0: คนนะครับอีเวนต์ 2,000 อีเวนต์เติบโตขึ้น 100% จากปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาเรามีประมาณ 1,000 อีเวนต์ปีนี้ 2,000 อีเวนต์เยอะมากนะครับเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยแล้วก็จะบอกว่ารุ่นเล็กที่สุดเนี่ยเรามีรุ่นที่อายุต่ำกว่า 7 ขวบด้วยนะครับก็เข้าใจว่าจะมีเด็กเล็กๆนะครับน้องเล็กๆที่สนใจที่จะฝึกกีฬาภูมิเซ่นะครับสำหรับรายการแข่งขันภูมิเซ่ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในครั้งนี้เนี่ยขยายเวลาจาก3วันเป็น4วันนะครับก็จะจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับก็อยากให้แฟนๆเทควันโดนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนภูมิเซ่นะครับเพราะว่าทีมชาติไทยก็ลงแข่งด้วยนะครับอย่างมีทีมชาติที่ติดเหรียญมานะครับจากเอเชียนเกมนะครับก็ได้มาลงชิงชัยในครั้งนี้ด้วยทางโค้ชลีนายอนก็อนุญาต
1: ขณะที่ผลการแข่งขันในวันแรกครับประเภทภูมิเซ่ชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปิ่นทสูตรเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมแพ้ให้กับธนาเขียวลายเลิศเพื่อนร่วมแคมป์ทีมชาติไปด้วยคะแนน 18.232 ต่อ 18.266 ส่วนภูมิเซ่บุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศครับนักกีฬาทีมชาติเจอกันเองผลเป็นรัชดาวันตะเพียนทองเอาชนะชุติการลาบนิตยพันธ์คว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองได้สำเร็จครับการแข่งก็จะมีจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้สำหรับเทควันโดภูมิเซ่เนี่ยก็เป็นกีฬาที่ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยเลือกให้ลูกเนี่ยเล่นเพราะว่าร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ไม่มีการปะทะไม่มีการเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บนะครับ
2: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: าคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Realtor คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
1: บอกมาสิว่าชอบ
0: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
2: มีแพ้รับบาปค่ะ
0: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคมHow to win people's hearts กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
3: ถูกต้อง
0: The Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันTech อัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA 10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาที Local List คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
4: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
5: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
6: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
7: บัดสีที่สุดทุบปากมันไปเลยออกไป
5: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
8: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
9: ้ถ้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
10: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
5: เรื่องราวความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: รวมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับลุ้นกันมานานนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ฝ่ายค้านจะยื่นยติซักฟอกนะครับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสุดท้ายเมื่อวานนี้ยื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
0: และจำนวนผู้ที่จะถูกอภิปรายเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหก็เยอะนะครับทั้ง18คน18คนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของภูมิใจไทยหมดเลยนะคร
1: ับ เยอะไปเปล่า
0: เยอะไปหรือเปล่าไม่รู้ตอนแรกเขาเก่งกันอย่างน้อยๆเนี่ย 2-3 คนนะ
1: เราเก่งกัน3คน
0: แต่สุดท้ายโอ้โหโป้งทีเดียว18คนมิน่าล่ะทำไมหัวหน้าเทงนักข่าวพยายามจะแซะว่าสุดท้ายถ้ากี่คนกี่คนคน2คน3คน4คน
1: ครับ
0: มา18คนนะ
1: ไม่36ไปเลยทั้งนั้น
0: เกือบทั้งคณะแล้วนะ
1: 18นี่ครึ่งนึงแล้วนะครับ18คนถ้าเกิด18คนเนี่ยแสดงว่าการอภิปรายจะต้องมีเนื้อหาที่ครอบคลุมมากนะคุณอนุชาเพราะว่ามันหลายกระทรวงมากนะแล้วเนื้อหาที่ว่านั้นเนี่ยมันจะมีอะไรมากน้อยไปกว่าที่มุมการเมืองชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันมาตลอดหลายเดือนในรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าพี่ประจักษ์ครับก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าถ้าเกิดเขาโฟกัสไปที่รัฐมนตรีไม่กี่คนก็คงจะเข้มข้นนะด้วยเวลาที่มีคงลงลึกได้นี่ปาไป18คนครับพี่ประจักษ์เนื้อหามันต้องกว้างมากเลยนะ
2: ความจริงเนี่ยถือว่าเป็นการสับขาหลอกสับขาหลอกครั้งสำคัญของพรรคฝ่ายค้าน
1: ครับ
2: เพราะว่าเดิมทีเคยเอ่ยชื่อไว้เพียงแค่2คนคุณอนุทินชาญวีรกูลกับคุณชัยชลกชิดชอบแต่พอถึงเวลาจริงๆ145คนยื่นยติเนี่ย18คนนะครับแต่ว่าการยื่นรัฐมนตรีจำนวนมากเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียคือข้อเสียก็คือสามารถไปแตะไปอภิปรายรัฐมนตรีได้หลายคนแต่ข้อเสียก็คือเวลาในการที่จะนำมาจัดสรร18คนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เพราะว่าจะมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายถึง18คนทำลายสถิติสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีรัฐมนตรีรายบุคคลถูกอภิปราย11คนครับแต่ครั้งนี้18คนแต่ว่า18คนอย่างที่เรียนไว้มีทั้งข้อดีข้อเสียเดี๋ยวจะกลับมาว่ากันว่าข้อดีข้อเสียที่ว่านั้นคืออะไรบ้างนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: 18คนโอ้โหก็จริงๆแล้วฝ่ายค้านเขาขอเวลานะที่บอกเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยราวๆ 4-5 วันก็18คนมันก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝักฝั่งรัฐบาลทางครม.เนี่ยจะเคาะมากี่วัน
1: เพราะ
0: ว่
1: าจะให้เหรอ5วัน
0: แต่นายกเมื่อวานนี้นายกก็ไม่ดูท่าทางไม่ได้ขัดข้องอะไรนะก
1: ็
0: บอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงแต่ว่าเรื่องของกรอบเวลานายกบอกว่า3วัน4วันก็โอเคอยู่แต่ว่าจะถึง5วันอย่างที่ฝ่ายค้านเขาอยากได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ครับเพราะปกติจะมีการต่อรองใช่ไหมคุณอนุชา
0: ครับ
1: แบบอยากได้หลายวันคุยไปคุยมาเหลือ3เหลือ4อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้5วันนี้อาจจะเป็น
1: เผื่อต่อ
0: เวลาที่เผื่อต่อเหมือนสินค้านะต่อราคาแต่ว่าดูๆแล้วเนี่ย5วันมันโอ้โหถ้าดูจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ย5วันมันก็ดูเยอะเกินไปแต่อย่างที่บอกไปคือ18คนเนี่ยมันไม่น้อย
1: ใช
0: ่แล้วก็ต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะนะครับ5วันมันก็น่าจะสมเหตุสมผลได้อย่างที่บอกไปแหละเดี๋ยวรอครม.ขออีกทีนึง
1: ครับเหมือนที่คุณบอกเมื่อกี้มันสมเหตุสมผลกับจำนวนคนที่ถูกอภิปราย5วันนะครับคือมันจะเยอะเกินไปถ้าเกิดคุณบอกอภิปราย3คนครับขอเลย5วันไอ้อย่างเงี้ยโดนท้วงแน่ๆทีนี้มันผิดไปจากที่คุณผู้ชมคาดคิดไว้หรือเปล่าก่อนหน้านี้เราเกรงกันแค่ไม่กี่คนนายกเนี่ยอยู่ในสถานะที่ต้องโดนคุณชัยชนกก็มีหลายประเด็นก็ต้องโดนแน่ๆล่ะ
0: ครับ
1: เต็มที่ก็อาจจะโบอีกนึงใครก็เดี๋ยวคอยดูกันปรากฏซัดไป18 เมื่อวานนี้หัวหน้าเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาขนสมาชิกฝ่ายค้านไป145คนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับอันนี้จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะอภิปรายเสร็จต้องโหวต ด้วยโหวตผ่านอยู่แล้วล่ะคณิตศาสตร์การเมืองแต่เขาจะมาจ้องกันว่าไหนดูซิใครได้น้อยนายกได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้คุณชัยชนกได้เท่าไหร่18คนคุณอนุทินนำมาเลยยังไงก็ต้องโดน อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์มาจริงด้วยคุณอนุชา
0: หลายคนคาดการไว้ก่อนหน้านี้จะมีหรือเปล่านะครับคุณพิพัฒน์แต่ว่าสุดท้ายมาฮะคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมนะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องของการทำงานมาก็ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเหมือนกันนะครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์นี่เป็นสองรัฐมนตรีที่เขาบอกว่าเป็นตัวชูโรงของครม.เลยนะนะครับก็ไม่รอดเหมือนกันถูกยื่นญัตติด้วยคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณชัยชนกอันนี้มาตามนัดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวได้มีรายชื่ออยู่ที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาพูดมาตลอดเวลาคือนายกอนุทินนะครับกับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนะครับสุดท้ายเข้ามาคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีรัฐมนตรียุติธรรมธนุฐพลรัฐมนตรีประจำสำนักนะครับคุณณภินทร์ศรีสรรพางนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีคุณภราดรปริศนานันทกุลนะครับคุณสุขสมรวยวันธนียกุลนะครับคุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติช่วยคมนาคมเข้ามาคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐช่วยมหาดไทยและคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย18คนนะครับที่ยติของฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นไปนะครับตามที่มีคนที่ลงชื่อทั้งหมดนะของฝ่ายค้านเขา145คนนะ
1: ครับคุณอนุชาสามแม่ครัวเนี่ยไม่มีคุณเสียศักดิ์นะไม่มีท่านทูตเสียศักดิ
0: ์ครับ
1: อาจจะด้วยบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้แบบมีประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาจับจ้องมากนะแต่คุณเอกนิติเนี่ยโดนรัฐมนตรีคลังก็คงมีหลายเรื่องนะคุณเอกนิติเรื่องการใช้เงินเรื่องกู้เงินอะไรงี
0: ้
1: คุณสุภจีโดนจะโดนเรื่องมะพร้าวน้ำหอมอีกไหมเนี่ย อะไรนะรถพุ่มพวงจะโดนไหมทุเรียนจะโดนไหม
0: ของการบริหารจัดการราคาสินค้า
1: ครับแล้วก็บรรดาลูกเทพคุณผู้ชมลูกเทพนี่ก็ขนขบวนโดนกันพอสมควรทีเดียวคุณชัยชนกนี่นำมาอยู่แล้วแม่ทัพลูกเทพนะครับคุณชัยชนกเนี่ยโดนคุณใครอีกล่ะคุณภราดรปริศนานันทกุล
0: ครับ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีชื่อด้วยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเสต้งโดนคุณเจเศษไทเศษนี่นะฮะโดนเหมือนกันทายาทไทยเศษนะครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอเราเห็นชื่อเราพอจะเดาได้แล้วว่ามีเรื่องไหนบ้างนะครับข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านรวบรวมมาประกอบกันเป็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เขายื่นเนี่ย เขาใช้คำว่าอย่างนี้ฮะระบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศ
0: ครับ
1: นี่คือวาทกรรมที่เขาหยิบมาใช้ย้อนไปสัก 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านพยายามเล่นคำว่าระบอบสีน้ำเงินหนักมากแล้วมันนำมาสู่การซักฟอกจริง
0: ๆครับคุณณเทงบอกว่ายติอภิปรายครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะพุ่งเป้าไปเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเต็มๆเลยนะครับที่ทางคุณณัฐพงษ์ทางฝ่ายค้านเขาบอกว่าเป็นระบอบที่เข้ามากินรั่วประเทศนะครับแล้วก็เป็นศัตรูแล้วก็เป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยคุณณัฐเทงบอกว่าระบอบนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็กำลังกินรั่วประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับแต่ทางพรรคประชาชนเขาบอกว่าก็รวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็กลไกการถ่วงดุลตรวจสอบหรือว่าองค์กรอิสระอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคุณณัฐพงษ์ก็เฉลยมาแล้วนะครับต่อทั้งเรื่องของการโกงสว.เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นวิกฤตของประชาชนอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมนะครับล้วนแต่อยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ทั้งสิ้นนะฮะวนาเทงยืนยันว่ามีการเตรียมกรอบยติมาตามเนื้อหาข้อเท็จจริงเป็นหลักนะครับทั้งมีหลักฐานที่มีน้ำหนักในระดับหนึ่งนะครับมีการเปิดโอกาสให้พรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเนี่ยได้เสนอเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้น18รายชื่อที่ส่งเข้ามานี้เนี่ยก็ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง2ข้อดังนั้นการยื่นยติในครั้งนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการทั้งหมดแล้วก็ทางหัวหน้าเทงบอกว่าก็มั่นอกมั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับ
3: ในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรั่วประเทศ

0: ี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้น
1: มีคุณสาธิตวงศ์หนองเตยซึ่งร่วมวงไพบูลย์ไปยื่นกับเขาด้วยเป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์นะครับเขาสื่อสารออกมาว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นมาตรการสำคัญสุดอันดับหนึ่งในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลเลยนะฮะเป็นเครื่องมือสำคัญนั่นแหละอย่างที่เรารู้กันเขาพร้อมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจครับซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีอาจารย์การดียืนอยู่ข้างอาจารย์การดีเขาจับเรื่องไทย AI Passport คุณสาธิตก็จะดูเรื่องหัวสวนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนจะมีเลือกตั้งโกงเลือกท้องถิ่นด้วยนะเอ้ยไม่ใช่โกงสอบท้องถิ่นนะครับเขาบอกว่ามีประสบการณ์หลายยุคที่ผ่านมาเอาจริงๆเถอะประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านมาหลายยุคแล้วเป็นยุคที่การเมืองเข้มข้นทั้งสิ้นประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยเต็มที่นะครับส่วนพรรคสีส้มเองก็มีประสบการณ์แล้วก็ได้รับการชมเชยในแง่ของการตรวจสอบเยอะเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างที่คุณสาธิตพูดเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่มือใครมากกว่ากันหรอกการซักฟอกเนี่ยคือตามกติกามันก็ใช่แหละแต่คุณสาธิตบอกไม่หรอกความสำคัญมันอยู่ที่ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดบกพร่องผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญละเว้นการทำหน้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกไม่ควรคุณสาธิตก็แจ้งกับประธานโสพลสารัมนะครับบอกขอ5วันประธานครับฝากรัฐบาลด้วยบอก18คนนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากที่สุดครั้งนึงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหวังว่าจะได้รับการตอบรับขอ5วัน
2: ทีนี้พอหลังจากที่รับยื่นยติจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วนะครับว่าอยากจะได้ช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับดังนั้นเนี่ยขั้นตอนการตรวจสอบยติคุณโสพลบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะเสนอไปให้ครม.ยื่นเรื่องของกรอบเวลานะครับวันเวลากลับมาที่สภาและถ้าทุกฝ่ายไม่ติดใจเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้เขาตั้งข้อสังเกตกันบอกว่าเอ๊ะเกรงว่าทางประธานสภาเนี่ยจะมีการสกัดมีการเตะทวงยื่นมาปุ๊บประธานบอกว่ารับปั๊บแล้วก็จะส่งให้ครม.ปุ๊บเลยนะครับเดี๋ยวให้ครม.เนี่ยกำหนดวันกำหนดกรอบเวลาในการอภิปรายแล้วก็มาพูดคุยกับฝ่ายค้านอีกทีหนึ่งถ้าไม่ติดใจนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับก็อยู่ในกรอบที่ฝ่ายค้านเขาบอกไว้ไม่ปลายตุลาก็น่าจะเป็นต้นพฤศจิกาเดี๋ยวรอวันที่ชัดเจนอีกทีนึง
1: ครับปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าเนาะไม่น่าจะเกินนี้นะครับคุณผู้ชมตัวนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับอย่างที่คุณอนุชาบอกคือเขาก็รู้ว่าเขาต้องโดนคือการทำงานในสภามันต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วตัวคุณอนุทินบอกว่าพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยพร้อมที่จะตอบคำถามนะครับในทุกประเด็นที่สงสัยให้ประชาชนได้รับทราบเขาก็ย้ำกับบรรดารัฐมนตรีทั้งคนที่จะถูกอภิปรายและคนที่ไม่ได้ถูกอภิปรายให้เตรียมพร้อมนะเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการชี้แจง
2: ครับ
1: นายกกังวลไหมว่าอาจจะมีการพาดพิงถึงบุคคลภายนอกนะเช่นพาดพิงถึงคนที่บุรีรัมย์ไหมเอาภาพมาพอดีเลยก็คุณเนวินนั่นแหละ คุณเนวินนั่นแหละพูดกันตรงๆมีอยู่คนเดียวเพราะฝ่ายค้านเขาก็ชอบพาดพิงถึงคุณเนวินบ่อยคุณอนุทินบอกเอ้ยมันมีกฎหมายคุ้มครองนะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ไม่ใช่ว่าจะไปพาดพิงใครก็ได้นะต้องศึกษากฎหมายให้ดี
2: ครับ
1: คือผมว่าโดนประท้วงอ่ะถ้ามีพาดพิง
2: ครับประท้วงแน่ๆ
1: บอกแบบผิดระเบียบครับอะไรอย่างงี้นะ
2: ไปเชื่อมโยงไปโยงถึงบุคคลภายนอกนะครับก็ต้องมีคนลุกขึ้นมาอภิปรายทักท้วงแน่ๆนะครับทีนี้นักข่าวถามท่านนายกนะครับบอกว่าโอ้แสดงว่าแบบนี้เนี่ยนายกไม่ได้กังวลอะไรเลยหรือเปล่าแล้วก็มองว่ามันเป็นกลไกปกติของสภาใช่ไหมนะครับนายกอนุทินบอกว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยแหละซึ่งต่างคนก็ต่างทำหน้าที่นะครับนายกบอกว่า ฝ่ายค้านเขาก็มีหน้าที่ในการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นกลไกในการตรวจสอบถ้าไม่ทำหน้าที่สิแปลกนายกบอกแบบนี
1: ้ครับ
2: นะครับไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยฮะ
3: ไม่มีปัญหาฮะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบชี้แจงข้อสงสัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
4: แปลกใจไหมคะทำไมมีแต่พรรคภูมิใจไทยพรรคอื่นไม่มีเลย
3: ก็มีถึงแปลก
4: ทีนี้ท่านนายกต้องเรียกรัฐมนตรีของพรรคมา
3: ไม่ต้อง
4: กันก่อนอะไรยังไงคะ
3: ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วครับเราประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคนะครับทุกสัปดาห์แล้วก็มีการประชุมพรรคทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราก็ทราบความเป็นไปแล้วก็ได้มีการย้ำให้รัฐมนตรีทุกท่านในกรณีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องเตรียมความพร้อมในการชี้แจง
2: ในการอภิปรายนักข่าวก็ถามนายกเหมือนกันว่าเอ๊ะกล้าทำเนี่ยเขาไม่ได้ลงชื่อร่วมลงชื่อในยติซักฟอกด้วยนะครับนายกบอกว่าเอาเหรอ
1: เอาเหรอ
2: แล้วเสียงของฝ่ายค้านแล้วเสียงของฝ่ายค้านครบใช่ไหมนักข่าวก็บอกว่าครบ
1: ไม่ครบให้ยืมเหรอ
2: เขาบอกฝ่ายค้านมีเท่าไหร่ล่ะเขามีครบนั่นแหละนะครับเสนอมีรายชื่อครบตามที่กฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้นะครับข้อบัญญัติที่กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีกี่คนกี่คน
1: ครับ
2: แล้วก็พยายามถามถึงเรื่องกล้าทำนี้แหละนายกก็นักข่าวบอกแหมเหมือนนายกไม่รู้มาก่อนก็นะไม่รู้รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าในส่วนของกล้าทำนะครับคุณอรรถกรสิริรัตยากรสสฉะเชิงเทราซึ่งสถานะหนึ่งของคุณอรรถกรเนี่ยก็เป็นโฆษกของกล้าทำด้วยคุณอรรถกรบอกว่ากล้าทำเนี่ยไม่ได้รับการติดต่อจากแกนนำพรรคฝ่ายค้านนะที่จะให้ร่วมในการพิจารณาหรือว่าร่วมลงชื่อในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้กล้าทำก็เลยไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วยนะครับก็แน่นอนก็มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องของการทำหน้าที่เรื่องของบทบาทของพรรคกล้าทำนะครับพรรคประชาชนก็รู้ดีแล้วแหละนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ชวนกล้าทำไปร่วมลงชื่อในครั้งนี้ด้วยคุณอรรถกรบอกว่าหลังจากที่ได้เห็นรายละเอียดของญัตติซักฟอกแล้วเนี่ยพรรคกล้าทำยิ่งเห็นชัดเจนแหละว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอีกหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินเลยแล้วก็บอกว่าสิ่งที่น่าจะตั้งคำถามก็คือญัตติในการซักฟอกในครั้งนี้เนี่ยมันควรจะใช้เป็นเวทีในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลไหมรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไหมแต่เนื้อหาที่ปรากฏในยติกลับไปให้น้ำหนักที่ประเด็นการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพของการบริหารราชการซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยต้องการจะตรวจสอบรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องการจะเล่นเกมการเมือง
1: โอ้
2: นี่เป็นหนึ่งเหตุผลเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ทางพรรคกล้าทำเนี่ยเขาถอนตัวออกมาจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาอยากจะทำการเมืองสร้างสรรค์แล้วก็ไม่อยากจะมุ่งไปที่การเล่นเกมทางการเมืองโจมตีกันทางการเมือง
1: แต่เรื่องหัวสวที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ย
2: ครับ
1: โยงไปในเรื่องการทำหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมและการอยู่เบื้องหลังฝ่ายค้านกล่าวหาตลอดเลยพรรคประชาชนกล่าวหาตลอดบอกเฮ้ยคุณอยู่เบื้องหลังนู่นนี่นั่นเนี่ยองค์คาพยพสีน้ำเงินผมว่ามันก็ไม่ใช่การเมืองซะทีเดียวแต่มันก็แล้วแต่มุมมองนะครับเอาเป็นว่ากล้าทำเขาสงบในที่ตั้งแล้วสองพรรคก็จับมือกันพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์18คนพี่ประจักษ์ครับ18คนจะมากเกินไปหรือจะเหมาะสมแล้วมันอยู่ที่เนื้อหาจริงๆแล้วก็อยู่ด้วยว่าจะต่อรองได้กี่วันนะครับ
5: ครับเรื่องของการจัดสรรเวลาของพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันถือได้ว่าน่าสนใจนะครับครั้งนี้ดรีมทีมฝ่ายค้านที่ประชาชนอยากจะเห็นนะครับจะร่วมมือกันทำหน้าที่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นเข้มข้นแน่ๆครับส่วนพรรคกล้าทำที่ก็ไม่เชิญเนี่ยเพราะว่ากลัวข้อสอบจะรั่วครับก็เลยไม่ได้รับการถูกหยิบยกเข้ามาเชื้อเชิญให้ฟังข้อมูล
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่ชวนแล้วเหรอบอกกล้าทำคุณอยู่รัฐบาลมานานคุณมีเชิงลึกอยากได้เนี่ยอะไรอย่าง
5: น
1: ี
5: ้คือในเชิงทางการเมืองนะมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู
1: ่
5: ในสถานการณ์ณปัจจุบันครับก็ต้องบอกว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้ต้องบอกว่านี่เป็นการสับขาหลอกของจริงเลยนะครับของพรรคฝ่ายค้าน พราะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ครับช่วงแรกเนี่ยมีการเปิดเพียงแค่2รายชื่อเท่านั้นครับถ้าย้อนกลับไปดูคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ครับแต่พอถึงเวลาจริงๆปรากฏว่า145ส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านที่มีการยื่นยติครับขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151เป็นรายบุคคลครับถ้าไม่นับรวมการยื่นอภิปรายเป็นรายคณะที่มีปรากฏขึ้นในบางครั้งในช่วงที่ผ่านมานี่จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีครับอยู่ในข่ายมากที่สุดถึง18คนครับอย่างที่ทราบกันนะครับนำโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็ยังมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่ก็มาตามนัดนะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุมทั้งที่ดินคุมทั้งน้ำครับแน่นอนที่สุดครับเรียกไม่พ้นยังไงถูกดึงเข้ามาแน่นอนที่น่าสนใจก็คือสองแม่ครัวครับคุณเอกนิติธันประภาสกับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ไม่แคล้วครับถูกดึงเข้ามาอยู่ใน18รายชื่อเช่นเดียวกันที่น่าสนใจก็คือไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในรายชื่อเลยแม้แต่คนเดียวครับมันก็เลยทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตในเชิงทางการเมืองก็สามารถมองได้เช่นเดียวกันว่านี่เป็นการทอดไมตรีเป็นการซื้อใจของพรรคเพื่อไทยของฝ่ายค้านอยู่ในทีเช่นเดียวกันคือเพื่อไทยไม่มีรัฐมนตรีถูกจับขึ้นเขียงอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั่นเท่ากับเปิดทางให้ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยทุกคนได้รับฟังการอภิปรายเนื้อหาสาระในยติซักฟอกรัฐบาลของฝ่ายค้านฟังเสร็จสรรพเรียบร้อยก็แล้วแต่พรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไรครับจะเห็นสอดคล้องกับฝ่ายค้านแล้วไปลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ก็เป็นเรื่องของทางพรรคเพื่อไทยนะครับจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจนะครับเพราะจริงๆแล้วอนาคตทางการเมืองนับจากนี้ไปมันก็เป็นเรื่องที่ต้องลุ้นต้องติดตามนะครับพรรคเพื่อไทยก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสภาการสำหรับการเมืองไทยนับจากนี้ไปเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามครับ145รายชื่อส.ส.ที่ฝ่ายค้านไปรวบรวมชื่อสนับสนุนยัตตินี้ก็ไม่มีส.ส.ของพรรคกล้าทำเลยแม้แต่คนเดียวครับใน78คนนี่ก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้พรรคค่ายสีเขียวครับสามารถที่จะแสดงออกถึงมิตรไมตรีของแท้ที่พยายามที่จะหยิบยื่นให้กับรัฐบาลมาโดยตลอดนั่นก็คือพร้อมที่จะลงมติสนับสนุนไว้วางใจรัฐบาลเป็นการซื้อใจเพิ่มเติมนอกเหนือจากนาฬิกาที่ได้รับจัดสรรมานะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ยังจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะว่าจะมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลนะครับรวมถึง18คนครับมากที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์นะครับทำลายสถิติเดิมในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่19 20 21 22และลงมติ23กรกฎาคม2565ครับตอนนั้นมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจถึง11คนครับครั้งนั้นนี่ฝ่ายค้านนำโดยคุณหมอชลน่านสีแก้วครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาเป็นคนนำยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับภายใต้แคมเปญยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านปรากฏว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้ง11คนได้รับความไว้วางใจโดยทั่วหน้าครับคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีครับได้เสียงไว้วางใจ268เสียงสูงที่สุดครับสูงกว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยซ้ำไปครั้งนี้ครับสิ่งที่คุณณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาหัวหน้าพรรคประชาชนและเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาพยายามอธิบายนะครับว่าเหตุผลที่มีรัฐมนตรีอยู่ในคิวอยู่ในลิสต์รายชื่อถูกจองกฐินถึง18คนเนื่องจากต้องการอภิปรายระบอบสีน้ำเงินครับ ที่คุณณัฐพงศ์บอกว่ากำลังกินรวบประเทศไทยอยู่ในขณะนี้เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนมากขึ้นครับอย่างที่ทราบกันหัวหน้าเท้งบอกว่านี่เป็นทั้งศัตรู

และเป็นอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างเด่นชัดเพราะไม่เพียงแค่จะกุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแต่ยังอาจจะเชื่อมโยงหมายรวมไปถึงสว.รวมไปจนกระทั่งถึงกลไกในการถ่วงดุลในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลผ่านทางองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในการอภิปรายถ้าฟังจากหัวหน้าเทงครับก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องของหัวสว.เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องวิกฤตประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดครับปี2569นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่เรียนไว้ครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่สองฝ่ายค้านสำคัญก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นดรีมทีมฝ่ายค้านในมุมของคอการเมืองโดยทั่วไปจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลร่วมกันเป็นครั้งแรกครับพรรคประชาชนนั้นแทบไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องประเด็นเนื้อหาเรื่องการลงลึกในรายละเอียดซึ่งหลายต่อหลายคนได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหลังๆหลายครั้งที่ผ่านมาขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าได้รับเสียงชื่นชมอยากจะให้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่อยากให้เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำไปนั่นก็คือสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงศักยภาพขีดความสามารถในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นอย่างดีครับนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นที่มีการคาดการมีการเก่งกันเอาไว้นะครับว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านนั้นหยิบยกมาถล่มทะลวงรัฐบาลแน่ๆครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าถ้าแยกแยะถ้ามีการเก่งข้อสอบออกมาจะมีประเด็นอะไรบ้างครับนอกเหนือจากประเด็นหัวสว.นะฮะเรื่องของการโกงทุจริตการสอบท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งเรื่องไทย AI Passport ซึ่งเป็นของตายอยู่แล้วครับยังจะมีประเด็นด้านเศรษฐกิจพ่วงเข้ามาด้วยแน่นอนครับเรื่องค่าครองชีพเรื่องข้าวของมีราคาแพงรายได้ประชาชนไม่พอหรือตกงานครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งของโพทุกสำนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับที่ต้องการเห็นรัฐบาลแก้ไขปัญหาเผลอๆครั้งนี้ครับพอมีรายชื่อของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการพ่วงเข้ามาด้วยก็มีการเก่งคาดหมายนะครับว่าอาจจะมีการเรื่องตามหาไอ้โมกตุนน้ำมันหลายคนคงจะจำก็ได้ครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ช่องแคบฮอร์โมซันมีเหตุการณ์ปะทะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นไอ้โมกตุนน้ำมันถูกพูดถึงตอนนั้นหลังจากนั้นมาเงียบหายไปเลยครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านสำหรับเปลี่ยนผ่านพลังงานครับยังไม่นับรวมเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งต่ออายุมา2เดือนครับรวมแล้ว 1,000 บาทจบครั้งนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาต่อในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเงินจะมาจากไหนนี่เป็นประเด็นสำคัญยังไม่นับรวมเรื่องสแกมเมอร์ครับรังสิมันโดมได้มีการเปิดหัวจั่วเอาไว้เรียบร้อยแล้วยังเป็นประเด็นที่รัฐบาลจะต้องตอบคำถามเรื่องสแกมเมอร์กลุ่มแก๊งมิสนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องสถานการณ์ล่าสุดครับเรื่องความล้มเหลวในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมรวมทั้งเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการฟื้นฟูตอนนี้ครม.อนุมัติงบให้เรียบร้อย 4,700 ล้านบาทสำหรับไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับอุทกภัยใน24จังหวัดกูรูทางการเมืองหลายคนบอกว่างบ 4,700 ล้านบาทยังไงก็ไม่พอครับแล้วจะไปหาเพิ่มจากไหนนี่เป็นประเด็นน่าสนใจครับเราดูจากโฉมหน้าของพรรคฝ่ายค้านที่ไปยื่นหนังสือเมื่อวานนี้แม้จะไม่เห็นภาพของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดบกพร่องนะครับยังไงเสียพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ร่วมในการอภิปรายครั้งนี้แน่ๆครับแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นพุ่งเป้าไปที่กล่องดวงใจครับก็คือเรื่องที่ดินเขากระโดงครับเพราะเป็นคนเดียวพรรคเดียวที่กำลังเกาะติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่คุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมครับพรรคไทยพรรคดีครับตอนนี้คะแนนนิยมกำลังขึ้นทั้งตัวบุคคลและตัวคะแนนของพรรคนะครับก็แน่นอนครับคงจะปล่อยของต่อนี้แน่นี่ยังไม่นับรวมพรรคไทยรวมพลังครับ

0: ที่ถือเป็นพรรคคู่แข่งสำคัญของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาครับก็คงจะมีของดีในการหยิบยกมาอภิปรายเช่นเดียวกันอุปสรรคของฝ่ายค้านมีเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นครับก็คือจะสามารถฝ่าฟันเรียกร้องการจัดสรรเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจากฝ่ายรัฐบาลได้กี่วันครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากพรรคประชาธิปัตย์ขอ5วันแต่แน่นอนที่สุดครับในทางปฏิวัติยังไงก็ต้องมีการต่อรองยังไงก็จะต้องมีการหยิบยื่นข้อเสนอต่ำกว่านั้นครับอาจจะออกที่4วันแล้วอีก1วันเป็นวันลงมติก็มีความเป็นไปได้ครับซึ่งถ้าออกมาในสูตรนี้ก็จะทำให้การอภิปรายของฝ่ายค้านความเข้มข้นก็จะลดลงครับเพราะมันหายไป1วันก็ต้องคอยบริหารจัดการเวลาเกลี่ยกันนะครับให้กับคนที่อภิปรายของแต่ละพรรคการเมืองด้วยนะครับแต่กระนั้นถ้าหากให้เดาใจพรรคฝ่ายค้านนะครับย่อมรู้อยู่ดีอยู่แล้วนะครับว่าด้วยเสียงของส.ส.ที่น้อยกว่าเสียงของฝ่ายรัฐบาลเกือบ3เท่าครับยังไงยังไงโอกาสที่จะน็อกรัฐบาลกลางสภาโดยยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยมันยากถึงยากที่สุดครับแต่ถ้าให้คาดเดาถึงความคาดหวังจริงๆของฝ่ายค้านจะอยู่ที่ตรงนี้ครับคือการเปิดแผลที่ช้ำเลือดช้ำหนองของฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วให้เปิดกว้างมากขึ้นขณะเดียวกันก็พยายามที่จะสะท้อนให้เห็นนะครับเรื่องโครงข่ายการกลุ่มกลไกอำนาจรัฐรวมไปจนกระทั่งถึงอำนาจในการตรวจสอบการทำงานของรัฐผ่านองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมันอยู่ในสภาพง่อยเปลี้ยเสียขาเสียมากกว่านี่น่าจะเป็นความคาดหวังจริงๆของฝ่ายค้านนะครับคือไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเปิดแผลไปนะครับค่อยๆเตะสกัดไปเรื่อยๆนะครับค่อยเจาะยางไปเรื่อยๆรอเวลาเหลือเฟือครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีก1ปีข้างหน้ายังสามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้อีกคราวนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะถล่มหนักกว่าปีนี้นะครับขณะที่ฝ่ายของรัฐบาลนั้นก็ต้องบอกว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็ย่อมต้องมีข้อมูลมีความมั่นใจอยู่ในมือเช่นเดียวกันย่อมมองออกครับว่าด้วยจำนวนเสียงส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลซึ่งเหนือกว่ากันเยอะยังไงยังไงเสียฝ่ายค้านไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรรัฐบาลได้แต่ก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับมือครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรื้อฟื้นทีมองครักษ์รัฐบาลมีการรื้อฟื้นขึ้นมาแน่ๆครับเพื่อทำหน้าที่ตั้งแต่สกัดไม่ฝ่ายค้านอภิปรายในประเด็นนี้ฝ่ายรัฐบาลบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวก็ดีหรือแม้แต่เรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งแน่นอนที่สุดทางพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดก่อนรัฐบาลของคุณอนุทินต่างหากที่เข้ามาสะสางปัญหานี้ครับซึ่งก็เป็นกลยุทธ์เดียวกับที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยใช้เคยโยนไปที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยไปก่อสร้างปัญหาไว้และให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มาตามแก้นะครับแต่อย่างไรก็ตามกลยุทธ์อย่างหนึ่งของฝ่ายรัฐบาลที่มองข้ามไปไม่ได้ครับอาจจะถูกหยิบยกนำมาใช้ได้ก็คือเรื่องของการปรับครม.ครับเพื่อที่จะสลัดภาพให้เห็นว่ารัฐบาลก็พร้อมในการที่จะแสดงออกถึงการไม่ปกป้องรัฐมนตรีคนที่มีปัญหาหรือมีรอยแผลเนี่ยปิร้าวเกินกว่าที่จะปกปิดหรือแม้แต่ระดับรัฐมนตรีโลกลืมทั้งหลายครับทางฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้เพียงแต่ว่าการปรับครม.จะมีขึ้นก่อนหรือหลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเท่านั้นเองครับสุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยคำพูดของคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะฮะที่บอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ได้จบลงด้วยจำนวนเสียงส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลซึ่งมากกว่าอยู่แล้วต้องเป็นฝ่ายชนะเสมอไปแต่ว่าข้อมูลเนื้อหาสาระที่ฝ่ายค้านหยิบยกมานำเสนอในยติซักฟอกรัฐบาลครั้งนี้ต่างหากที่จะช่วยเป็นผู้ตัดสินว่าใครของจริงใครมีข้อมูลที่ลึกกว่าและใครจะเป็นผู้ชนะใจคนดูได้ท้ายที่สุดครับ
1: ครับพี่ประจักษ์ไม่มีคนของเพื่อไทยทั้งที่มีกระทรวงเกษตรคุณผู้ชมก็ถามนะว่าเอ๊ะมันแปลกๆหรือเปล่ามันควรจะมีนะกระทรวงเกษตรว่างั้นนะ
0: คือในเชิงทางการเมืองครับ
1: ครับ
0: เขาก็มุ่งเป้าไปที่ระบอบสีน้ำเงินเป็นสำคัญครับเพื่อไทยก็หยิบยกเอาไว้ก่อน เป็นการวัดใจเป็นการซื้อใจพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับพรรคเพื่อไทยตอนนี้ไม่มีศัตรูนะฮะทำงาน

0: อ่านไปเรื่อยๆเกาะเกี่ยวคะแนนไปเรื่อยๆครับเผลอๆเนี่ยได้แรงใจจากพรรคฝ่ายค้านมันก็มีอะไรที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตการเมืองของไทยได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ

0: สีน้ำเงินก็คือตั้งเป้าล็อกเป้าไว้แล้วนะครับ18คนนะครับเดี๋ยวรอดูว่า18คนเนี่ยจะได้สักกี่วัน
1: ครับ4วันไม่น่าพอนะมันเยอะ
0: คือฝ่ายค้านเขาบอกไม่พออยู่แล้วต้อง5วันแต่5วันเนี่ยทางฝักฝั่งรัฐบาลจะว่ายังไงอ่ะ
1: ก็คุณก็จิ้มมาซะเยอะผมว่าบางชื่อตัดออกได้นะ มันยังไม่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วแต่มุมมองก็เขาจะให้เห็นระบอบสีน้ำเงินก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้เนี่ยผมดูรายชื่อรัฐมนตรีหลายท่านที่มีรายชื่อยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมนึกถึงปัญหาอุทกภัยเพราะหลายท่านเนี่ยตอนนี้ก็ยังวิ่งวุ่นเกี่ยวกับการบรรเทาสถานการณ์การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยต่างๆนานาคุณเอกนิติก็เถอะก็ดูแลภาคกลางอ่ะในการรับมืออุทกภัยคุณพิพัฒน์ราชกิจประการดูแลภาคใต
0: ้
1: ภาคใต้ก็อยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวจะโดนนะคร
0: ับ
1: เพราะมันเป็นช่วงมรสุมพอดีคุณผู้ชมศุกร์ที่แล้วเนี่ยเราผมให้คุณผู้ชมดูทีเซอร์ของสมาชิกใหม
0: ่
1: ของมุมการเมืองเราน้องหลามพี่เสียแมวอะไรอย่างนี้นะครับมีน้าไหลอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนขนาดไหนก่อนหน้านี้เรามั่นใจว่าหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานท้องที่หรือแม้แต่รัฐบาลเนี่ยเอาอยู
0: ่
1: คำนี
0: ้
1: เริ่มจะไม่อยากได้ยินแล้วไงมั่นใจว่าเอาอยู่ไอ้ระบบที่เอาอยู่เนี่ยมันเอาอยู่จริงหรือเปล่าไปดูพี่ๆน้องๆสมาชิกใหม่ของเราเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
2: ตอนระบบเอาอยู
3: ่ช่วยด้วยช่วยด้วยหิวข้าวช่วยหน่อยแล้วช่วยช่วยด้วยไหลไหลกับพุกกี้เขาหลบไปคนละทางหรือเปล่าเนี่ย
4: หลงอะไรล่ะเจ๊อยู่ข้างหลังเรานอน
3: โอ๊ยทำไมถึงได้ช้าขนาดนี้นะ
5: โหลๆไว้ทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นหนุ่มถึงฝนจะตกเกิน300มิลลิเมตรระบบของเราเอาอยู่แน่นอน
4: ระบบอะไรเอาอยู่อยู่จนน้ำเน่าแล้วเนี่ย
3: ไอ้ไหลระบบส่งข้อความมาเตือนแล้วบอกให้รีบยกของขึ้นที่
4: โอ้ยจะลาแบะระบบเตือนภัยมาช้าแต่มานนะ
5: ที่สำคัญมั่นใจในระบบระบายน้ำที่เราได้จัดการไว้ได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราขอให้ทุกคนมั่นใจในระบบบรรเทาสาธารณภัยได้เลย
4: ใจด้วย
0: ถือว่าเป็นตอนแรกนะครับระบบเอาอยู่นะครับก็เป็นการ์ตูนล้อการเมืองนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายๆตอนนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันรอดูว่าตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็จะหยิบยกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแวดวงการเมืองของบ้านเราเนี่ยมาพูดคุยกันยังไงนะครับสำหรับการ์ตูนล้อการเมืองของไทย PBS นะครับเอาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่หลายๆพื้นที่สถานการณ์อาจจะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ต้องเตรียมการเฝ้าระวังกันนะครับชวนคุณนิตยามาคุยกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยยังคงมีจุดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันนะครับแล้วก็สถานการณ์นี้ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกนะ
6: ใช่แล้วค่ะตอนนี้หลายคนก็คิดว่าโอเคฝนลดลงแล้วแล้วจุดอื่นยังน่ากังวลไหมถ้ามองอนาคตนะมองอนาคตภาคใต้เตรียมพร้
0: อม
6: อย่าหาบอกว่าไม่เตือนภัยนะต้องเตรียมนะคะแต่ถ้ามองระยะใกล้ๆโซนฝั่งทางด้านของตะวันตกปราจีนบุรีนะคะนนทบุรีกรุงเทพตอนนี้นะคะตอนนี้น้ำเหนือเท่านั้นนะคะฝนลดลงแล้วแต่จะบอกว่าวิกฤตมันไปอยู่ภาคตะวันออก
0: ครับ
6: ภาคตะวันออกก็คือจุดที่น้ำมันยังระบายน้ำไม่หมด มันมีคอขวดนะคะคอขวดตรงการระบายทุกวันนี้น้ำที่อยู่ในทุ่งประมาณ3จังหวัดก็จะมีปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทรารวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ครับ
6: เทียบเท่าสมมุติว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์1เขื่อนนะคะก็ประมาณ900กว่าล้านก็รวมกัน2เขื่อนก็ประมาณ 1,800 2เขื่อนเนี่ยเทน้ำใส่3จังหวัดเนี่ย
1: ก็ท่วมสิฮะ
6: ก็ท่วมแต่วันนี้ปราจีนบุรีอ่ะต้นน้ำเนาะเขาลด
1: ครับ
6: ท ทุกอย่างมารอกันที่8ริ้ว8ริ้วแล้วก็

0: ตรงบริเวณนี้เป็นพื้นที่แบบแอ่งรับน้ำหนักที่สุดปัญหาก็คืออย่างนี้น้ำมันไหลไม่ออกหนึ่งน้ำทะเลหนุนสูงสองก็คือน้ำไปไม่ถึงจุดสูบ
1: คือคนจะเข้าใจว่าโอ้มา8ริ้วใกล้อ่าวไทยแล้วเดี๋ยวก็ไหลออกอ่าวไทยปรากฏอ่าวไทยก็น้ำขึ้น
0: อ่าวไทยน้ำขึ้นแล้วทีนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับหลอดดูดนี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: พอน้ำใกล้จะถึงมันก็ออกได้ระบายตรงที่มันเป็นบริเวณคลองเล็กน้อยเท่านั้นตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงนะคะพอมันเป็นช่วงนี้ก็คือน้ำทะเลขึ้นอยู
1: ่
0: นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10 11 12นะคะตรงบริเวณนั้นจะยังอยู่แต่ว่าก็มีการคาดการณ์นะคะเหมือนกันว่าในช่วงหลังวันที่20เป็นต้นไปน้ำมันจะเริ่มลงจากน้ำทะเลแต่ว่ามวล 1,700 ล้านเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเป็นเดือน
2: โอ้โหแสดงว่าคนภาคตะวันออกต้องอยู่กับน้ำไปอีกเป็นเดือน
0: การอยู่กับน้ำได้อีกเป็นเดือนมันนำมาซึ่งปัญหาค่ะปัญหาในพื้นที่ที่ระบบการเมืองดูเหมือนว่าจะรอแค่ว่าเข้ามาเยียวยาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีปัญหาทั้งภาคเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคเกษตรที่จะเกิดขึ้นยังไม่ได้พูดถึงความยากจนเลย
2: เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต
0: ใช่พอวิกฤตซ้อนวิกฤตลักษณะนี้เนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือชาวบ้านก็คงจะรับไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้อาชีพก็แทบจะแบบล่มสลายไปต้นมะม่วงที่อยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเทราปกติเราเห็นมะม่วงสุกออกนะทานมะม่วงสุกกันนะก็เขาส่งออกต่างประเทศเนาะแต่ว่าตอนนี้ต้นมะม่วงไม้ยืนต้นน่ะจะคือรากเน่าลากตายกว่าจะฟื้นคืนกลับอีกทีก็ประมาณหลายปีเพราะว่ามันใช้เวลา5-7ปีกว่ามันจะโตเต็มที่แล้วก็เก็บผลผลิต
1: ครับแสดงว่าที่การ์ตูนเราเมื่อสักครู่นี้น้องๆหนูๆสัตว์น้ำทั้งหลายที่เขาบอกว่าเอาอยู่กันเนี่ยเราเอาอยู่จริงหรือเปล่าฮะดูเหมือนเอาไม่อยู่แล้วนะ
0: เอาไม่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้แน่นอนแต่เราแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางการเมื
1: อง
0: เขาก็จะชอบอ้างว่านี่มันคือวิกฤตโลกร้
1: อ
0: นวิกฤตโลกร้อนแปลว่าใครไม่ต้องมีความผิดหรือเปล่าแต่ที่จริงเราก็ไม่ได้ต้องไปหาผิดความผิดกับใครเนาะเพราะว่าความผิดที่ว่านี้มันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่สิ่งที่รัฐบาลอาจจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้คือคุณต้องทำระบบเตือนภัยให้ดีทำชุดข้อมูลให้ดีแล้วก็จัดการให้ดี
1: ก็คือเรื่องของการเตรียมรับสถานการณ
0: ์
1: เราพยายามคุยกันมาในทุกครั้งที่มีวิกฤตน้ำท่วมบอกว่าคือกว่าเราจะคุยกันบางทีสถานการณ์เกิดแล้วเราต้องมานั่งถามถึงการบริหารสถานการณ์และไม่ใช่การเตรียมรับแล้วก็ทุกครั้งก็พูดกันว่าเตรียมรับยังไงเตรียมรับยังไงไม่เห็นมีอะไรเลย
0: วันนี้ดิฉันจะเดินทางไปกับดร.เสรีสุภราทิตย
1: ์
0: จะพาไปดูปัญหาของคอขวดน้ำนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยปัญหาที่ประชุมมาในคณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าตอนนี้น้ำมันไม่ลงพอน้ำมันไม่ลงปัญหาใหญ่มันจะเกิดตามมาแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าคอขวดที่ว่านี้มันต้องแก้ทั้งระบบนะคะแก้ทั้งเรื่องของระบบท้องถิ่นทั้งเรื่องระบบเตือนภัยทั้งเรื่องของการจัดการทั้งเรื่องของการสั่งการแต่จะพูดอย่างนั้นไม่ได้เนาะว่าจะต้องไปแก้เอาแต่ปัญหาหรือเปล่าแต่รัฐบาลก็มีส่วนหนึ่งคือพยายามแก้ปัญหาแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าชุดข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ก็คือมันยังมีไม่มากพ
1: อ
0: ต่อการจัดการแล้วคนในพื้นที่ข้าราชการในพื้นที่ก็พยายามที่จะช่วยกู้แต่พอภาพใหญ่บางทีมันอ่านไม่ออกว่าจะจัดการน้ำทั้งระบบยังไงมันต้องมีคนมอง
1: ทั้งที่เราก็อยู่กับน้ำแบบนี้มาตลอดทุกปีหลายรัฐบาลแล้วยังมีข้อมูลไม่พอในระดับภาพใหญ่เนี่ย
0: คือตอนนี้ข้อมูลที่ว่าไม่พอมันไม่พอในเชิงการวิเคราะห์นะคะแต่ข้อมูลในพื้นที่มันก็จะมีเป็นแต่ละท้องถิ่นก็เก็บแต่ละที่ก็เก็บแต่ละจังหวัดก็เก็บแต่เก็บไม่ได้เอามาประมวลรวมมีสทนช.ที่พยายามที่จะบอกว่าแนวโน้มของสถานการณ์น้ำจะเกิดขึ้นที่ไหนอะไรเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแต่มันไม่ได้บอกในพื้นที่เสี่ยงของแต่ละจุดว่าจุดนี้เสี่ยงและจุดนี้เสี่ยงเชิงลึกสูงแค่ไหนประชาชนอยู่ยังไงเข้าใจว่าการจัดการในพื้นที่เช่นอพยพคนเปราะบางอย่างนี้ใช่ไหมคะพออพยพไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันยังมีหลายจุดนะอพยพไปอยู่ในจุดที่น้ำท่วมต่อไปอีก
1: ครับ
2: อ๋อเนี่ยเรามีหลายหน่วยงานที่บางคนบอกว่ามันซ้ำซ้อน สียด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องของภารกิจแต่ว่ามันก็ยังเกิดปัญหาอย่างที่คุณนิตยาบอกเนี่ยต่อเนื่องอันนี้แค่ภาคตะวันออกนะกทมเจอแล้วภาคตะวันออกเจอแล้วเดี๋ยวต่อไปภาคใต้ต้องเร่งแก้ไขยังไงเพื่อที่จะให้แบบว่าลดความสูญเสียเพราะว่าโอ้โหถ้าย้อนไปดูเหตุการณ์ที่หาดใหญ่ปีที่แล้วอะหนักหน่วงเหลือเกินนะ
0: อันนี้เรื่องการลดความสูญเสียตอนนี้คนหาดใหญ่อะก็คือแบบมีความตื่นตัวสูงมากเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมแม้ว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมแต่ปรากฏการณ์นี้ก็ต้องเฝ้าติดตามเนื่องจากว่าแนวโน้มของภาคใต้ต่อจากนี
2: ้
0: มีการประเมินสถานการณ์แล้วนะคะว่าเสี่ยงท่วมเอาระยะใกล้ๆนี่เลย10ถึง14นะคะก็จังหวัดเพชรบุรีน่ากังวลนะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่น้ำต้นทุนในเขื่อนเนี่ยมันเกิน 100% ไปแล้วนะคะอย่างเขื่อนที่แถวเพชรบุรีมันก็จะมีหลายเขื่อนเนาะแล้วก็มีแม่น้ำหลายสายที่จะไหลมารวมกันนะคะจึงจะทำให้พื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบได้เพราะว่าฝนมันยังตกอยู่ในคล่อมอยู่ในบริเวณภาคกลางแล้วก็คล่อมมาทางภาคใต้แล้วหลังจากนี้มันก็ขยับไปภาคใต
2: ้
0: พอภาคใต้นะคะทางภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกคือฝั่งอ่าวไทยคนหาดใหญ่กังวลไม่น้อยค่ะปีนี
2: ้
0: เพราะว่าดูเหมือนว่าปริมาณฝนที่อาจจะตกในรอบนี้ช่วงมรสุมที่คุณอุรชัยเคยพูดไปว่าช่วงมรสุมในช่วงต้นรายการเนาะว่าภาคใต้นี่เสี่ยงสูงแต่เสี่ยงสูงเนี่ยก็บอกแค่ว่าเสี่ยงสูงแต่ไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนจะกระทบอะไรเท่าไหร่แต่ต่างประเทศเขาแยกรายจังหวัดนะคะตรงไหนกระทบแบบไหนจัดการยังไงทำอะไรได้บ้างตอนนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของการเมืองกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำหรือแม้กระทั่งกฎหมายอะไรบางอย่างของเราต่างจากต่างประเทศมากประเทศไทยก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์ประชาชนรัฐบาลจะเป็นผู้สงเคราะห์แต่ถ้าเกิดว่าเกิดในต่างประเทศรัฐบาลจะเปรียบเหมือนแบบคล้ายๆกับว่าเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างเช่นกรณีว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ทุ่งรับน้ำหรือที่รับน้ำที่มันเป็นบ้านคนเขาจะเจรจาต่อรองกันก่
2: อ
0: นว่าถ้าเกิดเหตุเขาจะจ่ายแบบนี้ค่าเสียโอกาสค่าชดเชยแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่ได้จ่าย
1: อ๋อของเราคือเกิดแล้วแล้วก็มาดูซิกฎหมายเราเยียวยาเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะแต่เราเป็นเหมือนผู้สงเคราะห์ผู้รับสงเคราะห์แต่ต่างประเทศเหมือนเป็นคู่ขาในพื้นที่รับน้ำ
2: คุยกันเจรจากัน
0: ใช่
1: ว่าจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงใช่ไหม
0: ความหมายมันจะต่างกันเล็กน้อยนะคะเราอาจจะดูว่าเจรจากับรัฐบาลแต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยมองอีกด้านนึงนะคะประเทศไทยอ่อนแอในเรื่องของระบบตั้งแต่ฐานราก
2: ค
0: ือองค์ความรู้น้อยน้อยในที่นี้หมายถึงน้อยในการจัดการโดยเฉพาะในเรื่องภัยภาวะวิกฤตน้ำท่วมเรามีประมาณกว่า70,000 กว่าชุมชนนะคะที่มีความเปราะบางสูงเรื่องของการจัดการภัยพิบัติก็ถ้างบประมาณแต่ละปีนะคะที่เอาไปสร้างความเข้มแข็งก็ใช้เวลาเป็นพันปีกว่าจะ
2: กี่ชั่วอายุคน
0: กี่ชั่วอายุคนกว่าจะเสร็จทีนี้ถ้าไม่พลิกวิกฤตจุดนี้นะคะให้เปลี่ยนมุมมองใหม
2: ่
0: คือกระจายงบประมาณเยียวยาเอามาป้องกันกระจายงบประมาณเอาไปเพื่อสร้างทางด้านของฐานรากให้แข็งแรง
2: ครับ
0: สร้างชุมชนเข้มแข็งรับมือภัยพิบัติสร้างการจัดการน้ำแต่สร้างในที่นี้อย่าเอาเงินไปให้แล้วสร้างโครงการนะคะเพราะว่าที่จริงองค์ความรู้ต้องอยู่กับชุมชนแล้วคนที่จัดการชุมชนก็คือคนในชุมชนคนที่รู้รายละเอียดในชุมชนก็คือคนในชุมชน
1: คุณนิตยาคุณพูดงี้มาเป็น10ปีแล้วเขาทำไหมเนี่ย
0: พยายามทำแต่ว่าโดนตัดงบซะก่อน
1: อ๋อโอเค
0: พองบส่วนใหญ่ก็จะไปชดเชยเยียวยาเป็นส่วนใหญ
2: ่
0: ทุกวันนี้มันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันด้วยกฎกติกาหลายๆด้านในเรื่องขององค์ความรู้ที่จะเข้าไปประกอบร่างเพื่อให้ประชาชนเข้มแข็งมันทำยากไงคะ
1: โหมันต้องเยียวยามหาศาลขนาดไหนเนี่ยภาคใต้ก็มีพื้นที่การเกษตรเยอะนะนี่คุณผู้ชมก็บอกว่าเขาน่าคุณผู้ชมน่าจะมีสวนทุเรียนใช่ไหมคุณโซเชียลบอกว่าทุเรียนเขาเนี่ยใบเหลืองเลยร่วง50-50เลยทีนี
2: ้
1: ก็น่าจะเสียหายหนักนะพื้นที่เกษตร
0: อีกมุมนึงของภาพเศรษฐกิจคือน่าห่วงมากหลังจากนี้ในพื้นที่ที่เกิดภาวะน้ำท่ว
2: ม
0: เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราสูญเสียในข้าวตอนนี้ข้าวของเราเรากำลังลุ้นใช่ไหมคะว่าข้าวอาจจะปลูกได้ไม่เยอะจะลุ้นไหมว่าข้าวเราจะมีราคาแพงหรือไม
2: ่
0: เป็นคำถามชวนคิดนะว่าแพงเฉพาะส่งไปต่างประเทศหรือแพงในที่คนไทยกินข้าวหรือเปล่าแต่บางครั้งข้าวก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาเกษตรกรก็ยังทนทุกข์อยู่เหมือนเดิมขายอะไรก็ขาย ขายยากขายลำบากมันก็มีดราม่าหลายส่วนเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการพื้นที่การเกษตรเพราะพื้นที่การเกษตรแม้ว่าจะมีการชดเชยเยียวยาก็จริงไร่หนึ่งมันก็จะประมาณ 1,340 บาทต่อไร
1: ่ครับ
0: แต่ว่าในพื้นที่เกษตรอื่นๆเนี่ยมันก็ลดหลั่นกันลงไปแต่ไม้ยืนต้นมันมีแต่ว่าถ้าเราไปชดเชยไม้ยืนต้นเนาะไม้ยืนต้นชดเชยครั้งเดียวนึกนะคะสมมติว่าคุณเป็นคนทำสวนมะม่วงทำสวนทุเรียนท่วมครั้งหนึ่งคุณก็ถูกชดเชยไปหนึ่งครั้งแต่ว่าต้องไปซื้อพันธุ์มาปลูกใหม
2: ่อีกหลังนึงเริ่มต้นใหม่
1: น
2: ั่
1: นน่ะสิ
2: คือได้ครั้งเดียวแต่ว่าไอสิ่งที่คุณลงทุนมาจนมันออกดอกออกผลได้แล้วเนี่ยมันคุณต้องไปเริ่มต้นใหม่ครั้งนึง
0: การเริ่มต้นใหม่นี้มันคือเงินคือน้ำตา
1: ครับ
0: คือความเหนื่อย
2: ครับ
0: บางทีคนที่ถูกน้ำท่วมพอมองแบบนี้มองไว้ที่สวนตัวเองน้ำตาแทบร่วงค่ะมันหมดตัวหนี้สินก็ยังไม่ได้พูดเลยนะคะเนี่ย
2: ครับเนี่ยแล้วคุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของราคาสินค้าบางชนิดอย่างพืชผักเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วมันก็ปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะน้ำท่วมคุณนิตยาบอกว่าเรื่องของข้าวต้องรอดูว่าจริงๆแล้วถ้าดูตามกลไกตลาดกลไกราคานะถ้าผลผลิตมันออกมาน้อยเนี่ยราคามันอาจจะปรับสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วคนชาวนาบอกว่าข้าวราคาถูกนะ
0: นั่นน่ะสิคะ แล้วจะทำยังไงอ่ะ นโยบายต้องออกช่วยอีกไหม
1: ครับ
0: ก็ถามคุณทั้งสองคนเลยเจอท่านนายกเจอท่านรัฐมนตรีหลายส่วน
2: ครับ
0: ดิฉันก็อยากจะฝากถามเหมือนกันในฐานะที่ดิฉันไปลุยน้ำเนาะไปลุยน้ำก็อยากจะรู้ถามแทนคุณผู้ชมไปเลยนะว่าข้าวที่ว่านี้ขอปรับแต่มันมีอีกประเด็นนึงนะคะก็คือแต่อย่างน้อยๆไม่ใช่ว่าขอปรับแล้วเพิ่มราคาข้าวเนาะแต่เกษตรกรหรือว่าหน่วยงานภาครัฐคุณต้องไปหนุนเสริมทำให้เขาทำข้าวคุณภาพด้วยนะ
2: ครับ
0: มันไม่ใช่ว่าขอปรับเพื่อเอาเงินมาเยียวยาและชดเชยเหมือนเราเคยเกิดขึ้นในอดีตเรื่องข้าวเรื่องจำนำข้าวแบบนั้นไม่ใช่แต่ตัวเองก็ต้องเปลี่ยนนโยบายก็ต้องมาเพราะว่าถ้านโยบายไม่มาคนก็ไม่ปรับคนไม่เปลี่ยนและข้าวก็ยังราคาถูกเหมือนเดิ
1: มช่วงนี้ไทย PBS เราเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่พวกความเดือดร้อนอะไรต่างๆอย่างคุณนิตยาเนี่ยคุณไปมาทุกภาคแล้วมั้งไปทั่วประเทศรายการสถานีประชาชนเขาก็ตระเวนอยู่นะตอนนี้ผมว่ามันมีความเดือดร้อนที่กระจายไปหลายจังหวัดจริงๆนะถ้าดูจากการตระเวนของเราไปพบเจอกับคนที่เดือดร้อนนะ
0: ค่ะไทยพีบีเอสเราก็เกาะติดเรื่องนี้ค่ะเราไปตั้งแต่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็วันนี้โปรโมทหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะไปเจอคนนนทบุรี
1: ครับ
0: อย่างเนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคนนนทบุรีเขาก็ท่วมเหมือนกันนะ
1: คุณไปด้วยไหมอ
0: ันนี้ดิฉันจะรายงานจากข้างนอกเข้าไป
1: อ๋อวันนี้คุณไปกับอาจารย์เสรี
0: วันนี้ที่ฉันจะไปกับอาจารย์เสรีเก็บข้อมูลไปออกอีกวันนึงนะคะแต่ว่ามีทีมรายการสถานีประชาชนเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะติดในพื้นที่ซึ่งที่นี่เขายังเผชิญเกี่ยวกับน้ำเหนืออยู่นะคะน้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนเขาก็จะไปกันที่ริมเขื่อนท่าน้ำนนทเทศบาลนครนนทบุรีนะคะจุดนี้ก็จะต้องเจอน้องแป้งธิดารัตน์แล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะก็ทั้งสองท่านไปที่นั่นถ้าเกิดว่าชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะไปบริเวณแถวนั้นก็ไปรับชมกันได้นะคะแล้วก็ไปสอดส่องดูว่าตรงบริเวณหลายพื้นที่นั้นตรงนั้นมันมีน้ำปริ่มน้ำเอ่อไหมเพราะว่าตรงนนทบุรีก็มีจุดฝันหล่อด้วยเช่นเดียวกันทางออกจะเป็นอย่างไรปัญหาคนริมน้ำจะต้องเผชิญต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อรายการนี้ก็จะติดตามเกาะติดอย่างใกล้ชิดนะคะกับสถานีประชาชนสัญจรค่ะ
1: ชวนคุณผู้ชมไปกันนะเผื่อมาแลกเปลี่ยนกันว่าคุณเดือดร้อนยังไงเล่าให้น้องแป้งฟังเล่าให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟังโอ้ยแซ่บนะครับ วันนี้นะติดตามครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับอยู่กับน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วค่ะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณกันยาแซ่อึ่งด้วยค่ะ
1: สวัสดีท่านทายผู้บรรยายภาษามือแล้วท่านทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันศุกร์แล้วครับวันนี้อัปเดตราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับเมื่อคืนมีประกาศขึ้นน้ำมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: 75สตางค์นะครับโดยเฉพาะในดีเซลก็ยังคงราคาสูงที่สุดนะฮะคือ42บาท94สตางค
0: ์ใช่ค่ะ
1: เบนซิน50บาท43สตางค์แก๊สโซฮอล์95 41บาท44สตางค์แล้วโซฮอล์91 41บาทจุด 07 สตางค์ E20 คงเดิมนะครับ35บาท69สตางค์
0: คือเหมือนมาประกาศสักช่วงประมาณประมาณค่ำๆแล้ว
1: ค
0: ุณผู้ชมทุ่ม2ทุ่มแล้วหลายท่านก็เข้าบ้านแล้วของยูเอโชคดีอยู่ข้างนอกพอดีก็เลยได้โอกาสในการแวะเติมน้ำมัน70สตางค์ต่อลิตรไปเลย
1: ก็เยอะนะ
0: ค่ะ
1: เยอะสิเยอะใช่ไหมหมายถึงว่า75สตางค์อ่ะ
0: เอาก็คุณก็เกือบ1บาทนะถ้าเกิดเราคิดเล่นๆไปอ่ะคุณลองคิดดูสิถ้าสมมติว่าอย่างน้ำมันเนี่ยสมมติว่าเราคิดเล่นๆว่าเราใช้ถังนึงอ่ะประมาณสัก310ลิตรอ่ะคุณก็คูณเข้าไป
1: คูณไปเอา75สตางค์คูณไป
0: ใช่
1: มันถึงจะไม่เยอะแต่มันก็เยอะอยู
0: ่อุ๊ยบวกเข้ามาเยอะๆแล้วนะ
1: โดยเฉพาะค่าคนที่เขาต้องขับรถที่เป็นเรื่องของค่าน้ำมันในการขนส่งในการเดินทางรถขนต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องแบกภาระนี้อ่ะเป็นกำลังใจกันให้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่บ้านกันแล้วกันไปทำอะไรก็อย่างยากไปหมดฝนก็ตกเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยพายุก็เข้าอีกอ่ะ
0: เดี๋ยวสิเอาอีกหนึ่งเรื่องเรื่องอาหารการกิน
1: อ
0: าหารการกินเทศกาลกินเจค่ะคุณผู้ชมเทศกาลกินเจ9วัน9คืนวันนี้เริ่มล้างท้องแล้วแล้วจะเริ่มเทศกาลถือศีลกินเจตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยตามปกติทุกช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยวันที่9อย่างวันเนี้ยเขาเรียกว่าวันล้างท้องใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: เป็นการคลีนนิ่งใช่ไหมเตรียมตัวเองนะครับทีมงานเนี่ยอยากเห็นผมกินเจ
0: ค่ะ
1: แต่ผมก็จะเจแตกตลอดเลยหลังจากไม่กี่วันน่ะพยายามล้างท้องขึ้นมีบางปีล้างท้องตั้งใจมากนะ
0: ค
1: ่ะโอ้กูสนมาแรงกล้
0: า
1: ผ่านไป2วันเท่านั้นแหละ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ไม่ได
0: ้ทำไมถึงไม่ได้ล่ะคุณ
1: มารผจญตัวเองก็คือมารนั่นแหละฮะ
0: คือพอเห็นหมูกรอบปุ๊บก็คือคุณอยากกินเลย
1: อยากกินเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยว่าจะลองหน่อยนะครับในรอบนี้เนี่ยครับวันนี้ไหนๆก็ไหนๆคุณผู้ชมครับอย่างผมหรือว่าหลายๆคนออกกำลังกายเนี่ยของมันขาดไม่ได้คือโปรตีน
0: อ๋อใช่เดี๋ยวนี้จริงๆอ่ะมีโปรตีนแพลนเบสกันเยอะแล้วนะแต่ว่าที่สำคัญนะคุณผู้ชมคะจะรับประทานเจอย่างไรที่นอกจากจะทำง่ายไม่ยุ่งยากแล้วแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพวันนี้เดี๋ยวเรามาขอความรู้ดีกว่าแล้วก็ตัวอย่างเมนูนะคะจากดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและที่ปรึกษากรมอนามัยค่ะ
1: อาจารย์สง่าเดินเชิญมาเลยครับผมสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตเป็นยืนคุยกันอาจารย์
2: ได้เลยครับได้เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: ไม่ได้เจออาจารย์สนานวันนี้อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของจานเด็ดวันใหม่หน่อยเพราะปกติจะเอาเมนูมาโชว์ตามร้านที่เราไปกินใช่ไหมคุณผู้ชมแต่วันนี้เป็นวันล้างท้องหลายๆท่านอยากจะกินเจต่อให้ผักแพงไงเราก็จะกินเจ
0: ค่ะทีนี้แหละขอความรู้จากอาจารย์สง่าเลยค่ะว่าจริงๆเทศกาลถือศีลกินเจมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็การรับประทานอาหารที่เอาหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์จะดีต่อสุขภาพในมิติไหนบ้างค่ะ
2: น้องยุ้ยน้องต๊อบท่านผู้ชมครับผมขอไปพูดคำว่าล้างท้องก่อน
1: ครับ
2: คนเข้าใจว่าดีท็อกแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยโอ้โหไปสวนท้องไปเอาอะไรออกหมด
1: ความ
2: จริงแล้วไม่ใช่ความเข้าใจถูกต้องที่สุดก็คือเราจะเตรียมตัวร่างกายลำไส้กระเพาะเราให้พร้อมที่จะรับอาหารเจได้อย่างไร
1: คร
2: ับ ก็วันนี้หลายคนเคยกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ลดลงเหลือแต่ปลาเหลือแต่นมอาหารอ่อนๆ อันนี้แล้วก็เริ่มกินผักมากขึ้นอันนี้เรียกว่าล้างท้อง
1: คือล้างท้องคือการเตรียมตัวที่จะลดเนื้อสัตว
2: ์
1: แล้วก็กินแต่ผักแล้วก็โปรตีนที่ได้จากพืช
2: คำถามยุ้ยประโยชน์ยังไงอาหารกินเจผมขอชื่นชมเทศกาลนี้ครับคุณผู้ชมเพราะเป็นเทศกาลที่มีความสวยงามและทำงานทำมาติดต่อกันหลายพันปีแล้วเพราะมันเป็นเรื่องดีเขาบอกว่าเฮ้ยวันหนึ่งลำไส้ของคนเราต้องพักบ้างกินอะไรเข้าไปเยอะๆแล้วมันจะทำให้ย่อยยากแล้วก็ทำให้ร่างกายมันไม่ได้พักผ่อนแต่เทศกาลกินเจเป็นเทศกาลถือศีลกินเจที่เขาบอกว่าไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นพอไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นก็ต้องไม่กินเนื้อสัตว
0: ์
2: ก็ไปกินแต่ผักเพราะนั้นประโยชน์อยู่ตรงไหนการกินเจที่ถูกต้องถ้าครบ5หมู่เหมือนกินอาหารธรรมดาแต่ปัญหาตามมาคืออย่างนี้ต๊อบ พอไม่กินเนื้อสัตว์ปุ๊บได้โปรตีนจากไหน
1: นั่นน่ะสิก็เราก็เข้าใจว่าได้จากถั่วจากพืชบางชนิดใช่มั้ยฮะ
2: ก็ถูกแล้วแต่ปรากฏว่าถั่วเมล็ดแห้งนะไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะยุ้ยต้องเป็นถั่วเมล็ดแห้งถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงหลายคนก็งงแล้วมันแปลรูปออกมาได้ยังไงก็คือเต้าหู้ฟองเต้าหู้
1: อันนี
2: ้หรือโปรตีนเกษตรที่เห็นอยู่นี
0: ้
2: ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นถั่วเมล็ดแห้งที่มีโปรตีนใกล้เคียงกับเนื้อสัตว
0: ์
2: เพราะนั้นเลยถามว่าคนกินเจหรือคนกินมังสวิรัติทำไมไม่ขาดโปรตีนเพราะเขากินโปรตีนจากพืช
1: อาจารย์ทีนี้ถามหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าอย่างผมที่ออกกำลังกายผมก็ว่าโปรตีนจากไก่มันก็หากินง่ายแล้วมันก็ให้ปริมาณที่แบบร่างกายต้องการจริงทีนี้บางคนตั้งคำถามว่าพอมันเป็นพืชเนี่ยโปรตีนที่ได้จากพืชเนี่ยมันจะมีปริมาณเข้มข้นเท่ากับที่ได้จากเนื้อสัตว์หรือเปล่าครับ
2: เป็นคำถามที่ดีมากเพราะคนเข้าใจผิดว่าโปรตีนจากพืชหรือเต้าหู้กินเข้าไปแล้วเท่ากับเนื้อหมูเนื้อไก่โลกแห่งความเป็นจริงใกล้เคียงกันมากเพียงแต่องค์ประกอบของโปรตีนที่เราเรียกว่ากรดอะมิโน บางตัวที่อยู่ในพืชเนี่ยมันไม่ครบเท่ากับเนื้อสัตว
1: ์
2: อกไก่ของท็อปกินเนี่ยมีกรดอะมิโนครบสมบูรณ
1: ์
2: แต่ในเต้าหู้อาจจะขาดอะไรบางตัวไม่ว่าจะเป็นพวกกรดอะมิโดพวกเมทิโอนีนไลซีนแต่พอเรากินถั่วเมล็ดแห้งเต้าหู้พร้อมกับการกินข้าวจะได้กรดอะมิโดใกล้เคียงกับอกไก
1: ่ทดแทนกันได
2: ้ถูก
1: แต่ไม่ได้แทนกันทั้งหมด
2: ไม่ได้แทนทั้งหมด
1: ครับ
2: ครับ
0: ทีนี้อย่างเมนูที่อยู่ข้างหน้าค่ะอย่างยำวุ้นเส้นเจกับลาบเต้าหู้เจคือเจจะมีเครื่องปรุงหรืออะไรแม้กระทั่งผักอะไรที่ต้องหลีกเลี่ยงบ้างคะ
1: ข้อห้ามที่ห้ามอยู่ในเจ
2: เขามีอยู่ห้าอย่างนะมีรักเกี่ยวคล้ายกับกระเทียมมีกระเทียมมีหอมแดงมีรักมีขึ้นช่ายแล้วก็ใบยาสูบใบยาสูบเราไม่ได้กินแต่เขาคงหมายความว่าอย่าไปสูบบุหรี
1: ่ของที่มีกลิ่นฉุนมีไหม
2: ของที่มีกลิ่นฉุนมันไปกระตุ้นอารมณ์ทำให้จิตไม่สงบเขาก็เลยบอกงดไว้ก่อนในช่วงกินเจแต่ที่อยู่เมนูที่ยุ้ยบอกเมื่อสักครู่ที่เราเลือกเอาลาบเต้าหู้มากับยำวุ้นเส้นมาเป็นวุ้นเส้นเจเนี่ยลาบเต้าหู้เราใช้เต้าหู้ขาวนะ
0: ฮะ
2: โปรตีนเพียบเลยอยู่ตรงนี้แล้วรสชาติเหมือนกับลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่ไม่มีผิดคุณค่าทางโภชนาการสูงใกล้เคียงกันแต่ต้องกินกับผักด้วยนะฮะ
0: แต่เท่าที่เห็นน่ะก็คือไม่ได้ใส่หอมแดงถูกไหมคะอาจารย์หรือว่าผักที่มีกลิ่น
1: ห้ามใส่
2: ไม่ได้ใส
1: ่ฉุน
2: ไม่ได้ใส่แต่ถ้าเป็นพวกมังสวิรัติเขาก็จะใส่แต่เจไม่ได้ใส่
1: อาจารย์ที่พวกเมนูอาหารเจเนี่ยเราจะเห็นนะเขาทำกันแบบเหมือนเราเรียนแบบอาหารจริงที่ไม่เจเนาะมันก็จะใช้พวกแป้งพวกอะไรกินเยอะทีเนี้ยเราก็กังวลกับน้องยุ้ยว่าแป้งบางคนน้ำตาลเขากินได้ไม่เยอะมันจะมีวิธีที่กินให้สุขภาพดีแล้วก็เลี่ยงจากไขมันสูงหรือแป้งสูงในอาหารเจ
2: มีสองประเด็นท็อปพวกที่กินอาหารที่ทำเรียนแบบเนื้อสัตว์เนี่ยอันที่หนึ่งจิตยังไม่
1: สงบได
0: ้
2: กำลังกินไส้หมูกำลังกินเป็ดอยู่ไปนึกถึงคำว่าถือศีลกินเจจิตต้องสงบไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแต่ระหว่างคุณกินเนื้อสัตว์เทียมหรือลอกเลียนแบบเนี่ยคุณกำลังคิดว่าคุณกำลังกินเนื้อสัตว
1: ์
2: อันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองอย่างที่ท็อปบอกวัตถุดิบที่ทำเรียนแบบเนื้อสัตว
1: ์ครับ
2: ส่วนมากทำมาจากแป้งพอเรากินแป้งกับแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตซ้ำซ้อนความอ้วนก็จะตามมาในช่วงเทศกาลที่
0: จริงครับซ้ำซ้อนเชิงซ้อนแต่เป็นแบบซับซ้อน
2: เพราะฉะนั้นก็แต่ก็มีนะไอ้ที่ทำจากเรียนแบบจากเนื้อสัตว์เขาทำมาจากแป้งสาลีที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงแต่ก็หายากนะคร
1: ับก็คือให้พยายามลดอย่าไปกินเยอะ
2: อย่าไปกินเยอะกินได้แต่บางทีมันก็เป็นพวกอาหารแปรรูปหวานมันเค็ม
1: โซเดียมมันจะเยอะ
2: ใช่ครับระวังนิดนึง
0: ค่ะทีนี้อาจารย์สง่าคะหลายคนเนี่ยมีปัญหาว่าเวลารับประทานเจแล้วมักจะหิวบ่อยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราทำยังไงได้บ้างคะ
2: เรากินเนื้อสัตว์บางทีมันย่อยแล้วมันอยู่ท้องอยู่ๆไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยมากินข้าวแล้วก็ผักมันก็เลยค่อนข้างจะย่อยเร็วทำให้หิวบ่อยวิธีการที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราเปลี่ยนข้าวที่เรากินเป็นข้าวกล้องมันจะอยู่ท้องนานกว่า
0: อ
2: ันที่สองชนิดของผักที่เรากินถ้ามันกินให้ถูกวิธีกินครบเนี่ยผมว่าความระโหยจะมีน้อยลงแต่ถ้าเวลากินเจแล้วเกิดความรู้สึกระโหยเนี่ยก็ไปกินพวกผลไม้เป็นพวกผลไม้รสหวานน้อยมันจะช่วยได้ยุ้ย
1: เช่นอะไรบ้างครับอาจารย์
2: นี่แหละพื้นเลยกล้วยน้ำว้ามะละกอสุกอะไรพวกนี้นะฮะเพราะนั้นจะบอกว่าสาเหตุที่เราเอาพ็อปอัพมาวางบนตรงนี้นั้นเนี่ยเรากำลังจะพิสูจน์ว่าอาหารเจถ้ากินถูกกินเป็นต้องกินให้ครบ5หมู่ก็คือแน่นอนเราได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแน่นอนอยู่แล้วอันที่2เราได้โปรตีนจากพวกเต้าหู
0: ้
2: และอันที่3เราได้ผลไม้ผักไม่ต้องพูดถึงเราได้เยอะ นะครับวิตามินและธาตุมากับผักและผลไม้
1: เขาถึงกินเสร็จแล้วเลยแบบผิวพรรณผ่องแผ้ว
2: โอ้ใช่เลย
1: เพราะว่ากินผักกินแป้งไม่กินเนื้อสัตว์อาจารย์สุดท้ายให้ฝากถึงคุณผู้ชมในเรื่องของคนที่ตั้งใจจะรับประทานอาหารเจคุณยุ้ยคุณเอาด้วยไหมเนี่ยปีนี้อ๋ออ
0: าจจะเป็นบางมื้อนะ
1: เออ
2: เจเคีย
0: เจเคียเจเคียเจบางมื้อได้เพราะว่าปกติแบบยุ้ยออกกำลังกายค่ะแล้วบางทีเราไปทำงานหลายพื้นที่อ่ะมันค่อนข้างที่จะยากกับการเตรียมหา
1: อาจารย์มีอะไรอยากฝากคุณผู้ชมในเทศกาลนี้เชิญเลยครับ
2: ก็การกินเจให้ถูกต้องนั้นมันชื่อเต็มๆว่าเทศกาลถือศีลกินเจไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหารการกินแต่เรื่องคำทำจิตใจไม่กล่าวร้ายไม่โกหกไม่จิตใจต้องสงบในช่วงนี้9วันแล้วสุขภาพจิตเราจะดีสุขภาพกายถ้ากินเจครบ5หมู่ไม่หวานไม่มันไม่เค็มและเน้นโปรตีนจากถั่วเมล็ดแห้งจากเต้าหู้ผมมั่นใจนะครับควบคู่ไปกับการออกกำลังกายและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการกินเจ9วันสุขภาพดีแน่ครับ
0: นี่ไงเราเสริมพริกมาจริงๆต้องบอกว่าที่อาจารย์สง่าแนะนำมานะคุณผู้ชมเป็นโภชนาการที่เรียบง่ายมากๆแล้วอาหารเนี่ยไม่ได้ไปหายากอะไรแต่อย่างใดเลยนะ
1: นี่หาได้ตามตลาดทั่วไปเลยนะครับแต่อย่างที่อาจารย์บอกหลักๆคือเราต้องทำจิตใจของเราให้ปลงจากอาหารที่มันเป็นอาหารหลักก่อนนะครับแล้วคุณก็จะได้เจแบบครบสูตรครบมิตินะ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะทางดร.สง่าดามาพงษ์นะที่ปรึกษากรมอนามัยนะคะแล้วก็รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
1: วันนี้วันศุกร์คุณผู้ชมครับเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ร่วมสนุกกับจานเด็ดวันใหม่นะครับในการส่งเมนูหรือว่าร้านที่น่าสนใจมาวันนี้มี3ท่านด้วยกันนะครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านด้วยนะครับเป็นคุณทิติกรโชคดีสอนสวัสดิ์คุณเฮงนะครับคุณชยาพรดิษฐสกุลนะดิษฐสกุลนะคุณพีชและคุณธัญรัตน์รักวงคุณแมงครับ
0: ทั้ง3ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากไทย PBS นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อสวยๆประจำวันแบบนี้กระบอกน้ำหรือว่าหมอนจากทางเรานะคะเดี๋ยวทางทีมงานเราก็จะติดต่อกลับไปหาคุณผู้ชมนะคะ
1: และคุณผู้ชมมีเมนูมีร้านที่อยากให้เราไปตามจานเด็ดวันใหม่นะครับก็สแกนเคอร์โค้ดได้เลยครับแอดเพื่อนกันได้ที่แอดไทย PBS นะครับแล้วก็ส่งมาเลยครับเดี๋ยวทีมงานโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟจะคัดเลือกเอาร้านที่เด็ดๆแล้วก็จะตามไปตอนนี้ก็ทยอยส่งกันมาเพียบเลยเดี๋ยวเราทยอยไปอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่ไปทุกวันเลยนะจ๊ะบอกก่อน
0: นี่เริ่มแล้วเริ่ม
1: มาแล้วคัมแบ็ค
0: เรื่องคัมแบ็คกลับมาแล้ว
1: คัมแบ็คสเตท
0: ละเดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะคุณผู้ชมไปช่วงต่อไปของเรานะคะกับเสิร์ฟยิ้มยามเช้าค่ะเสิร์ฟยิ้มยามเช้าวันนี้คนไทยเราจริงๆเป็นคนยิ้มง่าย
1: เป็นคนสนุกกับทุกสถานการณ
0: ์เป็นคนอารมณ์ดีนะคะเอาพาไปดูกันหน่อยเมื่อหัวใจสายแดนซ์มาเจอกับลูกค้าแดนเซอร์เรื่องราวมันจะเถิดเทิงแค่ไหนไปดูค่ะ

0: เนี่ยแล้วก็จะบอกแล้วตู้อะไรพวกนี้ทำไมมันชอบทำเพลงเสียงดังจังเลยอ่ะไอหยอดเหรียญชั่งน้ำหนักก็เหมือน
1: เอาก็นี่ไงก็จะทำให้ระหว่างการรอในการเติมน้ำมันเราสนุกสนาน
0: เกิดอะไรขึ้นนี้
1: คืออย่างนี้อ่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่ร้านเพชรมาลัยคาแคร์อยู่ตำบลดงมูเหล็ก

0: ภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จุดนี้คือจุดเติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญค่ะแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างเนี่ยคือทุกครั้งที่ลูกค้ากดจ่ายน้ำมันเพลงมันจะสุ่มเปิดขึ้นมาสร้างอิสระให้กับการเติมน้ำมันแบบธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกค่ะ
1: สังเกตนะครับใครที่มีลูกหลานอยู่แถวนั้นแล้วขอออกไปเติมน้ำมันบ่อยๆเนี่ยน่าจะไปตามเจอที่ปั๊มหยอดเหรียญ
0: จริงๆไม่ได้อยากเติมน้ำมัน
1: อยากเต้นแน่นอนครับว่าใครที่เพิ่งมาใช้บริการเป็นครั้งแรกแล้วจู่ๆเพลงดังขึ้นแบบนี้มันก็อาจจะเขินๆเนาะแต่สำหรับคนที่ไปบ่อยนี่ตีลังกาโชว์ไปซะเลย1แมตช์นะครับไม่ต้องงงนะฮะที่เห็นแบบนี้คือเขาเอนจอยชีวิตครับช
0: ี
1: วิตมันเครียดแล้วแค่เติมน้ำมันก็สนุกได้เห็นปะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยพอเจอเพลงถูกใจเมื่อไหร่ก็วาดลวดลายกันหน้าหัวใจแบบจัดเต็มคือหัวใจสายแดนซ์เนี่ยเราหมายถึงว่าเรื่องหัวใจน้ำมันเขาเปิดเพลงนะแล้วพอมาเจอลูกค้าสายแดนซ์มันก็เลยเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่สร้างเสียงหัวเราะแล้วรอยยิ้มให้คนอยู่แถวนั้นได้ไม่น้อยคือต้องบอกกันนะเจ้าของอ่ะเขาติดกล้องวงจรปิดไว้
1: เพื่อความปลอดภัยแต่บังเอิญมันได้ภาพแบบมีมน่ารักนี่มา
0: อันนี้มันเหนือความคาดหมายไปนิดนึง
1: แล้วก็คือใครมาเติมเนี่ยคืออ่ะ100คนมาเนี่ยเต้นไปแล้ว90คน
0: พวกนี้ก็น่ารักมากเลย
1: สองคนนี้เขาก็คงรอเติมอยู่แต่ว่าก็เขินอยากเต้นด้วยแต่ว่าเก็บอาการดูนะคร
0: ับ จริงทำยูเซ่หมวกกันน็อกอยู่แล้วนะไปเต้นเลยปิดไม่ได้ใครหน้าหรอก
1: นะครับเขาบอกว่าอยู่ที่การสร้างบรรยากาศเสน่ห์ของเรื่องนี้มันคือการสร้างบรรยากาศเห็นไหมฮะแค่เสียงเพลงเล็กๆกับใครก็ตามที่เราไม่ได้รู้จักเนี่ยแต่เขามีความสุขอะความสุขที่เขาทำเนี่ยมันก็ส่งต่อคนรอบข้างด้วยแม้กระทั่งเราสองคนอ่านอยู่เนี่ยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็อาจจะยิ้มเหมือนกันนะครับ
0: ถาม
1: ว่าไม่ต้องรอมีโอกาสพิเศษครับถึงจะยิ้มได้เพราะความสุขเกิดได้จากเรื่องธรรมดาในทุกวันครับ
0: หรือเราจะต้องเต้นอย่างนั้นบ้างกระต๊อบ
1: คุณเต้นสิคุณชอบแบบ
0: เราจะได้เติมน้ำมันไหม
1: ผมมาเต้นตะลึงเยอะแล้วคุณเอาดิคุณ
0: ไม่เอาอย่าเลยอย่าเลยเอ้ยไม่เอาดีกว่า
1: ไม่เอาดีกว่าเซอร์สั่งอยากดู
0: ไม่เอาเพลงติดเลยค่ะติดค่ะ
1: อยากดูท็อปเหรอ
0: ใช่
1: ไม่ได้พี่ท็อปเป็นเราท็อปหยาบโลนมาก
0: สเต็ปเขาไม่ธรรมดานะพี่ต่อมาเขาเป็นคนมีความสามารถเต้นตามได้แม้เพลงขึ้นแค่1นาที
1: เด
0: ี๋
1: ยวเด็กแถวบ้านมันไปยกมือไหว้เอา
0: อุ๊ยทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ยกหรอกคุณเอาจริง
1: ใครมีคลิปน่ารักแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้จากคลิปนะคุณผู้ชมอะไรที่มันสามารถสนุกแล้วมีความสุขไปกับมันได้นะเล็กๆน้อยๆแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยก็มีไปเถอะครับอย่างผมเนี่ยผมทำงานกับเพื่อนตลกเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วชั่วโมงนึง
0: แปลกๆนะทำงานกับเพื่อนตลกดิฉันไม่แน่ใจว่าดิฉันตลกที่หน้าหรือตลกที่คารม
1: วันนี้เสิร์ฟยิ้มกับจานเด็ดวันใหม่ในเมนูเจนะครับเดี๋ยวติดตามมาต่อในหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้ติดตามกันเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากเลยครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันเลยนะครับ
1: หรือจะแชร์กันได้นะคะว่าเทศกาลกินเจมีแหล่งจับจ่ายใช้สอยที่ไหนตั้งใจจะกินเจไหมเพราะว่าจริงมีตัวเลขออกมาเหมือนกันว่าพอผักผลไม้มีราคาที่สูงด้วยสถานการณ์น้ำท่วมที่มันซ้ำเข้ามาด้วยทำให้หลายๆคนน่ะคือเลือกที่จะไม่รับประทานเจ
0: เพราะราคามันขึ้นนะอย่างเมื่อวานน่ะคุณเชอร์สารกับพี่เจนเขารายงานไปคุณพีทน่
1: ะ
0: คะน้าแพงมากเลยอ่ะกิโลละแบบ100กว่าบาทเกือบ200แม
1: ่อุ๊ยเราไม่คิดเลยนะว่าจะคะน้าม
0: ันแพงกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่อีกนะ
1: ผักชีอีกอะไรอีกช่วงนี้สถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนนะมันก็ส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตรนะคะอ่ะพาไปดูอีก1งานค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงพระเอกตลอดกาลหนึ่งในนั้นต้องมีคุณมิตรชัยบัญชานะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะจากไปกว่า50ปีแล้วแต่ความทรงจำถึงพระเอกตลอดกาลนี้ยังคงอยู่ในใจของแฟนๆเสมอค่ะวันที่8ตุลาคม2569ที่ผ่านมานะคะนับเป็นวันครบรอบ56ปีการจากไปของคุณมิตรชัยบัญชาอดีตพระเอกชื่อดังระดับตำนานของวงการภาพยนตร์ไทยที่ศาลมิตรชัยบัญชาบริเวณชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่สำคัญในการรำลึกถึงอดีตพระเอกผู้ล่วงลับซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนภาพยนตร์ไทยอยู่หลายรุ่นค่ะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างเงียบเหงานะคะคือแฟนคลับอาจจะไม่ได้มาคับข้างเหมือนปีก่อนๆเพราะว่าคาดว่าน่าจะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันซึ่ง8ตุลาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของมิตรชัยบัญชาพระเอกขวัญใจมหาชนผู้ฝากผลงานภาพยนตร์เอาไว้มากมายก่อนประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองเมื่อวันที่8ตุลาคม2513บริเวณชายหาดดงตาลพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีสร้างความโศกเศร้าให้แก่แฟนภาพยนตร์ทั่วประเทศในขณะนั้นค่ะ
0: ภายหลังการเสียชีวิตนะครับก็ได้มีการจัดสร้างศาลมิตรชัยบัญชาขึ้นเลยนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ฐานรำลึกถึงอดีตพระเอกชื่อดังโดยภายในศาลก็มีรูปปั้นและภาพของมิตรชัยบัญชาให้ประชาชนและแฟนภาพยนตร์เนี่ยได้เดินทางมาสักการะ

0: ระแล้วก็ระลึกถึงผลงานที่ผ่านมาถึงแม้เวลาจะผ่านไปกว่า5ทศวรรษนะครับแต่ชื่อของมิตรชัยบัญชาก็ยังคงเป็นหนึ่งในตำนานสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยซึ่งบริเวณศาลมิตรชัยบัญชาริมชายหาดจอมเทียนนั้นเนี่ยถึงแม้จะผ่านไปหลาย10ปีก็ยังคงเป็นสถานที่แห่งความทรงจำที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์วงการหนังไทยกับเมืองพัทยามาจนปัจจุบันครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับคุณมิตรชัยบัญชานี่ส่งมากันได้เลยนะคะเพราะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหวันที่มีการประกาศเนี่ยคือแฟนคลับร้องไห้เลยนะร้องไห้แบบแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะก็นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งพระเอกตลอดกาลของบ้านเรานะคะ
0: ไปกันต่อที่จังหวัดตรังนะครับที่นั่นเนี่ยทางภาคจังหวัดเองเขาก็รวมตัวประชาชนนะครับทำกิจกรรมความดีนะครับเพราะอีกไม่กี่สัปดาห์ประเทศไทยของเรานะครับก็จะมีพระราชพิธีสำคัญเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แล้วก็แสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหลายจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดตรังก็มีกิจกรรมการทำกิจกรรมนี้เกิดขึ้นครับนายทรงกฎสว่างวงครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่ลานโปรโมชั่นบริเวณห้างนะครับแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยผ่านภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดนั้นจัดเตรียมความพร้อมในการถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยมอบหมายให้ทางกรมการพัฒนาชุมชนนั้นออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทร์พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่สถานจัดพิธีครับ
1: ในส่วนของทางจังหวัดตรังได้กำหนดรูปแบบดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปโดยใช้รูปแบบดอกกุหลาบและกำหนดแบบสำหรับช่อดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอโดยใช้รูปแบบดอกสีตรังซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตรังโดยดอกสีตรังเองนั้นในภาษาของดอกไม้ดอกสีตรังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและความสมหวังผู้คนมักจะใช้ดอกนี้เพื่อแสดงถึงความรักและความสัมพันธ์ที่สดใสอิ่มเอมค่ะโดยการจัดกิจกรรมคิกออฟในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนจิตอาสานะคะในการร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับในการใช้พิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติค่ะ
0: ตรังก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่จัดกิจกรรมจริงๆก็มีหลายจังหวัดที่เขาก็เริ่มทำกันมาตั้งนานแล้ว
1: ใช่ค่ะก็จะมีโมเดลการทำที่แตกต่างไปอย่างที่อย่างปทุมธานีไงพี่ต๊อบที่เคยมาออกรายการเรา
0: ก็เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอย่างที่สุรินทร์เนี่ยตอนนี้เขาคึกคักเลยนะคะคุณผู้ชมเขามีบรรยากาศในงานที่มีชื่อว่าแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษปีนี้จัดใหญ่เลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นมีการแข่งขันขูดมะพร้าวแบบโบราณไม่ได้แข่งกันเอาสนุกอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามะพร้าวที่ขูดได้เขานำไปใช้การทำขนมแล้วก็ประกอบพิธีแซนโดนตากันต่อด้วยค่ะบรรยากาศนี่ค่ะหูคือคักมากนะพี่ต๊อบดูสิเต็มไปด้วยสีสันจริงๆนอกจากในช่วงของการทำพิธีแล้วนะคะคือจะมีตั้งแต่ขบวนงาเป็นช้างงาสวย8เชือกมาร่วมขบวนแห่เส้นไหว้เครื่องเส้นไหว้แล้วก็ขบวนศิลปะวัฒนธรรม3ชนเผ่าค่ะเข้าสู่บริเวณนี่เข้าต๊อบดูขบวนแห่
0: นี่ไงขบวนแห่มีช้างใช่ไหมช้าง8เชือก
1: ใช่ค่ะเป็นช้างงาสวย8เชือกนะคะแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีนรงจางวางเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ค่ะและถ้าเกิดพูดไฮไลท์ที่มาร่วมงานนอกจากขบวนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วคือการแข่งขันขูดมะพร้าวแบบโบราณนี่ก็เพิ่งเคยเห็นนะ
0: ขูดยังไง
1: ขูดมะพร้าวแบบโบราณเนาะนี่ดูขบวน
0: นั่งบนกระต่ายเหรอ
1: ขบวนยิ่งใหญ่อลังการมากยังรอมากอยากเห็นภาพอยากเห็นภาพขูดมะพร้าว
0: เขาบอกว่าการแข่งขันขูดมะพร้าวเนี่ยจับเวลาด้วยนะ
1: ใช่
0: ไปดูภาพกัน4นาที
1: เขาแบ่งเป็นชายและหญิงแต่งตัวผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์แล้วแบ่งเป็นทีมละ2คนผลัดกันขูดมะพร้าวแข่งกันในเวลา4นาที4นาทีทีเนี้ยใครขูดมะพร้าวบอกว่าเป็นเรื่องง่ายมันมีทั้งความเร็วแล้วก็ลีลาเพราะมีทั้งเสียงเชียร์แล้วก็เสียงหัวเราะดังอยู่รอบเวทีนะคะ
0: อันนี้ให้ดูรำก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าขูดมะพร้าวปรากฏว่าขูดมะพร้าวไม่มานะขูดมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่ามะพร้าวที่นี่ไงมาแล้วเดี๋ยวเล่าตามภาพ
1: นี่เป็นกระต่ายนี
0: ่ใช่ต้องนั่งกับเด็กๆเดี๋ยวนี้รู้จักป่าวไม่รู้นกกระต่ายผมเนี่ยยังทันนะยายเคยใช้ให้ขูดมะพร้
1: า
0: วทำไม่ดีมือแหกนะฮะ
1: ค่ะใช่
0: บ้านที่บ้านเนี่ยยังมีอยู่เลยมะพร้าวของคุณยายเนี่ยที่ขูดมะพร้าวอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้4นาทีขูดมะพร้าวชายหญิงใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: เดี๋ยวมาดู
1: แบ่งเป็นชายหญิงทีมละ2คนค่ะ4นาทีคือผลัดกันขูดแหละผลัดกันขูดนะคะคือทีเนี้ยนอกจากเรื่องของความเร็วแล้วลีลาก็ต้องดีเพราะว่าแต่ละทีมเขาก็มีกอง

0: แล้วดูแต่งตัวเขาใช้เป็นแต่งตัวเป็นผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ค่ะ
1: นี่ผม
0: ใช้ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
1: เนี่ยอันเนี้ยขั้นตอนเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่แม่นนะหรือว่าคุณกะมือแหกนะฮ
0: ะ
1: มือไปแทนมะพร้าวเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะเอามะพร้าวที่ได
0: ้เนี่ยเขาแปะมือกันเขาแปะมือกัน
1: จับเวลา4นาทีให้ช่วยกันได้ในทีมนะครับสำหรับการประกอบพิธีแสนโดนตาเนี่ยนะครับแซนโดนตาเนี่ยครับเรียกว่าการแข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยของที่ขูดเนี่ยไม่ได้เสียไปไหนนะเขาก็ไปทำขนมหวานขนมพื้นบ้านเอาไปทำขนมแล้วก็ไปบูชาลำลึกถึงบรรพบุรุษรวมถึงบรรพบุรุษในสุรินทร์ศรีสะเกษและบุรีรัมย์แซนโดนตาเนี่ยถือเป็นประเพณีสำคัญในช่วงบุญเดือน10ครับโดยมีความเชื่อว่าเป็นช่วงที่บรรพบุรุษจะกลับมาเยี่ยมลูกหลานจะมีการเตรียมอาหารขนมผลไม้และเครื่องใช้ต่างๆไว้ต้อนรับและแสดงความกตัญญูเหมือนภาคใต
0: ้
1: อะ
0: ใช่ค่ะศาสตร์เดือน10ภาคใต้เป็นศาสตร์เดือน10นะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีทั้งอบอุ่นแล้วก็มีสีสันค่ะนอกจากจะเห็นวัฒนธรรมเก่าแก่แล้วยังได้เห็นคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบต่อเรื่องราวของบรรพบุรุษแล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักกันด้วยนะคะ
1: เคยข
0: ูดซียากนะ
1: ยาก
0: คุณก็รู้ว่าถ้าเกิดให้ดิฉันไปทำงานฝีมือดิฉันต่อไฟฟ้าดีกว่า
1: จริง
0: ดิฉันเปลี่ยนหลอดไฟซ่อมเครื่องซักผ้ายกของง่ายกว่าอีก
1: ตอนนั้นที่เราไปทำน้ำยาล้างจานกันคุณยังดูทุลักทุเลเลยแค่เอามะนาวใส่ไป
0: คุณน่ะจิตคุณน่ะมันเป็นห่วงดิฉันคุณน่ะอดไม่ได้ที่จะต้องเข้ามาช่วย
1: การ์ดมันจะเต็มการ์ดมันจะเต็มสงสารพี่ตากล้องเนี่ยเดี๋ยวผมไปยืนเต้นเชียร์คุณอย่างนี้แล้วคุณขูดผมอยากเห็น
0: ไม่เอาดิฉันจะขำดิฉันจะขูดไม่ได้อ่ะอันนี้ดิฉันไม่น่าดีถ้าคุณมาเต้น
1: อ
0: ่ะ
1: เนี่ยก็ใครที่ยังไม่เคยลองนะครับถ้ามีโอกาสนะคุณผู้ชมนะน้องคุณแม่ที่ดูอยู่เนี่ยลองพาลูกๆไปลองทำอะไรอย่างนี้ดูนะผมว่าเขาชอบนะเด็กเดี๋ยวนี้เจนเดี๋ยวนี้เขาก็ชอบอยากจะทำอะไรแบบเจนเราทำกัน
0: พาไปดูงานได้นะคะเดี๋ยวนี้ยูว่าจริงๆน้องๆหลายคนนะเอาอย่างเช่นกางเกงขาม้าใครจะไปขาม้าเอวสูงกลับมาที่อีกแล้ว
1: ขาม้าบานๆแต่รองเท
0: ้
1: าบูทหนังแหลมๆอ่ะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: มาต่อนะครับผู้ชมครับที่กาฬสินธุ์ครับถ้าพูดถึงเรื่องกีฬานั้นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้คนนั้นรักสามัคคีกันโดยเฉพาะในเยาวชนนะครับเรายังต้องนำเสนอแล้วก็ชวนเขาไปทำสิ่งที่ถูกต้องให้ห่างไกลยาเสพติดที่กาฬสินธุ์ครับทางสพ.กาฬสินธุ์เขต1เขาเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2569ไปดูภาพบรรยากาศความสนุกสนานกันหน่อยครับ
0: อ่ะถือป้ายต้องมาแล้วหนึ่ง
1: ถ้าสมัยเรียนเนี่ยคุณก็คงต้องเป็นเนี่ยใช่ไหมน้อง
0: ใช่ดิฉันถือป้ายสิคะขบวนพาเหรดอ่ะ
1: คุณเป็นดัมเมเยอร์ด้วยหรอ
0: ดิฉันไปหมดแล้วถือป้ายดัมเมเยอร์แต่ยกเว้นเชียร์ลีดเดอร์เพราะเชียร์ลีดเดอร์มันต้องมีเวลาซ้อมไงดิฉันไม
1: ่ร่างกายปฏิเสธจังหวะเหรอ
0: เดี๋ยวแต่ฉันแต่ว่าร่างกายไม่ปฏิเสธกีฬานะ
1: แต่น้องๆเขาเก่งครับบรรยากาศที่เห็นนี่ก็เปิดด้วยขบวนพาเหรดของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาครับแล้วก็น้องๆนักเรียนจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจานเขาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2569งานนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเจ้าภาพคือสพ.กาฬสินธุ์เขต1เขาร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้วก็กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจานจัดเพื่อเปิดพื้นที่ให้น้องๆเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกายนั่นเองครับ
0: ทีนี้นอกจากเรื่องสุขภาพแล้วนะคะหัวใจสำคัญอย่างนึงของกีฬาคุณผู้ชมเป็นการปลูกฝังให้น้องๆรู้จักการทำงานเป็นทีมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยค่ะแล้วก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเพราะว่าการลงสนามไม่ได้มีแค่เรื่องแพ้ชนะแต่เป็นโอกาสที่น้องๆจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับคนอื่นฝึกความรับผิดชอบและพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาในอนาคตด้วยนะคะ
1: และเป้าหมายสำคัญครับก็คือการใช้กีฬาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์แล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเขาจัดกันทุกปีครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสพ.กาฬสินธุ์เขต1หน่วยงานรัฐเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มเปิดโอกาสให้น้องๆได้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมครับ
0: แพ้หรือชนะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะสิ่งที่น้องๆได้กลับไปคือสุขภาพแข็งแรงมิตรภาพแล้วก็ประสบการณ์เพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆทำให้น้องๆเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยค่ะจริงๆสนุกนะเขามีการประกวดตั้งแต่ขบวนพาเหรดเลยนะ
1: ใช
0: ่
1: แล้วแดดคมมากเลยคุณดูสิ
0: ค่ะ
1: แดดแรงแรง
0: แดดแรงใช่ไหมแดดแรง
1: อิจฉาเลยอยากตากผ้าเลยเห็นแดดแบบนี้นะไม่ได้ตากวันนี้ว่าสุดท้ายนะวันนี้ว่าสุดท้ายถ้าจะซักผ้า
0: ค่ะ
1: รีบซักวันนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้ฝนมาแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เขาบอกว่าฝนตกนะคุณผู้ชมไม่ต้องคือมันก็น่ากลัวแหละแต่ว่ามันจะตกไม่แช่
0: ไม่แช่แบบครั้งก่อนแล้ว
1: เป็นฝนตามฤดูกาล
0: ค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่แบบพื้นต่ำกว่าถนนอยู่แล้วก็อาจจะเจอความเสี่ยงน้ำขังอยู่บ้างแต่แค่จะไม่ท่วมแบบสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะ
1: ไปตลิ่งชันกันดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ตลิ่งชันแถวนี้นะไม่ใช่เส้นบรม
0: อ้าวเหรอคุณไปไหนอะ
1: ตลิ่งชันที่โคราช
0: อ๋อเพราะว่าเห ็ดโคนออกเต็มป่าแล้วจ้า
1: ไปเก็บเห็ดกันหน่อยคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับทุกที่ทุกภาคก็จะมีฝนโดยเฉพาะถ้าเกิดไปทางฝั่งตะวันออกเนี่ยตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนมันเยอะช่วงหนึ่งช่วงนี้ฝนมันซาแล้วน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ชื้นเห็ดมันก็งอกขึ้นมาครับไปดูกันหน่อยนะครับที่ชาวบ้านเก็บเห็ดโคนกันที่ตลิ่งชันจังหวัดนครราชสีมาครับไปกันก่อนนี่เห็ดโคน
0: ค่ะ
1: เห็ดโคนทำเมนูอะไรได้บ้างคุณ
0: เห็ดโคน
1: ผัดน้ำมันหอย
0: ได
1: ้ทำเป็นอส่วนได้ไหม
0: แช่น้ำปลาก็ได้แต่ถ้าเกิด
1: เห็ดโคนแช่น้ำปลาเหรอ
0: มีได้ทำได้สิคุณแม่เคยทำไม่กินนะเป็นข้าวต้มแล้วก็ใส่กับเห็ดโคนแช่น้ำปลาอร่อย
1: คุณผู้ชมบอกหน่อยวันนี้จะกินเจแหละเดี๋ยวผมจะได้หาเมนูเจเพราะว่าตั้งใจจะลองสักหน่อยในรอบนี้นะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับที่ป่าชุมชนท้ายหมู่บ้านตลิ่งชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีนครราชสีมากลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่คึกคักไปด้วยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่พากันเข้ามาป่าเข้าป่ามาเก็บเห็ดโคนนะครับหรือที่นั่นเขาจะเรียกว่าเห็ดปลวกชาวบ้านบอกว่าปีนี้เห็ดโคนออกเยอะเลยหลายคนนะออกตระเวนเก็บกันตั้งแต่เช้าตรู่บางรายเก็บได้มากกว่า10กิโลกรัมเลยนะครับต่อวันนอกจากเอาไปทำกินกันในครัวเรือนแล้วก็ยังเอาไปขายสร้างรายได้กับครอบครัวเสริมได้อีกด้วยเนี่ย
0: ใช่ค่ะราคาค่ะเห็ดโคนดอกตูมอยู่ที่ประมาณ350ถึง500บาทดอกบานอยู่ที่กิโลกรัมละ150ถึง200บาทค่ะแต่ความน่าสนใจของป่าชุมชนแห่งนี้ไม่ได้มีแค่เห็ดโคนเพราะว่าเขาบอกว่าเห็ดโคนนะคะเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดระบบนิเวศว่าอุดมสมบูรณ์หรือเปล่านะคะ อย่างที่นี่ปกติเดิมทีอย่างหน้าฝนน้ำที่เคยแห้งขอดก็กลับมามีน้ำน้ำตกกลายเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านแก่งหินอยู่หลายสิบชั้นสร้างความสวยงามและความชุ่มฉ่ำให้กับพื้นป่าแล้วก็เหมาะกับการมาสัมผัสอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ทีนี้บรรยากาศการเข้าป่าหาเห็ดทำให้คนที่ชื่นชอบธรรมชาติเขาได้มาเจอกันคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้เพื่อนใหม่แล้วก็หลายคนเห็นคุณค่าของพื้นป่าชุมชนมากขึ้นนะคะถ้าป่าอุดมสมบูรณ์ก็จะมีทั้งอาหารมีทั้งรายได้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวกลับคืนสู่ชุมชนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วครับอย่างไรก็ตามชาวบ้านฝากถึงผู้ที่เข้ามาเที่ยวด้วยนะถึงแม้จะเป็นพื้นที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวกันได้เนี่ยแต่ก็อยากให้ช่วยกันดูแลผืนป่าโดยเฉพาะเรื่องของการทิ้งขยะเพราะอยากให้ป่าแห่งนี้ยังคงสวยแล้วก็เป็นพื้นที่ให้คนรุ่นต่อๆไปได้มาเที่ยวแล้วก็เก็บเห็ดกันไปอีกนานๆใครที่ชอบเดินป่าเดินเทรลหรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสธรรมชาติแบบวิถีชุมชนป่าตลิ่งชันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับไปแล้วก็รักษาความสะอาดด้วยไปอย่างที่พี่เป้เคยสอนอะไรนะ
0: อย่าทิ้งอะไรไว้อ
1: ย่าเอาอะไรกลับ
0: อย่าเอาอะไรกลับ
1: นะฮะแต่ตลิ่งชันโคราชนะคุณผู้ชมไม่ใช่ตลิ่งชันบรมราชชนนีนะ
0: เสร็จปุ๊บนี่ขับไปเลยตลิ่งชันบรมราชชนนี
1: ไม่เจอแล้วไม่มีป่าเห็ดนะคร
0: ับ ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะเห็ดโคนอ่ะชาวบ้านเขาเรียกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกมั้งถ้ายุจำไม่ผิดอ่ะแต่ทีเนี้ยความยากของมันนะคะคือวันนี้มีนักวิจัยไทยเราอ่ะสามารถเพาะเส้นใยได้แล้วในเบื้องต้นแต่ว่าที่ถามว่าทำไมเห็ดโคนอ่ะถึงราคาแพงคือมันยากมากคุณผู้ชมที่เราจะทำในเชิงพาณิชย์อันนี้เชิงพาณิชย์เนี่ยทำยากมากนะคะเพราะเขาบอกว่ามันไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตให้มีความสม่ำเสมอได้ค่ะ
1: มันไม่สามารถเลี้ยงได้ใช่ไหมต้องแบบให้ธรรมชาติจัดสรรนะ
0: ใช่เหมือนอารมณ์ว่าถ้ามันมาจากเห็ดปลวกก็เหมือนจะต้องอาศัยจากบ้านที่ปลวกสร้างให้ถึงจะเจริญเติบโตแล้วก็ออกดอกดีเพราะเขาบอกว่า
1: จอมปลวกมันน่าจะมีตาอาหารนะ
0: ถูกที่ชื่อเห็ดปลวกเนี่ยเขาบอกว่าปลวกช่วยเตรียมอาหารแล้วก็ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมในรังซึ่งมันเป็นสิ่งที่ณวันนี้มนุษย์เรายังทำไม่ได้มีความพยายามในการทำเลียนแบบแต่ยังทำไม่ได้
1: นี่คุณยุ้ยข้อมูลแน่นเนี่ยคุณเป็นแชทGPT ChatGPT หรือเปล่า
0: อ่ะไม่ใช่สิ
1: รู้ทุกอย่าง
0: ดิฉันใช้ Gemini แทนแล้วไม่ใช่
1: ประสบการณ์เยอะคุณเข้าป่าเก็บเห็ดบ่อยเหรอ
0: ไม่ชอบกินแล้วก็ถามไงอยากรู้ไง
1: แม่เขาก็เก่งเหมือนกันนะตอบคุณได้ทุกอย่างเลย
0: เอาปราชญ์ชาวบ้านนะจริงๆอยากรู้อะไรนะคุณผู้ชมสิ่งที่ดีที่สุดนะลงพื้นที่ถามคนท้องถิ่น
1: จริงๆไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมบางทีมันก็มั่วซั่วนะม
0: ัน
1: อะไรก็ไม่รู้
0: จับแพชนแก
1: ใช่ถามจากเนี่ยรุ่นใหญ่รุ่นเดอร์เนี่ยรับรองเลยว่าได้รู้ความจริงแน่นอนอ
0: ่ะ
1: ไปดูเขาเรียกว่าสิ่งที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์เนี่ยคือไม่ใช่แค่อย่างเห็ดที่น้องยุ้ยเล่าเมื่อกี
0: ้
1: ดูบางสัตว์บางชนิดก็สามารถจะบอกได้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนด้วย
0: ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่บุรีรัมย์อ่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็พบนกกระเรียนคู่ตัวผู้ตัวเมียเข้ามาอาศัยและหากินกลางแปลงนาในพื้นที่ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองนะคะและล่าสุดฟักไข่ลูกนกเกิดใหม่อีก2ตัวด้วยเพราะว่าถ้าเกิดที่ไหนมีนกกระเรียนนั่นหมายความว่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์ค่ะเอาพาไปดูผืนนาก่อนค่ะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีที่ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เกษตรกรเจ้าของแปลงนาขนาด27ไร่พบนกกระเรียน2ตัวเป็นตัวคู่ตัวผู้ตัวเมียนะคะเข้ามาอาศัยและหากินภายในแปลงนาอย่างต่อเนื่องก่อนจะพบ ว่าทั้งคู่ฟักไข่แล้วมีลูกนกกระเรียนเกิดใหม่ถึง2ตัวด้วยกันค่ะเจ้าของพื้นที่นานี้คือคุณสมใจรอดจากเข็นอายุ59ปีเจ้าของแปลงนาคุณอย่าบูลลี่นะทำไมกล้องไม่ชัดนะคะคืออันนี้จากคนในชุมชนก็ส่งมานะคะ

0: ็ส่งมาคุณผู้ชมเขาเล่าว่าพบเห็นนกกระเรียนทั้ง2ตัวครั้งแรกคือ15กันยายนที่ผ่านมาเจอทั้งคู่มาเข้ามาหากินแล้วก็อาศัยอยู่ที่แปลงนาอย่างต่อเนื่องจึงสังเกตพฤติกรรมเรื่อยมาทีนี้ 1-2 วันที่ผ่านมาไปตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งหนึ่งไปเจอว่านกกระเรียนทั้งคู่มีลูกนกเกิดใหม่2ตัวคือก็ประหลาดใจด้วยแล้วก็ดีใจด้วยเพราะไม่คิดว่าแปลงนาตนเองจะกลายเป็นพื้นที่ที่นกกระเรียนเลือกใช้เป็นแหล่งฟักไข่แล้วก็เลี้ยงลูก
1: จริงๆตัวแม่มันอาจจะไม่ไหวแล้วไงคุณ
0: คือมันบ่งบอกได้อย่างนึงค่ะว่าที่พื้นที่นาของคุณพี่สมใจอ่ะไม่ใช้สารเคมีไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะใช่ไหมล่ะคุณ
1: ก็จริงนะแต่นกก็คงจะแบบฉันก็อยู่ของฉันเงียบๆยังจะมาเห็นอีก
0: แต่ว่าเขาทำทางที่ถูกต้องนะคะคืออย่างบางทีเวลาเราเจออะไรแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะทางคุณสมใจเขาก็แจ้งทางการแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะเราบริสุทธิ์ใจนะคุณผู้ชมคือเขามาเองพี่ก็อยู่ของพี่เฉย
1: ๆ
0: นกกระเรียน2ตัวมาหาพี่เอง
1: ดีแล้วที่ไปแจ้งเนี่ยเพราะว่าทางการเขาจะได้มาช่วยดูแลน
0: ้
1: องจะได้ไม่ต้องโดนบางคนอาจจะแบบคิดไม่ดีหรืออาจจะไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรเดี๋ยวจะโดนทำร้ายเอาก็ดีนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเนี่ยก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เห็นเลยครับก็ได้เจอนกล่ะ1คู่แล้วก็ลูกนกอีก2ตัวในพื้นที่จริงๆหลังจากนี้ก็ประสานทางด้านของการอนุรักษ์นกกระเรียนเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลเบื้องต้นก็พิจารณากำหนดพื้นที่นี้นะครับให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีคนไปรบกวนชั่วคราวระหว่างการพิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อดูว่าทำแบบไหนได้ทำอะไรไม่ได้ตามหลักการอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ลงเพิ่มเติมอีกนะโอ้ไม่ใช่เรื่องเล็กละนะทั้งเป็นพวกของการศึกษาพฤติกรรมสภาพพื้นที่และแนวทางในการดูแลนกกระเรียนให้กับลูกนกอย่างเหมาะสมเพราะอะไรไม่แน่นะในอนาคตบริเวณนี้มันอาจจะเป็นแหล่งที่แบบนกกระเรียนมาหรือนกต่างถิ่นอื่นๆเข้ามาน
0: ะคะ
1: อาจจะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวในอนาคตก็ได้ค่ะ
0: ถูกต้องทีเนี้ยคุณสมใจน่ารักมากนะคะบอกว่าภูมิใจมากที่พื้นที่ตนเองได้รับเลือกให้เป็นแหล่งพักพิงของนกกระเรียนแล้วมันเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติในพื้นที่สิ่งที่คุณสมใจจะทำต่อจากนี้คืออยากจะช่วยดูแลและไม่เข้าไปรบกวนเพื่อให้นกกระเรียนและลูกสามารถใช้ชีวิตตามธรรมชาติต่อไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ใช่แหละครับนะผมไม่เคยเห็นใกล้ๆเลยเคยเห็นแต่ในรูปเน
0: า
1: ะ
0: เออยากนะ
1: หัวสีแดงตัวสีเทาใช
0: ่
1: ไหม
0: เออเป็นไง
1: เนี่ยตัวพ่อเนี่ยเลยตัวข้างหน้าเนี่ยคอย
0: ตัวใหญ่กว่าใช่ไหม
1: เออปกป้อง
0: แต่เดี๋ยวแต่อันนี้เราคาดเดานะคุณผู้ชมถ้าเกิดมีข้อมูลความรู้ส่งมาแชร์กันได้นะคะ
1: ว่าเป็นนกประเภทไหนนะครับ
0: ลมหนาวมาแล้วหลายท่านอาจจะรู้สึกว่ากรุงเทพหนาวกี่โมงเดี๋ยวมาละ
1: ลมหนาวมาแล้ว
0: รอฝนล็อตนี้ก่อน
1: มายัง
0: โคราชไง
1: แต่วันก่อนผมก็ได้สัมผัสความเย็นๆแต่ว่าน่าจะเย็นจากฝนนะ
0: ก็พี่ต้มก็ถามพี่เองไงว่าอากาศเย็นๆใช่ไหม
1: จมูกเลยตันเลยนะคร
0: ับ แต่เนี้ยเย็นของจริง
1: ที่โคราช
0: ใช
1: ่เย็นๆแบบนี้คุณผู้ชมกินอะไรกันใครเขาเรียกว่าให้คลายความหนาวลมหนาวมาต้องนึ่งข้าวเหนียวกินกับอะไรได้บ้างคอหมูย่าง
0: ไข่ต้ม
1: หรือจะกินกับมะพร้าวขูดก็ได้นะครับ
0: หมูย่างปลาย่างแต่นี้พาไปดูข้าวเหนียวดำงอกหรือว่าบางวันที่เขาเรียกว่าข้าวเหนียวลืมผัวค่ะนึ่งร้อนๆหอมๆรับประทานกับมะพร้าวขูดเป็นยังไงไปดูค่ะ
1: ที่เรียกลืมผัวเนี่ยมันมีหลายเรื่องเล่านะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์แต่ว่าเขาก็จะมีความเป็นมาว่าทำไมถึงเรียกแบบนี้เขาบอกว่าหุงนานจนลืมผัว
0: หรือไม่ก็อร่อยจะลืมนะคะเอาบรรยากาศนี่ค่ะร้านข้าวเหนียวดำนึ่งของคุณชินเขาอุ่นแม่ค้าวัย69ปีทำไมยังดูแข็งแรงอยู่เลยคะเนี่ยจากบ้านวังหินค่ะนำข้าวเหนียวดำนึ่งมาขายที่ตลาดคือเมนูนี้คนที่โคราชจะเรียกว่าข้าวเหนียวดำงอกจำได้ไหมจานเด็ดวันใหม่เราทำไปอยุธยามา
1: อ
0: ันนั้นขายกับปลาทอดใช่ไหมคะส่วนคนอีสานในบางพื้นที่เขาจะเรียกว่าข้าวเหนียวลืมผัวค่ะฟังแล้วก็ทีเนี้ยชวนสงสัยทีเดียวทำไมมันลืมผัวละคุณ
1: คือเขาเล่าอย่างนี้ว่าเขาบอกว่ามันมีความดำความหอมนุ่มเคี้ยวหนึบกินเพลินจนหมดแบบไม่ทันแบ่งให้ผัว ส่วนคำว่าข้าวเหนียวดำงอกเนี่ยมาจากการงอกก็คือขาวแซมขึ้นมาเหมือนเราผมงอกเนี่ยก็คือมาจากมะพร้าวขูดสีขาวเนี่ยแหละที่คุณแม่ขูดอยู่เนี่ยแล้วก็โรยอยู่ข้างบนคล้ายกับผมเรางอกส่วนเคล็ดลับของร้านนี้เนี่ยคือเขาจะนึ่งข้าวเหนียวไว้ในหวดครับนึ่งไว้ในหวดไม้ไผ่ตลอดเลยเพื่อให้ลูกค้าได้กินร้อนๆไม่เอาออกมาให้โดนลมเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนลมมันเย็นมันจะแข็งกินไม่อร่อย
0: ใช่ค่ะคู่กับมะพร้าวเทินทึกขูดคลุกเกลือและน้ำตาลนิดหน่อยทั้งความมันความหวานความกรุบหนึบของข้าวเหนียวดำกินรวมแล้วเข้ากันสุดๆขายห่อละ20บาทค่ะคุณชินบอกว่าพออากาศเริ่มเย็นลูกค้าจะมาซื้อพร้อมๆกันบางช่วงทำแทบไม่ทันแต่พออากาศเริ่มสายเนี่ยพอเริ่มสายลูกค้าก็จะบางลงก็ถือว่าขายดีสำหรับในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะจะว่าไปนะคุณชินนี่ถือว่าเป็นโคราชเนทีฟ
1: ทำไม
0: เจออากาศหนาวจนชินไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อหนาวไงคุณอากาศเย็นๆเริ่มเย็นๆยังไม่ต้องใส่ก็แบบสบาย

0: ล้วดูฟิลนะฟิลอย่างเงี้ยตอนเช้าๆเนี่ยเห็นไหมพออุ่นแล้วร้อนแล้วมันมีไอร้อนออกมาแบบเนี้ยมันเสน่ห์จริง
1: ๆเนี่ยคุณ The Empress ส่งมาบอกว่าเอาข้าวใหม่มาใส่ข้าวหลามเอามาทำข้าวหนุกงาขี้ม่อนค่ะข้าวใหม่งาหอมรองท้องเนื้อเจ้าอุ้ยไม่น่ารองท้องแล้วเจ้า
0: เออนะ
1: คุณน่าจะกินเต็มๆเลย
0: ปูฐานให้อิ่มนะครับใครที่มีโอกาสไปเที่ยวก็ลองแวะ

0: าดเฟส2ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีพื้นที่กว่า8ไร่ของคุณจำรัดอินเผือกนะคะในวัย55ปีค่ะเลือกปลูกทานตะวันนอกฤดูกาลก็จะได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพราะปกติอะค่ะทุ่งทานตะวันน่ะจำบานเต็มที่พฤศจิกายนถึงมกราคมแต่งานนี้เนี่ยคุณจำรัดมาก่อนเขาก่อนใครเลย
1: โอ้โหดูฉากหลังดิคุณ
0: เนี่ย
1: อันนี้คือไม่ใช่ภาพAI นะเนี่ยภาพข้างหลังเนี่ยคือเป็นภาพวิวภูเขาจริงๆแล้วก็ตัดกับเหลือง
0: จีนแลเขากระดึงแล้วก็มีเขาโหนกวัวเป็นฉากหลัง
1: ทำให้เห็นบรรยากาศแล้วก็มุมถ่ายรูปแบบธรรมชาติดูสินี่เห็นไหมรถสีฟ้าจอดแล้วก็ข้างล่างเป็นเหลืองข้างหลังเป็นเขียวสวยมากคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวที่เขาเริ่มรู้ข่าวเนี่ยก็ทยอยมาเที่ยวกันแล้วครับก็จะมักจะเดินถ่ายรูปเดินสัมผัสบรรยากาศเงียบๆกลางทุ่งกันก็ได้นอกจากนี้เนี่ยที่นั่นเขาก็มีสินค้าโอท็อปขายด้วยน
0: ะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดทานตะวันให้เลือกซื้อกลับไปที่บ้าน
0: ใช่ค่ะดอกทานตะวันเขาไม่ได้แค่สวยนะคะนี่คือเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะไปนำเมล็ดสกัดเป็นน้ำมันก็ได้ต่อยอดเป็นอาหารผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะใครอยากมาสัมผัสทุ่งทานตะวันแปลงแรกของฤดูกาลชมถึง26ตุลาคมนี้ค่ะเข้าชมคนละ20บาทค่ะมีที่จอดรถให้ฟรีค้นหาพิกัดเซิร์ชเลยใน Google Map นะคะว่าไร่จำรัดเฟส2เจอแน่นอนค่ะ
1: เจอเลยนะครับเอาใครที่กำลังรออากาศเย็นๆแล้วก็ไม่อยากขับรถไกลจากกรุงเทพมากนะครับไปลพบุรีได้เขาเปิดบ้านรอต้อนรับแล้วปีหน้าก็เตรียมเที่ยวงานสมเด็จพระนาราย
0: ณ์อ๋อแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ใช่ไหมแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเหมือนจะเป็นช่วงปลายของทานตะวันแล้วพี่ตอบเพราะงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์จะประมาณเดือนกุมภาพันธ์
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าไปเที่ยวทานตะวันก่อนแล้วก็รอไปเที่ยวอีกทีน
0: ึ
1: งได้รูปคนละแบบรูปทานตะวันกับรูปชุดไทย
0: ใช่ไหมไม่เหมือนกันแต่ว่าจะเริ่มบานตั้งแต่พฤศจิกายนแต่ถ้าเกิดใครอยากไปตอนนี้ก็ไร่จำรัดเฟส2ได้เลยค่ะ
1: อ่ะไปโปรโมทกิจกรรมกันหน่อยคุณผู้ชมครับชวนคุณครูนะครับที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับของจากทั่วประเทศเข้ามาอบรมกันหน่อยการแยกข่าวจริงข่าวปลอมการแชร์เร็วเกินไปแล้วเป็นข่าวปลอมอาจจะสร้างผลกระทบได้นะครับ Thai PBS Verify Train The Trainer 2026ครับโปรเจกต์นี้เป็นการปั้นแกนนำเขาบอกว่าปั้นแกนนำรู้ทันข่าวลวงภายใต้แนวคิดสกัดข้อมูลเท็จหยุดอคติสยบบูลลี่เพื่อพื้นที่ปลอดภัยในชั้นเรียนจัดกิจกรรม2วัน1คืนครับเพื่อให้คุณครูและมีทักษะในการตรวจสอบข่าวก่อนที่เอาไปสอนได้จริงครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับสมัครถึง20ตุลาคมนี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer ค่ะมาร่วมเสริมทักษะตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงแล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนไปด้วยกันนะคะสำหรับคุณครูมัธยมต้นทั่วประเทศค่ะ
1: สแกนเลยนะครับรีบๆนะครับเพราะว่ารับจำนวนจำกัดนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอาไปดูทานน้ำใจจากหลายส่วนที่ยังคงส่งมายังไทย PBS นะคะในการร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะไทย PBS ก็รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่ม50แพ็คข้าวสารบรรจุถุงละ1กิโลกรัม50ถุงจากบริษัท MBK จำกัดมหาชนค่ะนำโดยคุณสตกมลวรกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรเพื่อสนับสนุนโครงการไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569นะคะโดยมีคุณการดาจำปาทิพย์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS พร้อมด้วยคุณไขแสงศักดาผู้จัดการมูลนิธิไทย PBS เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปกระจายความช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต่อไปนะคะ
1: และมูลนิธิไทย PBS ทีมจิตอาสาไทย PBS ครับพร้อมทีมศิลปินอย่างคุณติ๊กชิโร่ช่วยกันลำเลียงดำเนินการส่งมอบถุงยางชีพจำนวน500ชุดครับขึ้นรถบรรทุกทหารโดยมีคุณจิรนันท์พิชปรีชารองประธานมูลนิธิไทย PBS เป็นผู้ประสานงานหลักพร้อมรับการสนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลจากกองพันทหารขนส่งที่1กรมขนส่งทหารบกเพื่อเดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดนครนายกครับ
0: ทั้งนี้ไทย PBS แล้วก็เครือข่ายเปิดรับความช่วยเหลือช่วยผู้ประสบภัย2569นะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากยังติดค้างแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะทั้งอาหารน้ำดื่มก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทานน้ำดื่มของใช้จำเป็นค่ะสบู่ยาสีฟันกระดาษชำระกลุ่มเปราะบางผ้าอ้อมเด็กผู้ใหญ่ผ้าอนามัยนมและผลิตภัณฑ์เด็กอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังน้ำลดอุปกรณ์ทำความสะอาดรองเท้าบูทถุงมือยางค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมีสิ่งของเหล่านี้อยากจะบริจาคนะครับมาได้เลยที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับติดกับสโมสรตำรวจเลยเราเปิดทุกวันนะครับ 9:00 นถึง 18:00 นส่วนพี่ที่ต้องการจะร่วมบริจาคเงินสามารถบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมบัญชีออมทรัพย์เลขที่0710156235นะครับโดยเงินบริจาคเหล่านี้จะไม่เอาไปลดหย่อนภาษีไม่ได้ สอบถามเรื่องการบริจาค02-790-2136ครับ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะผู้ประสบภัยหรือว่าอยากจะแจ้งข้อมูลขอความช่วยเหลือค่ะติดต่อศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS

0: 027902111หรือ027902630012ทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาหรือว่า LINE @รองทุกไทย PBS นะคะติดตามข้อมูล www.thaipbs.or.th/thaipbsvideo ค่ะนอกจากนี้สถานีประชาชนวันก่อนน้องแป้งกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปนครนายก
1: วันนี้
0: มาที่ริมเขื่อนท่าน้ำนนท์เทศบาลนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะ
1: คือละแวกนั้นเนี่ยน้ำมันท่วมตลอดเพราะมันอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเวลาก็มีการผันน้ำหรือน้ำขึ้นลงโดนตลอดอ่ะวันนี้บ่าย 2:05 นาทีนะครับเจอกันได้กับสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดนนทบุรีกับน้องแป้งธิดารัตน์อนันตรกิตติแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับ
0: เมื่อวานเอ็นดูชาวบ้านมากเลยอ่ะเขาคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปทำกับข้าวระดับฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่แล้วนะ
1: ไม่ได้ไปลองทุก
0: คือไปลองทุกด้วยแต่ว่าในนั้นก็มีไปด้วยนะคะ
1: คอนเทนต์เข้าหาน
0: ะคะเอาใครที่ชอบเค้กและขนมหวานพาไปทำความรู้จักกับร้านเค้กในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีกันหน่อยเปิดมานานตั้งแต่ปี2552จากร้านเล็กๆกลายเป็นหนึ่งร้านที่คนในพื้นที่และคนหลายๆคนเขารู้จักสำหรับขากินนะทั้งเค้กและโอกาสพิเศษพาไปดูเค้กมะพร้าวอ่อนโฮมเมดเจ้าแรกของอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะ

เมื่อก่อนเป็นสถาปนิกก็เริ่มเบื่องานประจำก็หาอะไรที่มันมีความสุขยั่งยืนแล้วก็พอเลี้ยงชีพได้พอดีคุณหนูเนี่ยทำขนมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับชอบทำขนมแล้วก็พอมาอยู่ตรงนี้ด้วยที่พื้นที่เนี่ยมีเค้กมะพร้าวเยอะก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวเราเริ่มจากเค้กมะพร้าวดีกว่านะครับก็เลยหาโปรดักต์ในท้องที่วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเริ่มต้นด้วยเค้กมะพร้าวอ่อนนะครับโดยสูตรคุณหนูเป็นคนคิดนะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

ฐบาลมีแหล่งมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็โดยรสสัมผัสเนื้อเค้กซอสเค้กเนี่ยคุณหนูเป็นคนคิดเองด้วยความพิถีพิถันนะครับลองผิดลองถูกนะครับจากการที่ชิมมาหลายๆที่แล้วเราก็มาคิดค้นเป็นสูตรของเราเองมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเป็นรสสัมผัสที่ทานเข้าไปแล้วรู้สึกแตกต่างเลยนะครับโดยวัตถุดิบที่เอามาทำเป็นซอสเนี่ยจะคัดสรรอย่างดีใช้วัตถุดิบคุณภาพดีทั้งหมดโดยเฉพาะเนื้อมะพร้าวเนี่ยเป็นเนื้อมะพร้าวสดคลุกเคล้าด้วยส่วนผสมพิเศษเนื้อเค้กของเราจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนสปันคือเป็นนุ่มๆเหมือนฟองน้ำกินแล้วเหมือนละลายในปากนอกจากเค้กมะพร้าวอ่อนแล้วเนี่ยของเราจะมีพายกล้วยหอมนะครับหรือว่าถ้าที่อื่นจะเรียกบานอฟฟี่พายแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพายกล้วยหอมเพราะว่าสูตรเราคิดค้นขึ้นมาเองมีความแตกต่างแล้วก็ขายง่ายกว่าลูกค้ามาก็พายกล้วยหอมก็ติดปาก

0: เอาเป็นว่าใครไปอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีก็อย่าลืมแวะไปกินนะครับนะเขาบอกว่าเป็นเค้กมะพร้าวเจ้าแรกเจ้าอร่อยของสระบุรีเขาเลยครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการต้นรายการเราพูดกันไปแล้วถึงวิธีการเลือกรับประทานอาหารเจให้ได้คุณภาพแล้วก็สุขภาพที่ดีวันนี้ครับเรามานำเสนออีกหนึ่งอย่างดีกว่านอกเหนือจากตลาดจะเป็นแหล่งในการจับจ่ายใช้สอยแล้วตลาดเนี่ยน้องยุ้ยอาจจะกลายเป็นพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เขาขายผักเนี่ยมารังสรรค์เมนูให้เราเนี่ยเข้าถึงอาหารเจได้แบบอร่อยและง่ายขึ้นด้วยนะ
1: เอาถูกต้องค่ะคุณผู้ชมนะคะที่สำคัญนะหลายคนเนี่ยอยากจะรับประทานเจแต่ให้แน่ใจว่าคุณภาพก็ได้ของสดสะอาดแล้วราคาคุ้มค่ะวันนี้มีตัวแทนนะคะมาร่วมพูดคุยกันนำอาหารเจหลากหลายเมนูมาชิมกันถึงสตูดิโอของเรานะคะท่านแรกค่ะคุณสุวรรณวิริยเวชผู้บริหารงานอาวุโสแผนกขายและให้บริการผู้เช่าพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญและหนึ่งท่านนะคะคุณอมรพันธ์สุรินทร์นะคะครีเอเตอร์และสื่อสารการตลาดตลาดยิ่งเจริญนะซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพื้นที่ผู้ประกอบการสวัสดีทั้ง
0: สองท่านสวัสดีครับบีท่านว่าเป็นคน2รุ่นนะที่เขาเรียกว่าทำงานร่วมกันนะมีจากรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นใหม
1: ่
0: วันนี้เนี่ย

0: คุยกันหน่อยในปีนี้ทีมนี้เนี่ยการกินเจกระแสเป็นยังไงบ้างจากตลาดในทุกๆปีนะครับ
1: ถ้าถามว่าของตลาดยิ่งเจริญเราจัดมาแล้ว19ปีนะคะเราเริ่มจัดตั้งแต่ปี2550นะคะจนถึงปีปัจจุบันก็คือ2569ปีนี้เป็นปี19นะคะ19ปีที่เราจัดมาก็ยังได้อยู่นะคะยังมีลูกค้าสนใจและพ่อค้าแม่ค้าก็ยังมาร่วมนะคะจัดสถานที่กับเราในการจำหน่ายสินค้าอาหารเจในปีนี้ด้วยค่ะ
0: โอ้น่าสนใจ
2: ใช่แต่ว่าเรื่องนึงยูว่าคนน่าจะคิดกันเยอะที่สุดเลยก็คือเรื่องสถานการณ์อย่างน้ำท่วมที่ผ่านมานี่ที่ตลาดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ถ้าถามว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาของตลาดเราไม่ท่วมนะคะแต่ตรงข้ามมาท่ว
0: ม
1: นะแต่ตลาดเราก็ยังมีพื้นที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้ายังมาใช้ในการค้าขายและลูกค้ามาซื้อสินค้าได้ยังเหมือนเดิมค่ะ
0: ครับก็แปลว่ามีการนำเสนออย่างต่อเนื่องก
2: ็
0: ทำให้คนเข้าใจว่าอ๋อยังไปกันได้อยู
2: ่แต่แน่นอนผักผลไม้ราคามันสูงขึ้นด้วยสถานการณ์ที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้ค่ะมีการพูดคุยร่วมกันกับผู้ประกอบการยังไงบ้างคะ
1: ก็มีการขอความร่วมมือนะคะกับพ่อค้าแม่ค้าเราว่าเศรษฐกิจตึงนะคะน้ำท่วมปีนี้เราจะมีการจัดเจพ่อค้าแม่ค้ามีความคิดเห็นอย่างไรพ่อค้าแม่ค้าก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราต้องจัดนะคะก็ยังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะในว่าจะเป็นเรื่องสินค้าวัตถุดิบต่างๆก็ยังมีครบ
0: แปลว่าถ้าเกิดผมเนี่ยจะกินเจไม่ต้องกลัวว่าที่เนี่ยจะขึ้นราคาจนที่แบบอู้กินไม่เข้าถึงเจยากแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าสินค้าเรายังจำหน่ายเหมือนเดิมนะคะราคาสินค้าก็ยังเหมือนเดิมนะคะจะเห็นได้ว่าตลาดยิ่งเจริญยังครองคุณภาพอย่างนี้มาตลอด
0: เป็นตัวอย่างที่ดีทีนี้พูดในแง่ของการนำเสนอหน่อยในปีนี้น่าสนใจมากแล้วคนรุ่นใหม่เขาก็สนใจกินเจด้วยนะครับคุณอมรพันธ์ในปีนี้สื่อสารให้กับคนรุ่นใหม่หรือคนที่อยู่แถวนั้นอยากจะมาตลาดเนี่ยเป็นเรื่องไหนที่น่าสนใจที่สื่อสารออกไป
3: เรื่องที่น่าสนใจนะคะคนส่วนใหญ่นะคะที่ปัจจุบันนะคะเขาจะสนใจเรื่องเทรนด์สุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะเป็นอาหารที่มีราคาถูกนะคะอย่างตลาดของเรานะคะก็จะนี่เลยค่ะ3ถุง100บาทนะคะมีอาหาร4ภาคด้วยแล้วก็นี่ค่ะไฮไลท์ของงาน
0: ไฮไลท์คือ
3: หมูกรอบค่ะกินแล้วไม่อ้วน
0: หมูกรอบเจกินแล้วไม่อ้วนจริงเหรอ
2: คุณต้องลองชิมแล้ว
0: เฮ้ยเนี่ยผมเล็งไว้ตั้งนานแล้วมันทำเหมือนอยู่นะ
2: ค่ะ
0: เอ๊ะผมลองได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะ
2: ใช่
0: เหยียบไม่เป็น
2: น
0: ะใช้ช้อนแล้ว
2: เอาทีเนี้ยนอกจากแมสเซจคือนอกจากอาหารเมนูที่มีความหลากหลายอะไรบ้างคุณอมรพันธ์ที่เราจะต้องสื่อสารกับผู้บริโภคในคนทุกรุ่นทุกวัยในการรับประทานเจค่ะ
3: ในการรับประทานเจนะคะคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเทรนด์ที่แบบเอ้ยเราต้องกินผักอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าไม่เลยค่ะเราเนี่ยสามารถเลือกทานได้หลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นนี่นะคะอันนี้ทำมาจากโปรตีนเกษตรนะคะแล้วก็น่าจะเป็นขนมอะไรเงี้ยเบอร์เกอร์เจอันนี้ก็เป็นโปรตีนเกษตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราทำมาในรูปแบบเนื้อ
0: ค่ะเหมือนมากเลยอ
2: ่ะเดี๋ยวดูหมูกรอบคุณ
0: อ
2: ่ะ
0: ผมไปนะ
2: เอาไปสิเนี่ยกล้องก็จับที่คุณแล้วน่ะ
3: ไปค่ะเหมือนไหมคะ
1: เหมือนไหมคะ
2: กลิ่นอะไรที่อาจารย์สง่าพูดไปตอนช่วงแรกคุณลืมไปหมดแล
0: ้
2: ว
0: ลืมหมดแล้ว
2: อามไง
0: มันคือเต้าหู้อ่ะ
2: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เต้าหู้แต่ว่ามันมีความกรอบเหมือนหนังหมูกรอบอ่ะ
1: รสชาติ
2: ค่ะนอกจากนั้นเมื่อกี้น่าสนใจมากนี่คือเบอร์เกอร์เจ
1: ค่ะ
2: เบอร์เกอร์เจ
3: อันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์ปลาค่ะลองชิมไหมคะ
0: เป็นเบอร์เกอร์ปลาเจ
3: เป็นปลาเจปลาเจ
0: คุณเล็งว่าคุณจะชิมอะไรนะคุณพูดก่อนเข้ารายการไหมคร
2: ับดิฉันเล็งอันนี้แต่จริงๆดิฉันซื้อเขาทุกปีอยู่แล้วชอบเห็ดอยู่แล้วขาเห็ดอยู่แล้วเอาทีเนี้ย
0: อย่างภาคเหนือเขาก็มีน้ำพริกหนุ่ม
2: ใช่เอาอย่างตัวเจสี่ภาคเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: อันนี้เป็น
1: ตัวเจสี่ภาคนะคะคือที่เรามีอาหารเจสี่ภาคเนื่องจากว่าเราต้องการความหลากหลายให้กับลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกรับประทานได้และอย่างนึงคือจะได้มีหลากหลายรสชาติบางทีคนทานผักอย่างเดียวนะคะหรือจะเป็นพวกโปรตีนอย่างเดียวมันก็
0: เบื่อ
1: เหมือนกับเรานะคะเราก็ยังไม่อยากทานเลยอันนี้ทางตลาดยิ่งเจริญทางแม่ค้าเนี่ยพ่อค้าก็เลยเสนอเมนูพวกนี้มานะคะก็เลยยังคงคุณภาพแล้วก็ลูกค้ายังมาจับจ่ายใช้สอยในอาหารเจสี่ภาคเราได้และราคาก็ยังไม่สูงนะคะก็ยังคุณภาพเหมือนเดิม
2: นะคะก็ยังคงคุณภาพเหมือนเดิมนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมามีหลายรูปแบบเอามีหมั่นโถข้างหน้าด้วย
3: ใช่ค่ะอันนี้เป็นหมั่นโถมันเทศนะคะรสชาติจะออกหวานๆละมุน
2: อุ้ยมาดีกว่า
0: ถึงคิวคุณแล้วหรอ
2: ใช่ถึงคิวแล้วหน้าตา
0: เป็นอะไรนะหมั่นโถมันเทศ
2: สีที่ได้คือสีมันเทศใช่ไหมคะ
1: มาจากมันเทศค่ะ
0: คุณต้องจิ้มอะไรก่อนหรือเปล่าเขามีจิ้มน้ำพริกหรือเปล่าม
2: ันโถ
0: ต้องกินกับน้ำพริกดุ่มหรือเปล่าม
2: ันโถจิ้มมาเหรอคุณ
0: ลองดูไงแปลกใหม่ เป็นไง

0: ราก็อร่อยมากค่ะ
1: ทีเนี้ยถ้าจะบอกว่าคนที่เขาจะเริ่มต้นเนี่ยบางทีพวกนี้มันอาจจะดูแบบมีความเป็นสีสันมากขึ้นแบบเพนเป็นเดิมๆไม่ได้มีความแปลกใหม่หรือเหมือนหมูกรอบอะไรเงี้ยมีขายด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: มีขายค่ะทุกอย่างที่เอามาโชว์ตรงนี้มีขายหมดเลยนะคะยังไงท่านผู้ชมหรือท่านลูกค้าต่างๆที่จะไปแวะเวียนที่ตลาดยิ่งเจริญเรียนเชิญได้เลยนะคะป
1: ี
2: นี้เราจัดจำหน่ายเจที่บริเวณด้านหน้าตึกอาคารยิ่งเจริญสแควร์นะคะติดกับสถานีรถไฟฟ้า N20 หรือสะพานใหม่พอลงไปตรงนั้นถ้ามารถไฟฟ้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาเลือกรับประทานได้เลยค่ะ
0: ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะ
2: ราคาเริ่มต้นอยู่ที่35บาทปีนี้เรายังลงราคายังดำรงราคาอยู่นะคะถึงแม้จะมีภาวะวิกฤตหรือจะเป็นน้ำท่วมพ่อค้าแม่ค้าเราก็ยังยินดีที่จะขายสินค้าราคามาตรฐานของเราคือเริ่มต้นจาก35บาท3ถุง100นะคะก็ยังมีอยู่
1: เนี่ยผมว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นโมเดลที่ทำให้เห็นนะว่าอย่างตลาดเจ้าใหญ่ๆอย่างของที่เนี่ยเขาเองก็ยังคงราคาเอาไว
0: ้
1: ที
0: ่
1: อื่นเอาเป็นตัวอย่างได้นะเพราะว่าจะได้ไม่ลำบากกัน
0: แล้วก็หลังไมค์ที่เราคุยกันนะคือเขาต้องทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะคะไม่ใช่เป็นในเชิงลักษณะบังคับแล้วผู้ประกอบการก็เข้าใจเพราะผู้ประกอบการหลายท่านก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะก็มีการพูดคุยกันตลอดกับพ่อค้าแม่ค้าว่าปีนี้เราจะจัดเจทางพ่อค้าแม่ค้ายังมีความร่วมมือเหมือนเดิมไหมเขาก็ยังเทใจมาเหมือนเดิมว่าอยากจะให้คนที่มีวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมอยู่เลยได้ทานอาหารเจเหมือนเดิมค่ะ
1: งานที่จัดขึ้นที่ตลาดนี่ย้ำอีกทีหนึ่งจัดวันไหนถึงวันไหนไปได้กี่โมงครับ
2: ตั้งแต่วันที่9วันนี้นะคะถึงวันที่18แล้วสินค้าที่จะขายก็คือ7โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันค่ะ
3: นอกจากมีอาหารแล้วนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้มาร่วมนะคะเป็นพาสปอร์ตทานเจค่ะ
1: พาสปอร์ตทานเจคือยังไงครับ
3: ทานครบ5ดวงอะค่ะก็จะได้เป็นต้นไม้ค่ะจากทางตลาดที
1: ่
3: ตลาดทั้งแม่แล้วก็ที่พิเศษเลยค่ะคือทำมาจากที่ปุ๋ยที่เราใส่อะค่ะทำมาจากกากกาแฟแล้วก็เปลือกไข่ที่เหลือ
1: ใช้
3: จากตลาดใช่
1: เพราะหล่อแม้เป็นการใช้ทุกอย่างแบบครบครัน
3: แล้วก็
1: 5ดวงที่ว่านี่ทำไงถึงจะได้5ดวงนะครับ
3: ซื้อครบ5ล้านค่ะหรือว่ามาแต่ละวันก็ได้ค่ะ
1: สะสมให้ครบ5ดวง
3: หรือว่าใครอยากมาครบ10ล้าน10วันอะไรเงี้ยได้
0: เดี๋ยวนะ5ล้านเนี่ยไม่ใช่5ล้านบาทใช่ไหมคะ
3: 5ล้าน
2: 5ล้านค้า5ล้านค้า
1: ซื้อ5ล้านจะรวยไปเร็ว
2: ใช่ค่ะ5ล้านค้าค่ะ
0: นี่แหละนอกจากเราจะรับประทานเจแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมแหล่งที่สดสะอาดราคาเข้าถึงได
1: ้
0: แล้วก็เป็นการให้กำลังใจผู้ประกอบการไปด้วยกันด้วยค่ะ
2: ปีนี้ขอบอกนะคะเรามีสมาชิกใหม่ที่มาร่วมกับเราก็คือกาแฟเจ
3: เจ้าดังจากจังหวัดกระบี่
2: เจ้าดังจากจังหวัดกระบี่เลยนะคะ
0: นี่แหละ
2: ร่วมเป็นเครื่องดื่ม
0: ค่ะอันนี้เอาแบบอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะของจริงคุณไปได้เลยที่ตลาดยิ่งเจริญเอาวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยนะครับอิทธิกรครับนะครับของคุณยุ้ยนะครับเป็นเสื้อผ้าจากดีแซ่แพรพันของบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับขอบค
0: ุ
1: ณสำน
0: ัก
1: การสนับสนุนวันนี้วันศุกร์คุณผู้ชมครับใครที่เตรียมล้างท้องอยู่นี่ก็ดูเมนูแล้วเป็นไอเดียได้เจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับมารีวิวกันว่ากินเจหลังจากนี้ 2-3 วันเป็นไงกันบ้างเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
1: ผมอยากรู้ว่า
2: ถ้าให้นึกถึง
3: 6ตุลา
2: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
0: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
4: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
0: อยากรู
5: ้นะตอนนั้นนะเพลงอะไรอ่ะฮิตที่สุด
2: เขียนตอนขึ้นปี2เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันเนี้ย
6: ประมาณแบบประกาศว่าสุด
2: มันต่างกันไหม
7: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Opt จากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
2: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
7: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
2: นักการเมืองจะชนะเลือกตั้งมีประชาชนเป็นผู้ซื้อ
8: consumer as voter
9: เอาการตลาดมานับใช
10: ้สิ่งที่เรียกว่านโยบายสื่อสารให้กับประชาชน
11: ถ้าจะให้ซื้อก็ต้องหา product ทำให้ product เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เขา job to be done
12: รายการ how to win people's heart กลยุทธ์ชนะใจออกอากาศวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: จะไปที่ใดกันด้วยขอรับ
1: ฉันเป็นห่วงพ่อกลัวว่าจะติดโรคระบาด
2: ศพใครหรือเจ้าคะ
3: ศพโยมครามพ่อของโยมขำนะ
4: ต่อให้แม่ขำตายไปแม่ขำก็ไม่ฟื้นขึ้นมาดอก
2: ความกตัญญูของแม่ขำหาได้ลบความผิดได้ไหม
0: นี่ฉันถูกจับหรือขอรับ
2: หลังจากทวนแล้วเช็ดเลือดใส่ยาจำสนมคนละ7วัน
3: หากฉันถูกกักขังแทนแม่ขำได้ฉันก็พร้อมจะทำทุกเมื่อ
0: ฉันอยากรู้ว่าที่เมืองฝารั่งหากเกิดเหตุโรคระบาดเช่นนี้พวกเขาทำกันเยี่ยงไร
5: แต่ละโรคมีวัคซีนรักษาโรคต่างกันไป
0: หากสยามจะทำเช่นนั้นบ้างจะทำได้หรือไม
5: ่กระผมจะลองทำดู
0: ไอ้เชื้อหนองวัวที่หมอปลัดเลพูดถึงนะมันต้องใช้เพลานานเพียงใดนะ
6: ข้าพระพุทธเจ้าก็หาทราบไม่แต่ถึงอย่างไรเราก็ไม่ควรวางใจมิชชันนารีมากจนเกินไปพระพุทธเจ้าค่ะ
0: เรื่องนั้นฉันก็เห็นด้วยกับคุณพระฉันเองก็เร่งให้หมอหลวงทำยารักษาโรคฝีดาษอยู่ส่วนการใดที่พวกฝาหลังทำก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปไปกันเถอะ

0: ข้าบอกหมอแล้วใช่หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นให้ส่งข่าวให้ข้ารู้ทุกเรื่อง
1: แต่เจ้านายพระองค์นี้ไม่ได้ส่งคนมาบอกก่อนว่าท่านจะมา
0: แล้วเขามาเพราะเหตุใด
1: เขามาถามว่าที่เมืองฝรั่งเวลามีโรคระบาดพวกเราจัดการอย่างไรฉันก็เลยบอกเขาเรื่องวัคซีน
2: And what did he say?
1: He asked me to do one for them. สยามพร้อมจะช่วยเหลือเราทุกอย่าง
0: หากฉันบอกว่าไม่ต้องทำละหมอจะว่าอย่างไร
1: แล้วฉันจะทำแบบนี้ทำไมยังไงฉันก็จะทำให้สำเร็จ
0: Why?
1: Because I'm a doctor, and it is my duty as a doctor to cure people, no matter who they are. And plus, I don't think that God would want to see me let people die. And don't forget, if we cure them, they might turn into Christianity. ยังไงฉันก็จะทำให้สำเร็จ
0: ถ้าทำสำเร็จแล้วลงได้ผลประโยชน์ด้วยสยามจะได้วัคซีนด้วยไม่เสียอะไรเลยไม่ได
1: ้ Hunter

0: แล้วรู้หรือไม่ไอ้พวกขนฟินเป็นคนของผู้ใด
1: สอบถามแล้วขอรับแต่หาได้ยอมเปิดปากไม
2: ่จักให้ทำเยี่ยงไรขอรับคุณพระ
0: ค้างเอาไว้ไม่มีกำหนดจนกว่ามันจะเปิดปากแล้วฟินเล่าอยู่ที่ใด
1: เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วขอรับแต่เป็นฟินที่แปลกนักขอรับ
0: แปลกอย่างไรหรือคุณพระ
1: หีบห่อไม่ได้เหมือนของพวกนักเลงฟินที่สูบกันตามบ่อนฟินแต่เหมือนกับว่าเป็นของมาจากต่างแดนขอรับ
0: ของฝรั่งหรือของที่ใด
1: หาทราบไม่ขอรับ
3: จริงอย่างที่พระมหามนตรีสังเกตฟินนี่มาจากเรือสำเภาต่างประเทศ
1: มันผู้ใดกันที่นำเข้ามาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกำชับเป็นหนักหนาแล้วว่าห้ามนำฟินเข้ามาในพระราชอาณาจักรมิได้เกรงกลัวพระอาญากันเลย
4: ส่งตำรวจออกตรวจเรือสำเภาทุกลำหากพบลำใดมีฟินจัดการให้ทันที
5: พระพุทธเจ้าค่ะ
0: ฉันคิดว่าเราเพิ่งจับฟินได้พวกมันก็คงจะระวังตัวกันแจให้มันตายใจอีกสักวันสองวันก่อนดีกว่า
1: สองวันคุณพระเจนอภิบาลก็พ้นโทษออกมาพอดี
0: ใช่ฉันจึงอยากให้พระเจนอภิบาลได้ทำการนี้เพื่อแผ่นดินอย่างน้อยก็เป็นการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่หากพระเจนกระทำความผิดอีกครั้งก็ต้องไปอยู่ที่หับเผยจนวันตาย

แม่คำอดทนหน่อยนะประเดี๋ยวกินยาขนานใหม่เข้าไปไข้ก็จะลดลงข้าให้โครวญไปเอามาให้แล้วอดทนนะแม่คำ

0: นายสุดไม่ได้หลับนอนเฝ้าข้าทั้งคืนเลยหรือ
1: เรื่องหลับนอนจะสำคัญเท่าแม่ขำได้ยิ่งไร

0: คุณขำยังได้ไข้พอระบมจากบาดแผลอาการยังหนักอยู่เพคะโขนที่สนมให้หมอหลวงปรุงยาแขนงใหม่ให้แล้วเพคะ
1: ถ้าหนักหนานะก็ให้ออกมาก่อนแต่คาดโทษเอาไว้หากทำผิดอีกต้องตายคาสนมเป็นแน
0: ่แล้วคุณสุดละเพคะ
1: ก็ให้ออกมาด้วยกันเลย
0: เป็นพระกรุณายิ่งแก่คุณขำคุณสุดเพคะ
1: ก็มันช่างน่าเวทนาเหลือเกินนี่แม่ยวงพ่อตายทั้งคนไม่พอยังมาถูกทวนด้วยลวดหนังแล้วยังต้องถูกจำสนมอีกข้าก็ไม่ได้ใจหมายไซรกรรมนักหรอกการใดที่จะทำให้เพลาลงได้ข้าก็ทำ
2: หนูปาน
3: แม่ไม่อยู่หนูปานดื้อซนกับผู้ใหญ่หรือไม
4: ่ไม่เลยจ้ะฉันเป็นเด็กดีป้าเนี่ยยังชมฉันเลยจ้ะ
2: ทุกคนเป็นห่วงคุณขำยิ่งรู้ว่าคุณขำไม่สบายก็ยิ่งเป็นห่วงกับเขาไปใหญ่พอรู้ว่าพระองค์หญิงบรรเทาโทษให้พวกเราก็ดีใจกันยกใหญ่เลยจ้ะแม่เนียมถึงขั้นสั่งทำกับข้าวไว้รับขวัญคุณขำกับคุณสุดเลยนะจ๊ะ
3: ข้าคงกินไม่ไหวดอกรู้สึกไข้จะขึ้นอีกแล้ว
0: รีบไปพักกันก่อนเถิดนอนสักตื่นหนึ่งดีขึ้นแล้วค่อยไปกราบพระองค์หญิง
5: มาจ้ะไหนฉันช่วยนะจ๊ะ

0: เป็นความกรุณาของคุณพระที่ให้กระผมพ้นโทษออกมาขอรับ
1: ออกมาช่วยการของแผ่นดินฉันเองก็ไม่ได้อยากลงโทษคุณพระดอกแต่ฉันก็ต้องทำตามกฎมณฑียนบาล
0: กระผมเข้าใจดีขอรับว่าแต่การของแผ่นดินคือเรื่องอะไรหรือขอรับกระผมจะทำการนี้ให้ดีที่สุด
2: เสด็จกรมหมอหลวงมีรับสั่งให้ตำรวจออกตรวจตาเรือสำเภาสินค้าทุกลำหากพบว่าสำเภาลำใดมีฝิ่นอยู่ก็ให้รีบเสียแล้วจัดการลงโทษมันผู้นั้นทันที
0: กระผมพอเข้าใจแล้วขอรับแล้วจะให้เริ่มทำการเมื่อใดขอรับ
1: วางแผนกันก่อนว่าจะตรวจตาอย่างไรการนี้ต้องทำอย่างรอบคอบที่สุด
3: นี่เรื่องก็ได้วะตำรวจหลวงออกตรวจสำเภาจีนเจอของต้องห้ามว่าโยนทิ้งน้ำว่างก็ยึดไปเป็นของกลางขอรับ
4: แล้วสำเภาของข้าล่ะ
3: ยังมาไม่ถึงกระผมรีบมาแจ้งให้นายทราบก่อน
5: กลับมาทำไม
6: มึงจัดการโยนฝิ่นทิ้งน้ำให้หมดก่อนที่ตำรวจมาถึงสำเภาของกู
5: เรากลับมาบอกกูด้วยว่าไอ้ตำรวจที่เป็นหัวหน้าของพวกมันเป็นใครไป
3: ขอรับ

0: คุณพระขอรับตรวจสำเภาทุกลำแล้วหาพบฝิ่นไหมคิดว่าพวกมันจับโยนทิ้งน้ำก่อนที่เราจะไปถึงเรือสำเภาของพวกมันขอรับ
1: อย่างนั้นก็จัดตำรวจเฝ้าเวรยามที่ท่าเรือหากพบว่าสำเภาลำใหม่เข้ามาก็ให้รีบแจ้งเสียและจัดตำรวจขึ้นตรวจตาเสียก่อนหากพบว่ามีฝิ่นก็ให้จับทันที

0: พระมหามนตรีกับตำรวจฝีมือดีของสยามชื่อพระเจนอภิบาลเป็นแน่หากเป็นเช่นนั้นการฆ่าสัมเผ่าคงกู้คงยากเสียแล้วมึงไปบอกคนที่รับปิญญากูไปขายให้รู้ตัวไวก่อนดีกว่า
1: ขอรับนายท่านจะให้บอกว่าอย่างไรบ้างขอรับ
0: ห้าทางกำจัดตำรวจที่ชื่อพระเจนอภิบาลเสียก่อน
1: ขอรับ

0: หตุใดเจ้าจึงมายามวิกาลเยี่ยงนี
1: ้ข้ามีการสำคัญต้องมาแจ้งแก่ท่านเจ้าสัวเป็นการด่วน
2: โยนทิ้งน้ำหมดเลยหรือ
1: ขอรับนายห้างเกรงว่าจะต้องพ้าอาญาจึงสั่งให้กระผมทำเช่นนั้นนายห้างสั่งมาว่าให้หยุดการขายฝิ่นตั้งแต่บัดนี้ขอรับ
2: หยุดนานเพียงใด
1: หาทราบไม่ขอรับนายห้างสั่งว่าให้ท่านเจ้าสัวหาทางกำจัดนายตำรวจที่ชื่อพระเจนอภิบาลขอรับ
3: พระเจนอภิบาลหรือฉันฟังไม่ผิดแน่เจ้าขาคุณแก้ว
4: ชีวิตข้าคงหนีคนพวกนี้ไม่พ้นแล้วเจ้าสัวว่ายังไง
3: มิทราบเจ้าค่ะพอฉันได้ยินชื่อคุณพระเจนก็รีบมาบอกคุณแก้วจึงไม่ได้ฟังต่อเจ้าค่ะ
4: เอ็งนี่นะไม่รู้จักฟังให้รู้ความก่อนเอ็งก็รู้ไม่ใช่หรือว่าชีวิตของเจ้าสัวเป็นเยี่ยงไรมันส่งผลถึงชีวิตของข้ากับเอ็งด้วยโมยืนนิ่งเป็นบื้อเป็นบ้าอยู่กับไรเล่าไปให้พ้นหูพ้นตาค่ะไป
5: เจ้าค่ะ

0: ครื่องเสวยวันนี้เป็นรถมือคุณขำเปียคะ
1: หายดีแล้วหรือเหตุใดจะไม่มาหาข้าม ีอะไรหรือแม่ยวง
2: คุณขำ
0: อยากทำบุญถวายเพลให้พ่อที่ตายไปหม่อมฉันก็เลยอนุญาตไปโดยที่ไม่ได้ทูลพระองค์หญิงก่อนทั้งที่พระองค์หญิงสั่งห้ามแล้วว่าไม่ให้ออกนอกตำหนักหม่อมฉันขอรับผิดเพคะที่ทำไปก็ด้วยสงสารคุณขำเพคะ
1: ข้าจะทำเป็นหลับตาข้างหนึ่งก็แล้วกันแล้วนี่แม่ขำไปทำบุญที่วัดใดหรือ
0: พระอาจารย์ผู้วัดมหาธาตุเพคะ
1: ข้าจะลงโทษแม่ยวงก็เพราะรู้ว่าเป็นพระอาจารย์ผู้แล้วไม่บอกข้าเนี่ยแหละหากข้ารู้ข้าจะได้ไปด้วย
0: อย่าเสด็จเลยนะเพคะหากพระองค์หญิงหมายจะพบพระอาจารย์ผู้หม่อมฉันจะให้คุณสุวรรณนิมนต์มาเองเพคะ
1: ก็ดีนะ
3: การสูญเสียและการจากพรากเป็นธรรมดาของชีวิตไม่มีใครหนีความตายได้พ้นดอกโยมขำจงละซึ่งความเศร้าโศกเสียใจคราวนี้เสียเถิดแล้วจงตั้งหน้าตั้งตาสร้างคุณงามความดีจะได้เป็นกุศลส่งผลให้ดวงวิญญาณของบิดาของโยมไปสู่สุคติภพ
4: เจ้าค่ะเพียงแต่มันกระทันหันเกินไปจนยากที่จะทำใจยอมรับได้แต่ฉันจะพยายามทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
3: พระองค์หญิงทรงพระเกษมสำราญหรือไม่
5: หมู่นี้ก็ทรงยุ่งอยู่กับการกำกับพระเมรุของพระองค์เจ้าสังเจ้าค่ะ
3: เช่นนั้นเลย
6: สิ้นพระองค์เจ้าสังก็สิ้นคนอุปถากเรานี่หาใช่ภิกษุผู้เป็นพระอาจารย์ของเจ้านายดังแต่ก่อนไม่

0: คุณสุดกับคุณขามกลับมาจากวัดมหาธาตุแล้วเพคะหม่อมฉันจึงนำตัวมาเข้าเฝ้าพระองค์หญิง
1: โกรธข้าหรือไม่ข้าถามทั้งสองคน
2: ไม่เพคะ
0: มีได้โกรธเพคะ
1: จำไว้ว่าต่อไปนี้จะทำการใดก็ต้องบอกข้าก่อนหรือไม่ก็บอกแม่สุวรรณแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมให้เชี่ยวชาญแม้ว่าตำแหน่งอาลักษ์หลวงจะไม่มีหญิงรับราชการมาก่อนแต่ความสามารถของคุณสุดก็มีพอที่จะทำการในกรมพระอาลักษ์ส่วนแม่ขำนั้นข้าใคร่จะให้ประชันรถมือเป็นแม่ครัวหลวงในกองวิเศษให้จงได้หาไม่แล้วพวกแม่ครัวก็จะเอาลูกหลานเข้ามาทำเครื่องข้าวหวานในสยามก็จะมีอะไรเดิมๆได้คนใหม่ไปเสียบ้างเครื่องเสวยจะได้มีรสชาติที่ต่างออกไปเพลานี้สยามจะจำเริญรุ่งเรืองมากแล้วแผ่นดินนี้ก็มีฝรั่งอยู่มากหลายต่างคนก็ต่างพาความแปลกใหม่มาสู่สยามหากจะเปลี่ยนแปลงให้หญิงมารับราชการเยี่ยงชายบ้างจักเป็นกะไรเล่าไม่มีวันใดเลยที่ข้านึกเสียใจได้อุปถัมภ์หม่อมห้ามจากวังหน้าตามรับสั่งขอร้องจากเสด็จย่าดาราวดีอย่าทำให้ข้าผิดหวังนะ
0: เพคะ
2: เพคะ

0: หน้าสุดสอนไว้หรอรอวันสองวันให้แผลหายก่อนไม่ดีหรอจ๊ะ
1: เรื่องสอนหนังสือมีเกี่ยวกับอะไรกับแผลดอกหนูปานน้าสอนไว้คืนนี้เรามาอ่านเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพรายงามกันเถิดนะเป็นตอนที่พรายงามเข้าไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กสำนวนของพระอาจารย์ผู้ท่านตั้งใจประจงแต่งไว้ดีหนักหนาด้วยกล่าวถึงพรายงามอยู่กับจมื่นศรีว่าครานั้นพรายงามสามสวาท
0: ครานั้นพรายงามสามสวาท
1: แหลมฉลาดเลขผาปัญญาขยัน
0: แหลมฉลาดเลขผาปัญญาขยัน
1: อยู่บ้านท่านหมื่นสียินดีครัน
0: อยู่บ้านท่านหมื่นสียินดีครัน
1: ทุกคืนวันตามหลังเข้าวังใน
0: ทุกคืนวันตามหลัง

0: หายหัวไปไหนกันหมดเลยวะนี่คนที่หาเรามาเล่นก็พลอยหายหัวไปด้วย
1: หมู่บ้านก็ร้างไปหมด
2: พ่อครูพ่อครูพ่อครูกลับกันเถิด
0: กลับไปไหนฮะแล้วเด็กไปไหนมา
2: ชาวบ้านที่นี่ก็คงไม่มีใครดูละครแล้วล่ะ

0: เอาศพไปเผากันที่ท้ายหมู่บ้านนั่งร้องห่มร้องไห้กันเต็มไปหมด
1: โรคระบาดมันมาถึงนี้แล้วหรือจ๊ะเราจะทำอย่างไรดีอ่ะพ
2: ่อกลับพระนคร
0: แต่ข้ารู้มาว่าเรือจะสัญจรขึ้นล่องต่างเมืองไม่ได้นะ
2: ก็ถ้าเองไม่ไปข้าจะเตรียมเสื่อมาห่อศพเองด้วยจะรอให้ติดโรคกันหมดก่อนหรือยังไงฮะ
1: เราไปพระนครได้หรือจ๊ะหรือเราไปเมืองอื่นที่โรคระบาดยังไปไม่ถึง
2: พระนครเป็นที่เดียวที่มียารักษาคนติดโรคฝีดาษได้

0: ก็บข้าวของลงเรือไปตายเอาดาบหน้า
1: ไปก่อนที่แม่จะบอกคุณนะ
2: พ่อคุณเป็นห่วงเรา
3: ข้ารู้จักพ่อครูดีพ่อครูรักเราทุกคนพ่อครูคงไม่อยากเห็นใครคนใดต้องเจ็บป่วยหรือล้มตายนางรำคนหนึ่งตายละครก็เล่นไม่ได้เราอยู่เพื่อกันและกันจริงๆนะพ่อขวัญ
2: จ้าพี่แสงสงสารพ่อจังไม่มีใครหาละครเราเล่นเลยเราคงได้อดตายกันแน่คราวนี
3: ้ทำยังไงได้ล่ะไม่มีใครอยากให้โรคระบาดเกิดขึ้นดอก
0: ไม่มีกระไรทุกทรมานเท่ากับการพัดพรากจากกันดอกเราถึงต้องหนีโรคระบาดไปพึ่งยาในพระนครช่วยติดโรคขึ้นมาอย่างน้อยก็ยังมีอยู่ยารักษาอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ลงเรือกันเลยนะ
2: จ้ะ

0: พ่อครูจะไปที่ใดกันนึกขอรับ
1: พวกเราหนีโรคระบาดมาจากต่างจังหวัดยังไม่มีที่ไปหรอก
0: ถ้ายังไม่มีที่ไปพ่อครูพาคณะไปพักในวัดโพก่อนก็ได้นะขอรับส่วนเรื่องอาหารการกินกระผมจะจัดหาให้ขอรับ
2: พ่อครูคิดถูกแล้วที่กลับมาเพราะในพระนครยังมียารักษาได้แล้วระหว่างทางไม่มีตำรวจมาขวางเรือของพ่อครูหรือขอรับ
1: ไม่มีคำประกาศของหลวงคงใช้ได้แค่ในพระนครส่วนทางหัวเมืองยังเดินทางไปมาก็หนีโรคระบาดกันนั่นแหละขืนอยู่ในหมู่บ้านคงตายกันหมด
2: หลวงท่านกำลังหาทางช่วยอยู่แต่เมื่อพ่อครูมาแล้วก็อยู่เสียที่นี่เถิดนะอย่าสัญจรไปให้ติดโรคระบาดเลย
1: แล้วจะให้พวกข้าอยู่ที่ไหนกันล่ะจะให้ไปอยู่ในรั้วในวังข้าไม่เอาหรอกนะ
0: การนี้ก็ต้องรอฟังพระบัญชาจากเจ้านายพ่อครูไปอาศัยที่วัดโพก่อนเถิดเมื่อมีพระบัญชามาแล้วจะได้ย้ายไปที่อยู่ใหม่ได้

0: เอาพวกเราย้ายของไปวัดโพเถิด
1: คณะครูทองคำมีหลายคนหรือไม่คุณพระ
2: ก็หลายคนอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเพลานี้พักอยู่ในวัดโพพระพุทธเจ้าค่ะ
1: ที่วัดบางลำพูและแวกป้อมพระสุเมนยังพอมีที่ว่างปลูกสร้างเรือนอยู่ให้คณะครูไปพักที่นั่นก่อน
2: พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจะเกณฑ์พลไปปรุงเรือนให้คณะพ่อครูทองคำคงใช้เพลาสักระยะหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะ
1: ถ้าเช่นนั้นคุณพระก็จัดการให้เหมาะสมเถิด
2: พระพุทธเจ้าค่ะ

0: ทำกะไรมาถวายพระองค์ชายเรื่องแม่ขำ
1: พนังเนื้อเพคะ
2: แค่ได้ยินฉันก็อยากกินแล้วขยับมาใกล้ๆฉันนี่

0: ไม่ใช่ของฉันดอกแต่มีคนฝากมาให้
1: เป็นของผู้ใดเพคะ
0: อยากรู้จริงๆหรือ
1: เพคะ
0: หากเป็นของคุณพระเจนอภิบาลคุณขำจะปฏิเสธหรือไม่

0: อย่าทำให้คุณพระต้องเสียน้ำใจเลยแมนไม่ได้อยากจะรับก็ถือซะว่าเป็นน้ำใจตอบแทนที่คุณพระช่วยพาคุณขามออกไปสวนนอกอัมพวารู้หรือไม่คุณพระถูกจำที่หับเผยเจียวหนา
1: เป็นอันว่ารับไว้นะ
2: พี่คะ

0: แม่ขำนำมาให้ข้าทำไมหรือ
1: ข้ามิได้อยากรับมาแต่พระองค์หญิงให้รับพระองค์หญิงรับสั่งว่าให้ถือเป็นไมตรีตอบแทนน้ำใจที่คุณพระพาข้าไปสวนนอกอัมพวาจนคุณพระต้องอาญาไปด้วย
0: ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะเก็บภาพผืนนี้ไว้วันใดที่ข้าและแม่ขำได้ครองรักกันอย่างเปิดเผยข้าจะนำมันไปคืนคุณพระเอง
1: เก็บเอาไว้เถิดแต่แม่สุดไม่ต้องคิดมากนะใจของข้าไม่เคยอยู่กับคุณพระเลย
0: แม่ขำข้าไว้ใจแม่ขำเสมอ
2: คุณพระเจนอภิบาลแฝงตัวเข้าไปกับกลุ่มนักพนันเพื่อเข้าไปที่บ่อนฝิ่นของคุณพัฒนสมบัติเห็นนายบ่อนฝิ่นย่านสำเพ็งเดินเพ่นพ่านอยู่ที่นั่นด้วยแล้วคุณพระยังได้กลิ่นฝิ่นและยังเห็นคนนอนสูบฝิ่นที่บ่อนหลวงอีกอันที่จริงแค่มีคนสูบฝิ่นเราก็สามารถเอาผิดกับเจ้าของบ่อนนั้นได้แล้วแต่อาขออย่าเพิ่งทำการใดเพลานี้รอให้แน่ใจก่อนอาอยากรู้ให้แน่ชัดว่าตัวการใหญ่ของมันเป็นผู้ใดกันแน่
3: อาจากบ่อนหลวงในแต่ละปีมีอัคโขไหมคะหากจะให้ยกเลิกบ่อนหลวงก็คงยากเพราะว่าเป็นรายได้สำคัญที่จะนำมาใช้จ่ายเพื่อการของแผ่นดินคงต้องเร่งให้คุณพระสุริยะภักดีกวดขันให้เรียบร้อยส่วนข้อกังวลเรื่องฝิ่นนั้นก็คงต้องดูกันต่อไปเพคะ
2: อาก็เห็นเช่นเดียวกันกับหลานส่วนเรื่องฝาหลังนั้นเพลานี้เรื่องยาปลูกแก้ฝีดาษของหมอปลัดเลแม้ว่าเขาจะทดลองนำหนองฝีวัวฉีดเข้าไปที่แขนของเด็กลูกหลานบรรดามิชนารีแต่ก็ยังไม่สำเร็จแล้วเรื่องของพวกฝรั่งที่จะขอกราบศพพ่อสังเล่าหลานคิดเห็นประการใด
3: หลานไม่ขัดดอกเพคะนึกเสียว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองมาร่วมการประสบ
2: เพลานี้ถึงแม้ยังไม่ได้ประกาศยกเลิกการสัญจรก็เหมือนยกเลิกแล้วนะผู้คนเริ่มสัญจรกันดังเดิมแล้วขืนอยู่แต่ในเรือนก็คงอดตายกัน
3: แต่เรื่องโรคระบาดลดลงแล้วใช่หรือไม่เพคะ
2: ใช่ลดลงแล้วทุกอย่างกำลังกลับมาเป็นเช่นเดิมแล้ว
4: แม่ขำว่าประการใดบ้างพระพุทธเจ้าค่ะ
2: จะว่าเยี่ยงไรคุณขำก็รับไปนะสิ
4: แม่ขำมิได้ว่าอะไรเลยหรือพระพุทธเจ้าค่ะ
2: คงไม่กล้าพูดดอกต่อให้ดีใจเพียงใดก็คงไม่กล้าพูดต่อหน้าฉันและพระองค์หญิงมันน่าเกลียด
4: พระพุทธเจ้าค่ะ

0: เวลานี้ผู้คนสัญจรไปมาได้แล้วข้าว่าข้าจะกลับไปเล่นตามหัวเมืองเหมือนเดิม
1: แต่หลวงท่านให้เราเล่นอยู่ตรงนี้นะพ่อครู
0: อยู่นี่มันก็อดตายสิวะข้าไม่อยู่ดอก
1: แล้วเหตุใดเราจึงไม่ไปเล่นที่ตลาดท้ายสนมล่ะมีแต่คนรอดูพ่อขวัญต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพ่อขวัญน่ะแต่งเป็นนางละครแล้วงามซะยิ่งกว่าผู้หญิงอีก
0: มันก็ต้องชมว่าเล่นดีสิวะจะมาชมพ่อขวัญว่างามกว่าผู้หญิงได้เยี่ยงไร
1: เล่นดีก็เล่นดีจ้ะ
0: เสด็จ
2: ทำตัวตามสบายเถิดดีใจเหลือเกินที่ได้เจอพ่อครูทองคำที่นี
0: ่พระพุทธเจ้าค่ะเสด็จมาถึงที่นี่มีการอันใดหรือพระพุทธเจ้าค่ะ
2: ฉันอยากให้ครูทองคำและคณะอยู่ที่นี่กันก่อนจนกว่าจะจบการพระศพของพระองค์ชาย
0: พระองค์จะโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้า
2: ฉันอยากให้มีละครนอกเล่นในการพระศพด้วย3คืนพ่อครูเล่น3เรื่องเลยนะในการพระศพมีมหรสพหลายอย่างแต่ฉันก็อยากให้มีมหรสพชาวบ้านด้วย
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอสนองงานตามรับสั่งพระองค์ชายพระพุทธเจ้าค่ะ
2: เล่นให้สุดฝีมือเลยนะคิดเสียว่าพ่อสั่งกำลังดูเราทุกคนเล่นอยู
0: ่ข้าพระพุทธเจ้าจะทำให้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าค่ะแต่ขณะที่ฝึกซ้อม

0: ข้าพระพุทธเจ้าจักใคร่ขอไปเล่นที่ตลาดท้ายสนมด้วยจักได้หรือไม่พระพุทธเจ้าข้า
1: เพลานี้ผู้คนเริ่มสัญจรกันตามปกติแล้วหากครูท

0: แต่หากพระองค์หญิงจะเมตตาอาตมาจะขอเข้าไปลาพระองค์ชายก่อนวันพระราชพิธี
1: สำหรับพระอาจารย์แล้วฉันอนุญาตเจ้าค่ะให้ฝรั่งไปได้เหตุใดพระอาจารย์จะไปไม่ได้แล้วเจ้าค่ะ
0: มีหมายหรือยังถวายพระเพลิงเมื่อใด
1: วันศุกร์เดือน4แรม2ค่ำจะเชิญพระศพออกสู่พระเมนมหรสพสมโภชสามวันสามคืนหลังจากนั้นจะพระราชทานเพลิงในวันอาทิตย์เดือน4แรม4ค่ำเจ้าค่ะ
0: พระองค์หญิงทรงพักผ่อนบ้างนะหาไม่จะทรงพระประชวรไป
1: เสร็จการพระศพแล้วฉันคงจะได้พักผ่อนเต็มที่หมายว่าจะให้แม่สุวรรณอ่านกลอนพระอภัยมณีให้ฟังเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่งต่อเลยนะเจ้าคะฉันรออ่านเพลานี้หากพระอาจารย์ต้องการสิ่งใดก็ขอให้บอกฉันรับปากกับพ่อสั่งเอาไว้แล้วว่าจะอุปถัมภ์พระอาจารย์ต่อฉันก็จะทำอย่างที่รับปากเอาไว้เจ้าค่ะ

0: แม่สุดพอก่อนเถิดข้าเห็นแม่สุดนั่งตรงนี้นานแล้วนะ
1: ข้าแต่งเสร็จแล้วตั้งใจว่าจะเอาไปให้คุณสุวรรณตรวจดู
2: แม่ขำลองช่วยข้าอ่านหน่อย

0: ไพเราะมากแต่หากจะเอาไปให้คุณสุวรรณช่วยดูคงต้องเป็นวันพรุ่งจะเหมาะกว่าเพลานี้แม่สุดควรเข้านอนได้แล้วเดี๋ยวจะไม่สบายข้าเป็นห่วง
1: ไม่เคยคิดรักผู้ใดได้เพียงนี้ทั้งชีวีปรีเปรมเกษมสารสัมผัสพิงอิงแอบเจ้าเยาวมานตลอดกาลทั้งหัวใจให้เจ้าเอ๋ย

บ่อนหลวงได้รับอนุญาตตามกฎมณ์เทียนบานแล้วใครจะเข้าไปเล่นก็ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในบ่อนมีทั้งเจ้านายและขุนนางมากมายเข้าไปเล่นพนันบ่อนนี้แบ่งอัดเข้าคลังทุกเดือนมีคนเก็บอัดส่งเข้าคลังหลวงและผู้ที่ดูแลบ่อนก็มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัฒนาสมบัติท่านขุนกับคุณพี่

0: าคุ้นเคยกันดีแม่แก้วอย่าคิดมากเลยนะ
1: แล้วจะให้เอาฝิ่นที่เหลือมาขายที่นี่นะหรือกันข้ารีบกลับดีกว่าจะรีบไปบอกท่านเจ้าสัว
0: แล้วแม่แก้วไม่อยากรู้เลยหรือว่าใครได้รับสัมปทานบ่อนนี
1: ้ใครข้ารู้จักด้วยหรือ

0: น้ำชาเจ้าค่ะหม่อมแก้ว
1: อย่าเรียกข้าว่าหม่อมเลยข้าทิ้งคำนั้นไปตั้งแต่ย่างเท้าออกจากพระตำหนักใหญ่ของพระองค์ชายแล้ว
0: เป็นเพราะพระองค์ท่านสิ้นหรือ
1: ไม่ใช่ดอกทรงไล่ข้าตั้งแต่ยังไม่สิ้นหากไม่ถูกพระองค์ชายทรงขับไล่ออกพ้นตำหนักชีวิตข้าก็คงไม่เป็นเช่นนี้ดอก
0: แล้วไล่ด้วยเหตุอันใดเล่า
2: บอกไปเถิดแม่แก้วคับแค้นใจอันใดอย่าเก็บไว้เลย
1: ข้าตำหนิหม่อมห้ามเล่นเพื่อนสองคนพระองค์ชายก็ทรงโกรธข้าเป็นฟืนเป็นไฟทรงเห็นหม่อมสองคนนั้นดีกว่าข้าทั้งที่เพลานั้นพวกมันเป็นเพียงข้ารับใช้ในพระตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงวิราช
3: เฮ้มันคุ้นๆอยู่นะหม่อมห้ามเล่นเพื่อน
2: จะเป็นใครไปได้เล่าก็หม่อมขำกับหม่อมสุดศัตรูของเราจากวังหน้าอย่างไรเล่าแม่สอน
3: นึกว่าใคร
0: ในเมื่อเรามีศัตรูคนเดียวกันเราก็เป็นพวกเดียวกัน
2: ท่านขุน
0: นี่แม่แก้วเจ้าค่ะท่านขุนแม่แก้วเคยเป็นหม่อมห้ามของพระองค์เจ้าสัง
4: แล้วมาเล่นพนันหรือว่ากะไร
2: แม่แก้วเป็นเมียเจ้าสัวเหลียงเจ้าค่ะ
4: ถ้าเช่นนั้นมาที่นี่เนี่ยก็ต้องมีข่าวสำคัญของเจ้าสัวน่ะสิ
1: เจ้าค่ะ
2: ก็เรื่องขายฝิ่นที่เหลืออยู่ของเจ้าสัวเหลียงให้กับบ่อนของท่านขุนนะเจ้าค่ะ
4: เรื่องแค่นี้นึกว่าเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงนะแม่แก้วไปบอกเจ้าสัวว่าฝิ่นมีเท่าไหร่เอามาให้หมดทั้งฉันจะจัดการให้เองผู้ใหญ่ฝั่งฉันน่ะดูแลทุกคนอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วง

0: ฉันลานะเจ้าคะท่านขุน
1: แน่ใจแล้วหรือท่านขุนเรื่องขายฝิ่นในบ่อนของเรา
2: ทำอย่างกับไม่เคยไอ้กลีนมันก็เอามาขายอยู่เนืองๆแต่ที่ฉันกุ้มใจก็เรื่องที่เจ้าสัวเนี่ยให้ฉันกำจัดคุณพระเจนอภิบาลกับพวกเนี่ยสิ
1: คุณพระเป็นคนดีฉันเคยรู้จักครั้งยังเป็นหม่อมห้ามอยู่ที่วังหน้าร
2: างทีการนี้แม่สอนคงจะช่วยฉันได้นะสิ
1: ท่านขุนหมายความว่าอะไร
3: ลมเรื่องจะฆ่าพระเจนอภิบาลเสียเถอะเจ้าค่ะคุณพระกับพวกเป็นผู้ที่ภักดีต่อแผ่นดินและยอมตายเพื่อแผ่นดินได้หากคุณพระถูกฆ่าเจ้าสัวกับพวกคงหามีแผ่นดินอยู่ไม
4: ่รู้จักมันดีเกียวนะเป็นอะไรกันมันลึก
3: มิใช่เช่นนั้นนะเจ้าค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์ชายยังไม่สิ้นคุณพระไปที่ตำหนักบ่อยๆรับใช้พระองค์ชายทุกอย่างฉันถึงรู้ว่าคุณพระเป็นคนเช่นไรเลิกขายฝิ่น

0: เราหาอัดด้วยวิธีอื่นเถอะนะเจ้าคะหากเจ้าสัวเป็นกระไรไปฉันไม่อยากตกพุ่มไม้มีผัวใหม่ก็ถูกประณามหยามเหยียดว่าเป็นผู้หญิงซ้ำสามจะไปทางใดก็สู้ตาใครไม่ได้ฉันรักเจ้าสัวนะเจ้าคะ
1: หรือก็รู้ว่าอัดหลวงที่ได้จากภาษีปลาเค็มที่หัวเมืองปากใต้มันมิได้มากมายกระไรนักว่าได้เพียงส่วนเดียวด้วยซ้ำอีก3ส่วนว่าต้องแบ่งให้กับขุนนางและก็เจ้านายที่ช่วยให้อุปมูลได้เรือนหลังนี้ข้าวของประดามีก็ล้วนมาจากการค้าฝิ่นทั้งสิ้นไม่ใช่อัดหลวงที่ได้จากภาษีอากร
0: จะให้ฉันช่วยกะไรก็บอกมาเถอะเจ้าค่ะถึงฉันเป็นเพียงหม่อมห้ามของโรงชายแต่ก็ยังพอมีพวกพ้องให้ไหว้วานอยู่บ้าง
1: หาทางกำจัดคนที่มันขวางทางไว้ดีกว่าถึงอย่างไรก็คงเลิกขายฝิ่นพี่ได้ดอก

0: ที่อามาพบหลานวันนี้เพราะอาหวั่นใจเรื่องการผสมพ่อสั่งที่ทุ่งพะเมร
1: คนร้ายจะฉวยโอกาสก่อเหตุร้ายในยามที่ทุกคนมารวมตัวกันที่ทุ่งพะเมรหรือไปคะ
2: เสร็จการพระศพนี้แล้วข้าจะกลับไปเป็นละครเร่เหมือนเดิม
3: แต่ข้าไม่อยากไป
4: หม่อมฉันสองคนรักกันเพคะและก็ไม่ได้ทำผิดต่อผู้ใดเหตุใดถึงต้องผิดกฎบนเทียนบาทด้วยเล่าเพคะ

0: ดูผลงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไพรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
1: 一皿から新しい一皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอไปดูเดี๋ยวจะ
2: ไปชิม
3: อร่อยมากเล
4: ยทั้งทอดผม
5: ชื่อสิผม
1: ชื่อสิเรียนรู
6: ้ไปกัน
7: อันนี้ครับ
1: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
8: ในรายการซามูไรเทโร่ซามูไรรถไถทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
9: よろしくお願いします
10: สิบสามตุลาคมนี้เติมเต็มวันหยุดด้วยเรื่องราวดีๆที่ดูได้ทั้งครอบครัว7นาฬิกาสนุกกับการ์ตูนชอนแกะซ่าจอมซนและการผจญภัยในภารกิจพิทักษ์ฉลาม8นาฬิกาศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันใหม่วาไรตี้9นาฬิกาบทพิสูจน์ความรักภายใต้ความไม่เท่าเทียมละครมอมเป็ดสวรรค์10นาฬิกา5นาทีออกเดินทางสู่ธรรมชาติอันน่าทึ่งสารคดีประการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขา11นาฬิกา5นาทีสัมผัสเสน่ห์ผู้คนย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเติมรสชาติแห่งความสุขสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดเวิร์ค 13 นาฬิกา 30 นาทีสะท้อนภูมิปัญญาในการทำเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา 14 นาฬิกา 5 นาทีไขข้อสงสัยของคำว่าเมืองโบราณสังคมสนุกคิด 14 นาฬิกา 30 นาทีก้าวก่อนเพื่อให้คนอื่นก้าวตามหัวแถว 15 นาฬิกา 5 นาทีเจาะลึกกระบวนการทำกะปิแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทียิ่งติดหวานยิ่งทำร้ายโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

0: วัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอพร้อมข่าวหลากหลายมากสำหรับวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
0: ปาร์คกวินภพพันธุเรศครับหน้าจอไทย PBS แล้วนะฮะฝากด้วยตอนนี้ไลฟ์อยู่คุณผู้ชมฮะที่เพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็ไทย PBS ด้วยนะครับรวมไปถึงฝาก TikTok นะฮะไทยบันเทิงไทย PBS นะครับคุณผู้ชมเข้าไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเห็นความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็บันเทิงแล้วก็หลากหลายรายการที่ทีมไทยบันเทิงเราทำด้วยนอกจากไทยบันเทิง
1: คุ
0: ณฝากด้วยนะฮะป๊อปดีโคดนะฮะ
1: คิดพื้นที่ขายของนะคะ
0: ใช้พื้นที่ขายของเมื่อวานอีกหนึ่งเทปเพราะเมื่อวานมีประกวดมิสเตอร์กอลบอลไปรอบพรีลิมไปแล้วปาเพิ่งสัมภาษณ์ราชาราชันไปดูว่าชีวิตที่พลิกผันของตัวแทนไทยที่ตอนนี้เขาบอกกำลังมีกระแสประเด็นดราม่าเยอะของน้องแต่ไปดูว่าจริงๆวิธีคิดเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาเป็นยังไงป๊อปดีโคตรดูได้เซิร์ชใน YouTube ได้เลยฮะ
1: อยากรู้ว่าน้องพร้อมไหมส่งกำลังใจนะคะแต่ตอนนี้เมื่อกี้พูดเรื่องของหนุ่มๆไปแล้วมาพูดถึงพลังหญิงกันบ้างเพราะว่าถ้าพูดถึงนะหนังในตำนานอีกเรื่องเนาะที่เป็นบทประพันธ์ที่เคยทำแบบลงจอมาแล้วแล้วน่ากลัวมากเพราะค่ำคืนนึงค่ะที่เราพร้อมจะต้องรับตะขาบสู่ทายาท
0: พี่กิ๊ฟลองทำท่าอ้าปากใครตะขาบสิท่าในตำนาน
1: คุณอ้าปากรับสิ
0: กลัวเลยล่ะ
1: กลัวเลยล่ะคือต้องบอกว่าในภาพจำน่ะกิ๊ฟจำรุ่นของพี่ชมัยพร
0: พี่เหมียว
1: พี่เหมียวชมัยพรตอนนั้นน่ะเรายังเป็นเด็กแต่เรารู้สึกว่าทำไมมันน่ากลัวได้ขนาดนี
0: ้ปากจำภาพพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย
1: ์แรงมากจะบอกว่าเธอเกิดช้าเหรอ
0: แล้วตอนนั้นมีพี่เอมี่กลิ่นปทุมเล่นด้วยจำได้
1: อะแต่ว่าล่าสุดหลายคนก็ตื่นเต้นเพราะว่าใหม่ดาวิกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำให้ลืมคุณยายวรนาถแบบที่เคยเป็นมาที่สำคัญป้าแบบใดหน้าตึงและสวยมากยังคงเรียกป้ากันแบบนี้เพราะว่าเป็นคุณยายวรนาถนะคะคราวนี้ค่ะเรื่องนี้ที่น่าสนใจอย่างที่กิ๊บกับปาร์คพูดไปว่าดาราผู้หญิงในแต่ละยุคเนี่ยมีบทบาทมากๆนะ
0: จริงๆอีกคนนึงคือมีพี่เบนซ์พรชิตาด้วยที่เคยเล่นคุณยายวรนาถใช่ไหม
1: แล้วก็ในเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันคนที่กลับมาสู่ผลงานการแสดงอีกครั้งนึงก็คือคุณจุ๋ยวรัฐยาทั้งที่ตอนแรกบอกว่าอุ๊ยไม่อยากจะเล่นเอ๊ะแต่ทำไมบทมันโดนจังเลยเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะคะว่าทำไมกระแสเรื่องนี้ยังเป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดค่ะจะเปิดตัวให้อลังการก็ต้องมากับตะขาบยักษ์ขนาดนี้นะคะก็คือช่วงคอใช่ไหมปาร์ค
0: ช่วงคออันนั้นคือ
1: เครื่องประดับ
0: แต่ถ้าซูมใกล้ๆเดี๋ยวจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนฟิลแบบนี่ขาตะขาบ
1: อุ้ยแต่ว่าเมื่อกี้กิ๊บเห็นภาพต้นฉบับจริงๆเขาจะเป็นตะขาบเกาะที่ตาเลยอ่ะเป็นแบบอุ้ยแอบหลอนนะคะอันนี้ฉลองวันเกิดอายุ800ปีของคุณยายเขาว่าที่เห็นนี่คือคุณยายวรนาถนะคะอายุก็แค่ตัวเลขเพราะว่าคุณยายโซเปรี้ยวมากนะคะแต่แค่พริบตาเดียวเท่านั้นค่ะนี่ใหม่ดาวิกาสับร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเสิร์ฟลุคสุดแกลมของคุณยายมาอีกชุดหนึ่งให้รู้ว่านี่แค่น้ำจิ้มนะคะใครอยากเจอตะขาบและฉากคายตะขาบในตำนานรอไปดูได้เลยทายาทอสูรค่ะเวอร์ชั่น2026ก็ขนลุกอยู่นะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเล่าเรื่องแบบปัจจุบันด้วยว่าผู้หญิงยุคนี้มีพลังแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะไอเดียมาจากพี่ต้งบรรจงนั่นแหละนะก็มาร่วมตีความแล้วก็ถ่ายทอดอีกครั้งนึงซึ่งพอพี่ต้งเล่าเนี่ยตอนแรกอ่ะโอ้ตายแล้วคายตะขาบกันแล้วคือหลายคนบอกว่าไม่ได้พร้อมจะแสดงในช่วงนี
0: ้
1: แต่พอคุยกับพี่โต้งแล้วเห็นบทแล้วแบบเฮ้ยเปลี่ยนใจได้ไหมอ่ะคือมันน่าสนใจมากแล้วก็ที่สำคัญทำไมทุกคนอยากร่วมงานกับพี่โต้งนะรู้สึกไหม
0: ทุกคนเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่นักแสดงหลายคนบอกว่าเท่าที่ปาเคยได้ยินพี่โต้งบรรจงก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่ขมก้องเกตก็เป็นหนึ่งในน
1: ั้
0: นแต่อย่างของพี่โต้งเนี่ยพี่โต้งบอกเลยเคยคุยกันในป๊อปดีโคดเหมือนกันตีความใหม
1: ่ทั้งหมด
0: เพราะว่าก่อนนี้เราคุ้นกับเวอร์ชันละครพ
1: ี่
0: ต้องบอกพี่ต้องเคยอ่านเป็นหนังสือด้วยนะ
1: จ้ะ
0: พอมาเป็นเวอร์ชันนี้อุ๊ยถ้าทำเป็นภาพยนตร์ทำไงดีให้มันไม่ซ้ำแต่ยังมีภาพจำที่คนคุ้น
1: ใช่โดยเฉพาะพี่น้องสินใจเขาบอกว่าอุ๊ยตีความใหม่แบบนี้ฉีกทุกกรอบเลยไม่เล่นไม่ได้นะคะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2544นะคะแล้วก็มีคุณจุ๋ยวรัฐยาด้วยทุ่มสุดตัวคือคุณจุ๋ยอย่างที่กิ๊บบอกไปตอนแรกเนี่ยจะรอลูกโตก่อนแล้วค่อยรับเล่นสรุปคุณพ่อพูดกับลูกๆเชียร์แม่เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลย
0: ทั้งที่
1: ใช่ไหมต้องถูกโกนหัวด้วยแล้วก็เก็บเป็นความลับมาหลายเดือนมากว่าที่โกนหัวเพราะเรื่องนี้แล้วใส่วิกไปไหนมาไหนคือไม่ได้บอกใครนะแล้วลูกถามเลยแม่ทำไมแม่หล่อจัง
0: จำได้
1: ใช่ไหมเพราะภาพล่าสุดคือโอ้โหพี่จุ๋ยเท่มากแล้วหน้าแล้วโคลงศีรษะนู่นนี่นั่นซึ่งอีกหนึ่งความยากที่ดาราเขาไม่รับเล่นกันนะคุณผู้ชมเพราะการรับบทแม่ชีอ่ะเขาหน้าสด ดาราคนอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากรับเล่นเท่าไหร่เขาต้องมีรองพงรองพื้นแต่พี่จุ๋ยคือดูแลหน้าทุกอย่างเพื่อเตรียมสำหรับการเป็นแม่ชีที่หน้าสดแบบนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูเพราะว่าจริงๆเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยถือว่ามีพลังมากๆเลยนะคะนี่คุณยายโบกมือ
2: ค่อยนะลงไม่เอานะ
3: ก็รับบทบาทเป็นแม่ชีแสงบุญที่พี่โต้งเขาก็อยากให้เป็นแม่ชีเท่ๆแม่ชีเท่ๆที่เป็นผู้ปรับของน้องใหม่จุ๋ยเนี่ยอาจจะไม่ได้มาคุกคลีในความเป็นครอบครัวของเขาแต่ออกมาก็คือได้ฟาดฟันกับคนนี้ตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วอะค่ะคือการได้ปะทะคารมกับน้องใหม่มันสนุกมากเลยอะการได้บีบคอกันเลยมันสนุกมากเลย
4: หนูกลัวมากหนูกลัวพี่จุ๋ยเจ็บมากแตกต่างมากแตกต่างเลยเพราะว่าโอเคบทที่ได้รับด้วยก็คือคนละตัวอยู่แล้วแล้วก็เรื่องราวหรือว่าเหมือนถูกจับแต่งตัวใหม่อะค่ะแต่งตัวใหม่ในแฟชั่นในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องราวหรือความคิดความรู้สึกเนี่ยมันลึกลงไปกว่านั้นเขาตีความลึกลงไปกว่านั้นมีความเป็นมนุษย์มาก

0: ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วนกชอบคำที่พี่โต้งพูดบอกว่าทุกคนอาจจะมีความเป็นปีศาจอยู่ในตัวซึ่งมันนึกออกสำหรับนักแสดงอะไร
1: สนุกมากค่ะสนุกมากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ท้าทายมากๆเพราะว่ามันได้เล่นอะไรที่ไม่เคยเล่นมาก่อนหลายอย่างมากๆเลยค่ะต่อให้ใหม่จะเป็นผีทุกเรื่องแต่เรื่องนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะก็เหมือนแบบคุณยายมาเพื่อทําให้ทุกคนดึงด้านบางด้านของแต่ละคนออกมาเพราะยายรู้หมดว่าอะไรมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ผมรู้สึกอยากตีความคุณยายให้เป็นพศนี้ครับแล้วก็สิ่งที่อยากทํามากๆก็คือนอกจากคาแรคเตอร์คุณยายวาน่าแล้วก็คือซีนคาตาขาบคือแรกสุดเราเห็นอยากเห็นคุณยายเวอร์ชันนี้ว่าถ้าเราตีความแบบเปรี้ยวๆไปเลยเนี่ยภาพแรกที่เห็นคือคุณยายนุ่งบิกินี่แล้วก็แบบมีความคิดแบบหัวสมัยใหม่มากๆเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วอันที่2คือซีนคายตะขาบซึ่งมันเป็นอะไรที่ไอคอนิกมากๆแล้วก็โดนทํามาแล้ว3ครั้งใช่มั้ยฮะเราก็รู้สึกว่าถ้าทําในแบบของเรามันต้องแบบน่าจดจําไปอีกแบบนึงอย่างครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะน่าจะเป็นหนังที่รวมพลังดาราคับข้างได้มากๆแล้วก็รวมยอดฝีมือได้ครับ
3: ก็ไม่ใช่แค่ลุคของคุณยายวรนาที่เปลี่ยนไปเยอะนะคะก็มีความกบฏมากขึ้นคือเขาวางเป้าหมายว่าจะพาหนังเรื่องนี้ไปไกลระดับโลกด้วยพี่ต้งเองเขาก็แทรกเรื่องจิตวิทยาประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเข้าไปเพราะว่าอย่างที่บอกจะโกอินเตอร์ได้มันต้องหาจุดร่ว
4: ม
3: ของคนดูที่ทั่วโลกเก็ตก็คือเรื่องของครอบครัวนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะได้ผลเพราะใหม่บอกแล้วใหม่เล่นปุ๊บตุยปั๊บเป็นผีทุกเรื่องผีใช้ได้ค่ะ
4: ผีใช้ได้ค่ะอันนั้นคือผีสิงอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นหรือก่อนหน้านี้กับพี่ต้องบรรจงที่เคยเล่นแล้วก็หนังเราแซวกันหนังพันล้านพิมมาพระขนงอันนั้นก็เป็นเวอร์ชั่นของการตีความใหม่ของตำนานแม่นาคพระขนงเหมือนกัน
3: ใหม่ต้องห้อยหัวด้วย เป็นผีห้อยหัวด้วยแต่รอบนี้บอกเลยว่าจะเป็นผีที่เฟียสมากๆนะคะน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ก็คือเธอก็ไปเทศกาลระดับโลกแบบฉ่ำเหมือนกันล่าสุดก็ไปโผล่อยู่ที่ปารีสแฟชั่นวีคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าหนังตอนนี้มันก็เหมือนได้ขนไปโปรโมทด้วยนะคะผลลัพธ์ค่อนข้างดีค่ะอย่างที่ไปโตรอนโตน้องปาร์คคุณผู้ชมต่างชาติชอบประทับใจ
4: เขาบอกว่าสิ่งที่ต่างชาติว้าวมากคือเขาบอกสตอรี่ดูเข้าใจง่ายต่อเป็นตำนานแบบไทยๆนะพี่ต้องตีความใหม่จนต่างชาติเข้าใจง่ายกับสองเขาบอกสิ่งที่ต่างชาติว้าวมากที่สุดอันนี้จากปากใหม่ดาวิกาเล่าเองต่างชาติบอกว่าคุณชาติคุณยาวรนาเนี่ยแฟชั่นนิสต้ามากเสื้อเธอเลิศต่างชาติอดจึ้งนะคุณยาวรนาออกมาเสื้อเธอจึ้งซึ่งใหม่บอกอันนี้พี่ต้องกับทีมต้องยกเครดิตให้พี่ต้องบรรจงกับทีมคอสตูมด้วยที่ดีไซน์ออกมา
3: ผีแบบใดโดดเด่นมากนะคะซึ่งตอนนี้คุณยายวรนาก็จะเหนื่อยหน่อยก็มีการเดินสายไปอีก4เทศกาลภาพยนตร์นะคะมีปูซานมีลอนดอนมีสเปนแล้วก็มีเพื่อนบ้านเราจาการ์ตาเดี๋ยวรอติดตามนะคะกระแสน่าจะดีมากๆด้วยส่วนตัวหนังเองรู้สึกว่าน่าจะได้ดูกันประมาณเดือนพฤศจิกายน
4: กลางเดือน
3: อู้แต่กระแสมาแบบหลายเดือนมากเนาะก่อนหน้านี้ด้วย
4: เขาเป็นกระแสมาตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้ที่ GDH ประกาศว่าแบบเฮ้ยพี่ต้องบรรจงจะจับคุณยายวรนาแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าพี่ต้องบรรจงจะใช้คุณยายวรนาทุกเวอร์ชันเล่นหมดคือถ้าเราย้อนไปตอนนั้นมีพี่เหมียวชมัยพรใช่มั้ยฮะพี่นกสินใจพี่เบนซ์พรชิตาแล้วก็ภาพโปสเตอร์แรกที่ปล่อยมาเป็นใหม่ดาวิกาแต่เคยถามพี่ต้องบรรจงละ
3: จ้ะ
4: คิวแต่ละท่านต้องสู้ฮกจริงๆคิวยากมากๆสุดท้ายมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน่อย
3: คือจริงๆเกือบได้เห็นทุกเวอร์ชัน
4: เราน่าจะได้เห็นเกือบทุกเวอร์ชันอ่ะในเรื่องนี้แต่มาตีความใหม่ใช่คิวไม่ได้แล้วในบทเดิมบทใหม่อ่ะยังไงเดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะเห็นนักแสดงหลายคนนะมีทั้งไทยวงบาสมีมาร์คพาคินด้วย
3: ก็คือน้องๆรุ่นใหม่ก็เยอะด้วยค่ะ
4: ใบปอนี่เคยร่วมงานกับพี่โต้งเธอกับฉันกับฉันที่พี่โต้งเป็นโปรดิวเซอร์ของพี่วันแวววันคงวิวัฒน์ด้วยนะ
3: จ้ะ
4: อ่ะยังอยู่ในแวดวงของคอนเทนต์คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้พี่กิ๊ฟแวะไปภาพยนตร์ปาร์คแวะพาไปกองถ่ายซีรีส์กองถ่ายละครกันบ้างไปดูกองถ่ายของพิธาสถาพรณวิไลโรจน์หน่อยช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาอย่างที่เราติดตามข่าวนะสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมขังน้ำสูงมากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าเฝ้าระวังอีกสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ
3: จะถ่ายทำยังไง
4: จะทำยังไงต่อฝนมาพายุเข้าทั้งภาคอีสานไล่มาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้ช่วงหลังจากนี้ต้องระวังอีกแต่ช่วงของพิธาเนี่ยเขาบอกว่าโหเจอน้ำเจอฝนอย่างนี้กองถ่ายกระทบหนักบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องแบบทีมงานลุยน้ำมาไม่ได้บางเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องเลื่อนเหมือนกันครับ
5: บ้านใหญ่มากๆแล้วมันเก็บเสียงก็ไม่ค่อยรู้สึกสรุปว่าสุดท้ายเลิกกองไอ้ถนนหน้าบ้านอ่ะมันท่วมขึ้นมาแบบประมาณนี้รถเล็กออกไม่ได้อ่ะคือแบบฮะตัวลงมันคืออะไรแล้วครั้งนั้นนึกว่าแบบนึกว่ามันเป็นแถวโซนนั้นโซนเดียวแต่ที่ไหนปรากฏว่ามันเป็นทั่วไปหมดเลยอ่ะใช่ก็เลิกกองสี่ทุ่มอ่ะก็แทบจะออกกันไม่ได้อ่ะคือแบบรถเล็กก็แบบว่าแทบจะลอยน้ำเหมือนกันนะของสาม
4: นี่เดี๋ยวต้องบอกทีมนะฮะเวลาขึ้นชื่อสถาพรหน้าวิไลโรจน์ตำแหน่งข้างล่างต้องเปลี่ยนจากผู้กำกับซีรีส์เป็นผู้ประสบภัย ต้องเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ให้พิธานะเพราะเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วผู้ประสบภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับพิธาสถาพรหน้าวิไลโรจน์นะฮะที่เดินทางไปถ่ายทำซีรีส์วายเรื่องใหม่คุณผู้ชมเกมรักนายศัตรูในโลเคชั่นบ้านย่านคลอง3โอ้โหจังหวัดปทุมธานี
3: อ้วม
4: เลยพี่กิฟต์คนแถวพื้นที่
3: ใช
4: ่ใช่ไหมล่ะ
3: คือตอนนี้ไม่ได้ย้อนกลับไปแถวเลยฟิวเจอร์พาร์คลังสิตลงไปเลยอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าบางทีเนี่ยพอฝนตกแป๊บๆเนี่ยน้ำขึ้นเลยปะแถวมหาวิทยาลัยกรุงเทพเราเนี่ยคือ
4: น้ำเยอะ
3: มอเตอร์ไซค์ดับคาตาเลย
4: น้ำมันเยอะจริงๆอย่างพี่ถ่าเขาก็โพสต์ใน Facebook เหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้พากองถ่ายอ่ะลุยงานแบบไม่มีเบรกแต่สุดท้ายคุณผู้ชมฮะเขาเจออุปสรรคเป็นระลอกเมื่อทีมไฟบางส่วนสำคัญนะเดี๋ยวหน้านักแสดงมืดทำยังไง
3: มาไม่ได้หรอ
4: มาไม่ได้เขาบอกว่าเดินทางออกจากตั้งแต่ที่พักไม่ได้เลยเนื่องจากน้ำท่วมเป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันนะฮะเขาบอกถึงขั้นสุดท้ายกลายเป็นว่าเจ้าของบริษัทต้องลงมาคุมงานเองด้วยก็เป็นอีกความลำบากของผู้จัดของผู้กำกับซีรีส์คนทำงานเหมือนกันนะครับระหว่างทางเขาบอกว่ายังคงพบเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเป็นหลายแห่งเหมือนกันทีมงานหลายคนเขาก็ช่วยกันคุณผู้ชมฮะคนละไม้คนละมือเพื่อให้การถ่ายทำยังเดินหน้าต่อได้ขณะนี้พี่ถาอัปเดตนะฮะบอกว่ายังมีคิวถ่ายทำอีกประมาณ 4-5 คิวที่ตอนนี้ตัดสินใจเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์น้ำก็อาจจะยังไม่ได้ค่อยดีมากนักนะครับส่วนผลงานซีรีส์ตองกีมานางผู้เอาชนะต่อชะตาชีวิตที่ร่วมผลิตกับไทย PBS นะฮะอุ้ยฟีดแบคดีมีข่าวเปิดตัวไปหลายคนลุ้นใหญ่ใครเป็นตองกีมายังไม่บอกนะฮะขณะนี้เปิดกล้องถ่ายทำไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ก็ได้รับผลกระทบจากฝนเหมือนกันแม้สถานการณ์จะไม่ได้หนักเท่ากับการถ่ายทำซีรีส์วายที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทีมงานก็วางคิวกลับมาถ่ายทำอีกครั้งประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนโดยโลเคชั่นส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะแล้วก็พระนครศรีอยุธยาด้วยงานนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าน้ำจะลดทันกำหนดถ่ายทำหรือไม่เราก็ภาวนาอยากให้ลดนะเพราะว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนนะครับซึ่งพิธาก็บอกว่าการทำงานในช่วงฤดูฝนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยฮะคือทีมงานต้องติดตามสภาพอากาศแล้วก็พยากรณ์ฝนอย่างใกล้ชิดรวมถึงหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงนะฮะเพราะว่าสภาพอากาศในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วแบบเดาทางไม่ถูกพี่ถาบอกว่าก็ส่วนหนึ่งภัยโลกร้อนนี่แหละ
5: หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันพบเห็นเนี่ยมันอาจจะมาจากฝีมือของเนี่ยคนเราเนี่ยแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างและอาคารนู่นนี่นั่นไปกั้นทิศทางน้ำต่างๆนานานู่นนี่นั่นประสบกับสภาวะต่างๆของโลกเราด้วยอ่ะมันประกอบกันทำให้วันนี้เนี่ยเราประสบอะไรที่มันโหดโหดเนาะโหดโหดอย่างวันเนี้ยวันนี้หรือเมื่อวานหรือวันก่อนอะไรเงี้ยโอ้โหทำไมแบบฝนมันตกมาโหดมากฟ้าก็โหดมากเรามีความรู้สึกแบบอะไรมันโหดจริงๆนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนเรายังมีความรู้สึกว่าโอเคอ่ะฝนตกก็ตกเรายังนั่งดูสายฝนเราเดี๋ยวนี้นั่งดูสายฝนฮะโอ้โหมีฟ้ามีอะไรต่ออะไรเข้ามาประกอบที่แบบมันแปลกๆไปมันเปลี่ยนไป
4: สำหรับซีรีส์เกมรักนายศัตรูถือเป็นอีกหนึ่งผลงานการกำกับของพิธาสถาพรนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวมานั่งแท่นกำกับซีรีส์วายแบบเต็มตัวด้วยหลังจากก่อนหน้านี้เคยลองทำซีรีส์วายแนวตั้งมาแล้วด้วยนะครับงานนี้ก็เรียกว่าต้องเติมพลังกันหน่อยนะฮะเพราะว่านักแสดงหลายคนเป็นหน้าใหม่ในวงการก็ต้องใช้ทั้งพลังและก็บูสต์เอเนอร์จีในการทำงานสูงมากพิธาบอกนะฮะส่วนการขยับมาจับตลาดซีรีส์วายแล้วก็ประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมอย่างเต็มตัวเนี่ยพิธาบอกว่าเป็นโอกาสได้ลองทำอะไรใหม่ๆก็เป็นหนึ่งในผลงานที่มีแพชชั่นอยากจะทำนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนจำได้เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเรา
3: เนี่ยฉากเนี้ยฉากในตำนาน
4: เรายังมีการรื้อปล่อยฉันใจสลาย
3: เพราะว่า
4: หม่อมเป็ดสวรรค
3: ์เรารีลันอยู่
4: เรารีลันอยู่ก่อนเข้าได้บันเทิงเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จะทอเรื่องของความรักแล้วก็ความหลากหลายเหมือนกันนะ
3: เพราะว่าอย่างในเรื่องก็จะมีคู่หลากหลายเนาะมีทั้งหญิงๆชายๆด้วยซึ่งพิธาเองเขาเล่าคุณผู้ชม ว่าหลังจากนี้มีแต่ละครพีเรียดใช่ไหมหาที่ถ่ายทำยากมากโดยเฉพาะปาร์คถ้าย้อนกลับไปยุคราชสมัยอะไรต่อมีอะไรเพราะอะไรสิ่งก่อสร้างมันไม่ได้เยอะมันจะเป็นท้องไร่ท้องนาแต่เดี๋ยวนี้ขนาดไปหาถ่ายต่างจังหวัดอ่ะก็ยังถ่ายติดตึกไงคือชีวิตมันยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเรียกว่าตั้งแต่เป็นมาตั้งแต่พระเอกน้องใหม่จนปัจจุบันเป็นผู้ประสบภัยแล้วเนี่ย การทำงานกับโลกร้อนเนี่ย มันเปลี่ยนเยอะเหมือนกันพิธาบอกว่ากองถ่ายลำบากจำได้ไหมแต่ก่อนเวลาเราไปบุกกองละครทำข่าวอ่ะหน้าร้อนหรือถ่ายในป่ามันไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไปเนี่ยหน้าร้อนคือแบบร้อนจนแบบดารา
4: ม
3: มือนึงถือพัดลมมือนึงถึงพัดรองพื้นไหลเยิ้มแล้วอ่ะคือมันร้อนขนาดนั้นแล้ว
4: แล้วหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆนะฝุ่น PM 2.5 ที่เรามองว่าอุ๊ยสุขภาพปอดสุขภาพปอดถามว่ากระทบกองถ่ายมั้ยไม่ได้กระทบแค่เรื่องปอดนะฮะ
3: ค่ะ
4: เขาบอกบางกองอ่ะถ้าถ่ายแล้วไม่ต้องเห็นสภาพอากาศเต็มๆอ่ะคุณผู้ชมคึ้ม
3: นึกว่าหมอกควัน
4: ทำยังไงถ้างั้นก็ถ่ายไม่ได้อยู่ดีเพราะบางทีแบบโอ้โหสภาพอากาศมันไม่เป็นใจมันมีผลกับเรื่องของการเล่าเรื่องดำเนินเรื่องเหมือนกัน
3: อ่ะสิ่งแวดล้อมช่วยกันดูแลนิดๆหน่อยๆเราช่วยกันนะคุณผู้ชมมันน่าจะดีขึ้นนะคะอ่ะไปเรื่องอาหารการกินบ้างจะได้ไม่เครียดจนเกินไปถ้าเราเครียดของหวานน้ำตาลต้องมาเติมนิดนึงนะคะทานเบาๆแต่พอดีเพราะถ้าพูดถึงจากโปรตุเกสของหวานเนี่ยนะทองหยิบทองหยอดฝอยทองต้องเข้าแล้วนะรวมไปถึงที่เราชอบมากกู
4: ด
3: ี
4: จีนอร่อย
3: ชอบนะคะแต่ว่าวันนี้แนะนำอีกอย่างหนึ่งเขาบอกรูปร่างคล้ายๆทาร์ตไข่นะคะเกชาดัสแต่กิ๊บกับปาร์คเนี่ยไม่ได้ชิมเลยยังไม่รู้เลยว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะไม่ได้พูดอะไรถึงน้องพิมพ์เนาะที่บอกทำไมไม่ได้ชิมนะคะติดตามจากน้องวานิตาค่ะอิ่มมนรสค่ะ

0: เห็นแค่แป้งสีเหลืองทองฉ่ำเนยก็ว่าน่ากินแล้วแต่ถ้าได้กลิ่นหอมตอนเพิ่งออกจากเตาอบใหม่ๆรับรองว่ายิ่งชวนหิวเพราะขนมเกชาดัตมีทั้งเนยชีสและกลิ่นวานิลาส่วนรสชาติก็หวานนุ่มหน้าตาคล้ายทาร์ตไข่แต่ส่วนผสมและวิธีทำต่างกันโดยขนมเกชาดัตจะแบ่งขั้นตอนการทำเป็น2ส่วนส่วนแรกคือตัวทาร์ตที่จะใช้แป้งอเนกประสงค์ผสมกับน้ำเปล่าน้ำตาลและเกลือตามด้วยไข่กับเนยที่ตีให้เข้ากันแล้วค่อยๆนวดแป้งให้เป็นก้อนเนื้อเหนียวนุ่มก่อนแช่ตู้เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงส่วนตัวไส้ใช้ไข่ไก่เฉพาะไข่แดงประมาณ4ฟองใส่เครื่องตีกับน้ำตาลนมข้นจืดและวานิลาหลังจากนั้นก็ทาเนยที่ถ้วยก่อนแบ่งแป้งที่แช่เย็นไว้เป็นก้อนเล็กๆแล้วกดแป้งให้แบนติดถ้วยจะทำเลยขอบถ้วยออกมานิดหน่อยก็ได้เพราะแป้งสามารถหดได้อีกแต่สำคัญคือต้องทำให้แป้งบางที่สุดเสร็จแล้วตักตัวไส้หยอดลงไปใส่ชีสโรยหน้าก็พร้อมเข้าเตาอบใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีจนแป้งเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองแซมหน้าไหม้นิด
1: ตัวทาร์ตอะถ้าเราใส่เนยมากไปน้ำมากไปมันก็จะมันจะไม่หนืดอะเนาะเวลาปั้นเราต้องหนืดนิดนึงอะค่ะต้องทำใหม่สดทุกวันเนาะเพราะว่าแป้งที่เราใช้ผสมเนี่ยถ้าเราค้างคืนมันจะเสียเลยนะเพราะว่าส่วนผสมมันจะมีน้ำตาลกับไข่ไอ้น้ำตาลกับไข่ถ้าเราผสมแล้วเราไม่ได้อบให้มันสุกอะมันจะเสียเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรผสมแป้งเอาไว้เพื่อทำวันพรุ่งนี้หรืออะไรเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ว่าเสน่ห์มันคือทำใหม่สดอ่ะมันก็เลยอร่อย
0: ขนมเกชาดัตสูตรนี้เป็นสูตรที่พี่ปิ่นทองวงสกุลประธานชุมชนกุดีจีนรับต่อมาจากกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมแล้วพัฒนาสูตรต่อร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อให้ได้ขนมเกชาดัตสูตรที่ใกล้เคียงต้นฉบับจากโปรตุเกสมากที่สุดเพราะขนมเกชาดัตหรือชื่อเต็มว่าเกชาดัตเดโกอิมบรามีต้นกำเนิดมาจากแคว้นโกอิมบราประเทศโปรตุเกสและในสมัยที่ชาวโปรตุเกสเดินทางเข้ามาทำสัมพันธไมตรีกับไทยก็พาขนมเกชาดัตมาด้วยใช้เวลาร่วมปีในการพัฒนาสูตรให้เข้ากับวัตถุดิบที่มีในไทยและปรับลดน้ำตาลลงให้มีหวานเกินไปจนในที่สุดก็ได้ขนมเกชาดัตที่ชุมชนกุดีจีนกำลังผลักดันขึ้นมาเป็นขนมของชุมชนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นถิ่นฐานของชาวโปรตุเกสในไทยโดยมีการพาขนมเกชาดัตไปออกร้านสาธิตตามงานต่างๆ

0: ช่นงานเสน่ห์ชุมชนธนบุรีที่6ชุมชนย่านฝั่งทนคือกุดีจีนวัดประยูนกุดีขาววัดปุกผารามวัดกัลยาและโรงครามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารฝั่งทน
1: พอเขามากรมศาสนามาบอกเราว่าพี่ปิดเรามาทำตัวนี้ไหมเราจะมารื้อฟื้นแล้วก็จะได้เป็นขนมของเราเองเลยในชุมชนด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยสนใจแล้วก็ทำมาต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นปีกว่าๆเนาะเรายังไม่นานเท่าไหร่ค่ะเรามีเพจชุมชนอะเวลาเราจะทำขนมตัวนี้เราก็ลงเพจให้คนรู้ว่าเราจะทำวันไหนอะไรคนก็ติดตามนะคะก็มีคนชอบเยอะเหมือนกันค่ะ
2: เราก็มองเห็นว่าในชุมชนนะครับมีอาหารหลายๆอย่างที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำได้แบบว่าชำนาญมากเราเลยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วยถ่ายทอดทำให้องค์ความรู้เหล่านี้ครับจากที่เขาศึกษามาเป็นงานวิจัยกลายมาเป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถสืบทอดไปให้คนอื่นได้แล้วก็ที่สำคัญคือจะช่วยต่อยอดให้คนทั่วไปครับได้มีอาชีพมีความรู้เราก็เลยอยากจะจัดกิจกรรมเพื่อทำให้คนเนี่ยเข้ามาถึงชุมชนมากขึ้นได้เรียนรู้การทำอาหารจากชุมชนครับ
0: ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับขนมเกชาดัตอีกอย่างว่าอาจเป็นขนมที่เป็นต้นกำเนิดของขนมบ้าบิ่นด้วยเกิดจากการหาวัตถุดิบหลักอย่างชีสไม่ได้เลยประยุกต์ใช้มะพร้าวทึนทึกขูดฝอยผสมกะทิแทนกลายเป็นขนมบ้าบิ่นที่คนไทยคุ้นเคยแต่สำหรับเกชาดัตยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายจึงเป็นความตั้งใจของชุมชนกุดีจีนในการฟื้นฟูขนมหวานพื้นเมืองโปรตุเกสให้เป็นที่รู้จักอีกครั้งวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
3: ไม่เสียใจที่ไม่ได้กินไม่เป็นไรนะเผื่อเมนูหน้าน้องพิมพ์ให้กินต่อนะครับ ส่วนตอนนี้บันเทิงต่างประเทศคุณผู้ชมฮะดีลใหญ่สะเทือนวงการภาพยนตร์วงการฮอลลีวูดไม่รู้เป็นยังไงต่อบ้างต้องให้พี่หวายเป็นคนเล่าแล้วล่ะ
4: ค่ะก่อนหน้านี้มันก็มีความกังวลนะว่าค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยระดับผู้ผลิตสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่มันจะมีการควบรวมกันก็จะเป็นการผูกขาดคอนเทนต์เป็นการผูกขาดเรื่องความบันเทิงหรือเปล่าแต่ว่าในที่สุดนะคะดีลที่หลายๆคนจับตาก็เกิดขึ้นในที่สุดแล้วหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มายาวนานเคาะแล้วนะคะว่า Paramount Skydance ค่ะสามารถปิดดีลซื้อกิจการของ Warner Brothers Discovery นะคะทำให้2ยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงมาอยู่ภายใต้บริษัทชื่อเดียวกันที่มีชื่อว่า Skydance ค่ะเรียกว่าเป็นการรวมกันครั้งประวัติศาสตร์ของวงการฮอลลีวูดพูดคำนี้ไม่เกินจริงนะคะหลังจาก Paramount Skydance ค่ะปิดดีลซื้อ Warner Brothers Discovery อย่างเป็นทางการโดยประเมินมูลค่ากิจการไว้ที่ 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทำให้ค่ายหนังและแฟรนไชส์ดังจำนวนมากค่ะมาอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันมีอะไรบ้างค่ะเริ่มตั้งแต่ Mission Impossible นะคะ Harry Potter ก็มาด้วยรวมถึง DC Studios ไปจนถึงเครือข่ายโทรทัศน์และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็น CBS, CNN, Paramount Plus แล้วก็ HBO Max กลายเป็นอาณาจักรบันเทิงที่ครอบคลุมทั้งภาพยนตร์ซีรีส์สตรีมมิ่งแล้วก็วงการข่าวค่ะโดยหนึ่งในแผนหลังการควบรวมคือการรวมบริการสตรีมมิ่งของบริษัทให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวในอนาคตนะคะขณะเดียวกันภายใต้ข้อตกลงยุติคดีต่อต้านการผูกขาด Skydance ต้องนำภาพยนตร์เข้าฉายในสหรัฐอย่างน้อยปีละ30เรื่องในช่วง2ปีแรกก่อนจะเพิ่มเป็น32เรื่องต่อปีในอีก3ปีถัดไปโดยในแต่ละปียังต้องมีภาพยนตร์อิสระอย่างน้อย4เรื่องด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามการที่2ค่ายใหญ่กลายมาอยู่ภายใต้เจ้าของเดียวกันก็ทำให้คนในอุตสาหกรรมบางส่วนกังวลว่าอำนาจในการตัดสินใจว่าหนังเรื่องใดจะได้สร้างอาจกระจุกตัวอยู่กับผู้เล่นน้อยรายลงค่ะแล้วก็ส่งผลต่อโอกาสของผู้สร้างอิสระในระยะยาวด้วยขณะที่ Skydance ตั้งเป้าลดต้นทุนและสร้างประสิทธิภาพจากการควบรวมอย่างน้อย 6,000 ล้านดอลลาร์ภายใน3ปีนะคะซึ่งก็ต้องจับตาด้วยว่าการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่นี้เนี่ยจะส่งผลต่อตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมฮอลลีวูดมากน้อยเพียงใดค่ะนอกจากในแง่มุมของคนทำงานซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะคะอีกหลายสิ่งที่หลายคนจับตาก็คือวิธีการสร้างคอนเทนต์ต่อไปเพราะว่าแน่นอนแหละการได้แฟรนไชส์ดังอย่าง Mission Impossible มาอยู่ในมือของผู้ผลิตเจ้าใหม่มันจะส่งผลอย่างไรต่อการเลือกตัวนักแสดงเส้นเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้น

0: กับเจมส์บอนด์ด้วยเหมือนกันที่มีการเปลี่ยนมือผู้ถือลิขสิทธิ์รายใหม่ด้วยค่ะ
1: ก็เป็นดาบสองคมเนาะเรื่องที่ดังอยู่แล้วแบบนี้ต้องจับตานะขอบคุณวายค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับพรุ่งนี้แล้วสารคดีชุดใหม่ของเรานะคะจาริกในรอยรถเราจะเชื่อมโยงค่ะอาหารและมิติความเชื่อในมุมต่างๆไปดูตัวอย่างกันก่อนค่ะ
2: ตามที่ในนัดหมายก็จะตีไว้ว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะมาเลี้ยงดูเนาะ
3: ชื่อแปลกครับอันดับแรกคือชื่อมันแปลกคนเขาก็เลยสั่งกันเยอะแล้วก็แต่เขาก็ถามก่อนว่ายำไก่ผิวยามันคืออะไรอะไรเงี้ยเป็นเมนูที่ผมเห็นมันแต่เด็กนะครับ
4: นี่คืออาหารที่เป็นอาหารพิธีกรรมไม่ใช่อาหารทั่วไปเพราะฉะนั้นการกินยำไก่ผีปู่ย่าเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างความระลึกรับรู้ถึงนะครับบรรพบุรุษไกลๆ
5: จาริกในรอยรถรุ่งอรุณแห่งรอยรถวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ 14:05 นทางไทย PBS
1: สารคดีของเราค่ะจาริกในรอยรถพรุ่งนี้แล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ 14:05 นาทีวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้แล้วก็พร้อมกับรับชมสารคดีชุดร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษกลับมารีรันออกอากาศต่อเนื่องกันเลยแล้วหลังจบสารคดี2ชุดนี้ก็ต่อด้วยสารพันลั่นทุ่ง
6: บางเขตอุ๊ยพูดเหมือนเปิดตัวในรายการสารพันลั่นทุ่งเลยนะฮะ เพราะว่าพรุ่งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขตจะพาไปทำความสนิทสนมชิดเชื้อกับสองหนุ่มที่เขาสนิทกันมากอยู่แล้วใครจะไปเชื่อว่าสนิทกันทั้งในบทบาทของความเป็นศิลปินนักร้องและตอนนี้อีกหนึ่งบทบาทก็คือบทบาทของความเป็นคุณพ่อด้วยก็คือพี่แจ็คธนพลและก็เสเบนรุ่งสว่างซึ่งเป็นทายาทของอาเสรีรุ่งสว่างครับ

0: ชุดยังเป็นฝาแฝดคุณผู้ชมคิดดูฮะว่าสนิทกันแค่ไหนไม่ได้แค่ชุดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้สังเกตไปถึงรองเท้าเพราะรองเท้าเขาก็มาแบบเดียวกันหมดเป๊ะเลยเรื่องอายุก็เลยไม่เกี่ยวนะฮะรอบนี้พี่แจ็คธนพลพาน้องชายสุดแสบเสเบนรุ่งสว่างมาด้วยเจอทั้งพี่เบนเจอทั้งพี่แจ็คบอกเลยว่าโอ้โหงานนี้สนุกแน่นอนคุณผู้ชมฮะส่วนหนึ่งสนิทกันเพราะว่าพี่แจ็คบอกว่าเอ็นดูเสเบนมาตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะเห็นตอนตั้งแต่สมัยยังเล่นดนตรีกลางคืนนะฮะจนได้มาเจอบ่อยเข้าก็ถูกชะตานะครับร้องเพลงข้ามวันข้ามคืนด้วยกันมาแล้วตอนงานวันเกิดนะครับงานนี้สนิทเลยแถมปล่อยวิชาให้น้องแบบไม่มีกักด้วยนะฮะ
1: จริงๆเราไม่ได้บอกว่าเราเหมือนพ่อหรือว่าเราเหมือนพี่แจ
2: ็
1: คแต่คนที่ฟังเขาก็
2: เขาบอกมา
1: จะพูดกันเอง
3: เขาไม่พูดกันเอง
1: อย่างที่ผมไปเงาเสียงพี่แจ็คก็ผมไม่ได้อยากไป
3: มันรู้ไงว่ามันไม่ได้เหมือนไง
1: แล้วเขาก็
3: คือแก้วเสียงมันไม่ได้เหมือนกัน
1: เขาคือทางรายการ
3: เขาบอกว่าคนเขาบอกว่าเอ้ยไลฟ์สดด้วยกันน่ะร้องคล้ายๆกันเลย
1: ใช่
3: แต่เขาไม่รู้ว่าแก้วเสียงกับช่องไฟอ่ะมันคนละอย่าง
1: ครับ
3: แก้วเสียงก็คือเนื้อเสียงอ่ะเขาจะเหมือนพ่อเขาแต่ช่องไฟที่หายใจที่เอื้อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะได้จากผมไป
4: นี่แหละค่ะจะบอกเลยว่าซื้อกันสุดๆรอติดตามได้ในสารพันร้านคุ้มบางเขนพรุ่งนี้บ่าย 3 โมงนะคะวันนี้เรา2 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทองโลกว้าง9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลก
1: สุดยอดของความอร่อยว้าวรสชาติจัดเต็มเมื่อเราเห็นคุณค่าการใช้ผักเหมือนที่เลือกใช้เนื้อสัตว์เมนูยอดนิยมสุดคลาสสิกแต่อัดแน่นไปด้วยของดีๆผมท้าให้คุณลองทำดูครับไม่มีทางไม่ชอบเป็นเมนูผักที่สุดยอดเลยจริง
0: ๆเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3ชมสดออนไลน์

0: www.thaipbs.or.th/live17 กันยายนที่ผ่านมาโดนัลด์ทัสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์เตือนว่ารัสเซียอาจใช้โดรนหรือจรวดโจมตีประเทศยุโรปที่สนับสนุนยูเครนเพียง6วันถัดมากองทัพโปแลนด์ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารรัสเซียรุ่น MI-8 บินจากแคว้นคาลินินกราดล้ำเข้ามาในน่านฟ้าโปแลนด์ประมาณ42วินาทีเหตุการณ์นี้เพิ่มความตึงเครียดตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของนาโต้และหากเกิดสงครามในยุโรปจุดที่ถือว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงและเปราะบางมากที่สุดของนาโต้คือจุดที่เรียกว่าช่องสุวากิหรือส้นเท้าอะคิลิสของนาโต้ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่9ตุลาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะคุณจอมกับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาสถานการณ์น้ำปราจีนบุรีฉะเชิงเทราดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังลุ่มน้ำบางปะกงด้านภาคใต้เตรียมรับฝนตกหนัก 9-12 ตุลาคมนี้ภาคท่องเที่ยวค้านเก็บภาษีออกนอกประเทศ1,000 บาทหวั่นได้ไม่คุ้มเสียซ้ำเติมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฝ่ายค้านยกเว้นกล้าทำยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีของภูมิใจไทยปลายเดือนตุลาคมนี้อนุทินไม่หวั่นพร้อมแจงทุกข้อกล่าวหาทรัมป์ประกาศไม่โจมตีอิหร่านก่อนถึงวันเลือกตั้งกลางเทอมขณะที่รถบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนกลับถึงสหรัฐแล้วคุณผู้ชมเรายังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกอยู่นะคะล่าสุดก็ไปกระทบต่ออาหารเจในปีนี้เนื่องจากว่าราคาผักบางชนิดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นผู้ประกอบการอาหารเจบางส่วนเขาก็ยังไม่ตัดสินใจนะคะว่าจะปรับราคาขายไหมเพราะกลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าจะได้รับผลกระทบค่ะพ่อค้าแม่ค้าอาหารเจในตลาดใต้หรือว่าตลาดเทศบาล1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเร่งเตรียมวัตถุดิบทำอาหารเจขายในช่วงเทศกาลกินเจวันที่10-18ตุลาคมนี้แต่จะเริ่มขายกันตั้งแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันล้างท้องค่ะแม่ค้าขายอาหารเจเต้าหู้ทอดเผือกทอดบอกว่าตอนนี้วัตถุดิบปรับราคาขึ้นหลายอย่างเผือกเนี่ยเมื่อก่อนกิโลนึง35 บาทตอนนี้กลายเป็นกิโลกรัมละ70-80 บาทแล้วถั่วถุงละ63 บาทผักชีเดิมกิโลกรัมละ40 บาทตอนนี้70 บาทค่ะแต่ว่าช่วงเทศกาลกินเจปีนี้จะยังไม่ปรับราคาแม้ว่าจะได้กำไรลดลงแล้วก็หวังว่าราคาต้นทุนจะปรับลงในช่วงสถานการณ์ปกติค่ะ
2: เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายขายได้พอขาย
3: แล้วเป็นยังไง
2: ผักชีก็ขึ้นนะผักชีทุกทีปกติซื้อโล40ตอนนี้70ผักชีไทยก็เท่าตัวเท่านั้นนะ

0: าตัวทั้งนั้นน่ะแต่เดี๋ยวมันก็ลดนะเผือกแต่เราก็ไม่รู้มันจะลดหรือเปล่าเพราะมันน้ำท่วมด้วยไง
1: ทางด้านของแม่ค้าขายก๋วยจั๊บเจและข้าวเจก็ยอมรับว่าปีนี้กำหนดราคายากค่ะเพราะว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นมากโดยเฉพาะผักที่มีราคาแพงก็ต้องคุยกันในบ้านว่าจะขายกันเท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยขายถุงละ35บาท3ถุง100แต่ปีนี้ผักแพงมากจากการสังเกตก็พบว่าช่วงเทศกาลกินเจมักจะเจอปัญหาน้ำท่วมสวนผักกันทุกปีผักก็แพงอยู่แล้วทางร้านก็อาจจะขายราคาเดิมแล้วเอารายได้ไปเฉลี่ยกับอย่างอื่นเพื่อไม่ให้กระทบต่อลูกค้าค่ะ
2: วัตถุดิบขึ้นค่ะผักแพงขึ้นนิดนึงค่ะผักแพงขึ้นนิดนึงค่ะเรายังนะเดี๋ยวเรากำลังคิดกันว่าคำนวณกันว่าเราจะต้องขายเท่าไหร่เพราะปีที่แล้วปีก่อนๆเราขายถุงละ35 3ถุง100อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปีเนี้ยเห็นข่าวไหมว่าผักมันแพงมากมันขึ้นแพงมากก็ยังคุยกันอยู่ว่าเราจะปรับราคายังไงเราอาจจะขายราคาเดิมหรือขายราคาขึ้นอีกเรายังไม่รู้เดี๋ยวเราต้องรู้จากต้นทุนวัตถุดิบที่เราซื้อมาว่ามันขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนแม่ค้าผักในตลาดก็บอกว่าราคาต้นทุนผักเปลี่ยนแปลงเกือบทุกวันค่ะทั้งขึ้นทั้งลงอย่างแตงกวาเนี่ยราคาเคยขึ้นสูงสุดจากกิโลกรัมละ200บาทก็กลายเป็น320บาทแต่ว่าตอนนี้ลดลงมาเหลือกิโลกรัมละ270บาทมะเขือเปราะเดิมกิโลกรัมละ100กว่าบาทตอนนี้ก็200กว่าบาทแล้วพริกแดงก็ปรับขึ้นราคาด้วยค่ะเมื่อก่อนกิโลกรัมละ50ถึง70บาทก็กลายเป็น80บาทแต่แม่ค้าผักรายย่อยเขาก็ยังคงต้องขายผักชุกชนิดราคาเดิมก็คือเริ่มต้นกรัมละ10บาทก็กระทบต่อแม่ค้าขายผักอย่างเลี่ยงไม่ได้ค่ะส่วนที่ตลาดสดบ่อนไก่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ผักสดหลายชนิดยังคงราคาสูงกว่าปกติประมาณ10ถึง20บาทต่อกิโลกรัมหลังจากพื้นที่เพาะปลูกหลายแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงผักบางชนิดต้องรับมาจากจังหวัดอื่นอย่างไปรับมาจากเชียงใหม่จากจังหวัดตากบางส่วนก็นำเข้าจากประเทศจีนทำให้มีต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นประกอบกับใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจซึ่งก็มีความต้องการซื้อผักและวัตถุดิบทำอาหารเจเพิ่มขึ้นอยู่แล้วด้วยค่ะ
3: ตรวจสอบสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีนะคะน้ำเนี่ยบางจุดก็ลดลงไปแล้วอย่างที่กำบินบุรีแต่ปัญหาที่เจอก็คือไปเจอจระเข้หลายตัวอยู่ใกล้บ้านค่ะชาวบ้านก็เลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ปัญหาด้วยเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับอันตรายนะคะและล่าสุดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอบ้านสร้างคนใหม่แล้วติดตามกับคุณรัตนกรโตบัตรรายงานสดจากปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนกรเชิญค่ะ
4: คุณพิมพิมลคุณจิรัชตาคุณผู้ชมครับปัญหาหลังจากที่น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและชาวบ้านต้องเจอตอนนี้ก็คือมีทั้งนี่คือต้องบอกว่ามีจำนวนมากเลยนะครับโดยเฉพาะที่บ้านสร้างคุณผู้ชมตรงไหนที่มีน้ำนิ่งเนี่ยนะครับชาวบ้านบอกว่ามีเยอะไปหมดจนบางคนนี่คือกลัวไม่กล้าที่จะเดินลุยน้ำครับส่วนที่กบินบุรีหลังน้ำลดก็เจอจระเข้โผล่อีกหลายตัวชาวบ้านนะครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดำเนินการนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะได้รับความเดือดร้อนครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพน้ำท่วมนะครับในตำบลบางพวงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับจะเห็นได้นะครับว่าน้ำยังคงท่วมสูงเป็นวงกว้างครับชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อครับเมื่อน้ำท่วมปลาก็หายไปกับน้ำครับชาวบ้านส่วนหนึ่งต้องอพยพมาอาศัยอยู่ที่ศาลาวัดเป็นที่พักพิงครับบางคนนะครับตั้งแต่น้ำท่วมยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจบ้านได้เพราะน้ำไหลแรงและท่วมสูงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยครับบางพวงถือว่าเป็นอีกจุดนะครับที่ลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับรับน้ำจากทุ่งและก็แม่น้ำปราจีนบุรีการเดินทางเข้าไปในชุมชนคุณผู้ชมครับค่อนข้างลำบากมากระดับน้ำยังท่วมถนนนะครับบางจุดท่วมสูงจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยระหว่างทีมข่าวนะครับเดินทางไปที่บางพวงคุณผู้ชมครับเราพบรถบรรทุก10ล้อพลิกคว่ำจมน้ำอยู่ข้างทางครับคาดว่าอาจไม่ชำนาญเส้นทางเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้นะครับเมื่อขับไปเนี่ยจากถนน4เลนเนี่ยจะบีบเหลือแค่2เลนเท่านั้นครับนายอำนาจวิลาวันสสจังหวัดปราจีนบุรีได้นำของใช้จำเป็นไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับบอกว่าอำเภอบ้านสร้างยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่รอรับความช่วยเหลือและได้รับความเดือดร้อนครับซึ่งบางจุดเนี่ยการเข้าไปช่วยเนี่ยยากลำบากครับเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าไปลึกถนนเนี่ยมีขนาดเล็กครับทำให้บางจุดที่น้ำท่วมสูงไม่สามารถเข้าไปได้ครับ
5: ของเนี่ยเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะขนใส่เรือเนี่ยไปให้ตามบ้านที่อยู่ที่คนที่อยู่ในบ้านเนี่ย ก็เราจะทำเป็นอาหารสดไปให้นะครับการประกอบอาหารก็จะมีศูนย์มีที่ประกอบอาหารแล้วก็เอาไปแจกจ่ายอยู่ด้านหลังโคอยู่ด้าน

0: ของชาวบ้านประมาณ10เมตรครับเมื่อพบความเคลื่อนไหวนะครับจระเข้ได้หนีลงไปในบ่อนะครับไปลอยคออยู่ในแอ่งน้ำตำรวจเนี่ยได้ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงไป1นัดครับก่อนที่จะใช้ไม้พยายามค้นหาจระเข้โดยรอบแต่ก็ไม่พบนะครับนอกจากนี้ยังได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ด้วยครับว่าพบจระเข้ในพื้นที่เนี่ยนะครับอีกหลายตัวเลยครับโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่12บอกว่าลูกบ้านเนี่ยแจ้งว่าพบจระเข้บริเวณหลังบ้านและริมถนนนะครับประมาณ4ตัวแล้วนะครับจึงประสานทางด้านของประมงอำเภอและตำรวจให้ช่วยตรวจสอบเพื่อหาแนวทางจับจระเข้ออกนอกพื้นที่เพราะว่าเขาเกรงนะครับว่าชาวบ้านจะได้รับอันตรายเนื่องจากว่าในพื้นที่ตอนนี้น้ำยังท่วมขังอยู่ครับ
1: ประมาณ16นาฬิกาเนาะประมาณ16นาฬิกาพอดีเด็กเขาจะมาขุดเหยื่อก็เลยมาเจอนอนอยู่ค่ะเด็กก็เลยไปแจ้งทางผู้ใหญ่ก็ได้แจ้งทางประมงนะคะว่ามีจระเข้อยู่หลังบ้านนะคะทีนี้ทางประมงก็ให้แจ้งทางตำรวจอีกทีนึงว่าให้มาดูแลให้มาจับอ่ะค่ะ
0: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการคุณผู้ชมครับหนึ่งในคำสั่งดังกล่าวก็คือนายอำเภอบ้านสร้างคนเก่าครับนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะครับให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีครับเพราะมีคำสั่งนะครับให้นายนฤทธิ์ปานกวงณอยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจีนบุรีแทนครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับนายนฤทธิ์ได้เดินทางมารายงานตัวต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแล้วนะครับยืนยันครับว่าพร้อมทำงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมครับ
2: เดี๋ยวผมก็จะลงไปดูพื้นที่นะครับแล้วก็จะไปดูว่าจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายอะไรต่างๆเพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากทุกภัยให้เร็วที่สุดครับก็ขออนุญาตจะรีบลงไปแล้วก็ศึกษาพื้นที่แล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดครับผม
0: คุณผู้ชมครับส่วนในตัวเมืองปราจีนบุรีตอนนี้ยังมีหลายจุดที่น้ำยังท่วมอยู่นะครับบางหมู่บ้านน้ำก็ยังท่วมสูงครับและก็ด้วยระยะเวลาที่น้ำท่วมค่อนข้างนานนะครับส่งผลให้พอน้ำนิ่งเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับวันนี้ทางด้านของจังหวัดนะครับก็จะเร่งดำเนินการพยายามที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ของชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าไปในบ้านทำความสะอาดบ้านได้และก็ป้องกันน้ำเน่าในพื้นที่ด้วยครับ
3: ขอบคุณคุณรัตนกรนะคะ
4: ขอบคุณค่ะที่นนทบุรีก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะมีการประกาศให้พื้นที่ชุมชนริมน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะหมู่ที่10ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดค่ะจุดนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากกันทุกปีนะคะไปติดตามกับคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณรายงานสดมาจากมัสยิดท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีคุณอุษาคะ
5: ค่ะคุณจิรัชตาคุณพิมพิมลคะสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะชาวบ้านอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมมา12วันแล้วนะคะจากปริมาณน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็การปล่อยน้ำลงมาและที่สำคัญเลยก็คือระดับน้ำฝนนั่นเองนะคะตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าพร้อมรับมือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะสถานการณ์ระดับน้ำเช้านี้นะคะอยู่ในเกณฑ์สีแดงค่ะจากภาวะวิกฤตชาวบ้านต้องยกของขึ้นที่สูงหรือว่าอยู่ชั้น2ของบ้านค่ะจากปัญหาน้ำท่วมทุกปีชาวบ้านที่นี่ก็สะท้อนว่าเมื่อเป็นคนริมน้ำก็ต้องปรับตัวอยู่ให้ได้ค่ะแต่ต้องคอยฟังประกาศแล้วก็ข่าวสารว่าจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและจะมีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่ค่ะ
6: เราต้องปรับตัวเองแบบว่าอยู่แบบตามปกตินะเพราะว่าธรรมชาติทั้งมัน
7: แล้วกังวลไหมว่าเอ้ยเขาจะปล่อยน้ำมาเพิ่มหรือว่าฝนจะตกเพ
6: ิ่
7: ม
6: ก็มีบ้างครับมีบ้างเขาจะเพิ่มบางทีบางวันเนี่ยเขาจะบอกเหตุการณ์แบบว่าขึ้นมา 2,000 2,900 2,500 ลดลง 2,500 อยู่ตามปกติที่เขาจะแจ้งมา
5: จากการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติค่ะทำให้ชาวบ้านหลายคนได้เก็บข้อมูลแล้วก็ทำเอกสารยื่นขอรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์น้ำท่วม 9,000 บาทแล้วนะคะซึ่งจากการสอบถามบอกว่าหากได้รับเงินมาก็จะไปซ่อมแซมบ้านเรือนแต่หลายคนก็บอกว่าไม่คุ้มค่ะเพราะว่าความเสียหายมากกว่านั้นค่ะ
3: ทำเรื่องขอ

0: ของก็เขาเยียวยาแล้วก็ปีนึงก็9,000นั่นก็ไม่คุ้มหรอกซ่อมมากกว่ามากแล้วก็เหนื่อยไม่คุ้มกันแล้วแต่นี่ทำไงได้ล่ะเราต้องอดทนมิสซูรีมันเขาให้อดทนอดทนอย่างดีเดี๋ยวพระเจ้าเขาให้เอง
1: แล้วก็คือเพราะว่าเราอยู่ริมน
0: ้
1: ำ
0: เราอยู่ริมน้ำ
2: แต่ถ้าได้เงินเยียวยามาคุณพี่จะเอาไปทำอะไร
3: ก็ซ่อมแซมบ้านมันพังก็ต้องซ่อมแซมจะไปทำอะไรนอกจากซ่อมบ้านบ้านมันพังซ่อมเยอะก็ดีกว่าไม่ได้ใช่ป่ะ
4: ส่วนการเดินทางไปทำงานตอนเช้าของคนที่นี่นะคะก็จะมีทั้งเดินลุยน้ำเพื่อไปขึ้นรถค่ะหรือว่าบางส่วนก็จะเรียกเรือโดยสารหางยาวมารับที่ท่าน้ำหน้าบ้านเพื่อไปทำงานสำหรับที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดน้ำท่วมเต็มพื้นที่ค่ะมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน700กว่าหลังคาเรือน800ครอบครัวโดยเฉพาะหมู่10ที่เรายืนรายงานสดอยู่นี้ค่ะมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกว่า 3,000 ชีวิตด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นระดับขึ้นลงนะคะตามเวลาระดับน้ำจะขึ้นอีกครั้งในเวลาประมาณ 17:00 นค่ะขึ้นสูงสุดในเวลาช่วง 1:00 และจะลดลงมาในช่วงเวลา 5:00 หลังจากนั้นระดับน้ำก็จะค้างอยู่ประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะหลังจากมีการประกาศว่าวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะทำให้ชาวบ้านหลายคนบอกว่าเตรียมพร้อมรับมือในครั้งนี้และวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะที่เทศบาลเมืองท่าอิฐประกาศให้ชาวบ้านยื่นเอกสารขอรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งสามารถติดต่อได้นะคะที่เทศบาลเมืองท่าอิฐและจากการที่น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทุกปีค่ะรายการสถานีประชาชนจะหาทางออกเรื่องนี้ในเวลา 14:05 ถึง 16:00 ที่บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะคุณพิมพิมลคุณจิรชตาคะ
5: ขอบคุณคุณอุษาค่ะ
6: ขอบคุณค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานไปสกัดเพลิงซึ่งมีรายงานว่าล่าสุดควบคุมได้อยู่ในวงจำกัดค่ะกลุ่มควันและเปลวไฟพวยพุ่งออกจากอาคารโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกำลังสนับสนุนจากหลายหน่วยงานไประงับเหตุเพื่อควบคุมเพลิงและป้องกันการลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 4:30 หลังจากเทศบาลนครอ้อมน้อยได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มการตรวจสอบพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังจัดเก็บสินค้าจำนวน1หลังและมีกลุ่มควันจำนวนมากอำเภอกระทุ่มแบนประสานเทศบาลนครอ้อมน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงมูลนิธิและอาสาสมัครระดมเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยยังไม่พบการลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่ข้างเคียงแต่ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงและตรวจสอบบริเวณที่มีความร้อนสะสมเป็นการป้องกันการปะทุซ้ำและเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้รวมถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหายมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
7: ใกล้เคียงไม่มี
6: หลังจาก5พรรคฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวม18รัฐมนตรีพร้อมกับตั้งข้อกล่าวหาระบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศและเป็นศัตรูกับระบอบประชาธิปไตยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆเรื่องนี้ค่ะ
8: ค่ะแต่ว่าสำหรับรัฐมนตรีและส.ส.ภูมิใจไทยก็มีทั้งที่น้อมรับการตรวจสอบแล้วบางส่วนก็มีเหมือนกันที่ออกมาสวนกลับเยาะเย้ยบอกว่าเป็นแค่วาทกรรมโวหารหรือไม่เป็นแค่บันเทิงทิปไตยหรือเปล่าท่ามกลางข้อสังเกตว่าศึกซักฟอกครั้งนี้ค่ะส้มฟ้าแดงเขาแท็กทีมส่อนัยยะการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: หลังซักฟอกรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเว้นแต่ว่าจะเปลี่ยนเล็กหรือว่าเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนที่ไม่ใช่แค่ปรับครม.ในแบบปรับเล็กหรือปรับใหญ่เท่านั้นแต่กำลังหมายถึงเปลี่ยนตัวนายกด้วยหรือไม่ค่ะงานนี้ไม่ใช่แค่ฟ้าส้มจับมือกันถล่มน้ำเงินแต่หมายถึงฟ้าส้มแดงด้วยหรือไม่ค่ะนั่นเป็นเพราะว่า5พรรคฝ่ายค้านประชาชนประชาธิปัตย์ไทยรวมพลังไทยพักดีและเสรีรวมไทยร่วมลงชื่อกัน145คนยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญต่อนายโสภณ ซาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อวานนี้จากนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเปิดแถลงยัตติซักฟอก18รัฐมนตรีผ่านข้อกล่าวหาที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่แค่อำนาจในสภาแต่รวมถึงวุฒิสภาและองค์กรอิสระที่เป็นกลไกถ่วงดุลตรวจสอบจึงไม่ไว้วางใจให้ใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินต่อไปค่ะ
1: การอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสวทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้น
0: พรรคฝ่ายค้านแถลงที่รัฐสภาจบนักข่าวที่ทำเนียบก็ขอสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีและนี่ล่ะค่ะท่าทีของนายกอนุทินปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ทั้งที่ซักฟอกครั้งนี้โดนไป18รัฐมนตรีครึ่งหนึ่งของครม.อนุทิน2และเป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดด้วยตั้งแต่อนุทินชาญวีรกุลพิพัฒน์รัชกิจประการทรงศักดิ์ทองศรีไปจนถึงรองนายกเอกนิติธันประภาสสุปจีสุธรรมพันธ์ปกรณ์นินประพันธ์ส่วนรัฐมนตรีว่าการก็จะมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลชัยชนกชิดชอบสุชาติชมกลิ่นพลตำรวจโทรุทธพลเนาวรัตน์สำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักโดนไปทั้ง4คนค่ะณพินทรศรีสรรพางสุภมาศอิสระภักดีพระดอนปริศนานันทกุลสุขสมรวยวันธนียกุลและ3รัฐมนตรีช่วยมีทั้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะมีข้อสังเกตค่ะว่า5พรรคฝ่ายค้านต้องมีส.ส.รวม159คนแต่ชื่อในยติมี145คนเท่ากับว่าหายไป14คนไหมผู้นำฝ่ายค้านชี้แจงค่ะว่าส.ส.บางคนติดภารกิจประชุมรัฐสภาโลกส่วนส.ส.พรรคกล้าทำที่ไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยแกนำบอกแล้วค่ะว่าข้อกล่าวหาไม่ยึดโยงกับงานฝ่ายบริหารแต่ก็มีนัยยะของการโจมตีมติในเรื่องของหัวเลือกส.ว.แต่ก็มีข้อสังเกตอีกค่ะว่าเพื่อไทยมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่าค่ะข้อสังเกตแรกนั่นก็คือเรื่องของระหว่างการแถลงข่าวมีนางมนาพรเจริญศรีส.ส.จังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยมาร่วมนั่งฟังการแถลงทำไมหรือจริงๆแล้วจริงตามกระแสที่ว่าส้มฟ้าแท็กทีมซักฟอกถล่มน้ำเงินมีแดงร่วมทีมอยู่ด้วยผ่านเงื่อนไขต้องไม่มีชื่อรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและตามยติก็ไม่มีจริงๆค่ะมีแต่รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดส่วนอีก9รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยที่ไม่โดนซักฟอกก็เป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ13รัฐมนตรีในข้อกล่าวหาหัวเลือกสว.ตามสำนวนของคณะกรรมการกลางชุดที่26ขณะที่1ใน9รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยมีชื่อนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วที่ถูกกันออกไปจากการซักฟอกครั้งนี้นอกจากสถานะรัฐมนตรีแล้วยังเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคอีกคนหนึ่งด้วยข้อสังเกตจึงมีอยู่ว่าฟ้าส้มแดงเว้นวรรคนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วไว้ทำไมหรือเผื่อเหลือเผื่อขาดทางการเมืองว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยไหมหลังการซักฟอกไหมเปลี่ยนที่ไม่ได้หมายความว่าแค่การปรับครม. รับเล็กหรือปรับใหญ่เปลี่ยนที่อาจหมายถึงเปลี่ยนตัวนายกหรือเปล่าจังหวะนี้มีรายงานค่ะว่าที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยไม่ขยับในทางการเมืองเหตุผลหนึ่งก็คือติดบ่วง

0: คดีและอีกเหตุผลหนึ่งเกรงใจผู้ใหญ่ของนายอนุทินแต่ก็มีคำถามกันอยู่ค่ะว่าจะทนได้สักกี่น้ำประกอบกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าก็ออกมาส่งสัญญาณพร้อมกลับสู่การเมืองแล้วนั่นเท่ากับว่าจังหวะทางการเมืองว่าด้วยปัจจัยการเปลี่ยนมีมากกว่าซักฟอกทางหนึ่งมาจากการตัดสินใจของผู้นำจิตวิญญาณค่ายสีแดงอีกทางมาจากผู้นำจิตวิญญาณของค่ายสีส้มที่รอฟังคำตัดสินคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลเดิมเป็นเกมผสมโรงเปลี่ยนด้วยอาจไม่ใช่แค่วาทกรรมหรือเวอร์หานหรือว่าเพ้อเจ้อตามที่คนในรัฐบาลสวนกลับค่ะ
1: เป็นการกล่าวหาที่แบบเหมือนอ่านแบบเรื่องตลกอ่ะอ่านเรื่องแบบพูดอะไรเพ้อเจ้ออะไรหรือมีศัพท์ที่แบบพยายามเน้นศัพท์บางคําใช้วาทกรรมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือในการอภิปรายผมว่าเขาก็จะทําแบบนี้แหละเอาวาทกรรมแต่ละเรื่องที่เขาให้ป้ายใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยออกมาเผยออกมาขยายความของวาทกรรมแต่ละอันก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองที่มีสีสันแล้วก็เป็นเรื่องของแสงทางด้านการเมืองผมคิดว่าก็มองหน้าออกว่าใครจะอภิปรายบ้างอะครับครับ
0: ว่าด้วยการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะโฆษกคนนี้นี่ก็เคยเป็นเนื้อแท้ของค่ายสีส้มมานะคะวันนี้เข้าข่ายปรามาสกันซะแล้วจากนี้ไปติดตามการซักฟอกค่ะว่าข้อมูลหลักฐานลึกแค่ไหนและแน่นอนว่าถ้ามีน้ำหนักมากเพียงพอการเมืองในสภาย่อมคู่ขนานกับการเมืองนอกสภาที่หมายถึงการเมืองภาคประชาชนก็แล้วกันค่ะอย่างว่าค่ะส้มฟ้าแดงจับมือกันได้ในอดีตอย่างที่เคยเห็นค่ะแดงเหลืองฟ้าก็เคยจับมือกันมาแล้วเรื่องของการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเป็นอีกเรื่องนึงนะคะ
2: ค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมคะอย่างที่คุณสวรักษ์รายงานไป145เสียงยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินกับรัฐมนตรีรวมๆแล้ว18คนพุ่งเป้าไปที่ภูมิใจไทยชูประเด็นหลายเรื่องหัวสวทุจริตสอบท้องถิ่นความผิดพลาดการบริหารประเทศดูแล้วการอภิปรายครั้งนี้จะมีแรงกระเพื่อมต่อรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนท่ามกลางกระแสว่าทางพรรคประชาชนก็มีเรื่องของบันเทิงทิปไตยรวมอยู่ด้วยพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาและท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะลักษณะของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในรอบนี้ค่ะทั้งตัวหัวข้อเหตุผลแล้วก็18รัฐมนตรีที่ปรากฏชื่ออาจารย์พอจะตั้งข้อสังเกตได้อย่างไรบ้างคะ
4: ก็ถือว่าเป็นการยื่นซักฟอกจำนวนผู้ที่ถูกอภิปรายน่าจะมากที่สุดนะครับตั้งแต่มีการอภิปรายไม่วางใจมาปกติเนี่ยยังที่เราเห็นนะครับอภิปรายครม.ทั้งคณะอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นแต่พอจำแนกเป็นรายบุคคลเนี่ยนี่น่าจะมากที่สุดนะครับแล้วก็ในหน้ากระดาษทั้ง8หน้าที่ฝ่ายค้านยื่นไปยังคุณโสภณสารัมประธานรัฐสภาเนี่ยข้อกล่าวหาก็จะมีรายละเอียดแต่ในภาพรวมเนี่ยก็คือเรื่องการทำหน้าที่ไม่สุจริตนะครับมีเกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเล่นพรรคเล่นพวกอะไรต่างๆดังนั้นความน่าสนใจก็อย่างนี้ครับว่ารัฐมนตรีบางท่านเนี่ยหลายคนก็ว่าเอมีเรื่องอะไรนะฮะไม่เคยอยู่ในพื้นที่สปอตไลท์ของความสนใจของข้อมูลข่าวสาร
2: นั่นสิค่ะ
4: อันนี้ก็เป็นความท้าทายของฝ่ายค้านที่ว่าถ้ามีข้อมูลเด็ดนะครับนายกรัฐมนตรีน่ะโดนอยู่แล้วหรือคนที่โดนหลักๆนะฮะประชาดาในพื้นที่มาตลอดนะไม่ว่าคุณชัยชนกคุณสุชาติชมกลิ่นคุณพิพัฒน์ราชกิจประการอันนี้พอเข้าใจได้นะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของเพื่อจะไปขยี้นะครับคนที่กำกับนโยบายของรัฐบาลอย่างคุณเอกนิติหรือคุณสุปจีเงี้ยอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าตัวละครอื่นถ้าคนจะมองแบบฉาบฉวยเอ๊ะบุคคลนี้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่มีหลายคนนะครับที่ถูกก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านตรวจสอบเส้นเรื่องเกี่ยวข้องกับหัวสวหรือเปล่าซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องกันพฤติกรรมการบริหารในหน้าที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าไปเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฝ่ายค้านติดตามเส้นเรื่องบางเรื่องมาได้แต่เนี่ยก็น่าสนใจประเด็นคืออย่างนี้ครับว่าเขาขอไป5วันเพื่อใช้เวลาอภิปรายครั้งนี้ก็ต้องคุยกันต่อรองกัน5วันถ้าได้ครบก็ถือว่าโอเคเขาคิดว่าฝ่ายค้านใช้เวลาเต็มที่ได้นะครับแล้วก็แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยนะฮะดังนั้นถ้าไม่ได้อาจจะเหลือ3วันหรือ4วันก็ตามนะครับ ดังนั้นมันจะต้องเห็นประเด็นเรื่องน้ำหนักทวงเป็นเรื่องละเพราะว่าถือว่าบางที่ผ่านมาการอภิปรายแบบหลายๆคนเนี่ยคุณจิรชาติคุณปิยมวลบางคนเนี่ยนะฮะโดนยื่นซักฟอกแต่ถูกอภิปรายแค่ชั่วโมงเดียวก็มีนะฮะแต่ราคาเดียวกันบางคนโดนแบบ1วันครึ่งเนี่ยในรอบเดียวกันอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นอยู่การที่การจำลำดับความสำคัญสัดส่วนนะคะเดียวกันทำไมเขาวางอย่างนั้นนั่นเท่ากับว่าฝ่ายค้านเองก็คงวางกระจายไปตามยุทธศาสตร์ของการอภิปรายความถนัดความเชี่ยวชาญของการติดตามผลของแต่ละคนของฝ่ายค้านแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละหมุดหมายใช่ไหมอย่างรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยผมก็ยังพอมองว่าท่านไปโดนอะไรแต่เข้าใจว่าก็จะเป็นฝ่ายค้านที่มีคนติดตามการทำหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมเช่นคุณชยพลสะท้อนดีใช่ไหมครับของพรรคประชาชนหรือสสกังฟูจากพรรครวมพลังเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่ากรณีอย่างนี้คือฝ่ายค้านก็คงกระจายเพื่อให้เกิดบทบาทของส่วนอื่นๆของการทำหน้าที่ฝ่ายค้านประเด็นด้านสังคมประเด็นด้านเศรษฐกิจประเด็นด้านการบริหารราชการแผ่นดินหรือการเปิดปูมเส้นเรื่องนะฮะอย่างคุณรังสิมันต์โรมนะฮะที่จะต้องเดี๋ยวเขาจะเรียกว่าใช้คำว่าแฉใช่ไหมฮะว่าเรื่องสแกมเมอร์เรื่องพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือประเด็นในเรื่องความถนัดที่ฝ่ายค้านเขาได้กระจายหัวข้อไปตามส่วนต่างๆแต่ด้านเราก็ต้องดูนะครับว่าน้ำหนักที่เอาล่ะถ้าคุณจิรชาตาคุณพิมพิมลเห็นก็บอกโหกล่าวหานี่แบบเน้นบริพาทน่ะคือรุนแรงเลยล่
2: ะ
4: แต่เข้าใจว่านี่ก็คือเป็นการหยอดนะฮะเรียกสีสันนะให้คนเกิดความติดตามน่าสนใจเพราะการดึงความสนใจของคนเนี่ยซึ่งตอนนี้เราก็เห็นว่าภาวะของการอะไรหลายคนในหลายพื้นที่ในประเทศเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมนะฮะอุทกภัยภัยพิบัติเนี่ยการจะเสพข้อมูลการจำแบ่งพื้นที่ความสนใจการติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นท้าทายฝีไม้ฝีลายมือของฝ่ายค้านละว่าจะสามารถดึงประเด็นที่ประชาชนไม่เคยรู้มาก่อนแต่ถ้ารู้อยู่แล้วหรือไม่มีอะไรใหม่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของทางการเมืองอ่
2: ะ
4: นะครับว่าไม่สามารถดึงประเด็นได้แต่ถ้าทำได้ความยากลำบากก็จะตกไปที่ตัวบุคคลที่ถูกพาดพิงโดยเฉพาะในส่วนรัฐมนตรี
2: ค่ะอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเลยบอกว่าห้วงเวลาที่มันยังมีปัญหาน้ำท่วมกันอยู่ณขณะนี้ที่ประชาชนก็ยังต้องการความช่วยเหลือกันอยู่เป็นส่วนใหญ่ด้วยค่ะห้วงเวลาในการที่จะเลือกวันอภิปรายเป็นช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเหมาะสมไหมเมื่อมาดูเทียบเคียงกับจำนวนของรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ประเด็นหลักๆที่ถ้ามาดูตามรายชื่อกันแล้วก็ต้องยอมรับบอกว่าเหมือนจะให้น้ำหนักไปทางกรณีของการหัวสวกันซะเป็นส่วนมากด้วยนะคะอาจารย
4: ์นั่นแหละครับคือการจัดสรรกันทำแบ่งเวลาเรื่องหัวสวเนี่ยคือแล้วก็คือหลายคนก็คนอยู่ในวงในหรือคนติดตามก็จะทราบข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะใช้เวลาพูดในทางสาธารณะในการถ่ายทอดสดให้คนที่ไม่ได้ติดตามเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นแต่สาสำคัญมากกว่าก็คือการมีประเด็นใหม่ๆที่ว่ารัฐบาลไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยเพราะว่าเรื่องหัวสวหรือการลุกขึ้นชี้แจงเนี่ยผมว่าเขาคงต้องอธิบายไปตามในที่การบ้านที่ดักทางไว้ว่าจะเกณฑ์ข้อสอบอะว่าจะมีอะไรบ้าง
2: มันรวมถึงต้องมีการเปิดหลักฐานที่สังคมยังไม่เคยเห็นด้วยหรือเปล่าอาจารย์เพราะอย่างที่เราก็คุยกันบอกว่าอย่างเรื่องหัวสวจริงๆอะมันมีซีรีส์ที่มีการเปิดข้อมูลกันมาค่อนข้างเยอะแล้วด้วยแล้วพอมาอภิปรายในห่วงเวลาที่ปัญหาน้ำท่วมมันยังไม่หมดดีแบบนี้ค่ะมันจะยากสำหรับฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่า
4: คือมันก็เรื่องการบริหารอารมณ์คนติดตามไม่งั้นข้อมูลมันจะเฟือนะครับถ้าต้องพูดอย่างนี้คือมันก็จะถ้าสาระสำคัญเนี่ยผมว่าประเด็นที่มันยังใหม่ตลอดเวลาอย่างเช่นเรื่องทุนเทาเรื่องสแกมเมอร
2: ์
4: นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าคุณรังสิมันต์โรมได้โปรดเปิดประเด็นไปแล้วล่ะนะครับเรื่องกับคุณสสไอเดียเนี่ยแต่ประเด็นคือในสภาเนี่ยจะเปิดอนุญาตในพื้นที่เกิดการพาดพิงลักษณะแบบนี้หรือไม
2: ่
4: นะครับเพราะว่าเขาซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแต่บุคคลอื่นอาจจะใช้เวลาได้มันก็อยู่ในข้อตกลงแต่เพราะว่าความคาดหวังฝ่ายค้านคือถ้าไม่สามารถเปิดข้อมูลได้เต็มที่หรือเวลาไม่เพียงพอผมคิดว่าเขาก็หวังผลถึงการอภิปรายนอกสภานะครับเราอย่างที่เราเห็นมาทุกครั้งอ่ะว่าบางเรื่องไม่สามารถเปิดในห้องประชุมได้อาจจะติดขัดหรือเรื่องการครอบประท้วงนะคือการบริหารเวลาจนหมดไปอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เวทีโพเดียมข้างนอกมาชี้แจงเปิดต่อมาขยายประเด็นต่อซึ่งเราก็เห็นว่าหลายครั้งหลายคราฝ่ายค้านก็สามารถเปิดประเด็นใหม่ๆได้ในลักษณะแบบนี้ใช่ไห ใช่ไหมครับ
2: ค่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะคะว่ามีอะไรใหม่ๆแล้วก็เรียกว่าตื่นตาตื่นใจสามารถ

0: นำไปขยายต่อได้แต่ถ้ามองในพาร์ทของการเมืองอะค่ะไม่แตะเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียวในอีกด้านหนึ่งการขยับของทางกล้าทำเราจะได้เห็นอะไรในการอภิปรายครั้งนี้ทั้งสองพรรคนี้ค่ะ
1: คือผมมองอย่างนี้นะครับว่าที่ไม่แตะเพื่อไทยเอาละอาจจะให้เกิดความหวาดระแวงของพรรครัฐบาลแต่ผมเข้าใจว่าฝ่ายค้านเขาจะมองอย่างนี้นะครับผมวิเคราะห์ในมุมมองผมนะถ้าดึงพรรคเพื่อไทยสมมติอย่างเช่นกระทรวงเกษตรของคุณสุริยะซึ่งก็เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมผมชลประทานใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมถ้าดึงพรรคเพื่อไทยสักคนพรรคกล้าทำจะร่วมผสมโรงทันทีไม่ออกไหมครับแล้วที่ผ่านมาบทบาทฝ่ายการพรรคกล้าทำก็จะติดตามการทำหน้าที่ของกระทรวงเกษตรเป็นหลักนะครับนั่นมันเราก็พอมาเห็นภาพแล้วการแบ่งโอเคฝ่ายค้านที่เขาอาจจะมองพรรคกล้าทำไม่ใช่ฝ่ายค้านนะแล้วข่าวเดียวกันเขาอาจจะมองเป็นฝ่ายคอยอะไรก็แต่มันก็ทำให้รู้สึกว่าพรรคกล้าทำบทบาทของเขาเนี่ยเขาจะงดออกเสียงหรือจะโหวตสวนฝ่ายค้านหรือจะโหวตตามฝ่ายค้านเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายค้านไม่ติดใจว่าท่าทีการประกาศจุดยืนพรรคกล้าทำจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาตัดตอนพรรคกล้าทำออกไปตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทบาทอย่างหนึ่งคือมันไม่มีผลต่อให้พรรคกล้าทำนึกไว้วางใจรัฐบาลก็จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะนี้ว่าจะถูกเทียบเชิญเข้ามาร่วมรัฐบาลนะครับ
0: แต่อาจารย์
1: มันก็น่าสนใจครับผม
0: แต่อาจารย์จะมองเห็นว่าพรรคกล้าทำเขาจะโหวตไหมเขาจะโหวตให้ยังไง
1: คืออย่างดีที่สุดก็คืองดออกเสียงเขาถือว่าไม่ได้รับการท้าทายพูดคุยแต่ต้นอยู่แล้วการดูตามคันลองนะว่าฝ่ายค้านไม่ได้เทียบเชิญอะไรเขามาพูดคุยด้วยเลยนะฮะแล้วเขาก็ก่อนหน้านี้เรื่องอธิบายเรื่องการอธิบายพรบงบประมาณพรรคกล้าทำก็โหวตสวนสนับสนุนเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องของเม็ดเงินที่มันจำเป็นอะเรื่องการบริหารประเทศเขาคงจะอธิบายเรื่องความชอบธรรมแบบนั้นอธิบายได้แต่เรื่องการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเขาอาจจะถูกวางตัวถูกมองว่าถูกผลักออกมาว่าไม่ได้มีส่วนร่วมหรือการระดมความเห็นหรือการว่าใครจะบวชบาทอภิปรายด้านประเด็นนั้นด้านไหนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะงดออกเสียงเป็นไปได้สูงที่จะงดออกเสียงนะครับหรืออาจจะมีบางส่วนนะฮะที่ยกมือสนับสนุนไปเลยหรือจะยกทั้งแต่ว่าผมคิดว่ากรณีกล้าทำอาจจะไม่มีคนแตกแถวเพราะว่าการคนที่กดรีโมทคอนโทรลได้ก็คือผู้กองธรรมนัสนะครับว่าจะเอายังไง
0: ค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็น่าสนใจว่ามันก็พิสูจน์ฝีมือของทางพรรคประชาชนด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าตอนนี้ข้างในกันเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องบันเทิงทิปไตยอาจารย์รอบนี้เนี่ยต้องแสดงฝีมือยังไงสำหรับพรรคประชาชนนะคะ
1: เพราะว่าพรรคประชาชนต้องโฟกัสจัดกลุ่มของประเด็นที่จะทำให้ประชาชนรับข้อมูลนะครับไม่อิ่มจนเกินไปโอ้มันมีหลายเรื่องอ่ะจัดลำดับความสำคัญโอเคความสามารถในการเปิดประเด็นเรื่องอื้อฉาวเรื่องไม่ตรงไปตรงมาของการบริหารรัฐบาลได้หลายประเด็นมันก็ดีแต่ว่าท้ายสุดการติดตามผลจนถึงคำตอบสุดท้ายตรงนี้มากกว่านะครับพอมันมีเรื่องนี้เปิดขึ้นไอ้เรื่องที่กำลังเดินต่อมันดึงกระแสความติดตามความสนใจคนออกไปจากจุดนึงอ่ะใช่ไหมครับเพราะว่าแล้วอย่างเนี้ยมันก็เห็นแล้วว่ากรณีที่อาจารย์ปีบุตรออกมานะฮะสะท้อนความเห็นมุมมองนะฮะคือไปยังอดีตลูกศิษย์ก็คือคุณรังสิมันโรมเนี่ยซึ่งเขาก็โอเคแหละเขาก็มีไว้ไมตรีจิตในฐานะอาจารย์ลูกศิษย์เป็นกัลยาณมิตรกันดีแต่เราก็เห็นแล้วว่าร่องรอยแบบนี้ก็คือเป็นความปรารถนาดีที่ไปยังพรรคประชาชนแต่ว่าพรรคประชาชนเขาก็บอกว่าเขาเป็นนักรบนะในแถวหน้าเนี่ยสถานการณ์เฉพาะหน้ามันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงจะไม่เหมือนคนที่อยู่ข้างหลังเราก็จะเห็นว่าการอารมณ์ของการแสดงออกอย่างเงี้ยผมถือว่ามันเป็นสีสันนะของในการเมืองประชาธิปไตยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ใช่ว่าจะเป็นพรรคเดียวกันจะต้องหลีตากันสนับสนุนเป็นแนวทางเหมือนกันเสมอไปผมว่าก็น่าสนใจนะครับประเด็นแบบนี
2: ้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์มันไม่ใช่บนโปร่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนี่ถือว่าเป็นก้าวแรกเท่านั้นเองนะคะเพิ่งจะยื่นมาแถลงว่ามีหัวข้ออะไรบ้างมีใครที่ต้องการจะพุ่งเป้าไปบ้างแต่อย่างที่อาจารย์บอกด้วยคนจำนวนถึง18คนเนี่ยการที่จะมาแจกแจงในแต่ละคนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากอาจารย์ก็บอกว่าอาจจะจัดกรุ๊ปหรือเปล่าในการอภิปรายเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนแต่สิ่งที่ท้าทายของพรรคประชาชนก็คือการที่พยายามจะนำหลักฐานใหม่ๆนำข้อมูลที่หลายคนจะบอกว่า อันนี้อินอันนี้ใช่มาเปิดในศึกซักฟอกในครั้งนี้ค่ะ
3: ค่ะซึ่งในการอภิปรายถ้าเกิดดูหลักๆเนี่ยน่าจะเน้นไปเรื่องของระบอบสีน้ำเงินก็จริงนะแต่ว่าเรื่องการบริหารงานก็คงจะต้องมีประเด็นที่แตะเข้าไปในการอภิปรายด้วยเหมือนกันเชื่อว่าเรื่องนึงที่อาจจะถูกแซมเข้าไปแน่ๆนั่นก็คือเรื่องของการสอบทุจริตโกงคะแนนสอบ

0: ถิ่นนะคะที่ถึงวันนี้กลายเป็นว่าผู้ต้องหา3คนชุดแรกที่มีการเตรียมจะส่งฟ้องกันเนี่ยส่งฟ้องไม่ทันค่ะเรือนจำก็เลยปล่อยตัวหลังจากที่ครบกำหนดฝากขังกัน7ผัดไปแล้วนะคะซึ่งประเด็นโกงสอบท้องถิ่นอันนี้มันคึกโครมมากในช่วงต้นปีนะถึงตอนนี้มันก็ยังมีคำถามคงค้างอยู่แหละว่าสรุปแล้วนอกจากผู้ต้องหา3คนที่เป็นชุดแรกที่กำลังจะถูกดำเนินคดีจะถูกส่งฟ้องเนี่ยค่ะท้ายที่สุดจะสาวไปถึงระดับที่ใหญ่กว่าข้าราชการประจำที่ตอนนี้มีชื่อของอธิบดีกรมสอทจะไปไกลกว่านั้นด้วยหรือเปล่าแล้วการส่งฟ้องไม่ทันของปปช.ในครั้งนี้ค่ะมันดูจะยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความกังขาของสังคมอยู่ด้วยเหมือนกันว่าสรุปแล้วเอาจริงเอาจังในการหาคนผิดให้เหมือนกับนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมที่นายกรัฐมนตรีพยายามเน้นย้ำบ่อยๆในกรณีนี้ด้วยหรือไม่นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมแม้ผู้ต้องหาทั้ง3คนจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำคดีมันยังไม่จบนะคะข้อมูลจากประธานกมธ.ปปช.คุณอาจพลสันไตรภพ สส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าจริงๆคดีนี้ปปช.ไม่ได้เริ่มทำเองแต่แรกแต่รับข้อมูลมาจากบก.ปปป.มาทำต่อซึ่งพอฝากขังโดยบก.ปปป.ไปแล้ว3ผัดอะค่ะข้อมูลกว่าจะมาถึงปปช.ก็ฝากขังต่อได้อีกแค่3ผัดเท่านั้นดังนั้นจึงเร่งกระบวนการในการไต่สวนข้อมูลไม่ทันเวลาครบกำหนดฝากขังมันก็เลยหมดไปผู้ต้องหาทั้ง3คนก็เลยได้รับการปล่อยตัวออกมาซึ่งทางโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณก็ให้ข้อมูลไว้นะคะว่าหลังจากนี้ถ้าปปช.ดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จก็สามารถที่จะส่งสำนวนให้พนักงานอัยการเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหามายื่นฟ้องได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปได้เลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีอะไรรับประกันได้นี่ค่ะว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ยเขาจะไม่หลบหนีออกนอกประเทศทางประธานกมธ.ปปช.เองก็ยอมรับตรงๆในเรื่องนี้นะว่ามันไม่ได้มีมาตรการในการควบคุมการหลบหนีแต่ทีนี้มันยังมีอีกประเด็นค่ะที่อาจจะถือได้ว่าเป็นควันหลงในเรื่องของการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากที่ฟังความจากนายอำเภอไปแล้วที่ยืนยันในเรื่องของการทำงานอย่างเต็มความสามารถเมื่อวานก็ปรากฏว่าทางอดีตผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นตัวอดีตผู้ว่าที่เขาลงนามขอให้ย้ายทิ้งทวนก่อนเกษียณหรือรองผู้ว่าที่เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนจะยกย้ายก็ให้ข้อมูลอีกทางนึงเหมือนกันว่านายอำเภอเศรษฐวุฒิท่านนี้ค่ะมีความบกพร่องในการประสานการทำงานกับฝ่ายอื่นๆจริงทำงานเอาคอนเทนต์ออนไลน์กันจริงๆในมุมมองของทางผู้บังคับบัญชานะแล้วก็มีการประสานเสียงจากทางอธิบดีกรมการปกครองจากทางรัฐมนตรีช่วยพลพีที่ก็ยืนยันถึงการรายงานนายกตามข้อมูลที่ได้รับทราบมาจากผู้บังคับบัญชามันก็เลยกลายเป็นที่มาที่นายกเนี่ยมีการตำหนินายอำเภอบ้านสร้างอย่างรุนแรงกลางที่ประชุมสปปช.เมื่อวันก่อนหน้านี้นะคะขณะเดียวกันในขณะที่ระดับบังคับบัญชาเนี่ยเขามีการประสานเสียงกันถึงเรื่องนี้แล้วที่มันน่าสนใจก็คือว่าผู้บังคับบัญชาเขาประสานเสียงถึงความบกพร่องจนต้องให้ย้ายไปประจำวิทยาลัยการปกครองหนังสือย้ายวันที่6ให้มีผลวันที่7ตุลาแต่พอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มันดังหนาหูขึ้นแบบนี้ค่ะเมื่อวานก็เลยมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งความว่าให้ย้ายนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแทนแล้วก็โยกนายอำเภอนริศปาลกวงศ์ณอยุธยามาจากสระแก้วให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอบ้านสร้างแทนความงุนงงในสังคมมันก็เลยยังไม่เคลียร์กันสักทีค่ะเพราะว่าคำพูดจากปากนายกดูจะแตกต่างกันค่อนข้างมากในห่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ค่ะ
1: ลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการการความร่วมมือนะครับโดยฉับพลันทันใดนะครับการตรวจสอบนั้นผมก็ให้นโยบายทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าก็ตรวจสอบไปว่าเป็นไปตามที่ผู้ว่าพูดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็จริงๆก็ไม่ใช่คืนการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมาอธิบายผมฟังเมื่อเช้าว่าคนนี้เขาอยู่ที่เดิมมา5ปีแล้วจริงๆควรจะถูกย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเกิดนี่อยู่เกินแล้วนะครับก็ในเมื่อผู้ว่าบอกว่าขอย้ายบุคลากรเขาย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งสลับตำแหน่งกันก็ไม่ได้มีความเสียหายใดยังคงเป็นนักบริหารระดับสูงนะแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปได้แล้วล่ะไม่มีประเด็นอะไรแล้ว
2: ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้น ไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจนะครับส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำทำพรุ่งนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเรา
0: ถ้อยคำของนายกที่จะมีซุ้มเสียงเนื้อความค่อนข้างจะต่างกันเยอะในห้วง 2-3 วันที่ผ่านมากับคำสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในห้วง24ชั่วโมงก็เลยมีความเห็นจากนักวิชาการอิสระอย่างคุณวัดติงคสมิธนะคะติงสมิธนะคะอดีตผู้พิพากษาก็มองเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันอาจจะสะท้อนถึงภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์วัดตั้งคำถามแบบนี้ถึงความรอบคอบในการรับฟังข้อมูลการปฏิบัติต่อคนที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ความรับผิดชอบต่อคำพูดของผู้นำในภาวะวิกฤตก็มีการโพสต์ใน Facebook เอาไว้นะคะโดยมองว่ากรณีนี้เป็นบทเรียนของฝ่ายการเมืองเหมือนกันที่พยายามจะแสดงความเด็ดขาดหรืออาจจะเบี่ยงเบนแรงปะทะจากปัญหาในภาวะวิกฤตแต่ใช้อารมณ์ตัดสินบนฐานข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบพอข้อมูลอีกด้านปรากฏต่อสาธารณะมันก็เลยอาจจะส่งผลให้ผู้นำสูญเสียความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรงค่ะประเด็นที่อาจารย์วัดให้ความสำคัญนั่นก็คือการกล่าวตำหนิในอำเภอบ้านสร้างกลางที่ประชุมซึ่งมีการถ่ายทอดสดใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างจะแรงทั้งที่กระบวนการสอบสวนยังไม่เริ่มต้นขึ้นอันนี้อาจจะเข้าข่ายตัดสินความผิดล่วงหน้าต่อสาธารณะอีกอย่างก็คือการที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดแสดงท่าทีชัดเจนอาจจะไปสร้างแรงกดดันต่อคนที่อาจจะต้องมาทำหน้าที่ในการสอบสวนทางวินัยในอนาคตแล้วมันจะไปกระทบต่อความเป็นธรรมของกระบวนการด้วยข้อสังเกตยังรวมไปถึงจุดเปลี่ยนที่เกิดใน24ชั่วโมงหลังจากที่สังคมเอาผลงานของนายอำเภอในพื้นที่มานำเสนอแล้วกระแสมันตีกลับไปที่นายกรัฐมนตรีก็มีการเปลี่ยนท่าทีจากให้สอบวินัยมาเป็นการอธิบายบอกว่าเป็นการย้ายสลับตำแหน่งกันตามปกติโดยบอกว่าก็อยู่ในตำแหน่งนั้นมา5ปีแล้วมันถึงวาระที่ต้องย้ายแล้วก็ยังมีการตอกย้ำบอกว่าก็ต้องเชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นแม่ทัพในพื้นที่อันนี้ค่ะมองว่าเป็นการเปลี่ยนกรอบคำอธิบายแล้วก็อาจจะเป็นการปัดความรับผิดชอบจากฝ่ายการเมืองไปยังฝ่ายข้าราชการได้ข้าราชการประจำได้ด้วยอาจารย์วัดก็เลยมองว่าคำอธิบายดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งกรณีการโยกย้ายนอกฤดูกาลแล้วก็มันมีการปรับเปลี่ยนไปถึงการให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของฟังตามที่ผู้บังคับบัญชาเล่ามามันเปลี่ยนท่าทีลักษณะหนังคนละมวลค่ะก็เลยมองว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นการถอยร่นในเชิงยุทธศาสตร์หลังจากเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงในสังคมด้วยหรือไม่ค่ะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มองว่ามันกระทบต่อภาวะผู้นำได้เช่นเดียวกันค่ะ
3: มีอีกเรื่องนึงที่อยากหยิบยกมาพูดในช่วงเวลานี้นะคะคือเดิมเนี่ยเป็นแนวคิดตอนนี้กำลังจะเป็นรูปเป็นร่างเกี่ยวกับคนไทยที่ไปต่างประเทศรวมถึงชาวต่างชาติที่เดินทางออกจากประเทศไทยในอนาคตอันใกล้อาจจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มค่ะซึ่งกรมสรรพากรกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้กันอยู่นะคะทางกรมสรรพากรตอนนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นหลักการร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่29ตุลาคมนะคะหลายคนสามารถไปแสดงความคิดความเห็นได้จุดนี้เรียกว่า exit fee นะคะคือเหตุผลเนี่ยอ้างอิงบอกว่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันตามนโยบายของรัฐบาลการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะต่อไปตัวสาระสำคัญของร่างนี้ถ้าพูดสั้นๆเลยที่จะให้แสดงความเห็นกันก็คือการจัดเก็บจากทุกสัญชาตินั่นก็คือทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศค่ะคือระยะแรกนั้นจะจัดเก็บในอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อครั้งเพดานสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อครั้งเฉพาะการเดินทางทางอากาศนะคะคือถ้านั่งรถนั่งเรือยังไม่เก็บในช่วงแรกแล้วก็มีข้อยกเว้นให้ด้วยอย่างเช่นพระบรมวงศานุวงศ์ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศราชอาคันตุกะเด็กอายุไม่เกิน2ปีหรือว่าคนที่มาแวะต่อเครื่องแล้วก็ตัวอยู่ในสนาม ามบินไม่ได้ออกไปด้านนอกวิธีการของเขาก็คือจัดเก็บรวมอยู่ในค่าตั๋วโดยสารไปเลยคือถ้าเราย้อนอดีตไปจริงๆแล้วไทยก็เคยมีภาษีในลักษณะนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2526แต่ตอนนั้นจัดเก็บเป็นคนไทยนะคะแล้วก็คนต่างชาติที่เขา

0: มีถิ่นฐานอยู่ในไทยถ้าเดินทางออกนอกประเทศในสมัยนั้นให้เหตุผลแบบนี้ป้องกันคนเหล่านี้ไม่ให้เอาเงินตราต่างประเทศออกนอกราชอาณาจักรมากเกินไปแล้วสมัยนั้นเนี่ยไปเครื่องบินเก็บ 1,000 ไปทางน้ำไปทางบกเก็บ500ต่อคนต่อครั้งเพื่อรักษาดุลการชำระเงินของประเทศนะคะทีนี้ก็จะมีความแตกต่างจากปัจจุบันเพราะว่ามีการยกเลิกการจัดเก็บไปในช่วงเวลาปี2540นั่นเองแต่สำหรับรอบใหม่นี้ค่ะคุณผู้ชมการจัดเก็บ Exit Fee นั้นตอนช่วงเมษายนถ้าจำกันได้มีคนพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นก็ดูเหมือนมีเสียงวิจารณ์ไม่น้อยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าทำไมจะต้องเก็บโดยเฉพาะการเก็บจากคนไทยพอเรื่องเงียบไปตอนนี้กลับมามีความเป็นไปได้มากขึ้นเพราะว่าถึงขั้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะนักวิเคราะห์จากบริษัทดาโอนั้นระบุว่าการอ้างอิงข้อมูลปี2568คนไทยเดินทางไปต่างประเทศเฉพาะคนไทยนะคะประมาณ15ล้านคนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่รวมมาเลเซียค่ะก็อยู่ที่28ล้านคนคือถ้าจัดเก็บบุคคลเหล่านี้ก็ประเมินได้ว่าถ้า 1,000 บาทเต็มจำนวนก็อาจจะมีรายได้รวมประมาณ 43,000 ล้านบาทต่อปีแต่เมื่อมีรายงานการรับฟังความคิดเห็นออกมานักเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้คัดค้านนะเรื่องการจัดเก็บภาษีแต่การจะเลือกเก็บหรือไม่เก็บอะไรจัดเก็บแบบไหนมันต้องอยู่บนหลักความมีเหตุมีผลและความเป็นธรรมการที่คิดจะมุ่งหารายได้อย่างเดียวหรือความรู้สึกว่ามันง่ายมันสะดวกของภาครัฐมันจะต้องไม่ใช่เหตุผลค่ะ
1: ความยุติธรรมคืออะไรนะความยุติธรรมก็คือต้องสามารถอธิบายเหตุผลได้เพราะว่าภาษีตัวนี้นะฮะแม้ว่ารัฐบาลไหนรัฐบาลหนึ่งอยากจะเก็บภาษีเนี่ยแต่ผลกระทบมันเกิดในระยะยาวมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะฮะผลกระทบมันเกิดขึ้นเกินกว่าอายุรัฐบาลนี้ด้วยซ้ำเราจะพบว่านี่เราใกล้ติด 70% แล้วงั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าในอนาคตก็มีความเสี่ยงที่ภาครัฐจะมีความจำเป็นต้องหาเงินอีกเยอะและเราไม่อยากจะให้สังคมที่ขาดความยุติธรรมที่ภาครัฐอยากจะจิ้มจัดเก็บกับใครก็ได้เอ้คุณเทรดหุ้นรวยนี่งั้นฉันจัดเก็บละกันหรือคุณ อยู่ในกรุงเทพงั้นฉันเก็บภาษีรถยนต์ที่เข้ากรุงเทพไหมทุกภาษีนะในโลกปัจจุบันมันต้องอย่างน้อยในสังคมที่เท่าเทียมกันเนี่ยมันต้องมีความยุติธรรมในแง่ที่ว่ามันต้องอธิบายได้ครับ
0: ก็คือเรียกร้องว่ารัฐบาลช่วยแจกแจงออกมาหน่อยให้มันชัดๆนะคะนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านภาษีอีกท่านหนึ่งศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญก็เห็นสอดคล้องกันบอกว่าคำถามคือไม่ใช่ว่ารัฐจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่เป็นภาระภาษีที่จะตกกับใครมากขึ้นกระทบเท่ากันหรือไม่และพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในประเทศที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่รัฐบาลพึงประสงค์แค่ไหนเก็บภาษีขาออกไม่ใช่ปัญหาแค่ต้องออกแบบให้เหมาะสมค่ะ
2: กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเรื่องของแนวคิดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากคนไทยที่เดินทางออกนอกประเทศแล้วอาจจะรวมถึงชาวต่างชาติกันด้วยอันนี้อาจจะอยู่ขั้นตอนของการรับฟังความเห็นด้วยเหมือนกันแต่คำถามมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะพูดคุยเพิ่มเติมถึงความเห็นนี้กับคุณอดิษฐ์ชัยรัตนนนท์นะคะเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตาถึงมุมมองต่อแนวคิดนี้ค่ะคุณอดิษฐ์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะมองมุมมองที่รัฐบาลรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของภาษีออกนอกประเทศแบบนี้ยังไงบ้างนะคะ
3: ผมเรียนอย่างนี้ครับคือการที่แอตตาเราต้องออกมาคัดค้านเนี่ยประเด็นแรกคือหนึ่งเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลหรือว่าก็มีการจัดเก็บเนาะประเด็นแรกคือ AOT เพิ่งจะขึ้นตัว PSC ไปเมื่อเดือนมิถุนายนแล้วก็เราก็เพิ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นตัว Tourism Tax 450บาทนะครับซึ่งน่าจะเริ่มดำเนินการในปีหน้าแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ย2วันเราก็มาทำเรื่องนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ1เนี่ยนะครับพวกเราที่เป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะสมาชิกแอตตาส่วนใหญ่เป็น SME ทั้งนั้นนะครับเราก็มองว่ามันไม่อยู่ในทามิ่งหรืออยู่ในเวลาที่เหมาะส
0: ม
3: ที่จะมาดำเนินการที่ซับซ้อนแล้วก็ซับซ้อนแล้วติดต่อกันในลักษณะนี้ประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของเงิน Tourism Tax 450บาทที่เราให้เป็นภาระของนักเที่ยวต่างชาติที่เดินเข้ามาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปีหน้านั้นก็ผ่านการรับฟังแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เราต้องคุยกันก็คือว่าการบริหารจัดการกองทุนตรงนี้จะบริหารอย่างไรโดยใครมีตัวชี้วัดอย่างไรตรวจสอบอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่วันที่เรา ข้าไปประชุมร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

0: ก็ในฝั่งผู้ประกอบการและหลายฝ่ายก็ให้ตั้งคำถามไว้เพื่อจะรอคำตอบที่มีความชัดเจนทีนี้พอเรามาเจ การรับฟังความคิดเห็นจะเก็บตัว departure tax นะครับทั้งคนไทยและต่างชาติโหดละ 1,000 และที่สำคัญคือไปเขียนว่า ceiling ถึง 5,000 บาทนั่นหมายถึงว่าแก๊ปมันกว้างมากประเด็นที่2ในขณะที่เรากำลังมีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะผลกระทบด้านเศรษฐกิจจนมาเจอน้ำท่วมหลายหลายอย่างเนี่ยทำให้ตัวผู้ประกอบการเองทั้งตัวอินบาวและเอาท์บาวเราก็ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเรามาดำเนินการในมาตรการนี้มันหนึ่งมันจะเกิดเรื่อง price shock แน่นอนสองสภาพการแข่งขันของประเทศไทยในเวลานี้ต้องถามว่าคุณภาพที่เรามีอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังดำเนินการอยู่พร้อมที่เรากำลังจะจัดเก็บเพิ่มเติมอีก450บาทแล้วถ้าเกิดเราจะมาเพิ่มอีก1,000นั้นมันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในขณะที่เทรนด์ของโลกในปัจจุบันเขาบอกว่าคนปัจจุบันเนี่ยเที่ยวทีแต่เที่ยวถูกลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะแต่การท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยในการเดินทางในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือยังไงทุกคนก็ยังด่านเดินทางแต่ต้องเดินทางการใช้จ่ายที่มีความคุ้มค่ามากขึ้นในกรณีที่เราจะต้องมาขึ้นค่าใช้จ่ายลักษณะแบบนี้เป็นไปได้ว่าเราอาจจะสูญเสียการแข่งขันหรือทำให้ตลาดมันลดลงเมื่อตลาดมันเล็กลงมันก็จะมีผลต่อ SME ทั้งตัวตลาดอินบาวและเอาท์บาวซึ่งนำมาทั้งเรื่องของเรื่องสายการบินซึ่งเมื่อวานนี้เราไปงานเรื่องของสายการบินเนาะสายการบินเกือบทุกสายก็เดินมาคุยกับผมมาบอกกับพี่จะทำยังไงถ้าแบบนี้มันไม่ไหวนะเพราะว่าเพื่อเรากำลังจะมีแผนจะเก็บอีก450แล้วถ้าเกิดมาขึ้นตรงนี้อีก1,000มันเป็นเวลาที่มันไม่ถูกต้องสำหรับเงื่อนไขเวลาคือทุกคนไม่ได้มีปัญหาคัดค้านต่อนโยบายภาครัฐที่จะต้องการจัดหารายได้เพิ่มให้กับประเทศแต่มันต้องมีจังหวะและเวลาเหตุและผลและที่สำคัญเงิน450บาทที่เก็บเข้ามานั้นคุณเก็บแล้วใช้อย่างไรแล้วทำให้เกิดคุณภาพและการบริการตอบกลับไปผู้ที่เขาต้องจ่ายเงินให้เราเพียงพอหรือไม่หลังจากนั้นเรามาคิดสเต็ปต่อไปผมว่าพวกเรายินดีที่จะสนับสนุนอยู่แล้วแต่การที่มาออกมาตรการแบบนี้ซ้ำซ้อนในเวลานี้มันจึงทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะฝั่งสมาชิกเอสต้าซึ่งเราเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กนะมันก็รู้สึกว่าถึงเวลานี้เราลำบากอยู่แล้วมาทำแบบนี้ม
1: ัน
0: ยิ่งทำให้เรารู้สึกกดดันมากขึ้นครับ
1: ค่ะคุณอดิตประเทศอื่นเขามีการเก็บในลักษณะนี้กันบ้างหรือเปล่านะคะ
0: ก็มีครับอย่างที่เราชอบพูดเรื่องSayonara Taxนะของญี่ปุ่น 3,000 เยนหรือว่าในมาเลเซียเขาก็มีเก็บคือหลายๆประเทศเขาก็มีเก็บแต่ประเด็นคือการเก็บของเขาเนี่ยเขาเก็บอยู่ในช่วงเวลาใดเมื่อใดเขาก็ค่อยๆทำเป็นขั้นเป็นตอนมาเรื่อยๆเนาะแต่ของเราเนี่ยพอปีเดียวมันจะเก็บ3เรื่องพร้อมกันผมว่ามันไม่ถูกต้องในเรื่องของเงื่อนไขเวลาแล้วก็เหตุผลที่การที่นำมาเก็บเรื่องนี้มันก็ต้องมีการแจ้งที่มาที่ไปแล้วก็บอกถึงความเหมาะสมในการดำเนินการทำให้คนไทยที่ต้องจ่ายเพิ่มต้องยอมรับทำให้ต่างชาติที่ก็ต้องจ่ายเพิ่มได้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขาจ่ายลงไปผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ครับ
2: ค่ะในผลอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดว่ามีการดำเนินการขึ้นมาจริงๆอะค่ะมองว่ามันจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับการเดินทางบ้างคะ
0: คืออย่างแรกนะผมก็คิดว่าในเรื่องของตัวดีมานด์อิมแพคย่อมมีอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเนี่ยพอเมื่อเราเกิดการขึ้นราคามาผลรวมของราคาที่มันจะต้องสูงขึ้นมันก็ต้องมีการคอมเพลหรือก็ต้องมีการเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆหรือว่าเดสทิเนชันอื่นซึ่งเราขึ้นมาโดดขึ้นมาในขณะที่คนอื่นยังไม่มีมาตรการนี้เราทำให้มันขึ้นราคาอย่างแรกเป็นตัวเปรียบเทียบถือว่าเป็นปัจจัยในภาวะปัจจุบันในขณะที่ค่าตัวเครื่องบินมันแพงขึ้นตลอดแล้วถ้าเกิดค่าใช้จ่ายในรวมขึ้นมันย่อมมีผลต่อการตัดสินใจสองเนี่ยนะครับประเทศเพื่อนบ้านเขาไม่ได้ขึ้นแล้วมันมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับเราและปัจจุบันเขาก็ถูกกว่าเราอยู่แล้วเราต้องถูกแชร์มาร์เก็ตติ้งไปสามพฤติกรรมของนักเที่ยวในปัจจุบันจากทั่วโลกก็มีการวางแผนการเดินทางที่ค่อนข้างรัดกุมแล้วต้องการความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเพราะนั้นถามว่าตัวเลขถ้าขึ้นมาแล้วจะมีผลอย่างไรมีผลต่อตลาดแน่นอนแต่จะมีมากเท่าไหร่อันนี้เราต้องไปดูทีว่าณเวลาที่ประกาศใช้จริงๆมันมีความต่างของราคามากน้อยขนาดไหนแล้วก็ในแต่ละประเทศก็มีมาตรการทางด้านการตลาดอย่างไรแล้วส่วนเราไอ้คำว่า value for money หรือ value destination ซึ่งมันก็ยังมีผลต่อปัจจัยสำหรับคนเดินทางคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันใช้ในการตัดสินใจอยู่ย่อมมีผลต่อตลาดอยู่แล้วครับ
2: ค่ะทางแอตตาค่ะจะไปพูดคุยกับทางภาครัฐอย่างเป็นทางการอันนี้มีแผนในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
0: คือเราทำหนังสือแล้วนะครับเนื่องจากเรามีการประชุมคณะกรรมการเนาะในฐานะที่เราเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมเมื่อมีเหตุผลที่มันจะต้องกระทบกับสมาชิกเราก็ต้องดำเนินการตามภารกิจที่เราต้องมีนะครับเราก็ทำหนังสือเพื่อยื่นไปทางกระทรวงการคลังนะครับให้กระทรวงการคลังได้รับการพิจารณาจากเหตุผลแต่ก็ตอนนี้ก็มีหลายๆสมาคมภาคการท่องเที่ยวก็กำลังขยับตัวกันเพราะทุกคนก็เมื่อวานที่ได้คุยกันทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าไปในทิศทางนี้เวลานี้คงไม่น่าเหมาะส
2: ม
0: แล้วก็การที่อยู่ดีจะบอกว่า 1,000 ถึง 5,000 บาทเลยทุกคนก็มองว่าแก๊ปมันกว้างเกินไปกับการที่จะออกพรบ.แบบนี้
1: คือเราฟังแล้วเราก็ตกใจอยู่เหมือนกันคุณอดิษฐ์ว่าถ้าจะมีการดำเนินการในลักษณะนี้ในห้วงเวลาไล่เลี่ยกันอย่างที่คุณอดิษฐ์บอกว่าตัว450เนี่ยยังไม่ชัดเจนเลยว่าพอเก็บแล้วจะให้สิทธิประโยชน์หรือว่าให้การบริการอะไรที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการเก็บจริงเนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะต้องมีการรับฟังความเห็นกันเพิ่มเติมมากกว่านี้ด้วยหรือไม่คะ
0: ใช่ครับก็คือในเรื่องของกองทุน Tourism Tax เนาะก็ทางแอตตาก็ได้นำเสนอขึ้นหนึ่งเนี่ยคณะกรรมการบริหารกองทุนก็ต้องมีองค์ประกอบด้วยภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการเข้ามา2ก็ต้องมีฝ่ายเข้ามาประเมินความคุ้มค่าของการใช้กองทุน3เนี่ยมันก็มีขั้นตอนกระบวนการในการจัดงบประมาณในการใช้นั้นก็ต้องมีสัดส่วนที่ชัดเจนว่าจะใช้ในการดูแลเรื่องภัยพิบัติอย่างไรเรื่องพัฒนาอย่างไรนะครับในแต่ละส่วนต้องมีความชัดเจนแล้วก็ในช่วงของการพิจารณาประกอบการใช้กองทุนก็ควรที่จะมีการถ่ายทอดให้ตัวนักท่องเที่ยวหรือประชาชนได้รับทราบไปในเวลาเดียวกันเหมือนกับงบประมาณแผ่นดินที่ทำอยู่ผมว่าวิธีแบบนี้แหละครับมันจะทำให้ทุกคนจ่ายเงินแล้วเขารู้สึกว่าเงินเขาจ่ายแล้วมันได้รับการตอบรับกลับไปที่ผู้ถึงผู้จ่ายครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ช่วยขอบพระคุณค่ะ
1: คุณอดิษฐ์ชัยรัตนนนท์นะคะเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาคือแท็ก450ที่นักท่องเที่ยวเขาจะต้องจ่ายให้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเลยว่าเสร็จแล้วจะไปดำเนินการอย่างไรให้มันสมกับมูลค่าที่เขาต้องจ่ายเพิ่มเติมมาแล้วยังมามีแนวคิดนี้อีกก็ค่อนข้างจะกังวลทีเดียวว่าผลกระทบคงไม่ใช่เกิดแค่กับตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาซึ่งณปัจจุบันเนี่ยคนที่เขาจะเดินทางท่องเที่ยวเขายังท่องเที่ยวอยู่นะคะแต่ว่าเขาเปรียบเทียบในเรื่องของความคุ้มค่าในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นทีนี้ถ้ามีทั้ง tax ที่เก็บจากนักท่องเที่ยว450แล้วสมมุติมีการเก็บตัว departure tax หรือว่าภาษีในการเดินทางออกนอกประเทศอีก 1,000 บาทเท่ากับว่ามูลค่าหรือว่าต้นทุนในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยอันนี้ถ้ามองเฉพาะมุมนักท่องเที่ยวนะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,450 เนี่ยถ้าเกิดจะเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเขาอาจจะต้องพิจารณาเทียบเคียงกันแล้วว่าเอ๊ะไปประเทศอื่นที่ทรัพยากรมันคล้ายๆกันรูปแบบการท่องเที่ยวมันคล้ายๆคลึงกันแต่ว่าคุ้มค่าในเม็ดเงินที่เขาจ่ายไปมากกว่ามันจะมากระทบกับเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงในกรณีของคนที่อยู่ในธุรกิจนะว่าจะได้รับผลกระทบกันมากน้อยแค่ไหน
2: ค่ะก็ทำให้เกิดมุมมองแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนะคะต้องมาติดตามกันต่อว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรในเรื่องนี้กันต่อแต่สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำกันอีกวันนึงค่ะมองบอกว่าภาพรวมตอนนี้เริ่มดีขึ้นอยากจะให้โฟกัสที่จุดที่ยังน้ำท่วมหนักอยู่แล้วก็เร่งบิ๊กคลีนนิ่งก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาส่วนปราจีนบุรีฉะเชิงเทราก็จะเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะคะติดตามกับคุณเกมณีแก้วผลึกรายงานสดจากปภ.ค่ะคุณเกมณีเชิญค่ะ
3: ค่ะคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาค่ะอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะที่เข้ามาหรือว่าแทรกเข้ามาในช่วงของการแก้ไขน้ำท่วมคือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะหลังจากที่ทางด้านของปปช.นะคะได้ส่งสำนวนฟ้อง3ผู้ต้องหาไม่ทันเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมองว่าไม่ใช่เป็นมวยล้มต้มคนดูนะคะและสำหรับรัฐบาลก็ได้เดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเช้านี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลยังคงเรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะดีแต่อย่าให้ภาพรวมที่กำลังดีขึ้นกลบความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่พร้อมสั่งการให้เร่งวางแผนกำจัดขยะและบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการจราจรและทางน้ำหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเพราะช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้น้ำยังมามากจะประมาทไม่ได้ส่วนพื้นที่ ภาคใต้กำชับผู้ราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือในทุกๆด้านค่ะส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายกรัฐมนตรีก็เร่งให้ระบายน้ำให้เร็วที่สุดในช่วงที่น้ำทะเลไม่หนุนพร้อมยอมรับว่าหมู่บ้านฟอร์วิลค่ะยังหนักระดมกำลังสนับสนุนกทมทำงานเต็มที่นะคะส่วนยอดเงินบริจาคตอนนี้ก็ประมาณ 11,000 คนแล้วขออภัยค่ะส่วนยอดจ่ายเงินเยียวยานะคะล่าสุดก็เป็น 11,000 คนแล้วนะคะอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายจับตาคือทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวไม่ทันต้องปล่อยตัวไปอาจจะมองเป็นมวยล้มต้มคนดูล่าสุดนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลทำเต็มที่แล้วและไม่เชื่อว่าปปช.จะมวยล้มต้มคนดูเพราะเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานภายใต้กฎหมายและส่วนตัวก็ไม่กังวลว่าประเด็นนี้ฝ่ายค้านจะหยิบยกไปโจมตีในศึกซักฟอก
4: ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนแล้วใช่ไหม
5: มองว่าฝ่ายค้านจะเอาประเด็นนี้ไปตีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยไหมคะเรื่องคุณสอบค่ะที่ขอสาร
4: อธิบายได้หมดทุกเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนปปช.ได้เป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่ว่าเราไปตอบแทนกันไม่ได
3: ้ส่วนที่นายกรัฐมนตรีทำหนังสือไปถึงประธานรัฐสภาและประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานนะคะว่านายรังสิมันต์โรมใช้อำนาจเกินขอบเขตหลังใช้อำนาจเรียกนายกรัฐมนตรีไปชี้แจงกรณีเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนะคะก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันทีค่ะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นอาจจะต้องติดตามนะคะเนื่องจากว่าทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าแม้จะสั่งฟ้อง3คนนั้นไม่ทันนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าคดีจะจบลงและตอนนี้ทางด้านของปปช.ก็กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
2: ค่ะขอบคุณเกณฑ์มณีค่ะผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการในการเก็บซากปลาบึกกว่า300ตัวค่ะมันลอยตายอยู่ในบ่อเลี้ยงของเอกชนพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเก็บตัวอย่างน้ำตรวจหาสารปนเปื้อนนะคะหลังจากมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าอาจจะเกิดจากน้ำเสียจากพื้นที่อื่นไหลมาปะปนในช่วงที่น้ำท่วมค่ะติดตามจากคุณพรวิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราค่ะคุณพรวิสิทธิ์คะ
6: ครับด้านหลังของผมนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งกำลังนะครับในการที่จะเก็บกู้ซากปลาบึกนะครับกว่า300ตัวครับออกจากบ่อเอกชนกว่า20ไร่ครับซึ่งคาดว่าน่าจะเก็บกู้เสร็จภายในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาลาแดงนะครับพร้อมด้วยกรมราชทัณฑ์แล้วก็กำลังทหารจากกองพลทหารราบที่11นะครับเร่งนำรถแบ็คโฮนะครับเข้ากู้ซากปลาบึกที่ลอยตายเกลื่อนบ่อนะครับกว่า300ตัวส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณครับภายในซอยสุวินทวงศ์65ตำบลสาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครับผู้ชมครับบ่อเลี้ยงปลาแห่งนี้นะครับเป็นบ่อเอกชนมีพื้นที่ประมาณ20ไร่ครับมีปลาบึกน้ำหนักตัวหนึ่งเนี่ยประมาณ50กิโลกรัมเลี้ยงเอาไว้ราว400ตัวครับแต่ว่าก็ทยอยตายไปแล้วกว่าตอนนี้ตายไปแล้ว300ตัวครับขณะที่ในบ่อน้ำนะครับก็มีสีดำสนิทครับแล้วก็มีขยะสะสมจำนวนมากนะครับเบื้องต้นนะครับคาดว่าน้ำเสียนะครับไหลเข้ามาสะสมในพื้นที่ได้ประมาณ 4-5 วันครับเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งรวบรวมซากปลานะครับขึ้นจากบ่อก่อนนำไปฝังกลบและโรยปูนขาวในพื้นที่ของเอกชนครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโดยคาดว่าเก็บกู้ซากปลาทั้งหมดนะครับได้ภายในวันนี้พร้อมเตรียมทำคันล้อมป้องกันน้ำเสียนะครับไหลกระทบพื้นที่ข้างเคียงครับ
7: แล้วก็ต้องหาวิธีบำบัดโดยปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าสิ่งแวดล้อมของจังหวัดหรือสิ่งแวดล้อมเขตได้ช่วยลงมาช่วยกันดูแลอยู่แล้วครับ
8: เรื่องน้ำ
7: ครับเดี๋ยวเอาน้ำไปพิสูจน์ฮะซึ่งน้ำเสียเนี่ยมันเป็นน้ำที่มันเอ่อล้นจากคลองเนื่องเขตซึ่งได้รับการระบายน้ำจากกทมซึ่งน้ำออกจากกทมมาเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีส่วน เพราะน้ำเนี่ยเป็นน้ำเสียจากครัวเรือนบ้าง
6: ขณะที่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดประมงและสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการตายของปลานะครับโดยมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับคาดว่าอาจจะเป็นน้ำเสียจากครัวเรือนที่ไหลมาจากทางกรุงเทพมหานครผ่านทางคลองนครเนื่องเขตนะครับ

0: สาธารณสุขจังหวัดเองก็ได้มีการลงพื้นที่บ่อแห่งนี้นะครับเบื้องต้นก็ประเมินนะครับว่าพื้นที่ชุมชนโดยรอบจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนซึ่งจากการสอบถามนะครับก็คาดว่าพื้นที่ชุมชนโดยรอบนะครับจะได้รับผลกระทบเฉพาะในเรื่องของกลิ่นครับ
1: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะน้ำท่วมก็มีผลกระทบกับราคาสินค้าหลายชนิดด้วยนะคะประกอบกับเพราะว่าเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวก็เป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้เทศกาลกินเจปีนี้ประชาชนที่ไปจับจ่ายย่านเยาวราชส่วนใหญ่เขาบอกว่าขอประหยัดมากขึ้นแม้ว่าจะยังกินเจเหมือนเดิมแต่ลดเงินที่จะเอาไปซื้ออาหารเจลงมากกว่าปีก่อนๆติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: ปัจจัยจากสถานการณ์น้ำท่วมอธิบดีกรมการค้าภายในยอมรับนะครับว่าทำให้ราคาผักสดในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้พุ่งสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่ย่านเยาวราชปีนี้ค่อนข้างบางตากว่าปีที่ผ่านๆมานะครับและประชาชนส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าลดเงินในการจับจ่ายใช้สอยลงเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าครับบรรยากาศในตลาดเก่าเล่งบวยเอียนะครับย่านเยาวราชมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อเตรียมนำไปประกอบอาหารในช่วงเทศกาลกินเจครับประชาชนที่มาเลือกซื้ออาหารเจสะท้อนตรงกันนะครับว่าปีนี้ราคาทั้งวัตถุดิบเจและอาหารปรุงสุกปรับขึ้นราคากว่าปีก่อน 3-4 เท่าโดยเฉพาะกลุ่มผักสดเช่นกะหล่ำปลีกวางตุ้งและคะน้าแม้ว่าหลายคนจะยังกินเจเหมือนทุกปีนะครับแต่ปีนี้เลือกที่จะลดเงินในการใช้จ่ายลงเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าครับ
1: กะหล่ำปีอะไรพวกนี้คือส่วนใหญ่เราเป็นคนที่ซื้อยกถุงซื้อตามตลาดขายส่งมันก็จะถูกแต่แพงก่อนที่จะกินเจอยู่แล้วอย่างผักกาดขาวเราเคยซื้อหัวละ20บาทแบบที่เขาขายตามตลาดที่ช่างๆไว้อะเพราะที่บ้านจะใช้ไม่เยอะแต่ก่อนกินเจช่วงน้ำท่วมจากหัวละ20 25ขึ้นเป็น40 45 50ถามว่าเยอะไหมเยอะ
0: ได้อธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้ายอมรับนะครับว่าราคากลุ่มผักสดปรับราคาสูงขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมและพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายแต่พยายามประสานนำผลผลิตจากสวนเข้ามาสู่ตลาดกลางนะครับขณะที่วัตถุดิบอาหารเจอย่างเช่นอาหารแห้งมีแนวโน้มราคาทรงตัวขณะที่บางชนิดนั้นก็ปรับราคาลดลงครับ
2: ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าผักเนี่ยนะครับราคามีการปรับสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นจริงๆนะครับสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมก็ทำให้พื้นที่เพาะปลูกนะครับซึ่งอยู่ในเขตภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในเรื่องของปลูกผักนะครับก็รองมาก็ราชบุรีนครปฐมนะครับปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็ไปถึงภาคกลางอยุธยาก็มีนะครับทางอุทัยก็มีนะครับแล้วถ้าไปอีสานก็ทางโคราชนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัตินั้นนะครับก็ทำส่งผลให้ปริมาณผลผลิตผักเนี่ยลดลง
0: ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมทำให้สินค้ากลุ่มผักสดแพงขึ้นถึง175ตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาลกินเจนะครับนอกจากผลผลิตเสียหายจากน้ำท่วมยังมีปัญหาเรื่องของการขนส่งและการกระจายสินค้ารวมทั้งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับสูงขึ้นนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นจากราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นครับคุณพิมพิบลคุณจิรชาตาครับแม้ว่าในเทศกาลกินเจปีนี้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนะครับแต่ก็มีการประเมินนะครับว่าในเทศกาลกินเจปีนี้จะมีเงินสะพัดมากกว่า 46,000 ล้านบาทซึ่งเป็นการปรับขึ้นสูงสุดในรอบกว่า6ปีด้วยกันครับ
3: ขอบคุณคุณนิติเทพ
4: ค่ะดูสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนถึงวันเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางด้านของผู้นำรัสเซียก็แสดงความพร้อมที่จะช่วยอิหร่านยุติความขัดแย้งกับสหรัฐค่ะเสียงแตรและเสียงเฮดังขึ้นขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เข้าเทียบท่าที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจนาน10เดือนทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้และตะวันออกกลางตามรายงานของกองทัพสหรัฐระบุว่ามีเหตุการณ์ที่ฐานเรือพยายามจบชีวิตตัวเองเกิดขึ้น8ครั้งระหว่างปฏิบัติภารกิจกลางทะเล

0: ขณะที่กระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าระหว่างปฏิบัติการครั้งนี้เรือไม่ได้แวะเทียบท่ายาวนานกว่า260วันนับเป็นสถิติใหม่ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุถึงความสำเร็จของเรืออับราฮัมลินคอล์นซึ่งรวมถึงการจมเรือรบอิหร่าน64ลำทำลายขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ21ลูกและยิงขีปนาวุธโทมาฮอคอีก450ลูกโดยปกติแล้วระยะเวลาในการปฏิบัติการจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 เดือนแต่สามารถขยายเพิ่มได้ในภาวะสงครามขณะที่ปัญหาด้านสุขภาพจิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ยาวนานก็ถือเป็นความท้าทายของกองทัพเรือสหรัฐมาโดยตลอดทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาเคลื่อนไหวผ่านทรูธโซเชียลระบุว่าสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับอิหร่านแม้การปิดล้อมท่าเรืออิหร่านจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่พร้อมระบุว่าสหรัฐจะไม่เปิดการโจมตีใส่อิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ขณะที่เมื่อวานนี้วลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียพบปะกับมาซูดเปเซสเกียนประธานาธิบดีอิหร่านนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มเครือประเทศเครือรัฐเอกราชที่เติร์กเมนิสถานสื่อรัสเซียรายงานว่าปูตินใช้โอกาสดังกล่าวแสดงความพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขณะที่เปเซสเคียนระบุว่าอิหร่านกับสหรัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอใหม่ๆของแต่ละฝ่ายเพื่อยุติความขัดแย้งค่ะ
1: นับตั้งแต่พลเอกอาวุโสมินอองไลน์นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเมียนมาและเดินสายเยือนหลายประเทศตลอดช่วงกว่า5เดือนที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นภาพของอดีตผู้นำรัฐบาลทหารเข้าไปมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณทิพย์ตะวันคือการเยือนมาเลเซียเนี่ยยิ่งตอกย้ำความเป็นไปได้ที่เมียนมาจะสามารถกลับมาเข้าร่วมวงประชุมของอาเซียนได้หรือเปล่า
2: คือจริงๆก็เรียกได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงทีเดียวเพราะว่าเมียนมาเองก็ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งจากประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียด้วยและที่สำคัญในตอนนี้สหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าจะพยายามกลับเข้าหาเมียนมาด้วยค่ะตอนนี้อะไรๆก็ดูจะเข้าทางพลเอกอาวุโสมินอองไลน์นะคะเพราะว่าหลายประเทศในอาเซียนเปิดบ้านต้อนรับอดีตผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาที่มาในคราบของผู้นำรัฐบาลพลเรือนอย่างยิ่งใหญ่รวมไปถึงมาเลเซียค่ะที่พลิกบทบาทจากที่เคยวิพากษ์วิจารณ์เมียนมากรณีใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มชาติพันธุ์ก็กำลังกลายมาเป็นประเทศที่ส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับไปเผชิญชะตากรรมในเมียนมาอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจัดทหารกองเกียรติยศต้อนรับการมาเยือนของมินอองไลอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ทำกลางบรรยากาศที่เป็นมิตรนะคะก่อนที่ผู้นำทั้งสองคนจะเข้าร่วมประชุมทวิภาคีแบบเต็มคณะซึ่งถือเป็นการตอกย้ำท่าทีของมาเลเซียตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่ดูจะเปิดกว้างในการสานสัมพันธ์กับรัฐบาลเมียนมาชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมในระหว่างการแถลงข่าวร่วมอันวาประกาศชัดเจนนะคะว่าพร้อมสนับสนุนเมียนมากลับสู่อ้อมอกอาเซียนทำกลางความกังวลว่าการทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับมินอองไลหรือไม่ทั้งๆที่เมียนมายังไม่ยอมปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อรวมทั้งยังไม่ยอมยุติการใช้ความรุนแรงด้วยค่ะ
3: With this visit, Mr. President, I would say that we and our part in Malaysia will do whatever is possible to make sure that we enhance this collaboration and ultimately take Myanmar as part of our community of nations without prejudice, and particularly in the context of ASEAN.
2: คุณผู้ชมจริงๆท่าทีของอาเซียนหลายชาติเนี่ยเรียกได้ว่าอ่อนลงมากทีเดียวนะคะโดยนับตั้งแต่มินอองไลนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเมื่อเดือนเมษายนก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศจากอย่างน้อย4ชาติอาเซียนตบเท้าเข้าพบทั้งประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศลาวนะคะซึ่งไทยและมาเลเซียเองออกตัวแรงประกาศหนุนหลังเมียนมากลับเข้าร่วมวงประชุมอาเซียนแบบเต็มตัวค่ะขณะที่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาในมินอองไลไปเยือนสมาชิกอาเซียนแล้ว5ประเทศด้วยกันเริ่มจากลาวไทยเวียดนามกัมพูชาแล้วก็มาจนถึงมาเลเซียณปัจจุบันนะคะทำกลางการจับตามองว่าฟิลิปปินส์เนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับผู้นำเมียนมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนปลายปีนี้หรือไม่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านอาเซียนเท่านั้นที่หันหน้าเข้าหาเมียนมาแต่ยังรวมไปถึงสหรัฐด้วยค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาแก้ต่างนะคะว่าจริงๆแล้วสหรัฐเข้าไปพูดคุยกับทุกกลุ่มในเมียนมาในหลายๆประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์อเมริกัน

0: ค่ะพร้อมทั้งระบุว่าสหรัฐได้หยิบยกประเด็นเรื่องความจำเป็นในการยุติความรุนแรงและการปล่อยตัวนักโทษการเมืองขึ้นมาหารือกับเมียนมาด้วยท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวว่ารัฐบาลทรัมป์ส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านข่าวกรองและการวิจัยไปกรุงเนปิดอเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเพื่อพูดคุยกับมินอองไหลโดยตรงถือเป็นการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของสหรัฐนับตั้งแต่มินอองไหลพากองทัพก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021ค่ะตามรายงานข่าวประเด็นเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยถือเป็นหนึ่งในหัวข้อหารือหลักที่รัฐบาลสหรัฐต้องการที่จะร่วมมือกับเมียนมานะคะซึ่งเมียนมาเนี่ยถือเป็นประเทศผู้ผลิตแร่เอิร์ธแถวหน้าของโลกคุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้วเมียนมาผลิตแร่หายากได้มากถึง 22,000 ตันนะคะตามหลังจีนสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียที่ถือเป็นยักษ์ใหญ่ในด้านนี้นอกจากนี้ค่ะยังเชื่อกันว่าเมียนมาน่าจะมีแร่เอิร์ธสำรองในปริมาณมหาศาลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธยึดครองดังนั้นสหรัฐยอมต้องการพูดคุยเจรจากับเมียนมาเพื่อเข้าถึงทรัพยากรสำคัญที่มีค่าเหล่านี้และไม่ต้องการให้จีนผูกขาดทรัพยากรแต่เพียงชาติเดียวด้วยค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สหรัฐให้ความสำคัญคือเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์หลังจากสหรัฐผนึกกำลังกับหลายชาติกดดันเมียนมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ FBI ติดต่อเมียนมาโดยตรงหลังจากมีชาวอเมริกันตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงออนไลน์และสูญเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐท่าทีเหล่านี้ดูจะสวนทางกับจุดยืนเดิมของสหรัฐต่อเมียนมาในยุครัฐประหารค่ะอย่างในปี2022สภาคองเกรสอนุมัติความช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านกองทัพซึ่งรวมถึงการให้เงินทุนจัดหาระบบเตือนภัยการโจมตีทางอากาศนอกเหนือไปจากการใช้มาตรการคว่ำบาตรกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมานับตั้งแต่เกิดรัฐประหารขึ้นค่ะสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อหลังจากนี้ก็คือการเปลี่ยนท่าทีของรัฐบาลหลายประเทศที่ยอมเข้าหาอดีตรัฐบาลทหารเมียนมาที่ตอนนี้กลายร่างมาเป็นรัฐบาลพลเรือนแล้วจะบั่นทอนความสามารถในการกดดันเมียนมาให้ยุติการใช้ความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคุณพิมพิมลคุณจชตานับจากนี้เราน่าจะได้เห็นภาพของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์นะคะเดินสายต่างประเทศจับมือกับบรรดาผู้นำทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแน่ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์กันค่ะ

วัสดีครับกีฬาเที่ยงนี้ครับไปดูผลงานของทิพย์อรวรรณพารนังที่ล่าสุดต้านความแกร่งของมือดังจากญี่ปุ่นไม่ไหวตกรอบ16คนสุดท้ายในศึกเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ที่ประเทศจีนครับเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวานนี้ไฮไลท์อยู่ที่เกมประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณพารนังมือ101ของโลกจากไทยที่เพิ่งเอาชนะมือ1ของโลกมาในรอบที่แล้วลงสนามพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นซึ่งทิพย์อรวรรณครับต้านทานเกมรับที่เหนียวแน่นของคู่แข่งไม่ไหวแพ้ไป0-3เกมคะแนน8-11 6-11 และ9-11แม้ถูกอยู่เส้นทางเอาไว้ที่รอบนี้ครับแต่ว่ายังทำเงินรางวัลจากการแข่งขันไป 14,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 470,000 บาทครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นในกีฬาแบดมินตันกันบ้างครับศึก Arctic Open รายการ World Tour 500ที่ฟินแลนด์ไฮไลท์อยู่ที่ประเภทชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิทิสารที่ก้าวขึ้นมาครองมือ1ของโลกคนใหม่หลังคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะเหวิงหงหยางมือ26ของโลกจากจีนไป2-1เกมคะแนน10-21 21-11และ21-13ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครับไปพบกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งกันในช่วงค่ำวันนี้โดยนอกจากวิวกุลวุฒิแล้วครับยังมีนักแบดไทยอีกหลายคนที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายทั้งเมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรประวีช่อชูวงในประเภทหญิงเดี่ยวรวมไปถึงพีระชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัศกุลในประเภทชายคู่ด้วยครับรามอนเวกาอดีตนักฟุตบอลทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ประกาศตัวเป็นผู้สมัครคนแรกครับที่จะลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานฟีฟ่าคนใหม่กับอินฟานติโน่ครับรามอนเวกาอดีตนักเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่เคยสร้างชื่อในยุค90กับสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศตัวเป็นคู่แข่งคนแรกครับที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าคนใหม่กับจานี่อินฟานติโน่โดยเวกาในวัย55ปีที่แม้ปัจจุบันครับทำงาน

านสายการเงินมุ่งมั่นจะกลับมาปฏิรูปฟีฟ่าให้เป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากแฟนบอลอีกครั้งครับขณะที่เมื่อวานนี้สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าจัดงานประชุมชาติสมาชิกขึ้นที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเพื่อกำหนดท่าทีขององค์กรต่อการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าคนใหม่ซึ่งผลของการประชุมได้บทสรุปว่าสมาชิกของยูฟ่าที่มี55ชาติสมาชิกต้องการปฏิรูปการทำงานของฟีฟ่าโดยมีเพียงอาเซอร์ไบจานชาติเดียวเท่านั้นครับที่ส่วนมติยังให้การสนับสนุนอินฟานติโน่ต่อไปขณะที่ตัวจานนี่อินฟานติโน่ครับประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันได้เดินทางไปร่วมงานประชุมของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งแอฟริกาหรือว่า CAFซึ่งบรรดาชาติสมาชิกที่ร่วมงานประชุมต่างลุกขึ้นปรบมือต้อนรับอินฟานติโน่อย่างยิ่งใหญ่พร้อมให้คำมั่นว่า54ชาติสมาชิกของทวีปแอฟริกาจะสนับสนุนอินฟานติโน่ให้ทำหน้าที่ประธานฟีฟ่าต่อไปอีกหนึ่งสมัยสำหรับพิธีลงคะแนนเลือกตั้งประธานฟีฟ่าคนใหม่ครับจะมีขึ้นในงานประชุมใหญ่วันที่18มีนาคมปีหน้าที่ประเทศโมร็อกโกครับแอคชั่นทูเดย์วันนี้ครับไปดูคาวานซาลิแวนกองกลางดาวรุ่งวัย17ปีที่ทำประตูในเกมทีมชาติได้เป็นประตูแรกช่วยให้สหรัฐอเมริกาเอาชนะเม็กซิโกคู่ปรับตลอดการไป 3-0 ในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
1: คุณค่ะทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์นะคะช่วงนี้ลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: จากคนที่เคยล้มละลายสู่ครูผู้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนพี่เก๋ยศวัฒน์เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นพลังถ่ายทอดวิชาจากศาสตร์พระราชาปลาส้มเปลี่ยนชีวิตสร้างคนให้ลุกขึ้นมาเป็นหัวแถว13ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
1: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
2: หุ้ยภูวิลล่าหรูถูกมากลด 30% ด้วย
3: แกไปการถูกมาก
4: ไปด้วย
3: บวก1จ้า
4: โอ้ยเลยโอ้ยละ
5: ระวังก่อนที่คุณจะกดแชร์โอน F แค่เพียงปลายนิ้วก็พังชีวิตคุณและคนอื่นได้อย่ารีบเชื่อถ้ายังไม่ชัวร์เพราะที่ไทย PBS Verify เราตรวจสอบทุกข่าวทุกเรื่องราวส่งมาให้เราได้ทุกช่องทางไทย PBS Verify ตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงเกือบไปแล้ว

ปลี่ยนและคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเราLocalistคิดเปลี่ยนโลกพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอรวรรณสุโขค่ะเตือนฝนตกหนักอีกระลอก 9-13 ตุลาคมนี้ขณะน้ำท่วมภาคตะวันออกยังน่าห่วงทำกลางดราม่าย้ายนายอำเภอบ้านสร้างส่วนกทม.เริ่มคลี่คลายแต่โจทย์ใหญ่ที่ตามมาคือการจัดการขยะสัญญาณบวกการศึกษาไทยจริงหรือเมื่อคะแนนสอบพิซซ่า 2025 ของไทยดีขึ้นทำไมเรายังไม่ควรรีบดีใจคิดยกกำลังสองชวนมองอีกหลายโจทย์การศึกษาไทยคุณผู้ชมคะประเด็นแรกวันนี้ชวนจับตากันที่สถานการณ์น้ำนะคะซึ่งต้องบอกว่า 9-13 ตุลาคมนี้ลุ่มน้ำภาคตะวันออกยังคงวิกฤตค่ะส่วนมวลน้ำทะลักรอยต่อกทม.ฉะเชิงเทราแล้วก็เร่งผลักดันออกสู่ทะเลแต่ว่าพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรียังมีความน่ากังวล นะคะโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างหลายพื้นที่เวลานี้น้ำยังท่วมสูงบางจุดเริ่มส่งกลิ่นเหม็นค่ะนี่จึงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทำคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างยังถูกจับตาถึงการแก้ไขปัญหาและก็การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของประชาชนในช่วงเวลานี้ค่ะลุ่มน้ำภาคตะวันออกยังวิกฤตซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีโดยที่ในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็หลายพื้นที่น้ำยังท่วมสูงบางจุดเริ่มส่งกลิ่นเหม็นการเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะต้องขับรถลุยน้ำด้วยความระมัดระวังโดยสี่แยกวังกุ้งหรือสี่แยกบ้านสร้างผ่านถนนบ้านสร้างพนมสารคามระดับน้ำท่วมสูงไหลแรงสำหรับสิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดก็คือชุดชั้นในเสื้อผ้าเพราะว่าตอนหนีน้ำพวกเขามาแค่ตัวหยิบจับสิ่งของมาได้เล็กน้อยทำกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังวิกฤตนะคะคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเพราะว่าล่าสุดมีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่2681/2569ลงวันที่7 ตุลาคม 2569โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็ให้นายนฤทธิ์ปานกะวงณ อยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแทนกรณีดังกล่าวยังถูกจับตาถึงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตน้ำท่วมเช่นนี้ค่ะเพราะว่าในมุมนึงชาวบ้านยืนยันว่านายอำเภอบ้านสร้างคนเดิมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโซเชียลต่อเนื่องว่าการถูกสั่งย้ายครั้งนี้เพราะว่านายอำเภอไปตรวจสอบโรงงานทุนจีนขณะที่นายพลพีชวนชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าแม้นายอำเภอบ้านสร้างจะใช้วิธีการผ่านโซเชียลมีเดียแต่ในการปฏิบัติหน้าที่จริงแต่ว่าการสื่อสารหรือว่าการตอบสนองนโยบายไม่เป็นไปตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์เพราะว่าหน้างานน้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างอย่างหนักแล้วก็ไม่ได้รับการระบายจึงต้องปรับนายอำเภอออกจากนอกพื้นที่
1: นะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านในอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วแล้วท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าคือมันเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมก็ปรากฏว่าไม่มีก็เป็นที่มาที่ไปที่ท่านรองผู้ว่าก็รายงานก็เป็นที่มาของการลงนามในหนังสือเพื่อที่จะเอาท่านนายอำเภอนั้นออกจากพื้นที่ก่อน
0: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะวิรงรองสุขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงการพยากรณ์อากาศประจำวันที่8ตุลาคมว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบตามภาคต่างๆทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้
2: เละแล้วโหยับเยินมาก
3: ทำใหม่ทุกอย่างเลยอ่ะ

0: ายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะหลายคนเริ่มทำความสะอาดเก็บข้าวของเอามาไว้ที่นอกบ้านแต่ว่าภาพที่เห็นในเวลานี้ก็คือกองขยะที่รอการจัดเก็บนี่เลยค่ะเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณอนุสาพรหมออดลงพื้นที่ไปที่เคหะร่มเกล้านะคะลองไปพูดคุยกับชาวบ้านว่าในเวลานี้โจทย์ใหญ่ของพวกเขาคืออะไรค่ะ
1: ร่มเกล้าอีกครั้งหลังจากน้ำลดนะคะแล้วก็จะเห็นว่าปัญหาขยะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่นี่ในเวลานี้นะคะแม้ว่าน้ำจะลดมาหลายวันแล้วแต่เราจะเห็นว่ากองขยะเนี่ยยังคงกองอยู่ตามซอยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจากการลงพื้นที่มาดูค่ะเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่กทม.เนี่ยก็มีการส่งรถเข้ามานะคะแล้วก็แต่ในซอยแบบนี้ก็ยังมีข้อจำกัดเพราะว่าปริมาณขยะนี่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งตรงนี้เป็นร้านขายอาหารนะคะทุกคนแล้วก็เห็นว่าเขาก็เก็บร้านแล้วก็เอาขยะมากองไว้เขาบอกว่ารอรถของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเนี่ยมาช่วยเก็บแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ทันค่ะเพราะว่าจะต้องเปิดร้านแล้วก็เลยต้องจ้างรถขยะมาขนแบบนี้ค่ะซึ่งก็ใช้งบประมาณเนี่ยเป็นพันบาทเลยทีเดียวแล้วเราสังเกตนะคะว่าหลายบ้านเนี่ยก็ทำแบบนี้เช่นกันค่ะ
2: ปัญหาขยะตอนนี้มันเยอะเกินมันเยอะเกินที่เจ้าหน้าที่อ่ะจะมาเก็บได้ทันนะคะแล้วมันเริ่มแบบส่งกลิ่นนั่นแหละแล้วมันแต่พยายามก็เข้าใจนะพนักงานที่แบบเขาทำกันอ่ะหนูก็เห็นเขาทำเส้นหลักก่อนอันนี้คือเส้นรองก็จะช้าหน่อยค่ะ
1: แล้วเหมือนแบบเราทำยังไงคะสำหรับที่บ้านเรา
2: อันนี้ผมต้องจ้างเขามาเก็บก่อนค่ะเพราะหนูก็จะเปิดร้านแล้วมันก็ไม่ทันจะรอก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นร้านอาหารค่ะ
1: นี่เก็บมากี่วันแล้วเนี่ย
2: ถ้าเก็บกองๆพวกนี้ก็ตั้งแต่หลังน้ำลดอ่ะก็ประมาณ4วันละ
1: ยังไม่หมดเลย
2: ค่ะ
1: เราใช้เงินตัวเอง
2: ใช้เงินตัวเองหมดเลยทุกอย่าง
1: เท่าไหร่คะเนี่ย
2: อันนี้ก็จ้างพันละพันแต่ว่าเราต้องทั้งที่ร้านแล้วก็ที่บ้านอีกที่บ้านก็ต้องจ้างอีกเพราะว่ามันพื้นที่แคบมันรถมันก็เข้ายากอ่ะของเขาเรียกอะไรนะของรถของกทมอันแหละมันเข้ายาก
3: ขณะที่บางครัวเรือนนะคะก็ยังพอรอได้ค่ะเขาก็เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะว่าขยะมีจำนวนมากจริงๆก็เลยพยายามเอาขยะมาวางไว้หน้าบ้านอย่างนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่ารถกรุงเทพมหานครรถเก็บขยะของเอกชนเนี่ยวิ่งเต็มพื้นที่เลยค่ะ
4: ตั้งแต่ถนนร่มเกล้ายันนู่นเลยกองไปหมดอ่ะ

0: ยพวกเต็มไม่หมดนะฮะเด็กรถก็ลำบากรถก็ติด
1: แล้วอย่างนี้คือจะขนยังไงออก
0: ไปก็เดี๋ยวแต่กทมก็น่าจะเก็บตกทีหลังเนี่ยก็ใช้รถที่มันคีบ
1: ก็รอไปก่อนเนาะบางบ้านรอไม่ไหวหนูเห็นเขาจ้าง
0: เห็นใจกันนะกทมเขาก็งานยุ่งนะเขาก็อยากจะทำให้เราอะแต่นี่ไม่พอนู่นมันก็หมุนเวียนกลับมาอะไรเงี้ยมันเหมือนเก็บตก
2: เราก็เห็นใจเห็นใจกทม.อยู่ค่ะว่าที่มาเก็บตามบ้านแล้วเห็นเต็มไปหมดถนนไหนถนนไหนก็เยอะมากก็เก็บเราก็รู้ความจำเป็นนะของแต่ละบ้านน่ะก็อยากให้เก็บให้หมดน่ะแต่ทำไงได้มันเยอะมากนะ
3: เนื่องจากว่าเคหะชุมชนร่มเกล้าหลังน้ำท่วมนะคะปัญหาขยะชิ้นใหญ่เนี่ยมีปริมาณค่อนข้างที่จะมากกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเขาก็ได้มีการแบ่งโซนจัดการเป็น4โซนด้วยกันนะคะโดยมีวางแผนไว้ว่าจะไล่เก็บขยะชิ้นใหญ่ตามถนนเส้นหลักก่อนที่จะเข้าไปซอกซอยค่ะก็เลยจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะคะแยกขยะไว้ที่หน้าบ้านหรือนำไปไว้ที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้นะคะว่าสามารถเอาไปทิ้งตรงไหนได้บ้างเพื่อที่จะสามารถเก็บขนได้อย่างเรียบร้อยค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะข้อจำกัดนี้ก็คือจะทำได้ค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากว่าขยะนั้นมีปริมาณมากเลยทีเดียวค่ะ
4: ค่ะขอบคุณคุณอนุสาพรมออนนะคะคุณอนุสายังคงอยู่ที่พื้นที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะคะว่าที่ผ่านมาเอาเฉพาะที่เคหะชุมชนร่มเกล้าที่มีการเก็บขยะมาตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้ปริมาณของขยะแล้วก็หน่วยงานหลักๆที่เข้าไปทำงานนั้นเก็บปริมาณขยะกันมากน้อยขนาดไหนนะคะตลอดทั้ง9วันที่ผ่านมาในพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยก็ถูกจัดเก็บโดยกทม.แต่ว่าไม่ได้ทำงานเพียงแค่หน่วยเดียวค่ะยังมีปภ.ยังมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกรมโยธาธิการและก็ผังเมืองแล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยระดมเจ้าหน้าที่400คนพร้อมรถน้ำเครื่องจักรอุปกรณ์ฉีดล้างไปปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถัดมานี่คือปริมาณขยะตลอด8วันที่ผ่านมาค่ะวันแรกจัดเก็บได้ถึง30ตันจากนั้นปริมาณก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดจนมาถึงวันนี้เมื่อวานอยู่ที่ 800,000 กิโลกรัมค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่ายังไม่สามารถที่จะประเมินกรอบเวลาในการจัดเก็บขยะได้นะคะว่าทั้งหมดจะใช้เวลากี่วันเพราะว่าเวลานี้ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดในส่วนของขยะถนนสายหลักก็เพื่อที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะ
5: นะครับหลังจากที่อยู่ในโหมดฟื้นฟูแล้วคนก็เริ่มเคลียร์บ้านมีเฟอร์นิเจอร์ที่หลาย10ปี20ปีไม่เคยทิ้งก็มาทิ้งตอนนี้แหละครับ
6: ในส่วนลาดกระบังอะค่ะตรงชุมชนนะคะเพราะเป็นชุมชนย่อยเยอะซอยย่อยเยอะเนี่ยค่ะคือเราจะแก้ปัญหายังไงในเมื่อถ้าให้เอาขยะมาทิ้งหน้าซอยแล้วมันเริ่มลุกลามกลางซอยแล้วบางครั้งเข้าหน้าบ้าน
5: ครับก็คู่ขนานกันนะครับคือริมถนนเราต้องเคลียร์ให้เร็วที่สุดไม่ให้เป็นแบบที่มันน่ารังเกียจสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ในหมู่บ้านก็ทิ้งไม่ได้นะครับแน่นอนว่าก็ต้องใช้กำลังที่มีรถก็ขอเพิ่มหลายรอบแต่อย่างที่บอกครับคือขอรถมาเยอะได้รถมาเยอะนะครับแต่รถต้องวิ่งไปท่าแล้งวิ่งไปอ่อนนุชเสียเวลาชั่วโมงนึงไปชั่วโมงนึงกลับเนี่ยเสียประโยชน์เลยนะครับไม่มีประสิทธิภาพผมเลยตอนนี้ตั้งเป้าว่าจะต้องตั้งจุดทิ้งขยะให้ทุกเขตเลย
4: ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือตลาดนัดข้างวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนขนสิ่งของชิ้นใหญ่ที่เสียหายจากน้ำท่วมมาทิ้งนะคะเป็นวันที่4ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตู้เตียงฟูกที่นอนโซฟากองสูงจนเป็นภูเขาแบบนี้ค่ะแต่ว่าด้วยปริมาณขยะที่ยังมีจำนวนมากนะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจต้องคอยแจ้งประชาชนที่ขับรถนำขยะมาทิ้งให้ย้ายไปทิ้งที่ตลาดหัวมุมเขตลาดพร้าวแทนขยะทั้งหมดนี้มีรถบรรทุกรับไปบ่อขยะฝังกลบที่จังหวัดนครปฐมนอกจากจุดนี้แล้วกทม.ยังได้กำหนดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ไว้ทั้งหมด4จุดหลักคือเขตลาดพร้าวในตลาดหัวมุมเก่าฝั่งถนนประเสริฐมนูกิจเขตบางกะปิที่ลานตลาดนัดข้างวัดบึงทองหลางเขตมีนบุรีซอยรามคำแหง 172/1 และเขตลาดกระบังบริเวณสวนสุขภาพร่มเกล้า2ชุมชนเคหะร่มเกล้าค่ะคุณผู้ชมคะหลังน้ำลดขยะที่มีปริมาณมากนอกจากสิ่งที่กังวลเรื่องของการจัดเก็บระยะเวลาที่จะต้องจัดเก็บให้เร็วที่สุดข้อกังวลหนึ่งที่มากับ

0: ขยะหลังน้ำท่วมนั่นก็คือพิษค่ะพิษที่ว่านี้ก็คือข้าวของเครื่องใช้ที่มีอยู่ในบ้านเป็นขยะที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะมีคำแนะนำค่ะจากนักวิชาการอิสระด้านภัยพิบัติเตือนค่ะว่าจากประสบการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่พบว่าการจัดเก็บขยะหรือว่าล้างบ้านอาจจะไม่ได้เสร็จเพียงแค่รอบเดียวนะคะเพราะว่าหลังจากนี้จะมีเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นที่แม้จะไม่ถูกน้ำท่วมโดยตรงหรือว่าท่วมเพียงเล็กน้อยเสี่ยงที่จะขึ้นราเพราะว่าอยู่ในที่ชื้นนานๆค่ะประชาชนอาจต้องตัดใจทิ้งตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าอาจจะเสี่ยงเกิดโรคทางเดินหายใจและถ้าหากตัดใจทิ้งไม่ลงรอบนี้อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะถูกเรียกเก็บเงินเพราะว่าเป็นขยะชิ้นใหญ่ที่มีราคาในการจัดเก็บค่ะ
1: การล้างบ้านเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเคลียร์ขยะแล้วแต่สิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะแม้ว่าเราจะคิดว่าขยะออกแล้วก็คือของที่เราคิดว่าไม่เป็นไรแต่เอาเข้าจริงมันเป็นเชื้อราในภายหลังฉะนั้นแล้วถ้าเฟอร์นิเจอร์ของท่านไม่ว่าจะเป็นไม้ถ้าเป็นไม้แท้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเอาไปตากแล้วน้องก็จะคืนสภาพได้แต่ถ้าเป็นไม้อัดหรือว่าบิวอินตัดใจเถอะค่ะถึงแม้น้องจะไม่โดนตรงๆน้องก็จะชื้นเพราะว่าน้องอยู่ในพื้นที่ชื้นตัดใจแล้วก็งัดน้องเอาไปทิ้งค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจเพราะน้องจะเป็นราในไม่เวลาไม่นานค่ะเด่นก็คือกทมก็จะบ่นสักหน่อยเพราะกทมก็ไม่เคยจัดการขยะที่แบบทิ้งกองใหญ่ทิ้งแล้วทิ้งอีกทิ้งต่อเขาจะมีคิวเก็บพอหลังจากช่วงอันเนี้ยมันจะไม่ขึ้นวันนี้ดิมันจะขึ้นในวันที่15วันที่10อะไรหลังจากนี้อีกทีนึงเราก็จะต้องเรียกว่าอะไรดีอ่ะเสียค่าที่ขยะชิ้นใหญ่สำหรับในโซนใหญ่หรือไม่มันก็จะมีขยะล็อตที่2คือขยะที่เพิ่งขึ้นราฉะนั้นแล้วคนที่ต้องได้รับสารนี้ก็คือกทม.ว่าอย่าเพิ่งว่าเรานะเราก็เพิ่งรู้มันขึ้นราช่วยมาเก็บของเราไปให้ด้วยค่ะอาจจะต้องมีล็อตที่2แล้วก็ดีลกันล่วงหน้าไว้เลยนี่ขออนุญาตให้ประสบการณ์หาดใหญ่เอาไว้ค่ะ
0: วันนี้ในช่วงคิดยกกำลังสองคุณบุษรินนะคะคุยกับประธาน TDRI ค่ะประเด็นเรื่องของผลคะแนนสอบพิซซ่าทำไมคะแนนล่าสุดแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีเป็นผลที่บวกแต่ว่ามีอะไรที่จะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมค่ะ
2: นะคะมักจะหยิบเอาคะแนนพิซซ่ามาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จว่าเด็กของประเทศนั้นๆมีความพร้อมแล้วนะคะทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์การพูดฟังอ่านเขียนต่างๆแต่ประเทศไทยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมปี2025คะแนนพิซซ่าเราเพิ่มขึ้นเอ๊ะแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกหรือเปล่าต้องถามอาจารย์สมเกียรติค่ะเราดีใจได้หรือยังว่านี่คือสัญญาณบวกแล้วประเทศไทยคะแนนพิซซ่าดีขึ้นค่ะอาจารย
3: ์ก็ดีใจได้แต่อย่าดีใจมากเกินไปนะครับเพราะมันยังมีโจทย์ที่ค้างคาอยู่เยอะนะครับที่เราจะต้องแก้ไขวันนี้ขอเอางานวิจัยนะครับของคุณพงษ์ทัศน์วณิชชานันท์นะครับแล้วก็คุณสุพนัทสศิพุทธิวัฒน์นะครับนักวิจัยของ TDI มาเล่าสู่กันฟังครับ
2: แต่ว่าสถานการณ์มันน่าจะดีนะคะอาจารย์จากเดิมเนี่ยอันดับ58ขึ้นมาเป็นอันดับ53แล้วนะคะอาจารย์
3: ก็ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าหลายกลุ่มในเมืองไทยนะครับก็ดีอกดีใจกันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับเช่นบรรดาโรงเรียนกวดวิชาก็บอกว่าเราต้องมีสัญญาณบวกเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะคะแนนฟื้นและฝ่ายการเมืองเองท่านรัฐมนตรีอัครนันท์นะครับท่านก็ปลื้มมากนะครับว่าพิซซ่าเราคะแนนขึ้นผมว่าก็ปลื้มได้นะครับแต่ว่าอย่าปลื้มมากเกินไปแล้วมาหันมาดูว่าทำอย่างไรให้เราดีขึ้นกว่านี้ได้อีกครับ
2: เราสามารถดีขึ้นกว่านี้ได้อีกใช่ไหมคะอาจารย์แต่ทำไมอาจารย์ถึงมองว่าอย่าเพิ่งดีใจไปจนสุดล่ะคะอาจารย
3: ์ครับก็มี 2-3 เหตุผลนะครับว่าอย่าเพิ่งดีใจมากเกินไปเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือคะแนนเฉลี่ยของเราขึ้นก็จริงแต่มันยังต่ำกว่าในอดีตของเราอยู่เยอะเลยนะครับอย่างดูภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าคะแนนการสอบวิชาการอ่านของไทยซึ่งเป็น1ใน3วิชาของข้อสอบพิซซ่านะครับก็จะพบว่าปี2012นะครับคือ10กว่าปีก่อนนี้นะครับมันเคยสูงกว่าปัจจุบันถึงแม้ปัจจุบันนะครับจะดีกว่ารอบที่แล้วมันก็ยังไม่สูงเท่ากับอดีตเลยก็แปลว่าเราดีแล้วดีขึ้นนิดนึงแต่ยังไม่เรียกได้ว่าดีแล้วและยิ่งเมื่อไปเปรียบเทียบนะครับกับประเทศพัฒนาแล้วคือประเทศ OECD โดยเฉลี่ยถึงแม้ว่าการคุณภาพการศึกษาเขาจะตกลงไปส่วนหนึ่งนะครับมันตกลงไปทั่วโลกเพราะปรากฏการณ์โควิดครับตามกราฟที่เห็นนี้นะครับไทยก็ยังต่ำกว่าประเทศเหล่านี้อยู่มากมายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งดีใจมากก็ด้วยเหตุผลแรกก็คือเหตุผลนี้แหละครับ
2: ั้งเรื่องของคะแนนวิคณิตด้วยรวมถึงคะแนนการอ่านเราก็ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
3: ครับ
2: แต่ว่าในภาพรวมถ้าดูเด็กไทยที่ไปสอบนะคะอาจารย์ศักยภาพของเขาเนี่ยถือว่าดีเทียบกับประเทศอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าตกใจมากที่สุดนะครับและอย่าเพิ่งดีใจมากที่สุดเลยก็เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของเด็กไทยนะครับที่ไปสอบก็คือเด็กอายุ15นะครับที่มีทักษะต่ำกว่าที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันพูดง่ายๆก็คือทักษะที่ยังใช้การไม่ได้นะครับยังอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงอยู
2: ่
3: แม้ว่าดูตามกราฟนี่นะครับเราจะเห็นว่าปี2025นะครับตัวเลขมันต่ำกว่าปี2022พูดง่ายก็คือเปอร์เซ็นต์เด็กอ่อนลดลงบ้างแต่ตัวเลขสำหรับการอ่านและคณิตศาสตร์ยังอยู่ 60% ครับเด็กเกินครึ่งมีทักษะที่อ่อนเช่นการอ่านที่อ่อนแปลว่าอะไรครับอ่านหนังสือออกนะแต่ไม่สามารถจับใจความข้อความที่มันค่อนข้างยากได
2: ้
3: ก็แปลว่าอ่านหนังสือไม่แตกพูดง่ายๆนะครับวิทยาศาสตร์นะครับดูดีกว่าการอ่านและคณิตศาสตร์ก็จริงแต่ก็ยังมีเด็กอ่อนอยู่ประมาณ 40% ครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีเด็กอ่อนเรียกได้ว่าเป็นค่อนครึ่งเลยแล้วอย่างนี้จะดีใจได้ยังไงทีนี้มาดูเด็กเก่งนะครับเรามีเด็กเก่งจริงที่เรียกว่าเก่งในระดับโลกได้เลยแต่อยู่ในเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 1% ครับเช่น 0.7 0.8% แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งดีใจมากนี่คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยครับ
2: โอ้โหนี่เป็นพื้นฐานเลยนะคะอาจารย์เรื่องของการอ่านเนี่ยสำคัญมากๆถ้ายังมีเด็กที่อ่านหนังสือไม่แตกเยอะเนี่ยน่ากังวลมากเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเหมารวมได้เลยไหมคะอาจารย์ว่านี่เป็นทิศทางหรือว่านโยบายการศึกษาไทยที่เอ๊ะเขาอาจจะพัฒนาขึ้นแล้วนะได้ไหมคะอาจารย
3: ์ครับจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ก็ต้องให้เครดิตรัฐบาลก่อนหน้านี้ตลอดมาจนถึงรัฐบาลนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าไปดูอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทีมวิจัยค้นพบว่าทำไมคะแนนขึ้นก็เพราะว่าใส่ทรัพยากรเข้าไปเพิ่มขึ้นครับระบบการศึกษาก็เหมือนกับทุกระบบครับถ้าเราใส่ทรัพยากรเข้าไปเยอะๆผลมันก็มักจะออกมาดีรอบนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าใส่ทรัพยากรเข้าไปเยอะขึ้นเช่นการสำรวจพบว่าโรงเรียนที่ขาดครูนะครับมีน้อยลงเยอะเลยโรงเรียนที่ครูมีปัญหาด้านคุณวุฒิคุณภาพก็ลดน้อยลงนะครับและโรงเรียนที่ขาดเจ้าหน้าที่สนับสนุนทำให้ครูต้องไปทำงานธุรการแทนก็มีลดลงอันนี้ถือเป็นข่าวดีส่วนหนึ่งก็คือการบริหารจัดการดีขึ้นแต่คุณภาพการศึกษาโดยรวมนะครับมันไม่ได้ชี้วัดด้วยว่าต้องใส่ทรัพยากรเข้าไปเยอะ
2: ๆ
3: มันจึงออกมาดีเพราะประเทศไทยก็ใช้จ่ายกับการศึกษาไม่น้อยและอีกตัวแปรหนึ่งนะครับก็คือฐานะครอบครัวของนักเรียนที่เข้าสอบรอบนี้เปรียบเทียบกับรอบที่แล้วดูแล้วดีขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่นักเรียนดีขึ้นอาจจะมีอีกส่วนนึงที่ไม่เกี่ยวกับระบบการศึกษาเลยแต่เป็นเพราะว่าพ่อแม่ฐานะดีขึ้นพ่อแม่ก็เลยให้ความสำคัญกับการศึกษาและลูกก็เลยเรียนดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายปัจจัยเหตุผลนี้อาจจะไม่รุนแรงนะครับที่ยังไม่ควรดีใจเท่ากับ2เหตุผลแรกครับแต่ก็เป็นอีกตัวนึงที่ต้องระมัดระวังด้วยเพราะเราจะไม่สามารถเติมทรัพยากรเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่จำกัดครับ
2: ค่ะพูดอย่างนี้นึกถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำเลยนะคะอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแค่เติมไปอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแต่เรื่องของครอบครัวเองเนี่ยไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะมีต้นทุนเท่ากันที่จะได้รับการศึกษาที่ดีเท่ากันนะคะ
3: ครับถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะดีใจนะครับรอบนี้ดีใจเล็กๆได้แต่ถ้าจะดีใจใหญ่ๆ นะครับก็ต้องรอ 2-3 เรื่องเกิดขึ้นก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือคะแนนนะครับต้องเพิ่มเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเพิ่มอยู่ปีเดียวปีต่อไปรอบต่อไปคะแนนทรง
2: ๆ
3: หรือไปตกลงไปอีกรอบนึงมันคล้ายๆกับฟลุกครับแต่ถ้ามันดีได้ต่อเนื่องอย่างนี้น่าดีใจ
2: ต่อเนื่องควรสักกี
3: ่ต่อเนื่องก็คือสัก 2-3 รอบและคะแนนที่เคยได้กันนะครับเรียกได้ว่าเท่าๆกับในอดีต10กว่าปีก่อนที่เราเคยได
2: ้
3: ก็แปลว่าเราไม่ได้แย่ลงกว่า10ปีก่อนนะครับและในเวลาเดียวกันถ้าช่องว่างกับประเทศพัฒนาแล้วมันลดลงตัวนี้ดีใจได้แต่ตัวที่สำคัญที่สุดครับก็คือสัดส่วนเด็กอ่อนต้องลดลงปัจจุบันอย่างที่ว่าครับเด็กอ่อนอยู่ในสัดส่วนสัก 60% ซึ่งใหญ่มากๆก็แปลว่าเด็กเกินครึ่งค่อนประเทศนะครับของไทยมีทักษะใช้การไม่ได้ตัวนี้นะครับคือตัวสะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ต้องเร่งปฏิรูปกันยกใหญ่นะครับถ้าสัดส่วนเด็กอ่อนลดลงต่อเนื่องยาวๆจนเหลือสัก 10-20% อย่างนี้ฉลองใหญ่กันได้ครับและสุดท้ายนะครับหวังว่าคะแนนของเด็กนะครับจะขึ้นกับฐานะครอบครัวลดลงซึ่งจริงๆการสอบรอบนี้โรงเรียนที่มีฐานะเศรษฐกิจสังคมไม่ค่อยดีที่เรียกว่าโรงเรียนขยายโอกาสคะแนนก็ดีขึ้นอันนี้ถือเป็นข่าวดีแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆนะครับคะแนนของเด็กเนี่ยควรจะไม่ขึ้นแต่ถ้าให้ดีจริงๆนะครับคะแนนของเด็กไม่ควรจะขึ้นกับฐานะของพ่อแม่เลยพูดง่ายๆก็คือเด็กรวยเด็กจนนะครับถ้ามีโรงเรียนดีๆเด็กก็จะมีผลการเรียนที่ดีได้เท่าๆกันครับ ถ้าเป็นแบบนี้ได้ก็แปลว่านอกจากมีคุณภาพแล้วมีความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยครับ
2: ค่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าเราจะสามารถดีใจได้เต็มที่กับคะแนนวีซ่าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
3: ครับเพราะฉะนั้นฉลองกันแล้วทำงานกันหนักๆต่อไปครับ
2: ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ

คุณผู้ชมคะ11ตุลาคมนี้วันอาทิตย์นี้นะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่8โมงจนไปถึง4โมงเย็นนะคะแล้วก็อย่าลืมต้องเช็คสิทธิ์ก่อนไปด้วยนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นทั้งสิทธิ์ทั้งเรื่องของสถานที่ในการเลือกตั้งก็เข้าไปเช็คเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมส่วนที่มีคำถามว่าโอ้โหเลือกตั้ง7หมายเลขเนี่ยเราจะจำได้หรือเปล่านะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คืออาจจะไม่สามารถจดใส่กระดาษหรือว่าเขียนสัญลักษณ์อะไรที่เชื่อมโยงไปถึงผู้สมัครแต่ละท่านได้นะคะอันนี้อาจจะต้องระวังและที่สำคัญนะคะก็คืออย่าลืมเลยว่าเราจะต้องเช็ครายละเอียดต่างๆก่อนที่จะไปเพราะว่าในเวลานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ของการเลือกตั้งค่ะ11กันยายนนี้กับ11ตุลาคมนี้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความหมายนะคะเพราะว่านั่นคือเรากำลังเลือกคนที่จะมาเป็นตัวแทนในการวางนโยบายของการบริหารเงินของประกันสังคมค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องใหญ่ที่ต้องตรวจสอบกันต่อก็คือการใช้คนไทยเป็นโนมินีสวมสิทธิ์ถือหุ้นประกอบกิจการแทนชาวต่างชาติค่ะนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบกับทั้งเศรษฐกิจรวมถึงความมั่นคงของประเทศนะคะนอกจากการตรวจสอบเมืองใหญ่ตามจังหวัดท่องเที่ยวทางทะเลแล้วที่จังหวัดขอนแก่นเองเจ้าหน้าที่เขาไปพบพฤติการที่เข้าข่ายจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นโนมินีให้กับชาวต่างชาติประกอบกิจการหลายอย่างด้วยกันค่ะติดตามเรื่องนี้กับคุณกัญญาลัตติ้มอมือลาบ
1: เขาไม่สั่งอะไรเลย
2: ประสาน
3: พื้นที
4: ่บ้าน2ชั้นในเมืองขอนแก่นเป็นหนึ่งใน3จุดที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่าถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
1: เจ้าหน้าที่ช่วย
4: ข้อมูลการจดทะเบียนพบว่ามีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจกลับพบว่าบ้านหลังนี้ใช้เป็นเพียงที่พักอาศัยและมีผู้เช่าโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าบ้านถูกนำไปจดทะเบียนเป็นที่ตั้งบริษัทตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่คนไทย2คนนี
4: ้อีกจุดเป็นร้านทองในตำบลบ้านว่าจดทะเบียนเป็นที่ตั้งของบริษัท The Express Service จำกัดทุนจดทะเบียน2ล้านบาทเจ้าของร้านเป็นชาวจีนจากฮ่องกงและเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญคือชื่อคนไทย1คนเคยปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นก่อนจะไม่มีชื่ออยู่ในโครงสร้างปัจจุบันเคยลงบันทึกประจำวันกับตำรวจระบุว่าไม่ทราบว่าตัวเองเป็นผู้ถือหุ้นและไม่รู้จักเจ้าของร้านทองการตรวจสอบครั้งนี้ยังไม่พบเอกสารการโอนหุ้นเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกให้เจ้าของร้านและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบที่มาของหุ้นและการชำระหุ้นล่าสุดเจ้าของบริษัทได้เข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกเลิกการประกอบกิจการส่วนจุดสุดท้ายอยู่ภายในสวนน้ำไดโนวอเตอร์พาร์คซึ่งตามเอกสารพบว่าเป็นที่ตั้งของบริษัทร้านเหมยอินเตอร์กรุ๊ปทัวร์จำกัดผู้จัดการบริษัทไดโนพาร์คจำกัดให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้มีผู้เช่าติดต่อขอเช่าพื้นที่ทำสวนน้ำและห้องหิมะโดยทำสัญญาในนามอ้างว่าชื่อนายโอหยางเช่าปีต่อปีค่าเช่าเดือนละ 150,000 บาทแต่ไม่รู้ว่าถูกนำที่อยู่ไปจดทะเบียนเป็นที่ตั้งบริษัทและเพิ่งเข้ามาต่อสัญญาปีที่2เมื่อวันที่3มีนาคม2569

0: ผู้เช่าวางเงินมัดจำ 300,000 บาทและจ่ายค่าเช่าทั้งปี 1,800,000 บาทหลังจากนั้นผู้ให้เช่าระบุว่าไม่พบตัวนายโอหยางเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 7-8 เดือนก่อนจะเริ่มมีคนงานมาขนอุปกรณ์ห้องหิมะและเครื่องทำน้ำแข็งออก
1: เช่าพื้นที่ทำสวนน้ำนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะหาเขาคุยกับเราเบื้องต้นว่าจะหาทวงมารงครับ
2: ซึ่งที่ผ่านมาเองเราก็ไม่เคยเห็น
1: ไม่เห็น
2: ต่อสัญญากันมากี่ปีแล้วคะพี
1: ่ปีต่อปีได้ปีที่2ได้2ปีแต่ปีที่2นี่รู้สึกเขาเราไม่ต่อสัญญาให้เขาเพราะว่าเขาค้างค่าไฟเราแล้วเขาก็ไม่พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ที่เราให้เช่ามันโทรม
0: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางพบว่านายโอหยางเดินทางออกนอกประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568ล่าสุดตัวแทนบริษัทไดโนพาร์คเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันพร้อมขอให้บริษัทร้านเหมยอินเตอร์กรุ๊ปทัวร์ถอนที่อยู่ของสวนน้ำออกจากการเป็นที่ตั้งบริษัทเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นระบุว่าทั้ง3กรณียังไม่สามารถสรุปได้ว่ากระทำความผิดหรือไม่ต้องตรวจสอบเอกสารที่มาของเงินทุนและโครงสร้างของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และมีคนไทยถือหุ้นร้อยละ51ต้องตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นคนไทยลงทุนจริงและมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจมากน้อยเพียงใด
3: คือใน3กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ 49% นะคะคนไทยถือหุ้น 51% เราก็ต้องมีการสอบส่วนต่อไปว่า 51% 2หรือ3ท่านที่จัดตั้งบริษัทเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้อย่างไรนะคะแล้วก็ที่เราอยู่ตรงประตูน้ำตรงนี้เราเห็นแล้วว่าไม่มีการประกอบธุรกิจแล้วจะต้องมีการเพิกถอนสัญญาแล้วก็มีการยกเลิกหรือว่าเลิกการประกอบการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: จังหวัดขอนแก่นพบว่ามีธุรกิจเป้าหมายที่มีลักษณะเข้าข่ายนอมินีจำนวน58แห่งส่วนใหญ่จดทะเบียนประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มีที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นโดยมีรายชื่อนิติบุคคลที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีเบื้องต้น3แห่งแต่ยังพบว่ามีนิติบุคคลอีก20กว่าแห่งที่ไม่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้กัญญารัตน์ลิ้มอำนวยลาภไทย PBS รายงาน
4: คุณผู้ชมคะตลอดสัปดาห์ที่จับตารอบทิศนำเสนอปัญหาการจัดการหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะเกิดปัญหามากขึ้นนะคะทั้งเรื่องของหนี้ที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรรายย่อยรวมถึงการปล่อยกู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพแต่ว่าไม่มีการดำเนินการจริงในบางรายค่ะเรื่องนี้ทำให้บอร์ดฟื้นฟูเตรียมตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อการบริหารจัดการกองทุนนี้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรรายย่อยมากที่สุดนี่เป็นมูลหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานซื้อหนี้มาจากสถาบันเจ้าหนี้ค่ะจากตัวเลขในรายละเอียดนะคะมีการตรวจสอบเห็นว่ายอดหนี้สูงเกินรายละ2,500,000บาทแต่ปรากฏว่าราคาประเมินหลักทรัพย์ของกรมธนารักษ์ต่ำกว่ามูลหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูชำระให้กับเกษตรกรขณะที่บางรายไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนอกจากนี้ก็ยังพบว่าลูกหนี้บางคนไม่เคยชำระหนี้เข้ามาเลยบางคนผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 3-5 ปีการซื้อหนี้ให้กับเกษตรกรซึ่งมูลหนี้สูงกว่า 10,000 ล้านบาทแต่ว่าการปล่อยเงินกู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพกลับมีสัดส่วนไม่มากและการติดตามหนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนก็ตามกลับคืนมาได้ไม่ถึง 1% ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูเรียกประชุมบอร์ดบริหารอย่างเร่งด่วนโดยสัปดาห์หน้าจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นทั้งการซื้อหนี้ที่ไม่เป็นธรรมหนี้เขย่งการติดตามหนี้รวมทั้งการปล่อยกู้ฟื้นฟูอาชีพที่อาจไม่ได้เหมือนการจริง
5: เงินเหล่านี้มันน้อยนิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไปแก้ปัญหาระบบตามหนี้ไม่ได้มันก็เลยเป็นดินพอกทั้งหูขยับไม่ได้เพราะเงินต้นไม่กลับมาทุกอย่างขยับไม่ได้เพราะผมบอกว่าประกันติดกระดุมผิดเม็ดแรกไงระบบต่างๆมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมา10กว่าปีผมก็ไปย้อนดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ่อนเป็นอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้ผมเริ่มนับ

0: ใหม่นับหนึ่งซึ่งไม่ยากแล้วจะให้ความเชื่อมั่นว่าต่อไปนี้กองทุนจะมีแนวโน้มทำอย่างนี้ไม่ใช่เฮ้ยเอไอก็จะไปซื้อวัวเอไอก็จะไปซื้อนี่อย่างเดียวมันแก้ไม่ได
1: ้สำหรับกรอบการขับเคลื่อนกองทุนฟื้นฟูในปี2570บอร์ดบริหารวางแนวทางไว้4ด้านด้วยกันค่ะทั้งเรื่องของการแก้หนี้ควบคู่กับการฟื้นฟูอาชีพการบริหารการเงินและบัญชีอย่างโปร่งใสยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรรวมถึงองค์กรให้มีประสิทธิภาพส่วนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพต้องสนับสนุนองค์กรเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องมีความพร้อมและดำเนินโครงการจริงโดยทุกโครงการต้องมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถติดตามได้ว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างไรทั้งในด้านการสร้างอาชีพการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตค่ะอบจ.ตรังเตรียมฟื้นฟูกิจการท่าเรือบ้านนาเกลืออำเภอกันตังให้เอกชนมาบริการนำเข้าส่งออกสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ท่าเรือใช้งบประมาณลงทุนไปกว่า400ล้านบาทสร้างเสร็จมาแล้วกว่า10ปีค่ะแต่ว่าแทบไร้เอกชนมาใช้บริการทำให้ขาดทุนหนักและอยู่ในสภาพที่เหมือนถูกทิ้งร้างนี่เป็นสภาพท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือเนื้อที่เกือบ100 ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลนาเกลืออำเภอกันตังจังหวัดตรังอยู่ในสภาพที่เงียบเหงาไม่มีเรือสินค้าเข้าออกไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานในอาคารสำนักงานค่ะมีแค่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลอาคารและสถานที่หลังจากท่าเทียบเรือไม่มีเอกชนมาใช้บริการเลยคุณผู้ชมคะท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือเป็นท่าเทียบเรือในสมัยในกิจหลีกภัยตอนนั้นเป็นนายกอบจค่ะมีการจัดซื้อที่ดินเกือบ100 ไร่เพื่อสร้างท่าเทียบเรือใช้งบประมาณก่อสร้างของกรมเจ้าท่าวงเงินกว่า400ล้านบาทจากนั้นได้คืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ต่อมาทางอบจ.ได้เข้าไปทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ปีละ1ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจการบริการท่าเรือขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศเมื่อปี2558แต่ในช่วงที่ดำเนินกิจการพบว่าเอกชนมาใช้บริการน้อยมากทำให้กิจการท่าเรือขาดทุนปีละ1ล้านบาทมาจนถึงปัจจุบันนายบุญเล้งโลสถาพรพิพิธนายกอบจ.ตรังคนปัจจุบันบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่อบจ.ตรังเตรียมจะฟื้นกิจการท่าเรือหลังจากมีเอกชนประมาณ 2-3 เจ้าติดต่อขอใช้บริการท่าเรือเพื่อนำเข้าขนส่งและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเพราะว่าเล็งเห็นถึงศักยภาพของท่าเรือว่าเหมาะกับการเคลื่อนย้ายสินค้าทำให้ทางอบจ.เตรียมปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการเข้ามาของเอกชน
2: ผมคิดว่าถ้าเราพร้อมแล้วถ้าเกิด 2-3 บริษัทที่มาติดต่อผมเนี่ยเขาจะมาใช้บริการผมว่าผมจะสู้ต่อเพราะว่าถ้าเดือนเราได้สัก 3-4 เที่ยวนี้อย่างนี้ผมคิดว่าเราเลื่อนเราไม่ไหนแล้วเราจะมีกำไรมาบ้างแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีหรือว่ามันมีน้อยบางทีอาจจะตัดสินใจให้เขาเช่าช่วงก็ได้ครับมี2แนวทาง
1: ด้านประธานหอการค้าภาคใต้ก็มองว่าเป็นที่น่าเสียดายค่ะที่ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือซึ่งสร้างขึ้นในช่วงการเติบโตด้านการขนส่งสินค้าทั้งประเภทเทกองและเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากกันตังเพื่อไปปีนังตอนนั้นการค้าขายการส่งออกกระเตื้องเป็นอย่างมากนะคะจนท่าเรือกันตังไม่สามารถรองรับได้แต่ว่าการก่อสร้างท่าเรือนาเกลือกว่าจะแล้วเสร็จใช้เวลายาวนานมากกว่า10 ปีแต่ว่าเรื่องของการค้าไม่สามารถรอได้ค่ะทำให้เกิดท่าเรือของเอกชนเพิ่มประมาณ 2-3 ท่าในระหว่างที่ท่าเรือนาเกลือกำลังก่อสร้างพอท่าเรือนาเกลือแล้วเสร็จความต้องการก็ไปถึงจุดอิ่มตัวคือท่าเรือเอกชนทำได้ดีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ว่าท่าเรือนาเกลือของอบจ.ตรังการบริหารและความคล่องตัวน้อยทำให้การพัฒนาท่าเรือนาเกลือหยุดชะงักมาจนถึงวันนี้และสูญเสียโอกาสด้านการขนส่ง
3: โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่าช่วงต่อจากธนารักษ์หรือราชพัสดุแล้วมาบริหารเนี่ยก็ความคล่องตัวก็น้อยนะครับแล้วก็ประกอบกับในช่วงนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยเช่าช่วงให้กับเอกชนมาเช่าช่วงได้ก็เลยทำให้การพัฒนาท่าเรือนาเกลือเนี่ยชะงักจนวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรก็ถือว่าเป็นการสูญเสียโอกาสด้านการขนส่งเหมือนกัน
1: นอกจากเผชิญกับปัญหาการบริหารขาดทุนแล้วค่ะท่าเรือบ้านนาเกลือก่อนหน้านี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องการจัดซื้อที่ดินเอามาสร้างท่าเทียบเรือราคาแพงเกินจริงนี่เป็นเหตุผลทำให้ปปช.ชี้มูลในกิจหลีกภัยอดีตนายกอบจ.ในขณะนั้นพร้อมกับพวกมีความผิดตามมาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเกิดความเสียหายหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและได้ส่งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค

9พิพากษาลงโทษคุณผู้ชมคะกรณีการพบโครงกระดูกในบ้านร้างที่กรมบังคับคดีประกาศขายในพื้นที่ตำบลดอนปี่เสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่ตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการพิสูจน์นะคะว่าเป็นร่างของหญิงอายุ93ปีที่เคยอาศัยอยู่หรือไม่แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนหนึ่งค่ะของการตายแบบโดดเดี่ยวในสังคม

0: ซึ่งขณะนี้ลูกชายถูกจำคุกอยู่ที่จังหวัดตากหรือไม่ขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงก็ระบุว่าพบเห็นหญิงชราครั้งสุดท้ายเมื่อหลายปีก่อนที่บ้านจะปิดเงียบจึงเข้าใจว่าย้ายออกไปแล้วเทศบาลตำบลสันผีเสื้อพบว่าหญิงชราที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านร้างมีชื่อเป็นผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและยังคงมีการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกชายทุกเดือนโดยการเสียชีวิตของผู้สูงวัยในบ้านยังโดดเดี่ยวทางเทศบาลเนี่ยปรับแผนป้องกันเหตุซ้ำรอยด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนผู้สูงอายุกว่า 2,500 คนอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงวางแผนดูแลเป็นอย่างเป็นระบบผ่านทีมแคร์กิฟเวอร์แบบจับคู่ดูแลกันสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งมีการปรับจุดเสี่ยงในบ้านพักและระบบการฝากกุญแจสำรองไว้กับอสม.หรือว่าญาติกรณีฉุกเฉินรวมทั้งเตรียมทุ่มงบประมาณสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงวัยด้วย
1: ครับและตอนนี้ผมกำลังออกแบบศูนย์ฟื้นฟูนะครับศูนย์กายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะครับออกแบบก็ประมาณ3ชั้นชั้นละ 1,000 ตารางเมตรก็ใช้งบประมาณอยู่ประมาณ50ล้านกำลังออกแบบอยู่นะครับคาดว่าอาจจะขอสำนักงบหรือว่าอาจจะกู้เงินนะครับเพื่อมาสร้างในปีถัดไปนะครับปี70หรือว่า71นะครับเพื่อจะมารองรับผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบาง
0: จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์จากประชากรผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนสูงถึง 24.35% ค่ะหลายชุมชนประสบปัญหาผู้สูงอายุอยู่ลำพังเพราะว่าไม่มีลูกหลานหรือว่าลูกหลานไปทำงานต่างพื้นที่จึงต้องการการดูแลทำให้เกิดโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุอาศัยคนในชุมชนช่วยเป็นอาสาสมัครดูแลสุขภาพเฝ้าระวังสังเกตความผิดปกติโดยพบว่าจำนวนผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยนะคะที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐ
2: ผมอยากได้สวัสดิการนะครับสวัสดิการมาดับหนึ่งเลยครับคือ1จัดเจ้าหน้าที่มานะครับจัดเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพในชุมชนเลยนะครับไม่ต้องให้ผู้สูงอายุไปที่บ้านไปที่โรงพยาบาลอย่างนั้นนะครับให้ส่งเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลมาที่ชุมชนเลยนะครับแล้วก็อย่านัดผู้สูงอายุมาที่ชุมชนมันจะได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็สวัสดิการเรื่องเงินด้วยนะครับผมที่เขาเรียกร้องไป 3,000 บาทนะผมว่าผู้สูงอายุควรได้นะครับ
0: ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาผู้สูงอายุมองว่านอกจากปัญหาผู้สูงอายุเสียชีวิตแบบโดดเดี่ยวในบ้านพักแล้วยังมีปัญหาผู้สูงอายุพลัดหลงจากภาวะสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในชุมชนชนบทที่ติดกับผืนป่าขณะที่กลไกรัฐในการดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเป็นการทำงานแบบรับคำสั่งจากบนลงล่างและมีกำลังคนไม่เพียงพอกับจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่จึงเสนอให้เพิ่มบทบาทชมรมผู้สูงอายุที่มีอยู่ทุกชุมชนให้หันมาร่วมดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลาง
3: ความท้าทายก็คือว่าคิดเองทำเองสิเอาปัญหาของคนในหมู่บ้านตัวเองในชุมชนตัวเองมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธีการที่จะไปดูแลคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุแล้วก็ให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในฐานะที่เป็นคนทางเหนือเราเรียกว่าเป็นคนสร้างบ้านแปลงเมืองมาด้วยกัน
0: ข้อมูลจากกรมการปกครองพบว่าในปี2568ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 14,200,000 คนหรือคิดเป็น 21% ของประชากรทั้งหมดค่ะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ขณะที่จำนวนการเกิดของประชากรน้อยกว่าจำนวนการตายมีการเกิดของประชากร 416,574 คนคิดเป็น 6.33 คนต่อพันประชากรขณะที่การตายของประชากรรวมทั้งหมด 559,684 คนคิดเป็น 8.5 คนต่อประชากรพันคนค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นตลาดท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่นะคะโดยเฉพาะในช่วงหยุดยาววันชาติจีนที่เป็นโกลเด้นวีคการท่องเที่ยวหลายแห่งค่ะพบว่ามีการจับจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวคึกคักแต่ก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันค่ะที่ทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้นเปลี่ยนไปบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บ้านข้างวัดแหล่งคอมมูนิตี้ศูนย์รวมร้านค้าและงานฝีมือในเชียงใหม่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาลิ้มรสอาหารสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นค่ะเนี่ยจะเป็นภาพสะท้อนหนึ่งถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวในช่วง5ปีที่ผ่านมา ขณะที่อานิสงส์จากวันชาติจีนยังคงส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีน

0: เดินทางมาท่องเที่ยวตามคาดมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ยกเลิกการจองห้องพักไปเนื่องจากเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางไม่สามารถเดินทางต่อมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยบางส่วนก็หายไปเหมือนกันนะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้คนไทยระมัดระวังการใช้จ่ายและลดการเดินทางท่องเที่ยวผู้ประกอบการก็ต้องปรับแผนการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆเข้ามาชดเชยโดยเฉพาะชดเชยกลุ่มยุโรปและตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการท่องเที่ยวช่วงวันชาติจีนเปลี่ยนไปจากปีที่ผ่านๆมามากพอสมควรจากเดิมที่จะเห็นภาพคาราวานนักท่องเที่ยวขับรถจากจีนมายังลาวต่อด้วยประเทศไทยแต่ว่าปัจจุบันภาพเหล่านี้ลดน้อยลงเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตค่ะตอนนี้มีการประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อดึงเอานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กลับเข้ามาแม้ว่าภาพรวมของการท่องเที่ยวภาคเหนือยังคงเผชิญกับปัจจัยที่คาดเดาได้ยากแต่ว่าบรรยากาศในช่วงสัปดาห์หยุดยาววันชาติจีนก็กลายเป็นแรงหนุนสำคัญค่ะที่เข้ามาช่วยประคับประคองเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคไม่ให้ชะลอตัวไปมากกว่านี
1: ้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจากน้ำท่วมจากอะไรจะคลี่คลายให้เร็วที่สุดสิ่งหนึ่งที่สื่อออกไปในประเทศจีนที่น่ากลัวที่สุดก็คือสนามบินพอเขาลงที่สุวรรณภูมิเสร็จแล้วเขาไม่สามารถรับกระเป๋าได้หลายๆนักท่องเที่ยวหลายๆคนเขาบอกนักท่องเที่ยวเขาบอกเขายังกระเป๋าเขายังอยู่สนามบินแต่เจ้าตัวต้องมาเที่ยว2วัน3วันถึงจะถูกติดต่อว่าให้รับกระเป๋าสื่อตัวนี้กระจายออกไปอยู่ในโซเชียลไปหมดนะครับทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็เลยไม่เดินทางเข้ามาเชียงใหม่ก็เป็นน่าเสียดายเหมือนกันนะครับน่าเสียดายในโอกาสช่วงโอกาสที่เป็นโกลเด้นวีคของทุกๆปีที่ผ่านมา
0: ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมกว่า 520,000 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 8.24% จากสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะโดยนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 134,000 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 41.98% หรือว่าคิดเป็นเกือบ1ใน4ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเป็นผลจากการเดินทางช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนมีคาดการณ์ว่าช่วงวันที่25กันยายนถึง7ตุลาคมจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยราว 250,000 คนขณะที่ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วกว่า23ล้านคนเป็นชาวจีนราว4ล้านคนส่งผลให้จีนยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลักของไทยสายใยระหว่างป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงและผูกพันแนบแน่นกับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถูกสื่อสารผ่านประเพณีที่เรียกว่าเดอปอถูปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้ร่วมกันปกป้องดูแลผืนป่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณสงครานเครือบุญ
2: ชาวบ้านและเยาวชนบ้านป่าเกี้ยตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นำกระบอกไม้ไผ่ที่ภายในบรรจุรกของเด็กแรกเกิดไปวางไว้บนต้นไม้ใหญ่ในป่าพร้อมกับนำป้ายชื่อเด็กติดไว้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าต้นไม้ต้นนั้นมีความผูกพันกับเด็กแรกเกิดเจ้าของรกซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีเดปอทูหรือต้นไม้สะดือตามความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพื่อป้องกันและรักษาป่าต้นน้ำไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์กับอุทยานแห่งชาติออบหลวงชาวบ้านอาศัยอยู่กับป่าจึงใช้ประเพณีความเชื่อควบคู่ไปกับการตั้งกฎระเบียบและบทลงโทษกับคนในชุมชนหากมีการฝ่าฝืนล่าสัตว์ตัดไม้และเผาป่า
3: ถ้าขายไปทำให้เกิดไฟป่าโดยเจตนาเนี่ยนะครับจะมีค่าปรับเข้าชุมชนนะครับมีค่าปรับแต่ก่อนที่จะปราบกันเนี่ยก็จะมีการตักเตือนนะครับก็บอกเตือนสองเตือนหลังจากนั้นก็จะมาคุยกันจัดเวทีแล้วครับชาวบ้านจะมาประชุมกันแล้วครับเสียตะใดที่ให้แล้วก็จะคิดกล้าเสียหายเข้ากองทุนยุ่งยวนครับเพื่อการรักษาป่าเนี่ยนะครับ
4: แล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีกฎระเบียบในเรื่องการจัดการดูแลนะครับเช่นว่าใครไปเผาป่าที่ไม่ได้รับอนุญาตถ้าจับได้ก็จะมีการปรับหมายในชุมชนหน่อบางคนก็เป็นการถ้าไม่มีเงินนะถ้าไม่มีเงินก็จะมีการชดใช้ด้วยการไปใช้แรงงานอื่นๆแต่ถ้ามีเงินก็จะใช้เงินเป็นการประหมายเงินที่ได้เนี่ยก็จะเอาไปดูแลจัดการป่าให้ดีขึ้นครับ
2: ชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือปากกาเกยอ มีความผูกพันกันระหว่างคนกับธรรมชาติ

0: โดยได้มีการแสดงออกเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนผ่านป่าความเชื่อตามจารีตของปากากยอซึ่งเดปอทูเป็นภูมิปัญญาและความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนานส่งผลให้ป่าไม้ในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารหล่อเลี้ยงชาวชุมชนแต่ท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจประเพณีดั้งเดิมที่ใช้เป็นเครื่องมืออย่างดีในการอนุรักษ์รักษาป่าที่สืบทอดต่อๆกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนจึงเกรงว่าประเพณีดั้งเดิมนี้จะสูญหายไปตามกาลเวลา
1: ถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดป่าเขาเรียกว่าป่าตาจารีประเพณีหรือว่าป่าทางจิตวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าพี่น้องชาวปากยอเนี่ยได้หลงลืมแล้วก็ได้ถูกลั่นเลยด้วยความเชื่อใหม่นะครับด้วยวัฒนธรรมอื่นๆได้เข้ามาหรือเพราะว่าวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นนะครับการแลกเปลี่ยนในหรือวัฒนธรรมทำให้การผูกเดปอเนี่ยจะลดหายไป
2: หนูรู้สึกผูกพันกับต้นไม้แล้วก็ป่าที่หมู่บ้านของหนูค่ะแล้วหนูอยากอนุรักษ
3: ์ป่า
2: ที่หมู่บ้านของหนูค่ะโดยการอนุรักษ์โดยการศึกษาวัฒนธรรมเดปอทูค่ะแล้วก็ทุกปีหนูจะเข้าร่วมกิจกรรมแนวกันไฟค่ะเพื่อไม่ให้ไฟป่าลุกลามมาถึงป่าไม้แล้วก็อุทยานค่ะ
0: กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือปากากยอมีวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติในรูปแบบคนอยู่กับป่าสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี3สิงหาคม2553ว่าด้วยแนวทางนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568เป็นกฎหมายรองรับและคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยให้สามารถดำรงชีวิตตามอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาประเพณีความเชื่อและวิถีชีวิตของตนเองโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติสมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน
4: และส่งท้ายสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมชุ่มชื่นหัวใจไปด้วยความสดใสจากสีเหลืองอร่ามของแปลงปลูกดอกทานตะวันแปลงแรกของฤดูกาลนี้นะคะตอนนี้ค่ะแปลงนี้บานสะพรั่งรอต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่จังหวัดลบบุรีค่ะท้องฟ้ากำลังใสเลยนะคะบนเนื้อที่กว่า8ไร่ของไร่จำรัดในพื้นที่หมู่7ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะมองไปรอบทิศทางตอนนี้ก็เห็นความสดใสจากทุ่งดอกทานตะวันที่กำลังบานสะพรั่งสีเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่นะคะท่ามกลางฟ้าสีครามมีเทือกเขาเป็นฉากหลังถึง3ลูกทั้งเขาจีนแลเขากระดึงและเขาโหนกบัวค่ะคุณผู้ชมคะพอสิ้นฝนไปแล้วลมหนาวเริ่มมาเยือนแดดไม่แรงมากนะคะทำให้ที่นี่เป็นทุ่งทานตะวันแปลงแรกที่บานในพื้นที่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือนค่ะยิ่งเป็นในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดยาวยังมีเวลานะคะนักท่องเที่ยวสามารถมาเยือนมาดื่มด่ำกับบรรยากาศวิถีเกษตรพร้อมกับถ่ายรูปเช็คอินสวยๆกับดอกทานตะวันตอนนี้มองไปทางไหนทุกแปลงบอกว่าพร้อมแล้วค่ะถ่ายมุมไหนก็สวยคุณจำรัดอินเผือกเกษตรกรผู้ริเริ่มปลูกทานตะวันบอกว่าปกติแล้วทานตะวันจะบานช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปีค่ะแต่ว่าสำหรับทุ่งทานตะวันแปลงนี้เป็นการเพาะปลูกนอกฤดูกาลนี่เป็นเหตุผลเลยค่ะที่อธิบายว่าทำไมแปลงนี้บานเร็วก่อนแปลงอื่นๆในช่วงปลายฝนต้นหนาวปกติคนอื่นก็จะบานไปในช่วงฤดูหนาวหรือว่าใกล้จะเข้าหน้าร้อนนะคะแต่ที่นี่ค่ะปลายฝนต้นหนาวมีให้เห็นมาแล้วโดยแปลงของคุณจำรัดจะเปิดให้เข้าชมไปจนถึงวันที่26ตุลาคมนี้ค่าชมไม่แพงค่ะคนละ20บาทเท่านั้นแต่ว่าอยู่ยาวได้ตลอดทั้งวันนะคะดอกทานตะวันที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่ความสวยงามค่ะสามารถดึงดูดผู้คนให้มาเยือนแต่ว่ายังเป็นพืชเศรษฐกิจเพราะว่าดอกทานตะวันเป็นพืชน้ำมันที่มีคุณภาพสูงไม่ใช่แค่น้ำมันเท่านั้นค่ะเมล็ดทานตะวันก็สามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันทานตะวันกากเมล็ดทานตะวันที่เหลือก็ยังสามารถนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพได้โดยเจ้าของแปลงบอกว่ากากเมล็ดทานตะวันถือเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงสำหรับสัตว์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะทานตะวันยังเป็นพืชที่มีระบบรากลึกช่วยปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินให้ร่วนสุยช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเหมาะมากเลยค่ะที่ปลูกทานตะวันตอนนี้และต่อไปมีการจัดเตรียมแปลงมีการปรับเปลี่ยนแปลงทานตะวันก็จะเป็นพืชที่มีความอุดมสมบูรณ์ให้สารอาหารกับดินนะคะเหมาะสำหรับใช้ในการปลูกพืชหมุนเวียนในรอบถัดไป ทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตอนแรกก็ไม่คิดนะว่าเราจะได้มาไทย PBS เราไม่เคยมาเราไม่รู้จักเราไม่เคยออกโทรทัศน์ว่าอย่างนั้นเถอะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขาอยากจะชิมน้ำชุบบ้านเราเขาอยากรู้ว่าน้ำชุบหัวขากินยังไงเป็นยังไงเราก็ภูมิใจในความเป็นชุมชนที่มีขาและก็มีเคยปลาค่ะคิดว่ารายการนี้ดีมากไทย PBS ทำได้ดีมากช่วยเหลือชุมชนยกระดับชุมชนและทำให้คนในชุมชนที่อยู่ระดับรากหญ้าเนี่ยได้มารู้จักได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ได้รู้จักเชฟได้รู้จักคนที่มีความรู้ได้รู้จักป้าแว่นเหมือนว่ามันอยู่ไกลแต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วเขาก็ดีกับเราหมดเลยเขาแนะนำเขาพูดแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรารู้สึกว่าไทย PBS เนี่ยจะเป็นสื่อจะเป็นสื่อให้พวกเราเนี่ยได้มาพบกันค่ะ
1: ไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
2: น้ำยังคงท่วมสูง
3: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
1: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
4: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
5: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
1: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
6: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
1: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: ศึกแห่งศักดิ์ศรีนักตบลูกยางมัธยมหญิงระดับประเทศรอบรองชนะเลิศเพื่อชิงตั๋วเข้าสู่รอบตัดสินในไทย PBS Girls Volleyball Championship 2026ครับสวัสดีแฟนกีฬาไทย PBS ทุกท่านครับเดียวอติชาติพงษ์ไพรครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่มันทุกแมตช์รีแคปครับวันนี้จะมารีแคปการแข่งขันวอลเลย์บอลในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีหญิงครับในรายการไทย PBS Girls Volleyball Championship 2026ครับเป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่ของปีนะครับที่เราเนี่ยได้เชิญทีมระดับโรงเรียนนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจากทั่วทั้งประเทศมาแข่งกันครับเพื่อที่จะหาหนึ่งเดียวที่จะเป็นเจ้าของวอลเลย์บอลหญิงครับผมสำหรับรอบที่เราจะมารีแคปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ก็คือรอบรองชนะเลิศครับนี่คือ4ทีมที่ดีที่สุดนะครับที่ผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศ2คู่ครับคู่แรกเป็นการพบกันของยักษ์ใหญ่ครับบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีจากกรุงเทพมหานครครับพวกเขาต้องมาพบกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและอีก1คู่ครับดาร์บี้แมตช์ของภาคกลางครับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จังหวัดนนทบุรีพบกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับเอาแหละไม่รอช้าครับไล่ดูกันไปทีละคู่เลยละกันครับเริ่มจากคู่แรกกันก่อนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีพบกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
1: เอาละครับเกมในแมตช์แรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับ

0: กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์มาในชุดเสื้อสีเทาเหมือนเดิมครับในขณะที่บดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีก็ยังอยู่ในชุดเสื้อสีแดงครับบดินทร์เดชาเข้ามาเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม B นะครับในขณะที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์เข้ามาเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม A ครับ
1: สำหรับการแข่งขันในคู่แรกต้องบอกว่าเมื่อวานทั้ง2คนทำฟอร์มไว้ได้ดีมากๆนะคะเสิร์ฟโดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกเพชรบูรณ์ค่ะ
2: น้องดิวเสิร์ฟมาครับลูกนี้เพลงเลือกมาโอ้จังหวะช็อตบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับของทางด้านบดินทร์เดชาครับจะเล่นบอลเร็วแต่ว่าพลาดไปนะครับขึ้นนำ 1-0 นะครับน้องดิวเสิร์ฟต่อครับ
1: กาญจนาภิเษกเพชรบูรณ์ค่ะน้องดิว
2: น้องเพลงเลือกมามีโดดหลอกแล้วก็ยอดใส่ไปเลยครับ
1: แต้มที่2นี้กลายเป็นของบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีตีเสมอขึ้นมาเป็น1เท่าค
2: ่
1: ะ
2: มีน้องปลายโดดหลอกแล้วก็น้องมะนาวกดลงไปครับมาดูเกมเสิร์ฟของบดินทร์ครับโดยน้องเพลงครับลูกนี้ดิวไหลหลังมาให้กับมะปางโดนบล็อกนัดขึ้นมาได้ครับเซตมาให้กับน้องเดียหยอดลงไปลงพื้นที่ว่างเลยครับ
1: โอ้โหน้องเดียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ากลัวนะคะสำหรับเพชรบูรณ์เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทำแต้มไปได้เยอะมากจริงๆค่ะเป็นแต้มของทางด้านกาญจนาภิเษกเพชรบูรณ์ขึ้นนำเป็น2-1เสิร์ฟของน้องมะปางค่ะ
2: ตรงนี้น้องเพลงไปได้ทางซ้ายครับแล้วก็เป็นน้องน้ำฝนนะครับแต่ว่าตบออกไปครับ4คะแนนครับตอนนี้สำหรับบดินทร์ครับลูกเสิร์ฟของน้องเกลครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าดูการตบแก้ไขของมะปางครับรับหลุดออกไปเลยครับ
1: แต้มค่อยๆไหลมาแล้วนะคะสำหรับบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีเสิร์ฟของทางด้านกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ค่ะหมายเลข4
2: น้องดิวเสิร์ฟมาครับลูกนี้เพลงเน้นจังหวะ2เลยครับโอ้ไม่ทันตั้งตัวครับไหวพริบดีมากครับน้องเพลง
1: ทำแต้มให้กับบดินทร์เดชาค่ะตามมาเป็น9-13
2: น้องเพลงเสิร์ฟมาครับลูกนี้เดียยกกลับมาต้องแก้ไขไปก่อนครับดิวโอ้โหแล้วช็อตแก้ไขกลายเป็นดีครับ
1: เสิร์ฟต่อของดังอุ้งอิงค่ะเพชรบูรณ์
2: ใส่ยกกลับมาลูกนี้เคาะไปลงไปกับเน็ตแล้วก็มาดู3เมตรของน้องเดียคว้าสายไปอีกทีนึงเฟชชี่ครับดิวช็อตบอลมาให้กับเนเน่ยังรับไปได้ครับต้องไปตามกลับมาก่อนครับฟรีบอลไปครับลูกนี้ดิวมาให้กับเนเน่ยัดใส่บล็อกบอลยังอยู่ครับกลับมา3เมตรที่น้ำฝนบ้างครับเอาล่ะครับนี่เริ่มแผงฤทธิ์แล้วครับสำหรับน้ำฝนครับ
1: น้ำฝนนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนเปลี่ยนเกมของน้องบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีนะคะเมื่อวานเนี่ยเปลี่ยนเกมไปหลายลูกเลยค่ะรับไม่ไหวจริงๆลูกนี้ค่ะเป็นแต้มให้บดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีไล่ตามขึ้นมาเป็น14-20
2: เสิร์ฟของเฟชชี่ครับยกกลับมา3เมตรที่น้องเดียครับโอ้มาปังหยอดใส่ยังรับไม่ได้ครับน้ำฝนฟ้าใสไปลูกนี้เคาะข้ามมาก่อนครับเดียมาสไลด์รับไว้น้ำฝนอีกทีนึงโดนบล็อกครับช่วยกันรับได้ดีครับดิวกลับมาให้น้ำฝนอีกครั้งแก้มเก็บไม่ได้ฟ้าใสไปให้กับมะนาวครับครั้งที่3ของมาปังโอ้โหดูครับรับด้วยมือเดียวครับเหนียวเหมือนกันครับ

0: ประเด็นตอนนี้น้ำฝนแก้ไขไปก่อนครับดิวไหลหลังมาให้กับเนเน่เปลี่ยนจังหวะบ้างครับก็ยังรับไปอยู่ครับ3เมตรกลับไปเฟชี่โฮตบติดเน็ตไปเองครับ
1: ติดเน็ตไปเองค่ะเสิร์ฟต่อของฟ้าใสค่ะเป็นแต้มนำให้กับบดินทร์เดชา19-22
0: ดิวเลือกมาไหลหลังให้กับมะปางครับบอลเด้งกลับมากลับมาทางฝั่งเบียบ้างครับไม่เหลือครับตบแบบนี้ครับ
1: เบียบอกอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะจังหวะนี้ทำแต้มสำคัญให้กับทางด้านเพชรบูรณ์ค่ะขึ้นนำเป็น23-19
0: ทางเสิร์ฟมาครับโอ้รับไม่ดีครับน้องแก้มครับเซตพอยต์ครับของทางด้านกาญจนาพิเศษพิชัยเพชรบูรณ์ครับ
1: แล้วด้วยแต้มที่ห่างขนาดนี้ค่ะงานยากของบดินทร์เดชาเลยค่ะเซตพอยต์มะปรางเสิร์ฟ
0: หลับหลุดไปครับเก็บกลับมาก่อนครับลูกนี้ต้องฟรีบอลไหมครับโอ้โหเล่นดักจังหวะ2ไว้เลยครับแล้วก็ฟาวครับเป็นแต้มของทางด้านบดินทร์เดชาครับ
1: บดินทร์เดชาค่ะขึ้นตามมาเป็น20-24นะคะจังหวะนี
0: ้มะนาวเสิร์ฟมาครับโอ้โหรับบอลหลุดครับเอาเลยครับจะมากดดันช่วงท้ายหรือเปล่าครับทางด้านเพชรบูรณ์ครับวันนี้อุ้งอิงรับบอลแรกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจบให้เองเลยครับมะนาวครับ
1: มะนาวบอกพักเซตนี้พักก่อนแล้วกันนะสำหรับการแข่งขันในเซตแรกค่ะเป็นทางด้านโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์จากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเอาชนะไปได้ก่อนนะคะด้วยสกอร์25-21ค่ะเสิร์ฟของทางด้านเพชรบูรณ์ค่ะหมายเลข4น้องดิว
0: ลูกนี้กลับมาตกไปครับหลุดออกไปครับแต่ว่าต้องมาดูว่าในเกมนี้เนี่ยบดินทร์จะแก้ไขยังไงล่ะครับ
1: ตอนนี้แต้ม1เท่าแล้วนะคะ
0: น้องดิวเสิร์ฟมาเอาหลุดออกไปครับ
1: ทุ่มสุดตัวนะคะนักกีฬาของเราอย่างคงเป็นลูกเสิร์ฟของน้องดิวค่ะจากกาญจนาพิเศษเพชรบูรณ์
0: บอลกำลังจะล้นครับเซตกลับมาให้ครับโอ้ตามออกมาลำบากนะครับ
1: ตามกลับมารับไม่ไหวค่ะจังหวะนี้ดิวพยายามจะวิ่งไปเก็บลูกมาแล้วนะคะแต่ก็เก็บไม่ทันค่ะ
0: ดิวไหลกลับมาให้กับมะปางครับแกมยังมารับไปได้ครับแล้วมาดูครับโดนบล็อกไปหูพยายามจะตามเก็บครับแต่ว่ามันออกไปไกลมากเลยครับน้องเฟิร์นก็สุดเหมือนกันครับ
1: เสิร์ฟต่อของทางบดินทร์เดชาค่ะแต้มขึ้นนำอยู่12-7น้องปลายนะคะเสิร์ฟ
0: ดิวเลือกไปให้กับมะปางครับรับขึ้นมาได้ครับลูกนี้เลือกเซตมาให้กับมะนาวโดนบล็อกแล้วก็ออกไปครับ
1: ยังคงเป็นแต้มไหลๆให้กับทางบดินทร์เดชาสิงห์สิงห์เสนีค่ะเสิร์ฟต่อของน้องปลายปลายฝน
0: หยอดมาลูกนี้ครับเปลี่ยนจังหวะเล่นเหมือนกันครับทางด้านเพชรบูรณ์ครับเน่ครับจิราพร

0: เทพจันดาครับหยอดลงไปหลังบล็อกเลยครับแล้วก็เดินมาเสิร์ฟต่อครับ
1: น้องเนเน่นะฮะ
0: บอลหนึ่งยังรับไม่ดีเท่าไหร่ครับยกกลับมาให้กับมะนาวข้อข้ามมาลูกนี้ดิวเลือกมาให้กับมะปางครับแล้วก็บินมาครับแบบนี้ไม่เหลือครับโอ้เริ่มมาโชว์ผลงานครับมะนาวในเซตที่2ครับเซตแรกนี่ยังเงียบๆอยู่นะครับ
1: เครื่องเริ่มติดแล้วนะคะสำหรับบดินทร์เดชาสิงห์สิงห์เสนีค่ะผู้ชมบอกมะนาวเปรี้ยวมากนะ
0: ผลงานเซตนี้มะนาวดีมากครับโอ้เนี่ยครับเป็นเซตพอยต์ครับของบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีแล้วนะครับ
1: รับไม่ดีค่ะจังหวะนี้24ต่อ14ค่ะห่างกันอยู่10แต้มเลยนะคะเสิร์ฟต่อของทางด้านน้องเฟรชชี่นพสร
0: ไอ้ช็อตบอลมาครับอ้าวครับยังไม่ยอมครับยังสู้อยู่ครับทางด้านเพชรบูรณ์ครับ
1: ทำแต้มตามมานะครับเป็น15ต่อ24ค่ะเสิร์ฟต่อของทางหมายเลข14ค่ะน้องพิมพาทันสุดาภัยเพราะ
0: เพลงเลือกมาให้กับมะนาวอีกครั้งหนึ่งครับไอ้ยกกลับมา3เมตรตกไปโดนบล็อกยังรับได้ดีแล้วก็เนี่ยครับต่างคนต่างถอยครับไม่มีใครเข้าหาลูกบอลครับ
1: เซตพอยต์ลูกนี้มายากมากนะจังหวะนี้16ต่อ24ค่ะเสิร์ฟต่อของพิมพา
0: เพลงเลือกมาให้กับมะนาวครับปางตั้งไว้ไอ้เซตมือเดียวมาให้กับเนเน่ครับรับมาล้นอยู่มาทางบดินทร์เล่นเกมเดียวกับเลยครับดูนี้ไอ้ไปให้กับมะนาวโอ้โหแล้วก็ทำหลุดออกไปเองครับ
1: เป็นแต้มเซตพอยต์ค่ะจบเซตนี้ค่ะ25 ต่อ 16
2: เสนีชนะที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ด้วยคะแนน25 ต่อ 16อีกสักครู่จะเป็นการแข่งขันในเซตที่3
1: ตอนนี้ชนะกันไปคนละ1เซตนะคะในเซตแรกเนี่ยเป็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ค่ะเอาชนะไปได้ก่อนค่ะ25 ต่อ 21และในเซตที่2ค่ะบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีพลิกทำแต้มค่ะกลับมาเอาชนะได้ด้วยสกอร์25 ต่อ 16ค่ะเสิร์ฟของน้องดิวพรณภัทรยศคำลือค่ะจากเพชรบูรณ์
0: ลูกหนีเลือกเซตมาแล้วก็โอ้โหลงด้วยครับตอนนี้เนี่ยบดินทร์ก็ยังคงใช้น้องฟ้าใสนะครับขวัญฤทัยสังวายเนี่ยเป็นเซตเตอร์ครับเพราะว่าตั้งแต่เปลี่ยนลงมาจังหวะถือว่าดีมากครับฟ้าใสเสิร์ฟมาครับวันนี้ดิวเลือกไหลหลังมาให้กับมะปรางครับ
1: ออกไปค่ะแล้วก็เป็นแต้มให้กับบดินทร์เดชานะสิงห์สิงหเสนีขึ้นนำ2ต่อ0
0: เสิร์ฟของฟ้าใสครับโอ้ลูกนี้เสิร์ฟเสียไปเองนะครับฟ้าใสขวัญฤทัยสังลายครับ
1: เสิร์ฟของทางฟ้าใสขวัญฤทัย
0: เติบหลุดออกไปครับสำหรับฟ้าใสครับ
1: ตอนนี้ห่างกันแค่3แต้มเท่านั้นนะคะบดินทร์เดชานำอยู่13ต่อ10ค่ะเสิร์ฟของทางน้องมะปรางจากเพชรบูรณ
0: ์นี่ฟ้าใสไหลหลังมาให้กับมะนาวครับมะปรางยังรับไว้ครับขวัญนันเดอร์ไปให้กับน้องเดียรับไปอยู่ครับยกกลับมาก่อนครับเฟิร์นน้องฟรีบอลไปครับกลับมาดูลูกนี้ครับหยอดไปโอ้ยหัดแล้วก็มันดูต่อไปครับ
1: พยายามจะหยอดกลับไปบ้างอะค่ะแต่ว่าเกมรับของบดินทร์เดชาค่ะ ทำมาดีจริงๆค่ะจังหวะนี้
2: พิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์ขอเวลานอกครั้งที่1
0: เหมือนบดินทร์จะเปลี่ยนเซตเตอร์ครับกลับมาใช้ฟ้าใสอีกครั้งนึงครับนี่น้องดิวไหลหลังมาให้กับมะปรางครับรับไม่ขึ้นครับน้องแก้ม
1: ไม่ยอมเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเพชรบูรณ์ค่ะน้องมะปรางทำแต้มตีตื้นให้กับเพชรบูรณ์ขึ้นมาเป็น20ต่อ21ค่ะเสิร์ฟของมะปราง
0: ฟ้าใสโยกไปลูกนี้ฝนครับตบลงไปด้วยครับสำหรับน้ำฝนอริยาบัวดงครับ
1: อีกหนึ่งผู้เล่นที่ตัวสูงมากๆนะคะสำหรับน้องน้ำฝน22-20
0: มะนาวเสิร์ฟมาครับยกมาให้กับน้องเดียรับไว้ครับแก้มยกกลับมาให้กับน้ำฝนหยอดมาโอ้เดียยังรับได้ดีครับน้องเฟิร์นกลับมาที่เดียอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้กรรมการว่าไงครับเป็นแต้มของเพชรบูรณ์ครับ
1: เกมนี้นี่เราไม่ค่อยเห็นขอชาเลนจ์เท่าไหร่นะจังหวะนี้เล่นคงเล่นขาด
2: ค่ะการจะให้เสกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ขอเปลี่ยนตัวหมายเลข5ออกหมายเลข7เข้า
0: ส่งอิงลงมาแล้วนะครับทางด้านเพชรบูรณ์ครับ
1: เสิร์ฟของทางอุ้งอิงอ่ะหมายเลข7จากกาญจนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์
0: ชวินอินครับเสิร์ฟลูกนี้กลับมาตรงกลางครับฝั่งรับล้นมาแล้วก็ดักจังหวะ2ครับโอ้ดีมากครับลูกนี้ของบดินทร์ครับ
1: เป็นแต้มให้ทางบดินทร์ทิ้งห่างไปอีก2แต้มค่ะ23ต่อ21
0: ข้าวหอมครับสมิตันนันครับโอ้จี้เลยครับจันโพชมพูครับ
1: กดดันเลยค่ะจังหวะนี้น้องข้าวหอมเสิร์ฟแต้มสำคัญ
0: ไหลหลังมาครับลูกนี้ยังทำได้ดีครับน้องเดียครับตีชดาสอนใจครับ
1: ไม่ยอมเช่นเดียวกันค่ะเล่นกันแบบแต้มต่อแต้มถ้าเล่นแบบนี้อาจจะได้เห็นดิว24แต้มเกิดขึ้นนะคะ22 23ค่ะประดินเดชานำอยู่1แต้มเท่านั้นเสิร์ฟของน้องเดีย
0: บอล1ไม่ดีเท่าไหร่ครับแก้มยกมาให้กับน้ำฝนครับแต่ว่ายังตบดีครับน้ำฝนครับแล้วก็เป็นเซตพอยต์นะครับของนันดาประดินเดชาสิงหะเสนีครับ
1: ต้องการอีกแต้มเดียวเท่านั้นเพื่อปิดจบเซตนี้ค่ะประดินเดชาสิงหะเสนีเสิร์ฟของน้องน้ำฝนอาริยาบัวดงอีกหนึ่งผู้เล่นหลักนะคะของบดินทร์เดชาสิงหะเสนีค่ะ
0: ลูกนี้มาให้กับโปรแกรมยังไม่ยอมครับทางด้านเพชรบูรณ์ครับ
1: เสิร์ฟของทางกาญจนาพิเศษเพชรบูรณ์ค่ะน้องโปรแกรมรัชดาพรก่อเขียวล่า
0: ลูกนี้ป๋าใสมาช็อตบอล นะครับไม่ยอมครับเลือกปิดเกมไปเลยครับบดินทร์ครับ
2: ทางเซตที่3
1: บดินทร์เดชาสิงหะเสนีค่ะเอาชนะได้ในเซตที่3 25-23
2: 25-23อีกสักครู่จะเป็นการแข่งขันในเซตที่4
0: ครับผลการแข่งขันครับเซตแรกเป็นกาญจนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์ชนะไปก่อน25-21ครับเซต2บดินทร์เดชาพลิกกลับมาชนะ25-16และเซตที่3ก็เป็นบดินทร์เดชาเก็บไปได้ครับ25-23ครับบดินทร์นำอยู่2-1เซตครับ
1: สัญญาณจากคณะกรรมการเสิร์ฟโดยน้องฟ้าใสขวัญฤทัยสังรายค่ะ
0: ปางตบข้ามมาก่อนครับเลือกมาให้กับมะนาว ยกกลับมาให้กับมะปางครับดูตกไม่ถนัดเท่าไหร่ครับน้องแก้มโย

0: ลับมาลูกนี้น้ำฝนครับยังรับไว้อยู่ครับกลับมาดูน้องเดียที่3เมตรบ้างครับรับล้นโดนซ้ำดาบ2แบบนี้ก็ไม่เหลือครับยืนรออยู่แล้วครับฟ้าใสว่าราทิพย์เสือคล้ายครับ
1: เป็นแต้มแรกนะคะให้กับทางด้านเพชรบูรณ์ค่ะขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เพชรบูรณ์ค่ะสาวสวยของเรานะคะน้องดิวพรณภัทร
0: ขวาใสวิ่งหลอกหนึ่งครับโอ้โหลูกนี้เขาทำได้ดีมากเลยครับทางด้านน้องมะนาวครับ
1: ทุกแต้มสำคัญไปหมดเลยค่ะจังหวะนี้น้ำฝนเสิร์ฟ
0: ไหลหลังมาให้กับน้องเดียครับรับไว้อยู่ครับกลับไปที่น้ำฝนลูกนี้ออกครับตบหลุดออกไปเองครับน้ำฝนอาริยา
1: ตบหลุดออกไปกลายเป็นแต้มตีเสมอให้กับทางด้านเพชรบูรณ์ค่ะ10เท่าเสิร์ฟของทางน้องเดียหมายเลข8ค่ะ
0: โอ้ไม่ใช่เสียงกันครับอย่าใส่บล็อกมาน้องดิวเล่นจังหวะ2เลยครับแต่ว่ายังหลักได้เพชรี่กลับมา3เมตรปางยังมารับไว้ได้ครับแล้วก็เจอกดไปนะครับด้วยเกมเร็วครับของเน่ๆครับ
1: บอกแล้วว่าไม่ยอมจริงๆค่ะการชนะพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์พลิกเกมกลับมานำได้แล้วค่ะจังหวะนี้11-10เสิร์ฟต่อของเพชรบูรณ์ค่ะน้องเดีย
0: ใส่มาบอลเลียวครับไม่ดีเท่าไหร่ครับน้องดิวเลือกมาให้กับโปรแกรมขวาใส่เซตมาให้กับเฟชชี่ครับโอ้ตบหลุดออกไปเองครับทางด้านน้องเฟชชี่ครับ
1: เสิร์ฟของทางมะนาว
0: ดิวยกกลับมาให้กับเดียครับใส่ลูกหนักครับแต่แก้มเหนียวมากครับกลับมาดูที่น้องเฟชชี่ครับนี่ครับยัดใส่บล็อกไปเลยครับ
1: ยังคงเป็นแต้มของบดินเดชาค่ะยัดใส่บล็อกลงมาแบบนี้ทำแต้มให้บดินเดชาขึ้นนำเป็น22-16
0: นาวเสิร์ฟมาเนี่ยครับรับหลุดอีกแล้วครับ
1: มันนาวค่ะ MVP เซตนี้ไปเลยนะสำหรับลูกเสิร์ฟค่ะทำดีมากจริงๆค่ะเป็นแต้มให้บดินเดชาขึ้นนำแบบทิ้งห่างเลยค่ะ
0: เสิร์ฟต่อมาลูกนี้ครับเปลี่ยนครับไม่ใช้ลูกหนักครับมีเปลี่ยนจังหวะให้มันเบาด้วยครับโอ้โหจับทางยากและกลายเป็นแมตช์พอยต์ของทางด้านบดินทร์เดชาสิงหาเสนีเลยครับ
1: แมตช์พอยต์มาแล้วค่ะจังหวะนี้24-16
0: เสิร์ฟมารับไว้ครับลูกนี้น้องดิวมาให้กับเดียครับยังไม่ยอมครับตบลงไปครับ
1: ไล่ตามมาเป็น17-24ค่ะเพชรบูรณ์ไม่ยอมเช่นเดียวกันนะคะมะปรางค่ะเสิร์ฟต่อค่ะ
0: ลูกนี้เลือกหมาโอ้โหตบยัดลงไปครับเป็นทางด้านน้องน้ำฝนครับปิดเกมได้สำเร็จครับแบบนี้ครับ
2: ในเซตที่3แต่เซตที่4
1: ต้องยกให้จริงๆค่ะบดินทร์เดชาค่ะ
2: ที่โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์
1: เรียกว่าเป็นการเล่นเครื่องท้ายเกม3เซตติดและเป็นผลค่ะ
2: บด
1: ิน
2: ทร์เดชาสิงหาเสนีชนะที่โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์ด้วยสกอร์3-1เซต
0: การจนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์ไปด้วยสกอร์25-17นะครับ
1: ชนะไป3เซตติดค่ะ
3: เปิดฉากคู่แรกเพชรบูรณ์ฟอร์มร้อนแรงน้องเดียตรีชดาสอนชัยครับเจ้าของความสูง178เซนติเมตรเป็น1คนที่โชว์ฟอร์มได้ดีเยี่ยมพาทีมปิดเซตแรกไปได้25-21คะแนนแต่ในเซตที่2บดินทร์เดชาสิงหาเสนีแก้เกมครับส่งน้องมะนาวพิชยาดากุลรัตน์ลงมาแก้เกม เอาชนะไปได้แบบขาดลอย25-16ตีเสมอเป็น1-1เซตครับเซตที่3ดวลกันแต้มต่อแต้มสูสีกันแบบสุดๆก่อนที่น้องน้ำฝนและน้องมะนาวจะช่วยกันตบปิดเซตเอาชนะไปได้25-23และในเซตที่4มะนาวเจ้าเดิมครับเสิร์ฟเอส2ลูกติดกันพาบรินเดชาสิงห์สิงหาเสนีเอาชนะไป25-17รวมผลชนะไป3-1เซตเป็นทีมแรกที่คว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเอาละครับตอนนี้โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีจากกรุงเทพมหานครครับโอ้โหน้องๆเข้าไปนอนกลางมุ้งรออยู่ที่รอบชิงชนะเลิศแล้วครับรอคู่แข่งของเขาครับนั่นก็คือรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับดาร์บี้แมตช์ของภาคกลางโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จากจังหวัดนนทบุรีครับพบกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้าตั๋วอีก1ใบเข้าไปชิงกับบดินทร์เดชาจะเป็นทีมใดนั้นไปรับชมพร้อมกันเลย
4: เอาละครับตอนนี้2ทีมครับกำลังจะเริ่มทำการแข่งขันกันแล้วครับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จากจังหวัดนนทบุรีครับมาในชุดเสื้อสีม่วงครับในขณะที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองมาในชุดเสื้อสีเหลืองครับ
1: แม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนค่ะแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถทำฟอร์มได้ดีแน่นอนตอนนี้รอสัญญาณค่ะเริ่มเสิร์ฟจากทางฝั่งอ่างทองก่อนเลยแล้วกันนะคะหมายเลข11ค่ะ
0: เสิร์ฟดูต่อไปครับเข้าฟังกันทิตาลีครับ
1: ลูกแรกก็เป็นแต้มให้ทางด้านนครนนท์เลยค่ะจังหวะนี้ขึ้นนำไปเป็น1-0เสิร์ฟต่อค่ะของทางนครนนท์น้องอุ้ม
0: โหลูกนี้ยกมาก่อนครับเคาะข้ามไปน้องอิงเลือกอันเดอร์กลับมาอุ้มไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้โหแต่ว่ากลายเป็นดีครับลูกอันเดอร์นะครับของน้องอิงนะครับพัทรพรครับ
1: เป็นแต้มให้นครนนท์ค่ะขึ้นนำเป็น2-0เสิร์ฟต่อของอุ้มค่ะ
0: เขาฟังช็อตบอลมาไม่ดีครับโอ้โหน้องเบลครับ
1: ตอนนี้3แต้มแรกในเกมนี้ยังคงเป็นของนครนนท์นะคะขึ้นนำไปเป็น3-0น้องอุ้มเสิร์ฟต่อค่ะปานปรียาสุขเจริญ
0: เขาฟังอันเดอร์มาแล้วลูกนี้ขึ้นตบโดนบล็อกดักไว้ครับมาอีกทีที่ไข่มุกจาก3เมตรรับไปได้แล้วก็ยกมาบอลสั้นอันเดอร์กลับมาต้องฟีบอลไปก่อนครับอ่างทองอุ้มมาแล้วก็มีหลี่ฟงเนี่ยครับรออยู่แล้วครับ
1: หลี่ฟงเป็นอีกหนึ่งคนทำเกมค่ะที่เปลี่ยนเกมให้กับทางด้านนครนนท์หลายครั้งมากๆนะคะตอนนี้ขึ้นนำมาเป็น4-0ค่ะ
0: เขาฟางเลือกไหลหลังมาลูกนี้ตบข้ามไปครับอุ้มมาให้กับหลี่ฟงนัทชาโอ้โหเป็นแต้มของอ่างทองครับบอลหนึ่งรับไม่ค่อยดีครับไข่มุกกลับมาใบเฟิร์นต้องฟรีบอลไปก่อนครับลูกหนีอุ้มให้กับอิงบล็อกดักไว้ได้ครับอุ้มมาให้กับอิงดาบ2ครับยังรับขึ้นมาครับน้องเบลแล้วก็เซตมาให้กับไข่มุกยอดไปมาลองไว้ได้ดีครับแพรวยกกลับมาครับให้กับนาโนลูกนี้เลือกเซตมารับไว้อยู่ครับอุ้มมาให้กับนาโนอีกทีตบยัดใส่บล็อกออกไปเลยครับ
1: ถือว่าการเปลี่ยนตัวของนครนนท์ลงมาทำเกมเนี่ยทำได้ดีมากๆนะคะน้องนาโนหมายเลข9นะคะนาโนธีรการช่วยอนันต์แต้มนำอยู่19-12ค่ะหลีฟงเสิร์ฟต่อให้กับนครนนท์
0: สมโอเลือกไปให้กับไข่บุกที่หัวเสาครับก็ว่าโอ้เป็นแต้มของทางด้านอ่างทองครับ
1: เป็นแต้มตามให้อ่างทองนะคะตามมา13-19ค่ะ
2: เข้า
0: ส่งพอลลี่ลงมาแล้วครับตอนนี้ครับนัชพรมงคลแจ็คเก็ตครับล ลูกนี้ไปหัวเสาแล้วไข่มุกตกกดไปครับ
1: เป็นแต้มให้อ่างทองค่ะตามมาแล้ว17ต่อ23ค่ะแม้จะส่งพอลลี่ลงมาแล้วก็ยังเปลี่ยนเกมไม่ได้นะนครนนท์
5: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเปลี่ยนตัวหมายเลข5ออกหมายเลข17เข้า
0: อ่างทองก็แก้เกมเหมือนกันนะครับส่งแบมโบมาเสิร์ฟครับแถวจะล้นนะแต่ว่านี่อะไรครับโอ้โหจังหวะวันนี้การเซตของน้องอุ้มดูจะไม่ค่อยดีเท่าแมตช์ที่ผ่านมานะครับ
1: กลายเป็นแต้มให้กับทางอ่างทองค่ะหมายเลข17แบมโบเสิร์ฟต่อ
0: เนี่ยครับแล้วแบมโบเป็นคนที่เสิร์ฟดีครับอ่างทองชอบเปลี่ยนแบมโบมาเนี่ยช่วงท้ายเกมแบบนี้ครับ
1: เป็นแต้มไหลๆเลยค่ะตอนนี้ให้อ่างทองตีตื้นขึ้นมาเป็น19ต่อ23แล้วค่ะคุณผู้ชมบอกเดาทางไม่ถูกเลยค่ะแบบนี
5: ้ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยาหกขอเปลี่ยนตัวหมายเลข9ออกหมายเลข8เข้า
0: ส่งน้องแพทกลับลงมาอีกครั้งนึงครับดูมีเซตมาแพทยังไปยังเก็บไว้ได้ครับส้มโอให้บอลสั้นกับเดียหยอดครับแหมงัดขึ้นไม่ได้แล้ว3เมตรดีโป้งตบไม่ถนัดสักเท่าไหร่ครับส้มโอไหลหลังให้กับเดียอีกทีโดนบล็อกออกไปครับตามมาเหลือแค่3คะแนนครับ
1: กลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วสำหรับเซตนี้จริงๆค่ะอ่างทองตามจากทิ้งห่างๆเลยค่ะตามมาเหลือ3แต้มสุดท้าย20ต่อ23ค่ะใจมาแล้วนะฮะอ่างทองตอนนี
0: ้แบมโบเสิร์ฟหลุดออกไปเองนะครับในประการคำผลครับและกลายเป็นเซตพอยต์ของนครนนท์เลยครับ24ต่อ20ครับ
1: นครนนท์ต้องการอีกแต้มเดียวเท่านั้นค่ะ
0: โอ้เสิร์ฟเสียครับ
1: ก็เดี๋ยวก็ส่งคืนให้กันนะคะจังหวะนี้24ต่อ21น้องเดียเสิร์ฟให้กับทางอ่างทอง
0: ลูกนี้น้องอุ้มมาให้กับดีฟงต่อไปยังรับขึ้นมาครับไปดูที่หัวเสาบ้างลูกนี้เอาแล้วครับขอชาเลนจ์เลยครับ
1: ขอชาเลนจ์เลยค่ะทัชบอลหรือเปล่านะฮะ
0: โอเคครับยอมรับแล้วนะครับว่าทัชครับโอเคครับเป็นแต้มนะครับของอ่างทองครับลูกเมื่อสักครู่นี้ทัชนะครับ
1: เ
0: บียร์ชนลดาเรืองเกตวิทย์ครับลูกนี้อุ้มมาให้กับหลีโป้งยัดไปก็ปิดเกมได้ครับลูกตบนะครับของทางด้านหลีโป้งณัฐชาทองคำครับ
5: ผลการแข่งขันในเซตที่1ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6
1: ผลการแข่งขันในเซตแรกค่ะทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยาบอกแม่เอาชนะไปด้วยสกอร์20
5: อีกสักครู่จะเป็นการแข่งขันในเซตที่2
1: ถือว่าทำได้ดีมากๆนะคะอ่างทองค่ะสกอร์สวยทั้ง2ทีมเลยค่ะนี่คือเซตที่1เท่านั้นนะคะรูปแบบเกมเนี่ยเดาทางไม่ถูกเลยค่ะ
0: มาดูกันต่อในเซตที่2ครับลูกเสิร์ฟของน้องอุ้มครับมีวางเซตกลับมาตะวันยกกลับมาให้กับหลีฟงครับโอ้ยังงัดขึ้นไม่ได้ครับเบลตะวันอีก1ทีครับลูกนี้อุ้มมาให้กับอิงโหนที่ยังไม่ผ่านน้องเบลครับแต่ว่าตามเล่นต่อยากครับ
1: เป็นแต้มแรกในเซตที่2ให้กับนครนนท์ค่ะขึ้นนำ1ต่อ0เสิร์ฟต่อค่ะของทางด้านน้องอุ้ม
0: ลูกนี้เลือกเซตมานะครับให้กับตะวัน ช่วยกันได้ดีครับหลีฟงต้องฟรีบอลไปก่อนครับเลือกมาใ

0: กตะวันอีกครั้งหนึ่งโดนบล็อกครับงัดขึ้นมาเปลี่ยนฝั่งกันบ้างแล้วก็หยอดใส่เลยครับแพลวยังมารับไว้ได้ครับอุ้มมาให้กับอิงช็อตบอลเลยครับหันมาหาบอลไม่เจอน้องเบล
1: เล่นดีนะคะลูกนี้และเป็นแต้มให้ทางนครนนท์ขึ้นนำเป็น2ต่อ0เนี่ยเสิร์ฟต่อของน้องอุ้ม
0: บอล1รับไม่ค่อยดีครับไม่เข้าจุดครับตะวันต้องแก้ไขไปก่อนครับแผ่มาให้กับอุ้มมีโดดหล่อแล้วก็หลีฟงขึ้นตบเลยครับรัชชาทองคำเสิร์ฟมาส้มโอจะให้กับเดียครับไม่รู้กันแต่ว่าโอ้โหลูกนี้เดียเร่งไปหน่อยครับพอบอลล้นมาอากาศเล่นเลยครับ
1: เป็นแต้มให้นครนนท์เลยค่ะทิ้งห่างไป3คะแนนค่ะจังหวะนี้9ต่อ6ค่ะเสิร์ฟต่อของน้องณโมสุกิตาศรีไพศาลค่ะ
0: สมโอเลือกเซตมาให้กับไข่มุกครับรับไปอยู่อุ้มโยกไปที่หัวเสาเบลรับมาได้นโมกลับมาที่ไข่มุกอีกทีนึงแฉลบบล็อกลงไปครับ
1: ทำดีเลยค่ะลูกนี้เป็นแต้มให้ทางด้านอ่างทองค่ะตามมา7ต่อ9เติบต่อของทางด้านน้องไข่มุกค่ะนันทพัฒน์ภูมั่นหมา
0: ลูกนี้โยกไปให้กับนันโนยัสใส่บล็อกไปครับบอลเน่งกลับมาน้องอุ้มมาช็อตบอลให้เขาหอมมากครับบอกว่ามีเสียงนกหวีดครับแล้วก็เป็นแต้มของทางด้านนครนนท์วิทยา6ครับโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยครับลูกเสิร์ฟของโบนัสเลยครับมันคุกครับแพรวมารับไว้ไม่ทันครับแล้วก็ตามตีเสมอได้ครับ13เท่า
1: เสิร์ฟต่อเลยค่ะน้องโบนัส
0: ปุ่มวิ่งมาอันเดอร์ตบข้ามาโดนบล็อกครับแล้วก็กลับมาที่ดีโฟงครับโอ้แค่ข้อข้ามาแต่ว่ากลายเป็นหนังทองเข้ามาพร้อมกัน3คนแล้วครับ
1: พยายามจะช่วยทีมค่ะแต่ว่าเข้ามาน่าจะเยอะไปค่ะจังหวะนี้เป็นแต้มให้นครนนท์กลับมาขึ้นนำค่ะ14ต่อ13และหลีฟงเสิร์ฟต่อค่ะ
0: ลูกนี้เลือกเซตมาให้กับไข่มุกครับแล้วก็หลีฟงรับหลุดออกไปครับ
1: ก็เป็นแต้มตีเสมอของอ่างทองนะคะเล่นกันแบบแต้มต่อแต้มช่วงกลางเกมแบบนี้เหมือนเซตที่1เลยค่ะตอนนี้14เท่า
0: ปุ่มไหลหลังมาให้กับน้ำโมครับมาลองกันไว้ได้ส้มโอไหลหลังโดนบล็อกไปยังเก็บไว้อยู่ครับอุ้มวิ่งมาแล้วก็ให้บอลเร็วเลยครับกับน้องอิงครับ
1: เลข9เสิร์ฟค่ะน้องนาโน
0: ลูกนี้เข้าฟางมาให้กับโบนัสข้อข้ามารับไว้ได้แล้วอุ้มเล่นจังหวะ2เลยครับกลืนตบที่หัวเสาแล้วก็เป็นคะแนนของนนนะครับลูกนี้ครับเพราะว่าบอลมันเด้งกลับมาแล้วเล่นต่อก็เลยกลายเป็น4จังหวะครับ
1: ตอนนี้นครนนท์ขึ้นนำมา5แต้มแล้วค่ะ23ต่อ11
2: ออกหมายเลข9เข้าหมายเลข10ออกหมายเลข13เข้า
1: แก้เกมให้ไวที่สุดเลยค่ะอ่างทอง
0: โอ้ส่งส้มโอลงมาเซตอีกทีหนึ่งนะครับ
1: เสิร์ฟต่อของนางนาโน
0: รับมาลูกนี้ส้มโอไหลมาให้กับน้องเบียครับทัชนะครับเป็นคะแนนของอ่างทองครับ
1: น้องเดียก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นคนสำคัญของอ่างทองเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยเปลี่ยนเกมไปได้เยอะมากเหมือนกันนะคะตอนนี้เสิร์ฟให้กับอ่างทองในแต้มนี้ค่ะ19ต่อ23
0: เสิร์ฟหลุดออกไปเองครับและเป็นเซตพอยต์นะครับของทางด้านโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ครับ
1: แต้มนี้คุ้นๆอีกแล้วนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วค่ะเซตที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แต่ก็กลายเป็นว่าอ่างทองตีตื้นขึ้นมาได้เดี๋ยวต้องมารอดูกันค่ะจังหวะนี้

0: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองด้วยคะแนน25-19
1: ได้ดีมากครับน้องอุ้ม
0: อีกสักครู่จะเป็นการแข่งขันในเซตที่3
2: 25-19นะคะในเซตที่2นี้
1: 2เซตนี่ครับเซตแรกครับนครนนท์ชนะไป25-22ครับเซตที่2นครนนท์ชนะ25-19ครับต้องการอีก1เซตนะครับสำหรับทางด้านนนทบุรีครับเพื่อผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศกับบดินทร์เดชาครับ
2: เซตที่3เหมือนจะเห็นน้องเขียดค่ะถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วนะคะจังหวะนี้ใครถามหาอยู่ค่ะเสิร์ฟก่อนเลยโดยน้องส้มโอ
1: ลูกนี้เลือกเซตมาให้กับหลี่ฟงเนี่ยครับยังหยุดลูกหัวเสาของหลี่ฟงไม่ได้เลยครับทางด้านอ่างทองครับ
2: เนี่ยค่ะเป็นแต้มแรกให้กับทางด้านนครนนท์ค่ะเสิร์ฟต่อด้วยหมายเลข4น้องอุ้มปราณปียาสุขเจริญ
1: ลูกนี้ส้มโอเลือกฝีโดดหล่อครับขึ้นที่หัวเสายังไปตามเก็บกลับมาครับหลี่ฟงต้องฟรีบอลไปก่อนครับแผ่วลูกนี้ช็อตบอลให้กับน้องเขียดครับยังรับไปได้หลี่ฟงตามเก็บลูกที่2ครับแก้ไขไปก่อนครับน้องอิงกลับมาที่หัวเสาอีกครั้งหนึ่งครับแพลวหลี่ฟงโอ้โหสุดๆจริงๆครับ
2: ยอมใจเลยค่ะลูกนี้แต่ก็ต้องให้อ่างทองอะค่ะวางแผนมาดีแล้วก็ทำมาดีจริงๆค่ะเขียดตบหลอกนะฮะเป็นแต้มตีเสมอให้กับทางด้านอ่างทองค่ะนำตีเสมอมา1เท่าค่ะเสิร์ฟต่อของหมายเลข7นะคะน้องโบนัส
1: อุ้มมาให้กับอิงครับยังรับไว้ได้ครับส้มโอเลือกไปให้กับไข่มุกแผงนัดขึ้นมาอุ้มไหลหลังไปดูนี้ออกไหมครับจันต้องรอครับแต่สินอีกทีนึงครับ
0: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ขอชาเลน
1: จ์ขอชาเลนจ์ครับ
0: บอลอินออเอา
2: ชาเลนจ์อินเอาเลยค่ะจังหวะนี้เพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าลงไหมนะคะ
1: ใช่ครับต้องรอเช็คอีกทีนึงครับนี่คือเซตที่3แล้วนะครับนครนนท์เก็บไปแล้ว2เซตครับต้องดูว่าจะจบยังไงครับโอ้ระหว่างนี้จานโทนี่ก็ติวเข้มน้องๆเลยครับ

0: โตสรุปว่าลูกออกครับเป็นคะแนนของทางด้านอ่างทองนะครับ
1: ใส่มาแล้วนะคะจังหวะนี้อ่างทองขึ้นนำเป็น2-1ค่ะเสิร์ฟโดยน้องโบนัส
0: ปูมมาโอ้ไม่ถนัดครับบังกันอยู่ครับส้มโอเลือกเซตไปให้กับไข่ลุกโดนบล็อกครับมาลองไม่ได้อุ้มไหลหลังให้กับลีฟงยังรับไปอยู่ครับส้มโอเลือกเซตไหลหลังมาให้กับตะวันครับโอ้ยเอาเลยครับตะวัน
1: เซตต่อค่ะ
0: ลูก3เมตรครับมาดูที่ลีฟงตบไปนะครับยังต้านทานนะของลูกตบลีฟงที่หัวเสาไม่ได้ครับ
1: นครนนท์ขึ้นนำเป็น11-8ค่ะนาโนเสิร์ฟต่อค่ะนาโนธีวรการช่วยอนันต
0: ์ลูกนี้ช็อตบอลมาโหยเดียยัดลงไปเลยครับ
1: แล้วช็อตบอลเป็นผลค่ะน้องเดียเติบต่อของทางน้องเดียชนรดาเรืองเกตวิทย์ค่ะ
0: เสิร์ฟหลุดออกไปครับน้องเดีย
1: เป็นแต้มขึ้นนำทิ้งห่างไป3แต้มของทางนครนนท์ค่ะ12-9

0: เสิร์ฟของทางด้านหมายเลข6ค่ะน้องข้าวหอมธีรนาถ
1: นี่ครับแต่ช็อตบอลแต่ว่าไม่ถนัดเท่าไหร่ครับต้องเขี่ยข้ามมาก่อนลูกนี้อุ้มมาให้กับอิงยัดไปเลยครับ
0: พยายามจะหงายไปรับแล้วค่ะแต่รับไม่ไหวจริงๆจังหวะนี้เนี่ยค่ะเสิร์ฟต่อค่ะของทางด้านน้องข้าวหอมนครนนท์นำอยู่13ต่อ9นะคะจังหวะนี้
1: เสิร์ฟของข้าวหอมครับเสิร์ฟมาลูกนี้งัดขึ้นมาเคาะข้ามมาครับแล้วก็โอ้โหกลายเป็นดีครับ
0: เป็นแต้มของทางอ่างทองค่ะไล่มาเป็น10ต่อ13นะคะน้องเขียดลงมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะคะเสิร์ฟของทางหมายเลข13ค่ะน้องส้มโอสุธิดาเล่นบอลสั้นไปอะค่ะจังหวะนี้น้องเขียดมาเสิร์ฟต
1: ่อบอลสั้นครับก็เนี่ยพอเริ่มจัดทางหัวเสาหรือแรกก็เจอบอลเร็วของน้องอิงอะครับ
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยาขอเปลี่ยนตัว
0: นครนนท์หมายเลข19ต่อ12ค่ะ
1: โอ้รับหลุดไปครับต้องงานจับเข้ามาก่อนครับน้องเบลฟรีบอลมาครับตะวันลูกนี้ช็อตบอลมาแล้วก็ยัดไปเลยครับข้าวหอมครับนี่มีทั้งอิงทั้งข้าวหอมนะครับบอลเร็วของนครนนท์ครับ
0: เป็นแต้มให้ทางนครนนท์ค่ะขึ้นนำไปเป็น20ต่อ12ค่ะเสิร์ฟต่อของกัปตันทีมของเราน้องอิง
1: หล่นมาก็โอ้โหกำลังจะบอกว่าโดนหนักแต่ว่าลูกนี้เร่งไปหน่อยครับ
0: เป็นแต้มให้อ่างทองค่ะไล่มาเป็น13ต่อ20
2: ท
0: ี
2: มโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ขอเปลี่ยนตัวหมายเลข16ออกหมายเลข11เข้าทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเปลี่ยนตัวหมายเลข9ออกหมายเลข16เข้า
0: เปลี่ยนตัวกันทั้ง2ทีมเลยนะคะจังหวะนี้อ่างทองเปลี่ยนหมายเลข16น้องแป้งลงมาค่ะส่วนทางด้านนครนนท์เปลี่ยนหมายเลข11น้องน้ำโมค่ะลงมา
1: โอ้โหรับหลุดครับนาโนเก็บเข้ามาก่อนครับแล้วก็ฟรีบอลกลับไปครับลูกนี้เข้าฟางเซตมาตรงกลางยังรับไปอยู่ครับอุ้มมาให้กับข้าวหอมยัดใส่บล็อกไปแล้วก็เล่นจังหวะ2โอ้โหลูกนี้น้องเดียทำได้ดีมากเลยครับ
0: 23
1: ดูอยู่เลยนี่ไง
0: หรือแกอาจจะรู้ว่าเราถ่ายอยู
1: ่แล้วเดี๋ยวแกก็จะเห็นตัวเองนั่งดูเนี่ยยกมาเดียโอ้โหบอลเด้งกลับมาแล้วเก็บไม่ได้ครับแมชพอยต์ครับของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ครับ24ต่อ16ครับ
0: แต้มสำคัญของทั้ง2ทีมค่ะลูกต่อไป
1: ยกมาให้เสาไปครับยังเก็บไว้ได้ครับนาโนเลือกเซตมาให้กับหลีฟงปิดไหมปิดเกมเรียบร้อยครับ
0: หลีฟงนะคะอีกหนึ่งผู้เล่นคนสำคัญของเขาค่ะตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะคะโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6
2: โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
0: จะไปเจอกับบดินทร์เดชาส
2: ิ
0: งส
2: ิ
0: งห์เสนีในรอบช
2: ล
0: ุก
2: ผล
0: เลิศ
2: ค่
0: ะแล้วก็
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6
1: ปีปลายปีที่แล้วนะครับ
2: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัด
0: จะย
2: ้
0: ำแขน
2: ด้วยสกอร์
0: พร
2: ุ่
0: งน
2: ี้
0: เดี๋ยวได้ดูกัน
1: ดูผลการแข่งขันกันนะครับรอบรองคู่ที่2ครับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองไป3ต่อ0นะครับด้วยสกอร์25ต่อ22ครับ25ต่อ19และ25ต่อ16ครับ

ู่ที่2โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จากจังหวัดนนทบุรีเปิดฉากด้วยบอลเร็วของกัปตันอิงภัทรพรและลูกตบหัวเสาแบบหนักๆของหลีฟ่งณัฐชานำห่างก่อนครับปิดเซตแรกไปได้25-22เซตที่2อ่างทองสู้ยิบตาครับไล่มา15คะแนนเท่ากันแต่โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ส่งน้องนาโนธีรการลงมาเปลี่ยนเกมรุกเอาชนะไปได้25-19ขึ้นนำ2-0เซตเซตที่3ครับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6เล่นได้อย่างไร้ที่ติหลีฟ่งณัฐชาทองคำโชว์ฟอร์ม MVP ตบหัวสาวทำแต้มเป็นหลักครับพาทีมปิดเซตไป25-16รวมเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองไป3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปดวลกับคู่ปรับตลอดการอย่างบดินทร์เดชาสิงห์สิงหะเสนีเอาละครับตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศในฝันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบดินทร์เดชาสิงห์สิงหะเสนีจากกรุงเทพมหานครครับพบกับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จากจังหวัดนนทบุรีครับนี่คือ2ทีมที่ถือเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการวอลเลย์บอลในระดับเยาวชนหญิงเลยก็ว่าได้นะครับ2ทีมนี้มีเกมรุกที่หลากหลายคล้ายๆกันครับตัวทำแต้มหลักของบดินทร์เดชาสิงห์สิงหะเสนีครับก็คงจะหนีไม่พ้นน้องมะนาวและน้องน้ำฝนครับส่วนของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ก็แน่นอนครับกัปตันอิงและตัวตบหัวเสาอย่างน้องหลีฟ่งนั่นเองครับสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาดูกันครับมารีแคปกันอีกครั้งหนึ่งว่า2ทีมนี้ทีมใดจะคว้าชัยในไทย PBS Girl Volleyball Championship 2026ไปครองครับสำหรับวันนี้ครับผมเดียวอติชาติพงไพรครับรวมถึงทีมงานจากมันซึกแมตช์รีแคปหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกัน 13:00 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Realtor คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
1: บอกมาสิว่าชอบ
0: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
2: มีแพ้รับบาปค่ะ
0: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคม
3: การที่จะ
0: How to win people's hearts กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
4: ถูกต้อง
0: The Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันเทคเทคอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA 10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาที Localist คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
5: จากคนที่เคยล้มละลายสู่ครูผู้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนพี่เก๋ยศวัฒน์เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นพลังถ่ายทอดวิชาจากศาสตร์พระราชาปลาส้มเปลี่ยนชีวิตสร้างคนให้ลุกขึ้นมาเป็นหัวแถว13ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชื่อชูค่ะรัฐมนตรีที่ติดโผถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจออกมาประสานเสียงแสดงความมั่นใจนะคะว่าสามารถชี้แจงได้หากฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินมาอภิปรายค่ะพร้อมมองว่าข้อถูกกล่าวหานั้นเลื่อนลอยและไม่ชัดเจนติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านของนายพระดอนปิศนานันทกุลนะคะก็นิยามเรื่องของการตั้งข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนะคะว่าเป็นบันเทิงอธิปไตยค่ะแล้วมองว่าเรื่องนี้นะคะการอภิปรายน่าจะเหมือนการฉายหนังซ้ำนะคะพูดแต่เรื่องเดิมๆที่เคยมีการหยิบยกขึ้นมาพูดกันแล้วหลังฝ่ายค้านค่ะเปิดชื่อ18รัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะคะรัฐมนตรีที่มีชื่อติดโผต่างออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งส่วนใหญ่ก็มองว่าข้อกล่าวหาดูไม่ชัดเจนและไม่ได้สื่อถึงการบริหารราชการแผ่นดินค่ะอย่างนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีมองว่าหลักประชาธิปไตยต้องว่าด้วยเหตุและผลไม่ใช่ใช้อารมณ์มาตั้งข้อกล่าวหาส่วนตัวมั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นนั่งร้านให้กับประเทศแล้วก็ไม่ได้อุ้มพรรคภูมิใจไทยด้วยส่วนนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มองว่าคำรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเหมือนเป็นบังเทิงอธิปไตยค่ะและคาดว่าจะเป็นการฉายหนังซ้ำเหมือนสิ่งที่เคยพูดไปแล้วแต่มั่นใจค่ะว่าจะสามารถชี้แจงได้ขอเพียงปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดแล้วก็อย่าทำให้บุคคลภายนอกเสียหายขณะที่2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่หวั่นที่ติดโผถูกซักฟอกแต่ขอติงว่าข้อกล่าวหายังงงเหมือนอยู่คนละโลกไม่ชัดเจนว่าบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดในส่วนใดแต่หากเป็นเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเรื่องนี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหารประเทศและเป็นรัฐบาลนี้ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาหลังจากนี้อาจจะต้องติดตามต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทางด้านของฝ่ายค้านก็คาดว่าน่าจะมีการฉายหนังตัวอย่างก่อนค่ะขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีทั้ง18รายที่มีรายชื่อก็น่าจะเก่งข้อสอบรอไว้แล้ว
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะเกิดเหตุคันดินบริเวณฝ่ายกั้นน้ำพังทลายส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านบ่อพยอมที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า70ครอบครัวค่ะชาวบ้านบ่อพยอมตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ต้องอพยพออกจากบ้านพักไปตั้งเต็นท์อาศัยบริเวณริมถนนในหมู่บ้านค่ะหลังคันดินบริเวณฝ่ายตะโกะหมู่8ตำบลหนองกระโดนพังเสียหายทำให้น้ำไหลข้ามทุ่งนามาเข้าท่วมชุมชนนะคะระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้หลายหมู่บ้านในตำบลบ้านแก่งถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์แล้วแต่บ้านบ่อพยอมยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะจนกระทั่งคันดินที่ทำไว้ป้องกันน้ำท่วมเกิดพังลงทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านบ่อพยอมอย่างรวดเร็วขณะที่ผู้ใหญ่บ้านนำถุงยางชีพมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในหมู่บ้านค่ะพร้อมสำรวจผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นพบว่ามีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนประมาณ70ครอบครัวนะคะและยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือตันข่าว14นาฬิกานะคะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

เด็ดสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่สถานีประชาชนสัญจรเวียนหัวค่ะตอนนี้ดิฉันนะคะอยู่บนโป๊ท่าเรือที่ท่าน้ำนนท์จังหวัดนนทบุรีทีมงานเขาใช้ให้มาดูสถานการณ์น้ำชะโครกดูหน่อยนะเวลานี้นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะระดับน้ำช่วงบ่ายแบบนี้บ่าย2:07ถือว่าอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็น้ำไหลแรงด้วยที่นี่มันมีปัจจัยน้ำหลายอย่างค่ะทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนด้วยแต่เขาประกาศออกมาแล้วนะคะว่าต้องเฝ้าระวังน้ำหนุนค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่านี้เพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนสูงมันไหลบ่าเข้าไปในบ้านนอนก็ต้องเฝ้าระวังน้ำนะคะนอนไม่หลับละค่ะและนี่เรือก็กำลังจะจอดเทียบท่าที่ท่าน้ำนนท์ด้วยนะคะคือเรือสัญจรยังสัญจรได้ตามปกติค่ะแต่ว่าอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังแต่จากการสังเกตการนะคะเราเนี่ยอยู่ที่เมืองค่ะเขาก็มีการกั้นกระสอบทรายอย่างดีดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ต้องเฝ้าระวังถึง3 อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอบางกรวยและอำเภอปากเกร็ดค่ะน้ำหนุนน้ำเหนือในครั้งนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำฝนด้วยนะคะเอาละเริ่มเวียนหัวเอาอย่างนี้ละกันค่ะเราส่งนักข่าวของเราไปก่อติดดูสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณค่ะเขาไปพูดคุยกับชาวบ้านและเฝ้าระวังสถานการณ์มาสถานการณ์ช่วงบ่ายเป็นอย่างไรคะน้องอ้อมเชิญค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์พี่ปุกแป้งคะเหมือนเรามีนัดกันทุกปีนะคะที่มัสยิดท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะระดับน้ำปีนี้วันนี้ค่ะยังอยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่ค่ะแต่ว่าจากที่น้องอ้อมมาทุกปีนะคะเราจะเห็นความแตกต่างปกติแล้วเนี่ยน้ำด้านหลังเนี่ยนะคะจะเราต้องเดินลุยน้ำแต่ปีนี้เนี่ยสะพานไม้มาเร็วนะคะมาให้กับชาวบ้านได้เดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ชาวบ้านเขาอยู่กับน้ำมาทุกปีแต่การแก้ไขปัญหาค่ะหรือว่าการเยียวยาปีนี้เป็นอย่างไรมีข้อเสนออย่างไรบ้างต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณปรีดาเชื้อผู้ดีค่ะนายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐและที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีสวัสดีท่านนายกค่ะ
2: ค
1: ่ะท่านนายกขาปีนี้สถานการณ์น้ำในปีนี้ค่ะถ้าภาพรวมเอาเช้าวันนี้ก่อนวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะฮะตั้งแต่วันที่24เป็นต้นมาพวกเราก็เฝ้าระวังกันตลอดฮะทางเทศบาลเมือง

0: างไทยหินพร้อมฝ่ายปกครองนะฮะและเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกเทศบาลในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ขอบคุณมากครับเราก็ทำสะพานไม้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งตำบลนี่ประมาณ35จุดนะฮะเฉพาะสะพานไม้นะฮะแล้วก็เตียงยกที่เตียงขึ้นที่นอนซึ่งเขาอยู่ในน้ำมา10กว่าวันแล้วเขานอนกันไม่ได้เลยเราก็อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนทำเตียงประมาณ350เตียงเลยนะฮะแล้วก็กระสอบทรายยังนับไม่ถ้วนแล้วทรายนั้นน้ำมันต่างๆนะโดยเฉพาะล่าสุดนี่เราก็เยียวยาด้วยการแพ็คถุงยางชีพประมาณ 3,000 ชุดนะฮะชุดแล้วไม่เกิน 1,000 บาทนะตามระเบียบกฎหมายก็แจกได้เรียบร้อยกลับให้พี่น้องประชาชนเพื่อกันเขาเรียกเยียวยาแล้วฮะแล้วก็ดูแลแล้วก็ล่าสุดนี่อีกตามที่รัฐบาลประกาศว่าจะเยียวยาชดเชยหลังละ 9,000 ทางปกติจะต้องไปที่เทศบาลแต่ทางเทศบาลเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ดูบ้านนำเจ้าหน้าที่มาแต่ละหมู่เมื่อวานซื้อทุกหมู่ฮะมาลงรับการบันทึกข้อความแล้วก็เยียวยานะฮะก็กลัวจะไม่พร้อมอีกอาจจะขาดตรงตอนนี้เทศบาลยังรออยู่อีกวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อจะคีย์เข้าข้อมูลแล้วส่งไปยังอำเภอจังหวัดและก็กระทรวงมหาดไทยฮะ
1: คาดว่าปีนี้จะมีประชาชนที่เขามาขอรับเยียวยานี่ประมาณกี่หลังคาเรือน
0: จากประสบการณ์งวดที่แล้วได้ 2,600 หลังคาเรือนฮะเพราะหนักมากครับเพราะริมผลกระทบมากเพราะว่าทั้งตำบลประกาศเป็นเขตภัยพิบัติหมดงวดนี้หนักครับเพราะว่าตั้งแต่ฝนตก3วัน3คืนตั้ง24 25 26 27เนี่ยดีว่าเราได้วางแผนระยะยาวไว้คือลอกท่อระบายนงระบายน้ำไว้ก่อนแล้วทำไว้ล่วงหน้าเลยก็ทำให้คลี่คลายปัญหาได้เร็วขึ้นนะฮะ
1: ท่านนายกมันมีคำพูดคำหนึ่งว่าคนเมืองนนท์เนี่ยเป็นคนเมืองน้ำแต่เราอยู่ติดริมน้ำแล้วก็เจอกับน้ำท่วมทุกปีแต่จะทำยังไงดีคะในมุมมองของท่านนายกว่าเอ๊ะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมถ้าอิฐจะไม่ท่วม
0: ฝากเลยได้ไหมฮะได้โปรดฝากให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาระยะยาวให้พวกเราหน่อยไม่งั้นเราก็โดนอย่างนี้กันทุกปีฮะเราไม่อยากได้เงิน 9,000 บาทนะฮะอะไรเพราะมันไม่คุ้มที่เสียนะฮะถ้าเป็นไปได้โดยเฉพาะทางอยุธยาหรือฉะเชิงเทราสมุทรปราการหรือนครนายกก็ตามหรือเมืองนนท์ก็ตามทับปทุมก็ตามปีนึงเสียหายเป็นแสนแสนล้านนะอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยวางแผนระยะยาวแก้ปัญหาให้มันเป็นเบ็ดเสร็จถึงจะใช้เวลาก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยให้คารากระสังแบบต้องแก้ปัญหากันทุกปีอย่างนี้มันไม่จบสิ้นนะผมจำความได้กระทั่วมาเกือบร้อยปีแล้วที่นี่นะฮะฝากให้แก้ปัญหาระยะยาวหน่อยนะฮะหรืออีกประการนึงถ้าเกิดยังแก้ไม่ได้ก็การแจ้งเตือนขอให้แจ้งเตือนล่วงหน้าให้ทันสมัยหน่อยนะฮะ
1: ได้เซลบอสแคสไหมคะชาวบ้านหรือว่าเราต้องมาประกาศเห็นท่านนายกยังออกไม่ประกาศอยู่เลย
0: ก็ต้องใช้แบบโบราณต้องประกาศเองฮะทางรัฐบาลเขาอาจจะสื่อทั้งนั้นเขาไม่ถนัดเลยผมต้องใช้ไมค์แบบโบราณประกาศให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพวกเราไม่ได้ไปไหนเลย10กว่าวันนี้เนี่ยต้องให้อย่างน้อยเขาจะได้อบอุ่นใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขานะฮะอยู่เคียงข้างเขาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนเขาเรียกบำบัดทุกบำรุงสุขครับ
1: ท่านนายกคือตอนนี้คือชาวบ้านที่ดูอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ท่าอิฐตอนนี้อยากจะให้สื่อสารไปถึงลูกบ้านของเราค่ะ
0: ครับตอนนี้ก็อย่าประมาทฮะยังเฝ้าระวังกันอยู่นะเพราะว่าได้ทราบข่าวจากอุตุว่าฝนจะมาในช่วง 3-4 วันนี้แล้วก็น้ำเหนือน้ำทะเลแล้วก็น้ำบนฟ้า3น้ำมาก็มันก็จะยุ่งนะฮะก็ให้ยังเฝ้าระวังอยู่นะฮะอย่าประมาทเป็นอันขาดอย่าเพื่อเอาของลงข้างล่างนะเอาไว้ที่สูงที่เตียงที่เราทำให้ท่าน350เอาไว้ข้างบนก่อนนะไม่ใช่นั้นเดี๋ยวต้องมาแก้ไขปัญหาอีกคือให้เฝ้าระวังอยู่ยังเตรียมพร้อมอยู่ให้อย่าประมาทเป็นอันขาดยังไม่น่าไว้วางใจฮะ
1: ปี54บอกว่าอยู่กับน้ำมา4เดือนปีนี้คิดว่าจะอยู่สักประมาณกี่เดือน
0: ดูแนวโน้มนะฮะถ้าไม่มีอะไรมาซ้ำเติมไม่มีพายุมาอะไรคงจะอยู่คงไม่เกินเดือนนะฮะคงไม่เกินเดือนคาดว่าอย่างนั้นนะฮะนอกจากเกิดพายุหรือมาอันนั้นก็สุดความสามารถนะฮะแต่ยังไงถ้าอิฐก็ไม่ได้เอาอยู่นะฮะพร้อมที่จะรับมือนะพร้อมที่จะรับมือแต่อยู่เคียงข้างกันไม่เอาอยู่นะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอีกนะว่าพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนและยืนเคียงข้างกันในยามที่เขามีความทุกข
1: ์ค่ะขอบพระคุณท่านนายกมากค่ะคุณผู้ชมค่ะจากการที่ลงพื้นที่มาทุกๆปีเราจะเห็นถึงความเข้มแข็งนะคะของคนในชุมชนแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็สะท้อนด้วยนะคะว่า 9,000 บาทที่ได้ส่วนใหญ่เลยก็คือจะถ้าได้รับก็จะเอาไปซ่อมแซมบ้านเรือนแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าก็ไม่พอจริงๆแล้วก็ปัญหาเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำระยะยาวก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรคงต้อง

0: ักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และพี่ปุกแป้งช่วยหาทางออกให้ด้วยนะคะ
1: กลับมาแล้วค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ยอมไปด้วยทีมงานใช้หนูไปเวียนหัวมาก
2: ไหวไหมลูก
1: น้ำมันแรงมากเลยค่ะอาจารย์
2: หนูเห็นอาจารย์ไหมลูก
1: ค่ะ
2: แล้วหนูทำอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าอาจารย์แกว่งไปแกว่งมาใช่ไหม
1: มันโครงเคลงไม่หายเลยค่ะอาจารย์
2: ผู้ชมขาอย่าโกรธนะคะเดี๋ยวใช้ลูกใช้หลานก็ไปทรมานตรกรรมเปิดรายการนะคะตอนแรกเขาจะบอกให้เราไปยืนคู่ใช่ป่ะจะเอาเปรย์ไปหามจะเข้ามาเหรอก็เลยปฏิเสธไปอย่าโกรธนะลูกนะ
1: ที่มันโครงเคลงแบบนี้อาจารย์เมื่อกี้ไปถามเขาบอกว่าเพราะน้ำมันแรง
2: ค่ะ
1: น้ำมันเยอะมันก็เลยเป็นแบบนี้แน่นอนคุณผู้ชมขายังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังวันนี้เราก็เลยต้องมาสัญจรที่จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่5แล้วค่ะที่มาเฝ้าสังเกต
2: แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมคะจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพเน้นอยากจะบอกมันก็คือส่วนหนึ่งของกรุงเทพเราไม่เคยคิดว่านนทบุรีเป็นต่างจังหวัดแต่คนที่นี่เขาประสบปัญหานะคะเมื่อกี้ดูคุณลุงก็พูดสิคะเขาอยู่มา100ปีแล้วก็ท่วมมันอยู่นี่แหละ100ปีเดี๋ยววันนี้เราคงต้องหาคำตอบนะทำไมคนแถวนี้ก็ปล่อยให้มันท่วมได้ชั่วนาตาปีแบบนี้โดยไม่แก้ไขหรอ
1: ซ้ำซากสดๆแต่ถือว่าปัญหานี้มันจะแก้ไม่ได้มันทำได้อย่างเดียวคือทำให้ดีขึ้นหรือเปล่าฉะนั้นคุยกับแขกรับเชิญของเรา5คนบนเวทีนะคะเอาติดตัวดิฉันก่อนนะคะท่านแรกค่ะเป็นเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะคุณเฉลิมศักดิ์ผมพันธ์ค่ะท่านถัดมาค่ะคุณปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ค่ะท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต2ค่ะท่านถัดมาค่ะท่านสมนึกธนเดชากุลค่ะท่านเป็นนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีค่ะ
2: เอาละค่ะทางฝั่งของอาจารย์ด้านนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นคนปลูกต้นไม้ค่ะทุลงทุเรียนนะคะท่านเป็นเกษตรกรค่ะคุณกิตติมั่นกตัญญูค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะหล่อยังกับพระเอกหนังเลยนะคะใส่หมวกคาบอยมาเลยค่ะท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่10ตำบลท่าอิฐค่ะคุณกสมาท่าอิฐค่ะ
1: สวัสดีทุกคนค่ะ
2: สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะคะมานั่งรับฟังเฝ้าสถานการณ์น้ำไปพร้อมกันค่ะ
2: ใช่ค่ะน้องแป้งอธิบายหน่อยซิเมื่อกี้น้องแป้งบอกว่ามันด้วย3ประเด็น
1: ค่ะ
2: คือ1น้ำเหนือน้ำฝนน้ำทะเลหนุนคือมันอะไรคะลูก
1: คือจังหวัดนนทบุรีค่ะทิศทางในการตั้งของจังหวัดเนี่ยมันมีแม่น้ำที่ไหลผ่านมาที่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอาจารย์ขาแม่น้ำตรงนี้มันจะมีหลายสายเข้ามาบรรจบสุดท้ายมันต้องผ่านพื้นที่ตรงนี้ของจังหวัดนนทบุรีน้ำเหนือเนี่ยเขาระบายออกมาก่อนหน้านี้เขาระบายถึง 2,500 ก็ว้าวมากแล้วนะคะตอนนี้เขามีการลดระดับลงแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวังน้ำเหนืออันนี้ที่สำคัญมากคือน้ำทะเลหนุนที่เนี่ยเขาจะท่วมกลางคืนกลางวันมันก็ดูเหมือนปกติไม่มีอะไรแต่กลางคืนน่ากลัวมาก
2: แต่มันก็ข้างขึ้นข้างแรมนะมันใกล้ลอยกระทงแล้วหนู
1: ใช่ค่ะ
2: มันหมดลอยกระทงไปน้ำก็ลงวู้ไปหมดใช่ไหมคะน้ำนองตะลิ่งอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าระหว่างนี้วันสองวันกรมอุตุเขาก็เตือนบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนลงมาเติมอีกในพื้นที่น้ำมันยังอ่วมอยู่เลยหากฝนมาเติมมันก็จะอาจจะวิกฤตมากกว่าเดิมค่ะ
2: วันนี้เดียนขอถือโอกาสเป็นผู้อาวุโสนะคะเดียนอายุ70กว่าแล้วเดียนจำคำว่าจังหวัดนนทบุรีได้น้องแป้งคงยังไม่เกิดหรอกตอนที่ฉันรู้จักจังหวัดนนทบุรี แม่ค่ะมีญาติปลูกทุเรียนผลส้มครับแม่จะพูดอย่างนี้นะส้มสุกลูกไม้อ่ะมันต้องมึงนนเมืองนนทบุรีเนี่ยคุณผู้ชมคะเป็นแหล่งที่ปลูกผลไม้อร่อยที่สุดเล่นรับประทานทุเรียนจำความได้ลูกแรกเป็นกระดุมลูกน้อยๆทุเรียนไรลูกนิดเดียวแกะเอามาเม็ดเบลอเนื้อหวานเหลือเกินหอมหอมแล้วก็เนื้อทุเรียนเนี่ยใส่นิดเดียวก็ทำน้ำทุเรียนในกระมังเบลอกินกับข้าวเหนียวแล้วก็ได้ข่าวค่ะน้ำท่วมโอ้ยทุเรียนดีๆไปหมดแล้วเด่นก็ว่ามันกลับมาเห็นได้ข่าวว่าลูกหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นเด่นก็ดีใจไปกับชาวนนท์นะคะเอาทุเรียนดีๆกลับมาอ้าวอีกเที่ยวนี้จะไปหมดอีกไหมเนี่ย
1: แต่อาจารย์เคยได้ชิมนะหนูเนี่ยเกิดมาเจน Y เจน Z เนี่ยได้ยินแต่ชื่ออาจารย์
2: เอาเหรอคะ
1: ไม่มีตังค์ซื้อมันหมื่นนึงอ่ะ
2: พัน
1: น
2: ึ
1: งแล้วเขาจองกันล่วงหน้าด้วยนะคะทุเรียนที่นี่มีมูลค่าจองข้ามปีถึงจะได้กิน
2: น่ะแต่ตอนก่อนของฉันน่ะฉันกินกับข้าวได้เลยหนูไม่รู้นะทุเรียนกินกับข้าวสวยแตงโมกินกับข้าวสวยคนโบราณมะม่วงกินกับข้าวสวยเขารับประทานผลไม้กับข้าววันนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะ ได้ฟังค่ะเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะเป็นชาวเกษตรค่ะเขาเป็นเดียนอยากให้เขาเป็นตัวแทนของคนนนทบุรีพูดถึงความสำคัญพอเดียนก่อนเข้ารายการเดียนคุยกับเขานะคะหน้าตาท่าทางเขาดูแบบมีอันจะกินนะเป็นอาเซียเป็นเท่าแก่มากเขาพูดมาประโยคนึงเดียนสะเทือนใจเลยนะคะคนนนทบุรีถ้าหากว่าเป็นเกษตรไม่รักจริงจะไม่ทำอาชีพเกษตรเราก็มานั่งนึกตั้งนานก่อนเข้ารายการตอนน้องแป้งไปรออยู่ที่โป๊ะอ๋อใช่สิที่ดินนนทบุรีมันตารางวาละเท่าไหร่ขายไปนิดหนึ่งก็นั่งกินดอกเบี้ยจนตายไม่ต้องมารดน้ำพรวนดินว่าจริงไหมคะเดียนหันมาถามทางนี้คุณกิตติดีกว่าคุณกิตติขอบคุณค่ะเล่าให้เดียนฟังหน่อยสิคะคุณผู้ชมอยากรู้ค่ะวันเก่าการเกษตรที่นนทบุรีมันดูรุ่งเรืองมันดูอะไรยังไงเล่าได้ไหมคะ
3: ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ครับผมไม่ใช่ลูกหลานชาวสวนเมืองนนท์นะผมเป็นลูกเขยชาวสวนเมืองนน
2: ท์ตกถังข้าวสารนะคะ
3: แต่สายว่าด้วยใจรักอย่างที่อาจารย์บอกว่ารักคือชอบกินทุเรียนอยู่แล้วแหละแล้วก็เข้ามาเป็นลูกเขยปุ๊บ เราเข้ามาเรียนรู้มาซึมซับจากพ่อตาในการทำการเกษตรซึ่งทำมาไม่ต่ำกว่า35ปีจากที่คนไม่เป็นอะไรเลยนะครับการทำการเกษตรในอดีตมันง่ายกว่าปัจจุบันปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องซื้อนะครับเวลารดน้ำเราใช้แคงรดนะครับปัจจุบันนี้ไม่ใช่หนึ่งสังคมเมืองมันขยายนะครับพื้นที่การเกษตรลดลงเกษตรกรต้องปรับตัวนะครับให้เข้ากับสภาพบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการปรับตัวตัวเกษตรกรเองจะทำการเกษตรได้ไม่ดีเท่าที่ควรระบบน้ำต้องมาจะใช้แข่งรถไม่ได้จังหวะช่วงจังหวะน้ำฝนตกน้ำเยอะน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนช่วงหน้าแล้งปรากฏน้ำไม่มีณปัจจุบันนี้ครับอาจารย์เกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนท์ทุกสวนใช้น้ำประปาลดทุเรียน
2: ตาย
1: ต้นทุนสูง
3: ใช่ครับเพราะว่าบางทีเจอสภาพน้ำข้างนอกก่อยหลังจากที่ประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ปี54เริ่มฟื้นฟูปี55ปลูกปี55จนถึงปี57ปรากฏว่าขอโทษครับปรากฏว่าปี57น้ำทะเลหนุนตอนนั้นผมจำความได้เลยผมใช้เรือรถโอ้โหน้ำไม่มีตอนนั้นยังไม่มีเครื่องวัดยังไม่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่างผมเปิดน้ำเปิดจอดึงน้ำเข้าปุ๊บผมจะเรือลดเต็มที่เลยปรากฏว่าทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนไหวภายในแค่ 2-3 วันทำไมทุเรียนใบสลดปรากฏว่าเป็นกันทั้งจังหวัดเพราะว่ามันไม่มีการเฝ้าระวังไม่มีการเตรียมการไม่มีลายกลุ่มไม่มีการแจ้งเตือนซึ่งกันและกันแล้วไม่คาดคิดว่าน้ำทะเลจะหนุนขึ้นมาแล้วไม่มีน้ำก่อยขึ้นมาตอนนั้นปี55ปี57น้ำเหนือน้อยมันทำให้เกิดน้ำก่อยปุ๊บทุเรียนตายปี57เกือบทั้งจังหวัดตายเยอะอย่างบางแปลงผมเนี่ยตายอย่างแปลงมีแปลง7ไร่ทุเรียนประมาณ186ต้นตายไปครึ่งต่อครึ่ง
2: โอ้โห
3: ต้นไหนไม่ตายไม่โตไม่แตกก็ต้องปลูกใหม่ต้นไหนถ้ามันตายปุ๊บคือตายจะทำใจได้เลยปลูกใหม่แล้วต้นไหนที่มันไม่ตายมันยืนต้นอยู่อย่างนั้นมันชะงักงันอยู่อย่างนั้น
1: มันจะแ
3: กนใช่ก็ต้องปลูกใหม
2: ่เรียนถามคุณกิตติหน่อยสิคะที่ดินแถวนี้ยังกระทองคำตารางวาหนึ่งต้องเท่าไหร่บางคนเขาก็เลิกทำสวนขายไปปลูกบ้านจัดสรรขุดกันไปขุดกันมาน้ำเน่าน้ำส้วมก็ไหลไปไหลมาเกษตรกรจะอยู่ยังไงคะมันไม่มีทางน้ำธรรมชาติเหลือแล้วจริงไหมคะ
3: คืออย่างที่บอกให้ใจว่าเนี่ยตรงถนนนครอินทร์ผมมีอยู่แปลงนึง
2: ค่ะ
3: ถนนใหญ่เลยแต่ด้วยว่าบริบทมันมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนข้างเคียงยังเป็นสวนอยู่เรายังทําได้ปรากฏข้างเคียงเค้ามีการวางดินปุ๊บมีรถข่าวเข้ามีฝุ่นแล้วเวลารถใหญ่มันวิ่ง10ล้อวิ่งมันจะเถือนทุเรียนสู้ไม่ไหวผมเลยต้องล้มตรงพื้นที่นั้นแล้วผมก็เลยเข้าไปทําอีกแปลงนึงคือมันนั้นหลัง555เนี่ยผมปลูกหมด2แปลงประมาณ10ไร่แล้วผมแปลงนี้ไม่ไหวผมต้องล้มไม่ได้ประมาณ 2-3 ปีแล้วแล้วผมทำแปลงเดียวผมในตัวผมมีคติว่าทำเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้ถ้าเราฝืนตัวเองเนี่ยปุ๊บแล้วมันจะเสียหมดผมทำตัวนี้แปลงอยู่ประมาณ3ไร่ครึ่งเศษผมมีความสุขอยู่ประมาณเช้าทำงานบ่ายไม่เคยทำ มันอยู่ที่การบริหารจัดการของเกษตรกรแต่ละคนถ้าบริหารจัดการดีวางแผนดีวางระบบดีเราสบาย
2: ค่ะเรียนถามเกษตรอีกสักคำนะคะใครๆก็คิดว่าทุเรียนมันคือผลไม้ที่ทำเงินทำทองใครพอมีสตังค์เหลือนะคะก็ไปซื้อที่ดินต่างจังหวัดทุเรียนพันเดียวกันปลูกแต่ละที่ผลผลิตไม่เหมือนกันเรียนอยากทราบทำไมนนทบุรีทุเรียนมันถึงเนื้อละเอียดเนียนหอมแล้วมันถึงอร่อยอร่อยทำไมเมืองนนดินมันเป็นยังไงแค่ทุเรียนมันถึงเลิศอย่างนี้คะ
3: อาจารย์ก็มีผู้บริโภคเขาบอกทุเรียนเหมือนกันใช่ครับทุเรียนเหมือนกันแต่รสชาติต่างกันสภาพพื้นดินมันต่างกันจะให้รสชาติเหมือนกันเป็นไปไม่ได
2: ้ค่ะ
3: ชุดดินแต่ละชุดมันต่างกันอย่างจังหวัดนนเป็นชุดดินธนบุรีมันเป็นดินเหนียวนะครับแล้วการทำการเกษตรของเราทำแบบยกล่
2: อง
3: มันเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณนี่กับการยกล่อง
2: เป็นสวนแล้วรอบไปด้วยน้ำ
3: ใช่ครับเวลาน้ำยกล่องไว้สำหรับเก็บกับน้ำใช้ในยามหน้าแล้งถึงเวลาปุ๊บน้ำเยอะปุ๊บเราก็เปิดออกก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ฝนตก25ฝนตกหนักของผมวันที่25ผมยังไม่ได้รับความเดือดร้อนมาดูถึงตอนเช้าวันที่26น้ำเกือบจะข้ามท้องร่องข้ามหลังร่อง
2: ค่ะ
3: ห่างประมาณคืบเดียวแต่บางแปลงสภาพพื้นที่ของเกษตรกรบางรายที่มีพื้นที่ต่ำน้ำข้ามหลังร่องเลยของผมไม่ของผมเป็นที่ดอนแล้วผมมีการเตรียมอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีการเตรียมการมีการวางบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
2: เตรียมแล้วถ้าเกิดขึ้นก็จะสูบทันที
3: ใช่สูบทันทีแล้วไม่ใช่แค่ไหนอาจารย์คือเรื่องว่าในช่วงที่น้ำไม่เยอะนะครับเราต้องเตรียมการเสริมคันดินล่วงหน้าเพราะการเสริมคันดินเนี่ยดินมันจะเซตตัวมันใช้เวลาเป็นปีๆไม่ใช่เสริมวันนี้ปุ๊บน้ำท่วมมาก็เอาไม่อยู
2: ่มันก็ต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินจะเอาที่ไหนมาเสริมและดินก็เงินนะ
3: ใช้ดินในสวน
2: ดินในสวนแล้วน้ำสูบเสร็จไปไหนเขาก็ไปใส่สวนชาวบ้านหรอคะ
3: ลงลำ
2: น้ำไป
1: ล่องสวน
3: ลงลำ
2: เสร็จถามนะคะโอเคท่านผู้ใหญ่บ้านเรียนถามแบบผู้ใหญ่บ้านล้อหล่อออกเยี่ยมบรรดาชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไรยังไงท่านเล่าหน่อยได้ไหมเรียนอยากฟังอะค่ะ
4: ครับก็เราติดตามสถานการณ์ทางภาครัฐนะครับโดยก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยทางท่านผู้ว่านะครับก็ลงมาเยี่ยมก่อนเลยนะครับโดยท่านไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยก็โดยพื้นที่ทะอิฐเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอันดับต้นๆของนนทบุรีซึ่งชุมชนมาดิทะอิฐเนี่ยโดนทุกปีนะครับมากน้อยปีแล้วก็3เดือนนะครับที่โดนภัยพิบัติแต่ด้วยความชินแล้วก็ความการทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นกับชาวบ้านเนี่ยเราเตรียมการยกของขึ้นที่ศูนย์เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเราจะเตรียมการโดยทีมงานชลบร่วมกับทางท้องถิ่นในการอพยพโดยกลุ่มปอบานเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่เราเข้าไปเซอร์เวย์ก่อนว่าเขาต้องการที่ออกพื้นที่ไหมส่วนใหญ่จะไม่ออกนะครับจะดูแลบ้านนะครับซึ่งหลังจากวันที่23เนี่ยน้ำเริ่มท่วมนะครับวันที่24เนี่ยฝนตกหนักเริ่มวันที่25เริ่มฝนเริ่มตกก็ลงพื้นที่นะครับโดยทีมงานเนี่ยเข้ายกของขึ้นที่สูงนะครับทางเทศบาลก็เตรียมการนะครับโดยการกระสอบทรายซึ่งเป็นบริบทภายนอกแต่พื้นที่ทะอิฐเนี่ยของมัจจิทะอิฐเนี่ยจะเป็นพื้นที่ริมน้ำเลยซึ่งทำอะไรไม่ได้นอกจากยกของขึ้นที่สูงซึ่งมีเขื่อนจริงแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งไม่ใช่เขื่อนป้องกันน้ำซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยทางท้องถิ่นเนี่ยร่วมกับทางฝ่ายปกครองโดยผู้ใหญ่บ้านกับทีมงานเนี่ยก็ลงพื้นที่สำรวจเรารู้อยู่แล้วว่าหลังไหนที่เตี้ยหลังไหนที่สูงหลังไหนที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนเราจะมีทีมงานเข้าพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะหนูเห็นเวลาน้ำท่วมลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมากี่ทีกี่ปีก็ต้องสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่นั่นแหละคือน้ำมันท่วมซ้ำซากท่วมทีชาวบ้านก็เดือดร้อนห้องน้ำเขาไม่มีเข้าเป็นเดือนเลยนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่แบบศูนย์พักพิงมันไม่มีวิธีแก้ที่ดีกว่านี้ค่ะ
4: ด้วยอย่างที่ท่านนายกสัมภาษณ์เมื่อเช้าว่าเราโดนทุกปีแล้วก็หนักทุกปีหลังจากที่โดนเนี่ยปัญหาตามมาคือหลายอย่างเช่นข้าวของเสียหายนะครับบ้านดิพังทุกปีนะครับว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนตลอดซึ่งชุมชนทะอิฐเนี่ยเป็นการปลูก อยู่ริมตลิ่งแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจริงๆเมตร30ปล่อยมาพันกว่าโดนแล้วนะครับโดนแล้วยิ่งหน้ามัสยิดเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมากนะครับมีเขื่อนจริงแต่ว่าเขื่อนยังไม่ได้ป้องกันน้ำท่วมเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งซึ่งเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเรามีศูนย์เช่นมัสยิดแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเป็นศูนย์พักพิงให้กับชาวบ้านในชุมชน
1: คือผู้ใหญ่กำลังจะบอกว่าถ้าหากแก้โดยที่ไม่ท่วมซ้ำซากต้องเป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมไม่ใช่ป้องกันตลิ่ง
4: ถูกต้องครับเพราะว่า
1: ลบไหมคะ
4: คือเขื่อนเนี่ยสร้างแต่ยังไม่เสร็จนะครับซึ่งยังเป็นฟันหลอยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นข้อพิพาทอยู่กับทางชาวบ้านซึ่งถ้าบริหารจัดการโดยมีเขื่อนล้อมรอบแล้วมีประตูน้ำอย่างเทศบาลนครหรือที่อื่นๆเนี่ยมั่นใจเลยว่าถ้าอิฐเอาอยู่จังหวัดนนท์ผมว่าแนวโน้มท่วมน้อยมากเพราะว่าถ้าอิฐเป็นประตูสู่น้ำเลยเพราะว่าทุกเคสทุกครั้งเนี่ยท่านผู้ว่าก็จะกำชับที่ถ้าอิฐเป็นหลักท่านนายอำเภอ

0: ท่านปลัดอำเภอก็จะลงท่าอิฐก่อนเลยว่าถ้าท่าอิฐท่วมเนี่ยที่อื่นเตรียมตัวเลยนะครับ
1: ก็คือมีโอกาสในอนาคตอยู่แต่โครงสร้างแข็งต้องเกิดขึ้นในการป้องกันน้ำ
0: ใช่ครับเพราะว่าท่านรัฐบาลเนี่ยทำเขื่อนนะครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่วัดใหญ่จนมาถึงท่าอิฐเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมากโดยเฉพาะตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นเกาะเกตนะครับจะเป็นเกาะเกตแหล่งดินเผาซึ่งทางพี่น้องเกาะเกตก็จะข้ามไปข้ามมากับทางชุมชนมัธยสีอยู่แล้วเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ติดกันเป็นญาติพี่น้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกันการไปมหาสูรเนี่ยการสร้างบ้านของเกาะเกตเนี่ยจะยกสูงเพราะบริบทน้ำแต่ว่าคนในชุมชนที่อินเนี่ยปลูกกับพื้นเมื่อก่อนเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในชุมชนเนี่ยเขาจะเอาวัวควายเนี่ยขึ้นตะลิ่งแล้วเอาไปแปรรูปทำเนื้อแดดเดียวอะไรพวกเนี้ยใช่เพราะว่าที่ท่าอิฐเนี่ยก็จะเป็นเด่นเรื่องเนื้อแปรรูปนะครับเรื่องเนื้อแปรรูปพวกเนื้อสวรรค์เนี่ยวัวควายก็จะมาทางเรือสมัยก่อนนะครับ
2: แล้วเค็มอร่อย
0: อร่อยมากครับอันดับหนึ่งเลยครับใช่อ
1: าจารย์ยิ่งศักดิ์ตาวาวเลยพอพูดถึงเรื่องโอเคของผู้ใหญ่ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาฝั่งนี้จะเป็นของเกษตรกรแล้วก็อำเภอปากเกร็ดแต่ฝั่งนี้จะเป็นของฝั่งเมืองมั่งแหละมาคุยเมืองกันหน่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขับรถมาเป็นไงคะน้ำไม่ท่วมเนาะ
2: ก็แห้งๆนะ
1: ก็แห้งสิการหันไปดูกระสอบทรายท่านนายกเทศเขาโอ้โหเตรียมแผนการซะอลังการขนาดนั้นกระสอบทรายเป็นสิบๆชั้นเลยมั้งคะน่ะท่านนายกสมนึกเมืองรอบนี้รับมือ100%เลยเหรอคะ
3: ครับในส่วนนี้เราก็เตรียมพร้อมนะครับทางเทศบาลได้เตรียมกระสอบทรายตามแนวตลิ่งที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยความยาวประมาณ10 กิโลตั้งแต่ปากคลองบางตลาดจนถึงปากคลองบางเขนเก่านะครับโดยเฉพาะยิ่งบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราทำอยู่เนี่ยเรากั้นแนวไว้ประมาณ2.80 เมตรน้ำเมื่อวานนี้ก็2.41 เมตร 42 เซน
1: ค่ะ
3: นะครับก็ยังสูงกว่าหอนาฬิกาเนี่ยประมาณเมตรกว่าแต่เราก็ยังป้องกันอยู่เราสามารถรองรับได้ประมาณเสริมแดนไว้ประมาณ2.80 เมตรถ้าน้ำมามากกว่านี้เราจะเสริมขึ้นเรื่อยๆในส่วนนี้นะครับ
1: ก็คือท่านนายกมั่นใจว่าวิธีการป้องกันน้ำโดยใช้กระสอบทรายอันนี้เอาอยู่หรือว่าจะมีแนวทางอื่นเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะ
3: คือในส่วนนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องใช้กระสอบทรายไปก่อนเพราะว่าตามแนวต่างๆเนี่ยนะครับเขื่อนต่างๆเรายังไม่สมบูรณ์ในส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเราเคยกั้นแนวยังไงเราก็มีการประชุมตามแผนที่เราเคยทำเมื่อปี54ที่น้ำท่วมใหญ่เราก็ผ่านมาได้และปีนี้เราก็เตรียมแผนไว้อย่างเต็มที่อย่าง 100% นะครับแต่ในส่วนนี้ก็เห็นว่ากรมชลประทานจากปล่อยวินาทีละ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ลดลงมาเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คิดว่าระดับนี้นะครับทางเทศบาลก็ยังรองรับยังสามารถดำเนินการได้ในส่วนนี้ครับ
1: รับมือได
2: ้รับมือได้เด้นถามท่านนิดนึงสิคะเมื่อกี้คุณลุงที่เขาตอนต้นรายการเขาบอกมันก็ท่วมอยู่ทุกปีเขาอยู่มาจนร้อยปีก็ท่วมทุกปีทำไมมันเป็นคำพูดนี้คะท่านคะ
3: ครับคืออย่างนี้นะครับริมตลิ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยา10 กิโลเนี่ยคนที่อยู่ริมชายแม่น้ำเนี่ยชายขอบเนี่ยเขาจะท่วมทุกปีแม่น้ำขึ้นลงในส่วนนี้พอน้ำขึ้นในช่วงนี้เราก็ทำสะพานทางเดินเท้าให้แล้วก็มีการแจกถุงยางชีพให้กับคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าฝนตกหนักเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาที่ตก3 วันนะครับแล้วเราก็มีการสำรวจและแจกถุงยางชีพให้กับพี่น้องที่อยู่ภายในเขื่อนทั้งหมดต้องยอมรับนะครับว่าช่วงฝนตกหนักเมื่อวันที่24 25 26เนี่ยนะครับปริมาณน้ำฝนประมาณ300ลูกบาศก์เมตรนะครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าเขตของเทศบาลนครนนทบุรีเป็นเขตติดแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยความยาว10 กิโลมีประตูน้ำทั้งหมด16 ประตู
2: เยอะ
3: ซึ่งเราปิดอยู่เราปิดเนื่องจากว่าน้ำข้างนอกเนี่ยมันสูงพอฝนน้ำในเนี่ยตกมาเนี่ยนะครับเราต้องสูบออกอย่างเดียวถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยฝนไม่ตกเราก็ต้องสูบน้ำใช้เนี่ยออกเพราะน้ำใช้จากพี่น้องประชาชนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยประมาณ20 ลิตรแล้วมีพี่น้องประชาชนอยู่ในเขตเทศบาลในสำนักครัวเนี่ยประมาณ 250,000 คนประชากรแฝงอีก 200,000 กว่าคนนะครับรวมเสร็จ 500,000 กว่าคนน้ำใช้เนี่ยวันละเท่าไหร่ฝนไม่ตกเนี่ยต้องสูบออกทั้ง16 ประตูเนี่ยฝนไม่ตกก็ต้องสูบออกตลอดแต่ช่วงฝนตกนะครับวันที่24 25 26เนี่ยเหมือนฝนตกเมื่อ43 ปีที่แล้วไต้ฝุ่นได้คิมนะครับตก3 วัน3 คืนนนทบุรีกรุงเทพจมหมดนะครับแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน นะครับแต่ทางเทศบาลก็สามารถเดินน้ำออกได้ภายในเวลา 2-3 วันนะครับในส่วนนี้นอกจากนั้นยังแจกถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้นะครับและขยะต่างๆเนี่ยที่พี่น้องได้รับผลกระทบเอามากองเราก็ช่วยเก็บขนท่านก็ยกออกมาแล้วก็ขนออกในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเทศบาลก็ไม่นิ่งนอนใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่าง 100% ครับถึงแม้ป้องกันน้ำได้แต่เราต้องดูคนภายในด้วยครับ
2: แม้ท่านนายกคะตอนนี้กรุงเทพกับนนทบุรีมันใกล้รถไฟฟ้าวึ่งเดียวก็มาถึงแบบเนี้ยอีกหน่อยเมืองเราคนจะเยอะขึ้นท่านจะสูบน้ำเข้าออกวันละล้านลิตรทุกวันคงเป็นไม่ได้มั้ยคะอนาคตข้างหน้าระบบการกำจัดน้ำเสียที่ผู้คนใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนท่านวางแผนแล้วหรือยัง
3: ครับวางแผนไปแล้วเราทำโครงการไปแล้วนะครับประมาณ 3,000 ล้านทำหนังสือไปถึงรัฐบาลแล้วนะโครงการที่เสนอไปแล้วก็ยังไม่ตอบรับมาริมเขื่อนแม่น้ำ
2: ต้องใช้ตั้ง 3,000 ล้านเลยเหรอ
3: ติดแม่น้ำทั้งเขื่อนเลยครับตั้งแต่ปากคลองบางตลาดจนถึงปากคลองบางเขนเก่าความยาว10กิโลครับ
2: ทำเขื่อน
3: สำรวจออกแบบเรียบร้อยแล้วครับ
2: แล้วน้ำมันจะออกไปได้ยังไงแค่ทำเขื่อนสูบไปเหรอคะ
3: น้ำก็เข้าไม่ได้ไงฮะเกิดเสร็จน้ำเข้าไม่ได้
2: ครับน้ำใช้ที่อยู่ใบนี้ค่ะ
3: ก็สูบออกอย่างเดียวฮะ
2: ใช้สูบอีก
3: ใช
2: ่มันมีทางอื่นไหมคะสูบก็ใช้ไฟใช้น้ำมันมันสูบทุกวันมันสิ้นเปลืองนะคะ
1: เปลืองงบ
2: เปลืองงบไหม
3: ใช่ครับกับมันจำเป็นครับท่านมันเราอยู่ติดริมน้ำนะครับเพราะมันจำเป็นมันมีความจำเป็นเพราะว่าถ้าไม่สูบนะครับเปิดเขื่อนมาน้ำก็เข้าปิดน้ำไม่ให้เข้าฝนตกมาก็ต้องสูบออกถึงฝนไม่ตกก็ต้องสูบออกอยู่
1: ค่ะ
2: โอเคค่ะท่านเกษตรเดี๋ยวสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวเรียนถามท่านเกษตรแบบซอฟๆน้องแป้งถามเรียนถามท่านสสก่อน
1: แป๊บนึงนะคะอาจารย์ก่อนจะไปถามท่านสส
2: ค่ะ
1: ระหว่างนี้ที่เราจัดรายการเราชวนคนนนทบุรีนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ท่าน้ำนนคุณอยากจะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนนทบุรีหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารน้ำมาหาเราเลยอยากมาสะท้อนความทุกข์มาหาเราเลยส่วนภาพกว้างๆเมื่อสักครู่นี้ที่ระหว่างเราพูดไปหลายๆคนเขาได้ยินเสียงอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาเดินตามเสียงมาค่ะมาตรงนี้มาดูรายการเราได้แบบสดๆเวลานี้และที่สำคัญมารับยาได้ฟรีนะคะเดี๋ยวภาพมุมกล้องนี่ตอนนี้ประชาชนเข้ามาขึ้นเรือด้วยนะคะแล้วก็มารับยาฟรีด้วยนะคะวันนี้มีศาสตราจารย์เภสัชกรดร.พรศักดิ์นะคะท่านเป็นประธานสภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณบดีเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ทีมอาสาเภสัชกรร่วมกับทีมสถานีประชาชนค่ะวันนี้เขานำยาขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้านี่เลยบ้านใครน้ำท่วมมาทางนี้นะคะยากันยุงก็มีค่ะยาสามัญประจำบ้านนะคะมาแจกจ่ายแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องของยาระหว่างที่เราจัดรายการสดบรรยากาศก็สดๆก็เป็นแบบนี้ใครอยากได้ยาฟรีมาตรงนี้ได้เลยนะคะ
2: ค่ะโอเคค่ะเรียนทำหน้าที่เรียนกับท่านสสได้หรือยัง
1: ได้เลยค่ะ
2: ได้เหรอคะเรียนถามท่านสสหน่อยค่ะน้ำท่วมเที่ยวนี้ท่านอยู่กับประชาชนตลอดไหมคะพอเรียนได้ยินบางคนเขาชอบบ่นกันเขาโพสเรียนเลื่อนมาเจอเขาบอกน้ำท่วมสสหายไปเลยคงถูกน้ำพัดตายไปแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านอยู่กับประชาชนตลอดไหมคะ
4: ก็ต้องบอกอาจารย์อย่างนี้นะคะสสนี่พูดรวมค่ะก็อาจจะไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะคะแต
2: ่
4: ว่าถ้าเป็นสสปัญญรัตน์เนี่ยอยู่เกาะพื้นที่ตลอดนะคะก็รับเรื่องจากพี่น้องที่ร้องเรียนมาแล้วเราก็ลงไปดูพื้นที่นะคะก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาจังหวัดนนท์เราเนี่ยประสบกับปัญหาเนี่ยคือก็อย่างที่น้องแป้งบอกเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำมาเมื่อวันที่25เนี่ยฝนตกตอนกลางคืนตกหนัก25 26 27ตกติดต่อหนักกัน2วัน1คืนที่ตกหนักดีนะคะ27 28 29ฝนซาลงถ้าฝนไม่ซาลงการแก้ไขปัญหาไม่ได้ดีแบบนี้เลยเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยท่านนายกเองก็ยอมรับว่าเรามีปัญหาการระบายน้ำถ้าน้ำเหนือน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมาเนี่ยรับได้ค่ะเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะน้ำปล่อยมา 1,850 ลูกบาศก์เมตรนะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็น้ำทะเลหนุนแล้ววันนั้นฝนตกเลยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แต่ถ้าช่วงหลังมาเนี้ยวันที่5 6 7ที่กรมอุตุบอกให้ระวังอีกรอบนึงเนี่ยว่าฝนจะตกปรากฏว่าฝนไม่ได้ตกเราเห็นว่าน้ำมันลดจะเห็นว่าวันนั้นน่ะวันที่5 6 7น้ำปล่อยน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมากกว่าวันที่25 26 27ตั้งเยอะแต่น้ำเราลดก็จะเห็นว่าทางเทศบาลนครนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุนกับน้ำเหนือจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ดีป้องกันได้ดีแต่จะมีปัญหาที่ฝนตก พอฝนตกติดต่อกันหลายๆวันประสบปัญหาเพราะเราไม่ค่อยได้เจอแบบนี้แต่น้ำ

0: ่น้ำทะเลหนุนกับน้ำเหนือมาเนี่ยเจอทุกปีเพราะฉะนั้นท่านนายกแก้ไขปัญหาเอากระสอบทรายกั้นแบบนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าที่ดิฉันได้ลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนอย่างเช่นเรวดี81เนี่ยพี่น้องประชาชนก็บอกมันไม่ได้ท่วมมานานแล้วแต่เราพอไปดูเนี่ยปรากฏว่าคลองที่ติดกับซอยเนี้ยคือคลองมะขามพงเนี่ยตื้นมากค่ะมันไม่ได้ขุดลอกมานานก็คือเวลาฝนตกมาคลองเนี่ยมันเก็บน้ําได้น้อยพอฝนตกมาน้ําก็ไหลย้อนเข้าท่อน้ําทิ้งพี่น้องประชาชน
1: แล้วทําไมไม่ไปลอกล่ะคะไม่มีโครงการอ
0: ันนี้ต้องฝากท่านนายกค่ะก็เป็นก็ให้นายกไปแก้ไขค่ะ
1: เรียนไม่ได้แบบเอาพาดพิงไปที่ท่านนะคะ
2: ขอบคุณมากครับของมะขามพงเลยนะครับต้องกราบเรียนว่าเรากําลังทําเขื่อนอยู่บางเจ้าก็ไม่ให้ทำต้องได้รับความยินยอมโดยกฎหมายใหม่เนี่ยถ้าเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้ทำเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ถ้าเจ้าของใช่ครับ
3: มันเป็นที่เอกชนเหรอ
1: แล้วมันก็น้ำท่วมโดยส่วนรวม
2: ใช่ครับที่เอกชนครับว่าเวลาจะทำเขื่อนตอกเขื่อนไปเนี่ยถ้าเราต้องตอกเขื่อนเนี่ยถ้าเจ้าของไม่ยินยอมตอกไม่ได้นะครับกฎหมายใหม
1: ่และอย่างนี้ถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้การกระทบมันจะมีต่อภาพรวมประชาชนรอบๆแต่มันติดขัดที่เอกชนบางคนอ
2: ัน
1: นี้กฎหมายทำอะไรไม่ได้ทางสสทางอะไรมีสิทธิ์ไปคุยไปไกลเกลี่ยไปทำให้มัน
0: ก็อย่างนี้ค่ะอาจารย์มันอาจจะต้องให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้นะคะว่าเราประสบปัญหาเวลาฝนตกมา 2-3 วันติดต่อกันเนี่ยการระบายน้ำเนี่ยแม้เทศบาลก็ตั้งใจที่จะระบายเต็มที่แต่ก็ต้องดูว่ามีคลองอะไรคลองท่านนายกบอก16คลองแต่เนี่ยสวนใหญ่ตลาดขวัญนี่ก็ประมาณ7คลองเนาะก็มีประตูน้ำถาวรทุกประตูพยายามดูดน้ำแต่ว่าฝนตกหนักครั้งนี้ท่อระบายน้ำก็มีส่วนสำคัญค่ะว่าถ้าท่อระบายน้ำอ่ะไม่ได้มีการขุดลอกนานๆเท่าที่เราเห็นทรายก็ลงไปขยะก็ลงไปทำให้ท่อระบายน้ำมันตันการระบายน้ำมันโฟลว์ไม่ดีบวกกับว่าท่อระบายน้ำเนี่ยก็ต้องระบายน้ำสู่คลองถึงจะไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีปัญหาตรงนี้ก็ต้องให้แก้กันตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ต้องให้พี่น้องประชาชนน่ะได้เรียนรู้ว่าถ้าเราไม่ช่วยไม่เสียสละหรือไม่มาช่วยกันคิดช่วยกันทำปัญหาเนี้ยมันจะแก้ไม่ได้ก็ต้องชวนคุยกันค่ะ
1: ท่านสสคะก่อนเด้นมาเข้ารายการน่ะเพื่อนเด้นโทรศัพท์มาค่ะเขาทำอยู่สวนแถวเนี้ยเขาเป็นเจ้าของสวนเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะก็ตักเอาอีผักตบชวาอีสิ่งอะไรต่อมีอะไรในท้องล่องในบริเวณสวนเขาก็ลงทุนจนจะตายอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็มีคลองส่วนกลางเขาเรียกอะไรนะลำกระโดงหรืออะไรพวกส่วนกลางจะให้ฉันมานั่งทำฉันก็คงจะต้องขายบ้านขายสวนแล้วมานั่งขุดให้ชาวบ้านเขาหน่วยงานภาครัฐไม่มีมาลอกเลยส่วนกลางผักตบชวาเต็มไปหมดน้ำจะไหลยังไงคะท่านสสเคยไปเดินไหมคะ
0: ก็เจอค่ะแต่ส่วนมากคลองของในของเทศบาลนครนนท์เราเนี่ยก็จะเป็นคลองสาธารณะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าลำกระโดงที่พูดเนี่ยน่าจะเป็นบ้านเดิมอาจจะเป็นบางกลางบางเล็กน้อยแต่ว่านครนนท์ส่วนมากตัวเนี้ยจะเป็นหมู่บ้านขึ้นเยอะเราเจอค่ะอย่างที่เรวดี60เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่บ้านเดิมแล้วก็หมู่บ้านขึ้นล้อมรอบและพื้นที่ก็ไม่ได้ยกให้เป็นสาธารณ
1: ะ
0: เป็นคนบ้านเดิมที่อยู่กันเนี่ยฝนตกก็น้ําจะขังอย่าว่าแต่ฤดูฝนแล้วค่ะเป็นช่วงเวลาธรรมดาที่น้ําเขื่อนไม่ได้ปล่อยน้ําเหนือน้ําทะเลไม่ได้หนุนเนี่ยแค่ฝนตกน้ําก็ท่วมแล้วดิฉันเองก็ต้องเอาเครื่องไปช่วยสูบเพราะว่าเทศบาลเองก็มีขีดข้อจํากัดเรื่องข้อกฎหมายก็ไปไม่ได้ก็อย่างที่อาจารย์ทราบว่าเป็นพื้นที่เอกชน
1: ท่านสสทําหน้าที่นี้ได้มั้ยคะอะไรก็ตามที่คิดว่าควรมอบให้เป็นที่สาธารณะหน่วยงานภาครัฐจะได้ลงไปทําได้ก็ไปจัดการคุยประชุมประชับพิจารณ์แต่ละหมู่บ้านให้มันจบๆไปซะมันจะได้เป็นการแก้ปัญหาแบบถาวรท่านสสทําในยุคที่ท่านยังอยู่ได้มั้ยคะ
0: อันนี้เราคุยค่ะเป็นการทํางานทางความคิดอาจต้องใช้เวลาค่ะว่าที่นี่ก็คุยนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นที่ที่แบบพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่กันมานานแล้วไม่ได้ยกให้สาธารณะเป็นแค่ทางเดินร่วมกันและเป็นที่ต่ำอันที่เราต้องเข้าใจว่าชุมชนเมืองอะค่ะประสบปัญหาแบบนี้เยอะหลายที่ว่าหมู่บ้านเกิดใหม่แล้วก็ถมดินขึ้นสูงล้อมรอบบ้านเดิมจะลำบากน้ำไม่มีที่ระบายประชาราษฎร์16/1ก็ประสบปัญหาแบบนี้เหมือนกันด้านในสุดก็จะเจอปัญหาน้ำขังแล้วก็เน่าเพราะน้ำระบายไม่ได้ก็อันนี้ฝากท่านนายกว่าต้องไปคิดเพราะท่านเองก็ได้รู้ปัญหาทุกเรื่องอยู่แล้วท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะมานั่งกันที่ตรงนี้ค่ะว่าฝนที่ตกติดต่อกันแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายปีมาแล้วเมื่อเคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วนี่มาเจออีกอ่ะก็ฝากให้ท่านต้องคิดแก้ไขปัญหาว่าเราไม่ได้รอแค่แก้ไขปัญหาน้ำระบาย

0: จากเขื่อนเจ้าพระยาและน้ำทะเลหนุนแล้วแต่เราต้องมาคิดแก้ปัญหาฝนที่ตกติดต่อกันหลายๆวันแล้วก็การระบายน้ำมันยังระบายได้ไม่ดีอันนี้ต้องไปแก
1: ้มันคงไม่ติดต่อกันหลายๆวันแบบนี้อีกบ่อยเรียนกราบเรียนถามท่านนายกค่ะเคยนำเรื่องการ

0: ท่อขนาด2เมตรแต่อีกท่อนึงมันเป็นท่อประปาลอดเข้าไปแล้วก็สายโทรศัพท์อะไรต่างลอดเข้าไปด้วยทำให้น้ำจากคลองสวยเนี่ยมันลอดลงไปไม่สะดวกสี่แยกพงเพชรช่วงเดือบอถึงน้ำท่วมดาน เพราะว่าน้ำจากคลองสวยเนี่ยมันจะยาวจากทุ่งสองห้องดอนเมืองยาวไปนู่นเลยฉะนั้นน้ำจะลอดมาตรงนี้มันลอดได้ท่อนเดียวท่อนละสองเมตรแล้วที่มาก็มีเครื่องสูบอยู่ตรงปากทางเนี่ยสามตัวแต่สูบสองตัวสลับกันนะครับ อย่างที่ท่านทศพูดบอกว่าเรื่องการลอกท่อถ้าเราไม่ลอกท่อป่านนี้จบไปหมดแล้วเราลอกเป็นประจำทุกปียกเว้นเขตทางหลวงที่เราจะทำ ทางหลวงก็จะทำเองเราก็ไม่ได้ลอกแต่ตรงไหนเนี่ยเราลอกหมดฝนตกหนักๆ3วันเสร็จมั้ยครับเราแห้งก่อนเพื่อนเนื่องจากคลองบางตลาดและคลองสวยต่างๆเนี่ยพอเราสูบออกก็จะแห้งเพราะเทศบาลจะสามารถดูแลท่อระบายน้ำคูคลองต่างๆมาตลอดในส่วนนี้ทำให้เรารอดภัยได้นะครับเนี่ย
1: ท่านยืนยันว่าท่านลอกท่อแต่ว่าของทางหลวงนะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการประสานบูรณาการร่วมกันแต่ท่อทั้งเส้นลอกบางส่วนบางส่วนไม่ลอกเท่ากับมีค่าเท่าเดิม
2: เล่นละเหนื่อย
1: ต้องไหมท่านประมาณนี้ไหมเรื่องของการระบายน้ำ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: น้องแป้งก็พูดให้ฉันฟังแบบนี้ฉันเหนื่อยเหนื่อยนะทำไมอ่ะประเทศไทยเราการบริหารจัดการอะไรเจ้าภาพเยอะเยอะไขว้กันไปก็ไขว้กันมาในที่สุดแล้วก็คือการทำงานที่ไม่สะดวกเพราะอะไรรู้ไหมคะของฉันมีหน้าที่ตรงนี้ของเธอมีหน้าที่ตรงนั้นสรุปแล้วใครคือคนที่ตัวท็อปแล้วก็นั่งสั่งการแล้วก็จิ๊กซอยทุกหน่วยงานเนี่ยมันประสานกันโดยสะดวกเล่นมีความรู้สึกว่าเรายังขาดตรงส่วนนี้ทุกท่านเห็นด้วยไหมคะค่ะเอาเรามาเรื่องเกษตรดีกว่าต้นไม้จะตายน้ำท่ามาดินขึ้นลาเกษตรคงจะแจกฟูก้าคาขวดน้อยๆเท่ายาน้ำอุทัยหรือเปล่าคะเรียนถามกับท่านช่วยบอกแผนท่านหน่อยค่ะ
3: ครับสำหรับทางเกษตรนะครับทางท่านเกษตรจังหวัดนะครับก็ได้ให้นโยบายการดำเนินงานของเกษตรอำเภอไว้นะครับก็คือระยะก่อนเกิดภัยระยะเกิดภัยและระยะหลังเกิดภัยนะครับในส่วนระยะก่อนเกิดภัยนะครับเราก็ได้ทําการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนะครับมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับเป็นประจํานะครับแล้วก็แจ้งเตือนข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับการปล่อยระดับน้ํานะครับรวมทั้งเรื่องของน้ําเค็มหรือว่าวันไหนมีน้ําทะเลหนุนเราก็จะแจ้งผ่านทางช่องทาง LINE ช่องทาง Facebook ผ่านไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะครับพอในช่วงเกิดภัยนะครับเราก็ได้ลงไปติดตามตั้งแต่ฝนตกเมื่อวันที่24 25นะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ลงติดตามสำรวจดูว่ามีพื้นที่ตรงไหนได้รับผลกระทบบ้างนะครับก็จากการสำรวจนะครับก็พบว่าเกษตรกรที่ทำส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กอยู่แล้วเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วนะครับก็ทำการสูบออกนะครับก็สักวันสองวันน้ำก็แห้งนะครับแล้วก็ในช่วงหลังเกิดภัยเนี่ยครับในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงติดตามนะครับว่าจะมีผลกระทบทำให้ต้นทุเรียนหรือผลไม้เสียหายไหมนะครับเท่าที่ไปดูก็ยังไม่ได้มีเสียหายเหมือนทางภาคตะวันออกที่ยืนต้นตายขนาดนั้นนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของที่อาจจะมีผลกระทบต่อทุเรียนที่ปลูกใหม่ต้นเล็กบ้างอาจจะทำให้ใบร่วงใบเหลืองบ้างครับในส่วนนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับก็ได้จัดเตรียมเชื้อราไทโคเดอร์มานะครับเป็นสารชีวพันธุ์นะครับสำหรับที่จะป้องกันในโลกของรากเหง้าโคนเน่าในทุเรียนนะครับเอาไว้สนับสนุนเกษตรกร
2: เยอะไหมคะ
3: ตอนนี้เราขอสนับสนุนไปที่ศูนย์เทคโนโลยีด้านการอารักขาพืชที่ชัยนาทประมาณ400กิโลนะครับแล้วก
2: ็400กิโลเองไร่หนึ่งใช้กี่กิโลคะ
3: ก็1กิโลต่อพื้นที่1ไร่ครับ
2: ได้แค่400ไร่เขามีตั้งกี่หมื่นไร่กี่พันไร่คะ
3: ตอนนี้ที่จังหวัดนนทบุรีของเรานะครับมีทุเรียนอยู่ประมาณ 2,219 ไร
2: ่แล้วอีกกี่วันจะมาคะไอ้ที่ขอไปที่ชัยนาทน่ะ
3: ที่ขอไปเราจะไปรับพรุ่งนี้จะให้ทางเจ้าหน้าที่จังหวัดเขาจะไปรับแต่ว่าที่จังหวัดเองเราก็มีกลุ่มมะละขาพืชที่ผลิตสนับสนุนเกษตรกรเป็นเชื้อน้ำสามารถที่จะผลิตได้ภายใน24ชั่วโมง
2: เป็นเชื้อเชื้อเร็วอย่างนั้นเลยเหรอคะ
3: ครับ
2: เน้นในข่าวว่าต้องเพาะเชื้อตั้ง7วันถึงจะเวิร์กไม่ใช่เหรอ
3: 7วันนั้นเป็นเชื้อสดที่ผลิตในข้าวสารครับแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีในการผลิตด้วย

0: ด้วยน้ำอาหารเลี้ยงเชื้อในน้ำสามารถที่จะผลิตได้ภายใน24ชั่วโมงแล้วก็สามารถที่ไปบริการเกษตรกรได้เลย
1: โอเคทีนี้เรียนถามท่านเกษตรนิดเดียวเมื่อกี้เดี๋ยวกลัวจะไปไกลเรียนไม่อยากจะเบรกเห็นบอกว่าเนื้อน้ำทะเลเข้ามาเราก็ต้องบอกเขาทำไมคะถ้าไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบวัดน้ำแล้วก็ให้ชาวสวนทุเรียนเขาเอาน้ำมาหยดเขาก็รู้แล้ววันนี้มีความเค็มที่เท่าไหร่มันมีอุปกรณ์หรือกระดาษลิสมัดจิ้มเจิ้มอะไรแบบนี้คือทำเองได้ไหมเกษตรทำไม่เป็นหรอครับอุตส่าห์ปลูกทุเรียน
2: คือตอนนั้นบอกก่อนว่าอาจารย์ปี57มันยังไม่มีตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: อันนี้มีอย่าง
2: ตอนนี้มีหมด
1: แล้วเช็คเองเป็นไหม
2: เช็คเองเป็น
1: โอ้ยเขาไม่ต้องรอเกษตร
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย
1: ์เช็คเอง
0: มีอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ที่คอยเช็คแล้วก็ส่งเข้าไลน์กลุ่มแจ้งเตือนทุกวันครับ
2: แต่ทั้งนี้นั้นถ้าเพื่อความมั่นใจของเราในฐานะเกษตรกรคิดว่าถ้ากลัวว่าตรงนั้นข้อมูลตรงนั้นจะถูกต้อง 100% มั้ยเรามีเครื่องเราก็วัดอีกทีก่อนที่จะนำน้ำเข้าไปใช้ในการเกษตร
3: อาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่ว่าไอเช็คกับดิฉันไม่เป็นห่วงคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแต่เป็นห่วงก็คือไอไตโคเดอร์มาเนี่ยมันใช้กรณีที่น้ำลดไปแล้วแล้วต้นทุเรียนยังอยู่แต่ใจหนูกังวลว่าถ้าหากน้ำมันลดไปแล้วแล้วต้นทุเรียนมันตายไตโคเดอร์มามันก็ใช้ไม่ได้แล้วมันต้องมีแผนสำรองให้กับเกษตรกรด้วยไหม
0: ในส่วนที่เสียหายก็จะมีระเบียบให้ความช่วยเหลือนะครับก็คือเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยแล้วก็มีพื้นที่เสียหายอยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด
3: ตอนนี้ประกาศครบยังคะ
0: ตอนนี้จะเป็นประกาศให้ความช่วยเหลือในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินอยู่ครับตอนนี้เราเจ้าหน้าที่ทางอำเภอเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลแล้วเพื่อที่จะรายงานจังหวัดเพื่อที่จะส่งเข้ากชพช.จังหวัดเพื่อขอประกาศภัยนะครับ
3: ก็คือยังไม่ประกาศ
1: ก็ยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวม
0: ครับ
1: ใช่มั้ยคะยังกําลังรวบรวมอยู
0: ่ก็คือยังไม่มีพื้นที่ที่เสียหายชัดเจนคือมันยังไม่ได้ตายครับ
1: ยังไม
0: ่สามารถที่จะฟื้นฟูได้
2: ตรงนี้หน่อยเสริมตังที่เรื่องสารชีวภัณฑ์ของทางเกษตรอําเภอคืออย่างงี้ไม่มีสารเนี่ยไม่มีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งหัวเชื้อให้เกษตรกรไปเพาะเองอย่างผมเนี่ยผมได้รับสารตัวนี้เวลาผมต้องการเชื้อส่วนหนึ่งก็มาจากสํานักงานเกษตรจังหวัดนี่แหละเอาไปเพาะเชื้อโดยข้าวสารเองเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยผมจะใช้2-3 เดือนครั้งใช้เป็นประจำมันจะคือยังไม่ใช่ว่าเรากินยาปุ๊บเรามันจะหายเลยไม่ใช่เราต้องใช้วิธีการป้องกันก่อนที่มันจะเกิดโรคไฟท็อป
1: เขาเป็นคนปลูกเขาย่อมเชี่ยวชาญเรียนถามหน่อยสิคะถ้าน้ำทะเลมันหนุนบ่อยๆเราก็เรียกว่าน้ำมันกร่อย
2: ครับ
1: ถูกต้องไหมคะอีน้ำกร่อยเนี่ยมันมะพร้าวมันชอบไม่ใช่หรอ
2: ใช่
1: เราก็ต้องปลูกมะพร้าวรอบสวนทุเรียนสิ
2: คือถ้าปลูกจังหวัดนนท์ถ้าขึ้นชื่อว่ามันต้องทุเรียนจะมะพร้าวผมว่ามันจะมีความเหมาะสมไหมผมว่ามันไม่ใช่ครับอาจารย์แต่ว่า
1: น้ำกร่อยมะพร้าวมันคงจะงามลูกดก
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์การทำเกษตรของจังหวัดนนท์เป็นเกษตรผสมผสานมะพร้าวมีอยู่รอบคันสวน
1: ค่ะ
2: มีมะม่วงอยู่รอบคันสวนมีมะไฟอยู่รอบคันสวนส่วนไม้หลักๆที่เป็นไม้ผลอย่างมังคุดทุเรียนต้นทองหลางที่อยู่ในแปลงกล้วย
1: มันจะช่วยไปก่อนใช่มั้ย
2: ก็อยู่ในร่องสวนนะครับ
1: แต่ไอ้ที่พูดนั่นน่ะค่ะมันไม่ทนน้ำเลยมะพร้าวเนี่ยเดือนนึงมันก็ยังไม่ตายนะแช่น้ำอ่ะ
2: ถ้าขึ้นชื่อจังหวัดนนท์มันยังไงคือบางอย่างที่เรียนให้อาจารย์ทราบว่าคนที่ทำสวนทุเรียนนนท์ถ้าใจไม่รักทำไม่ได้1คนแก่อายุประมาณ60 70 80ยังทำสวนทุเรียนอยู่1เพื่อขจัดก้อนรักษาผืนดินไว้ให้ลูกให้หลาน
1: เข้าใจ
3: ใช่ค่ะอาจารย์บางคลาม
1: ะพร้าวก็ตายแล้ว
3: ตายไปแล้วค่ะ15วัน
2: มันท่วมยอดใช่มั้ย
3: ท่วมโคนค่ะของบางคลา
2: ที่ปกติแล้วมะพร้าวมันไม่น่าท่วมมันน่าจะมีปัญหา
1: ท่วมยอด
2: ท่วมยอด
1: ไม่ใช่มะพร้าวที่ไหนท่วมยอดน้ำท่วมยอดก็ขาไม่ถั่ว
2: ท่วมยอดคือมะพร้าวต้นเล็กอาจารย์
3: แช่นานค่ะมันแช่
2: ต้นใหญ่ต้นสูงใช่ไหมถ้าต้นเล็กทางใหญ่ยอดก็ตายถ้าเพิ่งจะปลูกใหม่ๆมันจะท่วมยอดก็ตาย
1: ทีนี้เด่นถามท่านเกษตรอย่าหาว่าเด่นโอ้ทำไมจงเกลียดจงชังถามท่านเกษตรนะคะเด่นถามด้วยความนับถือนะคะท่านคะบางทีสวนเสริญก็ไปกันไม่รอดแจกไตโคเดอร์มาบางต้นก็ตายไปเรามีการสนับสนุนต้นพันธุ์ใหม่ๆให้เขาไหมคะเช่นแจกพันธุ์ทุเรียนต้นสูง3ฟุตฟรีบ้านละ10ต้น20ต้นอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็รวยนนทบุรีแจกไหมเจ้าคะ
0: แต่ก่อนปี54มีทางอบจ.เคยแจกครับแต่ว่าทางผมที่เป็นหน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาคเราไม่มีงบประมาณตรงส่วนนี้ครับก็จะมีช่วยเหลือได้ตาม

0: ระเบียบของกระทรวงการคลังนั่นครับ
1: อาจารย์ก็ว่าไปต้นพันสามฟุตที่อาจารย์ว่ามันตั้งกี่ร้อย
2: อ้าว
1: เขามีเยียวยาหลักต้น
2: อ้าวน้องแป้งพูดอย่างนี้ไม่ได้นะอ้าวจังหวัดทุเรียนถ้าไม่มีทุเรียนลูกละพันลูกละหมื่นชื่อเสียงจังหวัดนนทบุรีจะดังไปทั่วโลกเหรอการลงทุนแค่นี้ไม่ถือว่าเท่าไหร่เลยเป็นจุดขายของนนทบุรีถ้าเดียนเป็นผู้ว่านะเดียนจะแจกเลย
3: คืออย่างนี้ครับอาจารย์
2: เอาจริง
3: อาจารย์ครับต้องบอกก่อนว่าตัวเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนเนี่ยตั้งแต่หลังปี54ทางอบจ.สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็มีโครงการของสมเด็จพระเทพท่านสนับสนุนเอาพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองคืนสู่ถิ่นนะครับมีโครงการอยู่แล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมันยังไม่มีการน้ำท่วมใหญ่ต้นทุนะครับไม่นานทุเรียนเหมือนปี54ทุเรียนตัวนี้ก็มีอยู่และให้ผลผลิตอาจจะมีบ้างตายบ้างอาจจะมีเรื่องของโรคแมลงอย่างเงี้ยอาจจะมีการปลูกซ่อมบ้างนิดๆหน่อยๆยังไม่ถึงขนาดที่ว่าทางน้ำท่วมใหญ่ปุ๊บทางหน่วยราชการจะเข้ามาซัพพอร์ต
1: ค่ะ
2: ยังไงก็ตามเดนกราบเรียนท่านนายกไว้นิดนึงอย่างนี้นะคะอันนี้เดนพูดในฐานะเดนคนนอกถ้าเดนอยากมานนทบุรี1ใกล้2รถไฟถึง3มีที่เที่ยว4อาหารเมืองนนท์อร่อยทอดมันอะไร
1: หนอกะลา
2: อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เกาะเกร็ดฝอยเงินฝอยทองเม็ดขนุนเดนอยากมาทุเรียนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจุดขายของจังหวัดนนทบุรียังไงก็หายไปไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องแจกยังไงก็ต้องถนอมท่านต้องรักษาจุดขายของนนทบุรีทุ่มเท่าไหร่เด้นภาษาชาวบ้านนะคะหยาบนิดนึงกราบขอประทานโทษชิบหายไม่ว่าสำคัญชื่อเสียงค่ะเราก็ต้องรักษาจริงไหมคะท่านคิดยังไงคะ
4: ต้องกราบขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ
2: ค่ะ
4: ที่ได้พูดปัญหานี้จริงๆปี54ที่น้ำท่วมใหญ่ผมเนี่ยเป็นคนซื้อพันธุ์ทุเรียนแจก
2: โอ้
4: แล้วสตง.เนี่ยทักท้วงว่าไม่ใช่หน้าที่เทศบาล
2: สตง.เหรอ
4: ให้เกษตรเป็นผู้แจก
2: เอาเหรอ
4: เกษตรแจกไร่ละ5ต้นถ้าผมจำไม่ผิดแจกแค่ไร่ละ5ต้น
2: ท่านแจกกี่ต้น
4: ก็ไร่นึงประมาณ25ต้น1ไร่เลยครับตอน
1: นี้เล่นใหญ่กว่าเกษตรอีกตอนนั้นนะ
4: แล้วเราแจกก่อนแล้วปรากฏว่าทางสตง.ทักท้วงมาว่าไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลเขาให้เป็นอำนาจของ
2: ท่านไม่ได้ถามนะคะท่านพูดเอง
4: ครับ
2: แล้วทางสตง.เขาแจกสักต้นนึงไหม
4: ไม่ได้แจก
2: ไม่ได้แจกเลยเหรอเอาเหรอ
4: ไอ้เราเห็นว่า
2: เราก็คุยกันเล่นๆนะคะอย่าถือสานะคะทางท่านผู้บริหารสตง.
1: หน้าที่เขาไว้สำหรับการตรวจสอบ
2: เอาเหรอค่ะเหรอค่ะโอเคค่ะ
1: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาเราคุยเรื่องเกษตรไปแล้วเรื่องของทุเรียนไปแล้วอยากมาคุยกับทางผู้ใหญ่สักนิดนึง
2: ค่ะ
1: ไม่แน่ใจชาวบ้านที่บ้านน้ำท่วมทำเกษตรด้วยไหมหรือทำอาชีพอื่นคะ
5: ก็ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการประกอบอาชีพค้าขายแล้วก็รับชีพรับจ้างส่วนของผมเองก็มีสวนเกษตรเล็กๆ2ไร
1: ่
5: ที่เป็นสวนเกษตรชุมชนปลูกเพื่อหล่อเลี้ยงคนในชุมชนเราทำเป็นศูนย์เพื่อศูนย์ CBTX เพื่อบำบัดยาเสพติดแล้วก็เอาคนกลุ่มนี้เข้าไปบริหารโดยการเก็บผักเล็กๆน้อยๆไปขายเนี่ยปีนี้ก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเพราะเราติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับซึ่งชาวบ้านเองส่วนใหญ่ที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะเป็นการเข้าออกในชุมชนแล้วก็อาหารน้ำดื่มทุกวันนี้ก็มีโรคเข้ามาในชุมชนแล้วเพราะว่ามันเป็นน้ำท่วมขังนะครับมีทางผู้ใหญ่เองก็เพิ่งจะหายจากไข้หวัดใหญ่ซึ่งระบาดในพื้นที่แล้วก็มีไข้เลือดออกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับ
1: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จรับยาไปเลยนะรับยาไปให้ลูกบ้านด้วย
2: ไข้เลือดออกด้วยหรอ
1: ยุงมันเยอะน้ำมันขังไงคะ
2: แล้วทีนี้ทำยังไงคะเราจะฆ่ายุงตามกะโหลกกะลาที่มันน้ำขังอยู่
5: ใช่ครับเพราะว่าเป็นที่บริบทในชุมชนเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดนะครับซึ่งอาหารแล้วก็เศษขยะที่อยู่ในท่อระบายน้ำเนี่ยแล้วก็ในพื้นที่อื่นเนี่ยทางท้องถิ่นก็มีการรณรงค์ทุกปีนะครับแล้วก็ร่วมกับทางรพสตในการแจกทรายเบ็ดแล้วก็รณรงค์เรื่องค่าเลือดออก
1: คือของชุมชนเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนูสัมภาษณ์เขาทุกปีเวลาน้ำท่วมเวลาเราลงมาแต่ปิ๊งไอเดียนึงแบบเร็วๆในวงนี้เลยถ้าจะช่วยเขาจริงๆอ่ะมันควรมีห้องน้ำลอยน้ำช่วยทุกชาวบ้านได้เยอะในการปลดทุกข์ที่คุยกันมาแต่ละปีเคยมีโครงการนี้เข้ามายังคะ
5: ปีที่แล้วทางเอกชนดีกว่าว่ามอบน้ำมอบส้วมลอยน้ำให้เราครับแต่ชาวบ้านเองแกถนัดกับริมน้ำแกอาจจะถ่ายลงแม่น้ำไปเลย
2: คลองไปเลย
5: อันนี้เป็นบริบทของ
2: พื้นที่วิถี
5: ครับไม่ไงเขาก็ไม่เข้าเพราะว่ากว่าจะปีลงไปเขานั่งโคลงเคลงครับ
2: ไปนั่งไม่ได้ผิดที่ถ่ายไม่ออก อาจะให้ทำยังไงล่ะลุงป้าๆเขาถลกผ้าถุงเสร็จเขาก็ตรงไหนก็ตรงนั้นอันนี้ก็ต้องค่อยๆสอนกันค่อยๆเปลี่ยนกันไปว่าสุข

0: อนามัยเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ใหญ่คะในเมื่อไข้เลือดออกมันอาละวาดแบบนี้ลูกเด็กเล็กแดงไปโรงเรียนไม่ได้นอนไปนอนมายุงกัดออกไปเล่นก็ไม่ได้น้ำท่วมเอาอีปืนไอ้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเขายิงลมควันฆ่ายุงอ่ะไปฉีดบ้างหรือเปล่าคะ
1: ฉีดครับทางท้องเราก็ประสานกับทางรพสต.กับเทศบาลตลอดว่าถ้ามีเคสที่ติดไข้เลือดออกเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะส่งมาที่รพสต.ก็ผ่านทางสท.บ้างผู้ใหญ่บ้างก็จะไปทางเทศบาลว่าจุดเนี้ยโดยเฉพาะชุมชนมัธยฐิตหมู่10เนี่ยระบาดหนักระดับต้นๆของจังหวัดนนทบุรีเลยเพราะว่าเป็นชุมชนในอัดก็จะโดนกัดกันไปเรื่อยเวลาติดบ้านนี้บ้านนี้ก็จะติดลามไปทั้งแถบเลย
0: ค่ะแล้วมีชวนคุณหมอกระเป๋าว่าค่ะหมอเขาเรียกอะไรนะหมอ
2: ที่เข้าถึงตามบ้านอสม
0: อสมอตามไปเยี่ยมไหมคะเห็นเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการท่านผู้ใหญ่บอกว่าลุงกับป้าตรงไหนก็จะจมน้ำตายไม่มีใครช่วยดูมันรันทดนะคะที่ท่านเล่าอะค่ะ
1: ในบริบทชุมชนของผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นชุมชนในอัดนะครับ
0: ค่ะ
1: ตั้ง1,000 กว่าหลังคาเรือนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมัน 3-4,000 คนที่มันเป็นไม่ใช่หมู่บ้านมันเป็นชาวบ้านบ้านหลังนึงเนี่ยบางคน4ครอบครัวนะครับแบ่งห้องกันเลยนะครับแบ่งห้องซึ่งเป็นชุมชนที่ยากจนนะครับซึ่งเราเองทำงานร่วมกับอสม.ในพื้นที่เนี่ยตลอดนะครับเราจับมือกันตลอดเพราะว่าถ้าห่างกันเมื่อไหร่เนี่ยความเดือดร้อนมันก็จะเกิดขึ้นอสม.ลงพื้นที่มีไหนมีคลื่นออกผู้ใหญ่หลังนี้ไปดูหน่อยว่าไปบอกลูกบ้านหน่อยได้มั้ยว่าช่วยดูเรื่องยุงหน่อยเรื่องดูสุขลักษณะความเป็นอยู่หน่อยเราทำงานกับพื้นที่ตลอดนะครับ
2: ยากันยุงช่วยได
1: ้ก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งเพราะว่าบางหลังเนี่ยเขานอนเนี่ยเขาไม่ไปไหนอย่างนี้แค่เนี่ยคืบหนึ่งน้ำก็ถึงแกก็นอนบนน้ำอยู่เงี้ยแกไม่ไปไหนครับ
0: สาเหตุที่ไม่ไปคือห่วงสมบัติตรงนั้นเหรอคะหรือยังไง
1: ถูกต้องครับเพราะว่าในชุมชนเองเนี่ยลูกหลานแกถ้ามีเงินหน่อยแกจะไปอยู่ข้างนอกเช่าห้องอยู่แต่คนในพื้นที่จริงๆเนี่ยเขาก็อยู่อย่างกับป้าเลียมเองเนี่ยไปที่ไหนก็เจอเลียมป้าเลียมตลอดที่นามัสยิดเนี่ยแกก็จะนอนจะลูกแกจ้างไปอยู่แกก็ไม่ไปเพราะแกห่วงบ้านเขาแกต้องการที่จะนอนที่บ้านเขาเพราะไม่มีใครอยู่บ้าน
2: ค่ะมุ้งขาดไหมคะมุ้ง
1: มุ้งคนนี้ก็ในชุมชนเองก็มีตลอดนะครับเพราะว่ามีปีแล้วก็มีบริจาคมุ้งให้กับทางลูกบ้านนะครับ
0: คือลำบาก
2: คือที่ถามเนี่ยคือกำลังจะจับแมทชิ่งหน้าจอว่าชุมชนเนี่ยเราอยากช่วยเหลือมากเป็นชุมชนที่เขาอยู่กับน้ำทุกปีแล้วพอเจอแบบนี้เขาก็เสียหายเยอะน้ำลดปุ๊บก็กลับเข้าไปล้างบ้านแป๊บนึงมาขึ้นมาอีกแล้วห้องน้ำห้องท่าก็มีปัญหาถ้าวันเนี้ยต้องการสิ่งของช่วยเหลือท่านผู้ใหญ่อยากได้อะไร
1: ก็ก่อนหน้านี้ก็ขอบคุณทางท่านรัฐท่านมท.3นะครับท่านเจเศรษฐ์ถึงท่านไม่มาท่านส่งส่วนหน้ามาท่านโทรถามผู้ใหญ่ว่าต้องการอะไรเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเขาจะอนุมัติให้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องอาหารมากกว่าเพราะว่าติดกันหลายวันแล้วก็จะเป็นอาหารเปิดครัวท่านมท.3ก็สนับสนุนนะครับให้ผู้ใหญ่เนี่ยเปิดครัวก็แจกไปร่วม 5,000 กว่าชุดนะครับที่ในชุมชนซึ่งชุมชนมัธยฐิตเองเนี่ยเป็นชุมชนที่ใหญ่ถ้าเป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยคือเราอันดับ1ในจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นชุมชนที่แออัดที่สุดนะครับซึ่งหลายครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะบริโภคอาหารอย่างที่บอกว่า1หลังคาเรือนอย่าไปคิดว่า1หลังไม่ใช่หมู่บ้าน1หลังคาเรือนอีก4ครอบครัวที่อยู่ในนั้นนะครับมีการกินอยู่ร่วมกันในชุมชนนะครับ
2: คือณเวลานี้ต้องการข้าวสารอาหารแห้ง
1: ก็ทางท้องถิ่นก็อนุมัติงบประมาณแต่ถุงยังชีพเรียบร้อยครับตอนนี้ก็บรรเทาไปได้เยอะนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆภาครัฐเนี่ยเข้ามาตลอดเพราะว่าเราเป็นจุดที่เปราะบางนะครับท่านผู้ว่าลงท่านส่วนกลางลงเนี่ยทางหน่วยงานราชการเกือบทุกหน่วยงานลงมาที่ชุมชนท่าอิฐครับ
0: ก็ฟังดูแล้วก็ทุกท่านก็ทำงานเต็มที่อยู่ที่ความรู้สึกของประชาชนบางคนก็ยังคงติดบ้านเขาก็ยังไม่อยากออกไปเพราะความรู้สึกนะบางคนก็มีความรู้สึกไม่เป็นไรอ่ะท่วมมาถึงขั้นกูจะตายกูก็ตายตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือมันผู้ใหญ่ได้ยินคำนี้ไหมคะว่าถึงยังไงก็ไม่ไปจะตายก็ตายอยู่กับบ้านนี่แหละให้มันรู้ไปว่ามันท่วมจนกระทั่ง
1: ท่านผู้ว่าถามป้าเลียมว่าไม่ออกให้จ้าง10,000แกก็ไม่ออกเพราะแกอยากอยู่บ้านนะครับแกไม่อยากไปไหน
2: บางคนไปนอนที่ไหนผิดที่ผิดทางก็นอนไม่หลับเนี่ย
0: ใช่สิคะนอนไม่หลับจริงๆอันนี้เรื่องสำคัญ
2: ฉะนั้นในพื้นที่ของนนทบุรีเองหนูมองนะอาจารย์ในมุมหนูคนเดียวหนูมองว่ามันอาจจะต้องหาแนวทางในการป้องกันแบบระยะยาวหากท่วมซ้ำซากแบบนี้มันไม่ได้เดือดร้อนเพียงแค่ชาวบ้านอย่างเดียวมันจะไปกระทบกับเศรษฐกิจวงกว้างทั้งหมด
0: ค่ะอันนี้เขาเป็นฝั่งทางนี้เด่นกลับมาอีกนิดเดียวสั้นๆท่านนายกคะเมืองมันขยายอะค่ะนนทบุรีเนี่ยใครๆก็ออกมาอากาศดีริมน้ำอาหารอร่อยมีที่เที่ยววันหยุดก็ไม่ต้องไปไหนห้างใหญ่ๆก็มาเปิดนนทบุรีกันเยอะแยะวันข้างหน้าเนี่ยบ้านเรือนถังเมือง

0: มันต้องถูกการปรับและเปลี่ยนใหม่ท่านมีอะไรอยากบอกกับประชาชนไหมคะเตรียมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเคยอยู่แบบเก่าจะอยู่แบบนั้นแล้วก็จะโวยวายอย่างเดิมเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วไหมหรือยังไงท่านนายกพูดด้วยปากท่านได้ไหมคะเดี๋ยวกลับรบกวนท่านค่ะ
1: ครับในส่วนนี้นะครับนอกจากทางเทศบาลได้ทำหนังสือไปถึงรัฐบาลเรื่องการสร้างเขื่อนแนวข้างริมน้ำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีแนวความคิดว่าจะทำท่อรอดระบายน้ำเดี๋ยวนะครับตัดจากถนนคลองสวยเนี่ยลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการระบายน้ำทีเดียวที่ได้รวดเร็วกว่าเนื่องจากว่าท่อระบายน้ำต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเล็กและไม่สมบูรณ์ในส่วนนี้นะครับทางเทศบาลก็มีแนวทางอยู่ที่จะทำท่อรอดขนาดใหญ่ที่จะลงแม่น้ำเจ้าพระยาที
0: ค่ะท่านสสล่ะคะมีอะไรบ้างไหมคะในระยะยาวที่จะได้ผ่อนหนักเป็นเบาหรือไม่เกิดเรื่องแบบวันนี้ปีนี้อีกค่ะ
2: ค่ะก็ต้องบอกว่า อยากจะให้ชาวนนทบุรีเราหรือชาวไทยของเราเนี่ยค่ะหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็คืออยากจะบอกว่าอุทกภัยหรือปัญหาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในบ้านเราอ่ะมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไม่มีทางที่จะลดน้อยลงอีกต่อไปด้วยปรากฏการณ์ต่างๆค่ะโลกร้อนด้วยอะไรเนี้ยก็อยากจะให้วางแผนการรับมือการป้องกันการแก้ไขปัญหาให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าในปีนี้มันก็ถือว่าได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้หลายๆเรื่องอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเห็นกันอยู่แล้วค่ะว่าการระบายน้ำเนี่ยมีปัญหาก็อย่างที่ผ่านมาอย่างหมู่บ้านสวัสดิการอุตสาหกรรมป่าไม้ตรงเลวดีเนี่ยน้ำก็ท่วมเต็มเลย200กว่าหลังคาเรือนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือของเทศบาลที่จะไปดูน้ำก็ไม่พอร้องขอมาสสก็ต้องไปหาเครื่องโทรไปที่โยธาจังหวัดก็ไม่มีชลประทานจังหวัดก็บอกว่าหมดสสต้องไปโทรไปขอที่ปภ.เขต1ปทุมธานีถึงได้เครื่องหาผามาตัวนึงดูดถึงแห้งไปก็ช่วยกันค่ะแล้วก็ยังมีที่บ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลศรีธัญญาด้วยก็น้ำก็ล้อมคือระบายไม่ทันบ้านพักข้าราชการท่วมชั้นล่างเลยก็อยู่กันไม่ได้อันนี้สสก็เอาเครื่องไปช่วยสูบน้ำเหมือนกันก็อยากจะฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเราต้องแม้อุปกรณ์ในการช่วยรับมือการระบายน้ำออกอันนี้ก็ต้องช่วยกันนิดนึงว่าจังหวัดเราอ่ะมีเพียงพอไหมถ้าปีนี้ไม่เพียงพองั้นปีหน้าเราต้องเตรียมรับมือไหมอุปกรณ์ต้องเพิ่มมากกว่าไหมแล้วการบูรณาการร่วมกันการลอกท่อระบายน้ำการลอกคูคลองอันนี้พี่น้องประชาชนก็ฝากมานะคะว่ามันเป็นปัญหาจริงๆที่เท่าที่เห็นมันมีหลายหน่วยงานนะคะในพื้นที่เราต้องบูรณาการร่วมกันค่ะแล้วก็การเดินเรือที่แม่น้ำเจ้าพยานี้ก็เป็นทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่บ้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานอกจากน้ำท่วมบ้านแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาคลื่นที่มาจากเรือเดินเนี่ยค่ะซัดบ้านเกือบพังบางทีดึกๆก็ยังโทรมาหาสสว่าบอกให้เจ้าท่าแจ้งให้เรือวิ่งช้าหน่อยอันนี้ก็ฝากไปเลยนะคะว่าเรือที่วิ่งที่แม่น้ำเจ้าพยาค่ะโดยปกติที่น้ำขึ้นไม่สูงอ่ะขึ้นแรงเนี่ยบ้านก็แย่อยู่แล้วพอน้ำขึ้นสูงอ่ะขึ้นมันจะแรงขึ้นมากขึ้นเป็นเท่าตัวก็ฝากว่าท่านช่วยลดความเร็วนิดนึงแล้วก็ระวังนิดนึงอาจจะวิ่งไปสักกลางแม่น้ำหรือขยับไปด้านที่เขามีเขื่อนกันน้ำด้านฝั่งโน้นเพราะว่าฝั่งส่วนใหญ่เราอ่ะไม่มีเขื่อนกันน้ำที่ท่านนายกบอกว่าก็โยธาจังหวัดก็กำลังคุยกันว่าจะจัดสรรงบประมาณมาทำอันนี้คือแก้ไขปัญหาน้ำเหนือมาจากเขื่อนกับน้ำทะเลหนุนแต่เรื่องปัญหาฝนตกติดต่อกันหลายวันอันนี้ก็ฝากว่าต้องดูแลพื้นที่เก็บน้ำอย่างเช่นคลองช่วยกันนะที่ท่านบอกจะทำท่อระบายน้ำดีค่ะเป็นระยะยาวแต่ระยะสั้นที่ยังโครงการยังไม่ได้ทำหรือใช้เวลาทำนานน่ะสิ่งที่ทำได้ก็คือคลองเราต้องขุดลอกมาเพื่อให้มีพื้นที่เก็บน้ำมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็เราต้องดูดออก
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็ฝากค่ะ
3: งั้นหนูฝากท่านสสเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมความจริงไม่อยากจะบ่นเฉพาะพื้นที่จังหวัดนนทบุรีพื้นที่อื่นก็เป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์เวลาน้ำมันใกล้มาแล้วค่อยวิ่งแบบจ้าละวันหาอุปกรณ์สแตนบายหลังจากนี้อาจจะช่วยเป็นหูเป็นตาดูว่าอุปกรณ์มันเพียงพอสำหรับน้ำมาปุ๊บเอาออกได้เลยไหมไม่งั้นต้องเที่ยวไปเที่ยวขอมันไม่ทันเวลา
2: ก็ต้องฝากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานปภ.โดยตรงนะคะก็ต้องบูรณาการร่วมกันต้องมีการซ้อมแผนมีการเช็คอุปกรณ์ รในแต่ละเทศบาลเทศบาลเนี้ยมีเท่าไหร่ในพื้นที่เราโยธามีเท่าไหร่ชลประทานจังหวัดมีเท่าไหร่แล้วขาดเนี่ยสามารถประสานไปที่กรมได้เพราะวันนั้นน่ะในฐานะที่รัฐเนี่ยเป็นอยู่กรรมาธิการปพนะคะแล้วก็เชิญหน่วยงานเข้ามาคุยเนี่ยว่าทําไมอุปกรณ์ไม่พอใช้ไม่ได้บูรณาการร่วมกันเราถามเขาบอกกรมชลวันนั้นน่ะมี100ตัวเครื่องสูบน้ําในขณะที่สสโทรไปชลประทานจังหวัดโยธาจังหวัดบอกเครื่องไม่มีนั่นหมายความว่าท่านไม่ได้โทรไปถามที่กรมว่าจะมีเครื่องไหมขนาดน้ําจะท่วมโรงพยาบาลท่านยังบอกเครื่องมือไม่มีอันนี้ก็เลยจะต้องฝากไปนิดนึงว่าบูรณาการร่วมกันค่ะปรึกษาหารือไปที่กรมก็ได้วันนั้นเราก็มีการคุยกันค่ะทางกรมเองก็บอกว่าเครื่องอุปกรณ์มีให้ยืมมาได้แล้วถ้าพื้นที่ถ้าของกรมหมดเนี่ย100ตัวแป๊บเดียวก็หมดเนี่ยคือจังหวัดไหนที่น้ำไม่ท่วมทางกรมก็ดึงมาช่วยค่ะแล้วตอนนี้ก็ทางตอนนี้เท่าที่เรากรรมาธิการเชิญไปคุยกันน่ะก็มีการบูรณาการกันเพิ่มมากขึ้นเทศบาลเมืองบางไผ่ขาดเราก็โทรไปประสานกับกรมชลก็เอาเครื่องมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นแต่ฝากว่าต้องมีการซ้อมค่ะซ้อมแผนรับมือซ้อมแผนการช่วยเหลือกันค่ะทั้งในจังหวัดเนี่ยค่ะเรามีหลายเทศบาลเรามีหลายหน่วยงานมีหลายกรมหลายกระทรวงค่ะที่จะต้องมาบูรณาการร่วมกันค่ะนี่ก็ต้องฝากค่ะ
3: ค่ะเอาท่านเกษตรอำเภอค่ะวันนี้เราขยี้เรื่องของสวนทุเรียนแน่นอนว่ามันมีความเสียหายสมมุติถ้าหากน้ำมันท่วมจนตายแต่ฉันก็ไม่ทิ้งพืชผักต้นเล็กๆที่มันตายเหมือนกันในน้ำทะเลที่มันหนุนขึ้นมาแบบนี้ท่านสำรวจแล้วหรือยังจะทิ้งคนกลุ่มนี้นะคะ
4: ก็เราสำรวจทั้งหมดครับที่ทำด้านการเกษตรนะครับสำหรับพืชผักทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็มีเมล็ดพันธุ์ผักไว้คอยสนับสนุนนะครับเกษตรกรที่มีพื้นที่ผักที่เสียหายนะครับ
3: เบื้องต้นมีเยอะไหมคะสำหรับแปลงผักพวกนี
4: ้มีเยอะครับ
3: แต่ว่าต้องรอการประกาศภัยพิบัติก่อนไหม
4: อ๋ออันนี้ไม่ต้องรอครับสามารถติดต่อรับที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้เลยครับ
3: บอกเกษตรกรเลยค่ะ
4: ก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าท่านประสบภัยพิบัตินะครับมีผลกระทบนะครับและต้องการนะครับและต้องการเมล็ดพันธุ์ผักนะครับไปปลูกสามารถที่จะติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในอำเภอของท่านได้เลยนะครับ
5: แจกฟรีเหรอคะ
4: แจกฟรีครับผม
5: เยอะไหมคะคนละซองเล็ก
4: ๆโอ๊ยได้มากกว่านั้นครับ
5: เรียนได้ว่าแจกคนละซองเรียนตั้งความหวังว่าคุณกิติยังคงเป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรให้จังหวัดนนทบุรีอย่างเป็นหน้าเป็นตาด้วยใจรัก
6: ใช่ครับ
5: ใช่ไหมคะยังคงจะรักษาเอกลักษณ์ของคำว่านนทบุรีไว้เดี๋ยวชื่นชมแล้วเพื่อนๆเกษตรทุกๆคนก็ยังคงมีความคิดแบบเดียวกับคุณกิติไหมคะค่ะสำหรับท่านนายอำเภอพอดีเดี๋ยวเดียนยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะคุยเดียนฝากท่านนายอำเภอนะคะกว่าจะทางจังหวัดเขาจะทำอะไรต่อมีอะไรรู้สึกว่าเครือข่ายเป็นใหญ่โตมโหฬารเดียนว่าในท่านผู้ใหญ่อ่ะเชื่อมโยงกับประชาชนลูกบ้านได้อย่างรวดเร็วมีไลน์กลุ่มมีอะไรต่อมีอะไรท่านทำไปก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้วเกาะกลุ่มกับลูกบ้านของท่านไว้อย่างเหนียวแน่นเรียนว่าท่านจะมีประโยชน์มากกว่าท่านได้ทำแบบนั้นไหมคะ
7: อย่างที่ท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือใกล้ชิดประชาชนที่สุดนะครับเพราะเรากินนอนอยู่กับชาวบ้านทุกอย่างนะครับผู้ใหญ่บ้านรับทราบทุกเคสทุกเรื่องนะครับการทำงานอย่างเช่นการเยียวยาเนี่ยเราโดนนะครับก็ขอคุณรัฐบาลที่รวดเร็วในการเยียวยาเงินตรงนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าการเยียวยาไม่ครอบคลุมเนี่ยปัญหามันจะเป็นวงกว้างเช่นบางกลุ่มที่บ้านมีบ้านหลังคาเรือน1บ้านเนี่ยอย่างที่บอกว่าในชุมชนท่าอิฐเนี่ยมี4ครอบครัวซึ่งถ้าไปเจาะเป็นไม่ให้ครอบครัวเขาเนี่ยครอบครัวอื่นเขาหลังจากน้ำลดเนี่ยเขาจะไปกู้เงินแหละเพื่อที่จะมาซื้อตู้เย็นซื้อของที่เสียหายซึ่งมันเป็นวัฏจักรของการเงินวงจรดอกเบี้ยซึ่งเราเองเราเห็นผู้ใหญ่เนี่ยเวลาถึงเวลามาเก็บเงินกู้แหละเอาไปทำอะไรไปซื้อตู้เย็นไปซื้อใหม่ซื้อของอย่างอื่นเนี่ยซึ่งถ้าภาครัฐเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ก่อนที่จะชาวบ้านเดือดร้อนจะไปกู้เงินนอกระบบเนี่ยมันเป็นปัญหา
5: ค่ะ
7: มันเป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับบางคนอยู่กับวงจรยาเสพติดก็กลับไปหวนอีกซึ่งไม่มีกำลังใจไม่มีการซัพพอร์ตจากทางภาครัฐที่ครอบคลุมซึ่งผู้ใหญ่เล็งเห็นว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือเช่นท ทุกคนที่ได้รับภัยพิบัติเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้โดยไม่ต้องไปกู้เงินของนอกระบบ
5: ค่ะอุ้ยเดนอยากฝากคุณผู้ชมนะคะผู้ใหญ่ท่านนี้ชื่อกสมาท่าอิดค่ะเดนท่านจะลงเล่นการเมืองในเที่ยวหน้าไหมคะเดนยังไงคิดว่าถ้าท่านใกล้ชิดประชาชนทุกคนก็รักท่านพูดอะไรมามันออกมาจากใจว่าท่านได้ใกล้ชิดประชาชนเดนกราบขอบพระคุณแทนประชาชนทุกๆคนตรงนี้นะคะและในขณะเดียวกันเดนอยากเรียนคุณผู้ชมมาค่ะว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพียงแค่อยากบอกคุณผู้ชมนะนนทบุรียังดูแลตัวเองได้ค่ะและนนทบุรีใกล้กรุงเทพค่ะว่างๆนะคะมาเที่ยวมาช่วยกันฟื้นฟูด้วยกันมาอุดหนุนนนทบุรี
3: ใครอยู่นนทบุรีอยากชวนพูดคุยกับเรา2คนด้วยนะเวลานี้รายการของเรายังไม่จบนะคะพูดคุยกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์มีคอมเมนต์นึงค่ะเขาฟ้องมาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาบ้านผมอยู่ติดน้ำเยื้องศาลากลางหลังเก่าน้ำท่วมทุกปีมีเขื่อนแล้วก็ยังท่วมขออาจารย์มีบ้างไหมคะตัดพ
5: ้อไม่ค่อยมีตัดพ้อค่ะแต่ค่อยมาบ่นเด้นก็เฉยๆเด้นอ่านออกอากาศไม่ได้ค่ะ
3: เอาแบบดีแล้วกัน
5: ว่าใครนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะเขาว่าคนที่มานั่งร่วมกับเดียนหรือว่าเดียนก็ไม่รู้ค่ะ
3: เอาแบบนี้ละกันคุณผู้ชมค่ะใครอยากมารับชมรายการสดณเวลานี้มาได้เลยนะคะตอนนี้เราจัดรายการสดอยู่ที่ท่าน้ํานนนะคะและตอนนี้ดิฉันลองสังเกตแล้วล่ะค่ะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์น่าจะหิวเพราะว่าตอนเข้ารายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ประกาศถึงทอดมันหน่อกะลาหนูก็เลยส่งนักข่าวของเราข้ามน้ําข้ามทะเลค่ะ
5: ซื้อมาเหรอ
3: นั่งเรือไปถึงเกาะเกร็ดนะคะน้องมิวนะคะให้ไปดูว่าเอ๊ะมีทอดมันหน่อกะลาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานมั้ยมิวโทรศัพท์กลับมาด่วนจีเลยเค้าบอกว่าไม่มีเลยแป้งกะว่าจะเอาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กินซะหน่อยเพราะว่าปากเกร็ดเนี่ยตลาดเกาะเกร็ดที่อาจารย์ว่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเค้าเงียบเหงามาก
5: แล้วหนูพูดทําไมคะเรื่องที่ว่าไม่ได้ซื้อมาให้ฉันกินน่ะออกอากาศเลยเหรอคะ
3: ก็ที่นั่นเค้าดังค่ะอาจารย
5: ์แสดงว่าตอนนี้ร้านบางร้านที่เกาะเกร็ดอาจจะยังไม่ครบ
3: เขาบอกว่าเปิดแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใจว่าน้ําท่วมมันเที่ยวไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยวอีกสักครู่นี้จะคุยกับน้องมิวด้วยนะคะขอบพระคุณแขกทุกท่านนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบพระคุณค่ะ
5: ขอบคุณ
3: เอาล่ะและตอนนี้นักข่าวของเราก็ข้ามเรือไปถึงที่นั่นแล้วนะคะพร้อมที่จะรายงานสดสถานการณ์ที่เกาะเกร็ดมาณบ่ายนี้เป็นอย่างไรเชิญค่ะ
6: ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณธิดารัตน์คุณผู้ชมคะจุดที่มิวยืนอยู่คือหมู่1เกาะเกร็ดค่ะข้ามฝั่งมาเดินมาซ้ายมือปกติเราจะเห็นใช่ไหมคะร้านค้าร้านอาหารขายของอยู่เต็มตลอดนะคะในทุกวันช่วงเวลาท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ค่ะน้ำที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันขึ้นสูงทำให้ประชาชนบางส่วนกังวลและไม่มาเที่ยวที่เกาะเกร็ดเป็นเวลานานน้ำท่วมนะคะถ้าเป็นของหมู่หนึ่งเนี่ยนานมากกว่า1เดือนแล้วค่ะเกาะเกร็ดจุดที่ท่องเที่ยวกันส่วนใหญ่จะมีหมู่หนึ่งกับหมู่7หมู่1เนี่ยจะต่ำสุดหมู่7จะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแต่บริเวณนี้ตอนแรกภาพในหัวของมิวเลยเนี่ยอยากจะพามาเดินแล้วจะมาสอบถามบรรดาแม่ค้าใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่เห็นดูไหมคะตอนนี้ปิดทั้งหมดนะคะไม่มีแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวเข้ามาแม่ค้าบางส่วนก็บอกว่าก็นักท่องเที่ยวไม่มาจะให้ขายอะไรก็ขายออกไม่ได้นะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้น้ำขึ้นลงเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยหลังจากประมาณ4โมง5โมง6โมงนะคะน้ำก็จะท่วมสูงมากกว่านี้อีกจริงๆมีมาถึงมีเดินสำรวจเข้าไปด้านในแล้วนะคะตรงไปอีกหน่อยนึงของหมู่1เนี่ยน้ำท่วมสูงขึ้นมากประมาณระดับช่วงเกือบประมาณช่วงสะโพกของมิวนะคะก็เห็นแล้วว่าน้ำตรงเนี้ยหนักมากก็อยากจะวอนให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาเร่งแก้ไขอีกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังเสียงของแม่ค้าก่อนนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับสถานการณ์น้ำแล้วก็การท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดในปัจจุบันค่ะ
8: แม่แล้วเวลามันขึ้นสุดแล้ว
9: ก็จริงๆอ่ะปีนี้มันก็ไม่ได้ท่วมเยอะขนาดที่แบบน่ากลัวอะไรอย่างนี้นะเออแต่ว่าปีก่อนๆก็ท่วมประมาณนี้นักท่องเที่ยวเขาก็เดินนะคะเขาก็เดินเหมือนหนูนะลูกอะไรอย่างเงี้ยพวกป้าก็ขายของกันได้มั่งไม่ได้มั่งแต่อย่างน้อยมีคนวัดก็ไม่ท่วมวัดนี่ขายของเต็มเลยแต่ปีนี้ป้ากลัวว่าข่าวมันดังไงเขาคิดว่าท่วมทั้งประเทศคนไม่ได้ดูข่าวสารอะไรอย่างงี้เนาะกลัวเขาไม่มาก็ฝากด้วยว่ายังเดินได้นะเธอปีละครั้งนะเดินแบบเนี้ยที่วัดก็แห้งค่ะที่วัดไม่เคยท่วมเลยห้องน้ำก็เข้าได้แม่ค้าก็ขายของขนมกับนมเนยก็ยังมีกินปกติ
10: มันเป็นธรรมชาติของแม่น้ำแล้วมันเป็นแอ่งกระทะนะแล้วจะทำยังไง
6: คนมาเที่ยวไหม
10: ไม่มีอ่ะ
6: ไม่มีเลยหรอ
10: ไม่มี
6: กี่วันแล้ว
10: มันก็ตั้งแต่ทั่วมาก็ กือบเดือนแล้วเนาะ
6: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะดิฉันก็พาไปดูตรงบริเวณหมู่1นะคะซึ่งเป็นตลาดเนี่ยตรงจุดนี้ตอนนี้ฉันก็มูฟมานะคะที่หมู่7มีตลาดที่ขายของตามปอยคือถ้าเกิดใครมาในวัยเด็กจริงๆอ่ะภาพที่เห็นน่ะจะมีร้านค้าอยู่เต็มมาก

0: ดินเดินได้เลยค่ะภาพนะน้ำลงแล้วใช่ไหมคะถ้าขึ้นขึ้นประมาณนี้ตอนนี้ลงแล้วเอาหนูถามนิดนึงปกติอ่ะคนมาเยอะไหมช่วงนี้มาเที่ยวไหม
1: ก็เยอะอยู่นะมันคนหมดเพราะน้ำนี่แหละ
0: หมดเพราะน้ำใช่ไหมครับเพิ่งมาเป็นช่วงๆอยู่แล้วที่ขึ้นมาม
1: ันขึ้นลงอยู่แล้วน้ำมันเป็นธรรมดามันเจ้าพระยาขึ้นลง
0: คือเด็ดคืออยากที่จะท้อนเลยค่ะว่าปกติตลาดมีคนเดินตลอดนะคะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงที่มีเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมน้ำทะเลหนุนนะคะก็ระดับน้ำขึ้นมาประกอบกับข่าวที่ออกไปเนี่ยทำให้ประชาชนหลายคนเนี่ยไม่ได้มาเดินนะคะบริเวณเกาะเกล็ดจริงๆอยากจะพูดว่ามาเที่ยวได้นะคะแม่ค้าหลายคนก็ยังบอกว่าสามารถมาเดินเที่ยวได้เลยอย่างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพอด้วยความที่ข่าวมันออกอึกกระทึกคือโครมมากเนี่ยคนก็ไม่ลงพื้นที่ไม่มาเดินหรือไม่มาเที่ยวกันจริงๆแม่ค้าก็พูดจากใจเลยค่ะว่ายังสามารถมาเที่ยวได้นะคะเดี๋ยวพาให้ทุกคนเห็นเราจะเห็นว่าน้ำมันมีเต็มอยู่ก็จริงแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีส่วนที่แห้งอยู่จุดที่สูงนาหรือน้ำท่วมขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นเป็นบางเวลานะคะอย่างเช่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นหรือบางทีนะคะก็ขึ้นเป็นแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นเสาร์อาทิตย์จริงๆลูกค่ะเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยมาได้ตลอดนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อ
2: มันเป็นสถานการณ์มันเหมือนกันหมดคุณลองสังเกตสมัยก่อนไม่กรุงเทพท่วมอะไรไม่ท่วมเดี๋ยวนี้เพียก็ท่วมเยอะก็ทุกคนก็ทุกข์กันทั้งนั้นน่ะมันจะมาเที่ยวอยู่ได้ไง
0: มีอะไรอยากฝากไหมเผื่อว่าเสาร์ที่พรุ่งนี
2: ้ก็ถ้าใครว่างๆก็อยากให้มาดูมาเดินมาเที่ยวมาดูลุยน้ำเล่นมั่งอะไรมั่งสมัยก่อนเขามาลุยอย่างน้ำน้อยๆขนาดนี้เด็กๆเด็กๆเขามาลุยตามสะอาดแต่ช่วงนี้เราก็เห็นใจว่ามันทุกข์ด้วยกันทั้งคู่มาดูกรุงเทพเลยไหมเป็นไงมั่งแถวแฝดแถวอะไรเนี่ยก็เห็นใจกันก็มาน้อยอ่ะมาเหมือนกันแต่น้อยลง
0: ฟังเสียงกันไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เป็นเสียงของแม่ค้าแล้วก็ประชาชนบางส่วนนะคะในเกาะเกล็ดมีต้องพูดว่าจุดที่มีอยู่เนี่ยน้ำมันขึ้นลงตลอดนะคะโชคดีมากที่ไม่มีกลิ่นไม่มีลักษณะของการท่วมขังน้ำก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นลงคนในพื้นที่ก็บอกนะคะว่าการขึ้นลงเนี่ยที่เนี่ยบางทีก็ขึ้นเช้าบ้างค่ำบ้างแต่ว่าช่วงเที่ยงช่วงกลางวันมาเดินได้ค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำทุกคนนะคะว่ามาเที่ยวที่เกาะเกล็ดกันได้ยังมีของขายแม่ค้าก็ยังรอรับอย่างอบอุ่นค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากเกาะเกล็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: เอายังไงคะยังไงน้องมิวไม่มีทอดมันหน่อกะลามาฝากอาจารย์จริงด้วยไม่มีร้านเปิดเลยอาจารย
4: ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จรายการฉันไปร้านนี้ค่ะ เขาบอกว่าทรงหวาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ร
3: ้
4: านผมอยู่อำเภอไซน้อยอร่อยที่สุดในจังหวัดนนท์
3: เออ
4: คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่มีอะไรนะรีบพิมพ์เข้ามาเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวจะอ่านประชาสัมพันธ์ให้กับร้านอาหารทุกร้านในจังหวัดนนท์เดี๋ยวอ่านได้เดี๋ยวจะอ่านให้หมดเลยรีบแชร์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกอากาศให้คนฟังทั้งประเทศค่ะ
3: เอาเลย
4: มาค่ะใน YouTube นะคะสถานีประชาชนค่ะ
3: ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้นนทบุรีหน่อยเพราะหลังจากที่ข่าวบอกอุ้ยน้ําท่วมกันเค้าก็กลัวว่าไอ้นนทบุรีขับรถมาเที่ยวได้มั้ยน้ําท่วมแบบนี้แล้วจะยังไงต่อแต่ที่เกาะเกร็ดที่น้องบิวไปเมื่อสักครู่เนี่ยวันเนี้ยมันเป็นวันธรรมดาแน่นอนบางร้านเค้าปิดอยู่แล้วแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาบอกปิดมา2สัปดาห์แล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าไปแม่ค้าก็ไม่กล้าเปิดเพราะน้ำมันไม่ลดแล้วคนที่นั่นจะเอาอะไรกินล่ะคะ
4: ถ้าถามผู้ประกอบการตัวจริงดีกว่าไหมคะฟังไปฟังมาเริ่มมึนเริ่มงงเราจะชวนคนมาเที่ยวนะคะเราถามผู้ประกอบการค่ะน้องแป้งเชิญใครมาคะ
3: ฟังหนูค่ะเชิญผู้ใหญ่บ้านมานะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลเกาะเกร็ดนะคะผู้ใหญ่สุภัทราเกตเจริญสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะทางฝั่งของเราก็เป็นผู้ประกอบการนะคะสมุนไพรบ้านย่าละย่าสาค่ะคุณคัทธริยาฉายยาคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: วุฒิตายเป็นขายสมุนไพรเหรอคะ
5: ใช่ค่ะของแคทเป็นรุ่นที่3ที่บ้านจะทำมา40ปีแล้วค่ะ
4: ก็ใช้สมุนไพรอะไรกับผิวหน้าตัวเองคะหน้าเนียนเนียนละเอียดจิ๊บเลย
5: ทาหน้าไม่ได้ใช้ค่ะแต่จะเป็นยาดมสมุนไพรยาหม่องสมุนไพร
4: ใช่ยาหม่องทาเหรอคะ
5: ทาที่ตัว
4: อ๋อเดี๋ยวนึกว่าทายาดมยาหม่องนะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอยู่กับ YouTube นะคะช่วงนี้เดี๋ยวคืนกำไรให้กับคนดูในช่องไทย PBS ค่ะประกอบกิจการอะไรอยากให้ช่วยกันโฆษณานะคะเดี๋ยวทำให้ค่ะ
3: เอาเลยค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะรายการของเราจัดจนถึง4โมงเย็นนะคะคุยกับผู้ใหญ่บ้านก่อนอยากให้เล่าสถานการณ์ตอนนี้หนูฟังน้องมิวก็บอกว่าผู้ประกอบการเขาอยากให้ไปเที่ยวฟังทางฝั่งนี้เขาบอกว่ามันไปเที่ยวไม่ได้น้ำมันท่วมสรุปยังไงกันแน่ที่เกาะเกร็ด
6: คือนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะเกาะเกร็ดเนี่ยจะเป็นที่ราบลุ่มต่ำ
4: หรือไม่ขึ้นสูงนิด
6: เกาะเกร็ดจะเป็นที่ราบลุ่มต่ำเหมือนแอ่งกระทะค่ะถ้าเกิดน้ำในแม่น้ำปิ่ม ตลิ่งมันก็จะไหลเข้าไปทีนี้ทางเดินเท้ารอบเกาะเกตเนี่ยมันจะเป็นบางหมู่ยังสามารถเดินได้โดยที่น้ำไม่ท่วมแต่น้ำจะท่วมริมนอกกับริมในร้านค้าที่อยู่ริมนอกคือโดนหมดคือเราไม่ใช่โดนเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราโดนตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ที่3ของกันยา
3: โอ้โห
6: เพราะว่าอันนั้นประกาศน้ำทะเลหนุนเกาะเกตระวังอยู่2น้ำน้ำเหนือกับน้ำหนุนเป็นที่ราบลุ่มต่ำยังไงก็โดนก่อนส่วนแม่ค้าเนี่ยเขาจริงๆแล้วมีเกือบร้อยกว่าร้านที่จำหน่ายในนั้นนะคะถ้ารวมกันทั้งตำบลแล้วบางคนก็จะเป็นพวกขนมบางร้านจะเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรเนี่ยซึ่งมันเก็บได้แต่คนที่เป็นขนมสดอะไรพวกนี้เขาก็ค้าขายไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังโชคดีทางเจ้าวาดวัดปรมัยยิกาวาสนะคะเพราะว่ามีวัดปรมัยที่เดียวที่ไม่ท่วมเขาก็จะให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตำบลน่ะนำสินค้ามาขายที่วัดได้แต่แม่ค้าบางคนก็มาแต่ด้วยนักท่องเที่ยวไม่มีเพราะว่าข่าวออกเรื่องน้ำท่วม
3: งั้นวันนี้ประกาศได้เข้าใจตรงกันเลยถ้าหากไปเที่ยวเกาะเกร็ดวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เสาร์กับอาทิตย์ไปได้ไหม
6: ไปได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำเปลี่ยนเป็นน้ำเดียวอาทิตย์ที่แล้วมันจะเป็นน้ำเช้ากับน้ำเย็นคือขึ้นเช้ากับขึ้นเย็นแล้วก็อาทิตย์นี้มันจะเป็นน้ำเย็นช่วงเช้าประมาณสัก8โมงถึงบ่าย3เดินได้ค่ะ
3: เดินได
6: ้
3: ย้ำว่าเดินได้วันพรุ่งนี้ไปกันไหมคะอาจารย
4: ์บ่าย3แล้วติดอยู่ในเกาะนั้นออกไม่ได้ป่ะ
6: ออกได้ค่ะ
4: ต้องถามสิให้มันชัดๆใช่ไหมคะตกลงมาเที่ยวได้แต่ทอดมันหนอกระลายังไม่มี
6: คือขอโทษด้วยนะคะน้ำมันท่วม
4: แล้วฝอยเงินฝอยทองเม็ดขนุนทองหยอด
6: คาดว่าพรุ่งนี้พอมี
4: หม้อกงหม้อแกงขนมอะไรที่ใส่ในหม้อดินนะคะ
6: มีค่ะ
3: ถามละเอียดแบบนี้ต้องไปนะคะไม่ไปแม่ค้าตีนะคะเนี่ยเขา
4: ถ้าไม่ไปยังไงฉันจะรู้ฉันกินมาประจำอย่าง
3: ต้องไปนะคะวันพรุ่งนี้ไปได้คุณผู้ชมค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง
6: บ่าย3
3: 3โมง
4: ของ
3: ยังมีครบอยู่ยกเว้นทอดมันหนอกกะลา
4: ทอดมัน
6: จะมีบางคนน่ะนำมาขายที่หน้าวัดปรมัยค่ะ
4: คุณอรพินเขาบอกเด่นนะคะทอดมันปักกายทอดมันหนอกกะลาอยู่หัวมุมถนนตรงข้ามเต็นท์จัดรายการอร่อยค่ะอ้าวตรงข้ามนี่เองเหรอตรงไหนล่ะข้ามไปฝั่งกระโดดเหรอคะหรือว่าตรงข้ามตรงนี
3: ้ต้องเอามาให้ชิม
4: ทีมงานคะเขาบอกอยู่ตรงข้ามเต็นท์ที่จัดรายการไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอามาชิมในรายการค่ะมีไหมอะ
3: ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะไม่ได้ใจแม่ค้าเอาของเข้ามาได้นะเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะช่วยรีวิวเราอยากกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเราไม่อยากให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดอุ๊ยเดี๋ยวมาเที่ยวไม่ได
4: ้
3: มาเที่ยวได
4: ้การประชาสัมพันธ์เน้นได้ผลค่ะร้านอาหารมากันเต็มเลยคุณผู้ชมคะร้านข้าวแช่ลุงแดงเกาะเกร็ดยินดีต้อนรับอาจารย์มาผมเลี้ยงฟรีเลย
3: แล้วหนูล่ะคะไปด้วย
4: แป้งเขาบอกฉันคนเดียวเขาพี่คนเดียวไม่มีชื่อเธอเลยไม่มีค่ะ
3: ได้ปลดเมตตาเรื่องของอาหารเดี๋ยวให้จันยิ่งศักดิ์ดูคอมเมนต์ไปนะคะมาดูเรื่องสมุนไพรสมุนไพรก็อยู่ที่เกาะเกร็ดเหมือนกันปลูกที่นั่นทำที่นั่นไหม
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วพอน้ำท่วมมันไปกับน้ำไม่สมุนไพรเนี่ย
5: ก็เก็บทันบางส่วนค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เก็บไม่ทันค่ะ
4: อย่างเช่นยำหม่องนี่จะใช้สมุนไพรอะไรอ่ะ
5: ก็จะมีทองพันช่างเสล็ดพังพรพญายออย่างเงี้ยค่ะหนุมานประสานกาย
4: เอาต้นสดๆใบหรือรากมาใช้
5: ใบค่ะ
4: แล้วเธอทำยังไงเอาไปต้มเอาไปผึ่งแห้งเอามาบดหรือบอกสูตรหน่อยสิคะ
5: จริงๆถ้าสมุนไพรสดต้องเอามาล้างก่อนค่ะ
4: ล้าง
5: ถ้าสมุนไพรแห้งเนี่ยต้องมาคัดก่อนล้างแล้วก็ล้างน้ำ RO อบลมร้อนค่ะถึงจะมาทำอีกทีนึง
4: โอ้โหยุ่งยากขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ตอนนี้พอดีทางร้านขออย.แล้วก็ได้มาตรฐานอย.แล้วด้วย
4: อ๋อเหรอกระปุกละกี่บาทคะ
5: ถ้าเกิดเป็นยาดมอย่างนี้ปกติ149บาทค่ะ
4: อุ้ยยาหม่องเดี๋ยวนี้ต้องยาดมกระปุกนี่100กว่าบาทแล้วเหรอ
5: ปกติทั่วไปเขาจะ8กรัมตัวนี้25กรัม
4: อ๋อเยอะ
5: 3เท่าใช่ค่ะ3เท่า
3: ได้นานขึ้น
5: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ฉายรังสีอะไรเรียบร้อยของเราพัฒนามาจากภูมิปัญญาของคุณยายแล้วก็เริ่มได้มาตรฐานมากขึ้นเป็นโอท็อปแล้วก็ได้อย.ค่ะ
4: ยาดมทำไมต้องฉายรังสี
5: ต้องฉายรังสีเพราะว่าสมุนไพรแห้งอาจจะมีเชื้อรา
4: อ๋ออาบรังสีเพื่อฆ่าเชื้อโรค
5: ใช่
4: ฆ่าเชื้อราโอ้แต่ดูโมเดิร์นนะเดี๋ยวนี้ยาดมยาหม่องยาหอมนะคะก็ต้องฉายรังสีค่ะเชื้อโรคมาตรฐานได้อย.ด้วยเหรอคะ
5: ส่งแลบด้วยค่ะ
4: อันนี้ต้องของใหม่หรือของใช้แล้วคะ
5: ของใหม่ค่ะ
4: เปิดได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
4: ต้องแป้งครับพี่เวียนหัวค่ะหนูขาเปิดได้ไหมลูกหนูดมก่อนสิหนูดมก่อนอ้าวเอาเป็นแห้งๆแบบไม้นี่เหรอ
5: ใช่ค่ะ
4: ฉันจะรู้ได้ไงว่ามันไม่มีเชื้อรา
5: วันนี้ส่งผ่านแลบเซ็นทรัลแลบเรียบร้อยค่ะไม่มีเชื้อราไม่มีแบคทีเรียเลยค่ะ
4: กระปุกนี้เหรอ
5: ใช่ค่ะ
4: แป้งเปิดแล้วนะ
5: เพิ่งเปิดเมื่อกี้นี้
4: อ๋อเหรอ
5: ค่ะ
3: ห หอมไหมคะ
5: ตัวนี้จะเป็นสูตรต้นตำรับของคุณยายค่ะ
3: หน้าทำหน้าเคลิ้มสดชื่น

0: จะหอมแบบเป็นน้ำมันการพลูค่ะกลิ่นจะเป็นเอกลักษณ์
1: กลิ่นการพลูมีพิมเสนหรือการบูนพิมเสน
0: มีการพูลูกกวานค่ะแล้วก็มีลูกจันเนื้อลูกจัน
1: ลูกกวานด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อลูกจัน
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นี่เครื่องกับข้าวเด่นทั้งนั้นเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออ
2: หอมไหมคะ
1: แป้งดมสิลูกดีกว่าไอ้อันที่หนูให้พี่ดมเมื่อวานเยอะเลยลูก อันนี้เขาดูโมเดิร์นนะลูกอาบรังสี
2: ค่ะแต่วันนี้ที่เราชวนมาคือเราอยากให้เห็นว่าผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างสิ่งแต่ละอย่างกว่าจะคิดกว่าจะผลิตมาได้แต่น้ำมาทีนึงเสียหายหมดเลยและเกาะเกร็ดก็ท่วมแบบนี้ซ้ำๆซ้ำ
0: ๆทุกปีค่ะตั้งแต่เกิดโตที่นั่นเลยค่ะ
2: ในฐานะผู้ประกอบการอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาสามารถแก้ไขหรือว่าบริหารน้ำได
0: ้ก็จริงๆคนจะพูดว่าเกาะเกร็ดชินแล้วแต่มันไม่น่าจะมีใครชินบนความทุกข์แบบนี้นะคะก็คือเราอยู่เพราะมันเป็นบ้านเกิดเราอยู่เพราะมันเป็นที่ทํามาหากินอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าบริหารจัดการน้ําได้จริงๆก็อยากจะให้เบากว่านี้หน่อยหรือว่าระยะเวลาอย่างปีที่แล้ว4เดือนค่ะเกาะเกร็ดโดน4เดือนใช่ค่ะจนคนลืมเลย
1: ใครจะจัดการได้มันไม่ใช่เทวดานะคะมันมาเองตามธรรมชาติอ่ะ
2: แต่มันมีวิธีการป้องกันได้หรือเปล่า
1: เขาจะทำสะพานแบบจากฝั่งกันนี้ข้ามไปจิ้มลงเกาะเกร็ดเป็นสะพานลอย
0: มันก็จะ
1: ประมาณนั้นได้ไหมคะ
0: วิถีชุมชนก็จะหายไปค่ะ
1: เออ
0: เพราะเกาะเกร็ดเราจะเป็นพหุวัฒนธรรม
1: แล้วเธอจะบ่นทำไมล่ะก็ต้องให้มันเขย่าไปเขย่ามาท่วมบ้างเลยบ้าง
0: แจ้งข่าว
1: แจ
0: ้งข่าวเร็วหน่อยอะไรอย่างนี้เราจะเก็บข้าวเก็บของได้จัดการเก็บของเก็บสินค้าเราได้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะย้ายของไปขายหน้าวัดอย่างที่พี่พัดแจ้งว่าวัดประไมเขามีพื้นที่ให้แม่ค้าแต่บางทีมาเร็วอะค่ะเก็บของไม่ทัน
2: แล้วรอบนี้ก็ไม่ทัน
0: ก็เกือบค่ะเขาแจ้งเตือนแล้วแต่ว่าน้ําเราดันเป็นน้ําทะเลหนุนก่อนเป็นน้ําหนุนมาก่อนค่ะ
1: มันก็เลยลืมดูข้างขึ้นข้างแรง
0: อา
1: จารย์ถามคุณคัทธริยาให้คุณคัทธริยาบ่น1แจ้งเตือนช้าอะไรต่ออะไรไหนคุณลองบ่นสิคะสิ่งที่คุณประสบแล้วคุณอยากแก้ไขเดี๋ยวนี้คุณเต็มที่เลยค่ะระบายเลยค่ะตำรวจไม่จับค่ะเดี๋ยวพูดได้เลยค่ะ
0: ถ้าเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการนะคะ
1: เชิญค่ะ
0: ละส่วนมากปัญหาคือหลังน้ําท่วมค่ะหลังน้ําท่วมเนี่ยบ้านเรือนเสียหายร้านค้าเสียหายการฟื้นฟูการท่องเที่ยวช้าค่ะกว่าจะฟื้นฟูได้เนี่ยจะท่วมอีกปีนึงแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม
2: ส่วนใหญ่คือคนที่อยู่ที่นั่นเสาร์อาทิตย์เขาก็เอาเตรียมข้าวเตรียมของจันถึงศุกร์เตรียมของเตรียมผัดเตรียมรอไว้
0: ขายได้เสาร์อาทิตย์ใช่
2: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย์ก็ขาย
0: ใช่ค่ะ
2: พอท่วมทีถ้าหากท่วมเดือน2เดือนคือไม่มีเงิน
0: ไม่มีค่ะเพราะเป็นรายได้หลักส่วนมากแล้ว 80% เป็นรายได้หลักค่ะอย่างของหนูก็คือคุณยายทํามา40ปีแล้วอันนี้เป็นรายได้หลักที่เลี้ยงครอบครัวแต่ตอนนี้ก็ของเรายังมีออนไลน์มันก็ยังพอจะลุยน้ําแบกข้ามน้ําลงเรือไปส่งออนไลน์ได้
1: ตอนนี้ออนไลน์เดลิเวอรี่พวกบรรดาไรเดอร์เค้าก็วิ่งไม่ไหวนะเธอ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงน้ํามันทั่วมอไซค์เจ๊งหมด
0: ใช่ค่ะ
2: หรือถ้าหากเป็นแผนสํารองได้มั้ยอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกไม่ใช่เทวดาจะไปเสกว่าเกาะเกร็ดมันไม่ท่วมได้มั้ยเพราะมันเป็นเกาะอยู่กลางน้ําเลยป้องกันดูเหมือนจะยากแต่สมมุติว่าถ้ารู้ว่าถ้าหากจะท่วมแจ้งเตือนล่วงหน้าให้เร็วแล้วถ้าหากท่วมยาวๆช่วยกันขนของของแม่ค้าขึ้นมาขายบนฝั่งที่มัน
0: ใช่ค่ะมีพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็จะมีวัดประไมที่เดียวที่สามารถเอาของไปขายได้แต่การเดินทางที่เราจะไปขายของวัดประไมอะค่ะมันก็ไกล
2: ต้องข้ามฝั่ง
0: ลุยน้ำค่ะอยู่บนเกาะแต่เราต้องลุยน้ำไป
1: แต่คนจะไปซื้อล่ะก็ลุยพอกับแม่ค้าไม่ล่ะ
0: วัดประไมข้ามเรือไปแห้งเลยค่ะไม่ท่วมอาจารย์สามารถไปเที่ยวได้
1: มาเที่ยวนะคะมาที่ท่าน้ำนนท์นั่งนั่งไปใช่ต้อง
0: เกาะเกร็ด
1: เกาะเกร็ด
0: ค่ะ
1: ข้ามไปที่เกาะเกร็ดนะคะถึงวัดประไม
0: แห้งค่ะ
1: แห้งช็อปได้เลยค่ะของขายตรึมวันนี้เด้งขอประชาสัมพันธ์ค่ะขนมตาลคุณเอ๋เกาะเกร็ดอร่อยมากค่ะ
0: อร่อยจริงๆค่ะเจ้านี้อร่อยมากๆค่ะ
1: คุณหลอกค่ะ
0: เจ้าดังค่ะ
1: คุณเอ๋ค่ะคุณยังมาทันไหมคะเด้งยังทํารายการอยู่ขนมตาลค่ะพวกเราอยู่ประมาณจํา30กว่าคนคนละชิ้นก็30กว่าชิ้นค่ะไวว่องค่ะเด้งชิมออกอากาศค่ะ
2: แล้วถ้าหากฟังตอนนี้แล้วนึ่งตอนนี้มันก็ไม่ทันน่ะสิคะอาจารย์ต้องไปกินพรุ่งนี้ค่ะไปช่วยเขาอุดหนุนหน่อย
1: แล้วทำไมเธอไม่ซื้อมาเผื่อมากิน
0: คุณเอกก็น้ำท่วมเหมือนกัน
1: เอาน้ำท่วมอ๋อไม่ต้องค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณเอกค่ะเอาตัวให้รอดก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวรอน้ำท่วมแนะนำค่ะขนมตาลคุณเอกเขาใช้ตาลแท้แล้วหมดเร็วถ้าไปเขาจะนึ่งใหม่ๆไปถึงก็คือบ่ายหมดแล้วค่ะ อาจารย์รอน้ำให้อาจารย์ไปเที่ยวให้ได้เลยนะคะให้กำลังใจผู้ประกอบการ
2: มีอีกไหมคะมีอีกไหมคะ
1: เดี๋ยวฉันก็ต้องอ่านของฉันของเธอมีไหมล่ะใน TikTok อ่ะ
2: ใน TikTok คอมเมนต์กันมาหน่อยอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ช่วยขาย
1: ดูของเด่น YouTube เยอะๆค่ะรีบเข้ามากดไลค์กดแชร์ YouTube ค่ะเร็วๆค่ะบอกแชร์กันด้วยค่ะ
2: ดู2เครื่องเลยค่ะดู2ช่องทางเลยนะคะรวมถึงคุณผู้ชมถ้าหากดูทีวีณเวลานี้อยากจะส่งต่อก็บอกกันได้ส่งข้อความมาหาเรากันเยอะๆเพราะวันนี้เราจัดรายการกันแบบยาวๆจุดประสงค์คืออยากช่วยเหลือคนนนทบุรีให้ก้าวต่อไปได้ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปได้หนูกำลังเป็นห่วงอย่างนึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาเกาะเกร็ดเนี่ยสมัยเรียนเนี่ยชอบไปมากมันรู้สึกอุ๊ยเหมือนได้กลับบ้านต่างจังหวัดแต่คราวเนี้ยข้างบนมันไม่ได้มีแค่ขนมอาหารขายเท่านั้นเขาอยู่กันจริงๆปลูกผักกันจริง
0: ๆ
2: ปลูกผลไม้กันเยอะแล้วพอน้ำท่วมแบบนี้อะคะ
0: ก็
2: ตายแล้วปลูกใหม่เหรอผู้ใหญ
3: ่อนุญาตค่ะถ้าเป็นทุเรียนนะคะสวนของท่านนายกสมชายทัชชังเนี่ยป้องได
2: ้
3: นอกนั้นป้องไม่ได้ค่ะแต่ว่าคนก่อเกตเนี่ยเขาอยู่กับพวกเกษตรมานานนะคะถ้าเป็นต้นไม้ยืนต้นเนี่ยถ้าน้ำท่วมแล้วเราอย่าไปย่ำโคนต้นถ้าเราไม่ย่ำต้นนะคะเขามีโอกาสที่จะไม่ตายสูงแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกมังคุดนะคะแล้วก็ชมพู่กล้วยหอมแต่คนในพื้นถิ่นของเกาะเกร็ดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปลูกพืชที่มันอยู่ระยะเวลา 6-9 เดือนอีก3เดือนนี่คือทุกคนเผื่อน้ำท่วมทุกปี
1: ค่ะแล้วคนที่เขาท่วมไปเราจะสามารถไปช่วยอะไรเขาได้ไหมคะถ้าเขาแบบตายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะกล้วยหอมมันก็แช่ได้ไม่กี่วันกล้วยหอมก็เน่านะ
3: แต่คือเกษตรกรจริงๆเนี่ยเขาก็จะปลูกพืชที่อยู่ในระยะ 6-9 เดือนช่วงระยะเวลาปลูกอาจจะปลูกมกรานะคะพอกันยาหรือตุลานี่ก็คือหันไปปลูกพืชอื่นก่อน
1: แก้ขัดไปก่อนอย่างไรประทังให้มันมีรายได้นะคะยิ่งสนใจเฉพาะเรื่องร้านอาหารนะคะคุณผู้ชมคะอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับร้านอาหารน่ะไม่อะค่ะเด่นขอปฏิเสธนะคะเพราะว่าดูสิคะจะให้อ่านไหม
2: อ่านค่ะ
1: อยากถ่ายรูปกับพิธีกรแป้งสถานีประชาชนได้ไหมไม่ได้ค่ะเด้งกำลังประชาสัมพันธ์แค่เรื่องร้านอาหารค่ะ
2: ถ่ายเลยค่ะ
1: เห็นบ้านน้องแป้งดูสิคะคุณผู้ชมให้การสนใจพิมพ์กันมาเต็มเลยเน้นขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนรายการด้วยการคอมเมนต์ผ่านทาง YouTube ค่
2: ะ
1: เน้นหันมาทางนี้นิดนึงเน้นถามหน่อยสิคะเวลาประชาชนเขาเนี่ยทำอาชีพอยู่เช่นเขาทำสวนทุเรียนปลูกผักพอถึงเวลาเรามีภัยแบบนี้เขาไม่มีความรู้ด้านอื่นเราจะไปบอกว่าไปปลูกไอ้นั่นสำรองปลูกไอ้นี่ไปก่อนเพื่อมีรายได้ฉันทำไม่เป็นฉันเกิดมาฉันไม่เคยทำไอ้คำว่าทำไม่เป็นแล้วเกิดมาไม่เคยทำก็คือการไม่ค่อยมีกำลังใจจะเรียนรู้เรามีวิธีการช่วยเขาไหมคะถ้าเขาไม่ยินดีอะค่ะ
3: นำเรียนอย่างนี้นะคะเกาะเกร็ดเนี่ย 1,600 ครัวเรือนนะคะประชากรก็ประมาณ 6,000 เกษตรนะคะมีทั้งรับจ้างมีรับราชการวิสาหกิจหรือว่าค้าขายเกษตรที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยคือเขาปรับสภาพค่ะว่าจะต้องปลูกพืชอะไรที่สามารถพยุงประคองตัวเองให้รอดไปปีๆนึงอย่างพืชล้มลุกเนี่ยเขาก็แค่3เดือน6เดือนแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บมาค้าขายอยู่ในชุมชนก็คือจะเป็นแม่ค้าพวกรถเข็นเนี่ยค่ะแต่ต้นไม้ยืนต้นอย่างที่เรียนไปข้างต้นน่ะคือก็จะมีการทำคันดินกั้นนะคะแต่ว่าบางปีถ้ามันสูงจริงมันก็กั้นไม่อยู่แต่ว่าปีนี้บางส่วนก็ยังอยู่ค่ะบางส่วนก็ไม่อยู
2: ่
3: เพราะด้วยระดับน้ำที่มันเวลาน้ำขึ้นมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะแล้วพอเวลาลงมันก็ลงไม่สนิทแล้วมันก็จะปรับระดับเพิ่มขึ้นมาอีกมันเหมือนเป็นน้ำถ้าเป็นคนโบราณหรือคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะมองว่าอาทิตย์นี้น้ำขึ้นเช้าขึ้นเย็นนะคะอีกพระนึงก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นอีกพระนึงก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำเช้าซึ่งต้องอยู่ในชุมชนจริงๆอะค่ะเขาถึงจะรู้ว่าข้างขึ้นข้างแรมน้ำขึ้นน้ำลงมากน้อยแค่ไหน
1: มันเป็นการเรียนรู้แบบวิถีชาวบ้านจริงๆนะเขาคุ้นชินนะคะ
3: หนูว่าที่ตายายเขาสอนให้เราดูแบบนี้
2: หนูว่าที่นี่มันมีมนต์เสน่ห์อะไรบางอย่างที่มันมีครบจบในที่เดียวคนหลากหลายอาชีพเขารวมตัวกันอยู่ในที่นี้และมีอีกหนึ่งอาชีพที่รู้สึกว่าไม่อยากให้มันหายไปจากเกาะเกร็ดอาจารย์รู้ไหม
1: คืออะไรคะ
2: เครื่องปั้นดินเผา
1: เออๆนี่ฉันเคยไปเค้าบอกให้ฉันปั้นดินเองทําจานทําจกันทําอะไรต่ออะไรฉันไม่เคยทําได้เลยมือไม้เลอะเทอะไปหมดเบี้ยวไม่เป็นทรง
2: แล้วคิดดูถ้าหากน้ําท่วมแบบเนี้ยท่วมทุกปีทุกปีอาชีพนี้ที่มันเหลือน้อยเหลือน้อยอยู่แล้วมันจะหายไปจากเกาะเกร็ดมั้ยน่ากังวลใจ
1: ไปใส่ขนมหม้อตาล
0: ใช่ค่ะ
1: อันจิ๋วๆนะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแกะสลักลายแล้วตอนนี้เขาปรับตัวค่ะเพราะคนมาเที่ยวอยากได้ประสบการณ์

0: เขาก็ซื้อของกลับ
1: ไปนั่งหัดทำเอง
0: ใช่เขาก็จะสอนปั้นปั้นดินปั้นหม้อแล้วก็อาจจะมีเผาให้กลับบ้านแล้วก็กลายเป็นรายได้ใหม่ที่วัยรุ่นหันมาทำกิจกรรมมากขึ้นค่ะ
2: แล้วน้ำท่วมแบบนี้แล้วมันท่วมเสียหายไหมคะไอ้ดินพวกนี้เนี่ย
0: พ่อพี่เขาก็
3: ดินพวกนี้เขาก็เก็บยกเทินขึ้นที่สูง
0: ขึ้นที่สูง
2: พ้นใช่ไหมคะ
3: พ้นค่ะ
2: แต่ก็จะมีปัญหาหน่อยเพราะมันหนักกระทบกันมาก
3: แต่ถ้าเป็นคืออดีตเนี่ยมันจะมีแต่เตาเผาที่ใช้ตะโงกมะพร้าวนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเรามีทั้งแก๊สทั้งไฟฟ้าแต่ถ้าแก๊สไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งให้ระดับมันสูงกับพื้นดินแต่ถ้าเป็นเตาเผาที่ใช้ตะโงกก็คือถ้าท่วมเนี่ยคือต้องปิดไปเลยค่ะ
1: เอามันทลายหมดมัน
3: ไม่ค่ะไม่เราอยู่ได
1: ้
3: แต่หลังน้ำลงแล้วค่ะเราต้องมีการบ่มเตาเป็นเดือน
1: ๆ
3: เราจะไม่สามารถไปใช้ได้เลยใช่ค่ะ
1: โอ้มันชื้นมันก็แตกเหรอคะ
3: ค
1: ่ะค่ะขัดประชาโฆษณาอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะ1วิค่
2: ะ
1: เขาบอกว่าร้านขายทะเลทอดท่าน้ำนนมีเหรอโฆษณาให้ไม่ได้นะคะคุณพีรพัก
2: ค
1: ่ะคุณพีรพานะคะร้านขายทะเลทอดท่าน้ำนนสั้นไปค่ะบอกพิกัดมากกว่านี้ค่ะโอเคป่ะ
2: เยี่ยมเลยค่ะนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่ามาทุกร้านนะคุณผู้ชมอยากชวนกันไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี้ยังสามารถไปเที่ยวได้อยู่คราวนี้ค่ะดิฉันสงสัยคือไปเที่ยวเกาะเกร็ดรู้สึกมันมีเสน่ห์ว่ามันต้องนั่งเรือไปเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
2: รถไม่สามารถไปได้ 100%
0: ไม่ได้ค
2: ่ะไม่ได้ทุกกรณีแต่ถ้าหากกรณีฉุกเฉินที่ต้องอพยพคนหนีน้ำอพยพยังไงพวกคนแก
0: ่
2: เด็กคนพิการผู้ป่วยไปกันยังไงอะคะ
3: นำเรียนอย่างนี้นะคะทีมก่อเกตเนี่ยเรามีทั้งท้องถิ่นท้องที่ในการดูแลนะคะและเราก็มีจังหวัดนนท์ผ่านอำเภอผ่านในท้องถิ่นท้องที่แต่ละที่เนี่ยคือหนึ่งเราจะมีเหมือนแบบศาลาประชาคมเกิดอุทกภัยน้ำท่วมเราก็สามารถให้ลูกบ้านเราในชุมชนน่ะสามารถไปอยู่ได้อย่างโรงเรียนวัดประไมเขาก็เปิดค่ะถ้าเกิดมีน้ำท่วมนะคะส่วนเวลาคนไข้ได้ป่วยเจ็บไข้อะไรพวกนี้ในตำบลไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องที่เขาจะมีเรือเร็วนะคะส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็จะแพนทีมไว้กับพวกกู้ภัยจะดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงเราประสานช่วยเหลือได้ทันค่ะ
2: ฝั่งผู้ประกอบการนะพี่แคทริยาบอกว่าเขาไม่ชินถึงแม้มันจะท่วมทุกปีแบบนี้ฝั่งผู้ใหญ่ล่ะในมุมมองที่อยู่ชุมชนนี้มานาน
3: ไม่ชินก็ต้องชินนะคะเพราะเราเป็นคนในตำบลเราเป็นคนที่ต้องดูแลลูกบ้าน
2: แล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาบริหารน้ำ
3: ถามว่าบอกอะไรเหรอ56ก็เจออย่างนี้มาเจอหนักทุกปีบางปีก็4เดือนเราได้แต่มองว่าเราจะดูแลลูกบ้านเราได้ยังไงให้เขาได้อยู่โดยที่ไม่มีปัญหาไม่ต้องเดือดร้อนนะคะแต่ว่าเราก็ได้งานรับงานจากจังหวัดผ่านอำเภอนะคะและผ่านเข้ามาในชุมชนเรามีทั้งอสมกมหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรตำบลก่อเกตมีทั้ง7หมู่แล้วก็รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดไอ้ส่วนตำบลด้วยค่ะเราก็ร่วมมือร่วมใจกันคือแต่ละหมู่แต่ละคนประสานงานกันตลอดเราก็จะดูว่าน้ำมันจะมาอย่างที่เรียนไปข้างต้นว่าเราดูข้างขึ้นข้างแรมโดยที่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเราถูกสอนมาแบบนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้ประสานงานนะคะบอกว่ามันจะมีระดับน้ำแต่ทีนี้เคยพูดไปคำหนึ่งว่าความชัดเจนของการปล่อยน้ำเราไม่รู้เลยคุณบอกว่าคุณปล่อย 1,800 คุณบอกว่าคุณปล่อย 2,000 คุณปล่อยจากไหนคุณปล่อยจากฝั่งตรงมาแล้วกว่าจะมาถึงก่อเกตอ่ะเราไม่รู้ระดับน้ำทุกวันนี้มันเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นอย่างปีที่แล้วนี่คือชัดเจนเลยว่ามันท่วมเลยอันนั้นคือชัดไปเลยนะคะไม่ต้องมาแบบขยับแล้วขยับอีก
1: ขาดรายละเอียดในการเตือนแล้วก็คำนวณเพื่อที่ตัวพวกเราจะเตรียมตัว
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราสามารถทำเองศึกษาเรียนรู้ไหมหรือว่าเรากำลังจะบอกว่าทำไมคนปล่อยน้ำเขาไม่มีความชัดเจนเราต้องฟังใครคะ
3: นั่นนะคะอยากทราบแต่ว่าเราอยู่ในตำบลน่ะเราเชื่อของเราไงอย่างที่พัดเรียนไปข้างต้นว่าเรารู้เลยว่าเฮ้ยเดือนนี้มันจะมีน้ำไม่มีน้ำเพราะว่าปู่ย่าตายายสอนให้ดูงวงช้างสอนให้ดูมดขนไข
1: ่โอเค
3: นั้นทำไข่เชอรี่อะไรประมาณเนี้ย
1: มันคงไม่ได้แล้วล่ะค่ะเราคิดว่าเราต้องฟังตัวเลข
3: ใช่สมัย
1: ทีนี้ต้องถามค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเรามานั่งอยู่กับประชาชนเขาถามอะค่ะ ว่าเขาต้องฟังใครฟังที่ไหนเรื่องการปล่อยน้ำปล่อยมาทางไหนอีกนานแค่ไหนถึงจะมาถึงเขาเขาจะได้คำนวณตัวเองดูแลตัวเองยกข้าวยกของกันถูกจะได้ไม่หายนะวายวอด
2: จริงนะคะเกาะเกตมันเป็นปลีกแยกย่อยไปแต่อย่าปล่อยให้ชาวบ้านดูเหมือนว่าลอยคอและติดเกาะของจริง
1: เป็นไปได้ไหมคะตัวเลขมีแต่เขาไม่กล้าบอกเดี๋ยวกลัวบอกเสร็จแล้วมันไม่ท่วมเราก็ไปหาว่าเขาโกหกเขาก็จะผิดกฎหมายที่ทำให้เขาตื่นตระหนกเขา

0: น้ําอ่ะค่ะมีคลื่นที่มาจากเรือเร็วซัดจากเราท่วมอยู่แล้วที่ลําบากอยู่แล้วอ่ะค่ะพอริมน้ําแล้วมีเรือเร็วๆมาคลื่นมันแรง
1: ก็จะให้เรือเค้าวิ่งอย่างไรไม่มีคลื่น
0: ซัดของที่เราเทิร์นไว้พังหมดจริงๆเค้ามีประกาศเตือนค่ะจากกรมเจ้าท่า
1: เข้าใจแล้วเรือวิ่งยังไงไม่มีคลื่น
0: ไม่วิ่งเร็วด้วยค่ะเป็นสปีดโบ๊ทเป็นเรือใหญ่ที่มันไม่ควรวิ่งในแบบแม่น้ําแคบๆอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้ววิ่งเร็วในขณะที่น้ําท่วม
1: แล้วถ้าเค้าวิ่งช้ากระแสน้ํามันทวนเรือเค้าก็อยู่กับที
0: ่แล้วก็มันก็ขอความเห็นใจ
2: ได้อาจารย
1: ์ฉันก็ถามแทนไปอย่างนั้นแหละ
0: เพราะว่า
1: คือจะได้ตอบกันสิจะได้เข้าใจเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เข้าใจบางท่านก็บอกอ้าวเรือมันวิ่งในน้ํามันก็ต้องมีคลื่นเรือมันเหาะไม่ได้
2: วิ่งได้แต่วิ่งช้าและเห็นใจคนที่อยู่ริมคลองก็เหมือนน้ําท่วมบนถนนรถก็ต้องวิ่งช้า
1: ๆเธอขับรถไปนะแล้วน้ํากระเซ็นไปใส่เค้านะเค้าสามารถแจ้งตํารวจจับเราได้เรือก็คงจะต้องมีแล้วมั้งวันข้างหน้าคุณขับเรือนะคะเครื่องก็แรงนะคะทําคลื่นไปกระทบเขากำลังยกของเทินกันอยู่แทบจะย่ำแย่พังพินาศหมดคุณต้องจ่ายเงินให้เขานะคะ
0: เพราะของเทินสูงแล้วอะค่ะมันไม่ได้แข็งแรงมากพอคลื่นน้ำแรงๆบ้านนะคะมันสั่นบ้านริมน้ำเนี่ยผนังหลุดของเทินไว้หล่นหมดม
1: ัน
0: เหมือนซ้ำเติมกันใช่
1: ก็เกิดมันหล่นกลางดึกแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ
0: ่
1: นอนติดเตียงชีวิตก็วุ่นวายนะคะงานเข้ากลางดึกไม่เกิดกับตัวเองก็คงจะไม่เข้าใจถ้าเขามีสตังค์นะเขาก็ต้องไปซื้อคอนโดชั้นที่เสีย30มองวิวแม่น้ำแต่นี่เขาอยู่แบบนี้เขามีตังค์แบบนี้เราก็ต้องขับเรือไม่ทำให้เขาเกิดความเดือดร้อนค่ะ
2: พี่แคททริยาคือการแจ้งเตือนในชั้นว่าถ้าหากชาวบ้านมองแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาอยู่พอควรแล้วการเยียวยาหลังน้ำลดล่ะพี่ได้ตังกันไหม
0: ก็ปีที่แล้วได้จากรัฐบาลค่ะ 9,000 แต่ซ่อมบ้านไปประมาณ 100,000
2: โอ้
0: เพราะว่าบันไดหลุดผนังหลุดเนื่องจากที่แจ้งว่าคลื่นแรง
2: มันแช่นานด้วย
0: ใช่ค่ะเราแช่นาน4เดือนเหมือนโดนลืมมันก็เลยได้ไหมเยียวยาไหมก็ในระดับหนึ่งค่ะแต่ความเสียหายมันมากกว่านั้น
1: แม่เขาจะให้เราจนคุ้มก็เป็นไปไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ประชาชนจำนวนต้องเท่าไหร
0: ่ก็เข้าใจ
1: ก็ต้องเฉลี่ยใช่ไหมเธอ
0: ในมุมผู้ประกอบการก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังน้ำท่วมค่ะ
1: เอาเป็นว่าได้กี่พันก็ได้กระบุญแล้วแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเป็นว่าหลังจากนี้ เราก็ตั้งความหวังว่าภาครัฐจะเร่งกันนะคะทุกภาคส่วนกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวการค้าขายเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรีจะได้ดีขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะค่อยๆเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างผู้มีประสบการณ์ในการอยู่และใช้ชีวิตริมแม่น้ำ
2: ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรายังพอมีเวลาอยู่คุณผู้ชมขาอย่างที่บอกไปว่าเรามาสัญจรในครั้งนี้เรามีภาคีเครือข่ายมาด้วยดิฉันพูดให้ตอนต้นแล้วนะคะว่าใครอยู่ใกล้ๆคุณมารับยาฟรีเลยมียากันยุงน้ำกัดเท้ามากันเพียบเดี๋ยวน้องอ้อมเนี่ยจะยืนสัมภาษณ์ด้วยเสร็จแล้วจากวงนั้นเดี๋ยวจะกลับมาวงนี้เพื่อที่จะให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รีวิวแบบแซ่บๆให้คนไปเที่ยวเกาะเกร็ดสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเดี๋ยวให้น้องอ้อมขาอาจารย์
1: วันนี้มีคนเขาพูดอีกนิดได้ไหม
2: ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: อาจารย์ยิ่งศักดิ์สวยมากครับวันนี
2: ้เลิศมากค่ะ
1: ถ้าดูนี่ฉันจริงๆฉันไม่ได้โกหก
2: เขาพิมพ์ชื่อหนูค่ะอาจารย์
1: ไม่จริงน้องแป้ง
2: เอาเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอเวลาตีกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้น้องอ้อมดูหน่อยว่าบูธนั้นมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมากันค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะพี่แป้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะโอ้โหต้องบอกว่ารีบบึงรถมาจากท่าอิฐเลยนะคะมาเสริมกำลังที่ท่าน้ำนนทบุรี เริ่มไม่สบายแล้วค่ะเพราะว่าแช่น้ำอยู่ตั้งแต่บางค้าฉะเชิงเซามาจนถึงนนทบุรีแล้วจะบอกว่าดิฉันคือหนึ่งในผู้ประสบภัยเพราะว่าบ้านอยู่พระราม5นนทบุรีนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คงต้องมาขอรับยานะคะจากทางเภสัชกรด้วยที่วันนี้มาร่วมกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะบอกอาจารย์คณบดีก่อนอาจารย์พลศักดิ์วันนี้เรามีเป็นชุดยามาให้ในนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์
4: ครับก็เป็นยาที่ทางชมรมเภสัชอาสาแบ่งปันปันสุขนะครับที่ร่วมบริจาคนะครับซึ่งก็จะมีตัวยาสำหรับอาการท้องเสียนะครับแล้วก็ยาแก้ปวดลดไข้นะครับรวมถึงตัวขี้ผึ้งนะครับแล้วก็มีน้ำเกลือนะครับสำหรับล้างแผลรวมถึงยาสำหรับป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยก็จะมีร่วมกันบริจาคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ทางคณะเภสัชศาสตร์นะครับที่เราก็จะเตรียมตัวขี้ผึ้งทาสำหรับน้ำกัดเท้านะครับ
2: อันนี้ต้องขอไปเลย
4: ที่จะมาแจกประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับ
2: ค่ะโอ้เยอะมากเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วโรคที่ต้อง

0: ระมัดระวังโดยเฉพาะเลยคนที่แช่น้ํานานๆอย่างน้องอ้อมหรือว่าทีมข่าวเองที่เราไปลงพื้นที่กันมาเนี่ยนะอาจารย์ฟุกมีอะไรที่เราต้องระวังตัวเป็นพิเศษ
1: ครับเนี่ยคุณอ้อมไปลุยน้ำมานะครับทางเราเนี่ยก็มีแน่นอนเลยอาจจะต้องดูเรื่องของสุขภาพเท้าเนาะหรือว่าตรงที่เราไปย่ำย่ำน้ำมาตลอดเวลาตอนที่เกิดน้ำท่วมนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเกิดเรื่องการติดเชื้อต่างๆนะครับดังนั้นแนะนำประชาชนเลยครับพี่ๆน้องๆประชาชนนะครับก็คือถ้าไปลุยน้ำมาทำเท้าเราให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งทำความสะอาดนะครับแล้วก็ถ้ามีแผลใดๆอาจจะใช้ถ้าที่บ้านมีพวกโพลีโดนไอโอดีนอาจจะใช้ตัวโพลีโดนไอโอดีนทาเบื้องต้นก่อนได้นะครับอีกอันนึงถ้าเป็นแล้วมีแผลนั้นบวมแดงคนไข้มีไข้เนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอไปหาคุณหม
0: อ
1: รีบไปหาคุณหมอเลยเนาะอีกอันนึงที่ทางคณะเราได้ทํามานะครับก็จะเป็นยาน้ํากัดเท้าเนา
0: ะ
1: อันนี้ก็จะใช้ในกรณีถ้าสงสัยเรื่องของการติดเชื้อรานะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ถ้าคนไข้มีเรื่องของแผลมีเรื่องของการเกิดเป็นขุยนะครับต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวยาน้ํากัดเท้าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลอกส่วนที่เกิดเรื่องของเชื้อราได้ครับ
0: แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยพี่แป้งประชาสัมพันธ์ไปแล้วใครที่อยู่ตรงนี้นะคะคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวจังหวัดนนทบุรีได้ยินเสียงน้องอ้อมนะคะได้ยินเสียงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ยินเสียงพี่ปุกแป้งนะคะมาเลยตรงนี้เราแจกยาเภสัชกรอาสาของเราวันนี้ลงพื้นที่มาแล้ว
1: อีกประเด็นนึง
0: ได้ค่ะ
1: ประเด็นสําคัญเลยเรื่องของโรคชีหนูนะครับก็คือถ้าไปลุยน้ําแล้วนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่อาจจะมีแผลที่เท้าเนี่ยเชื้อมันสามารถเข้าบริเวณของแผลได้นะครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องในส่วนของยาที่ใช้ในการป้องกันเนาะจะเป็นตัวยาที่ใช้ในการป้องกันสําหรับคนที่มีความเสี่ยงเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือเรื่องของแผลที่เกิดที่เท้านะครับเชื้ออาจจะเข้าไปได้นะครับก็จะเป็นยาที่กินสัปดาห์ละ1กิน2เม็ด1ครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับในการป้องกันนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามถ้าคนไข้นะครับมีอาการเรื่องของไข้นะครับมีเรื่องของตัวเหลืองต้าเหลืองนะครับรวมถึงมีอาการปวดท้องมีปวดน่องมากๆอันนี้รีบไปหาคุณหมอเช่นเดียวกันนะครับ
0: เดี๋ยวอินโฟกราฟิกนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นในเพจสถานีประชาชนด้วยนะคะแต่ต้องกลับมาถามท่านคณบดีค่ะอาจารย์พรศักดิ์อาจารย์เราได้ลงพื้นที่ร่วมกันไปแล้วครั้งนึงเนาะครั้งนี้มาที่จังหวัดนนทบุรีภารกิจหลังจากนี้ค่ะเภสัชกรอาสาของเราไปไหนกันต่อคะ
2: ครับก็ในส่วนของทางสภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะผลิตยาสำหรับไปช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่โดยเราก็จะมีตัวฐานข้อมูลที่เรารวบรวมความต้องการเรื่องขี้ผึ้งทาสำหรับน้ำกัดเท้านะครับซึ่งตอนนี้จากการรวบรวมเนี่ยมีความต้องการถึงมากกว่า 180,000 กว่ารายการเนาะแต่เราณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตแล้วก็ส่งไปให้พื้นที่ได้ 10% เท่านั้นเองเนาะก็ยังต้องอาศัยผลิตแล้วก็จัดส่งไปแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดก็ได้ความสนับสนุนจากบริษัทไปรษณีย์ไทยซึ่งจะร่วมสนับสนุนในการส่งตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับ
0: ค่ะเราจะได้กระจายไปเนาะยากลุ่มนี้ไปถึงมือประชาชนอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะคะมีคอมเมนต์บอกว่าอย่าหายามากินเองโดยไม่ปรึกษาเภสัชกรโดยเด็ดขาดถูกต้องไหมคะคุณหมอ
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับ
0: ถูกต้องนะคะ
1: ถ้ามีปัญหาเรื่องยาถามเภสัชกรครับ
0: ถามเภสัชกรนะคะวันนี้ลงพื้นที่มาแล้วใครอยู่ที่ในจังหวัดนนทบุรีมาได้เลยนะคะเราอยู่ที่นี่เหลือเวลาอีกประมาณสัก5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บของกลับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบมาให้ไวเลยนะคะชาวจังหวัดนนทบุรีพี่ปุกแป้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เถียงกันใช่ไหมคะว่าใครสวยที่สุดนี่ค่ะคอมเมนต์บอกว่าน้องอ้อมสวยที่สุดและจิตใจดีเพราะว่าวันนี้มาแจกยานะคะเพราะฉะนั้นคงต้องฝากหลังจากนี้ค่ะการท่องเที่ยวให้ทั้งสองคนพูดกันต่อได้เลยนะคะ
4: ค่ะเราจะใช้ความรุนแรงดีไหมคะจัน
5: น้องไม่น่ารักเลยอ่ะโอ้หน้าตาก็สวยๆแต่ว่าฉันไม่สวยได้ยังไงงงนะน้องแป้งคะเธอว่ายังไงคะ
4: ค่ะกลับมานะคะคุณผู้ชมบอกว่าความจริงแล้วนนทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากนะคะแล้วก็ของกินอร่อยหนูก็เชื่อแบบนั้นว่านนทบุรีของกินอร่อย
5: ใช่ค่ะ
4: คนใหญ่เป็นคนโบราณโบราณด้วยเป็นสูตรโบราณ
6: แล้วก็เกรดตอนนี้ข้าวแช่มอนด้วย
5: ข้าวแช่เห็นข้าวแช่มอนข้าวแม่ได้ตั้งหลายวันนะ
6: ใช่ค่ะข้าวแช่มอนจะต่างจากข้าวแช่ชาววังหาทานยากแล้วก็ที่เกาะเกรดเราจะมีค่ะ
5: มอนนี่คือรามัน
6: รามันค่ะ
5: ใช่ค่ะยังไงก็ตามคุณผู้ชมคะของดีของอร่อยของที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของนนทบุรีอยู่ที่เกาะเกร็ดเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะมันใกล้แค่นี้ก็มาเที่ยวและสำหรับเด่นเองนะคะอายุพวกเราจะมากหรือจะน้อยเด่นว่าไม่สำคัญค่ะ

0: บางทีเราเหนื่อยเราหายใจไม่สะดวกมลภาวะมีเยอะๆรู้สึกคัดจมูกหรืออะไรก็ตามนะคะร่างกายอ่อนเพลียดูไม่สดชื่นดมนิดดมหน่อยเราก็จะมีความรู้สึกว่าหายใจคล่องขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวว่าติดกระเป๋าไว้ไม่ใช่เสียหายอะไรนะคะยาดมสมุนไพรผสมการพลูบ้านย่าสาค่ะเดี๋ยวรู้ว่าสถานีไทย PBS ห้ามโฆษณาแต่เดี๋ยวต้องช่วยค่ะพี่น้องประชาชนของเราลำบากอย่าลืมนะคะอุดหนุนค่ะของดีของเกาะเกร็ดค่ะ
1: อ่ะรีวิววันนี้ไปแล้วแหมอาจารย์รีวิวให้ฟรีเลยอ
0: ย่าลืม
1: อยากช่วยอาจารย์อยากให้รีวิวเกาะเกร็ดด้วยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เตรียมตัวบึ่งรถไปเที่ยวเกาะเกร็ดหน่อยค่ะสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ
0: ์ค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์นี้อยู่กับบ้านนะคะเราเครียดกับฝนฟ้าออกจากบ้านไม่ได้มากันหลายวันครอบครัวหงุดหงิดไหมคะอยากสบายใจอยากพักผ่อนอยากคลายเครียดขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้ขับรถมาเองก็ได้รถเมล์ก็สะดวกค่ะเกาะเกร็ดใกล้มากค่ะมาเลยค่ะค่าใช้จ่ายไม่สูงแป๊บเดียวก็ถึงของกินก็อร่อยตอนนี้นั่งเรือไปก็ปลอดภัยนะคะที่เกาะเกร็ดของกินอร่อยของดีเยอะค่ะรีบๆมานะคะชาวเกาะเกร็ดยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยอดรออะไรทีมงานทำไมไม่ปรบมือล่ะคะโอ
0: ้
1: โห
0: รีวิวโอเคไหม
1: สุดยอดเลยค่ะเอ
0: าอย่าลืมค่ะยาดมค่ะยาดมค่ะ
1: เอาล่ะยังพอมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงอาจารย์รีวิวไปแล้วนะคะอยากให้มาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดกันเยอะๆท่านผู้ใหญ่บ้านคะตอนนี้อยากจะฝากอะไรไหมคะถึงหน่วยงานรวมถึงรัฐบาลค่ะ
2: ก็เข้าใจนะคะว่าโดนกันทุกที่แต่ว่าตอนนี้ทีมงานจังหวัดผ่านอำเภอลงชุมชนได้ทำสำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะในการเยียวยาบ้านละ 9,000 ค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยผ่านไปด้วยดีของเกาะเกร็ดนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยมาตอนบ่าย 2:30 ท่านผู้ว่าก็ได้นำถุงยังชีพนะคะไปแจกผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางภายในตำบลเกาะเกร็ดทั้ง7หมู่บ้านค่ะ
1: ค่ะ
2: ถามว่าเราก็อยู่เป็นแบบนี้ทุกปีนะคะเราก็คือเคยมีสโลแกนพูดกันเล่นๆว่าถ้าไม่ทั่วไม่ใช่เกาะเกร็ดก็คือเราก็ต้องปรับไงคะเพราะว่า1มันเป็นความเคยชินเรารู้ว่าลูกบ้านลำบากนะคะแต่ทุกคนก็ยังอยากจะอยู่ในเกาะเกร็ดโดยที่ไม่ได้คิดจะย้ายไปไหน
1: ค่ะ
2: เราก็หวังว่าถ้าน้ำลงแล้วมันจะมีการไอ้เรื่องเยียวยามันก็เป็นธรรมดานะคะเพราะว่าที่อื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเราก็อยากให้เล็งเห็นว่าหลังจากน้ำลดแล้วเราจะต้องปรับเราต้องฟื้นฟูและเรามันก็ต้องมีการโปรโมทหรือว่าออกสื่อต่างๆว่าเกาะเกร็ดเนี่ยเขาพร้อมที่จะกลับมายืนยันเต็ม 100% เหมือนเดิม
1: เอาละอาจารย์ยิ่งศักดิ์โปรโมทให้แล้วเกาะเกร็ดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวเลยค่ะ
0: เวลาของเราก็หมดแล้วต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่และคุณแคทธรยานะคะ
2: ขอ
0: ให้
2: ขอบคุณค่ะ
0: ใจดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะตลอดสัปดาห์เราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ในรายการสถานีประชาชนเพื่อประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะอย่าลืมนะคะคนไทยทุกคนมีน้ำใจค่ะไม่ทอดทิ้งกันต้องช่วยเหลือกันวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

0: าไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับฝ่ายปกครองบุกเข้าทำการจับกลุ่ม2สามีภรรยาชาวจีนภายในบ้านพักหรูย่านวังทองหลางค่ะหลังจากที่สืบสวนขยายผลในคดีพ่อทิพย์นะคะก็พบความเชื่อมโยงถึงผู้ต้องหาและเตรียมขยายผลตรวจสอบในคดีฟอกเงินทำธุรกิจนายหน้าชักชวนคนจีนร่วมขบวนการค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมปฏิบัติการบุกตรวจค้นบ้านพักหรูหลังหนึ่งย่านวังทองหลางหลังพบข้อมูลเชื่อมโยงในคดีพ่อทิพย์ค่ะผลการตรวจค้นภายในบ้านพบนายอี้หลงจางและนางสาวจินกุ้ยหลี่ภรรยาและบุตรชาย1คนอายุ13ปีพลตำรวจโทนพสินภูสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่านายอี้หลงมีพฤติกรรมต้องสงสัยทั้งการได้มาซึ่งสัญชาติไทยตั้งแต่ปี32และลูกชายที่พบหลักฐานแน่ชัดว่ามีชายชาวไทยจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อให้ได้สัญชาติไทยนำไปสู่การถือครองทรัพย์สินและทำธุรกิจต่างๆในอัตราภาษีเดียวกับคนไทยซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า500ล้านบาทค่ะ
1: ตามทำรายดังกล่าวเนี่ยจากการที่เราตรวจสอบบริษัทนะครับพบว่าเงินหมุนเวียนของตัวอี้หลงเองประมาณ100ล้านบาทหมุนเวียนของภรรยา481ล้านบาทนะครับมูลค่าความเสียหายถือว่าเยอะมากนะครับอีกทั้งนะครับจากการสอบถามที่ผมบอกว่าเขามาบอกว่าไปเปิดบริษัทเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญรับมาปั๊บแล้วไปขายเรื่องวัตถุมงคลนี่คือที่มาของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในการดึงคนต่างด้าวนะครับซึ่งไม่รู้อะไรเลยนะครับเข้ามาเป็นบริษัทมาทำทัวร์และมาขายของนะครับได้ผลประโยชน์ไป
0: ขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของนายอี้หลงตำรวจก็ได้พบข้อมูลสำคัญนะคะที่น่าเชื่อว่าเป็นนายหน้าให้กับชาวจีนที่ต้องการสัญชาติไทยและต้องการใบขับขี่ยานพาหนะเพื่อประกอบอาชีพในไทยด้วยค่ะ
1: ในภาพโทรศัพท์เนี่ยปรากฏว่าทำบัตรหัวศูนย์ราคา 120,000 บาทโดยคู่กันในกลุ่มที่ขับรถเมื่อได้บัตรประชาชนมาก็ไปทำใบขับขี่สามารถซื้อรถขับรถได้ในเมืองไทยอย่างอิสระเสรีนะครับเพราะฉะนั้นบัตรนะครับหัวศูนย์ราคา 120,000 มัดจำ 25% ทำที่อำเภอฝางประมาณ1เดือนไปถ่ายรอบแรกไปถ่ายรูปรอบแรกนะครับบัตรตัวจริงรออีกประมาณ6เดือนค่าใช้จ่ายรอบแรกมัดจำ 30,000 บาทรอบที่2จ่ายจบวันที่ได้รับจริงเมื่อกี้ก็ประสานกับทางที่ดูความรอบที่การปรับปรุงแล้วว่าอำเภอฝางก็ต้องดำเนินการขยายผลต่อนะครับในส่วนนี้
0: สำหรับการตรวจค้นจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการขยายผลจากเหตุการณ์เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะครอบครัวนี้ก็จะเดินทางจากไทยไปจีนแต่ลูกชายนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะการเดินทางระหว่างประเทศก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองค่ะแต่เมื่อตรวจสอบเชิงลึกกลับพบพิรุธเนื่องจากว่ามีชื่อชายชาวไทยระบุเป็นพ่อตามกฎหมายจึงได้เกิดการสืบสวนขยายผลขึ้นเบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีกับนายอี้หลงภรรยาและบุตรในคดีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายและแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จค่ะตำรวจป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568เพิ่มได้อีก1คนนะคะก็เป็นข้าราชการท้องถิ่นในตำแหน่งนายกอบต.ค่ะมีความคืบหน้าคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68เพิ่มเติมค่ะจากตำรวจกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการนำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวนางพานีณราศีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกหลังการสืบสวนสอบสวนในคดีที่มีผู้เสียหายคนหนึ่งเข้าร้องทุกข์แจ้งความว่าได้รับคำชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันและถูกเรียกรับเงิน 350,000 บาทค่ะเพื่อแลกกับการสอบผ่านได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นขณะที่จากการสืบสวนสอบสวนพบเส้นทางการเงินที่ผู้เสียหายจ่ายไปถูกรวบรวมส่งต่อไปยังนางพานีทำให้พบหลักฐานชัดเจนและคดีนี้พนักงานสอบสวนปปป.จะทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีส่งไปยังคณะกรรมการปปช.เช่นเกี่ยวกับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆที่ถูกกล่าวหาไปก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากที่ปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาคดีจุลินทรีย์สอบท้องถิ่นไม่ทันนะคะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ไม่เชื่อว่าปปช.นั้นจะมวยล้มต้มคนดูนะคะเพราะว่าปปช.นั้นได้ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่ไม่สามารถแทรกแซงได้ค่ะขณะที่รัฐบาลก็ทำทุกอย่างเต็มที่แล้วและไม่กังวลค่ะที่ฝ่ายค้านนั้นจะหยิบยกเรื่องนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจติดตามจากคุณเกตมณีแก้ว

0: หนึ่งรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
1: ขณะที่ทางด้านของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะก็ออกมามองว่ากรณีที่ปปช.ยื่นฟ้องไม่ทันเนื่องจากว่าเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายคนค่ะแล้วก็มีพยานหลักฐานจำนวนมากแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถที่จะส่งฟ้องได้จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ทันช่วงเวลาฝากขังทำให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปก่อนจนเกิดข้อกังวลว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่ล่าสุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่เชื่อนะคะว่าปปช.จะเป็นมวยล้มต้มคนดูเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายไม่มีใครกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือได้และไม่กังวลว่าฝ่ายค้านจะหยิบประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนแล้วใช่ไหม
3: มองว่าฝ่ายค้านจะเอาประเด็นนี้ไปตีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยไหมคะเรื่องคุณสอนค่ะที่ต่อส
2: าร อธิบายได้หมดทุกเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนปปช.ได้เป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่ว่าเราไปตอบแทนกันไม่ได้
1: ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะขยายความนะคะหลังจากทำหนังสือไปถึงประธานรัฐสภาแจ้งว่านายรังสีมันโรมประธานคณะกรรมการกฎหมายใช้อำนาจเกินขอบเขตหลังใช้อำนาจเรียกนายกรัฐมนตรีไปชี้แจงเรื่องของกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะโดยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนะคะขณะที่นางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมองว่าเรื่องนี้มีปริมาณของคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากปปช.อาจจะต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะมีคำสั่งฟ้องทั้งนี้การฟ้องร้องไม่ได้หยุดนะคะหากมีการดำเนินการสอบสวนหรือว่ารวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าฟ้องต่อได้ส่วนข้อกังวลเรื่องของการหลบหนีของผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะเรื่องนี้ทางด้านของนายวรสิทธิ์มองว่าอาจจะต้องดูในกระบวนการแต่ยืนยันว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการทุกอย่างเต็มที่แล้ว
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะในช่วงนี้ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่นะคะก็มีเรื่องของกรณีที่ส.ส.และพรรคการเมืองที่มีการให้เงินและก็สิ่งของกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เรื่องนี้ตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองก็ระบุว่าได้มีการชี้แจงให้ส.ส.นั้นได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแล้วค่ะขณะเดียวกันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากกต.นั้นแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองนั้นให้ทรัพย์สินล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งหรือไม่ค่ะนายสมชายแสวงการอดีตสนช.ได้โพสต์ข้อความในเชิงวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์การให้เงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กกต.ประกาศล่าสุดว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมค่ะเป็นการเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีนักการเมืองแจกเงินช่วยน้ำท่วมโดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเขียนกฎระเบียบย้อนหลังหรือเป็นการเปิดช่องในการให้ทรัพย์สินล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งหรือไม่ค่ะวันนี้กกต.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยสาระสำคัญก็อ้างอิงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2561กำหนดไว้ว่าเมื่อพ้นเวลาในช่วงการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองสำหรับการเลือกตั้งในแต่ละครั้งไปแล้วเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพรรคการเมืองสมาชิกพรรคที่เป็นส.ส.ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่บุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ของพรรคการเมืองนั้นในครั้งต่อไปค่ะ และไม่ให้ใช้บังคับแก่การให้ตามปกติประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรแต่การให้เมื่อมีเหตุอันสมควรตามระเบียบกกต.ซึ่งหมายถึงการให้หรือการช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเช่นภัยธรรมชาติไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวพรรคการเมืองให้ได้ไม่เกิน3ล้านบาทส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือส.ส.ให้ได้ไม่เกิน3แสนบาทค่ะโดยนายศิลภพดวงสอดศรีผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยค่ะว่าพรรคได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกกต.ก่อนหน้านี้แล้วว่าพรรคภูมิใจไทยจะเปิดโรงครัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแต่พรรคไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคเงินเพียงทำหน้าที่เป็นสะพานบุญค่ะในการนำน้ำและอาหารของประชาชนเพื่อส่งไปยังพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยและหากมีการใช้เงินช่วยเหลือน้ำท่วมในส่วนของพรรคหรือของส.ส.ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไปก็จะยังคงเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดไว้ค่ะเช่นเดียวกับพรรคประชาชนค่ะนายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองโฆษกพรรคเปิดเผยนะคะว่าพรรคไม่ได้ใช้เงินในส่วนของพรรคค่ะแต่พรรคเป็นตัวกลางการประสานในนามกลุ่มอาสาประชาชนที่มีการเปิดรับบริจาคแล้วก็ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่ตามคำร้องขอค่ะสำหรับกรณีส.ส.เขตของพรรคที่ใช้เงินส่วนตัวเพิ่มเติมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางพรรคได้แจ้งให้ทราบแล้วเกี่ยวกับข้อกำหนดของข้อกฎหมายค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมกันนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ก็ยังคงหนักอยู่บางจุดก็มีการสร้างแนวคันกั้นน้ำป้องกันไม่ให้น้ำท่วมถนนค่ะก็ทำให้ชาวบ้านนั้นได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันแต่ชาวบ้านในพื้นที่กลับหาทางออกร่วมกันค่ะไม่ปล่อยให้ความเดือดร้อนนั้นกลายเป็นความขัดแย้งค่ะแนวคันดินบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานบางขนาดท่าไข่ตั้งแต่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปี้ยวตำบลบางโรงไปจนถึงตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราระยะทางเกือบ10กิโลเมตรสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะแม้จะอยู่ในพื้นที่ใกล้กันนะคะแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมกับแตกต่างกันค่ะโดยจุดที่เป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีและน้ำจากคลองสียัดหลักก็ท่วมเต็มพื้นที่ประกอบกับฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำสะสมค้างทุ่งค่ะขณะที่อีกฝั่งนั้นซึ่งก็อยู่ติดกับคลองชลประทานบางขนาดท่าไข่ยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆเนื่องจากว่ามีคันดินกั้นน้ำเอาไว้อยู่ค่ะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำก็ยอมรับว่าแม้การสร้างแนวคันดินจะทำให้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ก็เข้าใจถึงความจำเป็นในการสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมถนนและให้ชาวบ้านนั้นได้ใช้สัญจรตามปกติซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันโดยไม่มีความขัดแย้งแต่อย่างใดค่ะ
4: มันก็ไม่น่านะเพราะว่าทางนี้ก็คุยกันรู้เรื่องเราคุยกันรู้เรื่องก็ทางนู้นไม่แข็งใช่ไหมอ่อนบ้างทางนี้ก็แข็งแล้วก็อ่อนบ้างอะไรประมาณนี้มันก็จะยังเข้ากันได้แต่ถ้าต่างคนต่างแข็งปุ๊บตอนนี้ก็คือมันจะเกิดปัญหาทันทีความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นตู้อย่างเงี้ยดีกว่า
5: ไม่มีปัญหา
4: ไม่มีปัญหาเราช่วยกันไป
0: สำหรับพื้นที่หมู่1หมู่2และหมู่ที่5ตำบลบางโรงอำเภอคลองเขื่อนเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมมากที่สุดค่ะก็คือวัดโรงพยาบาลโรงเรียนและประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า120ครัวเรือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรงระบุนะคะว่าเบื้องต้นมีการเปิดแนวคันบางจุดตามข้อเสนอของชาวบ้านรวมทั้งเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำลงสู่คลองส่งน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมโดยยอมรับว่าน้ำท่วมครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือบริหารจัดการน้ำเข้าใจปัญหาและเห็นประโยชน์ร่วมกันค่ะจึงไม่มีเหตุความขัดแย้งหรือความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะ
6: จัดทีมงานมาช่วยสังเกตการและคุยกับเขาให้เข้าใจว่าน้องเอ๋ยอย่าเปิดเลยมันจะกระทบความเสียหายทางนี้มากขึ้นเพราะถนนเส้นนี้ถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยนะครับจุดยุทธศาสตร์ในการส่งลำเลียงอาหารหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากปราจีนลงไปโรงพยาบาลพุทธโสธรใช้เส้นนี้นะครับถ้าหากเส้นนี้มันขาดขึ้นมาทุกอย่างจบเสบียงอาหารที่ผู้มีจิตศรัทธาภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมต่างๆที่ลงมาเอาเสบียงอาหารเนี่ยมาช่วยเราเนี่ยเขาก็จะมาไม่ได
0: ้ทั้งนี้เสนอให้กรมชลประทานฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่สื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรื้อหรือทำลายแนวคันดินกั้นน้ำรวมทั้งรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งสองฝั่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ ส่วนที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีน้ำยังคงท่วมสูงอยู่และตอนนี้ก็เริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะขณะที่ระดับน้ำตามคลองต่างๆก็เริ่มคลี่คลายทางจังหวัดและทหารนั้นก็ต้องนำกระสอบทรายกั้นไว้แล้วก็สูบน้ำออกจากพื้นที่ค่ะติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัด

0: ปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนากรคะ
1: คุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับเมืองปราจีนบุรีหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนั้นนะครับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นก็คือขณะนี้ในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยังท่วมขังและบางจุดเนี่ยยังท่วมสูงมากกว่า1เมตรอยู่ครับเมื่อน้ำนิ่งน้ำท่วมนานคุณผู้ชมครับก็ส่งผลให้น้ำเน่าครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก็ต้องได้รับกลิ่นดังกล่าวจากน้ำเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าทนอยู่ไม่ได้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับของตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดจันทบุรีกันก่อนครับบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงถนน3481บางขนากบ้านสร้างครับจากภาพนะครับจะเห็นว่าน้ำยังท่วมสูงและท่วมเป็นวงกว้างประชาชนต้องใช้เรือและรถขนาดใหญ่เดินทางเข้าออกครับซึ่งบริเวณตีนสะพานนะครับจะเห็นว่ามีเรือของชาวบ้านอาสากู้ภัยมาคอยรับส่งประชาชนที่จะเข้าออกในพื้นที่นะครับกู้ภัยบางแตนบ้านสร้างบอกว่าภายในตำบลบางแตนน้ำยังท่วมสูงแต่ระดับน้ำเริ่มนิ่งและลดลงเล็กน้อยราว5เซนติเมตรครับเมื่อน้ำเริ่มนิ่งนะครับจากที่น้ำท่วมนานเนี่ยก็จะส่งผลให้มีกลิ่นชาวบ้านเนี่ยเริ่มมีโรคเท้าเปื่อยแล้วก็อยู่กับน้ำเนี่ยนานนะครับหลายวันทำให้ตอนนี้ต้องการยาแก้ปัญหาเรื่องของเท้าเปื่อยน้ำกัดเท้าเนี่ยเป็นอย่างมากครับ
2: สิ่งที่ชาวบ้านต้องการก็คือเป็นพวกยาเหยื่อสามัญครับยากันน้ำกัดเท้าเพราะชาวบ้านเริ่มเท้าเปื่อยแล้วก็ปัจจัยสำคัญเลยคือตอนนี้ก็คือเรื่องน้ำดื่มเพราะตอนนี้น้ำดื่มที่เข้ามาตรงนี้ครับทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยบางหลังเนี่ยก็ยังไม่ได้บางหลังก็ได้แพ็ค2แพ็คซึ่งมันไม่เพียงพอกับประชาชนที่ยังติดค้างข้างใน
1: คุณผู้ชมครับส่วนฝั่งตรงข้ามตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำได้ทะลักเข้าท่วมชุมชนโดยรอบสภ.บางขนากนะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำคันดินและก็กระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำเอาไว้ก่อนที่จะถึงคลองชนประทานครับเพื่อให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนชั้นในครับส่วนที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับชาวบ้านคนนี้นะครับบอกว่าบ้านของเธออยู่ในพื้นที่ต่ำครับปัจจุบันไฟฟ้าและก็น้ำเนี่ยยังไม่มีใช้นะครับต้องลุยน้ำออกมาชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อครอบครัวครับเธอบอกว่ายิ่งน้ำท่วมนานนั้นยิ่งลำบากและก็น้ำยิ่งส่งกลิ่นเหม็นครับ
3: ไม่ไหวแล้วค่ะ
4: เน่าเลยเหรอ
3: เน่าตั้งแต่วันแรกแล้วอ่ะเพราะเขาอยู่ขยะเราอ่ะมันเป็นแอ่งเนี่ยบ้านเราหมู่บ้านเราเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะมาทางหลังค่ะน้ำมาทางหลังก็ครึ่งตูมเลยนี่ไม่ได้เก็บอะไรกันเลยไม่ทัน
1: ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมในตัวเมืองปราจีนบุรีนั้นคุณผู้ชมครับตอนนี้ในหมู่บ้านพื้นที่ต่ำเนี่ยนะครับยังมีน้ำท่วมอยู่ล่าสุดทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้นำกระสอบทรายไปวางไว้เป็นแนวครับเพื่อที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่ำให้ประชาชนนะครับสามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายทำความสะอาดบ้านและก็เร่งฟื้นฟูชุมชนรวมไปถึงพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอเมืองด้วยครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ชั้นบนของปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงแล้วแต่ปัญหาที่ตามมานั่นก็คือขยะและก็รวมไปถึงการทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนนะครับตอนนี้ประชาชนต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากทรัพย์สินเสียหายครับก็มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในการดูแลพื้นบ้านและก็ทำความสะอาดบ้านและก็พื้นที่ของชุมชนด้วยครับ
0: ขอบคุณคุณรัตนากรค่ะส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็คงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็เตรียมรับฝนระลอกใหม่ที่จะตกลงมาในช่วง 9-13 ตุลาคมนี้ค่ะขณะที่ชาวบ้านท้ายเขื่อนอย่างจังหวัดชัยนาทยังไม่กล้ากลับเข้าบ้านค่ะปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเริ่มลดลงค่ะล่าสุดวันที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ได้ที่ 1,991 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่2เพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำและรองรับฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่9-13ตุลาคมส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนลดลง12เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงค่ะส่วนพื้นที่ท้ายเขื่อน4ตำบลอำเภอสัพพยาได้แก่ตลุกหาดอาสาโพนางดำออกและโพนางดำตกแม้ระดับน้ำลดลง 10-15 เซนติเมตรแต่ก็ยังท่วมสูง50เซนติเมตรถึง1เมตร80เซนติเมตรต่อเนื่องเป็นวันที่9 ชาวบ้านกว่า800ครอบครัวยัง

0: คงพักอาศัยอยู่ริมถนนไม่กล้ากลับเข้าบ้านค่ะขณะที่จังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมแล้ว6อำเภอ44ตำบลแม้ว่าระดับน้ำหน้าสารกลางจังหวัดลดลง16เซนติเมตรแต่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกชาวบ้านเผชิญน้ำท่วมซักซ้ำซากแทบทุกปีค่ะบางครั้งน้ำสูงเกือบถึงชั้น2ของบ้านแม้ลงทุน 50,000 ถึง 100,000 บาทจ้างช่างนั้นมาดีดบ้านให้สูงขึ้นก็ตามแต่ก็ยังคงหนีน้ำไม่พ้นค่ะชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการยกระดับถนนสายหลักและสายรองอาจทำให้น้ำระบายออกจากชุมชนได้ยากขึ้นจึงเรียกร้องให้ภาครัฐนั้นเร่งแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างและบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจังค่ะ
1: แต่ดั้งเดิมคนมองเพลงเนี่ยบ
2: ้
1: านต่ำแต่ก็ดีกันขึ้นมาทุกบ้านแล้วคือดีขึ้นมาอย่างน้อยเสาก็7ศอก8ศอกแต่ว่างบของรัฐบาลมากกว่าพอน้ำเปลี่ยนถนนก็เสริมขึ้นน้ำเปลี่ยนถนนก็เสริมขึ้นน้ำมันก็ขึ้นตามแต่บ้านมันขึ้นตามไม่ได้
0: ส่วนที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายหน่วยงานก็นำสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะแม้ระดับน้ำบางจุดนั้นจะลดลงประมาณ 15-20 เซนติเมตรแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังภายในบ้านและบริเวณโดยรอบอยู่เช่นเดียวกับผักไห่อำเภอเสนาและพื้นที่ริมแม่น้ำในอำเภอพระนครศรีอยุธยายังคงมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบอยู่นะคะแม้บางจุดเนี่ยระดับน้ำจะลดลงแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ20เซนติเมตรชาวบ้านบางส่วนก็ประเมินว่าอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมต่อไปอีก 1-2 เดือนค่ะเทศกาลกินเจในปีนี้นะคะบางครอบครัวอาจจะต้องลดค่าใช้จ่ายลงค่ะหลังจากที่ราคาวัตถุดิบพืชผลพืชผักแล้วก็อาหารเจบางรายการนั้นปรับเพิ่มขึ้นจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมค่ะขณะที่กรมการค้าภายในก็ขอความร่วมมือทางผู้ประกอบการนั้นให้ปรับเมนูอาหารเพื่อคุมต้นทุนไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคค่ะบรรยากาศที่ตลาดเก่าเล่งบัวเอี้ยย่านเยาวราชเขตสัมปทานวงศ์กรุงเทพมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ค่ะประชาชนส่วนใหญ่ก็สะท้อนว่าราคาวัตถุดิบและอาหารเจปีนี้ปรับขึ้นหลายรายการนะคะโดยเฉพาะผักสดบางชนิดเช่นกะหล่ำปีคะน้ากวางตุ้งรวมทั้งอาหารปรุงสุกก็ทำให้หลายครอบครัวค่ะต้องลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเจปีนี้ลงขณะที่บางคนก็ลดจำนวนวันที่กินเจลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ
3: แพงทุกทีนั้นนิดถุงหนึ่งถุงมากก็ได้มี30 50มีถุงละ100ก็กิน
4: แล้วทำยังไงตอนน
3: ี้ไม่กิน
4: เลี่ยง
3: ไม่ไหว
4: เลี่ยงไม่ได
3: ้หาคนเดียวกินคนเดียวไม่มีใครให้เรากินเราก็ต้องหนีบทุกอย่าง
0: ด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าภาพรวมราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจถือว่าทรงตัวนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเช่นอาหารแห้งซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารเจแต่ว่ากลุ่มผักสดที่แหล่งผลิตเสียหายจากน้ำท่วมราคาพุ่งสูงขึ้นค่ะเช่นผักบุ้งราคาช่วงที่ผ่านมาปรับขึ้นสูงถึง100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอม150บาทต่อกิโลกรัมค่ะจึงได้มีการประสานเกษตรกรนะคะเร่งส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลางทำให้ราคาเริ่มทยอยปรับลดลงบ้างแล้วค่ะขณะที่กลุ่มอาหารเจปรุงสุกก็พบว่าผู้ประกอบการเจอปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นค่ะจึงขอความร่วมมือปรับเมนูแล้วก็วัตถุดิบเพื่อคุมต้นทุนให้ราคานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นภาระต่อผู้บริโภคค่ะตำรวจฝรั่งเศสประทะกับผู้ประท้วงที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นปรับปรุงโรงเรียนและก็เพิ่มงบประมาณการศึกษาค่ะขณะที่การประท้วงก็เข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วแล้วก็มีผู้ถูกจับกุมไปแล้วหลายพันคนค่ะตำรวจปราบจราจรฝรั่งเศสเข้าสลายการชุมนุมบริเวณจตุรัสบาสเตียลใจกลางกรุงปารีสค่ะโดยรุกเข้าผลักดันผู้ประท้วงให้ออกจากถนนที่เชื่อมต่อกับจตุรัสพร้อมทั้งใช้กระบองแก๊สน้ำตาและก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนการประท้วงระลอกนี้ซึ่งนำโดยกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายฝรั่งเศสก่อนขยายวงครอบคลุมกลุ่มนักศึกษาครูไปจนถึงผู้ปกครองดำเนินมาสู่เข้าสัปดาห์ที่3แล้วค่ะซึ่งออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและปรับปรุงอาคารเรียนที่ทรุดโทรมอย่างหนักรวมทั้งให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนเพิ่มเติมค่ะขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังแบกรับภาระหนี้สินและงบประมาณขาดดุลอย่างหนัก การเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงและเจ้าหน้าที่ยังคงเกิดขึ้นที่เมืองสตาร์บรูซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงพากันวิ่งหนีแก๊สน้ำตาแล้วก็วิ่งฝ่าควันด้วยความชุลมุนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเร่งจัดส่งครูจำนวน 3,000 คนที่ยังไม่ถูกจัดสรรหน้าที่ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต่างๆทันทีค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูพร้อมทั้งสั่งทบทวนแล้วก็ปรับตารางเรียนที่มีชั่วโมงเรียนแน่นเกินไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสเปิดเผยตัวเลขผู้เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศเมื่อวานนี้ว่ามีจำนวนรวมสูงถึง 71,500 คนค่ะโดยในจำนวนนี้ก็เป็นผู้ชุมนุมในกรุงปารีสประมาณ 24,500 คนและมีผู้ประท้วงอีกหลายพันคนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กถูกจับกุมค่ะกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เตรียมถ่ายทอดสดการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าอดีตจิตแพทย์ทหารผู้ที่ก่อเหตุกราดยิงภายในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสเมื่อปี2009ซึ่งทำให้ทหารเสียชีวิต13นายค่ะหากดำเนินการตามแผนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหรัฐอเมริกาค่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าการประหารชีวิตไนดาฮาซานอดีตจิตแพทย์ทหารมีกำหนดในวันที่3ธันวาคมนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่เปิดเผยในรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดดังกล่าวและระบุว่าจะชี้แจงเพิ่มเติมในภายหลังด้านพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุว่าการเลือกประหารชีวิตที่ฐานทัพฟอร์ตฮูดในวันพฤหัสบดีที่3ธันวาคมเวลาประมาณ 13:00 น.ซึ่งตรงกับสถานที่วันและช่วงเวลาใกล้เคียงกับเหตุกราดยิงเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากๆฮาซานถูกคณะลูกขุนทหารตัดสินประหารชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมปี2013หลังพบว่ามีความผิดฐานฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพยายามฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวม45กระทงจากการที่ใช้ปืนพกติดอุปกรณ์เล็งเลเซอร์ยิงผู้คนภายในสถานพยาบาลของฐานทัพเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เขานั้นจะถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในอัฟกานิสถานโดยระหว่างการจับกุมฮาซานถูกตำรวจยิงจนเป็นอัมพาตบางส่วนและต้องใช้รถเข็นนับตั้งแต่นั้นมาค่ะกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอนุมัติการประหารชีวิตแล้วตามคำแนะนำของเฮกเซตขณะที่องค์กรต่อต้านโทษประหารชีวิตระบุว่านี่จะเป็นการประหารชีวิตโดยกองทัพสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1961ซึ่งครั้งนั้นใช้วิธีแขวนคอส่วนการประหารด้วยการยิงเป้าโดยกองทัพครั้งล่าสุดที่มีข้อมูลนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี1945ค่ะแผนถ่ายทอดสดครั้งนี้นะคะก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งประชาชนบางส่วนก็มองว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและไร้มนุษยธรรมค่ะทำกลางการถกเถียงเรื่องของโทษประหารชีวิตในสหรัฐที่ร้อนแรงขึ้นหลังจากเกิดปัญหาในการประหารชีวิตนักโทษหญิงคนหนึ่งด้วยการฉีดยาในรัฐเทนเนสซีเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ส่งฟ้องคดีทุจริตสอบไม่ทันฝากขังนายกมหาดไทยอัยการปปช.ประสานเสียงยื่นฟ้องได้แต่ไม่มีใครการันตีหลบหนีต่างประเทศพรรคประชาชนเปิด79ข้อกล่าวหาซักฟอกอนุทินเตรียมพลิกเกมแถลงผลงานรัฐบาลปัดตอบเหตุกล้าทำไม่ร่วมอภิปรายเปิดข้อมูลหลังบ้านเว็บพนันออนไลน์ shuffle.com ล้อมคอกปิดกั้นคนไทยจริงหรือไม่พบธุรกรรมโอนเงินไปมามากกว่า 9,000 ครั้งจากแอปไทยยอดทะลุ118ล้านลงพื้นที่หาคำตอบอุปสรรคหลักดันน้ำภาคตะวันออกลุ้นน้ำทะเลลดพรุ่งนี้ระบายน้ำเร็วขึ้นติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
5: ท้องโลกกว้าง9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลก
6: สุดยอดของความอร่อยว้าวรสชาติจัดเต็มเมื่อเราเห็นคุณค่าการใช้ผักเหมือนที่เลือกใช้เนื้อสัตว์เมนูยอดนิยมสุดคลาสสิกแต่อัดแน่นไปด้วยของดีๆผมท้าให้คุณลองทำดูครับไม่มีทางไม่ชอบเป็นเมนูผักที่สุดยอดเลยจริง
5: ๆเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
7: คุณณัฐพงษ์เนี่ยที่เขายื่นยัตติไม่ไว้วางใจตามนูนมาตรา151แล้วเป็นการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไม่ใช่คณะรัฐมนตรีใน18คนเนี่ยมันมีคนไหนที่คุณแปลกใจไหมผมก็ถามท่านรองเอกนิติแกพูดถึงว่าต่อไปเนี่ยตอนนี้เราลงทุนแล้วเรากำลังจะเทคออฟแล้วผมก็ถามแกบอกว่าตอนนี้ออกจากงวงช้างยัง
8: เอาเรื่องคุยให้คิดหน่อยไหม
7: ค่าจ้างของรายการทุกคนไปเปิดเว็บไซต์ดู
8: ไม่ได้เป็นความลับ
7: ไม่ได้เป็นความลับผมมีทั้งน้อยกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้มีคนจ้างมากกว่านี้แล้วผมไม่อยากทำผม
8: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าวันนึงมีประกาศแจ้งเตือนว่าน้ำที่บ้านคุณผู้ชมใช้อยู่ควรจะหลีกเลี่ยงคุณผู้ชมจะทำยังไงคะเป็นเรื่องสมมุติในรายการนะคะแต่เป็นเรื่องจริงที่คนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเผชิญแล้วในตอนนี้เพราะแม่น้ำสายซึ่งเป็นแหล่งน้ำแหล่งทำกินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนชายแดนกำลังเผชิญปัญหาการปนเปื้อนมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแต่การแก้ปัญหายังไม่จบสักทีค่ะยังไม่มีการแก้จากต้นทางผลตรวจล่าสุดพบสารหนูสูงเกินค่ามาตรฐาน28เท่านะคะพบสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานอีกตั้ง5เท่าจังหวัดเชียงรายจึงประกาศเตือนให้ประชาชนเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายมาโดยตรงก็คือเลี่ยงการดึงน้ำมาใช้โดยตรงทั้งดื่มทั้งอาหารทำน้ำแข็งแปรรูปอาหารล้างภาชนะรวมถึงเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคค่ะเรื่องนี้นักข่าวพลเมืองคุณณัฐมนแก้วพิทูลทีมเป็นข่าวเชียงรายสื่อสารเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size ของไทย PBS นะคะเล่าถึงมาตรการยกระดับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่สายของจังหวัดเชียงรายมีการออกประกาศเตือนประชาชนใน5ตำบลของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเลี่ยงการใช้น้ำหรือกิจกรรมที่อาจจะทำให้สารปนเปื้อนมันเข้าสู่ร่างกายนะคะรวมถึงมีการกำชับให้หน่วยงานผลิตน้ำประปาตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดด้วยค่ะขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งติดตามผลกระทบพร้อมเตรียมตรวจตัวอย่างดินและน้ำและผลผลิตทางการเกษตรและจะมีการพัฒนาระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้การเฝ้าระวังทันต่อสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วนะคะแม้จังหวัดเชียงรายจะประกาศเตือนแบบนี้แต่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับแม่น้ำแม่สายอะค่ะแม่น้ำแม่สายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเลี่ยงจะใช้น้ำนี่เป็นเรื่องยากมากๆนะคะขณะที่ปัญหาคุณภาพน้ำไม่คลี่คลายประชาชนจำนวนหนึ่งก็ปรับตัวหันไปซื้อน้ำดื่มน้ำกรินใช้เครื่องกรองลดการใช้น้ำประปาเพราะยังไม่มั่นใจความปลอดภัยที่จะใช้น้ำฟังเสียงจากพื้นที่จากรายงานชิ้นนี้ของทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์การสื่อสารสื่อใหม่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเชียงรายค่ะ
1: ได้ยินข่าวฝนตกเหรอครับ
2: ฉันจะอยากไปแค่จะทั้งชมเสียงได้นะ
3: แล้วฝนตกเยอะๆอย่าแบบน้ำท่วมเนี่ยพี่กอมใครดีแต่ละอย่าเจ้า
4: ถ้าแบบว่าฝนตกหนักๆก็ไม่ค่อยสะอาด
5: หลังจากน้ำท่วมก็กังวลมาตลอดครับไม่ค่อยจะได้ใช้แบบว่าทำอาหารหรือว่าดื่มเท่าไหร
6: ่ได้กินไปกินนี่พอดีมีเครื่องกรองน้ำ
7: ได้น้ำก็ใช้ทุกอย่างแหละห้องน้ำชักผ้าจะไปปาพวกอะไรเจ้า
8: ส่วนมากล้างผักล้างอะไรอย่างเงี้ย
9: ถ้าอาบน้ำล้าง
5: ทั่วไปเลยครับล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็มีดื่มบ้างแต่ว่าน้ำดื่มก็จะมีเครื่องกรองให้อยู่อีกทีนึงครับ
10: ติดทงห่วงอะเนาะห่วงหน้าต้องน้ำก็จะออกไปใสไม่มาไหนมันก็คุ้นๆเนาะ
3: แล้วฝนตกเยอะๆอย่าแบบน้ำท่วมเนี่ยพี่กอมใครดีแต่ละอย่าเจ้า
4: ถ้าแบบว่าฝนตกหนักๆก็ไม่ค่อยสะอาด
5: หลังจากน้ำท่วมก็กังวลมาตลอดครับ
6: เจอตามนั้นปุ๋ยยาจะใช่จะมีคนดูเลี้ยงได้น้อง
3: จำเป็นต้องใช้ปลาปลาอีกเด็กน้อง
6: หมอแบบไม่รู้แต่แบบเยอะของใครเอามาใครของอีก
4: ถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีให้ใช้ใช่ไหมส่วนมากก็จะทำกับข้าวก็ไม่ได้ใช้ก็แค่เอาล้างผัก
9: ปลาปลาถ้าเป็นอันปีกก็ต้องใช้น้ำปลาล้างของ
5: จำเป็นต้องใช้แต่ว่าจะลดใช้น้อยลงครับผมตัวก็จะซื้อน้ำสำเร็จรูปมากินแทนน้ำกองอะไรเงี้ยครับ
9: บักค่อยอยากจะใช้ละจ้ะ
0: ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนะคะเมื่อสักครู่เป็นผลงานของทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์การสื่อสารสื่อใหม่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะนอกเหนือจากเสียงของผู้ใช้น้ำในพื้นที่อยากชวนฟังเสียงของเกษตรกรด้วยค่ะเพราะว่าเป็น

0: กลุ่มนึงที่ก็ต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกนะคะในพื้นที่แม่สายมีนาข้าวมากกว่า 60,000 ไร่ค่ะคุณผู้ชมเกษตรกรจำนวนหนึ่งยังต้องพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานเพื่อหล่อเลี้ยงการเพาะปลูกผลผลิตที่ออกจากพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ไหมในวันนี้นี่คือคำถามจากเกษตรกรในพื้นที่ลองฟังเสียงค่ะ
1: ก็กังวลอยู่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดว่าลงสีบ่ฮับซื้อเนาะเขาก็บ่ฮู้แย่อย่างนี้ฮู้จะเอาไปขายดินไหนเอาฮือซัดกินอย่างพวกนี้มันก็จะมีผลกระทบต่อคนเฮาแหมทอดหนึ่งเนาะแต่มันจะจ้าหน่อยนะครับเปลี่ยนอาชีพนี่มันยากเนาะเดี๋ยวนี้แรงน้ำเนาะแรงน้ำนี่ผมว่าอยากจะใช้แรงน้ำภายในประเทศก็คือตัวอย่างก็คือว่าเดี๋ยวนี้อ่างแม่น้ำครับจะเกิดแล้วเนาะถ้าสมมติว่ามันเห็นสัก3ปีเนาะ3ปีอ่างแม่น้ำคำจะเกิดแล้วผมอยากจะฮือแม่สายถึงมดเนี่ยหันไปใจอ่างน้ำจากอ่างแม่น้ำคำแม่สายเนี่ยบ่มีไผกระตือรือร้นบ่มีใครเป็นเจ้าภาพที่จะไปขอใจอ่างแม่น้ำคำมาทดแทนแม่น้ำสายเลยอะก็มีกับผมเขาแน่นอนผมเขานี่ก็ไปตวยปืนไปเป็นกรรมการด้วยปืนอ่างแม่น้ำคำนะเพื่อที่ผมจะได้เสนอขอใจกระปุ่นมันหน้าอีกอ่ะ
0: นี่เป็นเรื่องใหญ่และเป็นผลกระทบยาวนานนะคะคำถามคือการขยับแค่ระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นการตื่นตัวของคนในพื้นที่แค่นี้เพียงพอไหมวันนี้คุยกันเพิ่มเติมค่ะกับอาจารย์สืบสกุลกิจนุกรจากสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจารย์ต๊อกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณแฟนครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับผม
0: อาจารย์คะถ้าให้ประเมินความคืบหน้าเราคุยเรื่องแม่สายมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีๆแล้วค่ะอาจารย์คะมันคืบหน้าอะไรบ้างเอาในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับชาติแบบรัฐบาลนะคะ
2: ครับในระดับจังหวัดผมคิดว่าการออกมาประกาศยกระดับเนาะกรณีแม่น้ำสายผมคิดว่ามันก็แสดงถึงความคืบหน้าระดับจังหวัดนะครับหมายความว่ามันก็ทำให้จังหวัดนี้ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าแม่น้ำสายมีปัญหาจริงนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยมันยังมีท่าทีที่คลุมเครือไม่ชัดเจนใช่ไหมว่าตกลงว่ามีปัญหาหรือยังหรือยังไม่มีปัญหาตอนนี้ประกาศนี้แสดงเห็นว่าภาครัฐในระดับจังหวัดก็เข้ากับยกระดับแล้วว่ามันมีปัญหาจริงตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่คิดต่อก็คือว่าเมื่อมีปัญหาแล้วจะจัดการยังไงต่อซึ่งผมว่าตรงนี้แหละมันเป็นโจทย์ท้าทายและมันกำลังเกินกำลังของจังหวัดนะครับเพราะว่าสิ่งที่จังหวัดทำได้คือการตรวจสอบและเฝ้าระวังนะครับแล้วก็สื่อสารความเสี่ยงนะครับแต่ว่าการลดความเสี่ยงใช่ไหมเช่นการบอกว่าถ้าไม่เอาน้ำมาใช้โดยตรงแล้วจะเอาน้ำจากแหล่งไหนมาใช้อันนี้มันเกินจังหวัดละยกตัวอย่างเช่นผมว่าเอาชัดๆเลยที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือพื้นที่นาข้าว 60,500 ไร
0: ่
2: ซึ่งเกษตรกรเนี่ยใช้แม่น้ำสายที่มันมีทั้งสารหนูและสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานรวมสารหนักสารโลหะหนักชนิดอื่นๆด้วยนะครับปลูกข้าวปีละ2ครั้งทั้งนาปีและนาปรังนะครับแล้วข้าวนาปีเดี๋ยวก็ไม่นานก็จะเก็บเกี่ยวแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทำข้าวนาปรังอีกอันนี้เราเป็นห่วงมากว่าถ้ายังปล่อยให้สถานการณ์เป็นอยู่อย่างนี้นะครับสักวันหนึ่งก็คือว่าผลผลิตข้าวในแม่สาย 60,000 ไร่เนี่ยมันจะปนเปื้อนด้วยสารโลหะหนักที่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยในการบริโภคนะครับนี่เราเป็นห่วงมากที่สุดนะครับอันนี้หมายว่าจังหวัดเนี้ยทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ผมคิดว่ามันตึงมือแล้วมันพอแล้วเพราะว่าเขาทำได้ในระดับของตรวจสอบและเฝ้าระวังนะครับเท่านั้นเองส่วนของระดับชาติผมคิดว่ายังอยากจะขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะนะครับรีบลงมาดูปัญหานะครับเพราะว่าหลังจากที่เรามีการเซ็นลงนาม TORคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วเนี่ยก็คือว่าเราก็มีความคืบหน้าต่อมาคือทางทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้งเนี่ยก็เดินทางจากเมียนมามาที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็แม่สายเพื่อมาดูสภาพปัญหาแล้วผมคิดว่าก็อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศไทยรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเนี่ยมาลงพื้นที่นะครับที่แม่สายที่เชียงรายนะครับดูทั้งปัญหาแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลูกแม่น้ำโขงนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันมีอยากให้รัฐบาลทำอีกอันหนึ่งก็คือว่าอยากให้รัฐบาลเร่งหาแหล่งน้ำสำรองแห่งใหม่สำหรับผลิตน้ำประปาทดแทนการใช้แม่น้ำสายแม่น้ำรั่วแล้วก็แม่น้ำโขงให้กับประชาชน 30,000 ครัวเรือนนะครับในอำเภอแม่จันอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน

0: และอำเภอเชียงของ
1: อาจารย์พูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนั้นเรื่องนี้ยังไม่คืบหน้าอีกเหรอคะ
0: ใช่ใช่ซึ่งตอนนี้แม่น้ำกกนะครับเราได้งบประมาณจากสภาอนุมัติเริ่มงบประมาณปีนี้ปี70นะครับ2,000 ล้านจะเริ่มนับหนึ่งในการย้ายน้ำแหล่งน้ำใหม่ก็ใช้เวลาอีก3ปีนะครับ
1: มัน
0: ก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: ใช้เวลา3ปีแม่น้ำกกแต่แม่น้ำสายแม่น้ำลวกแม่น้ำโขงเนี่ยเรายังไม่เริ่มนะครับแต่ว่ามันต้องเริ่มแล้วนะครับต้องหาแหล่งน้ำใหม่ทดแทนครับผม
1: ค่ะอาจารย์ถ้ามองท่าทีของรัฐบาลโดยเฉพาะคุณอนุทินไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณอนุทินพูดเรื่องนี้นะคะทั้งที่เป็นเรื่องที่กระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้คนจำนวนมากอาจารย์อยากจะสื่อสารอะไรโดยตรงถึงคุณอนุทินด้วยไหมคะอาจารย์
0: ครับก็อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติจริงๆนะครับสิ่งที่ท่านสามารถทำได้ก็คือหนึ่งการมาลงพื้นที่นะครับดูปัญหาด้วยตัวท่านเอง
1: อ
0: ันที่สองก็คืออยากให้ท่านเนี่ยตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมานะครับโดยมีองค์ประกอบจากตัวแทนรัฐบาลภาครัฐภาควิชาการภาคประชาสังคมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ได้ปัญหาเนี่ยมาเป็นกลไกหลักในการกำหนดนโยบายแนวทางในการแก้ไขปัญหาท
1: ั้
0: งปัญหาระหว่างประเทศแล้วก็มาตรการภายในประเทศครับผม
1: นี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแก้ต้นตอคือปิดต้นทางซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผมคิดว่าอีกอันหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีสามารถทำได้ก็คือเร่งนะครับให้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเร่งออกประกาศควบคุมแร่แล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือการยุติการนำเข้าแร่เป็นการชั่วคราวจากประเทศเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ยุติการส่งออกเครื่องจักรและสารเคมีเป็นการชั่วคราวไปยังประเทศเมียนมาที่ใช้ในการทำเหมืองแร่นะครับเพื่อที่จะยกระดับการกดดันให้ทางการเมียนมาเนี่ยต้องขึ้นโต๊ะเจรจาพูดคุยกับเราอย่างจริงจังครับ
1: ค่ะเอาเฉพาะเรื่องการนำเข้าแร่เนี่ยมันมีข้อมูลความโปร่งใสในการเปิดเผยเรื่องนี้จากหน่วยงานภาครัฐมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์
0: โดยปกติก็คือว่าเราสามารถเข้าไปตรวจสอบนะครับการนำเข้าแร่นะครับเป็นรายด่านได้เลยตั้งแต่ด่านเชียงของเชียงแสนแม่สายไปจนถึงด่านระนองเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันมีข้อมูลเปิดเผยเป็นตัวเลขปริมาณการนำเข้าแล้วก็มูลค่าการนำเข้าอยู่แล้วซ
1: ึ่
0: งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยนะครับที่จะต้องมีมาตรการนะครับให้อย่างน้อยคือบริษัทผู้นำเข้าซึ่งเป็นทั้งบริษัทไทยบริษัทไทยเมียนมาไทยจีนนะครับต้องสำแดงแหล่งที่มาของแร่นะครับเพื่อสร้างหลักประกันว่าแร่เหล่านี้นะครับจะไม่ได้มาจากเหมืองแร่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศเมียนมาแล้วก็ข้ามแดนไปยังประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เราต้องทำครับ
1: ค่ะชัดเจนว่าวันนี้จากเรื่องที่คนแม่สายกำลังเผชิญผลกระทบต่อชีวิตเศรษฐกิจในพื้นที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมแต่เป็นเรื่องที่เราต้องอาศัยความตั้งใจมากๆจากรัฐบาลเช่นเดียวกันในการทำงานเรื่องนี้ต้องเร่งทำก่อนเพราะเราพูดกันมาเป็นปีค่ะทั้งหมดนี้คงต้องจับตาการทำงานของรัฐบาลกันต่อนะคะช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์ต๊อกลารายการพร้อมกับอาจารย์ต๊อกเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิง 16:45 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะเป็นคนที่ชอบทำแล้วก็ชอบกินอยู่แล้วค่ะแต่ที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยนายงบอกว่าการได้กินอาหารที่หารับประทานยากนะคะทำให้การได้ไปร่วมงานเชิดชูอาหารถิ่นค่ะ1จังหวัด1เมนูนะคะกับรสชาติที่เลือนหายนายงบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าหลายเมนูไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยแต่กลับอร่อยค่ะ
1: งานไทยฟุ้งแล้วก็ปรุงไทยมีงานถึงวันที่4ขอเชิญน้องพี่มาชมกันได้อาหารเยอะแยะเลยเชียวแหละแล้วก็ถูกใจแล้วก็ถูกใจลองไปเอ๊ะก็ชักงงมันจะลงกันยังไงเขามากัน77จังหวัดรสชาติถูกใจเอชาเอชาชา
0: น้อยนี่ค่ะศักดิ์ศรีศิลปินแห่งชาตินะคะพอเจอนักข่าวท้าในวงว่าใช่สดๆให้หน่อยสินายโยงนะคะเรื่องอาหารถิ่นที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste

0: นี่แหละก็เลยเริ่มคุ้นนะคะกับวัตถุดิบชื่อแปลกประจำถิ่นว่าทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นมหาดลำแพนหรือว่าใบทำมังค่ะยกตัวอย่างใกล้ตัวหน่อยก็คือเมนูจากบ้านเกิดจังหวัดพิษณุโลกนะคะปลาตะเพียนต้มเค็มก็อาจจะไม่ได้แปลกเท่าไหร่แต่ถ้ากับเมนูที่ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตค่ะอย่างบี้ถ่ายบักนะคะเป็นขนมหวานจากภูเก็ตอันนี้แปลกหูไปเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหากินยากแล้วโดยบี้ถ่ายบักมีอีกชื่อว่าขนมผีตายหวาค่ะเป็นขนมพื้นเมืองโบราณกันนะคะลักษณะเป็นเหมือนขนมลอดช่องที่มี2สีก็คือขาวและแดงเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยนอกจากนี้ยังมีข้าวยำกรือหยาจากนราธิวาสค่ะที่ใช้สมุนไพรพื้นถิ่นมาทำเป็นข้าวยำหรือว่าจะเป็นแกงมะตาจากปทุมธานีค่ะเป็นอาหารของชาวมอญโบราณในพื้นที่ที่ใช้รสเปรี้ยวอมฝาดจากมะตาดมาสร้างความแปลกใหม่ค่ะ
1: แล้วก็ถูกใจหลายเมนูซึ่งเราเกิดมาเนี่ยเราอยากกินไม่ครบทุกเมนูเลยเนาะแล้วก็เมนูแปลกๆเราเห็นเราก็อยากกินไม่ว่าจะเป็นอะไรเมื่อกี้จำได้อะไรนะเยื่อใยไก่ทองอย่างเงี้ยมาน้อยลอยกะทิอย่างเงี้ยโอ้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราได้มารู้มาสัมผัสเดี๋ยวก็จะเดินดูในงานเหมือนกันครับว่าอาหารไทยมีอะไรบ้างนะครับเป็นการส่งเสริมแล้วก็เป็นการดึงดูดของนักท่องเที่ยวที่จะมาชิมรสชาติของคนไทยเราผมว่าของคนไทยเราเนี่ยมีอร่อยทุกที่นะครับทุกที่แม้แต่รสเปรี้ยวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมะนาวนะมันมีเยอะแยะลูกมะหาดลูกส้มโขกอะไรลำแพนเยอะแยะมากมายนะครับที่ถ้าหากว่าเราได้รู้ได้สัมผัสเนี่ยอย่างแมงดากินแมงดาเนี่ยก็ใช้ใบไม้ได้ด้วยนายกไปเจอใบทำมัง
2: ต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนก็มีความสนใจกับกิจกรรมนี้นะคะในเรื่องหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาคประชาชนเท่านั้นในเรื่องของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมโดยการที่นำเมนูต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปอยู่ในเมนูของร้านอาหารถ้าเกิดว่าเขานำไปอยู่ในร้านอาหารเราก็จะมอบเป็นรางวัล Thailand Best Local Food แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ต้องการที่จะแน่ใจว่าการที่เราส่งเสริม1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น1เมนูนั้นไปอยู่ในร้านอาหารเนี่ยชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรก็คือว่าเรื่องของวัตถุดิบทางการเกษตรต่างๆแล้วก็เรื่องของมรดกภูมิปัญญาที่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาก็ต้องได้รับประโยชน์เช่นกันแล้วก็การซื้อวัตถุดิบต่างๆก็ต้องมาจากแหล่งที่มาจากชุมชนจริงๆค่ะ
0: ยังมีอีกหลายเมนูชื่อแปลกที่ได้รับรางวัลเป็นตัวแทนของจังหวัดนะคะทั้งแกงเปรอะนางเหี่ยวจากจังหวัดนครสวรรค์ลาบปลาหมี่จังหวัดน่านข้าวเหลืองอุ๊บไก่จากจังหวัดเชียงรายค่ะมีแกงคั่วปลาเมงใบส้มแป้นขี้ม้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจะเป็นหมาน้อยกะทินะคะเป็นขนมหวานชื่อแปลกจากอุดรธานีซึ่งทำมาจากใบของพุ่มไม้เหลืออย่างเครือหมาน้อยค่ะ
3: เรายังไม่หมดเพียงเท่า
0: ความสำเร็จของภาพยนตร์ที่หยดนะคะทำให้ตอนนี้แฟรนไชส์ก็เดินทางมาถึงภาคที่4แล้วค่ะในชื่อตอนสมิงเขาขวางนะคะนอกจากสิ่งที่คนจับตากันมากอย่างเรื่องรายได้แล้วเนี้ยอีกอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือตัวผู้สร้างเองจะดำเนินจักรวาลนี้ต่อไปยังไงนะคะระหว่างการสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่เลยแบบที่ทำในภาคที่3ค่ะหรือว่าการยึดตามนิยายเดิมนะคะซึ่งมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็ยังน่าสนใจด้วยว่าจังหวะของการลงโรงฉายค่ะของภาพยนตร์ภาคต่อมาพร้อมกับการปล่อยงานเขียนของนักเขียนผู้สร้างจักรวาลที่หยดด้วยนะคะติดตามจากรายงานมองมุมหนังค่ะ
4: เท่าไหร
5: ่เข้าเขตเขาขวางแล้วทุกคนต้องระวังตัวให้ดี
6: ปืนทำอะไรมันยังไม่ได้สุดตัวของเราไม่ใช่คนเขาจะเอาเราไปสู
7: ้แต่ถ้าเลือดมันออกได้มันก็ตายได้จ้ะ
8: ความสำเร็จของภาพยนตร์แฟรนไชส์อย่างที่หยดที่เดินทางมาถึงภาคที่4ในชื่อที่หยดสมิงเขาขวางและยังทำเงินทะลุ100ล้านแน่นอนว่านอกจากเป็นผลมาจากคอนเทนต์ที่สนุกน่าสนใจทีมนักแสดงรวมถึงองค์ประกอบหลายอย่างที่ส่งเสริมกันทั้งในเชิงการประหลาดการประชาสัมพันธ์และการสร้างการมีประสบการณ์ร่วมกับผู้ชมเช่นจากการเคยจัดบ้านผีสิงจนทำให้หนังสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นมหกรรมอีเวนต์ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาคต่อก็จะกระตุ้นให้ผู้ชมต้องตีตั๋วไปดูในโรงหนังจนทำรายได้ถล่มทลายต่อเนื่อง
9: ป่าคือป่า
10: อ
8: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงแต่

0: กระตุ้นเม็ดเงินในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หากยังส่งผลไปถึงแวดวงวรรณกรรมที่เป็นต้นฉบับจากผลงานเขียนของกฤตานนท์ทั้งที่หยดแววเสียงครวญครั่งที่หยดสิ้นเสียงครวญครั่งที่ถูกสร้างมาเป็นหนังในภาคที่1และ2รวมถึงล่าสุดในสมิงเขาขวางก็ทำให้ตัวนิยายเกิดกระแสฟีเวอร์เช่นกันนี่จึงทำให้งานเขียนชิ้นใหม่ในตระกูลที่หยดของกฤตานนท์ที่กำลังวางแผงอย่างเรื่องสยองของยายเฟื้องเป็นที่น่าจับตาในทันทีที่มีการประกาศว่าจะเปิดตัวหนังสือในเดือนนี้โดยที่แฟนๆตั้งข้อสังเกตว่าจะถูกนำไปต่อยอดเป็นภาพยนตร์เช่นเดียวกันหรือไม่ความสำเร็จที่ส่งผลต่อเนื่องกันทั้งจากวงการภาพยนตร์สู่วงการวรรณกรรมหรือจากเรื่องเล่าในวรรณกรรมที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ยังคงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใดๆร่วมกันน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจได้มหาศาลซึ่งในมุมของการสนับสนุนนักเขียนและการเลือกสร้างคอนเทนต์ของผู้กำกับนั้นทั้งกฤตานนท์และแฉะองอาจได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจในรายการป๊อปดีโคดทางไทย PBS
1: สมมติปั๊กเป็นนักเขียนคนหนึ่งปั๊กอยากให้งานของตัวเองมันถูกถ่ายทอดภาพจากจินตนาการไปสู่บนจออะไรอย่างเงี้ยมันควรมีกระบวนการหรือมันมีควรวิธีการช่วยเหลือซัพพอร์ตทำยังไงบ้างหรือมันต้องทำยังไงมันถึงจะไปแบบพิกิจได
2: ้ครับผมรู้สึกผมแยกเป็น2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกคือในส่วนของตัวนักเขียนเองตัวงานนะอย่างน้อยต้องมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องมีกิมมิคบางอย่างอย่างเช่นที่หยดมันมีกิมมิคบางอย่างเรื่องความลี้ลับความน่าสนใจว่าที่หยดมันคืออะไรสุดท้ายคนก็สนใจใช่ไหมอันนี้เป็นส่วนของนักเขียนเป็นพาร์ทของนักเขียนแต่ว่าถ้าเป็นพาร์ทที่จะส่งไปถึงทางสตูดิโอหรือว่าผู้กำกับคนเขียนบทเนี่ยผมว่าต้องมีอาจจะต้องมีแบบหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะฮะมาคอยซัพพอร์ตอย่างเช่นผมได้ยินข่าวว่าทางวงการนักเขียนเนี่ยเขาตั้งชมรมนักเขียนสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันงานเขียนของนักเขียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลักดันไปทั้งต่างประเทศในประเทศด้วยเพื่อไปให้ถึงมือคนที่มีอำนาจตัดสินใจใช่ครับ
1: จริงๆคนเขียนเองอ่ะสามารถเริ่มจากตัวเองได้เลยไหมว่าเฮ้ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าข้อจำกัดของการทำหนังมันมีอะไรบ้าง1 2 3 4ดังนั้นนิยายถ้าโฟกัสว่าจะทำอย่างนั้นเราปรับเลยมั้ยหรือพี่กิจมีของตัวเองมั้ยที่แบบว่าเอองั้นปรับให้มันเอื้อต่อการทำหนังต่อให้ถ้าใครมาชูสของ
3: เราไปมันจะง่ายอย่าไปทำยึดคตินี้ไปให้สุดแล้วหยุดที่ไม่ได้ทำพี
1: ่คือทำคือในมุมพี่แฉะหมายความว่าทำให้มันดีที่สุดก่อนไม่ได้มาเอาเป็นข้อจำกัดใช่มั้ย
3: วิธีคิดของผมว่ามันคือเหมือนทำงานศิลปะมันคืองานศิลปะพี่ก็คือในโพสิชันนิ่งในหน้าที่ของคนเขียนจงเขียนให้ดีที่สุดให้มันเต็มที่ที่พี่รู้สึกที่สุดในไม่ต้องห่วงเรื่องของโปรดักชันคนที่ทำโปรดักชันเขาก็มีวิชาของเขาก็จะหาวิธีทำให้ออกมาเป็นอย่างที่พี่ทำมากที่สุดนั่นคือความเก่งของเขาเราเก่งคนละอย่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาผมแสดงพี่โอ้ยพี่แฉะผมเขียนให้พี่ไม่ต้องวิ่งในบทมันวิ่งพี่เดินแล้วกันอันนี้ไม่ใช่พี่ไม่ต้องห่วงผมในหน้าที่ผมเดี๋ยวผมพรีเทนดิ้งร่างกายเองผมแม่งเตรียมร่างกายผมเพื่อจะรับบทพี่แหละคือหน้าที่ใครหน้าที่มัน
2: ใช่ครับ
3: คืออย่าไปคอมโพมายมันพี่ไปให้สุด
4: รู้มาทำอะไรที่นี่
5: ที่หน่วยหนูเขาให้หนูมาช่วย
0: ขณะที่ในแง่ของรายได้ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์การเข้าฉายของที่หยดสมิงเขาขวางก็เป็นประเด็นชวนลุ้นว่าหลังจากทำรายได้หลักร้อยล้านบาทยังจะทำรายได้สูงเทียบเท่าภาคก่อนได้อีกหรือไม่หลังจากที่หนังไทยฟอร์มดีก่อนหน้านี้ถึง3เรื่องที่มีคำชมในแง่บวกไม่ว่าจะเป็นก็อดสกินหมัดเทวาท้าเดิมพันอัศจรรย์วันทองและเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ทำรายได้พลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดายซึ่งจนถึงตอนนี้แน่ชัดแล้วว่าหนังแฟรนไชส์ตระกูลที่หยดเป็นหนังที่ทำรายได้ทะลุร้อยล้านบาททุกภาคแม้ในหลายจังหวัดยังกำลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมสูงก็ยิ่งย้ำว่าหนังที่คนไทยยอมจ่ายเงินดูอาจเป็นหนังที่สร้างปรากฏการณ์ร่วมกันแบบอีเวนต์ซึ่งนี่อาจยิ่งสร้างช่องโหว่ให้คนทำหนังเมื่อพบว่าการทำหนังที่ดีอย่างเดียวอาจไม่พออีกต่อไปแล้วกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
6: เ
5: ส่วนวันเสาร์นี้นะคะพบกับสารคดีชุดใหม่ของศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS ค่ะสารคดีชุดจาริกในรอยรถนะคะจะพาไปทำความรู้จักอาหารค่ะในมิติที่เชื่อมโยงกับความเชื่อความศรัทธารวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนนะคะจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะพาไปทำความรู้จักโดยอาจารย์

0: นอนุสรณ์ติปยานนท์นะคะนักเขียนและฟู้ดแอคทิวิสต์ค่ะที่คลุกคลีแล้วก็คุ้นเคยกับอาหารในหลากหลายมิตินะคะผู้ชมซึ่งถ้าหากเราพูดถึงเมนูค่ะที่มีชื่อว่ายำไก่ผีปู่ย่าสำหรับหลายๆคนอาจจะเป็นเมนูที่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะคะแต่สำหรับผู้คนในจังหวัดสุโขทัยค่ะเรียกว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่มาคู่กับการประกอบพิธีกรรมไหว้ผีปู่ย่าค่ะซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ในแถบล้านนานะคะไปติดตามชมตัวอย่างของสารคดีกันก่อนค่ะ
1: ตามที่ในนอดหมายก็จะตีไว้ว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะมาเลี้ยงดูเนาะ
2: ชื่อแปลกครับอันดับแรกคือชื่อมันแปลกคนเขาก็เลยสั่งกันเยอะแล้วก็แต่เขาก็ถามก่อนว่ายำไก่ผีปู่ย่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเป็นเมนูที่ผมเห็นมันแต่เด็กนะครับ
3: นี่คืออาหารที่เป็นอาหารพิธีกรรมไม่ใช่อาหารทั่วไปเพราะฉะนั้นการกินยำไก่ผีปู่ย่าเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างความระลึกรับรู้ถึงนะครับบรรพบุรุษไกลๆ
4: จาริกในรอยรถรุ่งอรุณแห่งรอยรถวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ 14:05 นทางไทย PBS
0: ชวนรับชมพร้อมกันนะคะเริ่มจากสารคดีจาริกในรอยรถก่อนค่ะทุกวันเสาร์เวลา 14:05 นหลังจากนั้นยังมีสารคดีอีกชุดของศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมเหมือนกันนะคะร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษที่เรานำกลับมารีรันอีกครั้งก็รับชมต่อเนื่องกันเลยนะคะในเวลา 14:30 นค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Realtor คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
2: บอกมาสิว่าชอบ
1: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
3: มีแพ้ลำบากค่ะ
1: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคม
4: พิการที่จะ
1: How to win people's heart กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
5: ถูกต้อง
1: The Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันเทคเทคอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA 10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาที Local List คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
6: ส่งฟ้องคดีทุจริตสอบไม่ทันฝากขังนายกมหาไทยอัยการปปช.ประสานเสียงยื่นฟ้องได้แต่ไม่มีใครการันตีหลบหนีต่างประเทศพรรคประชาชนเปิด79ข้อกล่าวหาซักฟอกอนุทินเตรียมพลิกเกมแถลงผลงานรัฐบาลปัดตอบเหตุกล้าทำไม่ร่วมอภิปรายเปิดข้อมูลหลังบ้านเว็บพนันออนไลน์ shuffle.com ล้อมคอกปิดกั้นคนไทยจริงหรือไม่พบธุรกรรมโอนเงินไปมามากกว่า 9,000 ครั้งจากแอปไทยยอดทะลุ118ล้านลงพื้นที่หาคำตอบอุปสรรคหลักดันน้ำภาคตะวันออกลุ้นน้ำทะเลลดพรุ่งนี้ระบายน้ำเร็วขึ้นติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
7: คุณณัฐพงศ์เนี่ยที่เขายื่นยัตติไม่ไว้วางใจตามนูนมาตรา151แล้วเป็นการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไม่ใช่คณะรัฐมนตรีใน18คนเนี่ยมันมีคนไหนที่คุณแปลกใจไหมผมก็ถามท่านรองเอกนิติแกพูดถึงว่าต่อไปเนี่ยตอนนี้เราลงทุนแล้วเรากำลังจะเทคออฟแล้วผมก็ถามแกบอกว่าตอนนี้ออกจากงวงช้างยัง
8: เอาเรื่องคุยคิดหน่อยไหม
7: ค่าจ้างของรายการทุกคนนะไปเปิดเว็บไซต์ดู
8: ไม่ได้เป็นความลับ
7: ไม่ได้เป็นความลับผมมีทั้งน้อยกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้มีคนจ้างมากกว่านี้แล้วผมไม่อยากทำ
8: พวกเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเรากันแบบนี้เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของอาหารครับจากคุณเจมี่โอลิเวอร์เชฟชื่อดังของอังกฤษกันต่อนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเขาจะนำเสนอการทำอาหารมังสวิรัติครับที่น่าสนใจมากทั้งจากของตัวเขาเองแล้วก็จากการเดินทางครับไปเยี่ยมเยียนทั่วทุกมุมโลกเพื่อเสาะแสวงหาเมนูอาหารที่ทำมาจากผักชนิดต่างๆที่เรียกว่าน่าสนใจมากครับซึ่งในวันนี้นะครับจะมีเมนูมังสวิรัติมากมายเลยทีเดียวเช่นคอตเทจพายไส้ผักชิปปัตตี้มักกะรอนีอบชีสสูตรเจรวมไปถึงผัดไทยสูตรเจก็มีด้วยนะครับและสำหรับคนที่ไม่กินผักเนี่ยพอเห็นเมนูแบบนี้แล้วเชื่อว่าอาจจะอยากลองกินขึ้นมาเลยก็เป็นไปได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Jamie's Ultimate Veg สุดยอดจานผักรอบโลกครับ
1: We need to eat more veg and we need to start now. Come on, you know it makes sense. It's better for you and it's better for the planet. I'm going to cook veggies in a way that are going to make you so happy. So whether you're a full-blown veggie or just wanting to start eating less meat, I've got some easy and delicious recipes for you.
2: I don't want to compromise on the flavour, no way, Jose.
1: I've travelled around the world meeting people doing some amazing things with veg.
2: Wow, look at that.
1: And picked up brilliant tips to create the ultimate veg meal.
2: This is incredible.
3: Vegan?
2: Yes! This is like a chef's paradise.
4: Oh my lord!
1: No meat, but no compromise.
5: Enough talking. Straight in the mouth.
6: What's this?
1: Coming up, I'm going to turbocharge veg in a game-changing cottage pie. Get inspired by some amazing Indian street food.
2: Wow, look at that!
1: Make a brilliantly bonkers chip butty.
2: Hello, guys.
1: Go back to school for some veg-ication. Load a mighty mac and cheese full of greens.
6: Come on, you know it makes sense.
1: Get excited by some seriously hot stuffed veg.
2: The heat is putting a bit of a sweat on my face now. Woo!
1: And cook up a total treat with my veggie pa.

ุณผู้ชมครับเห็นเมนูอาหารแล้วเนี่ยหิวกันเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นมังสวิรัติเต็มตัวหรือว่าแค่อยากกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วก็หันมากินผักให้มากขึ้นสูตรอาหารง่ายๆเหล่านี้ที่ได้รับชมไปครับก็เป็นล้วนเป็นทางเลือกที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับที่คุณเจมี่เนี่ยเขาก็การันตีว่าอร่อยอย่างแน่นอนถ้าอยากรู้จริงๆต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับสามารถนำสูตรเด็ดพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ในครัวของเราได้เลยหากคุณผู้ชมมีสูตรเด็ดอื่นๆอยากจะนำเสนอทำได้เช่นกันนะครับเข้าไปที่ Facebook ของเราได้เลยครับในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS แล้วก็พูดคุยกันต่อตรงนั้นนะครับส่วนตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันบ้างครับกับ It's a Cat's Life The Film ตามติดชีวิตเหมียวเหมียวตอนที่1กันนะครับไปดูความน่ารักของเจ้าแมวเหมียวกันบ้างครั้งหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ

0: พบเรื่องราวสิ่งมีชีวิตที่ต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในดินแดนอันเวิ้งว้างของทุ่งหญ้าและทะเลสาบและเรื่องราวความหลากหลายทางธรรมชาติในแหล่งน้ำจืดที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันติดตามในสารคดี Planet Earth Tree ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: ส่งฟ้องคดีทุจริตสอบไม่ทันฝากขังนายกมหาดไทยอัยการปปช.ประสานเสียงยื่นฟ้องได้แต่ไม่มีใครการันตีหลบหนีต่างประเทศพรรคประชาชนเปิด79ข้อกล่าวหาซักฟอกอนุทินเตรียมพลิกเกมแถลงผลงานรัฐบาลปัดตอบเหตุกล้าทำไม่ร่วมอภิปรายเปิดข้อมูลหลังบ้านเว็บพนันออนไลน์ shuffle.com ล้อมคอกปิดกั้นคนไทยจริงหรือไม่พบธุรกรรมโอนเงิน

0: ากแอปไทยยอดทะลุ118ล้านลงพื้นที่หาคำตอบอุปสรรคผลักดันน้ำภาคตะวันออกลุ้นน้ำทะเลลดพรุ่งนี้ระบายน้ำเร็วขึ้นติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
1: คุณณัฐพงศ์เนี่ยที่เขายื่นยัตติไม่ไว้วางใจตามนูนมาตรา151แล้วเป็นการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไม่ใช่คณะรัฐมนตรีใน18คนเนี่ยมันมีคนไหนที่คุณแปลกใจไหมผมก็ถามท่านรองเอกนิติแกพูดถึงว่าต่อไปเนี่ยตอนนี้เราลงทุนแล้วเรากำลังจะเทคออฟแล้วผมก็ถามแกบอกว่าตอนนี้ออกจากงวงช้างยัง
2: เอาเรื่องคุยให้คิดหน่อยไหม
1: ค่าจ้างของรายการทุกคนน่ะไปเปิดเว็บไซต์ดู
2: ไม่ได้เป็นความลับ
1: ไม่ได้เป็นความลับผมมีทั้งน้อยกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้มีคนจ้างมากกว่านี้แล้วผมไม่อยากทำผม
2: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
3: 17กันยายนที่ผ่านมาโดนัลด์ทัสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์เตือนว่ารัสเซียอาจใช้โดรนหรือจรวดโจมตีประเทศยุโรปที่สนับสนุนยูเครนเพียง6วันถัดมากองทัพโปแลนด์ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารรัสเซียรุ่น MI-8 บินจากแคว้นคาลินินกราดล้ำเข้ามาในน่านฟ้าโปแลนด์ประมาณ42วินาทีเหตุการณ์นี้เพิ่มความตึงเครียดตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของนาโต้และหากเกิดสงครามในยุโรปจุดที่ถือว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงและเปราะบางมากที่สุดของนาโต้คือจุดที่เรียกว่าช่องสุวากิหรือส้นเท้าอะคิลิสของนาโต้ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่9ตุลาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
4: 13ตุลาคมนี้เติมเต็มวันหยุดด้วยเรื่องราวดีๆที่ดูได้ทั้งครอบครัว7นาฬิกาสนุกกับการ์ตูนชอนแกะซ่าจอมซนและการผจญภัยในภารกิจพิทักษ์ฉลาม8นาฬิกาศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันใหม่วาไรตี้9นาฬิกาบทพิสูจน์ความรักภายใต้ความไม่เท่าเทียมละครหม่อมเป็ดสวรรค์10นาฬิกา5นาทีออกเดินทางสู่ธรรมชาติอันน่าทึ่งสารคดีประการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขา11นาฬิกา5นาทีสัมผัสเสน่ห์ผู้คนย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเติมรสชาติแห่งความสุขสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดเวิร์ก13นาฬิกา30นาทีสะท้อนภูมิปัญญาในการทำเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา14นาฬิกา5นาทีไขข้อสงสัยของคำว่าเมืองโบราณสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีก้าวก่อนเพื่อให้คนอื่นก้าวตามหัวแถว15นาฬิกา5นาทีเจาะลึกกระบวนการทำกะปิแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทียิ่งติดหวานยิ่งทำร้ายโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
5: ศึกใหญ่แห่งภาคอีสานรวมเรือดีฝีพายดังครบทุกประเภทเรือเล็ก30ฝีพายเรือกลาง40ฝีพายและเรือยาวใหญ่55ฝีพายศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่4ศึกเจ้าลำน้ำมูลถ่ายทอดสดจากลำน้ำมูลบริเวณเชิงสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: เคยได้ยินไหมคำว่าหายเข้ากลีบเมฆอ่ะน้องโอ๊ตคือหายไม่มีเบาะแสไม่มีเบาะแสที่จะรู้เลยว่าไปไหน
7: คือพยายามตามแล้วเนี่ยมัน มันสุดๆในช่วงเวลานั้นน่ะมันทำอะไรไม่ได้คือเราอยากแค่ว่าอยากได้เขากลับมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ีทุจริตสอบไม่ทันฝากขังนายกมหาดไทยอัยการปปช.ประสานเสียงยื่นฟ้องได้แต่ไม่มีใครการันตีหลบหนีต่างประเทศพรรคประชาชนเปิด79ข้อกล่าวหาซักฟอกอนุทินเตรียมพลิกเกมแถลงผลงานรัฐบาลปัดตอบเหตุกล้าทำไม่ร่วมอภิปรายเปิดข้อมูลหลังบ้านเว็บพนันออนไลน์ shuffle.com ล้อมคอกปิดกั้นคนไทยจริงหรือไม่พบธุรกรรมโอนเงินไปมามากกว่า 9,000 ครั้งจากแอปไทยยอดทะลุ118ล้านลงพื้นที่หาคำตอบอุปสรรคผลักดันน้ำภาคตะวันออกลุ้นน้ำทะเลลดพรุ่งนี้ระบายน้ำเร็วขึ้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: จังหวะเวลานี้ฝ่ายค้านกำลังยื่นซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับก่อนจะเริ่มขึ้นเวทีด้วยซ้ำรัฐบาลปรามาสครับบอกนี่คือบันเทิงทิปไตยไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเลยนายกออกมาสำทับประเด็นนี้ครับนอกจากจะไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วนายกบอกเดี๋ยวใช้เวทีนี
1: ้
0: เป็นเวทีแถลงผลงานรัฐบาล
1: คือกำลังจะพลิกเวทีแบบนั้นเลยนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยบอกแม้จะเป็นยติซักฟอกแบบรายบุคคลแต่มันดูแทบไม่แตกต่างอะไรกับยติซักฟอกแบบเหมาเข่งยกทั้งคณะเลยนะคะแล้วก็สั่งให้รัฐมนตรีทุกคนย้ำว่าทุกคนทุกค่ายสีเตรียมพร้อมรับมือกับการซักฟอกครั้งนี้ขณะที่พรรคประชาชนปล่อยคลิปเปิดข้อกล่าวหาไปยังผู้นำรัฐบาลค่ะ

0: ความยาวคลิปร่วมๆ1นาทีนะคะไล่เรียงข้อความเป็นข้อกล่าวหาผู้นำรัฐบาลรวมแล้ว79ข้อกล่าวหาด้วยกันโดยเพจพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความชวนประชาชนติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินพร้อมกับการเปิดข้อกล่าวหาที่ระบุเอาไว้หลังยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวม18รัฐมนตรีด้วยกันนอกจากรัฐมนตรีที่มีชื่ออยู่ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือศึกซักฟอกจะออกมาแสดงความพร้อมในการชี้แจงทุกข้อกล่าวหาแล้วนะคะบางคนก็ยังให้ความเห็นซึ่งน่าจะเข้าข่ายคล้ายๆกับปรามาสพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนเอ๊ะจะเรียกแบบนั้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกัน
1: ครับ
0: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมั่นใจตอบได้ทุกข้อซักถามค่ะแต่ก็หวังว่าพรรคฝ่ายค้านจะมีข้อเสนอแนะด้วยส่วนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าอ่านยติแล้วงงตกลงพรรคฝ่ายค้านตั้งข้อกล่าวหาเรื่องอะไร
1: ครับ
0: นายปกรณ์นินทรพันธ์ชี้บอกว่าข้อกล่าวหาในยติซักฟอกมันดูเลื่อนลอยโดยอ้างว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนและเอื้อพวกพ้องแต่กลับไม่มีข้อมูลที่จะมาอ้างอิงได้ส่วนนายพระดอนปริศนานันทกุลยอมรับบอกซักฟอกนี่เป็นอาวุธสำคัญของฝ่ายค้านเลยแต่ก็ต้องเป็นไปตามกติกาค่ะการตั้งข้อกล่าวหาก็ต้องมีเหตุมีผลไม่งั้นมันจะดูกลายเป็นบันเทิงทิปไตยไปเลยค่ะ
2: ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องกล่าวหานะและตามปกติธรรมเนียม151ก็ไม่มีเบาการอภิปรายไม่ว่าต้องใจไม่มีครั้งไหนเบาครับก็ต้องกล่าวหาอย่างรุนแรงไว้ก่อนแต่จะไปหาเหตุผลประกอบไปหาหลักฐานประกอบพวกข้อกล่าวหาได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากัน
3: คำรุนแรงในยตินี่เหมือนเป็นการแบบต้องการระบายต้องการแบบต้องให้ประชาชนรู้ว่าแบบสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันรุนแรงอะไรขนาดนั้นเลย
2: ก็ดีครับบันเทิงทิปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามอาจารย์ปิยบุตร
4: อย่างผมนี่ผมยังคิดเลยว่าผมจะเอาอะไรไปต่อเพราะผมอ่านข้อกล่าวหาของผมแล้วผมก็รู้เอาอะไรไปต่อเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราว่ากันด้วยเหตุผลถ้าว่ากันด้วยเหตุผลเนี่ยข้อกล่าวหามันควรจะชัดเจนกว่านี
5: ้ครับผม
4: ไม่งั้นมันเหมือนกับการกล่าวหาลอยๆแล้วก็เวลาชี้แจงก็ดีเวลาอภิปรายกันก็ดีนะมันไม่ผมว่าชาวบ้านไม่ได้อะไร
6: นายกรัฐมนตรีครับยืนยันนะครับจะชี้แจงทุกข้อกล่าวหาครับที่สำคัญก็คือจะพลิกเกมจากเวทีซักฟอกครับเป็นการแถลงผลงานรัฐบาลให้คนฟังเพราะเชื่อว่าฝ่ายค้านจะไม่ยอมรับคำชี้แจงนะครับขณะเดียวกันครับบอกว่าได้สั่งการให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมพร้อมชี้แจงการซักฟอก

0: ออกด้วยแม้ในยติจะเป็นแบบรายบุคคลแต่มันครอบคลุมถึง18คนครับไม่ต่างจากการยื่นยติแบบทั้งคณะครับ
1: การที่มีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงเพราะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงก็ต้องพร้อมที่จะออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2: ท่านนายกในตัวของท่านนายกเองก็มั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อสงสัยของฝ่าย
1: ก็ผมก็จะดูว่าตรงไหนมันเกี่ยวข้องกับใครก็จะให้รัฐมนตรีท่านนั้นมาตอบเพราะว่าท่านจะทราบในรายละเอียดมากกว่าผมแน่นอนนะคือการชี้แจงก็ต้องชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในทุกๆประเด็นเพราะฉะนั้นคนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้วก็อยู่ในดุลพินิจของผมที่ผมจะให้ใครขึ้นมาตอบ
3: นายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับบอกว่าการเปิดซักฟอกก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านในสภาซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยแต่ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีพรรคกล้าธรรมไม่ได้ร่วมลงชื่อเสนอญัตินะคะขณะเดียวกันก็ถามสื่อมวลชนค่ะว่าเอ้าทำไมเขาไม่ร่วมล่ะเอาถามกลับมาที่สื่อมวลชนนะคะเป็นที่สังเกตอีกประเด็นหนึ่งว่านายกรัฐมนตรีอ้างถึงรัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงต้องพร้อมชี้แจงดูเหมือนว่าจะมีเจตนาอ้างถึงหรือว่าสื่อสารไปยังรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่นะคะหลังจากมีกระแสข่าวบอกว่าส้มฟ้ากำลังแท็กทีมซักฟอกแดงร่วมสนับสนุนอยู่ด้วยหลังพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเตรียมดึงพรรคกล้าธรรมมาร่วมรัฐบาลตามที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ค่ะ
0: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นกลายเป็นเรื่องมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าวันนี้สังคมตั้งคำถามไปยังรัฐบาลรวมไปถึงองคาพยพที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะอะไรหลังจากปปช.ทำสำนวนไม่เสร็จครับทำให้ไม่สามารถส่งฟ้องคดีได้ทำให้เรือนจำต้องปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนนะครับในกลุ่มของคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นก็คือดร.วินน้องสาวของดร.วินแล้วก็จ่าพิชิตครับซึ่งเป็นจิ๊กซอสำคัญนะครับในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับคำถามก็คือในทางคดีมันมีผลอะไรไหมสำนวนไม่เสร็จวันนี้ส่งพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรครับส่งตามหลังได้แต่ตัวผู้ต้องหาที่ปล่อยไปจะหนีหรือเปล่าไม่มีใครการันตีเรื่องนี้เลยครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับประกอบไปด้วยนายอัศวินโชติพนังหรือว่าวินดร.วินนะครับนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินอันนี้เป็นน้องสาวของดร.วินครับและอีกคนหนึ่งก็คือจ่าพิชิตหรือว่านายพิชิตทั้งพรมหลังถูกจับกุมเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาเพราะคณะกรรมการปปช.สรุปสำนวนการสอบสวนเพื่อส่งฟ้องต่ออัยการไม่ทันครับและการฝากขังก็ครบกำหนด84วันตามกฎหมายนะครับสุดท้ายก็เลยต้องปล่อยตัวล่าสุดนายกเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูครับยืนยันว่าไม่กังวลถ้าฝ่ายค้านจะหยิบเรื่องนี้ไปซักฟอก
1: ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนแล้วใช่ไหมครับ
4: มองว่าฝ่ายค้านจะเอาประเด็นนี้ไปตีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยไหมคะเรื่องสอบคันที่ต่อสั่ง
1: ก็อธิบายได้หมดทุกเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนปปช.ได้เป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่ว่าเราไปตอบแทนกันไม่ได้
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ในข้อกฎหมายมันก็มีหลักเกณฑ์เรื่องการฝากขังระบุเอาไว้ว่าถ้าฝากขังได้กี่ผลัดแต่เงื่อนไขของเรื่องนี้ก็คือปริมาณของคนที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากระดับหลายพันถึงหลักหมื่นคนทำให้คณะกรรมการปปช.อาจจะต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะสั่งฟ้องค่ะ
5: คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

0: ว่าเป็นระดับหลายพันถึงหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ปปช.เนี่ยไม่สามารถทำข้อมูลเสร็จได้ทันนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งฟ้องแต่ในการที่ไม่ได้ส่งฟ้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบเมื่อปปช.ทำรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเมื่อมีการสั่งฟ้องคดีนี้ก็ต้องดำเนินต่ออยู่แล้วนะครับนะครับในส่วนรายละเอียดว่าทำไมถึงไม่ทันทำไมอะไรอย่างนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่า
1: ระยะเวลาที่มันทอดออกไปยาวนานเนี่ยค่ะอาจจะทำให้ผู้ต้องหาหลายคนที่พยายามหลักฐานที่มันควรจะรวบรวมได้นะมันอาจจะหายไปด้วยไหมคะ
0: อันนี้ต้องไปถามในส่วนของปปช.เพราะว่าคนที่ดำเนินการในการเก็บข้อมูลเก็บพยานหลักฐานรวมไปถึงสอบก็เป็นทางปปช.แล้วก็เราเองเราไม่ก้าวล่วงในการทำงานของปปช.อยู่แล้วนะครับเพราะปปช.เองก็เป็นองค์กรอิสระนะครับ
2: นายวรสิทธิ์ปฏิเสธที่จะให้คำตอบประเด็นที่ผู้ต้องหาคดีนี้อาจหลบหนีออกนอกประเทศนะคะแต่ย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำได้ก็ทำไปหมดแล้วตั้งแต่การเพิกถอนรายชื่อคนที่แก้คะแนนความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ก็กำลังเร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยตนเองกลับเข้าไปสู่ระบบให้เร็วที่สุดซึ่งคาดว่าจะชัดเจนไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะ
3: ขณะที่กรรมาธิการปปช.ของสภาครับนายอาสพลสันไตรภพเป็นประธานกรรมาธิการปปช.ของสภาไม่ใช่คณะกรรมการปปช.นะครับเป็นแค่กรรมาธิการชุดหนึ่งในสภาเท่านั้นให้สัมภาษณ์ถึงการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับเนื่องจากครบกำหนดฝากขังก็เลยต้องปล่อยตัวตามกฎหมายนะครับโดยผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับและฝากขังตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับตามกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ฝากขังได้สูงสุด7ผลัดผลัดหนึ่งมี12วันครับรวมแล้ว84วันปปช.เนี่ยได้ชี้แจงเรื่องนี้กับกรรมาธิการของสภาครับบอกว่าตำรวจส่งมอบสำนวนให้ปปช.ไต่สวนเหลือเวลาฝากขังแค่3ผลัดจึงไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันในระยะเวลาฝากขังที่เหลืออยู่ถ้อยคำนี้ไม่แน่ใจแปลว่าตำรวจส่งสำนวนมาช้าหรือไม่นะครับทางกรรมาธิการปปช.เนี่ยเขาให้ข้อมูลต่อครับบอกว่าตามระเบียบของปปช.แล้วมีกรอบเวลาในการไต่สวนสูงสุด2ปีจึงทำให้เคสนี้ไม่ได้ทำให้ทิศทางคดีเปลี่ยนไปหรือทำให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะในช่วง84วันที่ผ่านมาครับปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วโดยผู้ต้องหาไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้จึงสามารถดำเนินการไต่สวนต่อได้ตามปกติครับ
2: ตั้งแต่ตอนแรกที่มีการสืบสาวหาผู้ร่วมขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการตัดตอนหรือไม่มาวันนี้มีคำถามตามมาอีกว่าอาจจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้ต้องหา3คนสำคัญในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้รับการปล่อยตัวนะคะฝั่งตำรวจยืนยันว่าตำรวจสอบสวนเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาและได้ส่งสำนวนให้กับปปช.เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันวันนี้มีการขยายผลจับกุมขบวนการทุจริตสอบเพิ่มเติมอีกนะคะเป็นนายกอบต.นครนายกโดยไปพบพฤติการเรียกรับเงินจากผู้สอบค่ะนางพานีนราศีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกถูกตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.นำหมายสารเข้าไปควบคุมตัวดำเนินคดีในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์ค่ะตำรวจเปิดเผยว่าคดีนี้ผู้เสียหายนำหลักฐานมาแจ้งความเอาผิดนางพานีโดยอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นได้โดยเฉพาะสายที่บรรจุในภาคใต้เขต1และเขต2มีการเรียกรับเงินเพื่อใช้ในการดำเนินการ 350,000 บาทแต่พอผลสอบออกมาปรากฏไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันจึงขอเงินคืนกลับถูกปฏิเสธสุดท้ายตัดสินใจนำหลักฐานการโอนเงินมาแจ้งความเบื้องต้นพนักงานสอบสวนปปป.สอบสวนรวบรวมหลักฐานส่งไปยังคณะกรรมการปปช.เช่นเดียวกับกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆที่ถูกกล่าวหาไปก่อนหน้านี้ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาคนสำคัญคดีทุจริตสอบ3คนคือนายพิชิตนายวินและนางสาวสัตพรถูกปล่อยตัวหลังครบกำหนดการฝากขังระหว่างถูกสอบสวนนะคะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงบอกว่าส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นตามกรอบเวลา30วันพร้อมส่งสำนวนให้กับปปช.แล้วซึ่งขั้นตอนจากนี้ก็ให้ไปอยู่ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ปปช.และยังเชื่อมั่นว่าสามารถเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามาไต่สวนดำเนินคดีได้ค่ะ
3: การตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่จบนะครับเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบขยายผลคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนจีนที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในไทยครับทั้งการทำธุรกิจรวมถึงบางกลุ่มที่เข้ามาสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยนะครับหรือที่เรารู้จักกันในคดีสวมสิทธิ์รับรองบุตรหรือว่าพ่อทิพย์นั่นแหละครับวันนี้มีปฏิบัติการนะครับเข้าไปจับกลุ่มสามีภรรยาคู่หนึ่งครับนี่เป็นหนึ่งในครอบครัวนะครับที่ไปจ้างคนไทยมารับรองบุตรให้กับตัวเองทำไมเขาถึงทำแบบนั้นถ้าเฉพาะสามีภรรยาคู่นี้ครับสิ่งที่เขาทำก็คือเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยทำหลายอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการชักชวนคนจีนเข้ามาสวมสิทธิ์ในไทยแบบเดียวกันนี่แหละครับตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับเอาหมายสารเข้าตรวจค้นควบคุมตัวนายอี้หลงแซ่จางนางสาวจินกุ้ยหลี่แล้วก็บุตรชายอายุ13ปีครับเป็นชาวจีนบ้านพักเนี่ยอยู่ย่านวังทองหลางครับเคสนี้เป็นการขยายผลจากการดำเนินคดีนายวุฒิชัยศรีรักษานะครับซึ่งรับเป็นผู้จดทะเบียนรับรองบุตรชาวจีนเป็นลูกเพื่อให้ได้สัญชาติไทยครับขณะที่นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองครับบอกว่าจากการตรวจสอบบัตรประชาชนของนายอี้หลงครับพบว่าเป็นบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข5ซึ่งเป็นการเพิ่มชื่อตั้งแต่ปี2532นะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับ
4: ในส่วนของการที่เขาได้มาถึงเลข5เนี่ยเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าการเพิ่มชื่อเกินกำหนดเพิ่มชื่อคือเป็นเหมือนกับว่าเขายืนยันว่าเขาเป็นคนไทยเพราะบัตรเลข5บัตรสีฟ้าเนี่ยคือเป็นคนไทย 100% ดีแต่ว่าไม่ได้แจ้งเกิดตามระยะเวลานะฮะคราวนี้ในส่วนของอี้หลงอ่ะมันเป็นกรณีของผู้ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี32แล้วก็มาทำบัตรใหม่ในส่วนของที่ว่าทำจากแม่สายใช่แม่เวียงแก่นใช่ไหมเวียงแก่นเวียงแก่นตั้งแต่แรกเริ่มแล้วอ่ะมันไม่ในเรื่องของรายละเอียดของการทำบัตรประชาชนครั้งแรกของอี้หลงเนี่ยในชุดปฏิบัติการที่เข้าไปตรวจสอบเอกสารในตอนนั้นน่ะมันยังหาไม่เจอนะฮะเพียงแต่ว่าที่เราดำเนินการจับกลุ่มอี้หลงในรอบนี้คือการที่เขาอ่ะมาทำบัตรครั้งที่2ตอนปี57
2: พลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลนายอี้หลงพบว่าเข้ามาดำเนินกิจการในไทยหลายอย่างค่ะตั้งแต่การตั้งบริษัทใช้ชื่อว่าบริษัทกุ้ยจงไทยจำกัดอยู่ที่ย่านห้วยขวางนะคะแล้วมีการมอบอำนาจให้กับหญิงชาวไทยเป็นคนดูแลโดยในบริษัทพบว่าดำเนินกิจการทั้งนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาจำหน่ายทำทัวร์นำคนจีนเข้ามาทำบุญและจำหน่ายวัตถุมงคลซึ่งพบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีนายอี้หลงและภรรยามากกว่า500ล้านบาทค่ะ
4: พบว่าเงินหมุนเวียนของตัวอี้หลงเองประมาณ100ล้านบาทหมุนเวียนของภรรยา481ล้านบาทนะครับมูลค่าความเสียหายถือว่าเยอะมากนะครับอีกทั้งนะครับจากการสอบถามที่ผมบอกว่าเขามาบอกว่าไปเปิดบริษัทเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญรับมาปั๊บแล้วไปขายเรื่องวัตถุมงคลนี่คือที่มาของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในการดึงคนต่างด้าวนะครับซึ่งไม่รู้อะไรเลยนะครับเข้ามาเป็นบริษัทมาทำทัวร์และมาขายของนะครับได้ผลประโยชน์ไป
3: พลตำรวจโทนพสินนะครับบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับให้มาตรวจสอบการทำธุรกิจของนายอี้หลงนะครับว่าเข้าข่ายเป็นการใช้คนไทยเป็นนอมินีและฟอกเงินหรือไม่ครับแล้วก็จะขยายผลถึงกรณีที่เจอข้อมูลนะครับว่านายอี้หลงเนี่ยอาจจะเป็นนายหน้าขายสัญชาติไทยครับหลังไปเจอกลุ่มไลน์ที่มีการชักชวนชาวจีนมาทำใบขับขี่ในประเทศไทยครับสำหรับการดำเนินคดีนะครับตอนนี้ตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง3คนครับในความผิดอาญามาตรา137และมาตรา267นะครับซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเอกสารทางทะเบียนราษฎร์เท็จก่อนจะขยายผลตรวจสอบการทุจริตอื่นๆเพิ่มเติมครับ
5: มันเป็นธรรมชาติของแม่น้ำแล้วท่วมมาก็เกือบเดือนแล้วเนาะ

0: สถานการณ์น้ำท่วมในเวลานี้จุดที่ยังหนักที่สุดมันจะมีลุ่มน้ำภาคกลางแล้วก็พื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกอันนี้ยังหนักอยู่นะคะอย่างน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้ลำบากเฉพาะชาวบ้านหรือว่าผู้คนเท่านั้นนะคะสัตว์เลี้ยงอย่างควายตอนนี้ก็ลำบากไม่แพ้กันควายนี่เป็นอาชีพของเกษตรกรเป็นทรัพย์สินของเกษตรกรที่ลงทุนไปตอนนี้เกษตรกรต้องย้ายควายออกจากพื้นที่เพื่อหนีน้ำท่วมส่วนการระบายน้ำก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเจ้าหน้าที่เริ่มวางแนวคันดินก่อนจะเร่งสูบน้ำออกจากเขตเมืองคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีคุณรัตนกรเชิญค่ะ
1: คุณวันวิสาคุณเจษดาคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้เดือดร้อนแค่คนเท่านั้นครับตอนนี้ควายก็เดือดร้อนคุณผู้ชมครับและก็ไม่ได้แค่ตัว2ตัวหรือหลัก10ตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าชาวบ้านตอนนี้ได้ย้ายควาย300กว่าตัวออกจากพื้นที่แล้วครับซึ่งตัวที่มีมูลค่าสูงสุดทางพันธุกรรมสูงถึง70ล้านบาทเลยครับคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองปราจีนบุรีกันก่อนนะครับวันนี้ทางด้านของอบจ.ปราจีนบุรีทหารนะครับเร่งนำกระสอบทรายไปวางเป็นแนวกั้นน้ำในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีครับเพื่อที่จะกำหนดทิศทางของน้ำในพื้นที่นะครับก่อนจะใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายทำความสะอาดบ้านและก็เร่งฟื้นฟูชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจครับสมพรเพิ่มฤทธิ์นะครับเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านการเคหะตำบลบางเดชะครับในบ้านของเธอบอกว่าตอนนี้ไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับเธอต้องลุยน้ำออกมาหาที่ชาร์จโทรศัพท์เพื่อที่จะติดต่อกับคนในครอบครัวครับโดยเธอสะท้อนนะครับบอกว่าหลังจากน้ำท่วมในเมืองเนี่ยลดลงแล้วแต่หมู่บ้านของเธอน้ำยังท่วมสูงและก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยครับ
2: ไม่ไหวแล้วค่ะเน่า
3: เน่าเลยเหรอ
2: เน่าแต่วันแรกแล้วอ่ะพ่อขยงขยะเราอ่ะในมันเป็นแอ่งเนี่ยบ้านเราหมู่บ้านเราเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะมาทางหลังค่ะน้ำมาทางหลังก็ครึ่งตูมเลยนี่ไม่ได้เก็บอะไรกันเลยไม่ทัน
1: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมคนอยู่ไม่ได้ควายก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันครับล่าสุดสอนสิริฟาร์มควายไทยที่ตั้งอยู่ในตำบลบางยางอำเภอบ้านสร้างต้องย้ายควายมากกว่า300ตัวหนีน้ำท่วมครับและก็หนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นควายที่ต้องอพยพคือเจ้าแก้วฟ้าเป็นพญาควายเผือกนะครับมูลค่าทางพันธุกรรมสูงถึง70ล้านบาทครับก่อนหน้านี้นายพรหมพิริยะสอนสิริเจ้าของฟาร์มนะครับได้ต้อนควายให้มาอยู่จุดเดียวกันรวมอยู่ด้วยกัน300กว่าตัวคุณผู้ชมครับแต่เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนนะครับและก็จากการประเมินแล้วไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่ครับเขาบอกว่าปี2566น้ำท่วมฟาร์มทำให้เขาได้รับความเสียหายไปครั้งหนึ่งแล้วครับมาครั้งนี้ทรัพย์สินหายไปกับน้ำมูลค่าไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทเขาถอดใจแล้วครับประกาศขายควายทั้งหมดและก็จะย้ายควายไปที่จังหวัดน่านก่อนครับโดยเขาเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลจัดตั้งกระทรวงที่ดูแลเรื่องน้ำโดยเฉพาะครับ
4: ก็คงจะต้องปิดฟาร์มตำนานของหลายๆตำนานที่อยู่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีก็คือหนึ่งก็คือฟาร์มควายที่ใหญ่ที่สุดในระบบประณีตนะประณีตก็คือในการเลี้ยงแบบประณีตของประเทศไทยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปิดตำนานของนมควายไทยนะครับนมควายไทยที่เราสรรสร้างมาทั้งหมดอ่ะประมาณบ่มเพาะฟักมาใช้ระยะเวลาเกิน10ปี10กว่าปีแล้วก็เราต่อสู้กันมาเพื่อเป็นตัวอย่างของเกษตรกรทั้งหมดทั้งมวลว่าเรารีดนมเป็นนมควายไทยเป็นเจ้าแรกของประเทศนะเราเป็นเจ้าแรกที่จับควายที่อยู่เลี้ยงในท้องทุ่งท้องนาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเอามาเป็นเลี้ยงแบบประณีตยืนโรงเรือนแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกยืนโรงเรือนทั้งหมดมีถึง10โรงเรือนนะฮะก็การจัดการก็ง่ายอะไรทุกอย่างง่ายหมดแต่ว่าทุกอย่างมันดีหมดแต่มาแพ้ภัยธรรมชาติ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนนะครับเรื่องของแนวคันดินและก็การระบายน้ำล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิต ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วครับแล้วก็ได้ข้อสรุปร่วมกันครับว่าจะไม่เสริมคันดินหรือว่ายกระดับคันดินเพิ่มเติมอีกนะครับส่วนการระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่นั้นจะต้องกำหนดเงื่อนไขเพื่อไม่ให้น้ำล้นข้ามถนนสายหลักแต่ให้ระบายผ่านประตูที่มีอยู่ตามแนวคันกั้นน้ำแทนครับส่วนข้อเรียกร้องเพิ่มเติมของชาวบ้านก็คือตอนนี้พอน้ำท่วมและลำบากคุณผู้ชมต้องการห้องน้ำห้องท่าหรือว่าของที่จำเป็นนะครับเดี๋ยวจะมีการประสานทางอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในท้องถิ่นให้สนับสนุนและก็เข้ามาดูแลประชาชนครับคุณผู้ชมคุณเจษดาคุณวิสาครับอยากจะให้มายืนอยู่ตรงนี้มากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับนี่คือเมืองปราจีนบุรีครับที่นี่แม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับสิ่งที่ตามมาหลังจากน้ำลดและก็น้ำท่วมนานคุณผู้ชมคือกลิ่นเหม็นครับคือจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือกลิ่นแรงมากคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งทางด้านของจังหวัดอบจ.ปราจีนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการเร่งสูบน้ำออกจากเมืองครับเพราะถ้ายิ่งทิ้งไว้นานน้ำยิ่งเน่าและยิ่งส่งกลิ่นเหม็นครับ
0: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
3: ขอบคุณครับประเด็นนี้สำคัญมากท่านผู้ชมครับตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สงสัยเหมือนกับที่คุณรัตนกรสงสัยเมื่อสักครู่ครับที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงฝนมันเริ่มซาไปแล้วทำไมน้ำถึงยังไม่ลงทำไมดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงทะเลไม่ได้วันนี้คุณนิตยาครับลงพื้นที่ไปกับอาจารย์เสรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำไปหาคำตอบว่าทำไมน้ำมันถึงยังไม่ลง
5: คุณผู้ชมคะในพื้นที่ทางภาคตะวันออกค่ะยังคงมีน้ำค้างทุ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทรามากถึง 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วอีกหลายตำบลหลายอำเภอยังคงจมน้ำมีการคาดการณ์นะคะว่าอาจจะจมน้ำไปมากกว่า1เดือนวันนี้ดิฉันเลยเดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพื้นที่ทางออกต่อการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยเดินทางมาพร้อมกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตและคณะนะคะเพื่อมาดูว่าอุปสรรคสำคัญของปัญหานี้จะแก้อย่างไรค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางระบายน้ำภาคตะวันออกร่วมกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตพบว่าหลายจุดมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นคอขวดตามธรรมชาติมวลน้ำ 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหากระบายออกทำแม่น้ำบางปะกงเพียงทางเดียวจะทำได้ดีเฉพาะช่วงน้ำทะเลลงซึ่งประเมินว่าการระบายน้ำได้วันละ100ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในเดือนตุลาคมภาวะน้ำทะเลหนุนสูงทำให้วันนึงน้ำลงเพียงแค่2ช่วงเวลาเท่านั้นการระบายน้ำตามธรรมชาติจึงล่าช้าและทำได้ยากทางออกทางวิศวกรรมก็คือการแบ่งมวลน้ำลงแนวดิ่งผ่านคลองชัยยานุชิตและคลองสำโรงเพื่อไปใช้ประโยชน์จากสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ฝั่งคลองชายทะเลที่มีกำลังสูบมหาศาลรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ65ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแม้เส้นทางนี้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางกายภาพก็ตาม
6: ธรรมชาติมันมากกว่าแน่นอนวันร้อยล้านนะธรรมชาติมันดีกว่าเราสู้ธรรมชาติไม่ได้แต่ในขณะที่ธรรมชาติเราสู้ไม่ได้แล้วเราจะไปชนะเขาเนี่ยไม่มีทางเราก็ผันมาสู่ที่เราทำได้ก็คือเอามาลงทางคลองในแนวดิ่งไปลงทางฝั่งอ่าวไทยเสียนะครับก็คือสูบประการนั่นเอง
5: เห็นว่าตรงนั้นมันเป็นหลังเต่า
6: ใช่แน่นอน
5: ค
6: ือ
5: มันคือแนวโน้มของอุปสรรคที่เราผ
6: ่
5: าน
6: ในช่วงนี้ใช่ก็คือแนวโน้มคือน้ำถึงไม่ลงไปนะครับเรารู้ว่าจ
5: ะ
6: แล้วบางแถวบางบ่อบางเสาธงพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมีทางหนึ่งก็คือ1เราจะแนะนำในเชิงของระหว่างคลองในแนวดิ่งที่จากที่ต่ำตรงนั้นอ่ะมันจะมีคลองเชื่อมอยู่นะต้องไปทะลุเช่นถนนบางนาตาดเนี่ยอย่างเงี้ยท่านเวลาเราไปแล้วก็เห็นละ
5: ด้านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าการบริหารจัดการน้ำต้องอาศัยหลักวิศวกรรมเพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเติมสถานการณ์จะดีขึ้นแต่อุปสรรคสำคัญของการผันน้ำเข้าหาเครื่องสูบฝั่งอ่าวไทยคือพื้นที่คลองหลังเต่าหรือเนินดินใต้น้ำบริเวณรอยต่อกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการซึ่งทำหน้าที่เสมือนฝายกั้นน้ำใต้ดินทำให้น้ำไหลเข้าแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำนะคะดันน้ำข้ามเนินนี้ไปให้ได้เพราะปลายทางมีสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่รองรับอยู
7: ่ดูแล้วตัวเลขประมาณ30วันนะครับแล้วแต่พื้นที่นครนายกอาจจะลดลงเร็วหน่อยเพราะเป็นภูเขานะครับปราจีนก็อาจจะค่อยๆลดแต่พื้นที่แถวบ้านสร้างอาจจะนานนะครับผมแถวบ้านน้ำเตี้ยวก็ใช้เวลา 10-20 วันนะครับผมแถวบางคล้าจะนานนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็มีน้ำจากคลองท่าลาดมาสมทบนะครับผมในตัวเมืองเนี่ยในตัวเมืองไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่อาจจะรอบเมืองนะครับคลองเขื่อนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็บริเวณรอยต่อระหว่างตรง กรุงเทพกับสมุทรปราการเนี่ยก็จะมีผลกระทบบ้างโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการบางส่วนก็บางบ่อบางเสาธงนะครับบางพลีพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบครับผม
8: ทำยังไงเนี่ยให้อยู่ร่วมกันระหว่างกรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็ฉะเชิงเทราเพื่อผลักดันลงทะเลได้ที่สุดนะครับแล้วก็บอกอาจารย์ว่าด้านบนเหมือนกันตอนเนี้ยที่นครนายกปทุมต่างๆเนี่ยทำยังไงระบายทั้งออกเจ้าพยาหรือออกมาแนวดิ่งก็จะแก้ปัญหากันก็กลับเลยว่าถ้าฝั่งนิโฟเนี่ยมันจะช่วยตัดน้ำไปลงที่บางปะกงนะครับชั้นบางปะกงตอนนี้ผมกลับเรียนว่าตอนเนี้ยถ้ามวลน้ำขนาดนี้ที่จากบ้านสร้างหรือจากปราจีนบุรีนครยกเนี่ยคันดินไอ้คันของในเมืองเนี่ยยังพอไหวอยู่นะครับก็ต้องช่วยกันเพราะตอนเนี้ยทางรัฐบาลก็โยกเรือผลักดันน้ำเครื่องผลักดันน้ำมาที่บางปะกงหมดแล้วตรงนั้นผมเดาว่าน่าจะเร่งได้อย่างดีแต่ที่ห่วงเชิญดันคือฝั่งที่ติดกรุงเทพมหานครกับฝั่งตรงไปทางที่ติดนครยกเนี่ยต้องแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนครับ
5: การระบายน้ำมากกว่า 1,700 ล้านถือว่าเป็นเรื่องยากแต่อาจจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าหากว่าเลือกบริหารจัดการน้ำโดยผันออก2ทางทางฝั่งของบางปะกงออกสู่อ่าวไทยในช่วงเวลาที่น้ำมันลงขณะเดียวกันการผันมาที่กรุงเทพมหานครแล้วใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะสูบน้ำออกไปทำได้2ทางจะสามารถทำให้น้ำระบายได้เร็วขึ้นและลดระยะเวลาของการท่วมได้มากขึ้นค่ะ
0: สำหรับคนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออกเนี่ยคนต้องอยู่กับน้ำท่วมตอนนี้น้ำที่ท่วมสูงมันเริ่มเน่าก็ต้องจมอยู่กับน้ำเน่านะคะก่อนหน้านี้ที่ปราจีนบุ
3: ร
0: ีหมูตายไป 2,000 ตัวเมื่อสักครู่นี้ควายก็จมน้ำไปด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดที่จังหวัดฉะเชิงเทราส่งผลกระทบไปที่บ่อเลี้ยงปลาบึกตายกว่า400ตัวนะคะเบื้องต้นตรวจสอบเพราะว่าค่าออกซิเจนในน้ำต่ำและยังต้องรอผลการตรวจสอบสารเคมีและโลหะหนักเพิ่มเติมโดยคาดว่าน่าจะรู้ผลภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดงและกำลังทหารจากกองพลทหารราบที่11นำรถแบ็คโฮและเรือเข้าไปกู้ซากปลาบึกกว่า400ตัวค่ะลอยตายเกลื่อนในบ่อเลี้ยงแบบปิดของเอกชนซึ่งคุณผู้ชมสังเกตสภาพน้ำในบ่อนะคะน้ำเนี่ยมีลักษณะเป็นสีดำสนิทและอยู่บนพื้นที่ประมาณ20ไร่อยู่ในซอยสุวินทวงศ์65อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะต้องเร่งกู้ซากปลาขึ้นมาเพื่อนำไปฝังกลบและต้องโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อด้วยเจ้าของบ่อบอกว่าเลี้ยงปลามามากกว่า30ปีไม่เคยเจอน้ำเน่าเสียจนทำให้ปลาตายทั้งบ่อแบบนี้พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนที่มากับน้ำหลากหรือไม่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำค่ะ
9: เป็นน้ำมันมาจากปราจีนบ้างนครนายกบ้างเขื่อนขุนด่านเขาก็ระบายออกมามันก็ลงมาที่นี่แหละ
10: พี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วเคยเป็นแบบนี้มาก่อน
9: ไม่เคยไม่เคยเป็น
10: เลี้ยงมากี่ปี
9: คือเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก30ปี
10: 30ปีไม่เคยเจอ
9: ไม่เคยเจอก็มาเจอรุ่นนี้ที่เราขายยังไม่หมดก็เท่าที่เหลือเนี่ยมันตายหมด
10: ประเมินความเสียหายเป็นจำนวนเงินอย่างที่เท่าไหร่ครับ
9: ผมกดตัวเลขดูนะมันก็ตกประมาณล้านสี่ล้านห้า
3: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจสอบนะครับเบื้องต้นพบค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่าออกซิเจนในน้ำค่อนข้างต่ำครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาตายนะครับขณะที่การตรวจหาสารเคมีและโลหะหนักต้องรอผลจากแลบอีก 2-3 สัปดาห์ครับส่วนที่มาของน้ำเสียเบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นน้ำเสียที่ไหลมาจากกรุงเทพผ่านคลองนครเนื่องเขตในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ต้องตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพราะมีโรงงานประมาณ5แห่งครับเป็นโรงงานแปรรูปกระดาษลูกฟูกซึ่งต้องตรวจสอบนะครับว่ามีแหล่งน้ำหรือทางระบายเชื่อมต่อกับบ่อเลี้ยงปลาหรือไม่ครับ
11: เบื้องต้นที่ได้คุยกันในคณะของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมตรวจสอบนะครับก็เพราะว่าโรงงานส่วนใหญ่ที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็จะเป็นกิจการที่ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็ปัญหาที่เบื้องต้นที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุก็คือน้ำที่ระบายจากกรุงเทพนะครับลงมาในคลองนครเนื่องเขตแล้วก็ไหลล้นจากคลองนครเนื่องเขตเนี่ยลงมาในบ่อนี้
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรายังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งรับน้ำมาจากนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีและคลองสียัดนะคะคันดินเลียบคลองชลประทานบางขนาดท่าไข่ระยะทางเกือบ10 กิโลเมตรช่วยป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมชุมชนอีกฝั่ง

0: ของคลองค่ะแม้ว่าประชาชนฝั่งรับน้ำต้องกลายเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ชาวบ้านในพื้นที่พยายามทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนค่ะ
1: คลองเป็นเหมือนนครนายกโมเดลไหม
2: มันก็ไม่น่านะนะเพราะว่าทางนี้ก็คุยกันรู้เรื่องเราคุยกันรู้เรื่องก็ทางนู้นไม่แข็งใช่ไหมอ่อนบ้างทางนี้ก็แข็งแล้วก็อ่อนบ้างอะไรประมาณนี้มันก็จะยังเข้ากันได้แต่ถ้าต่างคนต่างแข็งปุ๊บคราวนี้ก็คือมันจะเกิดปัญหาทันทีความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นตู้อย่างเงี้ยดีกว่า
1: ไม่มีปัญหา
2: เราช่วยกันไปฝั่งนู้นเราเห็นใจฝั่งนี้เราก็เห็นใจแต่ฝั่งนี้เราก็อยู่ตรงนี้เราก็พูดง่ายว่าญาติพี่น้องทางนู้นเราก็มีแต่ฝั่งนี้เราก็มีมันก็อยู่ทั้งสองฝั่งใช่ไหมเราก็ต้องช่วยกันไปเมื่อมันเกิดมาแล้วเราจะทำไงได้
0: โครงการชลประทานฉะเชิงเทราเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารค่ะหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงออกสู่ปากอ่าวนะคะคาดว่าจะช่วยระบายน้ำได้ประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมแจ้งปิดสะพานเต็มพื้นที่ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจากสำนักงานชลประทานที่7จังหวัดอุบลราชธานีนำมาติดตั้งเสริมกับเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือที่ติดตั้งเอาไว้แล้ว3จุดและคาดว่าน่าจะเริ่มใช้งานได้ในวันพรุ่งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงค่ะ
3: ตอนนี้นายกประชุมทุกเช้านะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำครับวันนี้บอกว่ายังไว้ใจไม่ได้สำหรับสถานการณ์ในภาพรวมแม้ในมุมมองของนายกจะมองว่าตอนนี้ภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นที่สำคัญก็คือการกำชับครับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะครับให้เตรียมรับมือกับฝนน่ะนายกกำชับนะครับบอกว่าแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะดีขึ้นแต่ไม่ได้ละเลยพื้นที่ที่ยังเจอน้ำท่วมหนักครับโดยเฉพาะชุมชนที่ยังเดือดร้อนจากการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับต้องเร่งให้ความช่วยเหลือเต็มที่ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วครับขอให้เร่งกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งก่อนจะเข้าสู่ฝนรอบใหม่โดยต้องไม่ปล่อยให้ขยะเนี่ยกีดขวางการจราจรนะครับหรือว่าขวางทางน้ำนายกย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทุกด้านนะครับแม้ช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมฝนจะน้อยกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะช่วงตุลาถึงธันวาคมนี้เป็นช่วงที่มีน้ำมากจึงต้องเตรียมแผนรับมือครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสุดท้ายก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ช่วยกันให้สถานการณ์คลี่คลายครับ
4: แต่ว่าโดยภาพรวมปริมาณมันน้อยกว่าที่เราได้คาดการไว้หรือว่าได้ฟังรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
0: นายกรัฐมนตรีระบุถึงสถานการณ์ในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราที่ขณะนี้ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังค่ะบอกว่าต้องระบายน้ำโดยเร็วที่สุดในช่วงที่น้ำทะเลไม่หนุนส่วนพื้นที่กรุงเทพที่บอกว่าหมู่บ้านฟอร่าวิวเขตหนองจอกยังท่วมหนักตอนนี้ได้ระดมกำลังเข้าไปช่วยสนับสนุนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามการร้องขอแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีระบุถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยบอกทยอยโอนไปแล้วกว่า 11,000 ครอบครัวกำชับให้เร่งรวบรวมรายชื่อเร่งตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องจะได้โอนเงินเยียวยาเข้าสู่บัญชีผู้ประสบภัยแต่ละครัวเรือนโดยเร็วค่ะ
3: ฝนหนักช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะครับทางเลขาธิการสทนช.ประเมินไว้ว่าฝนจะไม่หนักเท่ากับช่วงที่ผ่านมาครับแต่ก็ต้องเตือนกันให้ยกกาดสูงเอาไว้ก่อนนะครับสิ่งที่เลขาธิการสทนช.เตือนแล้วเตือนอีกเตือนแบบที่ผมไม่ต้องถามก็คือให้ระวังสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรครับทำไมต้องห่วงในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ของไทย
5: ท่านเลขาครับฝนรอบใหม่รอบนี้เนี่ยกรุงเทพจะจมไหมครับ
6: ครับก็ตามที่เราได้ประชุมร่วมกรมอุตุกับสสน.นะครับ ฝนในว่างวันนี้

0: พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับก็คงคิดว่าจะไปทางใต้ตอนบนแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับก็คิดว่าตอนนี้ก็เร่งที่จะบริหารจัดการแถวเขื่อนแก่งกระจานนะครับก็แต่ตรงนี้เราก็ต้องดูระยะที่ใกล้ชิดวันต่อวันแล้วถ้าเกิดได้ดีต้องดูผ่านเรดาร์คอมโพสิตนะครับซึ่งจะเห็นกลุ่มเมฆอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าที่เราดูในห่วง 2-3 วันนี้ความเข้มของฝนไม่เหมือนครั้ง25 26 27อยู่แล้วนะครับครับ
1: รอบแรกนั้นเป็นการตกแช่แต่รอบนี้จะไม่แช่แบบนั้นใช
0: ่ไหมใช่ใช่ครับเพราะตอนนี้ที่คุยกันก็คือฤดูหนาวใครแล้วตามภาคเหนือภาคอีสานเพราะฉะนั้นลมหนาวก็จะไล่ฝนลงภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็จะลงไปสู่3จังหวัดภาคใต้แล้วก็ไปทางมาเลเซียนะครับ
1: ฝนไม่หนักเท่าเดิมแต่ทำไมกรุงเทพเตือนเน้นย้ำไปเลยที่3เขตเพราะอะไรฮะ
0: กรุงเทพก็ยังมีจุดที่เป็นจุดต่ำแล้วอาจจะต้องเฝ้าระวังในส่วนที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเพราะว่าค่อนข้างจะการระบายยังบางจุดที่ยังออกไม่หมดใช่ไหมครับแล้วบางช่วงที่ต้องระบายดึงออกฝั่งตะวันออกเองก็ฝั่งแม่น้ำบางประกงค่อนข้างสูงด้วยตรงนี้ทำให้การระบายอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ราษฎรต้องการประชาชนต้องการก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามที่การออกพื้นที่ก็พยายามดึงน้ำฝั่งตะวันออกออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดตอนนี้ริมคลองชายทะเลของเราก็ต่ำกว่าระดับปกติอยู่แล้วนะครับแต่ทำอย่างไรเอาน้ำแถวน้องจอกแถวประเวศให้ออกสู่คลองชายทะเลให้เร็วนะครับ
1: เตรียมแล้วแต่ฝนมาเยอะรอบนั้นก็เลยเอาไม่อยู่รอบนี้เตรียมแล้วฝนจะมาตามคาดหรือเปล่าอาจจะไม่ 100% แต่ว่าจะไม่ท่วมซ้ำ
0: ครับคิดว่าไม่ท่วมซ้ำนะครับก็ในส่วนของที่ห่วงก็คือแก่งกระจานแต่ว่าที่ดูข้อมูลฝนแล้วเราทำนายฝนล่วงหน้า7วันกับน้ำที่จะไหลลงอ่างก็คิดว่าน่าจะไม่เกิดผลกระทบก็ตอนนี้ให้ป้องที่เขื่อนเพชรบุรีหรือเขื่อนเพชรนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายออกสู่ทะเลนะครับ
1: ทำไมท่านเลขาถึงเน้นย้ำครับว่าฝั่งเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนเพชรเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นต้องเฝ้าระวัง
0: คือตอนนี้ที่เขื่อนเพชรมันเกินความจุน้ำประมาณ 102% แล้วก็ตรงนั้นเองเอาเลทไอ้ตัวท่อระบายน้ำเราได้ประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นน้ำที่ฝนที่ตกมาส่วนเกินก็จะผ่านแล้วคานระบายน้ำล้นซึ่งตัวนี้เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะตัวนี้เราจำเป็นต้องพร่องน้ำด้านท้ายเพราะจากเขื่อนเพชรมาจากเขื่อนแก่งกระจานมาที่เขื่อนเพชรนี่ใช้เวลาประมาณ1วันแล้วจากเขื่อนเพชรไปออกตัวเมืองประมาณครึ่งวันแล้วก็ออกทะเลเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราติดตามที่เขื่อนเพชรเพื่อบริหารจัดการอย่าให้กระทบตัวเมืองเพชรบุรีนะครับแล้วก็ตามที่อุตุได้รายงานก็คือแถวเมฆอาจจะดูเข้มณวันนี
1: ้
0: แต่พรุ่งนี้แถวนั้นนะครับ
1: ครับแปลว่าอะไรครับอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่าสองยางที่อยู่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานก่อนถึงเขื่อนเพชรเหล่านี้อันนี้น้ำจะท่วมเหรอฮะ
0: คือถ้าเกิดเราระบายผ่านที่เขื่อนเพชรเกิน150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ตัวเมืองท่วม
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้เองเราระบายอยู่ประมาณ80แล้วเรามีระบบชุมทานรองรับได้ประมาณ170ก็คือถ้าน้ำมาประมาณ320แต่หน้าเขื่อนเพชรจะไม่เกิดผลกระทบตอนนี้เราก็ได้ให้มีการพร่องน้ำนะครับเพื่อรองรับฝนที่จะตก
1: ขยับมาที่ภาคใต้บ้างครับตอนนี้ทั้งรัฐบาลสทนชแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเหลือเกินเรื่องฝนใต้คำถามที่คนสนใจก็คือหาดใหญ่จะจมน้ำอีกไหม
0: คือถ้าตามข้อมูลที่เราดูนะวันนี้มองไปอีก15วันข้างหน้าที่กรมอุตุให้ข้อมูลมาก็ไม่น่าจะเกิดแบบนั้นอีกแล้วตอนนี้เองรัฐบาลก็ได้ให้งบกลางไปเตรียมการที่จะป้องกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาปีที่แล้วที่เกิดไม่ว่าคลองร .1 ผมเรียนว่าคลองร .1 เองที่จริงรัฐบาลได้มีการปรับปรุงให้เพิ่มศักยภาพจาก460เป็น 1,200 เมื่อปี53นะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากจริงๆครับเลยทำให้อาจใหญ่เกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเราดูข้อมูลฝนปีนี้ดูที่คาดการณ์นะ15วันล่วงหน้านี่คิดว่าคงไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วมันก็ไปแช่ล
1: ัก
0: ษณะแช่อยู่เหมือนกันนะครับ
2: กรุงเทพมหานครตอนนี้เข้าสู่ระยะของการฟื้นฟูคำว่าฟื้นฟูหลังน้ำลดนี่ก็ต้องฟื้นฟูทั้งคนทั้งของและตัวเมืองด้วยนะคะปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของขยะน้ำท่วมตอนนี้มันมากมายมหาศาลค่ะโดยเฉพาะที่เคหะร่มเกล้าและที่ชุมชนตอนในของเขตลาดกระบังนะคะจุดทิ้งขยะและสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมที่กทม.เตรียมเอาไว้ให้ก็คือเปิดให้ไปทิ้งที่สวนสุขภาพร่มเกล้าตอนนี้มีขยะมหาศาลกองทับถมกันประชาชนไปต่อแถวต่อคิวทยอยขนของเข้ามาทิ้งอย่างต่อเนื่องค่ะรถ6ล้อเอกชนมูลนิธิจิตอาสาและกรุงเทพมหานครต่อคิวยาวรอเข้าไปทิ้งขยะในลานกว้างหน้าสวนสุขภาพร่มเกล้าภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าค่ะ บริเวณนี้เปิดให้ประชาชนเข้ามาทิ้งขยะและสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมเป็นวันที่3หรือที่เรียกว่าขยะน้ำท่วมลักษณะเป็นภูเขาขยะอย่างที่คุณว่ากองขยะมันมีทั้งขยะชิ้นใหญ่พวกซากตู้เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์โซฟาเตียงนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายต้องทิ้งทั้งหมดนะคะ

0: 8ตันแต่ว่าความเสียหายจากน้ำท่วมมันทำให้สิ่งของของประชาชนเสียหายมีปริมาณมากค่ะและยังมีการเก็บกู้ตามซอกซอยต่างๆในชุมชนตอนนี้ก็ยังทำได้ไม่หมดค่ะ
1: ด้วยปริมาณขยะเยอะก็อาจจะไม่สะดวกมากนักครับครับแต่ก็ยินดีให้ประชาชนมาทิ้งได้เลยครับเพราะว่าประชาชนก็มันช่วยหน่วยงานกทม.ด้วยครับผมครับครับ
2: ทั้งมวลเนี่ยเราจะไปกำจัดต่อที่ไหน
1: ก็อันนี้ก็จะเป็นจะมีรถเทรลเลอร์มาที่ศูนย์ของศูนย์อนุรักษ์ครับไปฝั่งกบครับผมก็โดยประมาณ4เที่ยว
2: 4เที่ยวครับรอสักกี่ตันเลย
1: ประมาณ28ตัน
2: 28ตัน
1: ครับผมเป็นรถพ่วงครับประมาณ
3: ผู้ว่าชาติครับลงพื้นที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับไปดูการเก็บขยะที่มีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจากกรมอุทยานครับมาช่วยเก็บมีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงปทุมธานีนะครับมาช่วยกันเก็บขยะด้วยอาจารย์ชัดชาติเนี่ยบอกว่าตอนนี้ครับระดมพนักงานของกทม.กว่า600คนนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆด้วยมาช่วยการฟื้นฟูเคหะร่ม9ครับคาดว่ามีขยะจากน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า 5,000 ตันนะครับเก็บได้ประมาณวันละ800ตันเพื่อเร่งทำความสะอาดให้เสร็จเร็วที่สุดส่วนพื้นที่รองรับขยะครับถ้ามีปริมาณเข้ามามากก็ต้องขยายเพิ่มครับ
4: อุปสรรคสำคัญก็คือผมว่าในแง่ของจำนวนขยะที่มีปริมาณมากแล้วต้องบอกตรงนะพนักงานของเราเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเก็บขยะชิ้นใหญ่แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพี่กวาดซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เน้นเรื่องกวาดถนนเป็นหลักก็แต่ว่าทุกคนก็สู้ยิบตาไม่มีใครถอยนะก็ทำเต็มที่แล้วเราก็มีการเอาแรงงานจากข้างนอกมีจ้างแรงงานจากข้างนอกมาเสริมด้วยก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะได้หลักพันตันเราคงเป้าหมายเราคงพูดได้ไม่ชัดเจนว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าขึ้นกับปริมาณขยะแต่คิดว่าสามวันข้างหน้าก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
0: และสิ่งที่น่าห่วงเวลานี้ในช่วงการฟื้นฟูกลายเป็นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าวัสดุที่ปะปนอยู่ในขยะน้ำท่วมเช่นพวกเศษกระจกขวดแก้วตะปูน็อตต่างๆที่มันติดยึดมากับตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์ก่อนหน้านี้พนักงานเก็บขยะเขาบอกช่วยห่อหุ้มหน่อยเดี๋ยวมันจะบาดมือล่าสุดคนที่ปฏิบัติงานขนขยะหน้างานบอกรถเสียหายยางรั่วไปหลายคันโดนตะปูบ้างโดนน็อตบ้างและเมื่อวานพบการนำถังแก๊สเข้าไปทิ้งในจุดรับขยะตลาดนัดวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิผู้ว่าชัดชาติขอให้ทางเทศกิจที่เฝ้าประจำตามจุดทิ้งขยะช่วยกันตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะหวั่นว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
4: ก็คือขอให้พี่น้องประชาชนช่วยเข้าใจแล้วก็เห็นใจทางเจ้าที่ด้วยนะครับก็พยายามอย่าถือโอกาสเอาสิ่งวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งวัตถุอันตรายมาทิ้งนะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นแล้วก็ให้เทศกิจช่วยกำกับดูแลด้วยครับผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมนะคะนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าต้องเร่งระบายน้ำโซนตะวันออกชานเมืองกลุ่มหมู่บ้านชุมชนคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็ผลักดันน้ำออกไปทางคลองพระโขนงช่วยด้วยแต่ว่าระหว่างทางก็จะต้องเร่งตัดน้ำร่องน้ำลงอุโมงค์ยักษ์เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไม่สามารถผลักดันน้ำออกสู่ฝั่งตะวันออกได้มากนักค่ะที่จะไปผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตเนี่ยทำได้ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเต็มที่ 100% เพราะว่าน้ำจากนครนายกมันมีปริมาณมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องร่องน้ำรับปริมาณฝนเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีฝนตกลงมาเติมก็ต้องเร่งร่องน้ำตัดยอดน้ำในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ
3: เคหะร่ม9ครับก่อนหน้านี้โดนน้ำล้อมวันนี้ขยะล้อมแล้วก็ต้องเจอภาพที่มีกลิ่นแบบนี้ครับล้อมพวกเขาอยู่แม้ว่ากทม.จะเร่งเก็บขยะอย่างที่เราเห็นในข่าวเมื่อสักครู่นะครับแต่เอาเข้าจริงในการปฏิบัติงานหน้างานครับมันมีข้อจำกัดหลายอย่างติดตามกับคุณออนอุษาพรมออดครับ
5: มันลอยน้ำมามันเยอะค่ะบางทีเขาเข้าบ้านเขาก็เลยแบบมาโยนไว้รถก็จมน้ำเนาะก็ขนไม่ได้
6: อ
5: ัน
6: นี้ผมต้องจ้างเขามาเก็บก่อนค่ะเพราะหนูก็จะเปิดร้านแล้วมันก็ไม่ทัน
7: เฟอร์นิเจอร์ที่ถูกน้ำท่วมนานเกือบ2สัปดาห์วันนี้กลายเป็นขยะที่ชาวเคหะชุมชนล่มกล้าวเอามากองรวมไว้เพื่อรอจัดเก็บผ่านไป 5-6 วันแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถขนย้ายได้โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่เพราะรถยนต์ของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จมน้ำเสียหายไม่สามารถใช้งาน

0: การได้ความหวังจึงมีเพียงแค่รอเจ้าหน้าที่กทม.มาดำเนินการ
1: มันลอยน้ำมามันเยอะค่ะบางทีเขาเข้าบ้านเขาก็เลยแบบมาโยนไว้ก่อนไม่ให้มันแบบเข้าไปในบ้านมันเกิดความการเน่าอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้หลายบ้านเพราะว่ารถก็จมน้ำเนาะก็ขนไม่ได้เข้ามาอยู่ค่ะรถขยะวันนั้นเขาก็เก็บไปอยู่แต่ว่าถ้าอย่างชิ้นใหญ่มากรถขยะมันบีบไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถยกได้เพราะว่าคนใช้คนยกอย่างเงี้ยแล้วบางบ้านก็มีแต่คนแก่อย่างเงี้ยเขาก็ช่วยขนออกมาวางไว้เพราะว่าทางโซนเขาก็ประกาศอยู่ว่าให้มาวางกองไว้ก่อนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่สำหรับบ้านบางหลังอยู่ในซอยเล็กรถขนขยะกทม.อาจเข้าไม่ถึงแม้จะมีเพียงขยะชิ้นเล็กสุดท้ายต้องจ้างรถมาขนไปทิ้งเองเที่ยวละ 1,500 บาท
2: ก็นี่ก็ตัวนี้ใส่ถุงดำแล้วก็มาไว้หน้าบ้านตัวนี้เขาจ้างเขาเก็บไปแล้วนะเดี๋ยวเขายังเก็บไม่หมดถ้ารอทางการนานเดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตปกติไม่อีกนานเลยถ้างั้นเป็นเดือนกว่าจะเขาจะพนักงานเขาก็เยอะแล้วเขาเข้าใจถ้าซอยนี้ส่วนใหญ่ช่วยเหลือตัวเองหมด
0: ชาวบ้านหลายคนตัดสินใจควักเงินในกระเป๋าตัวเองเพื่อจัดการกองขยะที่อยู่หน้าบ้านเพราะยิ่งจัดการได้ช้าเท่าไหร่การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตก็ยิ่งช้าเท่านั้น
3: อย่างประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งตรงนี้เป็นร้านขายอาหารนะคะทุกคนแล้วก็เห็นว่าเขาก็เก็บร้านแล้วก็เอาขยะมากองไว้เขาบอกว่ารอรถของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเนี่ยมาช่วยเก็บแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ทันค่ะเพราะว่าจะต้องเปิดร้านแล้วก็เลยต้องจ้างรถขยะมาขนแบบนี้ค่ะซึ่งก็ใช้งบประมาณเนี่ยเป็นพันบาทเลยทีเดียวแล้วเราสังเกตนะคะว่าหลายบ้านก็ทำแบบนี้เช่นกัน
4: อันนี้ผมต้องจ้างเขามาเก็บก่อนค่ะเพราะหนูก็จะเปิดร้านแล้วมันก็ไม่ทันจะรอก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นร้านอาหารค่ะถ้าเก็บกองพวกนี้ก็ตั้งแต่หลังน้ำรถอะก็ประมาณ4วันละ
5: ยังไม่หมดเลย
4: ค่ะ
5: เราใช้เงินตัวเอง
4: หมดเลยทุกอย่าง
5: เท่าไหร่คะเนี่ย
4: อันนี้ก็จ้างพันแต่ว่าเราต้องทั้งที่ร้านแล้วก็ที่บ้านอีกที่บ้านก็ต้องจ้างอีกเพราะว่ามันพื้นที่แคบมันรถมันก็เข้ายาก
0: ข้อมูลจากกทม.ระบุว่าตลอด8วันที่ผ่านมาเฉพาะขยะที่เคหะร่ม9จัดเก็บไปแล้วรวมทั้งหมด 2,535 ตันและยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะจัดเก็บได้ทั้งหมดแต่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะขยะบนถนนสายหลักพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีกำลังเพียงพอให้นำขยะและสิ่งของที่เสียหายออกมาวางไว้ณจุดที่กทม.กำหนดหรือบริเวณหน้าซอยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้รวดเร็วและทั่วถึงส่วนใครที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายขยะเองได้ขอให้รอการจัดเก็บจากเจ้าหน้าที่ออนอุตสาพรมออสไทย PBS รายงาน
6: แม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะลดระดับการระบายน้ำลงแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับชาวบ้านริมตลิ่งใน3อำเภอของจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ก็ยังไม่พ้นวิกฤตค่ะหลายชุมชนก็ยังต้องยกของขึ้นที่สูงนะคะคำถามสำคัญก็คือมันเป็นไปได้ไหมในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจะแก้ไขปัญหาให้เขาในมุมของนายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐบอกว่าสามารถทำได้แต่ต้องวางแผนการระยะยาวค่ะชุมชนริมน้ำตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียังคงต้องยกทรัพย์สินยกของขึ้นไปไว้ที่สูงค่ะหลังจากระดับน้ำท่วมยังวิกฤตบางจุดชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้าออกและอีกปัจจัยที่ทำให้น้ำยังท่วมสูงภายในชุมชนก็คือภาวะน้ำทะเลหนุนโดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลผ่านบ้านเรือนแม้ชาวบ้านจะปรับตัวได้เพราะว่าที่นี่น้ำท่วมทุกปีแต่นายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐเสนอให้ภาครัฐวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาววันนี้รายการสถานีประชาชนสัญจรค่ะได้หารือตั้งวงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะมีตัวแทนชาวบ้านเกษตรกรเทศบาลนนทบุรีและมีส.ส.ในพื้นที่มาร่วมถกกันร่วมวงเสวนา โดยทางเทศบาลนครนนทบุรีบอกว่าขณะนี้นำกระสอบทรายปิดกั้นบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจเช่นตลาดนนทบุรีซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเพิ่มเติมระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้เริ่มพรุ่งนี้นะคะส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนางปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ สส.จังหวัดนนทบุรีเขต2เสนอให้หน่วยงานต่างๆบูรณาการวางแผนร่วมกันสภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณบดีเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะนำทีมอาสาเภสัชกรเข้ามาแจกจ่ายเป็นขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าพวกยากันยุงแล้วก็แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านนะคะพร้อมกับให้คำปรึกษาเรื่องยากับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะ
7: เมื่อช่วงต้นรายการนะครับเราเพิ่งนำเสนอข่าวการจับกุมสามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งครับที่จ้างคนไทยรับรองบุตรให้กับลูกของเขานะครับขณะเดียวกันยังไปเจอว่าเขามีกลุ่มไลน์คล้ายๆรับทำใบขับขี่ให้กับคนจีนในไทยนะครับการจับกุมที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหนึ่งในปฏิบัติการเผยเงาเหนือครับซึ่งเป็นการสนธิกำลังกันของหลายหน่วยงานนะครับในการปราบปรามภัยความมั่นคงทางทะเบียนครับทีมข่าว The Exit ครับยังพบข้อมูลนะครับว่าในปฏิบัติเดียวกันในปฏิบัติการเดียวกันนี้ครับพบผู้ต้องหาใช้ทะเบียนบ้านประเภทวัดในการฟอกตัวครับเพื่อใช้ยืนยันที่อยู่อาศัยในไทยจากนั้นนำไปยื่นขอบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์นะครับน่าตกใจไปกว่านั้นครับก็คือ1ในผู้ต้องหาครับเอาสถานะนี้ไปใช้เอื้อต่อการขนเงินผิดกฎหมายข้ามประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ด้วยติดตามใน The Exit ครับ
8: เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังได้ข้อมูลบางอย่างจากการจับกุมนายทรายโลนอายหรือหลวงยีหลงชายสัญชาติเมียนมาเมื่อเดือนมิถุนายน2569ระหว่างพยายามลักลอบนำเงินสด23ล้านบาทออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายการจับกุมครั้งนั้นตำรวจพบว่าเขามีหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาและบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ที่ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สายซึ่งผิดเงื่อนไขกฎหมายเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบทะเบียนราษฎรชื่อของหลวงยีหลงถูกเพิ่มเข้าทะเบียนบ้านประเภทวัดณสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สายในเดือนเมษายนปี59ก่อนถูกจับการสืบสวนเชิงลึกของเจ้าหน้าที่พบว่าหลวงยีหลงบวชเป็นพระภิกษุในวัดแห่งนี้ราว24ปีเมื่อลาสิกขาได้ขอให้วัดออกหนังสือรับรองว่าเคยอาศัยอยู่ที่วัดจริงและได้นำหนังสือรับรองไปยื่นขอทำทะเบียนประวัติและบัตรเลขศูนย์จากคดีหลวงยี่หลงเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจสอบชื่อในทะเบียนบ้านวัดแห่งนี้พบมีบุคคลต่างด้าวได้รับบัตรเลขศูนย์จากการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านวัดอีก13คนมี10คนย้ายออกจากวัดไปแล้วพบที่ยังอยู่ในวัดเพียง3คนกรมการปกครองจึงสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้ง13คนไว้ก่อนเพื่อติดตามตัวมาตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นการได้บัตรเลขศูนย์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าอาวาสในความผิดตามพรบคนเข้าเมืองแต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ
9: ยังไม่มีความผิดในเรื่องของการรับรองให้ได้มาซึ่งบัตรศูนย์นะครับเพราะว่าท่านรับรองในส่วนว่านายหลวงหรือนายไซเนี่ยได้มาอยู่ที่วัดนี้จริงหรือไม่ท่านมาอยู่จริงท่านก็รับรองว่าได้มาอยู่นะครับดังนั้นในส่วนการทำความผิดของท่านเจ้าวาดในส่วนของงานทะเบียนเนี่ยณขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้พบว่าเป็นความผิดและยังไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรนะครับแต่ส่วนที่มีการดำเนินคดีกับท่านเจ้าวาดเนี่ยคือดำเนินคดีในส่วนของกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับในเรื่องที่ท่านรับรู้แล้วก็อนุญาตนะครับให้คนเมียนมานะครับเข้ามาอยู่ที่วัดนะครับในลักษณะของการบวชเป็นพระนะครับหรือเนนนะครับโดยที่ไม่มีหนังสือเดินทางส่วนหนึ่งนะครับหรืออยู่ขาดเกินกำหนดระยะเวลาส่วนหนึ่งนะครับ
8: เจ้าหน้าที่ระบุว่าการเข้าตรวจสอบยังพบพระภิกษุและสามเณรสัญชาติเมียนมาอีก19คนโดย8คนอยู่ในสถานะต่างด้าวอยู่ในประเทศเกินกำหนดอีก11คนอยู่ในฐานะหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ให้ทั้ง19คนลาสิกขาก่อนส่งดำเนินคดีและเตรียมผลักดันกลับประเทศต้นทางส่วนนี้เป็นการเข้าร้องทุกชาวจีน2คนตามหมายจับสากลหลังเจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่าหลบหนีคดีเข้ามาฟอกตัวในประเทศไทย โดยอาศัยช่องทางทุจริตสวมทะเบียนราษฎรคนแรก

0: คือนายลีซีจุนหรือนายจินไทลืออายุ43ปีมีหมายจับแดงตำรวจสากลในคดีฉ้อโกงประชาชนและระดมเงินฝากโดยผิดกฎหมายในประเทศจีนมูลค่าความเสียหายกว่า 15,000 ล้านบาทกรณีนี้พบผู้ร่วมขบวนการมากถึง14คนทั้งข้าราชการอย่างอดีตปลัดอำเภอแม่สายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและกลุ่มนายหน้าขณะที่ชายชาวจีนอีกคนพบพฤติกรรมสวมบัตรเลขศูนย์ในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างการติดตามตัวเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
1: วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เป็นอีกวันที่มีความสำคัญสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างนะคะจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งตอนนี้ประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่งหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยมันเลื่อนออกมาจากวันเดิมก็คือวันที่27กันยายนที่ผ่านมาวันนั้นน้ำท่วมหนักค่ะจำเป็นต้องเลื่อนนะคะรอบนี้จะมีการปรับสถานที่เลือกตั้ง32แห่งซึ่งเป็นผลมาจากเรื่องน้ำท่วมนี่แหละค่ะมีการส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS แจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วขณะที่หลายจังหวัดตั้งข้อสังเกตว่าบรรยากาศการรณรงค์มันดูจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะซึ่งในมุมของนักวิชาการก็บอกว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องของด้านเศรษฐกิจการเดินทางไกลรวมไปถึงการสื่อสารด้วยค่ะนายสันติอารัชกุลประกันสังคมจังหวัดกระบี่บอกว่าเตรียมความพร้อมสำหรับสถานที่จัดการเลือกตั้งทั้ง21แห่งครอบคลุมพื้นที่8อำเภอโดยคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนกว่า 5,000 คนจะออกมาใช้สิทธิ์กันประมาณร้อยละ50ค่ะขณะที่จังหวัดที่มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 53,430 คนและนายจ้าง 2,600 คน
2: คือถ้ามันจะแยกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนที่เขายืนยันการใช้สิทธิ์เดิมนะครับมีประมาณ 5,000 คนก็ทางสำนักประกันสังคมคาดการณ์ว่ามีประมาณสัก 50%นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนี่ยก็มีประมาณสัก 10% คาดการณ์เรื่องนั้นครับ
3: ก็ขอเราเป็นเพื่อน
2: ก็นะครับก็ในวันที่11นี้นะครับวันอาทิตย์ที่11นี้ก็ทางสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับรวมทั้งนายจ้างก็อยากให้ไปใช้สิทธิ์กันโดยทั่วหน้านะครับอยากให้ไปกันนะครับ
4: ที่ตรังครับภาคอุตสาหกรรมประเมินนะครับว่าบรรยากาศการรณรงค์ค่อนข้างเงียบครับส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็น้ำท่วมทำให้คนให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้องมากกว่าขณะที่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวครับ
5: แต่ก็รณรงค์จริงๆให้ไปเลือกตั้งรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับตอนนี้คนส่วนใหญ่ตอนนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีพอมันไม่ดีนี่นะมันก็ต้องเอาตัวให้รอดตัวการเลือกตั้งไม่เลือกตั้งอันนี้ผมว่ามันไม่เหมือนเลือกตั้งส.ส.นะคนละแบบครับอันนี้แต่ว่ามันกระทบมันถึงเราจริงๆนะเพราะถ้าสมมติว่าทางผู้ได้รับการเลือกตั้งแล้วก็สามารถที่จะหารายได้เพิ่มมันก็เป็นประโยชน์ครับเพราะมันรักษาสิทธิ์เงินก้อนใหญ่กองกลางของเรา
1: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ทยอยจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งนะคะจังหวัดมีผู้มีสิทธิ์กว่า 160,000 คนค่ะผู้ประกันตนบางส่วนก็สะท้อนข้อจำกัดเรื่องการเดินทางหลังเพิ่งทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ต้องไปใช้สิทธิ์ถึงกรุงเทพตามที่ตั้งของนายจ้างค่ะ
6: คงจะไปไม่ได้ละค่ะเพราะว่ามันอยู่ไกลแล้วเรามีค่าใช้จ่ายเยอะก็คงจะไม่ได้ไปอะค่ะ
7: ค่ะแต่เราอยากได้นโยบายแบบไหนจากบอร์ดประกันสังคม
6: อยากได้นโยบายให้มีสิทธิ์ของประกันอุบัติเหตุเข้าร่วมด้วยจะได้ไหมคะอันนี้คือความคิดเห็น
7: ความคิดเห็น
6: ค่ะ
7: อีกส่วนหนึ่งตอนเกษียณอยากได้แบบไหน
6: ตอนเกษียณอยากได้เงินเป็นก้อนนะคะได้ทุนทำธุรกิจค้าขายหรือประกอบธุรกิจอื่นๆที่เราสามารถที่ทำได้
4: ที่โคราชครับเตรียมสถานที่ในการเลือกตั้งครอบคลุม32อำเภอนะครับและขอความร่วมมือสถานประกอบการให้พนักงานที่ทำงานในวันอาทิตย์มีโอกาสออกไปใช้สิทธิ์ด้วยขณะที่สำนักงานประกันสังคมครับแจ้งผลกระทบจากอุทกภัยทำให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง32แห่งนะครับนอกจากนี้ได้ส่ง SMS แ จ้งสถานที่ให้กับผู้ประสงค์

0: ใช้สิทธิ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกับขอให้ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือ LINE ของประกันสังคมก่อนออกไปใช้สิทธิ์ครับ
1: นักวิชาการด้านนโยบายสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าแม้การปรับกติกาจะช่วยให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิการเลือกตั้งได้ง่ายขึ้นและสังคมตื่นตัวเรื่องความโปร่งใสของกองทุนมากขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งและข้อจำกัดเรื่องค่าเดินทางนั่นแหละค่ะอาจจะทำให้ผู้มีสิทธิ์บางส่วนตัดสินใจไม่ไปใช้สิทธิ์ค่ะ
2: คือผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้องยืนยันสิทธิ์ก่อนใช่ไหมเมื่อ2ปีแล้วต้องยืนยันสิทธิ์ก่อนถึงจะเลือกได้ใช่ไหมแต่รอบนี้เนี่ยมันเปิดกว้างเลยที่มีการแก้ไขกันแล้วเปิดกว้างว่าไม่ต้องไปยืนยันสิทธิ์ก็สามารถที่จะไปเลือกได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะทำให้ตัวเลขของผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่อีกด้านนึงเองก็อาจจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองประกอบด้วยว่าความสนใจคนในสังคมไทยตอนนี้กับประเด็นเรื่องสวัสดิการสังคมหรือรัฐสวัสดิการรวมไปถึงประกันสังคมก็ตามแต่เนี่ยมันมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงผมคิดว่าตัวนี้สำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เลยพูดได้ยากว่าเอ๊ะคนจะไปเลือกมากขึ้นหรือน้อยลงแต่ผมคิดว่าทิศทางที่ตอนนี้เนี่ยคนสนใจประกันสังคมและคนรู้เรื่องประกันสังคมเนี่ยมีมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะเลย
1: นักวิชาการด้านนโยบายสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ย้ำค่ะว่าประกันสังคมเป็นหลักประกันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนตั้งแต่การเจ็บป่วยว่างงานไปจนถึงวัยชราการเลือกผู้แทนเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารกองทุนจึงมีความสำคัญโดยความท้าทายสำคัญคือการทำให้ผู้ประกันตนเข้าถึงข้อมูลและเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงค่ะ
0: การปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ในเมียนมานะครับถูกชะลอไว้ชั่วคราวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะการระเบิดตึกของสแกมเมอร์อย่างที่เราเคยเห็นปรากฏตามข่าวนะครับล่าสุดครับทางการเมียนมารวมไปถึงกองกำลัง BGF ร่วมกันปฏิบัติการระเบิดตึกของสแกมเมอร์อีกแล้วนะครับขณะเดียวกันก็พบว่าพฤติกรรมของกลุ่มสแกมเมอร์ในย่านนี้เปลี่ยนไปครับ
3: เวลา 9:00 นฝั่งพม่าได้ทำการระเบิดตึกนะครับ
0: นี่เป็นการระเบิดทำลายตึกสำนักงานโรงแรมของสแกมเมอร์นะครับเป็นปฏิบัติการของทหารเมียนมาและกองกำลัง BGF ครับปฏิบัติการในพื้นที่โครงการเขตพื้นที่ธุรกิจบ้านชเวก๊กโกจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมานะครับจุดนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่ที่4ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ500เมตรครับปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเป็นการทำลายตึกสำนักงานหลังหยุดไปหลายเดือนซึ่งพื้นที่ชเวโกโกครับเป็นแหล่งสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีการทำลายอาคารต่างๆไปแล้วแต่ก็ยังมีอาคารบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่การเข้าปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ในจังหวัดเมียวดีของเมียนมาเป็นปฏิบัติการร่วมกันกับกลุ่ม BGF นะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทำให้ในพื้นที่ KK Park ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดไม่เหลือกลุ่มสแกมเมอร์แล้วครับแล้วก็กลายเป็นเขตยึดครองของทหารเมียนมาส่วนซากเหล็กจากการทำลายอาคารมีการนำไปขายให้กับนักธุรกิจไทยนะครับนักวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเห็นว่าการทำลายอาคารเป็นการปราบปรามและจัดการแหล่งสแกมเมอร์เพื่อลดแรงกดดันจากชาติมหาอำนาจหลังผู้นำกองกำลัง BGF มีรายชื่ออยู่ในแบ็คลิสต์จึงจำเป็นต้องลดแรงกดดันเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูบริสุทธิ์พบว่ากลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยยังคงย้ายฐานปฏิบัติการไปเรื่อยๆนะครับเช่นบริเวณเมืองไท่ชางตรงกันข้ามกับตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งกลายเป็นแหล่งสแกมเมอร์แห่งใหม่ครับอาจารย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าถ้ารัฐไทยยังปล่อยให้เกิดสุญญากาศแล้วก็ไม่จัดการเรื่องนี้จะยิ่งส่งผลต่อการก่ออาชญากรรมในบริเวณตะเข็บชายแดนครับ
4: ผมคิดว่าถ้ามองแง่นี้มันก็คือการไหลหมายถึงว่าถ้าโดนกดดันใหม่ก็ไปกระชับตรงนั้นตรงนี้โดนกดดันมาแล้วจับกลุ่มคนไปแล้วส่งคนข้ามชาติไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพูดตรงๆเลย capacity หรือตึกเนี่ยที่สร้างไว้จำนวนมากมันไม่มีความจำเป็นเพราะนั้นที่จะต้องเลือกทุบก็เลือกทุบตรงนั้นเพราะว่าไอ้อัตราการจองการเช่าหรือการอยู่อาศัยหรือการปฏิบัติการตรงนั้นมันน้อยลงแต่เราก็ไม่ได้ข้อมูลที่เราเจอมันไม่ได้หายไปทั้งหมดมันแค่กระจายไปยังพื้นที่อื่นรวมถึงพื้นที่รอบข้างแถวๆนั้นนะฮะไม่ได้ไหลลงไปไกลเป็นร้อยกิโลอย่างเดียวไปพบว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นบ้านหลังเล็กๆมากขึ้นด้วยอะไรในบริเวณใกล้เคียงอ่ะ
0: ข้อมูลที่อาจารย์ให้เมื่อสักครู่เนี่ยตรงกับข้อมูลจากแหล่งข่าวจากกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่จังหวัดเมียวดีนะครับบอกว่ากลุ่มสแกมเมอร์ของกลุ่มจีนเทายังอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาครับโดยเฉพาะด้านจังหวัดตากแต่ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ทางใต้ของเมียวดีครับพื้นที่นั้นอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับอำเภอท่าสองยางมีทหาร BGF ให้การคุ้มครองขณะที่ฝั่งตรงข้ามอำเภอพบพระมีทหารกะเหรี่ยง DKBA นะครับซึ่งก็มีกลุ่มทุนจีนที่เคลื่อนย้ายมาจากกัมพูชาเข้าไปสร้างตึกใหม่บริเวณตรงข้ามบ้านหมื่นรือชัยบ้านวาเล่บ้านมอเกอร์นอกจากนี้ครับยังมีกลุ่มสแกมเมอร์เปลี่ยนรูปแบบนะครับหันมาใช้อาคารตึกแถวที่มีขนาดใหญ่มากบางส่วนเนี่ยอยู่ในเมืองเมียวดีครับโดยทหารและตำรวจของเมียนมาเองก็ไม่กล้าเข้าไปจับกุมรวมถึงพื้นที่เมืองผาอ่างรัฐกะเหรี่ยงซึ่งมีกองกำลังชนกลุ่มน้อย BGF ดูแลอยู่โดยฝ่ายรัฐบาลเมียนมาไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ครับ
1: ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยนี่เป็นเป้าหมายสำคัญในระดับนานาชาตินะคะแต่ว่าสำหรับในไทยนอกจากเรื่องความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลแล้วพื้นที่เฉพาะอย่างบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากำลังเจอกับปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงเช่นกันติดตามเรื่องนี้ในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ผลิตความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาคือเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบค่ะและเกิดความไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่นะคะการเคลื่อนไหวขององค์กรชุมชนจัดการภัยพิบัติชายแดน7 จังหวัดพื้นที่ภาคอีสานและตะวันออกมองว่าการเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงชายแดนจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนทั้งเรื่องความปลอดภัยคุณภาพชีวิตการตั้งถิ่นฐานที่มั่นคงของประชาชนในพื้นที่ค่ะนักข่าวพลเมืองคุณนพพลช่วยตัวและคุณโอจากพอช.ลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่นำร่องโครงการบ้านมั่นคงชายแดนมีรายงานเรื่องนี้จากจังหวัดสระแก้วค่ะ
1: สวัสดีครับน้องฟักแฟ้งครับตอนนี้พี่โออยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับข้างหลังเป็นบังเกอร์ที่เพิ่นเห็นเป็นหวังลบไพ่อยู่ที่บ้านเนินสมบูรณ์อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วครับสิภาพไปสำรวจชุมชนเด้อว่าหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติสงครามแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับมื้อนี้เฮามาเบิ่งกันครับว่าความเป็นอยู่พี่น้องเพิ่นเป็นอย่างไรครับตามผมมาครับ
2: มีของป่าเยอะชาวบ้านเขาก็หากินตามธรรมชาติตามฤดูกาลเนาะมีหน้าทำนาเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จก็มีจับปูจับปลาจับเขียดจับกบกันทุกหน้าฝนก็มีอึ่งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำกิจวัตรประจำวันปกติทางคลบทางผู้ใหญ่บ้านก็เฝ้าระวังตลอดทุกสัปดาห
3: ์เตรียมพร้อม24 ชั่วโมงค่ะถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีรถทางโรงพยาบาลมารับส่วนชาวบ้านก็จะมีที่มีรถก็คือเอารถตัวเองไปเองได้ส่วนคนไม่มีรถก็จะมีรถจากศูนย์มารับแล้วก็ทางหมู่บ้านนี้จะมีรถของสจ.อั๋นไปส่งที่สระแก้วแล้วก็มีชลบพี่กับฟ้าไปส่ง
4: หลังจากการสุรกภาวะปกติชาวบ้านเข้ามาในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนี่นะก็มีการต้องสำรวจโดยของกระบวนการชุมชนในข้อมูลเทศมาเนี่ยมันก็จะเป็นการสำรวจเพื่อเสนอพอชอเพราะว่าพอชอเขามีโครงการกองทุนภัยพิบัติชายแดนนะครับเพื่อช่วยเหลือในส่วนขององค์กรชุมชนนะครับว่ามีการเสียหายบ้านตักหลัง
5: มาสองบ้านวันถ
4: อดมาสองบ้านมันจะมีโครงการอยู่สองโครงการที่พอชอนุนเสริมคือบ้านพบเที่ยงนะครับแล้วก็บ้านมันโค้งการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยเป้าหมายบ้านนวลสมบูรณ์เนี่ยจะปลอดภัยที่สุดนะครับต่างจากพื้นที่ชายแดนนาทีปฏิทินเป้าหมายที่อยู่จุดนั้นแล้วก็พื้นที่เป็นคล้ายๆหมู่บ้านตั้งใหม่เนาะแล้วก็มีบ้านเนื้อที่สามารถที่จะเฮ็ดที่อาศัยระบบใหม่ของพอช่อที่จะมาดำเนินการได้ที
5: จะเลยเกิดเป็นว่าเอาเป็นพื้นที่น้ำนองในการเฮ็ดโครงการบ้านของโครงชายแดน
4: ครับผมครับ
5: จะมีจังหมู่บ้านครับที่อยู่ในอารันประเทศเรียกว่าตาพญาที่สิ้นน้ำนอง
4: ในตาพญาเนี่ยมันจะมีอยู่มีตำบลตาพญาคือพื้นที่เนี่ยตำบลตาพญามีตำบลทับเสด็จตำบลทับไทยตำบลโคกข้านตำบลทับลาดทั้ง6 ตำบล
0: ในระยะเวลา5 ปีค่ะระหว่างปี2570ถึงปี2574เขามีการตั้งเป้าจะดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชายแดน26 จังหวัดตลอดแนวชายแดนนะคะเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 259,000 กว่าครัวเรือนค่ะคุณผู้ชมมีความพยายามผลักดันเรื่องนี้เราก็เลยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอช.ในเวทีประชุมการจัดการภัยพิบัติโดยองค์กรชุมชนเป็นฐานในพื้นที่วิกฤตค่ะงานนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18 ถึง 20 กันยายนที่ผ่านมาณอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเขาระบุแผนดำเนินการนำร่องก่อน5 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาคือสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์อุบลราชธานีและสระแก้วรวมแล้ว21 ชุมชน 4,563 ครัวเรือนค่ะนักข่าวพลเมืองคุณนพพลช่วยตัวก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจไปฟังเสียงชาวบ้านในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วที่นั่นเขาบอกว่าเศรษฐกิจจนถึงตอนนี้คือยังซบเซาทีนี้ถ้าทิ้งเศรษฐกิจให้ซบเซานานๆมันก็จะส่งผลต่อความไม่มั่นคงเรื่องอื่นๆตามมาชาวบ้านบอกว่าเวลานี้กำลังพยายามรับมืออย่างมีความหวังค่ะ
6: ขายขนมทอดโบราณพวกซาลาเปาไข่หงไข่นกกระทากล้วยทอดลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนนี้ก็จะมีแค่ข้าราชการกับชาวบ้านกับคนทำงานเทศบาลทำงานอะไรที่อยู่ในอรัญเนี่ยนะจ๊ะ
7: ตั้งแต่ด่านปิดมานี่เงียบเลยครับไม่มีลูกค้าเลย เมื่อวานนี้ได้ลูกค้าอยู่คนเดียวแต่ไปประมาณ2รอบเมื่อวานนี้ได้เงิน200 300แต่ก่อนนี้มันได้วัน7 800ทุกวันน่ะ
8: ครับ
9: วัตถุดิบขึ้นทุกอย่างแต่เรายังขายในราคาเดิมซึ่งในราคาเนี่ยจริงๆแล้วผู้บริโภคก็แทบจะรับไม่ไหวอยู่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้เราอยู่ชายแดนสถานการณ์ของคามเนี่ยมันก็ไม่เรื่องธรรมดาถ้าเป็นคนพื้นที่เนี่ยเขารับได้นะเพราะมันเจอแบบนี้มาหลายครั้งเวลามันขึ้นก็คือขึ้นเวลาลงเราก็ต้องยอมลงแต่ต้องถามตัวเองว่าทำยังไงให้อยู่ได้ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นแต่เราไงมันเป็นทั้งประเทศเป็นทั้งบ้านเมืองอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างหลายๆด้านเราไม่อยากจะโทษว่าเกิดสงครามแล้วมันเงียบแต่มันก็เงียบอยู่แล้วไงแต่เพราะภาวะเราอยู่สุขชายแดนมันก็ทวีคูณขึ้นไป
10: แม่ค้ากับพากันซื้อกันเองเลยคนไทยซื้อคนไทยเลยตอนนี้จะคึกคืนอีกทีนึงวันอาทิตย์ตลาดนัดแล้วก็วันพุธตลาดนัดตรงนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละถ้าหลังจากตลาดนัดก็เหมือนเดิมแบบนี้แหละ
0: ยังไม่มีกลไกอะไรฟื้นเศรษฐกิจในพื้นที่ความเปราะบางก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะใครว่าเศรษฐกิจชายแดนยังดีอยู่อย่าไปเชื่อนะคะเพราะเสียงจากพื้นที่ที่ฟังเมื่อสักครู่นี้คือวันนี้ชีวิตและเศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากๆค่ะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นคืนเศรษฐกิจชุมชนคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยขบวนองค์กรชุมชนจัดการภัยพิบัติชายแดน7จังหวัดเขาจะคุยจะผลักดันเรื่องนี้เรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอีกครั้งนึงในวันที่14ถึง15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งจะมีครม.ลงพื้นที่ไปที่อุบลราชธานีพอดีค่ะทั้งสองท่านคะเรื่องนี้ทีมข่าวไทย PBS ภาคอีสานและนักข่าวพลเมืองในพื้นที่จะติดตามแล้วเดี๋ยวนำกลับมาสื่อสารอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: ใกล้ถึงวันประชุม IMF World Bank แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่12ตุลาคมนี้ครับปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับนอกจากสาระสำคัญในการประชุมครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในการประชุมครั้งนี้ด้วยครับโดยเฉพาะอาหารนะครับระดมเชฟมากกว่า200ชีวิตครับรังสรรค์เมนูมากกว่า400เมนูให้ได้ลิ้มลองกันครับ
1: เชฟกดดัน
0: นี่เป็นตัวอย่างของเนื้อโคภูพานนะครับเป็นสายพันธุ์ทาจิมะของญี่ปุ่นหรือว่าไทวากิวครับเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นจากสกลนครนะครับนำมาประยุกต์เป็นเมนูเบอร์ริโต้เนื้อวากิวครับแรปเข้ากับข้าวปรุง

0: สมุนไพรรสเปรี้ยวสไตล์แจ่วอีสานอีกเมนูหนึ่งเช่นเมนูชาวมาคอหมูย่างกับซอสแจ่วมาโยนะครับเป็นอาหารอาหรับประยุกต์ครับเพื่อให้ชาวต่างชาติมีโอกาสลิ้มรสซอสแบบไทยๆนะครับนี่เป็นตัวอย่างเมนูครับที่จะเสิร์ฟให้กับคนเข้าร่วมประชุมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดช่วง 12-18 ตุลาคมนี้นะครับ Executive Chef ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บอกว่าทีมเชฟเนี่ยรังสรรค์เมนูอาหารคาวหวานของว่างเครื่องดื่มโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือว่า GI มากกว่า 500-600 เมนูครับเอามานำเสนอวิถีชีวิตท้องถิ่นของคนไทยและความเป็นไทยผ่านอาหารนะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 16,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับ
1: ผู้เข้าร่วมเนี่ยมาเมืองไทยประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสอดแทรกอัตลักษณ์ความเป็นไทยความเป็นโลคอลซอร์ซิ่งความโลคอลสู่ความเลอค่าเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูทั้งหมดไม่ว่าจะเราจะให้ปรุงทั้งหมดในศูนย์ประชุมชาติสิริกิติ์เนี่ยกว่าหลายร้อยเมนูเนี่ยผมมั่นใจว่าเราใช้วัตถุดิบที่เป็น locally sourced เนี่ยไม่ต่ำกว่า 80%
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมผู้บริหารกระทรวงการคลังนำสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศค่ะร่วมตรวจสอบเรื่องความพร้อมสถานที่จัดการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบพื้นที่ให้กับทาง IMF และกลุ่มธนาคารโลกตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลพร้อมระบบถ่ายทอดสดการจัดการประชุมมาตรฐานเดียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาฟีฟ่าเวิลด์คัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะในพื้นที่จัดการประชุมยังแบ่งออกเป็นโซนต่างๆค่ะเช่นโซนนิทรรศการโซนการประชุมมีห้องประชุมสำหรับเจรจาแบบทวิภาคีซึ่งทุกห้องจะตกแต่งด้วยผ้าท้องถิ่นไทยอย่างประณีตและทันสมัยค่ะ
3: วันนี้เราพร้อมมากนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม Annual Meetings นะครับ2026ของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับซึ่งจะจัดที่เมืองไทยวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับผมก็ขอเรียนว่าวันนี้ประเทศไทยจะได้โชว์ศักยภาพอีกครั้งหลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกที่เราจัดเมื่อ35ปีที่แล้ว
0: ของดีเราเยอะครับท่านผู้ชมครับนางคิรมกากระทิงชาวตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับบอกว่าดีใจมากครับที่ผ้าขาวม้าลายช้างมีโอกาสนำไปประดับตกแต่งในการประชุม IMF World Bankผ้า1ผืนเนี่ยใช้เวลาในการทอแล้วก็จกลายช้างประมาณ 2-3 วันครับขายกันราคาผืนละประมาณ500บาทครับ
4: ดีใจค่ะที่ชาวโลกจะได้รู้ว่าเป็นพระคัมภีร์ของชาวศรีสัตนาลัยที่ได้ทําไว้ขึ้นไว้
2: นายทัชชาพัฒน์มาขวาผู้เชี่ยวชาญงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ของจังหวัดสุโขทัยเล่าให้ฟังบอกว่าผ้าขาวม้าลายช้างของชาวบ้านหาดเซี่ยวเนี่ยค่ะมีที่มาจากงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทพวนบ้านหาดเซี่ยวชาวบ้านไทพวนบ้านหาดเซี่ยวนี้มีความคุ้นเคยกับช้างและได้คิดค้นออกแบบลายจกบนผ้าขาวม้าเป็นลายช้างที่แตกต่างไม่เหมือนใครและการที่รัฐบาลได้นำชิ้นงานอันทรงคุณค่านี้ที่บอกว่าเป็นผ้าทอผ้าขาวม้าลายช้างไปประดับตกแต่งสถานที่จัดการประชุมในระดับนานาชาตินอกจากจะทำให้ผ้าขาวม้าลายช้างบ้านหาดเซี่ยวเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านหาดเซี่ยวได้ด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งสินค้า GI ครับข้าวหอมมะลิพะเยาครับถูกนำไปปรุงเป็นอาหารจัดเลี้ยงในการประชุมนี้ด้วยนะครับนางธัญรัตน์ปิงเมืองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อการแปลรูปเชิงนวัตกรรมหรือกลุ่มข้าวน้ำจำบอกว่าจุดเด่นของข้าวหอมมะลิ105ของพะเยาครับลักษณะเม็ดรียาวใสมีความหอมนุ่มอร่อยในระหว่างการจัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับย้ำกันอีกครั้งนึงไม่มีการปิดกั้นถนนครับโดยเฉพาะถนนที่อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมนะครับแต่อาจจะจำกัดการเข้าพื้นที่บางช่วงเช่นบริเวณที่อยู่ติดกับสวนเบญจกิติแล้วก็งดการใช้ทางเชื่อมจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ขาเข้าก็ขอความร่วมมือนะครับให้ท่านผู้ชมไปใช้ประตูเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนครับ
2: การประชุม IMF World Bank หรือว่าการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกค่ะก็จะเป็นแรงส่งให้ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถูกจับจองเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกสงครามและวิกฤตพลังงานโจทย์สำคัญคือการต่อยอดโอกาสในช่วงการจัดการประชุมไปสู่รายได้และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวระยะยาวติดตามจากรายงานค่ะ

0: ช็อกโกแลตที่ประดับสัญลักษณ์การประชุมถูกจัดเตรียมไว้ต้อนรับแขกผู้เข้าพักเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่กรุงเทพกำลังรับผู้เข้าร่วมการประชุมด้านการเงินระดับโลกนี่เป็นหนึ่งใน21โรงแรมทางการที่จะได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยคาดว่าจะมีแขกเข้าพักประมาณ150คนเบื้องหลังการต้อนรับไม่ได้มีเพียงการเตรียมห้องพักแต่ยังรวมถึงการปรับเวลาการให้บริการห้องอาหารการจัดจุดรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างโรงแรมกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดจนการเตรียมพนักงานให้รองรับแขกจากหลากหลายประเทศการประชุมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นร้อยละ20เป็นโอกาสสำคัญในช่วงที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเผชิญแรงกดดันทั้งจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนโดยเฉพาะโรงแรมที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติแต่สิ่งสำคัญคือการต่อยอดหลังจบงานให้ผู้เข้าร่วมงานอยากกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง
1: นอกจากโอกาสนะคะในการที่แต่ละโรงแรมนะคะในแต่ละสถานที่เนี่ยได้มีโอกาสโชว์เคสนะคะในเฟสิลิตี้ต่างๆของตัวเองเนี่ยอาจจะทำให้ผู้มาร่วมงานเนี่ยมีความรู้สึกมั่นใจนะคะแล้วก็มีความประทับใจนะคะที่ได้มาใช้บริการของทางประเทศไทยนะคะกรุงเทพและนอกจากนี้อาจจะสามารถต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะหลังจากการที่ประชุมแล้วเนี่ยเรามีหลายสถานที่นะคะที่น่าสนใจ
0: ผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกทำให้สมาคมโรงแรมไทยประเมินนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ของการประชุมอัตราการเข้าพักของโรงแรมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะโซนสุขุมวิทจะขยับขึ้นร้อยละ 20-30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะความต้องการห้องพักที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมทำให้บางโรงแรมมีอัตราเข้าพักถึงร้อยละ 90 โดยเฉพาะห้องสวีทที่มีความต้องการสูงผู้บริหารโรงแรมมองว่าการประชุมครั้งนี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้โรงแรมแต่ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยแสดงศักยภาพด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมในการรองรับนักเดินทางจากทั่วโลกโดยคาดหวังว่าจะเป็นแรงส่งสำคัญให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีต่อเนื่องจนถึงต้นปีหน้าเติบโตได้ดีขึ้น
2: These kind of events are extremely important for Thailand as a destination. You know, this is the momentum where we can present ourselves, not individually as a hotel, but as an industry, to the global market, to show them, to showcase what Thailand can offer in terms of its renowned hospitality, as well as its infrastructure and all the facilities that we have in place. So these kind of citywide events do not only benefit Bangkok, they really benefit the entire country.
0: เมื่อยอดจองโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในกรุงเทพอยู่ในระดับสูงนักท่องเที่ยวทั่วไปกระจายไปยังโรงแรมอื่นส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งร้านอาหารร้านค้าและภาคท่องเที่ยวได้รับอานิสงส์ไปด้วยแต่โจทย์สำคัญคือการต่อยอดโอกาส1สัปดาห์ให้เป็นความเชื่อมั่นระยะยาว
3: เว็บพนัน shuffle.com นะครับกลายเป็นจุดสนใจของคนไทยครับหลังจากมีข้อมูลพบความเชื่อมโยงไปยังนักธุรกิจซึ่งเป็นสามีของสสไอเดียสสสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพักภูมิใจไทยนะครับแม้ว่าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์อันนี้แล้วแต่ไทย PBS เจอข้อมูลครับว่าก่อนหน้านี้เคยมีประวัติการโอนเงินดิจิทัลจากแพลตฟอร์มในไทยนะครับไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวมากกว่า 9,000 ครั้งครับ
4: ย้อนกลับไปก่อนวันที่8ตุลาคมเว็บพนันออนไลน์ shuffle.com ยังเปิดให้เข้าชมได้แม้ใช้อินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยวันนี้ทีมข่าวทดลองเข้าเว็บไซต์เดิมอีกครั้งพบว่าเข้าไม่ได้แล้วเว็บไซต์นี้กลายเป็นที่สนใจหลังมีข้อมูลเชื่อมโยงกับนายไทหยางฟางนักธุรกิจจีนสัญชาติออสเตรเลียสามีของนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหนึ่งในหลักฐานที่ไทย PBS ตรวจสอบพบอยู่ในบัญชี X ของ shuffle.com เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567โพสต์ภาพและข้อความประกาศความสำเร็จในการระดมเงินทุนกว่า 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ74ล้านบาทในโพสต์ระบุชื่อหนึ่งในผู้ลงทุนคือไทซางจากเรนโปรโตคอลซึ่งตรงกับชื่อและโปรเจกต์ของไทหยางซางเว็บไซต์ shuffle.com ดำเนินการโดยบริษัท Natural 9BV จดทะเบียนทำธุรกิจเมื่อปี2565ที่ประเทศกูราเซาประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียนเนื้อหาแจ้งชัดเจนว่าทำธุรกิจโฆษณาบริการจัดการและให้บริการการพนันออนไลน์ทั้งรูปแบบคาสิโนลอตเตอรี่สำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัยนอกประเทศกูราเซาเว็บ shuffle.com เป็นหนึ่งในเว็บไซต์กว่า30แห่งของบริษัท National Nine BVได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนันจากคณะกรรมการการพนันกูราเซาเมื่อเดือนตุลาคมปี2567เว็บไซต์วิเคราะห์เว็บพนันลงบทความเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาระบุชื่อมากกว่า100ประเทศที่อนุญาตให้เข้าเว็บ shuffle.com หนึ่งในนั้นมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยที่น่าสนใจคือมี11ประเทศที่ Shuffle ถูกจำกัดการให้บริการพบว่ามีทั้งสหรัฐสหราชอาณาจักรรวมถึงประเทศกูราเซาก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าเช่นกันนอกจากหลักฐานที่บ่งบอกว่าก่อนหน้านี้เว็บ shuffle.com สามารถเข้าจากประเทศไทยได้นายสิริโชคโสภาอดีตส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ยังโพสต์ Facebook ระบุว่าพบข้อมูลการทำธุรกรรมเป็นการโอนเงินสกุลดิจิทัลไปมาระหว่างแพลตฟอร์มบิตครับของไทยกับเว็บ shuffle.com มากกว่า 9,000 ครั้งคิดเป็นเงินไทยรวมกว่า118ล้านบาทตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันข้อมูลนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าผู้ทำธุรกรรมเป็นคนไทยหรือไม่แต่นายสิริโชคระบุว่าการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลของไทยต้องมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนและมีเส้นทางการเงินมาถึงไทยจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องตรวจสอบว่ามีคนไทยเข้าไปเล่นพนันในเว็บ shuffle.com หรือไม
5: ่ทำไมกระทรวงดีเนี่ยที่ประกาศกล้าว่าจะปิดเว็บไซต์นะครับคนเอาเงินมาให้40ล้านก็ไม่เอาแต่ทำไมเว็บ shuffle.com ซึ่งมีหลักฐานเป็นเอกสารว่าคุณถ้าอย่างสร้างเนี่ยถือหุ้นบริษัทอยู่เนี่ยนะครับทำไมถึงเปิดให้บริการคนไทยได้และเพิ่งมาปิดเมื่อวันที่8ตุลาคม
4: กูรูด้านเทคโนโลยีให้ข้อมูลว่าสกุลเงินดิจิทัลเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบบล็อกเชนซึ่งเป็นการส่งข้อมูลเข้ารหัสรูปแบบหนึ่งจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับที่มีรหัสเปรียบเหมือนกุญแจที่เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นนั่นหมายความว่าตัวตนของผู้ที่โอนเงินดิจิทัลไปยังเว็บ shuffle.com จะถูกปิดบังเป็นความลับทำให้ยากต่อการตรวจสอบว่าผู้ที่เข้าไปเล่นเป็นคนไทยหรือไม
6: ่วัตถุประสงค์นี่คือตัวกลางตัดตัวกลางออกแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยทำธุรกรรมหากันได้โดยตรงใช่ไหมฮะพอตัดตัวกลางออกเนี่ยมันไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมมันไม่ต้องมีดอกเบี้ยใช่ไหมฮะมันก็ดูแบบดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญคือพอมันรักษาความลับซึ่งกันและกันได้เนี่ยมันก็ถูกใช้ในกรณีที่แบบว่าเอาเราอยากจะแบบเก็บความลับนี้ไว้ซึ่งถ้ามันมีกฎหมายในข้อพิพาทหรือในความขัดแย้งเนี่ยแล้วมันจำเป็นจะต้องให้มันก็ให้กันได้ใช่ไหมฮะแต่คนที่เป็นเจ้าของวอลเล็ตเนี่ยเขาก็ต้องละเว้นไว้ในฐานะที่จำเป็นจริงๆถ้าแค่ตำรวจอยากรู้ว่าขอดูหน่อยได้ไหมว่ามีคนไทยเข้าไปเล่นบ่อนพนันนี้เป็นเจ้าของวอลเล็ตกี่คนถ้าเขาเปิดเผยให้นะวอลเล็ตเขาเจ๊งเลยเอ็กเชนจ์เขาเจ๊งเลย
4: ปัจจุบันกระเป๋าเงินที่ทำธุรกรรมกับเว็บ Shuffle ยังคงมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาขณะที่เมื่อวันนี้บริษัทบิตคัพออนไลน์จำกัดโพสต์ภาพบน Facebook พร้อมระบุว่าฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายได้เข้าพบกับตำรวจกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อวางแนวทางปฏิบัติการในการสืบสวนติดตามและตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับมือคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนก่อนออกแถลงการบน Facebook อีกครั้งในวันนี้โดยระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นบริษัทได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดภูวเดชฉัตรวาภรณ์ไทย PBS รายงาน

เป็นเวลากว่า2เดือนแล้วนะคะที่ชาวอินโดนีเซียเจอกับไฟป่าและนำมาสู่วิกฤตหมอกควันจนทำให้นักเคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งทนไม่ไหวค่ะพวกเขาลุกขึ้นมายื่นฟ้องผู้นำอินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ดูเหมือนว่าจะละเลยต่อการแก้ไขปัญหานี้นะคะแต่ประเด็นสำคัญก็คือคดีนี้จะช่วยพลิกสถานการณ์ในประเทศที่ส่งผลกระทบไปทั่วอาเซียนให้มันดีขึ้นได้หรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

วิกฤตไฟป่าและหมอกควันในอินโดนีเซียไม่ได้เป็นปัญหาแค่ในอินโดนีเซียเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นวิกฤตข้ามพรมแดนที่กำลังทำให้ทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ปั่นป่วนตามไปด้วยค่ะท้องฟ้าเหนือกรุงกัวลาลัมเปอร์ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันหนาทึบจนมองยอดตึกสูงๆแทบไม่เห็นนะคะนี่ถือเป็นภาพชินตาของคนที่นี่ค่ะหลังจากเมืองหลวงของมาเลเซียขึ้นแท่นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสถานการณ์เช่นนี้ยังพบเห็นได้ทั่วประเทศนะคะส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนในกรุงกัวลาลัมเปอร์และอีกหลายรัฐซึ่งรวมถึงโจโฮร์มาลากาและสลางอค่ะคุณผู้ชมส่วนในประเทศสิงคโปร์เองวันนี้นะคะแย่งเก้าอี้แชมป์เมืองอากาศแย่ที่สุดในโลกไปจากมือของมาเลเซียมาครองเรียบร้อยแล้วนะคะโดยคุณภาพอากาศเนี่ยเข้าขั้นไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งวิกฤตที่ทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้มีสาเหตุหลักมาจากไฟป่าในอินโดนีเซียที่โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งบนเกาะสุมาตราและกาลิมันตันโดยปีนี้อินโดนีเซียเจอฤดูไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีค่ะซ้ำเติมด้วยปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะที่ทำให้อากาศยิ่งร้อนและแล้งมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟป่ารุนแรงค่ะข้อมูลจาก Fire Emission Watch นะคะซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟป่าและการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกชี้ว่าไฟป่าในอินโดนีเซียปล่อยคาร์บอนสูงที่สุดในโลกนะคะปริมาณเฉลี่ยต่อวันตัวเลขอยู่ที่มากกว่า 2,600 กิโลตันคาร์บอนค่ะซึ่งสูงกว่าบราซิลเกือบ4เท่าตามด้วยออสเตรเลียปาปัวนิวกินีและแองโกลานะคะขณะที่ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนต่อตารางกิโลเมตรก็สูงมากทีเดียวค่ะโดยปัจจุบันมีความกังวลนะคะว่าสถานการณ์ในอินโดนีเซียจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากนี้หรือไม่ซึ่งตอนนี้ปริมาณการปล่อยคาร์บอนของอินโดนีเซียเองมากเป็นอันดับ3นับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี2003แล้วนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกประมาณ3เดือนกว่าจะหมดปีนี้คุณผู้ชมขณะที่2ครั้งที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในปี2015และ2006ซึ่งก็เป็นปีที่โลกเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนินโญด้วยค่ะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าปรากฏการณ์เอลนินโญจะทวีความรุนแรงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้นะคะและค่อนข้างมั่นใจด้วยว่าปรากฏการณ์นี้จะลากยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027ค่ะโดยอาจจะกลายเป็นปรากฏการณ์เอลนินโญครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนับตั้งแต่ปี1950เป็นอย่างน้อยขณะที่โฆษกองค์การสหประชาชาติออกมาเตือนนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและชุมชนทั่วโลกค่ะโดยเอลนินโญน่าจะทำให้พื้นที่ส่วนมากมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเปลี่ยนรูปแบบของฝนที่ตกในพื้นที่ต่างๆเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคของโลกนะคะปรากฏการณ์นี้แน่นอนย่อมทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงขึ้นตามไปด้วยอย่างกรณีของอินโดนีเซียค่ะในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ไฟป่านะคะเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า5ล้าน6แสนไร่หรือคิดเป็นประมาณ1ใน3ของความเสียหายจากไฟป่าเมื่อปี2015ที่เอลนินโญรุนแรงที่สุดก่อนหน้านี้ซึ่งในตอนนั้นค่ะไฟป่าลุกลามกินพื้นที่ไปมากกว่า16ล้านไร่ด้วยกันค่ะชาวอินโดนีเซียจำนวนไม่น้อยออกมาตั้งคำถามถึงการทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับวิกฤตไฟป่าแล้วก็หมอกควันในประเทศนะคะที่ดูแล้วเนี่ยยังไม่มีวี่แววค่ะว่าจะสงบลงนะคะแถมยังกังวลด้วยว่าจะซ้ำรอยกับวิกฤตเมื่อตอนปี2015หรือไม่โดยกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกใช้ไม้แข็งผู้ชมยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องคนที่ถูกฟ้องเนี่ยมีทั้งปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะกิบรานลากาบูมิงราการองประธานาธิบดีที่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตประธานาธิบดีโจโควิโดโด

0: โอโดและหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงป่าไม้กระทรวงสิ่งแวดล้อมสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติลงมาจนถึงเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นด้วยอย่างผู้ว่าจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกค่ะผู้พิพากษาศาลเขตเริ่มเปิดการพิจารณาคดีเมื่อวันพุธนะคะโดยฝ่ายโจทก์เนี่ยยื่นฟ้องจำเลยในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการรับมือไฟป่าและหมอกควันจนส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างค่ะโดยฝ่ายโจทก์เนี่ยมองว่ารัฐบาลรับมือปัญหาล่าช้าอย่างมากนะคะถึงขั้นไม่ลงมือทำอะไรและปล่อยให้เกิดปัญหาขึ้นพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลกลางประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติแห่งชาติและเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้แต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลไม่ได้มาขึ้นศาลด้วยนะคะทำให้ผู้พิพากษาต้องสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปจนถึงวันที่21ตุลาคมนี้ค่ะเมื่อวานนี้ผู้นำมาเลเซียระบุว่าปราโบโวรับปากนะคะที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อต่อสู้กับวิกฤตหมอกควันพร้อมทั้งสั่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเพื่อหาทางรับมือร่วมกันด้วยแต่ว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นรูปธรรมได้จริงหรือไม่เชื่อว่าผู้ที่ติดตามสถานการณ์ในอาเซียนอย่างใกล้ชิดน่าจะพอรู้คำตอบกันดีอยู่แล้วค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับประกาศผลออกมาแล้วนะครับสำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ครับคนที่ได้รางวัลก็คืออดีตผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้นะครับจากบทบาทความพยายามในการสร้างสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศครับประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบลประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2026ให้กับนาวาเนเทมนาวีพิวไลอดีตผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้วัย85ปีครับจากความกล้าหาญและบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพและสร้างระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศที่ครอบคลุมมากขึ้นนาวีพิวไลเกิดในครอบครัวเชื้อสายทมิฬในแอฟริกาใต้ครับในยุคที่ยังมีระบบแบ่งแยกสีผิวนะครับถือเป็นทนายความที่มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติเชิงโครงสร้างซึ่งรวมถึงการปกป้องเนลสันแมนเดลาและนักกิจกรรมคนอื่นๆครับที่เคลื่อนไหวต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นเป็นผู้พิพากษาในศาลอาญาระหว่างประเทศและเคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครับนอกจากนี้เธอยังเคยเป็นประธานคณะกรรมการอิสระระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการสอบสวนดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองซึ่งเคยลงข้อสรุปว่าอิสราเอลก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาจนทำให้อิสราเอลปฏิเสธรายงานดังกล่าวครับ
1: ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีที่เมียนมาถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยค่ะพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะจัดขึ้นวันที่10ธันวาคมนี้ที่กรุงออสโลของนอร์เวย์นะคะซึ่งตรงกับวันครบรอบการเสียชีวิตของอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลนี้โดยผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจะได้รับเงินประมาณ40ล้านบาทด้วยค่ะ
2: ไปดูการเตรียมความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับก่อนจะสู้ศึกโอลิมปิกปี2028ติดตามกับคุณวิริยะครับ

วัสดีครับวันนี้เรามาเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าวันนี้เขามีการจัดสัมมนาใหญ่นะครับก็คือ The World of Volleyball Medicine วางระบบวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาและทีมแพทย์ดูแลเข้มข้นตลอดทั้งปีพร้อมรับมือโปรแกรมการแข่งขันและก็เส้นทางมุ่งสู่โอลิมปิกเกมในปี2028ครับโดยปีนี้ทัพนักตบสาวไทยนะครับก็สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์และปิดท้ายที่เหรียญทองแดงเอเชียนเกมที่นาโกย่าข้าจะมาดูเบื้องหลังความสำเร็จที่สำคัญก็คือทีมแพทย์ประจำทีมครับล่าสุดทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและชมรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางการกีฬาได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The World of Volleyball Medicine ครับเพื่อเผยแพร่และก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการดูแลนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับสูงด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยนายแพทย์เรืองศักดิ์ศิริผลครับประธานฝ่ายแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งดูแลทีมสาวไทยมานานกว่า35ปีเผยว่าการวางแผนตลอดปีถือว่าเป็น

เรื่องสำคัญซึ่งนักกีฬาที่ไปเล่นลีกอาชีพในต่างประเทศเนี่ยทางทีมงานก็จะให้ระมัดระวังเรื่องการรักษาตัวเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บไม่ให้มีผลกระทบต่อทีมชาติและก็สโมสรต้นสังกัดนะครับส่วนการอบรมในวันนี้จัด

0: ทั่วไปและก็อาการบาดเจ็บพร้อมทำงานประสานกับทางด้านของทีมกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนการเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกเกมในปี2028ก็ได้ร่วมมือกับทีมซับโค้ชเพื่อวางแผนฟื้นฟูร่างกายพร้อมให้ความรู้เรื่องการพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วที่สุดนอกจากนี้ครับยังมีการเก็บข้อมูลสถิติและก็สภาพร่างกายของนักกีฬาแต่ละคนแบบละเอียดเพื่อนำออกแบบโปรแกรมนะครับการฝึกซ้อมและก็ป้องกันอาการบาดเจ็บรองรับโปรแกรมการแข่งขัน4รายการใหญ่ในปีหน้าครับ
1: ครับเรามีแพทย์แทบจะทุกสาขาเลยนะครับในการดูแลนักกีฬาแล้วก็เรามีข้อมูลว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างมีใครเป็นโลหิตจางไหมวิตามินดีต่ำไหมมีการบาดเจ็บที่ผ่านมามีอะไรบ้างเราก็จะส่งข้อมูลให้โค้ชตลอดเลยว่าคนนี้มีการบาดเจ็บตรงนี้อาจจะต้องแยกซ้อมในบางช่วงหรือว่าต้องระมัดระวังอะไรแล้วก็ทางทีมโค้ชกับเทรนนิ่งโค้ชก็นำไปปฏิบัตินะครับแผนปีหน้า4รายการก็ยังทำงานเหมือนเดิมครับเพราะมันเป็นระบบอยู่แล้วก็คือรอให้ทางหัวหน้าทีมแพทย์แจกตารางงานมาว่ามีแมตช์ไหนบ้างที่จะต้องไปแล้วก็ตารางเวลาของตัวเองเนี่ยมันแมทกับตรงไหนบ้างครับ
0: ก็สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในปีหน้าของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเริ่มต้นด้วยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครับต่อด้วยวอลเลย์บอล CV ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแล้วก็ปิดท้ายด้วยมหกรรมกีฬา4เกมที่ประเทศมาเลเซียครับเราไปต่อที่เรื่องวุ่นๆที่เมืองแมนเชสเตอร์กันบ้างนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันไม่ต้องการที่จะลดทอนความร้ายแรงในการทำผิดกฎทางการเงินของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแต่ความผิดของแมนซิตี้ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังและก็เป็นอิสระด้วยครับหลังจากคณะกรรมาธิการอิสระตัดสินว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกถึง114คดีและอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ว่าแอนดี้เบอร์แนมครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษกลับให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนว่ามีความรู้สึกกังวลหากกลุ่มทุนจากอาบูดาบีซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรเนี่ยตัดสินใจขายสโมสรทิ้งก็ทำให้หลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกต่างแสดงความประหลาดใจครับกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีของอังกฤษล่าสุดทางด้านของเบอร์แนมเนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าคำพูดของเขาไม่ได้ต้องการลดทอนความร้ายแรงในการทำผิดกฎทางการเงินของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ความคิดเห็นก่อนหน้านี้ครับมันเป็นการพูดถึงภาพรวมของการลงทุนในเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งในส่วนของคดีความทางฟุตบอลก็ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างระมัดระวังและก็พิจารณาอย่างจริงจังเป็นอิสระไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองครับคือก่อนหน้านี้ทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเมืองในเรื่องนี้เพราะเขาถูกกดดันจากกลุ่มทุนของ UAE ซึ่งขู่ว่าจะถอนการลงทุนในสหราชอาณาจักรเพื่อตอบโต้คำตัดสินว่ามีความผิดของแมนซิตี้นะครับอีกสามเบอร์แนมเนี่ยก็เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนที่ของเคียร์สตาร์เมอร์ในเดือนกรกฎาคมยังเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์เป็นเวลาถึง9ปีด้วยกันครับทางนี้ในระยะเวลา5ปีหลังสุดเนี่ยกลุ่มทุนจาก UAE เข้ามาลงทุนในสหราชอาณาจักรไปแล้วเกือบ 30,000 ล้านปอนด์นะครับมีในหลายอุตสาหกรรมจริงครับทั้งพลังงานเทคโนโลยี AI รวมถึงนวัตกรรมด้านการแพทย์และก็เทคโนโลยีชีวภาพครับส่วนในวันอาทิตย์นี้นะครับไทยพีบีเอสเนี่ยจะมีทำการถ่ายทอดสดศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำก็คือศึกเจ้าลำน้ำมูลนะครับสดมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 15:05 นเป็นต้นไปครับคุณวิศาวเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
3: น้ำท่วมทำให้ผักราคาแพงขึ้นนะคะและเป็นจังหวะเวลาเดียวกับมีเทศกาลกินเจด้วยอาหารปรุงสำเร็จประเภทอาหารเจก็ราคาสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนที่ทานเจปีนี้ก็เลยตัดสินใจลดจำนวนวันในการกินเจลงเพื่อประหยัดค่ะที่ตลาดเก่าเล่งบุ้ยเอี้ยย่านเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อวัตถุดิบนำไปประกอบอาหารก่อนจะเริ่มเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้บรรยากาศดูไม่คึกคักเท่าไหร่นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนบอกว่าปีนี้ราคาวัตถุดิบราคาอาหารเจบางรายการมันปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะผักบางชนิดเช่นกะหล่ำปลีคะน้ากวางตุ้งรวมถึงอาหารปรุงสำเร็จปรับราคาขึ้นเช่นกัน บางคนบอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและภาวะเศรษฐกิจตึงตัว

0: เศรษฐกิจไม่ดีทำให้การกินเจปีนี้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายต้องซื้อของน้อยลงหรืออาจจะต้องลดจำนวนวันกินเจลงค่ะ
1: พวกผักพวกที่มันผักเป็นหม้อๆใหญ่ๆเห็นไหมดำๆประกาศดองผักโลนึงต้องเจ็ดแปดร้อย
2: ก็คือแพงกว่าปีที่แล้ว
1: แพงทุกทีนั้นนิดถุงนึงถุงมากก็ได้มี30-50มีถุงละร้อยไม่กิน
2: แล้วทำยังไงตอนนี
1: ้ไม่กิน
2: เลี่ยง
1: ไม่ไหว
3: เหมือนกันกับที่ตลาดสดเทศบาลหนองฉางที่อุทัยธานีนะครับพบว่าผักหลายชนิดราคาสูงขึ้นแม่ค้าบอกว่าน้ำท่วมครับกระทบกับแหล่งเพาะปลูกในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับทำให้ต้องรับผักจากตลาดขายส่งศรีนครที่นครสวรรค์เอามาขายจากราคาผักที่สูงขึ้นครับทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อน้อยลงครับ
1: มาตั้งแต่นะมาต้นโลละ80ค่ะ
4: จากเมื่อก่อน
1: เมื่อก่อนนี้20กว่าบาท
4: อ๋อแล้วอะไรอีกครับ
1: คะน้า
4: คะน้า
1: 70โลละตอนนี้นะคะราคาขายหน้าร้าน
4: ตอนนั้นเท่าไหร่ก่อนหน้านี
1: ้ประมาณ50-40
4: โอ้ก็ขึ้นกันเยอะเนาะ
0: ราคาผักต้นหอมผักชีอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ150บาทจากเดิม100-120บาทคะน้ามะระกิโลกรัมละ70บาทค่ะส่วนถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ60บาทสำรวจราคากันต่อที่ตลาดภาษีซุงอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทไปเจอว่าราคาผักสดหลากชนิดปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ10-15บาทโดยเฉพาะผักคะน้าผักกวางตุ้งราคาสูงขึ้นถึง2เท่าจากเดิมเนี่ยขายกันกิโลกรัมละ40บาทตอนนี้ขายอยู่ที่80บาทและยังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอีกถ้าความต้องการเพิ่มสูงขึ้นนะคะนี่คือราคาผักตามท้องตลาดซึ่งนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่ายอมรับค่ะว่าราคากลุ่มผักสดมันปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากน้ำท่วมหลังปลูกเสียหายสินค้าไม่สามารถขนส่งได้เช่นคะน้าผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งผักกาดหอมผักกาดขาวโดยได้ประสานกับเกษตรกรเร่งส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลางนะคะน่าจะทำให้ราคาเริ่มทยอยปรับลดลงค่ะ
3: ฝนวันนี้ไปจนถึงอังคารหน้าหนักแค่ไหนประเมินกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรครับ

0: สวัสดีค่ะสภาพอากาศวันนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาของการเตือนภัยรอบใหม่แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอังคารหน้าหรือว่าในช่วงตั้งแต่9ถึง13ตุลาคมนะคะมีประกาศจากกรมอุตุระบุว่าประเทศไทยนั้นจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสาเหตุหลักๆนั้นก็มาจากช่วงปลายของฤดูฝนซึ่งจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะประกอบกับในคืนนี้ค่ะจะมีร่องมรสุมมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วยนั่นจะส่งผลให้มีภาคใต้เกิดฝนตกหนักบางแห่งนะคะในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงฝนลดน้อยลงก็จริงแต่ก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานด้วยนะคะสาเหตุหลักๆนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้มีกระแสลม2ตัวก็คือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมค่ะส่งผลให้มีการเตือนภัยรอบใหม่นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมในภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะสำหรับคืนนี้นะคะวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะก็จะได้รับผลกระทบทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ถัดมานะคะในช่วงสุดสัปดาห์10แล้วก็11ตุลาคมนะคะจะเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะโดยวันพรุ่งนี้เสาร์ที่10ตุลาคมนะคะจะส่งผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ค่ะส่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะจะส่งผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้นะคะหลังจากนั้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะฝนก็จะเริ่มเบาลงนะคะโดยในช่วงวันจันทร์ที่12และวันอังคารที่13ตุลาคมจะส่งผลกระทบเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นค่ะสำหรับคืนนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในระดับสีเหลืองรวมทั้งสิ้น16จังหวัดนะคะเริ่มจากภาคอีสานที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและที่นราธิวาสนะคะกรมอุตุยังได้ฝากข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบให้ลดลงนะคะโดยขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อย่างระมัดระวังสามารถติดตามประกาศและข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าโทรได้ที่หมายเลข1182ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกและคุณอรศินีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 17:09 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกราราสานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล Official Visitประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกา Got Talent 2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถึงเกล้าถึงกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเก็บประวัติแก่วงตระกูลสืบไปนางสาวรัติการอำลอยมีชื่อเล่นแปลวส่วนชื่อในวงการคือเนเน่รอยัลเป็นนักร้องและมือกีตาร์ชาวไทยจากจังหวัดภูเก็ตเกิดวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2553อายุ16ปีแนวเพลงที่ถนัดคือร็อกเป็นสมาชิกวงโอโซนเนเน่รอยัลเริ่มสนใจกีตาร์ตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบหลังจากไม่ได้เข้าชมรมคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนจึงหันมาเข้าชมรมดนตรีแทนและฝึกฝนการเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองผ่าน YouTube ก่อนมีชื่อเสียงเคยเป็นนักดนตรีเปิดหมวกตามตลาดและสถานที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเช่นตลาดนัดนาคาเคยร่วมแข่งขันในรายการซูเปอร์เทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จาก Overdrive Guitar Contest 2023และรางวัล Outstanding Player จาก The Power Band โดย King Power เนเน่รอยัลแจ้งเกิดบนเวทีโลกโดยเข้าแข่งขันในรายการ America's Got Talent ซีซั่น21พุทธศักราช2569ด้วยการร้องและเดียกีตาร์เพลงซอมบี้ของวง The Cranberriesในโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่นางสาวรัติการอำลอยและครอบครัว

0: ื่มปิติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถความเก่งในการแสดงได้ดูด้วยได้ดูในโทรศัพท์เมื่อคืนก็ดูพอมาดูน่าชื่นใจแสดงความยินดีถ้าขอให้รักษาฝีมือไว้
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3วันนี้เวลา 16:35 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระศาสนโสภณพาพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80พระศาสนโสภณมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษา47ซึ่งสรีรังคารบรรจุในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายแด่พระศาสนโสภณพาพานกะเถระเป็นพระเถระผู้มีความรู้แตกฉานในพระธรรมวินัยและมีบทบาทสำคัญทำหน้าที่สอนพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุสามเณรที่บวชใหม่และผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมกรรมการคณะธรรมยุตและเจ้าคณะจังหวัดพระนคร
2: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านได้รับการจัดอันดับจากเว็บโบเมทริกซ์ Ranking of the University ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในปีงบประมาณ2569มีผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนและ84โรงเรียนอาทิเศรษฐกิจฐานรากยกระดับผลิตภัณฑ์พัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนา
1: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ณห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เพื่อเชิญไปมอบให้แก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพองคมนตรีลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวโดยจังหวัดปทุมธานีได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง
2: องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหุกกระพงพร้อมติดตามผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายวัชระหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร. เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511ที่ดินส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อรองรับการศึกษาของบุตรหลานเกษตรกรในหมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นสำนักงานชลประทานที่14บรรยายสรุปถึงโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มดิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปีงบประมาณ2569สำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมชลประทานในการพัฒนาแหล่งน้ำ3แผนงานหลักได้แก่การขุดแก้มดิ่งลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรการติดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีไปเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายและการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำดำเนินงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันการรั่วซึมบริเวณแก้มดิ่งลำห้วยใหญ่แล้วเสร็จเมื่อวันที่6ตุลาคม2569รวมถึงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการโดยจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น108โครงการบ่ายของวันเดียวกันพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงจะแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม
1: องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง Royal Project Tea House and Coffee ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรมูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2539ซึ่งเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200คนภายในบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการออกแบบและตกแต่งให้มีบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเสมือนการมาเยือนบ้านที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้พักผ่อนและได้ใช้เวลากับการดื่มด่ำรสชาติของชาและกาแฟท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลายพร้อมจัดแสดงเรื่องราวของชาและกาแฟโครงการหลวงตั้งแต่แหล่งผลิตกระบวนการแปรรูปไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีเครื่องคั่วกาแฟต้นแบบเป็นการสื่อสารเรียนรู้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการคั่วที่ส่งผลต่อคุณภาพกลิ่นซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.
2: รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม

0: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเขตอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน530ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนวัดทิพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งผู้ประสบภัยต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำประทิวหมู่5หมู่6ชุมชนคลองเจ๊กหมู่11และชุมชนลำประทิวหมู่12และหมู่13
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 9:00 นบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีวัดแม่อีดจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานภัตตาหารเพลพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาว่าด้วยศิลปะพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นทั้งศิลปะแห่งการให้การสร้างคนและสร้างแผ่นดินเวลา 14:30 นเทศบาลเมืองอ่างทองและสันติบาลและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชัยโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดป่าคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจะเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรเวลา 17:00 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดพันตำรวจเอกวิษณุสุรวดีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวรุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรเวลา 19:00 นบริษัท5ม้าโอสถจำกัดสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปณพระที่นั่ง

0: ดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยวันที่13ตุลาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ประชาชนเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าถนนพระลานปิดเวลา 11:00 น
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรและวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานภัตตาหารเพลเวลา 14:30 นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยวัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดป้านกลำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียนและวัดสำเภาแก้ววัดพระบางมงคลและวัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามวัดพรหมวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นพักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาบริษัทสุขกันจำกัดสภาทนายความจังหวัดพัทยา
0: จบข่าวนะ

0: ในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับตอบโจทย์คืนนี้ตรวจสอบกันต่อนะครับหลังเจอเว็บพนันเชื่อมโยงกับสามีของสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: มันแค่สองคัน
5: มาละมาอีกคันละนะฮะ
6: ไล่ล่าเครือข่ายค้าไม้ข้ามชาติเปิดแผนทุนจีน6กลุ่มค้นป่าทั่วไทยหลายโกดังซุกไม้มีค่าพันล้าน
7: ตัวโบรกเกอร์จะชี้ว่าใครที่โกดังไหนตรงนั้นแหละเป็นที่ทำเอกสารแต่ทุนก็จะมาชี้ว่าจะเอาไม้อันนั้นอันนี้อันนู้นมันเลือกกันตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะมีกระบวนการในการทำเอกสารมาสิทธิ์เพื่อให้ไม้นั้นเป็นไม้ที่ถูกต้องก่อนที่จะนำส่งออก
6: ฝนหนักรอบใหม่ไรเสี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพน้ำยังขัง3ภาคออกตกใต้ยกกาดสูงเฝ้าระวังน้ำท่วม
8: ฝนรอบใหม่รอบนี้เนี่ยกรุงเทพจะจมไหมครับ
9: ที่เราดูในห่วง 2-3 วันนี้ความเข้มของฝนไม่เหมือนทั้ง25 26 27อยู่แล้ว
8: รอบแรกนั้นเป็นการตกแช่แต่รอบนี้จะไม่แช่แบบนั้น
9: ใช่ใช่ครับ
10: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
11: ไม่ต้องห่วง
12: เปิดเลยค
11: ่
12: ะ
11: ไม่ช้า
13: ตัวคุณสุชาดาเนี่ยที่อาจจะร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องชี้แจงในเรื่องนี้อันนี้เป็นไปตามกฎหมายเดี๋ยวยังไงกรรมาธิการเนี่ยจะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงต่อไป
14: ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วเดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะ
15: ผมจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้อง

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมราวิชิมณีนะครับมีประเด็นให้ต้องตามขุดกันต่อนะครับสำหรับทรัพย์สินของคุณไทหยางซางสามีของสสสุชาดาของพรรคภูมิใจไทยแน่นอนตามกฎหมายเนี่ยสามีภรรยาถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันเพราะว่าเวลาเขาให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต้องยื่นด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นถ้าทรัพย์สินถึงแม้ว่าจะเป็นของฝ่ายชายแต่มันก็จะมีปัญหาลุกลามมาที่ตัวสสด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วตอบโจทย์ก็เพิ่งคุยกับคุณสิริโชคไปเรื่องที่มาที่ไปของหนี้1,400 ล้านปรากฏว่าผ่านมาสัปดาห์เดียวมีประเด็นต่อไปพบหุ้นต้องสงสัยที่ไม่เสนออยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่ให้ปปช.ได้เห็นตกลงมันมีความผิดปกติอย่างไรเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันจากต่างประเทศออนไลน์นะแล้วก็มาโยงกับคนไทยอย่างไรคุยกับคุณสิริโชคโสภาอีกครั้งหนึ่งอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับสวัสดีครับคุณสิริโชค
1: สวัสดีครับ
0: ไม่คิดว่าจะต้องกลับมาคุยกันเร็วก่อนขนาดนี้นะ
1: คือ
0: เพิ่งเจอกันสัปดาห์ที่แล้ว
1: ใช่คือเรื่องมันพัฒนายิ่งเร็วยิ่งกว่าบล็อกเชนอีกครับ
0: เอาอย่างนี้ไอ้1,400 ล้านชวนกลับไปดูเทปวันศุกร์ที่แล้วก็แล้วกันนะคุณสิริโชคอธิบายไปแล้วว่าก้อนนี่มันมีความน่าสงสัยอย่างไรผ่านมาสัปดาห์เดียวทวนให้ฟังอีกทีที่โพสต์เฟซบุ๊กทั้งหลายหลายตอนเนี่ยเอาไปเจออะไรมาเพิ่มนอกจากนี่1,400 ล้านที่ต้องสงสัย
1: คืออย่างไรครับในระหว่างที่เราหาที่มาที่ไปของนี่เนี่ยครับพยายามที่จะดูว่ามันมีธุรกรรมอะไรเนี่ยปรากฏว่าเราไปเจอว่าเมื่อปี2024นะครับเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ย เว็บไซต์ shuffle.com เนี่ยเขามีการระดมทุนนะครับโดยทางคริปโตทีเนี้ยปรากฏว่ามีผู้ลงทุน22คนนะครับแล้ว1ใน22คนนั้นก็คือคุณไทหยางซางซึ่งตัวเลขระดมทุนทั้งหมดประมาณ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมก็เลยสนใจว่าแล้วคุณไทหยางซางนี่ไปเกี่ยวกับไอ้ shuffle.com อย่างไรนะครับก็เลยไปค้นข้อมูลลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับปรากฏว่า shuffle.com เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ซึ่งได้รับอนุญาตจากในประเทศกัวเซานะครับ
0: ซึ่งลงรู้แล้วใช่ไหมว่าอยู่ประเทศอยู่ที่ไหนกัวเซาก
1: ัวเซาครับ แล้วก็บริษัทที่ถือใบอนุญาตก็คือชื่อว่า Natural 9นี่เราก็ไปดูต่อว่าบริษัท Natural 9เนี่ยใครถือหุ้น 100% ก็ปรากฏว่าชื่อบริษัทMixlot นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งที่เกาะ British Virgin เราก็เลยไปดูที่มาที่ไปของบริษัทนี้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วใครเป็นผู้ถือหุ้นปรากฏว่าองค์ประกอบของบริษัทนี้ครับเป็นบรรดานักธุรกิจผู้ถือหุ้นร่วมแล้วก็บรรดาเพื่อนๆของไทหยางซาง

0: หมดเลยเรียกว่าเอามาจากปี2021นั่นแหละครับที่ล้มตายกันนะครับก็มีทั้ง 3AC 3A Capital มีทั้ง Keeper Down นะครับโดยเฉพาะ CEO เนี่ยของบ่อนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนของคุณไถหยางซางที่เวลาที่จะเอาเงินออกจากกระเป๋าเงินในคริปโตเนี่ยต้องให้คุณคนนี้เซ็นพร้อมกับคุณไถหยางซางเพราะฉะนั้นเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะครับแล้วก็เราไปดูองค์ประกอบของบ่อนเนี่ยครับปรากฏว่าผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่นี่นะครับประมาณ 80-90% นี่มาจากออสเตรเลียซึ่งก็เป็นสัญชาติเดียวกันถ้าอย่างสางเราก็เลยรู้ว่าบ่อนคริปโตเนี่ยก็คือก่อตั้งมาจากบรรดาแวดวงของคุณถ้าอย่างสางทั้งนั้นนะครับและผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดคนที่เป็นคนที่วางระบบของบ่อนคริปโตนี้จะเป็นคุณถ้าอย่างสางทีนี้พอเราดูไปในผู้ถือหุ้นเนี่ยเราไปเจอว่าเขามีหุ้นบริมิสิทธิ์อยู่นะครับประมาณ1,600,000 กว่าบาทนะครับคือเรียกง่ายๆว่าเป็นหุ้นตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลผมก็ยังไม่มั่นใจว่าพอก่อตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาขายหุ้นทิ้งหรือเปล่านะครับก็เลยตามหาทะเบียนหุ้นในปีต่อมา
1: เพราะบางทีมันอาจจะไม่อัปเดตถูกไหมถ้าเห็นว่าเขาถือหุ้นอยู่
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการอัปเดตที่ล่าสุดก็คืออะไรนะครับซึ่งก็ใช้เวลาหาพอสมควรเพราะว่ามันไม่ได้ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะก็เลยต้องใช้วิชาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับที่เจาะเข้าไปหลังบ้านแต่ว่าก็ยังถูกต้องกับกฎหมายอยู่นะครับก็ไปเจาะแล้วก็ไปเห็นแฟ้มฉบับหนึ่งเป็นไฟล์นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่ทางหน่วยงานที่ให้อนุญาตบริษัทนี้ครับในเรื่องของอนุญาตคาสิโนนะครับเราก็ไปเจาะเข้าไปในไฟล์เขาเราก็เห็นเอกสารทั้งหมดที่เขายื่นขออนุญาตนะครับแล้วเราก็ยังเห็นต่อไปว่าเอกสารนี้มันมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับล่าสุดเราเห็นมีการมีคนนามสกุลสร้างอีกคนหนึ่งที่ตายนะครับแล้วก็มีการโอนหุ้นในคนอันนี้เราก็เห็นเราก็เห็นว่าเอกสารชุดนี้มันอัปเดตมาจนถึงปี2026หลังจากที่คุณสุชาดายื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยซ้ำเพราะว่าเอกสารที่อัปเดตล่าสุดนั้นก็คือเอกสารใบขอชำระหนี้หมายถึงว่าบริษัท National Nine นี่ต้องไปจ่ายเงินค่าใบอนุญาตในปี2026แล้วเราก็เห็นงบดุลงบกำไรขาดทุนของบริษัทนี้นะครับของปี2025เพราะฉะนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าเอกสารชุดนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเอกสารที่อัปเดตที่สุดแล้วทีนี้พอเราไปดูในทะเบียนหุ้นปรากฏว่าอัปเดตล่าสุดที่เห็นก็คือปี2024นะครับชุดฉบับอันแรกที่ผมเห็นนะครับต้นฉบับตอนที่ก่อตั้งคือ2022อันนี้คือทะเบียนล่าสุด2024นะครับก็ยังมีคุณถ้าอย่างสร้างถือหุ้นบริมสิทธิ์นี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจ 80-90% ว่าขณะนี้เนี่ยคุณถ้าอย่างสร้างยังถือหุ้นอยู่สาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าบริษัทนี้ครับปี2025เนี่ยมีรายได้ 4,000 กว่าล้านกำไร 1,400 กว่าล้านแล้วก็ประกาศปันผลนะครับ500กว่าล้านเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณจากหุ้นบริมิสิทธิ์เนี่ยคุณถ้าอย่างสร้างจะได้เงินอย่างน้อย 3-4 ล้านบาทมากกว่าราคาหุ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในแง่ของนักธุรกิจที่อุตสาห์ก่อตั้งตรงนี้มานะครับแล้วแถมยังไประดมทุนเพิ่มอีก2ล้าน5เนี่ยทำให้ผมมั่นใจว่าแกยังถือหุ้นนี้อยู่ครับ
1: ทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คุณถ้าอย่างสร้างไปทำธุรกิจอะไรเพราะว่าบ่อนนี้ก็เกิดขึ้นในต่างประเทศถูกไหมมันมาโยงกับคุณสุชาดายังไงกับกฎหมายไทยยังไงคือที่อธิบายมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ขีดเส้นใต้คำเดียวก็คือแค่คุณถ้าอย่างสร้างลงทุนในธุรกิจบ่อน
0: การพนัน
1: ออนไลน์ถูกไหมในต่างประเทศทีนี้มันมาโยงกับประเทศไทยยังไง
0: ทีนี้ต้องเข้าใจว่าการลงทุนในบ่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปซื้อหุ้นแต่ว่าลงทุนก่อตั้งร่วมกันมันจะต่างกับที่ผมไปซื้อหุ้นนะอันนี้ต่างกัน
1: เหมือนกับต่างกับความว่าเป็นนักลงทุนเฉย
0: ๆผมอาจจะไปซื้อกองทุน SP 500ของอเมริกาซึ่งกองทุนนี้ไปลงทุนในคาสิโนอะไรแต่ว่าผมเนี่ยลงทุนในตัวหุ้นคาสิโนจริงๆเลยตรงๆเลยไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีความแตกต่างครับเพราะบางคนบอกว่าก็อย่างนี้กองทุน S&P 500ก็ผิดมันไม่ใช่นะครับ
1: เหมือนนักลงทุนทั่วไป
0: ใช่
1: คุณสุริโชคให้น้ำหนักมากกว่านั้น
0: คือนี่ไม่ใช่นักลงทุนทั่วไปนี่นักลงทุนที่เจาะจงเรื่องบ่อนการพนันเลยแล้วก็เป็นบ่อนการพนันที่เป็นคริปโตนะ
1: ครับ
0: ขายที่คริปโตล้วนๆทีนี้ถามว่ามันเกี่ยวยังไงเพราะว่าบังเอิญเส้นเงินของบ่อนนี้ครับมันฟาดมาถึงประเทศไทยหมายความว่าบ่อนนี้คนไทยสามารถเข้าถึงได้นะครับอย่าลืมว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเข้าถึงตลอดเพิ่งมาปิดเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แล้วคนที่ปิดก็ไม่ใช่รัฐบาลไทยคนที่ปิดคือเจ้าของเว็บเองเจ้าของเว็บอ้างว่าเขาไม่มีใบอนุญาตในประเทศไทยเพ ราะฉะนั้นเนี่ยนักการพนันไทยนี่ไม่สามารถที่จะเล่นได้ผมก็ถามว่าแล้ว3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไปไหนแล้วครับเราก็เลยอยากไปดูว่าจะมีเส้นเงินไปถึงบอร์ดนี้ไหมนะครับผมก็เริ่มต้นจากโจทย์นี้ก่อนเพราะเรารู้ว่าหุ้นคริปโตเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเงินคริปโตเนี่ยมันใช้ในการพนันใช่ไหมใช้ในการเล่นเพราะบอร์ดนี้เป็นบอร์ดคริปโตเราก็เลยตั้งโจทย์ก่อนว่าก็ต้องไปหาเงินคริปโตมาเล่นแล้วเจ้าไหนที่มีการขายคริปโตในประเทศไทยอันนี้คือโจทย์ที่หนึ่งผมก็ดูไปดูมาแล้วก็เห็นว่ามาร์เก็ตแชร์หมายถึงว่าบิตคัพเนี่ยครองตลาดในเรื่องของกระดานขายคริปโตมากที่สุดนะครับก็เลยไปเริ่มที่บิตคัพก่อนก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าทรานแซคชั่นมันเยอะนะครับเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราจะดูเส้นเงินเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากการดูเส้นเงินของบิตคัพบัญชีบิตคัพไปบัญชี shuffle.com หาว่ามันมีเงินที่โอนไปทางโน้นไหมปรากฏว่าเราเจอครับเราเจอว่าใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจนปัจจุบันเนี่ยเราเจอเส้นเงินอยู่ประมาณ100กว่าล้านบาทอันนี้เฉพาะที่เราเจอนะครับเราเจอแล้วเราก็เจอลักษณะการโอนแบบจากบิตคัพไปบัญชีนอกบิตคัพแล้วบัญชีนอกบิตคัพก็โอนไปที่ชัฟเฟิลนั่นก็อีกรูปแบบนึงแต่รูปแบบนี้เรายกเป็นตัวอย่างก็คือเราเห็น1เส้นทางแต่มันอาจจะมีเยอะกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าวิธีการที่เราหาเนี่ยมันยากเพราะเราต้องแมทช์2เส้นนะครับเส้นบิตคัพไปบัญชี Xแล้วต้องแมทช์บัญชี X ไปชัฟเฟิลอีกทีแล้วต้องมาแมทช์2ขาด้วยกันอันนี้จะยากกระบวนการนี้ยากเราเลยหามา1บัญชีให้เห็นว่ามันมีจริง
1: เป็นตัวอย่าง
0: ใช่แต่สำหรับไอ้ตัวจากบิตคัพเนี่ยไปชัฟเฟิลเนี่ยตรงเลยเนี่ยอันนี้ง่ายครับ
1: เพราะฉะนั้นเราหาเจอทั้ง2รูปแบบ
0: ทั้ง2รูปแบบเลย
1: ผ่านกระเป๋าตรงกลาง
0: ตรงกลาง
1: ก่อนแล้วก็ค่อยไป shuffle.com
0: ก็มี
1: หรือตรงกันเลยก็มี
0: ก็มีแต่ตรงกันนี่มันหาง่ายหน่อยนะครับพอเราหาเจอปั๊บเราก็เห็นเลยว่า3ปีที่ผ่านมามันอย่างน้อยๆก็100กว่าล้านที่เราเห็นนะครับขาไป60ขากลับมา50นะครับอันนี้เฉพาะที่เราเห็น
1: คือที่พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ก็เพราะว่า1เว็บไซต์เพิ่งจะถูกปิดกั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองแปลว่าคนไทยเข้าถึงได้
0: เข้าถึงได
1: ้2ก็คือมีคนไทยเข้าถึงได้แล้วก็ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีคนเล่นจริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับใช
1: ่ก็เลยไปหาเส้นเงิน
0: ใช่ครับ
1: ว่าใครที่จะโอนคริปโตเพื่อไปเล่นพนันที่ shuffle.com
0: ใช่ครับ
1: เพื่อจะพิสูจน์ว่าคนไทยเข้าถึงเว็บไซต
0: ์
1: นี้ได้
0: ใช่ครับ
1: มันถึงจะมาเกี่ยวโยงกับกฎหมายไทยและทีนี้ถูกไหม
0: เพราะงั้นจะผิดตามมาตรา12ของพรบการพนันปี2478
1: แต่ทีนี้ผมเคลียร์ไปเป็นตัวละครก็แล้วกันอย่างบิตคัพเนี่ยอ้าวล่าสุดเขาออกเป็นแถลงการออกมานะครับบอกว่ามีประกาศสำคัญจากบิตคัพออนไลน
0: ์
1: สืบเนื่องจากกระแสข่าวเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่กล่าวถึงความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ขณะนี้บิตคัพ Exchangeเรียนให้ทราบว่า Bitcup Exchange ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอสำหรับกรณีที่ผ่านมาเนี่ย Bitcup ยังได้ประสานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายทั้งสิ้นขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดไว้วางใจในมาตรฐานการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการของ Bitcup คำชี้แจงของ Bitcup คุณสิริโชค
0: ก็ตีความง่ายๆว่าtransaction ทั้งหมดมันเป็นของแท้ครับเพราะมันปรากฏในบล็อกเชนเพียงแต่ว่าทางนี้ก็จะไม่พูดถึงแต่ก็จะบอกว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างตามกฎหมายไม่ได้มีการออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยถ้า transaction ที่เราเจอไม่จริงเนี่ยปิดคับต้องออกมาพูดแล้วว่า transaction
1: ว่ามันไม่มีอยู่จริง
0: ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าวิธีการพูดก็จะเป็นลักษณะของการทนายนะครับก็คือบอกว่าเราจะทำตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็ได้มีการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
1: ซึ่งมองได้ไหมว่าตัว user ตัวลูกค้าของเขาก็ใช้บริการของ Bitcup ทีนี้ตัวกลางศูนย์ซื้อขายใครจะไปรู้ว่ามันจะโอนไปเว็บพนันจะเอาไปฟอกจะเอามันก็เหมือนกับพวกที่ทำเพย์เมนต์ทั้งหลายก็มีโอกาสที่เขาไม่มีทางรู้หรอกว่าลูกค้าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรเอาคริปโตไปทำอะไร
0: ก็ต้องพิสูจน์กันนะครับบังเอิญเนี่ยข้อมูลมันมีอยู่แล้วว่าบริษัทเวลาโอนเงินเนี่ยจาก Bitcup ไปทาง Shuffle เนี่ยขนาดพวกผมยังหาเจอเลยครับพวกผมที่เป็นเอาวิธีการสแกนแบบปกติยังหาเจอเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องถามบริษัทว่าบริษัทไม่รู้เลยหรือว่ามีการโอนเพราะว่าอย่าลืมว่าที่เราพูดถึงเนี่ยประมาณ100กว่าล้านเนี่ยทรานแซคชั่นมันทั้งหมดประมาณหมื่นกว่าครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ที่โอนไป
1: คือผู้ให้บริการต้องเห็นอยู่แล้ว
0: มันต้องเห็นอยู่แล้วครับ
1: แต่เห็นแล้วเป็นความผิดของเขามั้ยว่าลูกค้าจะทำอะไรกับทรัพย์สินของเขา
0: อันนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐอย่างกลต.ก็ต้องดูครับ
1: คือจริงๆนี่เป็นปัญหาคลาสสิกนะว่าตัวคนกลาง

0: ี่ยที่หลายๆคดีเนี่ยก็คือ คนกลางนะการรับชำระเนี่ยถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ว่าต้องไปพิสูจน์ว่าเขารู้เห็นในสิ่งนั้นหรือเปล่าถูกไหมคร
1: ับ ก็คือต้องไปพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าศาลเชื่อไหมว่ามีการโอนเป็นหมื่นๆครั้งไปที่ shuffle.com โดยที่บริษัทไม่รู้
0: โอเคอันนี้ในส่วนของ BitCrab ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ BitCrab ต้องฟังคำชี้แจงเขาด้วยนะว่าเขารู้เห็นกับธุรกรรมนี้มากน้อยขนาดไหนทีนี้โยงกลับมาที่ตัวคุณไทหยางซังแล้วก็ตัวคุณสุชาดาเพราะคุณสิริโชคพยายามจะพิสูจน์ว่าเว็บนี้เข้าถึงได้มีคนไทยเล่นผ่านธุรกรรมที่เห็นเป็นตัวอย่างเท่านั้นซึ่งเชื่อว่าอาจจะมีมากกว่านี้ถูกไหม
1: เพราะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีแค่ BitCrab นะครับมันมี Binance มันมี Maxbit อีกหลายเจ้าที่มีกระดานขายคริปโตเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักการพนันของไทยอาจจะเข้าในบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นBitCrabทีนี้เรายกตัวอย่างเฉพาะBitCrabอย่างเดียว
0: ผมโยงกลับมาที่ตัวคุณสุชาดาเอา2ประเด็นประเด็นแรกก่อนหุ้นที่คุณไทหยางซังถืออยู่ที่คุณสิริโชค บอกว่าไม่ใช่แค่นักลงทุนทั่วไปคือตั้งใจลงทุนในกิจการบ่อนออนไลน์เลยเนี่ยตกลงในทรัพย์สินที่เสนอต่อปปช.ตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากได้รับการเลือกตั้งแล้ว
1: ไม่มีครับ
0: ไม่ปรากฏ
1: ไม่ปรากฏเลยถ้าจะบอกว่าลืมก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมเห็นเขาสำแดงบัญชีทรัพย์สินอื่นที่เป็นหุ้นนะครับ10บาท15บาทอะไรก็ยังมีอยู่เลยคือจำนวนน้อยๆเนี่ยเขาแสดงนะครับแต่จำนวนมากๆแบบนี้มันก็จะลืมยากนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นของบอนด์คริปโตซึ่งทำกำไรมหาศาลแล้วก็มีปันผลมหาศาลถ้าจะบอกว่าลืมผมว่ามันจะเป็นการชี้แจงยากมากในศาลนะครับ
0: ฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์ส
1: ินไม่ปรากฏ
0: ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินของสามีก็ตามแต่ตัวสสสุชาดาต้องมีส่วนรับผิดชอบ
1: ต้องยื่นครับต้องยื่นและต้องรับผิดชอบเพราะว่าคนที่รับผิดชอบไม่ใช่คุณไทหยางซังคนที่รับผิดชอบคือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
0: เพราะกฎหมายมองว่าเป็นคนเดียวกันใช่ไหมสามีภรรยาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินมาอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองการที่มีคนไทยเข้าถึงได้แล้วเกี่ยวอะไรกับคุณไทหยางซังเกี่ยวอะไรกับคุณสุชาดา
1: คือข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณไทหยางซังเกี่ยวข้องนะครับในแง่ของการบริหารในแง่ของการชักจูงแนะนำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเข้าตามพรบการพนันครับซึ่งหมายความว่าต่อไปนี้ทรัพย์สินที่คุณไทหยางซังเอามาสำแดงเนี่ยในบัญชีทรัพย์สินก็ต้องพิสูจน์ที่มาที่ไปว่าส่วนไหนที่มาจากเงินที่เกิดขึ้นจากบ่อนการพนันครับก็จะไม่ต่างกับวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวนี่ไม่มีหุ้นเลยนะครับแต่แค่เส้นเงินฟาดไปถึงก็โดนยึดทรัพย์ยึดรถ Ferrari
0: ที่ไปเปิดกัน
1: ใช่
0: ในต่างประเทศเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะ
1: เซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศหมดแต่เส้นเงินฟาดมาที่เมืองไทยเหมือนกับกรณีของ shuffle.com ที่ฟาดมาอันนั้นคือคำถามที่ผมตั้งนะครับแต่ที่ลึกไปกว่านั้นอีกก็คือคุณสุชาดาเนี่ยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีในช่วงที่ shuffle.com มีการให้บริการกับคนไทยก็ต้องถามว่าที่รัฐบาลประกาศนักประกาศหนานะครับจับมือกันประกาศปราบเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยแล้วทำไม shuffle.com มันถึงหลุดหูหลุดตาไปได้3ปีครับแล้วเพิ่งมาปิดเพราะเว็บไซต์แถลงเองว่าไม่มีใบอนุญาตในการให้บริการแล้วเว็บไซต์นี้นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในประเทศคูราซาวเองเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้นะครับประเทศที่ให้ใบอนุญาตเนี่ยshuffle.com
0: คือไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศเขาได้แต่ไม่ให้คนในประเทศเขาเล่น
1: ไม่ให้คนในประเทศเล่นประเทศอังกฤษก็เล่นไม่ได้ครับขนาดว่า shuffle.com เป็นสปอนเซอร์หลักของทีมซันเดอร์แลนด์ทีมสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแต่เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตในการเล่นการพนันก็เลยไม่สามารถที่จะให้คนอังกฤษเล่นได้นะครับแล้วขณะนี้ก็เป็นปัญหาเพราะรัฐบาลอังกฤษกำลังจะเล่นงาน shuffle.com คือไม่มีใบอนุญาตในการเล่นการพนันแต่มาสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอลเนี่ยเขากำลังจะยกเลิกตรงนี้นะครับ
0: คือแค่มาแค่แบรนด์อยู่หน้าเสื้อนักฟุตบอลเนี่ยอังกฤษยังไม่ให้เลย
1: ใช่กำลังจะไม่ให้แต่ปัจจุบันให้อยู่นะครับทีนี้ผมถามต่อว่า shuffle.com เนี่ยไปสปอนเซอร์ทีมซันเดอร์แลนด์โดยที่ไม่สามารถให้บริการในประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นเป้าหมายเขาไม่ใช่ประเทศอังกฤษใช่ไหมครับเป้าหมายเขาคือประเทศในเอเชียที่ชอบดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วแทงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วถามว่าเป้าหมายของประเทศเหล่านั้นคือใครหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่แทงกันเยอะๆก็คือประเทศไทยครับ
0: คือชัฟเฟิลนี่เขาบริการหลายรูปแบบการพนันครบทุกรูปแบบ
1: ครบถ้วนนะครับก็ต้องถามว่าที่เขาไปโฆษณาในพรีเมียร์ลีกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันต้องแทงบอลนะครับ
0: เขาก็ไปหาลูกค้าในประเทศอื่นที ่เข้าถึงฟุตบอลเพื่อ

0: ีเมียร์ลีกที่มันเข้าถึงทั้งโลกอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนจะมีมาตรการปิดกั้นที่มันคุมเข้มมากขนาดไหนหรือกฎหมายของประเทศไหนที่อนุญาตให้เล่นได้อย่างถูกต้องถูกไหมครับ
1: ทีนี้ผมถามว่าอังกฤษก็ให้บริการไม่ได้นะครับคูราซาวก็ให้บริการไม่ได้

0: ในช่วงจังหวะที่คุณสุชาดาเกี่ยวข้องกับกระทรวงดีอีเนี่ยมันก็สั้นๆ นะคุณสุริโชค รัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกเนี่ยเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีตอนอนุทิน1ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ใช
0: ่แล้วก็แป๊บเดียวก็ยุบสภาแล
1: ้
0: วแล้วคุณสุชาดาก็เป็นสส
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นก็ผมว่าก็หลักไม่กี่เดือนอ่ะที่เธอเป็นเลขานุการแต่ว่ากระทรวงดีอีแล้วช่วงก่อนหน้านี้ล่ะคุณสุริโชคไม่กล่าวโทษทั้งหมดว่าปล่อยให้เว็บไซต์นี้มันไปเปิดให้บริการได้ยังไงทำไมพุ่งเป้ามาที่เฉพาะ
1: คือต้องเข้าใจว่าเว็บไซต์พวกนี้มันก็มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่40ล้านที่จะมาจ่ายคุณชัยชนกถ้าจำได้นะครับที่เป็นที่คุณชัยชนกได้ประกาศในสภาว่าเนี่ยมีคนจะมาเสนอจ่าย40ล้านผมก็ถามต่อว่าสมมุติว่ามีการจ่ายเงินเพื่อให้เว็บไซต์เนี่ยมันเปิดได้ในหลายๆเว็บไซต์เนี่ยแล้วพอมาถึงจังหวะของรัฐบาลอนุทิน1เนี่ยที่เขามีนโยบายปราบเว็บไซต์โดยเฉพาะแล้วคุณสุชาดาก็ไปยืนแถลงข่าวกับรัฐมนตรียุติธรรมว่าจับเว็บไซต์ได้9เว็บไซต์แล้วก็ยึดเงินได้ 15,000 กว่าล้านผมก็ถามว่าในขณะช่วงนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ปราบเว็บที่มีความใกล้ชิดกับคุณสุชาดาล่ะครับ
0: อ๋อคือตอนนั้นเธอเป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีอีแล้วเหมือนกับได้รับผิดชอบเรื่องของการปราบปรามเว็บ
1: ใช่ครับ
0: เถื่อนเว็บพนันออนไลน์พวกนี้เลย
1: แล้วก็ยังไปยืนประกาศร่วมกับรัฐมนตรียุติธรรมนะครับในการประกาศที่จะปราบปรามเว็บไซต์การพนันผมก็ถามว่าถ้าเธอตั้งใจที่จะปราบเว็บการพนันแล้วทำไมเว็บ shuffle.com ไม่อยู่ในรายการที่ปราบครับ
0: คือแน่นอนตอนที่มันเปิดให้บริการได้ใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องชี้แจงต้องรับผิดชอบหมดแหละเพียงแต่ที่คุณสิริโชคให้น้ำหนักก็เพราะว่าดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังณตอนที่เธอเป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีอีในยุคของคุณชัยชนกอนุทินหนึ่งทำไมถึงไม่เจอ
1: มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่คนถามได้เลย
0: ท่านปลัดดีอีบอกวันนี้ว่าอาจจะเป็นเพราะคนไทยเล่นเข้าเล่น shuffle.com น้อยระบบตรวจจับ AI ระบบตรวจจับที่ใช้ AI ของกระทรวงดีอีเลยอาจจะไม่เจอ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมจะโพสทราฟฟิกให้ดู
0: มี
1: มีมีครับคือเวลาประหลัดพูดเนี่ยประหลัดต้องพูดบนข้อเท็จจริงอย่าลืมไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็นระบบทราฟฟิกเนี่ยเราสามารถค้นคว้าค้นหาได้นะครับแล้วเบื้องต้นผมก็เห็นแล้วแต่ผมกำลังจะกันกรองให้มันดีกว่านี้นะคร
0: ับว่าทราฟฟิกมันเยอะมันน้อยอย่าง
1: มันเยอะครับมันไม่น้อยครับมันเยอะเฉพาะบล็อกเชนแล้วก็เห็นเข้าไปกว่าหมื่นทรานแซคชั่นอยู่แล้วนะคร
0: ับก็คือดูจากเส้นเงินอาจจะเป็นตัวบอกถูกไหม
1: มันก็บอกอยู่แล้วมีคนเข้าไปใช้เยอะแล้วอย่าลืมว่าบริษัทนี้ครับเขาบริษัทยักษ์ใหญ่อันนึงแหละเพราะเขาโฆษณากับซันเดอร์แลนด์ในพรีเมียร์ลีกคนไทยก็เห็นทั่วกันไปหมดทุกคนที่ดูพรีเมียร์ลีกก็เห็นแล้วไม่คิดไม่รู้เลยแหละครับ shuffle.com
0: ฉะนั้นมี2ประเด็นที่คุณนี่ผมว่าจากสัปดาห์ที่แล้วผมว่าคุณสุริโชคยังมีความระมัดระวังที่จะกล่าวหานะว
1: ่
0: า1,400ล้านที่เป็นหนี้ของคุณทะหยางซางเนี่ยมันมาจากส่วนไหนยังไงแต่สัปดาห์นี้เหมือนพอเจอเรื่องนี้นี่แบบ
1: มันชัดมากคร
0: ับค่อนข้างมั่นใจ
1: เพราะว่า กฎหมายมันชัดคืออย่าลืมครับว่าอันนี้ไม่ใช่เราไปเล่นการพนันในบ่อนการพนันที่ลาสเวกัสแล้วเงินกลับมานะครับอันนี้เราเล่นที่บ้านในเมืองไทยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ shuffle.com แล้วลงทุนแล้วเล่นการพนันได้อันนี้มันมีความแตกต่างตรงนี้ครับ
0: ฉะนั้น2ประเด็นที่สงสัยตอนนี้ก็คือ1ทำไมถึงไม่อยู่ในบัญชีทรัพย์สิน
1: ใช่ครับ
0: ของ2สามีภรรยาคู่นี้2ก็คือไอ้การที่เว็บไซต์นี้มันเข้าได้เนี่ยมันไปเกี่ยวโยงอะไรกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐคือถ้าคุณท่าหยางซางไม่ได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใดๆเลย
1: ครับก็ไม่ว่ากัน
0: โอเคมันก็อาจจะหลุดจะรอดไปได้
1: ก็อาจเป็นการจ่ายเงินตามปกติ
0: เหมือนกับเว็บไซต์อื่นๆที่แอบลักลอบเปิดได้ถูกไหมแต่พอภรรยาม ีอำนาจหน้าที่อยู่ในหน่วยราชการเป็นเลขานุการกระทรวงดีอีตอนนั้นก็เลยสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเลยทำให้มองไม่เห็นเว็บไซต์นี้หรือเปล่า
1: ใช่อันนี้คือข้อสังเกตที่ผมตั้งขึ้นมานะครับว่าทำไมแล้วก็ที่ผมแปลกใจคือว่าเรื่องนี้มันดังมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่กล้าไปปิดเว็บไซต์นี้จนกระทั่งเจ้าของเว็บไซต์ปิดตัวเขาเองกับคนไทยถามว่าทำไมถึงปล่อยให้ถึงวันที่8ตุลานะครับเรื่องนี้มันมาหลายวันแล้วและจริงๆกระทรวงดีอีก็สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้นะครับแล้วก็สามารถเอาหมายสารไปปิดเว็บไซต์นี้ได้แต่ก็ไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับ
0: ครับผมก็เห็นคนในแวดวงคริปโตผู้เชี่ยวชาญวงการเทคโนโลยีออกมาตอบโต้คุณสิริโชคหลายคนนะ
1: ครับ
0: เช่นบอกว่าการลงทุนในเว็บพนันคริปโตเป็นเรื่องปกติในโลกของคริปโตอยู่แล้วหรือว่าพวกให้บริการ payment service อะไรแบบนี้มันก็มีการฟอกเงินกันทั้งนั้นแหละใครเจ้าของแพลตฟอร์มใครจะไปรู้ว่าลูกค้าจะเอาไปทำ

0: ไม่งั้นทุกธนาคารก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้หมดนะเพราะว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเงินที่เขาผ่องถ่ายกันเนี่ยมันเป็นเงินผิดกฎหมาย
1: แต่ธนาคารเขามีระบบในการสกรีนในการป้องกันรายงานธนาคารแห่งชาตินะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่า KYC Know Your Customer อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็มีความพยายามในการกวาดล้างอยู่แต่อย่าลืมว่าถ้าอ้างแบบนี้ครับก็ต้องถามว่าแล้วคุณภาวุฒิล่ะครับส.ส.พรรคประชาชนแกโดนข้อกล่าวหาอะไรครับฟอกเงิน
0: ผ่านอะไรครับเพราะผ่านเกตเวย์ของแก
1: เป็นมันเกตเวย์เหมือนกันแล้วทำไมคุณพาวุฒิโดนได้ล่ะครับ
0: คือถ้าจะมองว่าเปย์เมนต์เกตเวย์ไม่เกี่ยวเลย 100% เนี่ยนะ
1: มันก็ไม่ได้
0: ว่าลูกค้าจะทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วคุณพาวุฒิทำไมถึงโดน
1: ใช่นะครับ
0: คุณพาวุฒิถึงถูกตั้งข้อสงสัยว่ารู้หรือเปล่าว่าไอ้ช่องทางเงินผ่านหรือจะคริปโตหรืออะไรเนี่ยมันมาจากการฟอกเงิน
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่บรรดากูรูทั้งหลายเนี่ยเขาอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องของคริปโตแต่เขาไม่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายคืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับเขาก็ไปพยายามนึกคิดว่าคริปโตเป็นเรื่องของการใช้เหรียญแบบสลับซับซ้อนแต่ผมอธิบายแบบให้เข้าใจนะครับเขาจะได้ไปคิดนะครับว่ามันไม่มีความซับซ้อนอะไรหรอกครับคริปโตก็คือวิธีการจ่ายเงินแบบนึงนะครับลองคิดจินตนาการตามผมนะครับถ้าวันนี้มีบ่อนการพนันเปิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยต่อให้คุณเอาคริปโตไปจ่ายในบ่อนการพนันเนี่ยแล้วคุณไปเล่นเนี่ยถามว่าผมไปเล่นนะผมเอาคริปโตไปจ่ายโอนเงินสดๆตรงนั้นถามว่าผิดไหมอ่ะก็ต้องผิดแล้วครับเพราะมันเกิดในประเทศไทยถูกไหมครับอันนี้เป็นบ่อนที่อยู่ในต่างประเทศแต่มาเปิดในประเทศไทยเหมือนกันผ่านเว็บไซต์แล้วคนที่เล่นก็เล่นในประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็ใช้เงินโอนเป็นคริปโตแต่ไม่ผิดกฎหมายยังไงครับมันผิดกฎหมายเต็ม
0: ถ้าคุณไทหยางซางเป็นนักธุรกิจลงทุนในบ่อนประเทศที่ถูกกฎหมายนะแล้วเพียงแค่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่งงานกับนักการเมืองไทยโดยที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได
1: ้ครับก็ไม่ผิดอะไร
0: มันก็จะเรื่องของเขาเลยถูกไหมก็เป็นธุรกิจของเขาที่อยู่ต่างประเทศ
1: คืออย่างครับองค์ประกอบมันต้องครบก่อนนะคือ1เนี่ยมันจะต้องเปิดให้คนไทยเข้าได้2เนี่ยจะต้องมีคนไทยเล่นนะครับแล้วก็3เนี่ยคนที่เราจะเล่นงานเนี่ยก็ต้องมีเส้นเงินฟาดไปถึงนะครับหรือมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้นะครับองค์ประกอบความผิดนี้มันเกิดแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่หน่วยงานของรัฐที่จะไปดูข้อเท็จจริงว่าคุณถ้าอย่างสร้างเกี่ยวข้องไหมนะครับเกี่ยวข้องอย่างไรและได้ผลประโยชน์จากเงินที่ได้มาจากประเทศไทยอย่างไรอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่หน่วยงานของรัฐต้องไปทำต่อ
0: ครับคุณสิริโชคได้รับเชิญให้เข้าไปชี้แจงต่อกรรมาธิการใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ของคุณโรม
1: ของคุณโรมวันที่22ตุลาครับ
0: แล้วเขาเชิญใครอีกบ้างนะในวันที
1: ่20ตุลาผมเข้าใจว่าเขาจะเชิญบรรดาแพลตฟอร์มนะครับอย่างน้อย 2-3 อันอย่างน้อยก็ต้องมีบิตคับ Binance ที่เข้าไปเพื่อที่ให้เอาทรานแซคชั่นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้กับคณะกรรมการได้เห็นว่ามีการเอาเงินจากบัญชีคริปโตในบริษัทเหล่านี้ไปเล่นการพนันที่ชัฟเฟิลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็จะเห็นชัดเลยนะ
0: วันนี้ผมคุยกับคุณสุริโชคแต่ว่าคุณสุชาดาเนื่องจากว่าวันก่อนที่เธอไปปรากฏตัวที่ภาคภูมิใจไทยเธอบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาไปรวบรวมแล้วเดี๋ยวจะออกมาแถลงฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องฟังเธอด้วยถูกไหมว่าจะอธิบายยังไงทั้งเรื่องไอ้หนี้ 1,400 ล้านก่อนหน้านี้แล้วก็ข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินนะเพื่อความเป็นธรรมก็รอฟังด้วยวันนี้ฟังข้อมูลจากคุณสุริโชคก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณคุณสุริโชคที่มาพูดคุยกันครับแล้ววันนี้ตอบโจทย์ลาไปเลยนะครับพบกันวันจันทร์2 ทุ่มครึ่งครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับทางไทยเวททุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันกระแสข่าวที่อยู่ในความสนใจสัปดาห์นี้นะครับเรื่องของการยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยสีน้ำเงินล้วนๆครับส่วนเรื่องของน้ำท่วมฮะต้องพิสูจน์นะครับว่าจะแก้ไขจะฟื้นฟูวิกฤตน้ำท่วมนี้ได้แค่ไหนการประชุม IMF World Bank เกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับพร้อมมากหรือไม่ค่อยพร้อมและเราจะได้อะไรจากการประชุมครั้งนี้นะครับและเรื่องของไทย PBS ที่อยู่ในกระแสความสนใจในครั้งนี้ด้วยครับจะมีรักหัวเราะ
1: ข่าวใหญ่มากนะ
2: As usual
1: ทุกอย่างเป็นปกติแต่ว่าที่จะน่าคิดคือจากนี้ไปเสาร์ที่นี้ฝนจะกลับมาและการประชุม IMF World Bank ก็จะเริ่มความจริงคนทยอยกันมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นต้องระวังเสาร์อาทิตย์นี้จะเอาอยู่หรือเปล่าเรื่องฝนฟ้าและอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เปิดมาเมื่อกี้นี่จะเริ่มเมื่อไหร่ต้องหลังนะ
0: น่าจะ
1: มาอยู่ที่รัฐบาลบอกจะว่างช่วงไหนด้วยนะ
0: กาใช่ใช่
2: เท่าที่ฟังประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยประมาณปลายเดือนตุลา
0: ปลายตุลา
1: ปลายตุลา
2: ปลายตุลาคม
0: แต่ต้องดูรัฐบาล
2: ปกติก็จะใช้เวลาประมาณ14วันในการที่จะนั่นนัดแนะอะไรกันเพราะฉะนั้นก็ประมาณปลายเดือนตุลาแต่ว่าวันแน่นอนนี่ก็ต้องดูทางฝั่งรัฐบาลเพราะเขาต้องไปคุยกันแจ้ง
1: แต่ต้นพฤศจิกาจะมีเอเปคที่เซินเจิ้นแล้วถ้าฟังท่านนายกอนุทินน่ะเผลอๆจะได้เจอกับโดนัลด์ทรัมป
2: ์ปลายเดือนหรือต้นเดือน
1: ต้นพฤศจิกาไม่รู้ต้นหรือกลาง
2: ผมจำวันที่ไม่ได้จำแต่ว่าถ้าเป็น
1: แต่มันมีวัน
2: ถ้าเป็นเอเปคต้องไปต้องไปเป็นที่เซ็นเจอร์นะต้องไปแน่นอน
1: ต้องไปเพราะว่าทรัมป์จะมา okay. แล้วนายกบอกอาจจะมีการลงนามในข้อตกลงการค้าต่างตอบแทน
2: โอเคโอเค
1: ฉะนั้นจังหวะเวลาเนี่ยนายกอาจจะต้องต่อรองกับฝ่ายค้านว่าเมื่อไหร่ยังไง หลังจากเจอทรัมป์ก่อนดีไหม
2: แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีประเพณีปฏิบัติแบบนี้นะสำหรับการยื่นยติไม่ไว้วางใจนะก่อนจะพูดตรงนั้นเนี่ยอยากฟังหัวหน้าพรรคประชาชน
0: คุณเท
2: คคุณณัฐพงศ์เนี่ยที่เขาเป็นคนพูดถึงว่าสาระสำคัญน่ะที่เขายื่นยติไม่ไว้วางใจตามนูนมาตรา151เนี่ยซึ่งจะต้องมีการลงมตินะ
0: ครับ
2: แล้วเป็นการยื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
0: ครับ
2: ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีฟังแกก่อนแล้วผมจะพูดอะไรให้ฟังต่อ
3: โอเคการอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสวทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้น
1: ภาษาดุดันมากนะ
2: ไอ้นี่แหละปัญหา
1: ภาษาเนี่ยแหละ
2: เพราะว่าคือปกติแล้วเมื่อยื่นยติไม่ไว้วางใจเน
1: ี่
2: ย
0: ครับ
2: ตามขั้นตอนนะรัฐบาลไม่สามารถที่จะยุบสภาได้
0: สภาไม่ได้แล้ว
2: อันนี้ถือว่าเป็นออโตเมติกสติลตามรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
2: อันที่สองซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเกิดก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรยุคนี
0: ้
2: หรือก่อนหน้านี้นิดหน่อยเวลาการเมืองมันค่อนข้างจะเข้มข้นเวลายื่นจะอ่านข้อความที่บรรยายสรรพคุณจะอ่านข้อความที่บรรยายสรรพคุณในการยื่นยติไม่ไว้วางใจว่าเอ้ยมันใช่เปล่ามันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องตรวจเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนก็ไม่ได้เขียนกันขนาดนี้ด้วยน
0: ะ
2: มีอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ก็หนัก
2: โอ้คุณเดี๋ยวผมก็พูดประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขอเวลา14วันในการตรวจ ถ้าอาจจะต้องมันเคยมีนะครับยื่นครั้งที่แล้วต้องไปแก้ข้อความอ่ะจำได้ไหม
0: ใช่ที่จะมีภาพผิงคุณทักษิณ
2: อ
0: ่ะ
2: อะไรไม่รู้ต้องไปแก้ข้อความจะเออโว้ยไม่ได้คุณต้องไปแก้ข้อความไม่งั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่คนที่คุณจะไปอภิปรายคุณ
0: มาต้องแก้มา
2: เอออันนี้อันหนึ่งแต่ทั่วไปแล้วก็คือดูว่าจำนวนชื่อที่ลงอ่ะครบไหมหนึ่งตรวจชื่
0: อ
2: ครบถ้วนตามจำนวนต้องมีไม่ต่ำกว่า1ใน5อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอันนี้คงไม่มีปัญหาหรอกเพราะ2พรรคเขา120โทษ119
4: ครับ
2: 120ว่ะพรรคประชาชนเท่าไหร่
0: 191
2: ไม่พรรคประชาชนเท่าไหร่นะ
0: 120
2: หรือ
0: หักไป1 119
2: 119นะเอาเราเอาเลข119นะประชาธิปัตย์21ก็100
1: ทั้งหมด145
2: 140แล้วก็มี
0: ไทยรวมพลัง
2: ไทยรวมพลัง6คน
0: เสรีรวมไทยกับไทยพ
2: ักดี1ประมาณ147 148แล้วประมาณนั้นโอเ
0: ค
2: นะอันนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ผมคิดว่านะเขาคงอ่านละเอียดแล้วก็อ่านแล้วคิดว่าเอ๊ะมัน
0: เลย
2: จะต้องมีการเอาอะไรออกคือคุณวิชัยอันนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นนะเอานายกก่
4: อ
2: นนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ
4: ์
2: อันนี้ฟอร์แมตนะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้ว่าตามรัฐธรรมนูญเลยมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนปล่อยเปิดล่าเลยให้เกิดทุจริต
1: อันนี้ copy and paste
2: ไม่รู้แล้วแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถไม่รู้สำนึกผิดชั่วชั่วดี
4: โอ้โห
0: แล้วมีต่อนะอาจารย
2: ์มาคือ
0: สร้างระบอบน้ำเงินและนอนหนู
2: ตอนแรกเออนี่อันเนี้ยนะผมยังคิดว่าเฮ้ยมันจะได้ไหมเออ
1: แต่ว่าประธานสภาอาจจะมองว่า
2: เนี่ยนี่นะสร้างระบอบสีน้ำเงินรัฐบาลนอหนู
0: กินรั่วประเทศ
2: กินรั่วประเทศทั้งโกงการเลือกตั้งทั้งโกงเลือกสมาชิกวุฒิสภา
1: ทำไมต้องนอหนูอ่ะทำไมไม่เขียนมันเป็นเรื่องเป็นราว
2: เดี๋ยวก็โดนลงไงอ่ะนี่ไงระบบนอหนูอ่ะมัน
1: คิดด
2: ูอันนี้ผมคิดนะถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดก็อย่ามาว่าผมนะแต่ถ้าถามนะบรรยายความอย่างเงี้ยคือกึ่งเป็นโจรวะ
1: ภาษาที่ใช้เนี่ยนะ
2: ภาษาที่ใช้มันรุนแรงอ่ะรุนแรง
1: ตั้งแต่ประธานสภาเชิญคุณแท่งมาบอกให้แท่งเขียนใหม่เถอะ
0: เขียนใหม่หน่อย
2: ผมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่หมายความว่าเขาก็คงไม่ปรับข้อความหรอกอันนี้ก็อันนึงนะ
0: แท่งไปลบนอนหนูไว้หน่อยได้ไหม
2: ไม่แล้วเราดูสำรับที่เขาอภิปรายก็เห็นว่
0: า
2: ถูกเราก็เห็นเป้าหมายถูกไหม
0: ทลายระบอบสีน้ำเงิน
2: เพราะว่าเขาไม่มี
0: แดงปนเลย
2: สสไอ้ตัวรัฐมนตรีจากพรรค
0: เพื่อไทย
2: เพื่อไทยแม้แต่คนเด
0: ีย
2: ว
0: ไม่แต
2: ะ
1: ไม่มีเลย
2: เออใช่ไหม
1: แต่เดี๋ยวก่อนที่จะผ่านรัฐบาลนอนหนูนะไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะ
0: ก็เนี่ย
1: นอนหนูมีมากกว่าน
0: ี้ก็นี่แหละ
2: ไม่เขาไม่ได้ใช้รัฐบาลนอหนูเขาใช้ระบอบสีน้ำเงิน
1: แล้วก็
2: ระบอบนอจุดหนู
1: อ๋อแสดงว่า
2: ไม่นอหนูนะนอหนูต้องไม่มีจุดนะ
1: มันมีความหมายนะ
2: นอจุดหนูอะคนเขียนไม่เก่งมากนะ
0: มากกว่าหนึ่งหนู
2: ไม่รู้อะนอจุดหนูถ้านอหนูเวลาเราพูดก็ต้องนอสระนอนนอหนูส
1: ระอ่ะ
2: นอหนูใช่ไหม
0: หรือนอจุด
2: เออนี่นอจุดหนู
1: คือไม่ใช่อ่านระหว่างบรรทัดนี่อ่านระหว่างจุดเลยนะ
2: ไม่
1: คือ
2: เราก็เป็นคนขี้สงสัย
1: ใช่หน้าที่ของเรา
2: โอเค
1: แต่ว่าทั้งหมดเนี่ย18คนเนี่ยทำมาเยอะอย่างนั้น
2: วิเคราะห์หน่อยวิเคราะห
1: ์
2: หน่อย
1: วิเคราะห์ซิว่าทำไม
0: คือผมดูจากข้อกล่าวหาเนี่ย
2: ไอ้นี่มันงานเทกระจาดเปล่า
0: ไม่หรอกเป้าหมายหลัก
1: อาจารย์วีระเอาวิธีเอาพุ่งเป้าม
2: ันผมแนะนำว่าสไนเปอร
1: ์ไม่ใช่บาซูก้า
2: ไม่
0: คือผมคิดว่าเป้าหมายหลักเนี่ยนะต้องการกล่าวหาเรื่องหัวสวแล้วก็สีน้ำเงินกินรั่วประเทศก็เลยเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอ่ะจะเป็นตัวหลักตัววงในวงนอกเอาหมดฮะให้เห็นว่ามันมีขบวนการจริง
2: ๆ
0: อ่ะ
2: ไม่ก็อย่างที่เราคุยครั้งที่แล้วว่าเรื่องคราวนี้มันต้องพาราเรลกันนะเพราะว่ากกต.เขาอยู่ในขั้นตอนที่จะส่ง27คนน่ะ77คนไปศาลฎีกา
0: ส่งแล้วยังกกต.
1: ส่งแล้วยัง
0: ยังยังเวลา60วัน
2: 60วันน่ะใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: ต้อง60วัน60วัน
0: ไม่เกิน60วัน
2: ไม่เกิน60วันทั้งขั้นตอนเขียนคำวินิจฉัยแล้วส่ง

0: ศาลฎีกาใช่ไหม
1: โทษแล้วไม่เกิน60บาท
0: ไม่60 60นะ60เดียวนะ
1: เขาจะขยายเหรอ
0: ผมไม่ใช่ผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
2: มีสิทธิ์ขยายไหมล่ะ
0: ผมอ่านที่เขาเขียน
2: อ
0: ่ะที่ตอนที่กกต.แถลงอ่ะทำให้ผมเข้าใจอย่างนั้นว่ากกต.ใช้เวลา60วันในการเขียนคำวินิจฉัยของแต่ละคนที่จะส่งไปศาลฎีกาต้องเสร็จภายใน60วันแล้วก็มี60วันที่จะส่งไปศาลฎีกาหรือรวมทั้งหมด60วัน
1: อันนี้ผมไม่แม่น
2: ครับก็ถือว่าอยู่ในกระบวนการแล้วกัน
0: เอาคราวนี้ไม่สำคัญความสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าวันถ้า60วันล็
1: อ
0: กต้องไม่เกินวันที่14พฤศจิกา
1: 14พฤศจิกา
0: ถูกไหมเออถ้าส่งไปในระหว่างทางเนี่ยมันจะยุบนะมันจะยวบลงเพราะว่าเขาเออนี่ไงกกต.เขาส่งไปศาลฎีกาคุณก็รอศาลฎีกาดิ
1: ไอ้นี่เป็นเรื่องสภามันคนละเรื่องกันฝ่ายค้านก็ยื่น
0: ไม่สำคัญไม่เรื่องตั้งเรื่องการได้มาซึ่งสว.มันเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2: เออไม่เกี่ยว
1: แต่ฝ่ายค้านกำลังชี้ว่านี่เป็นเรื่องของระบอบสีเงินที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงโดยอ้อม
0: แต่มันเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะวินิจฉัย
1: ก็กกต.ก็แค่กลไกหนึ่งของระบบการตรวจ
0: ไม่เขามีอำนาจในการวินิจฉัยว่ามันได้มาไม่ถูกต้องสภาจะอภิปรายเรื่องของเรื่องได้ยังไงผมไม่เข้าใจ
2: นี่เขาเบื้องลึกของฝ่ายค้าน
0: เอาโอเคโอเค
1: ไม่ได้ลึกอะไรแต่คิดว่า
0: ก็ลึกอยากฟังว่า
1: ไม่ลึกอะไรก็คือว่า
2: ฝ่ายค้านนี่เตรียม
1: ยิงซ้ายยิงเชื่อว่าหัวสวไม่ได้มีแค่นี้มีมากกว่านี้แล้วมันสาวไม่ถึงแล้วก็เชื่อระบบเสียเงินมีส่วนเกี่ยวข้
0: อง
1: ถ้ามีตรงในอ้อมก็ได้รอบนี้ก็เอาสักสิบ
0: แปดอ๋อหมายความว่าการอภิปรายเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิด
1: ภาพใหญ
0: ่มวลความรู้สึกความคิดเห็น
2: ถูกไหมขย่าทั้งระบบขย่า
0: พับบิกออปินเนียนเพื่อที่จะไปนำไปสู่ให้ได้ให้เกิน77ให้มันไปถึง472เลย
2: แล้วก็แทนที่จะยิงนะบาซูก้าหรือว่าปืนสไนเปอร์นะ
0: อันนี้ระเบิดประดับมนูลง
2: ใช่ประดับมนูลอยู่ข้างบนเลยหรือไม่ก็ทำฝนเทียมสาดลงมาให้มันเปียกกันไปหมดเลย
0: โอเคอ่ะคันนี้ประเด็น
1: ครับ
0: ประเด็นที่ผมพอได้เห็นรายชื่อเนี่ยผมก็นึกถึงคุณวิสุทธ์เลยว่าใน18คนเนี่ยมันมีคนไหนที่คุณแปลกใจไหม
1: อ๋อที่แปลกใจ
0: ว่าคุณธิชัยด้วยคุณธิชัยด้วยใน18คนที่คุณธิชัยเห็นชื่อเนี่ย อนุทินพิพัฒน์ทรงศักดิ์เอกนิติสุภจีปกรณ์อดุลสุรศักดิ์ชัยชนกสุชาติรุทธพลอรพินทรสุภมาศพลดอนสมรวยไอ้สุขสมรวยสิริพงษ์เจเศรษฐ์วรสิทธิ์เนี่ยมีใครที่คุณธิชัยรู้สึกไม่มีไหม
2: รู้สึกว่าไม่เข้าข่ายอ
0: ่ะมันรู้สึกว่าเอ้ยมันทำไมมาได้ยังไงอะไรประมาณนี
2: ้ไม่ม
1: ีผมมีคนนึง
0: เออคุณกี่ใครอ
1: ุปกรณ์นินประพัน
0: ธ
1: ์ผมก็เห็นแกทำงานเรื่องกฎหมายนะปฏิรูปราชการนะทำไมแกอยู่ในลิสต์รายชื่อด้วย
0: คุณก็ต้องไปอ่านสิวะคุณก็ต้องไปอ่านสิวะทำไมไป
2: กล่าว
0: ถึงสั้นมากนะผมว่าสั้นพอๆกับรัฐมนตรียุติธรรมอ่ะมีพฤติการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชัน
2: อย่างนี้เลยเหรอ
0: ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินขาดความโปร่งใสทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมจนสร้างความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดินไร้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี
2: อันนี้คือภาษาที่ใช้
0: โหจะหนักนะค
1: ุณชั
0: ยหนักนะครับคุณชัยหนักนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนอ่ะแสดงว่าต้องมีกรณี
2: เขาต้องมีนะ
0: ต้องมีเรื่องที่แกไปทำอะไรแล้วมันมี
1: ครับ
0: อันนี้ที่คุณแปลกใจ
1: ที่คุณแปลกใจ
0: แล้วคุณไม่รู้อะไรว่ามันมีอะไรที่มันจะม้วนมาตรงนี้เลยเหรอคุณไม่ได้ยกหูโทรใครโทร
1: ผมไม่มีเบอร์ผู้หลักผู้ใหญ่ผมไม่มี
2: คุณโทรไปเขาก็ไม่รับ
0: โอเค
2: คุณแบ่งเป็นกลุ่มได้ไหมคุณแบ่งเป็นกลุ่ม
0: แบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่ม
2: แบ่งเป็นกลุ่มว่ากลุ่มวงในกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มสามแม่ครัว
0: ฟัง
2: กับกลุ่ม
0: ฟัง
2: ใกล้ชิดกับอำนาจสามในกลุ่มลูกเทพมีไหมแบ่งเป็นยังไง
0: คุณแบ่งยังไง
1: กลุ่มรองนายกแล้วก็เกี่ยวพันกับสวนี่เยอะ
0: กลุ่มรองนายกนี่ยกสำรับเลย
1: ยกสำรับ
2: ยกเว้นเสียศักดิ
0: ์ยกไม
1: ่ยกเว้นคุณเสีย
0: ยกเว้นสองคน
2: คือ
0: เสียศักดิ์กับยศชนัน
1: นั่นถือว่าพรรคเพื่อไทย
0: โอเคเพราะพรรคเพื่อไทยเขาไม่อภิปราย
1: ครับ
0: ใช่ไหมลองอ้วนเขาก็ไม่อภิปราย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ ทีนี้ผมคิดว่ากลุ่มหลักก็คือรองนายกคุม

0: พิพัฒน์เนี่ยมีเรื่องอื่นเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องหลักก็คือเรื่องโกงสว
1: โกงสวโอเคโอเคงั้นก็จะมีชัยชนกชัยชนกเรื่องอะไรไม่รู้นะ
0: ใช่ทรงศักดิ์ทองศรีนี่ก็โกงสวเป็นขบวนการ
1: โอเคโอเคโอเค
0: นะฮะคุณสุรศักดิ์นี่ลองสุรศักดิ์เนี่ยท่องเที่ยวนะฮะโกงสว
2: ฮะ
0: นี่ก็ตั้งข้อกล่าวหานะโกงสว
1: มันก็อยู่ในรายชื่อตอนนั้นใช่ไหมเก้าคนใช่ไหมโอเคโอเคงั้นชัยนังเก่า
0: ชัยชนกด้วย
1: เออชัยนังเก่าน
0: ะฮะเนี่ยประมาณนี้กลุ่มแล้วก็มีรัฐมนตรีสำนักนายกหลายคนนะฮะคุณประดอนปิศาจกลสุขสมรวย
1: ทั้งหมดเลย4คน
0: นี้มีหลายข้อหาแต่หนึ่งอันนึงก็คือว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการในการโกงสว
1: ของคนอื่นผมไม่เท่าไหร่ว่ะ
0: สนใจใครฮะ
1: แต่ที่ผมงงมาก
0: ครับ
1: คือเอกท่านรองเอกนิติ
0: เอกนิติผมไม่เคยแปลกใจนะ
1: เนี่ยบริหารประเทศผิดพลาดขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: บริหารราชการผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงจงใจปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตละเลยในการจัดการกระบวนการทุนเทา
0: ด้วย
1: และคนใกล้ชิดกับกระบวนการดังกล่าวเพราะว่าทุนเทากับคนใกล้ชิดนะไม่ใช่คนใกล้ชิดแกนะ
0: คนใกล้ชิดกับทุนเทา
1: แต่บริหารประเทศผิดพลาดขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนี
0: ่ทำไมเขาก็
2: ซีดเลยนะซีดเลยล่ะไม่แต่ว่ามันต้องลากเข้ามาไม่ฉะนั้นจะวิจารณ์เรื่องนโยบายเศรษฐกิจได้ไงเรื่อง400ล้านเงินปตท.กู้เรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานเรื่องปากท้องเรื่องคนละครึ่ง plus เรื่องชดเชยน้ำท่วม
1: อธิบายแต่จริงๆตอนนี้มีอยู่เรื่องนึงที่เป็นข้อมูลที่โกลแมนแซกเขาทำเขาพูดถึงเรื่องการคำนวณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของเราที่ต่ำกว่าความเป็นจริงติดล
0: บ
1: ทั้งๆที่มันเป็นบวกตอนนี้ถ้ามีการรีไวซ์ตัวเลขจริงเพราะว่าเขาไม่เอาตัวเลขของอุตสาหกรรมที่มันมีการส่งออกเยอะ
2: ๆมาใส่ม
1: ันทำให้ตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยมันต่ำกว่าความเป็นจริงก็ทำให้ภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งมันเป็นประมาณ1ใน3ของเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักมันเปลี่ยนพอไปคำนวณ GDP ปั๊บมันก็เลยไม่เป็นไปตามที่เป็นจริงตั้งแต่ไตรมาสที่1ของปีนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขจริงที่จะออกนะ
2: มันน่าจะดีขึ้น
1: มันไม่ใช่ตัวเลขอย่างที่เราพูดกันแล้วนะตอนนี้เราพูดถึงติดลบกับบวก4อ่ะคุณธนิชัยอันนี้มีอยู่ในของ Goldman Sachs
2: นี่ GDP ใช่มั
1: ้ยไม่อันนี้เฉพาะ MPI
2: เฉพาะ MPI
1: แต่รวมๆแล้วอ่ะมันแตะเกือบ3เลยนะ
2: ถ้าแตะเกือบ3ตัวเลข GDP จะขึ้นเท่าไหร
1: ่ก็ไม่แตะทำให้ตัวเลข GDP เนี่ยมันขึ้นมาเกือบ
2: แตะ3เลยอ่ะ
1: เกือบ อันนี้ผมยังไม่อันนี้คร่าวๆนะแล้วมันก็ต้องมีการปรับย้อนซึ่งมันมาในจังหวะนี
0: ้
1: แล้วแกก็บอกว่าปีนี้มันเร่งเครื่องเรื่องลงทุน
2: อ
1: ่ะขยายตัวร้อยละ10อ่ะ
2: ฮะ
1: ไอเนี่ยมันผมก็เลยถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้ออกมาในช่วงใกล้การอภิปรายไม่วางใจนะซึ่งเขาก็จะต้องออกประมาณตามโปรแกรมนะเขาจะต้องมีการแถลงเรื่องตัวเลขของ GDP ของสภาพัฒน์เนี่ยประมาณช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเหมือนก
0: ัน ใกล้เคียง
2: ถ้ากล้องโกลแมนแซกก็จะถูกถามว่าทำไมต้องให้โกลแมนแซกถามทำไม
1: ไม่ตัวเขาทำด้วยตัวเขาทำด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยทำแต่ว่าโกลแมนแซกเขาทำบทวิเคราะห์ของเข
2: า
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาใช้คำนี้เนี่ยผมก็เลยยังอาจจะต้องดูข้อเท็จจริง
0: ก็ลองดูฮะ
2: ไม่แต่ไม่มีประเด็นเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องต่างๆเยอะไงฉะนั้นเขาต้องดึงมามีแต่ว่าเป็นโอกาสที่เอกนิติจะมาออกอธิบาย
1: แน่นอนก็ต้องอธิบายต้องอธิบายแต่พูดให้ฟังว่าถ้าคือถ้าถามผมเนี่ยรอบนี้มันเป็นแบบว่าศาสตร
0: ์ครับ
1: 18คนเนี่ย
0: มีเศรษฐกิจก็คุณ
1: อภิปรายคนละ3ชั่วโมงนะ
2: ทั้งหมดกี่วันอ่ะ
1: 54ชั่วโมงวันหนึ่งอภิปรายได้เต็มที่ก็ประมาณสัก12ชั่วโมง
2: แต่ถ้า
1: ฝ่ายอาทิตย์หนึ่งอภิปรายอาทิตย์หนึ่งเลย
0: ข้อจะจับเป็นกลุ่มนะเช่น
1: มันต้องอภิปรายหนึ่งอาทิตย์เลยถึงจะพอ
0: เขาต้องการ5แต่ผมคิดเขาเป็นกลุ่มนะเช่นกลุ่มหัวสวกลุ่มเศรษฐกิจ
1: อาทิตย์หนึ่งเลยอาทิตย์หนึ่งเลยถ้าถามผมนะรัฐบาลอนุญาตให้อาทิตย์หนึ่งเลย
0: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได
2: ้ที่รู้ล่วงหน้าไว
1: ้ไม่ใช่ไม่ใช่รู้ล่วงหน้าหรือถ้ามันเยอะขนาดนี
0: ้ครับ
1: คุณจะไปพูดอะไรกัน3วันวะ
2: ไม่คือยุทธศาสตร
0: ์ก็จับเป็นกลุ่มไง
2: ยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านเคยแยกเป็นกลุ่มๆใช่ไหมมีกวงสว
0: สวด้อยประสิทธิภาพ
2: โครงเลือกตั้งท้องถิ่น
0: อะไรเงี้ย
2: ต้องอยู่ในวงมีนะมีนะ
1: โอเค
0: หัวนี่เรื่องใหญ่อยู่แล้ว
1: หัวหลายหุ้นหลายหัว
0: เรื่องด้อยประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยนะ
2: แล้วเศรษฐกิจปากท้อง
1: ไม่เวิร์กเรื่องซ้ำซ้อน
0: ถ้าผมเป็นชาวบ้านนะหรือผมเป็นคนเอกนิติก็ได้นะผมจะไปฟังชาวบ้านเลยชาวบ้านคิดยังไงกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเอกนิติคือผมคิดฝ่ายค้านยื่นในมุมของประชาชนคนทั่วไปอ่ะข้อมูลที่อาจารย์วีระเข้าใจคนไม่แค่เข้าใจแต่เข้าใจว่าชาวบ้านมีกินมีใช้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือเปล่านี่สินลดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคืออันนี้ตัวชี้วัดรัฐมนตรีคลังและคุณสุภจีด้วย
2: แต่เป้าหมายนี่ล้มรัฐบาลไม่ได้หรอก
0: เอาไม่ได้
1: เสีย
2: งข้างมากเขาเป้าหมายเหมือนกันทั้งสองฝ่ายรัฐบาลบอกฉันจะพูดกับประชาชนฝ่ายค้านก็บอกฉันก็จะพูดกับประชาชนฉันก็รู้ว่า
1: ตกลงก็ตั้งเวทีคนละมุมของสนามหลวงดีกว่า
2: อย่างนั้นจะก่อนใช่ไหม
0: แล้วมันจะมีสภาทำไม
1: โอเคพูดเล่นอ่ะไม่คราวนี้ต่อ
0: ครับต่อจะเชิญ
1: ไม่
2: ทีนี้คาดหวังผลเนี่ยผลทางการเมืองคงยังอยู่ต
0: ่
2: อแต่ว่าผลว่าฝ่ายค้านจะมีหลักฐานแน่นแค่ไหนจะให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาจริงๆแค่ไหนแล้วก็จะเสนอทางออกอย่างไรถ้าจะดีกว่ารัฐบาลตรงไหนด้วยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื้อฉาวหลายเรื่องโครงสวเรื่องโกงสอบท้องถิ่นมีเรื่องปล่อยตัวปปช.ปล่อยตัวออกมาเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องปากท้องอันนี้ชัดเจนเรื่องราคาน้ำมันเรื่องต้นทุนการผิดเรื่องข้าวของที่แพงขึ้นเนี่ยแล้วก็ไปถึงเรื่องสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องข้อกล่าวหาที่ไม่โปร่งใสต่างๆนานา
1: คือใจคิดว่า การที่พรรคกล้าทำเขาไม่ลงชื่อด้วยใช่ไหมไม่ลง
0: ไม่ลงฮะเขาก็บอกว่าฝ่ายค้านไม่ชวน
2: จริงฮะ
0: จริง
1: อ๋อเหรอ
0: ก็ดีมาตั้งนานแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เพราะตกลงว่า
0: หนึ่งเขาบอกฝ่ายค้านไม่ชวนสองคือว่าประเด็นของฝ่ายค้านที่ยื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องประเด็นประสิทธิภาพของรัฐบาล
1: มาพูดถึงความชอบธรรมทางการเมืองนะไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพนะโอเคโอเค
0: อันนี
1: ้การที่ไม่มีพรรคกล้าทำนี่มันทำให้น้ำหนักมันลดลงไหม
0: ไม่น่ามีผลอยู่แล้วนะคือเราก็รู้ว่าโดยพฤติกรรมพรรคกล้าทำก็อยู่ฝั่งรัฐบาลอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไม่แต่เรื่องโหวตสิโหวต
0: ผมว่าโหวต
1: โหวตให้ไง
0: ผมว่าโหวตอ่ะ
2: โหวตให้เหรอ
1: โหวตให้หรือโหวตออกเสียง
0: โหวตให้รัฐบาลสิ
1: โหวตให้รัฐบาลเลยเหมือนผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแบบนั้นเลยเหรอ
0: เชื่อว่าโหวตมันต้องแสดงความจริงใจจริงจัง
1: ต่อเนื่อง
0: เออแล้วเนี่ย
2: แต่ผมว่าคุณอย่าเพิ่งแต่ตัดสินลงหน้า
1: ต
2: ้
1: องฟ
2: ัง
1: ผ
2: ู้
1: ใหญ่เขาม
2: ันอยู่ที่จะดีลอะไรกันมันไม่ใช่อยู่ดีๆอัตโนมัติ
1: ไม่ยังไม่เลิกประเทศนี้ยังไม่เลิกดิวันน
2: ี้ดูได้ด้วยดิวได้ประเทศนี้ฉะนั้นจากนี้ไปยังไม่รับปากอะไร
0: เรา
2: ไม่ได้อยู่ฝ่ายค้านเราไม่ได้อภิปรายไม่วางใจแต่เราก็ต้องคุยกับสสเราก็อภิปรายประชาชนเราฟังเหมือนกันนะเขตเลือกตั้งเราก็มีนะเราไปฟังมาชาวบ้านมีเรื่องบ่นอะไรเราก็จะต้องมีเงื่อนไขนิดหน่อยถ้าเราเข้าไปช่วยได้แหมจะดีกว่านี้เยอะเลยให้เราไปดูกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นะ
0: มีชั้นเชิงมีชั้นเชิงนะผมน่าหน่อย
1: พูดชั้นเชิงพูดเหมือนกับนั่งฟังเขาสรุปสถานการณ์ภายในพรรคเลยว่า
2: ก็ต้องไปแอบฟังเหมือนกันเพราะว่าเป็นพรรคที่ถ้าเปลี่ยนเกียร์ก็เกียร์อยู่ตรงกลางใช่ไหมอยู่เกียร์ว่างอยู่ตรงกลางใช่ไหม
1: ตัวเอ็น
2: ตัวเอ็นนะอยู่ตัวเอ็นนะ
1: ต้องมีคนเข็นเวลาจอดในห้างสรรพสินค้
2: า
1: ต้องใช้เกียร์ตัว
2: เอ
1: ็นเพราะมันไปขวางรถเข้าออกได้
2: ใช่
0: อาจารย์คิดว่าใครเป็นเป้าหรือเป้าหลักที่ฝ่ายค้านต้องการทุบไม่ได้อ่ะคือคนที่คนเดียวอยู่มา
1: ไม่คือความนี่มันล้านะจริงๆอ่ะ
0: ครับ
1: การต่อสู้ทางการเมืองมันล้ามาต่อเนื่องอ
2: ่
1: ะแล้วก็พรรคประชาชนก็ยังไม่สามารถที่จะคล้ายๆกับว่า
2: พื้
1: นคืนสถานะที่เป็นตัวกำหนดทิศทางได้อ่ะยังมี กรรมเก่าที่ต้องเสวยวิบากตั้งแต
2: ่แล้วก็มีผู้นำจิตวิญญาณออกมาบอกว่านี่มันบันเทิงที่ปฏิด้วย
1: ดีสิมันยังมีเรื่องภายในของเขาซึ่งมันไม่เป็นกระบวนอยู่แต่ผมคิดว่าเรื่องของพรรคประชาชนเนี่ยถ้าเป็นใจผมนะต้องรอให้ศาลฎีกามีคำสั่งชัดเจนประมาณเดือนมีนาคม
2: มีนาปีหน้านะ
1: ให้มันจบตรงนี้ก่อน
2: เรื่อง44คนเนี่ยนะ
1: เรื่อง44คนให้มันผ่านตรงนี้ไปก่อนนะเขาจะได้ชำระสาสางเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงจะทำอะไรได้เต็มที่เนี่ยมันก็ไม่เต็มที่อันนี้ต้องให้ความเห็นใจกับการทำงานทางการเมืองของเขาซึ่งในด้านกลับเนี่ยมันก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยเขาก็เข้าใจไงเขาก็รู้ว่าเขามีแฮนดิแคปเขามีแต้มต่อแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยมายไงเวลาเขาพูดถึงเขาก็พูดแบบนี้แล้วกล้าชนน่ะกล้ามึงดันอ้าวไปพูดอะไรเขาเขียนวิจารณ์เขาเขียนวิจารณ์ด้วยนะ
2: เห็
1: นไหมมีผมเห็นในเฟซบุ๊กอ่ะใช่ไหมเขาก็I don't care
2: ตั้งแต่โฆษกคนใหม่นี่ดุเดือด
1: ดูหมอดุมากแล้วก็นี่อยู่พรรคประชาชนเก่านะ
2: ใช่อ
1: ยู่พรรคอะไรอนาคตใหม่หรือ
0: เมื่อก่อนตั้งแต่คนใหม่นะ
2: ตั้งแต่ตั้งมา
1: เพราะนั่นคือรู้ธาตุกันไงรู้ธาตุกันเลือกคนถูกไว้จะผมไม่รู้จักเขานะ
0: อย่างนี้รัฐบาลชอบ
1: เฮ้ยแต่เขาอธิบายกระจับกระเฉงเขาชี้แจงกันจะเรื่องที่มันเป็นปัญหาเขาก็ชี้แจงทุกอย่างว่ามีเหลี่ยมที่จะชี้แจงเร็วดี
0: ผมเห็นเขามาชน
1: ตั้งใจ
0: เราตั้งใจ
2: โอเคตั้งมาก็เพื่อจะชนเป้าหมายไม่ใช่เหรอว่าเนี่ยต้องมีเจอกันแบบนี้นะ
1: พราะก่อนจุด
0: ขอโทษครับ
1: ไม่จุดที่เมื่อกี้คุณวิสุทธ์พูดน่ะเรื่อง World Bank IMF เนี่ยที่ผมพอดีเมื่อวานผมคุยกับคุณเอกนิติ
0: ครับ
1: ก็ทราบว่าเฉพาะดีลิเกตนะ14,000แล้วมีคนมาสมทบอ่ะประมาณอีก 30,000
0: ประมาณ
2: ครอบครัวทีมงาน
1: ประมาณสิคือเฉพาะเม็ดเงินประมาณ10,000,000ช่วง7วันเนี่ยนะแต่อย่างอื่นก็เป็นเวทีอ่ะเป็นเวทีให้เราได้ทำอะไรได้เยอะแยะเขาก็คาดหวังนะ
0: ใครคาดหวัง
1: รัฐบาลก็
2: คาดว่ารัฐบาลคาดอะไรจากการประชุม
1: รัฐบาลคาดว่าเหมือนกับเปิดตัวประเทศไทยออกไปจากที่เราเขาไม่ได้สนใจเราบางคนไม่เคยบางคนนะไม่ได้มาประเทศไทยเป็น10ปีเพราะไม่มีธุระอะไรเลยนี่ก็มารอบนี้เขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอันนี้ประมาณนี้นะแต่อารมณ์จริงๆขณะนี้ก็คือว่ามันเท่ากับเราพยายามเล่นบทบาทในภูมิภาคให้มากขึ้น
2: ใช่
1: เพราะในสภาพที่มันโลกมันแตกเป็นขั้วก็พยายามจะเล่นบทบาทนี้มากขึ้นก็หวังนะหวังว่าจากจุดเนี้ยประเทศไทยมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นผมหวังอย่างนั้นนะแต่ก็ขึ้น
2: นายกก็ไปขึ้นเวทีฟอบที่สิงคโปร
1: ์
2: เมื่อ2คืนก่อนก็พูดประโยคนี้ก็นั่งกับสตีฟฟอบ
1: ส
2: ์สตีฟฟอบส์เนี่ยเป็น CEO ของกลุ่มฟอบส์มายาวนานละเป็นตระกูลเขาเนี่ยนะแล้วกลุ่มฟอบส์เนี่ยก็มีกิจกรรมในเอเชียเยอะเคยมาจัดกรุงเทพเคยมาจัดที่ต่างๆเขาจัดอีเวนต์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ของสื่อเหมือนกันเขาก็ถามว่าเป็นไงประเทศไทยเป็นไงนายกก็ตอบว่าตอนนี้เรากลับมาจอเรดาร์โลกแล้วพอกลับมาแล้วเราก็ต้องเร่งสปีดแล้วตอนนี้ใช้คำว่าเร่งสปีดแล้วจอเรดาร์จริงๆผมก็เห็นได้ยินคำนี้มาตั้งแต่คุณเสียศักดิ์รัฐบาลก่อนแล้วนะว่าเราจับกลับมาจอเรดาร์ปัญหาคือเรากลับมาในจอเรดาร์ในรูปร่างหน้าตาลักษณะยังไงแบบมีชีวิตชีวาหรือแบบโสมๆตรงนี้สำคัญแต่ประโยคนึงที่แกบอกก็คือว่ากับข้อตกลงอเมริกานั้นตอนนี้ใกล้มากแล้วเหลือแค่เขียน last paragraph
1: เ
2: ขียนวรรคสุดท้าย
1: ย่อหน้าสุดท้าย
2: ย่อหน้าสุดท้าย
1: ซึ่งอาจจะมีคำเดียวว่า yes หรือ no
2: ย่อหน้าสุดท้ายนี่ 99% เสร็จแล้วเหลือ 1% นี่อาจจะสำคัญที่สุดก็ได้
1: ใช่ใช่เทียบเคียงกันนะคือตอนนี้เรามันอยู่ในจุดที่จะไปข้างหน้าไม่มีปัญหาหรือจะคาราคาซังอยู่อย่างนี
2: ้
1: ผมก็ถามท่านรองเอกนิติว่าตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยแกพูดถึงว่าต่อไปเนี่ยตอนนี้เราลงทุนแล้วเรากำลังจะเทคออฟแล้วผมก็ถามแกบอกว่าตอนนี้ออกจากงวงช้างเนี่ย
2: ออกจากงวงช้าง
1: เนี่ยไม่เพราะตุ๊คือคือปกติเครื่องบินถ้าไปจอดอ
2: ่
1: ะที่เกตอ่ะที่มันมีสะพานไปนะถูกใจมันจะต้องมีรถดัน
2: ถูกต้อง
1: เพราะรถ เครื่องบินไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ต้องใช้รถดันก่อนรถดันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วค่อยไปแท็กซี่เวย
2: ์ถูกต้อง
1: พอไปแท็กซี่เวย์เสร็จเนี่ยถึงจะไปที่ที่ที่ลานบินที่จะเป็นที่จะขึ้นลงอ่ะใช่ไหมตัวรันเวย
2: ์ใช่ใช่ตอนนี้นักบินปกติบอกว่าเรากำลังแบ็กอัพแบ็กเครื่องบินแบ็ก
1: ผม
2: ก็จะไป
1: ผมไม่รู้ว่าผมก็บอกว่าแกบอกว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยออกจากไอ้งวงช้าง
2: งวงช้างแล้ว
1: สิ่งที่ต้องทำต่อไปอ
2: ยู่ที่แท็กซี่เวย์แล้ว
1: สิ่งที่ไปก็คือเรื่องแท็กซี่เวย์เพราะแท็กซี่เวย์นี่คือรถติดเครื่องงวงช้างมันดันเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องมันติดแล้วมันถึงจะแท็กซี่เวย์ด้วยตัวเครื่องยนต์มันเอง
2: ตอนนี้จะอยู่ระดับไหน
1: เนี่ยประมาณแท็กซี่เวย์
2: แล้วสตาร์เครื่องยัง
1: สตาร์แล้วนี่
0: เป็นดอกผลการประชุม
1: ไม่คืออันนี้พูดแบบคืออันนี้เราพูดเป็นภาพใหญ่
2: เดี๋ยวสตาร์แล้วใครเป็นกัปตัน
1: เดี๋ยวสิจันเจนสิ
2: กัปตันอยู่ที่ไหน
1: เราพูดเป็นภาพใหญ
2: ่ภาพใหญ่ภาพ
1: อย่างเงี้ยที่เขาสื่อสารกันในการประชุมอะไรพวกนี้เขาไม่ได้พูดแบบที่คุณวิสุทธ์พูดแบบว่าโอเคตอนนี้ผักกวางตุ้งราคาเท่าไหร่ผักบุ้งราคาคือมันคนละมันแมกโรกับไมโครอ่ะผมเข้าใจไม่ใช่ผมไม่เข้าใจหรอกนะแต่คราวเนี้ยเขาก็ต้องทำหน้าที่อย่างนี
2: ้ถูกต้อง
1: ไอ้หน้าที่นี้เขาต้องทำตามให้มันของถูกทำให้มันเศรษฐกิจดีรายได้เพิ่มมันต้องทำอยู่แล้วล่ะ
0: นี่ดอกผลการประชุมไอ้เวิลด์แบงค์เนี่ยก็ฝั่งนี้เราต้องรอสักระยะกันก่อนใช่ไหมไม่ใช่ว่าจบแล้วเราก็ได
1: ้ปีหน้ามันก็มาต่อแหละอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องส่งลูก
2: รับลูกมันแค่การปูทางให้ดูบรรยากาศดีว่าทุกอย่างดีขึ้นแล้วนะประเทศไทยกำลังใช้คำว่า back to business แล้วนะกลับมาแล้ว
1: ประมาณนี้ถ้ารอบนี้กลับมาไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับแล้วนะ
2: แต่ว่าคุณเอกนิติก็ยอมซุบซิบกับอาจารย์ไหมว่าปัญหาหนักจริงๆแกยอมรับนะว่าปัญหามันหนักกว่า
1: เมื่อวานก็คุยกันอย่างนี้นะเรื่องไอ้แบบลึกลับซับซ้อนเนี่ยเดี๋ยวคุณวิชัยมีเรื่องพรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวค่อยมันต้องหาเวลาดูด้วยคืออย่างนี้ก่อนแกมาเป็นรัฐมนตรีเน
2: ี
1: ่ยแกก็คิดตรงกับพวกเราอะว่าถ้าไม่ทำอะไร 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอวิกฤตเศรษฐกิจการคลัง
0: แล้วพอได้เป็นรัฐมนตรีแล้วคิดเหมือนเดิม
1: บอกสิ่งที่แกทำเนี่ยแกถอดฟิวที่มันไฟฟ้าช็อตแกถอดมาแล้ว
2: อ
1: ันนี้แกถอดฟิวได
2: ้ defuse
1: มัน
2: ลดดึงไอ้ฟิวออก
1: ดึงฟิวออก
2: ก่อนที่มันตึ้ง
1: คือไม่งั้นมันตึ้งมันตู้ไปแล้วดึงไอ้ที่มันมีปัญหาออกมาแล
2: ้
1: วโดยแกก็ลุกไปรูปธรรมว่าสิ่งที่สถาบันการเงินสถาบันอันดับความน่าเชื่อถือ3แห่งเนี่ยปรับจากเดิมเป็นเนกาทีฟเอาท์ลุคมาเป็นสเตเบิลเนี่ยมันคือตัวบอกว่าแกดึงไอ้ตัวที่เป็นตัวอันตรายนี่ออกม
2: า
1: แต่งานมันยังไม่จบมันยังมีต่อถ้าพูดให้ฟังโดยเปรียบเทียบก็ประมาณนี
2: ้
1: ออกจากงวงช้างกำลังจะแท็กซี่เวย์ติดเครื่องแล้วแต่ยังไม่ได้เทคออฟนะเออนะโอเค
2: ส่วนอื่นที่เหลือในครม.จะเข้าใจตรงกันหรือเปล่านี่คือปัญหาใช่เพราะว่าแกเข้าใจและแกพูดกับอาจารย์วีระพูดกับเราอาจจะเข้าใจแต่เคยพูดอย่างนี้กับครม.ที่เหลือไม่ว่านี่นะเราผมเพิ่งถอดไอ้ปลั๊กออกนะถอดไอ้ฟิวส์ออกนะแม่ระเบิดนะท่านอย่าใส่เข้าไปอีกนะท่านอย่าเติมเชื้อเข้าไปนะ
1: ปลดชนวนปลดชนวน
2: ชนวน
1: ปลดชนวนปลดชนวนใช่คำว่าปลดชนวนดีกว่าผมปลดชนวนระเบิดแล้วแต่ว่าคุณต้องต่ออะไรกันว่ากันไปซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะในทางคือระบบของพรรคการเมืองอ่ะกับระบบของคนที่เป็นคนนอกมาทำซึ่งการเมืองด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทำยากอยู่เหมือนกันต้องกลับมาถามเห็นคุณชัยไปทำอะไรที่พักประชาธิปัตย์
2: เมื่อคืน
0: แปรพัก
1: ว่าอยากรู้
2: พักประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งเมื่อปี2489
1: ครับ
2: ปีเดียวกับที่ผมเกิด80พอดีเขาเลยอยู่ผมบอกเอาอย่างนั้นพอดีผมก็จะไปช่วยดำเนินการเขาจัดงานที่ชื่อการละครั้งหนึ่งใช่ไหม
1: การละครั้งหนึ่งชื่อเนี่ยวันสปอร์ตธรรมอ่ะ
2: การละครั้งหนึ่งที่บ้านสีฟ้าอะไรเขาเนี่ยแล้วเบื้องหลังคือคุณอภิสิทธิ์แกโทรทุกคนเลยนะชวนประชาธิปัตย์ในอดีตทุกคนมาหมดเลย
1: โอเค
2: 400กว่าคนเลย
0: คนอยู่พรรคภูมิใจไทย
1: ที่ยังไม่ตายว่างั้นเถอะ
2: ใช่ไม่ตาย
0: แต่ที่ป่วยมาแกคนป่วย
1: อันนี้คุณ
0: ดูบรรยากาศ
1: ดูไล่ไล่เนี่ยคุณวันนอนั่นก่อนข้างหลังใครวะ
0: ข้าง
1: นี่คนใหม่อ
0: าจารย์การดี
2: อาจารย์การดีคนใหม่
0: ที่อยู่ตรงกลางใคร
1: นั่งอยู่งงๆว่าเดี๋ยวคุณนี่คุณสุเทพมา
0: เ
2: ก กำนันมาตามมาด้วยลูกมา
1: คุณชวน
2: นี่คุณชวน
1: โอเคแล้วก็มีใครอ่ะนั่งทางขวา
2: จากคุณนั่งขวาสุดนั้น
1: นั่งทางขวาใครวะน่ะเนี่ยนั่งคู่คุณบรรณน
2: อามีอาจารย์บรรณนแล้วมีคุณหญิงสุภัตรามาเสด็จ
1: โอเคโอเค
2: แล้วก็มีจตุรนต์ฉายแสง
1: ประธานที่ปัดเก่าโอเค
2: แล้วก็มีคุณฮูไวดิยะพิสุวรรณน้องสาวของสุรินทร์พิสุวรรณมาแทนในนามพิสุวรรณแต่ไม่มีเบื้องหลังที่น่าสนใจเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ต้องการให้เป็นการรียูเนียนกับบ้านเก่าฉะนั้นทุกคนไม่ว่าอยู่ภาคไหนก็ตามแต่ถ้าเคยอยู่ประชาธิปัตย์ชวนมากินข้าวกันหน่
1: อ
2: ยคนก็ติดกับไม่ประชาธิปัตย์ต้องการปลุกให้รู้สึกปลุกขวัญกำลังใจประชาธิปัตย์ได้ดมเปล่าอีกคนบอกไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าประชาธิปัตย์ครบ80ปีแหมก็มากินข้าวกันแกก็โทรทุกคนเลยนะแกโทรไปหาอาจารย์วันนอโอเคอาจารย์วันนอตัดสินได้เพราะอาจารย์วันนอเป็นหัวหน้าพรรคซีเนียร์ใช่ไหม
0: ครับ
2: โทรไปหาพรรคชาติเพื่อไทยโทรหาใครนี่ไงจตุรน
0: จตุรน
2: แกก็โทรไปหาคุณจตุรนบอกเนี่ยชวนหน่อยคุณจตุรนแรกๆก็คงเดี๋ยวคิดดูก่อนเดี๋ยวปรึกษาพรรคพวก
1: ไม่เป็นแล้วก็เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์นี
2: ่แน่นอนไงลูกอนันต์ฉายแสงไง
1: ใช่โอเค
2: แกเนี่ยโตมาจากนั้นทีนี้พรรคการเมืองส่วนใหญ่ที่อยู่ในสภาเนี่ยไม่ค่อยอยากมาม
0: ีพรรคภูมิใจไทยด้วยเห็นบอกว่า
2: เดี๋ยว
1: ได้ไหมไอ้กันเล่า
0: ใจร้อน
1: เขาหลับกันเล่า
2: คุณจตุรนต์ก็เล่าบนเวทีเอง
0: ค
2: ุณอภิสิทธิ์โทรมาหาครั้งที่หนึ่งแล้วโทรมาหาครั้งที่สองโทรมาหาครั้งที่สามเนี่ยผมก็เลยรู้เลยว่าแกจริงแกก็เลยมา
1: โอเค
2: แต่มีสองพรรคที่ประชุมพรรคไม่ให้มา
1: ฮะ
2: ภูมิใจไทย
1: ไม่ให้มาเลยถึงจะเคยอยู่ประชาธิปัตย์ก็ไม่ให้มาเลย
2: พรรคประชาชนด้วย
0: hey.
1: ไม่มีสสไม่มีสมาชิกพรรค
0: ไม่มีป่ะ
2: ที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์แล้วไปอยู่สองพรรคเนี่ย
0: มีเหรอฮะหมายถึงว่า
2: ไม่มีแล้วก็ยกตัวอย่างใครรู้ไหมพริษฐ์วัชรศิลป
0: ์อันนั้นยุวะประชาธิปัตย
1: ์โอ้นั่นมันเป็นเมื่อก่อนเป็นนิวเดโม
2: แม่เลยปรากฏว่า
1: ไม่มา
2: ต่อไปคนที่ติดต่อไปสาธิต
0: คุณหลงเตย
2: คุณเตยเป็นคนติดต่อแล้วคุณอาใช่ไหมคุณอาไม่มีอิทธิพลพอโทรไปแกบอกว่าไอ้ติมบอกประชุมพรรคแล้วเขาไม่อยากให้มา
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้
2: นี่เบื้องหลังไม่มีแล้วก็ภูมิใจไทยนี่ไม่มาเลย
1: มีใครไหมของภูมิใจไทยที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์
0: ผมเห็นมีคนนั้นไปคุณชายจำชื่อไม่ได
2: ้เหรอถ้ามานี่ต้องเรียกว่ามาเดียว
1: มานี่ต้องรายงานตัวเลยนะ
0: ผมเขามาแบบผมเห็นในคลิปเขามานะว่าคุณอภิสิทธิ์โทรชวนด้วยตัวเองเลยต้องมาครับขออภัยผมไม่จำชื่อไม่ได้เป็นส
1: องอ๋อแต่รู้ว่ามา
0: คุณอภิสิทธิ์จะหูหาย
1: ไ
2: หมผมอภิสิทธิ์โทรเองหมดเพราะว่าต้องการเห็น
1: ประเด็นที
2: ่ประเด็นทั้งหมดเนี่ยที่บนเวทีก็ทราบความหลังว่า
1: เคยอยู่อย่างพักเคยทำอะไร
2: ต่างนาเนี่ยนะแต่ว่าสองคนก็คือคุณหญิงสุภัตรานั้นพ่อก็คือสุรินทร์มาส
1: นิทใช่โอเค
2: แล้วคุณพ่อของจตุรนต์ก็คืออนันต์ฉายแสงฉะนั้นสองคนเนี่ยคือทายาท
0: ครับ
2: ถ้าสมัยนี้เรียกลูกเทพเบาๆเนี่ย แต่ว่ามันมีที่มาที่ไปว่ามาจากติดต่อตั้งแต่คุณชวนก่อนหน้าคุณชวนเนี่ยมีความผูกพันกัน
0: ครับ
2: คุณอาจารย์วันนอเล่าย้อนเลยปี2500พ่อผมสมัครก่อนลงประชาธิปัตย
1: ์
2: ตอนนั้นผมอยู่ม.2 พ่อสมัครเนี่ยสอบตกไม่ได
1: ้
2: ตอนนั้นผมอยู่ม.2 ผมตัดสินใจบอกเลยว่าผมจะต้องเล่นการเมืองแล้วผมต้องสมัครต้องสอบให้ได
1: ้
2: เป็นส.ส.ให้ได้แล้ววันหนึ่งแกก็ลงจริงและแกก็สอบได้ในนามประชาธิปัตย์แกก็บอกว่าแม่ผมเสียดายพ่อผมเสียไปแล้วแม้ผมจะบอกพ่อผมจำได้แล้ว
1: โ
2: อ้แล้วพอเสร็จงานกำลังจะกลับบ้านเนี่ยแกก็บอกกับอภิสิทธิ์บอกกับใครๆว่าปีนี้ผม84นะคุณจัดอีกทีคุณรีบจัดนะคุณจัดอายุผม90ผมยังมาได้นะแต่อย่าจัดครบร้อยนะครบร้อยผมมาไม่ได้แล้วนะก็หมายความว่าประชาธิปัตย์ครบ80ใช่ไหมก็ครบ90แกบอกกันยังจะอยู่นะ
1: โอเค
2: แต่เมื่อคืนนั้นคุณก็จะเห็นสุเทพมา คุณไตรรงค์ก็มาแต่คุณไตรรงค์ไม่ค่อยสบายละพูดไม่ค่อยขยับเท่าไหร่แล้วแต่อุตส่าห์มา
0: คุณเฉลิมไม่ได้มานะ
2: คุณเฉลิมรู้สึกไม่ได้มารู้สึกว่าคุณอภิสิทธิ์โทรคุยแล้วแกก็บอกยังคิดถึงอยู่ต่างๆนาแต่ไม่ได้มาแต่คงไม่มีใครห้ามแกหรอกแกคงด้วยสุขภาพมากกว่า
1: ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพ
2: ฉะนั้นหลายคนก็รุ่นเก่านั่งรถเข็นมาก็มีแล้วก็มาพูด
1: เ
2: ราก็เป็น
1: ผู้ชายการเมืองนี่มันมีเรื่องอายุไหม
2: ไม่มี
1: ไม่การเมืองเนี่ยสำหรับคนที่เล่นการเมืองเนี่ยควรจะ
2: มันจะต้องจบตรงไหนใช่ไหม
1: ตัว

0: องอ่ะควรจะคิดไหมว่าสักอายุเท่าไหร่น่าจะวางมือมีไหม
1: ไม
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่
1: ว่าไหว
2: มันเข้าไปอยู่ในสายเลือดการเมืองคุณเห็นส่วนใหญ่ก็อยู่ในตำแหน่งเสียชีวิตส่วนใหญ่น้อยคนที่จะบอกเกษียณแล้วหายเงียบไป
0: นี่เราพูดถึงแบบเป็นสสนะ
2: คือ
0: ถ้าการเมืองแบบให้ความสนใจเนี่ยจะไม่มีเป็นสสเป็นอะไรบางคนพูดก็พูดเถอะโดยอายุบางคนนะแล้วโดยอะไรเนี่ยผมว่ามันแทบไม่ฟังก์ชันในการทำหน้าที่เป็นสส
2: แต่ที่ผมแปลกใจคือ
1: หลายคนเปล่าเช่นคุณชวนเนี่ยแกก็แข็งแรง
0: ไม่ไม่กับผมผมไม่ได้บอกทุกคนไงผมพูดแต่ว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยที่มันเริ่มไต่75 80อะไรเงี้ยผมดูบางคนแล้วไม่ฟังก์
2: ช
0: ันเท่าที่ผมมีประสบการณ์นะบางคนไม่ฟังก์ชันคือเบลอแล้วไม่รู้พูดอะไรแล้วก็งุ่มงามอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเป็นนะ
1: เพราะว่าเขา
0: ก็ส่วนหนึ่งมันด้วยระบบไอ้เนี่ยบัญชีรายชื่อ
2: ใช่
0: ประมาณนั้น
2: ผมก็แปลกใจว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรค
0: ประชาชน
2: ประชาชนทำไมเรื่อง
0: จะแคบเหรอ
2: เออผมก็ว่างงๆอยู
0: ่ก็เขาในทางการเมืองที่เป็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านเขาก็เป็นอย่างนั้น
2: เป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมเป็นอย่างนั้นจริงใช่มีความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมบนเวทีผมก็เท่าความสองกรณีที่ผมมางานคืนนี้เพราะว่าผมมีเรื่องจะมาสารภาพและเรื่องทวงบุญคุณ
0: โอเค
2: ข้อที่หนึ่งเมื่อปี39เลือกตั้ง17พฤศจิกาพรรคความหวังใหม่ได้125ประชาธิปัตย์ได้123
1: คือ
2: น
1: ั้น
2: ผมจัดรายการสด
1: นี่
2: ต่อสายไปถึงชวนหลีกภัยจะอยู่ตรังแล้วก็การถูกห้อมล้อมด้วยนักข่าวเพราะผลออกมาแล้วนี
0: ่
2: คุณชวนหาเสียงเอาไว้ว่าใครได้ที่หนึ่งคนนั้นเป็นนายกปั๊บต่อสายปั๊บผมก็ถามสดตอนนั้นเลยแล้วก็เป็นประโยคคำตอบที่ผมโดนด่าโดยประชาธิปัตย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือคุณชวนยังรักษาคำพูดตอนหาเสียงไม่ว่าใครมาที่หนึ่งพักนั้นได้เป็นนายกแล้วประชาธิปัตย์จะไม่แข่ง
0: โอเค
2: ใช่ครับผมยืนยันครับ
0: จบเลย
2: จบเลย
1: แล้วคุณชวนก็พูดยังไงเมื่อวาน
2: ผมอ่ะเท้าความคุณชวนก็ไปยังได้อยู
0: ่ไปเท้าความเพื่อให้การสารภาพบาปต่อหน้าท่านทักษิณนะ
2: ใช่เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ทั้งหลายรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนทำให้คุณตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นการยืนยันจะสัจธรรมสัจจะของการหาเสียงของคุณชวนหลีกภัย
0: แล้วคุณชวนว่าไง
2: คุณชวนก็พยักหน้าไง
0: ไปอยู่ข้างล่าง
2: ผมไม่ได้ชวนขึ้นมาไม่งั้นเรื่องยาวเลยนะแต่ว่าประโยคอีกประโยคหนึ่งคือโอ้เราแพ้สองที่นั่งด้วยความยากลำบากเพราะผมต้องแหวกม่านสีม่วง
0: ตอนนั้นใช่ม่านสีม่วง
2: ม่านสีม่วง
0: ไม่ใช่ม่านสีเทานะม่านสีม่วงสมัยนั้นม่านสีม่วงตอนนั้นยังไม่ขนาดนี
2: ้ยังไม่ขนาดนี
0: ้ปี39นี่ม่านสีม่วงม่านที
2: ่อันนี้มีสีม่วงไหมมีสีม่วงไหมนี่
0: อันนี้เขาเรียกม่านสีม่วงแต่สมัยนี้เป็นม่านสีเทาไม่ม่านสีน้ำตาลเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เหตุการณ์มันผ่านไปตั้งปี
2: 39เพราะตอนนั้นเสนัน
0: เป็นเลขา30ปีอ่ะ
1: ตอนนั้นเปลี่ยนเฉพาะจำนวน
0: 30ปีเท่ากับเงินเฟ้อขึ้นไว้จาก500เป็น 1,000 นี่เท่าไหร่วะ
2: เงินเฟ้อบางปีมันติดลบ
0: เงินเฟ้อเท่าตัวเว้ยโอเค
1: คือตัวเลขก็ผ่าน
2: การเมืองเฟ้อแต่เงินไม่ได้เฟ้อแต่ตอนนั้นเสนันเป็นเลขา
1: คร
2: ับ ปกติเสนันต้องเป็นคน
0: ใช่
2: แต่ตัดสินใจแต่ว่าพอหัวหน้าพรรคคุณชวนพูดปั๊บเนี่ยทั้งพรรคนิ่งหมดเลยช็อกหมดเลยแล้วก็มาด่าผมแทนไงไม่กล้าด่าหัวหน้าพรรค
0: ใช่เพราะคือจริงๆอ่ะการรวบรวมคือการเป็นรัฐบาลมันรวบรวมเสียงข้างมากเกินครึ่ง
2: ใช่
0: กับเปิดทางให้พรรคที่ได้เสียงคะแนนมากสุดดำเนินการก่อน
1: ใช
2: ่
0: แต่นี่แกคือให้ไปทำเลยคนอื่นก็ไม่มาประชาธิปัตย์ก็เฮไปทั้งนั้นแล้วก็จบเลยไงคุณชวลิตก็เป็นนายกไง
2: ใช่คุณชวลิตเป็นนายก
0: และอีกเรื่องนึง
2: อีกเรื่องนึงคือปี35
0: โอ้แม่เว้ย
2: ผมถามคุณอภิสิทธิ์จำได้ไหมจำได้ครับจัดรายการช่อง9
0: Nation News Talk
2: เลือกตั้งพิเศษ
0: เลือกตั้งพิเศษ
2: เป็นการจัดรายการสดเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทยนะที่จะเชิญคนนั้นคนนี้มาปรากฏว่าวันนั้นผมบอกว่าเอาหัวหน้าพรรคมาแล้วก็หัวหน้าพรรคให้พา หนึ่งคนมาที่เป็นผู้สมัครใหม่หน้าใหม่มาคู่ด้วยประชาธิปัตย์นั้นคุณมารุธบุญนาคเป็นเลขาธิการพรรค
0: พาใครมารู้ไหม
2: มารุธมา
0: สิทธิ์บวยลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก
2: ครั้งแรกหน้านี่ดุม
1: ยังเด็กอยู่เลย
2: เด็กๆเลย
1: สอนศิลปธรรมศาสตร
2: ์แล้วผมก็ถามว่าคุณประสิทธิ์จำได้ใช่ไหมจำได้แล้ววันนั้นเนี่ยจริงๆเกมใหญ่คือยักษ์ชนยักษ์สมัครสุนทรเวชปะทะจำลองสีเมืองบนเวทีนั้นคุณอภิสิทธิ์นี่ตัวนิดเดียวเลยอยู่ไกลไปเลยแล้วก็มีคุณมารุธก็ไม่ใช่นักดีเบตอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้พอซัดไปซัดมานี่แล้วก็หันไปถามคนรุ่นใหม่จิ้มไปที่อภิสิทธิ
0: ์
2: ตอบโอ้โหชา
0: ปังปังปังปัง
2: ปังปังเลย
1: แจ้งเกิด
2: แล้วคนถามคนอภิสิทธิ์ไหนเล่าต่อที่ว่าหลังจากวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบอกก่อนหน้านั้นผมไปหาเสียงไม่มีใครรู้จักผมไม่มีใครสนใจเลยเลยหลังจากคืนนั้นออกทีวีแล้ววันรุ่งขึ้นไปหาเสียงโอ้โหมันคนละโลกเลยครับคนทักทายผมทั้งหมดเลยครับนั่นเป็นจุดที
0: ่แกลงสมัครเขตยานาวา
2: แ
1: ล้วแกก็ได้
0: กทมได้ได้เซ็นสอสอที่สามห้าเนี่ยตอนนั้นอ่ะเป็นสอสอครั้งแรกของคุณอาภิษฎถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่
2: ใช่นั่นแหละคือผมก็เลยไปตั้งทวงแล้วสารภาพให้รู้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็น
0: หมายความว่าต่อไปจะไม่ยุ่งกันแล้วใช่ไหม
2: ไม่ยุ่งกันแล้ว
0: ต่อไปจะไม่ยุ่งกับประชาธิปัตย์แล้วใช่ไหมถือว่าไม่คือบางเรื่องมันต้องใช้เวลา
2: ต้องเคลียร
0: ์มันต้องเคลียร์แกคือแกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แกโดนผมว่าทุกครั้งอะที่จนผมเนี่ยวิสุทธิ
2: ์
0: เรื่องนี้ผมคาใจกับคุณสุทธิชัยนะ
1: ทำไมถึงคาใจอ่ะ
0: คือจนผมจะเขียนนิยายเรื่องหนึ่ง
2: โอ้โหงั้นเลย
1: ชื่อเรื่องว่า
0: ไม่หมายความว่าถ้าวันนั้นไม่ใช่อย่างที่คุณสุทธิชัย
2: ไม่ก็เป็นอีกแบบนะ
1: โอกาสมันเปลี่ยนนะ
0: ผมจะบอกไอ้นั่นน่ะจะเป็นพล็อตเรื่องเลย ผมตั้งใจไว้เลยนั่นแล้วผมเตรียมหนังสือที่เกี่ยวกับก่อนฟองสบู่แตกหลังฟองสบู่แตกเอาไว้ลังนึงอ่ะในนั้นมีเรื่องวันนั้นน่ะที่เป็นอยู่ในนั้นที่ผมเขียนบทความด้วยเลยด้วยผมกำลังคิดต้องเขียนนิยายว่ะ
2: ถ้าวันนั้น
0: Back to the Future Back to the Future ว่ะถ้าวันนั้นนะไฟไม่ดับที่ปทุม
2: ถ้าวันนั้น
0: ไม่ถ้าไฟไม่ดับที่ปทุมคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นสอสอจำนวนเท่ากันครับ
2: Oh. ใช่มันเกิดเท่ากัน
0: 124เท่ากั
2: นใช
0: ่ถ้าไฟไม่ดับที่ปทุมตอน 3:00 นแล้วมาเปิดตอน 5:00 น
2: จริงจริงจริงจริงแล้วถ้าเกิดเท่ากันนี่วิกฤตการเมืองเลยนะ
0: ไม่เนี่ยนี่แบบใครที่จะเขียนนิยายการเมืองเอาไปเลย
2: ไปเลย
0: ไม่พอดนี้ไปเลยผมไม่พอดนี้ไปเลย
2: 124
0: 124อ่ะ124 124จะได้คือผมก็คือความที่หลังจากนั้นมันเกิดเรื่องแล้วผมคิดว่าประเทศมันช้ำชอกมากอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่หลังจากนั้น
0: มันการเมืองอะไรที่มันพลิกปรับ
1: ซึ่งเดียว
0: นิดเนี่ยนะอย่างเรารอบที่แล้วเนี่ยเอาใกล้ๆคุณวิชัยปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ไอเรื่อง MOU เรื่องยุบสภาอะไรอย่างเงี้ย
2: ม
0: ันก็เป็นจุดพลิกนะ
2: ใช่
0: ซึ่งทำให้
2: นิดเดียวนิดเดียวนะพลิกนิดเดียว
0: คือไม่รู้คือมันก็เรามามองย้อนหลังอะเนาะถ้าวันนั้นน่ะเขาพรรคประชาชนน่ะเขาเลือกพรรคเพื่อไทย
1: แล้วเพื่อไทย
2: มันก็อีกอย่างเลยนะ
0: แล้วเขาบอกเขายุบสภาเลยนะเลือกพรรคยุบเลยแล้ว
2: ครับแล้วเกมก็เป็นอีกเกมนึงเลยนะ
0: ใช่ไหม
2: อ
0: ันนี้ก็น่าเขียนอีกอันนึงร่วมสมัย
2: แต่เรื่องนี้ผมต้องไปเคลียร์เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมเจอคนของประชาธิปัตย์เช่นเสนันน่ะ
0: เออ
2: ก็ด่าผมไง
0: โอ้โหต้องด่าแน่เป็นผมก็ด่าโอ้โธ่คุณสุทธิชัย
2: ผมบอกผมไม่เกี่ยว
0: ไม่เป็นผมก็ต้องด่าเพราะเขาจะเป็นรัฐบาลอยู่รอมาล่อแล้วอ่ะ
2: แต่ผมเป็นนักข่าวถามคำถามง่ายๆธรรมดามากเลยว่าท่านสัญญาตอนหาเสียงอย่างนี้แล้ววันนี้ผลมันเป็นอย่างนี้ท่านว่ายังไงเท่านั้นเอง
0: ไม่คุณสุทธิชัยตอนที่เอารัฐบาลคุณบรรหารลงเนี่ยนะคือประชาธิปัตย์เนี่ยโอ้โหทำแต้มในสภามหาศาล
2: อ
0: ่ะคุณจำเรื่องสัญชาติที่ว่าไอ้ที่เป็นกระดาษที่ว่าใช่ไหมก็ไปเอาต้นขั้วมาดูนะคุณชัยมันเป็นเลขไทยเลขอารามิกอ่ะสมัยนั้นอ
2: ่
0: ะ
2: ชื่อจีนชื่ออะไรนะชื่อจีนอ่ะ
1: ไม่ได้ตั้งสัญชาติ
0: ได้หลาย
2: เรื่อง
0: ใหญ่
2: มากบันเตอร์บันหันเต
0: อร์
2: เนี่ย
0: เตียของวราวุธอ่ะโอเค
2: แต่ว่าผมก็อธิบายให้ประชาธิปัตย์ที่มาด่าผมตอนนั้นว่ามันคือความเป็นหัวหน้าพรรคของชวนหลีกภัยมันคือความเป็นชวนหลีกภัยและนี่คือประชาธิปัตย
1: ์นี่คือจุด
2: ว่าเขาเนี่ยถือว่าหาเสียงเขาต้องยึดมั่นปกติเขาต้องประชุม กรรมการพรรค
0: ใช่ครับกรรมการบริหาร
2: ปกติถ้าเป็น
0: ใช่
2: ลักษณะการเมือง
0: ยุบยักยุบยัก
2: ถ้าเป็นการเมืองแบบปกติที่ไม่ใช่ชวนหลีกภัยเนี่ยนะก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอประชุมกรรมการพรรคก่อน
0: เออใช
2: ่ยังไม่สามารถจะตอบได้

0: เอาแล้วคุณมีอะไรมีประเด็นอะไร
1: มันก็มีคำถามเยอะ
0: ว่า
1: ถ้าตัวแพงจังเลย
0: ผมว่าเรื่องรายการเนี่ยเป็นประเด็นรอง
1: เรื่องรายการ
0: เรื่องรายการเนี่ยเป็นประเด็น
1: แต่เรื่องหลักก็คือ
0: เอางี้ว่าแยกเรื่องกันแล้วนะถ้าเรื่องแก้กฎหมายไม่ใช่หน้าที่เราเลยแก้กฎหมายคำอธิบายรัฐบาลต้องเป็นคนอธิบายจะแก้กฎหมายที่มาของเงิน
1: ที่มาของเงินนะ
0: ว่าจะใช้ลูกมามาอะไรจะว่ากันนะเรื่องภายในของไทย PBS ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราเรื่องไทย PBS นะคราวนี้แต่ว่าเรื่องนี้มันมาโยงกับเรานิดหน่อยบอกกับคนดูได้ว่าค่าจ้างของรายการทุกคนไปเปิดเว็บไซต์ดู
1: ไม่ได้เป็นความลับ
0: ไม่ได้เป็นความลับมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้ว
1: มันไม่ได้เฉพาะรายการเรานะคือ
0: ทุกรายการท่านไปเปิดดูในเว็บไซต์ของไทย PBS นะคราวนี้คุณวิสุทธ์พูดว่าอะไรนะ
1: เขาบอกว่าม
0: ากหรือน้อย
1: เขาบอกแพง
0: โอเค
1: แพง
0: คนอื่นผมไม่ทราบผมมีทั้งน้อยกว่านี้แล้วก็มากกว่านี
1: ้มีทั้งมากกว่านี้
0: ไม่ใช่ว่านั่นนะมีทั้งที่น้อยก็ทำผมไปบรรยายให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและในศาลอุทธรณ์3ชั่วโมง3,000 บาทครับ
2: ใช่
1: ไปกรรมธิการได้เท่าไหร่พันห้าก
0: รรมธิการวันละเว้ย
1: พัน
0: ห้าไม่ใช่ต่อละ
1: วันละวันละ
0: โอเค
1: โอเค
0: มีคนจ้างมากกว่านี้แล้วผมไม่อยากทำผมก็มีนั้นสำหรับรายการเนี่ยผมพูดแทน2คนไม่ได
2: ้
0: นะจะทำไม่ทำมี2เงื่อนไข1ไทยพีบีเอสเลิกจ้าง2ผมไม่อยากทำผ
2: ม
0: แต่คุณ2คนก็แล้วแต่นะหรือเราพร้อมใจจะเลิกพร้อมกันก็ได้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ก็เข้าใจนะว่าในบรรยากาศที่ผู้คนเขามองก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะผมไม่เคยมาของานไทย PBS ทำตั้งแต่เราเริ่มทำปีไหนคุณวิชัยไอ้คุณวิสุ
1: ทธิ์จำไม่ได้5ปีใช่มั้ย
0: 2564
1: 64
2: รายการนี้เริ่มที่ช่อง9
0: ช่อง9ตอนแรกน่ะเป็นรายการ
2: ชื่ออะไร
0: คุยรอบทิศ
1: คุยรอบทิศ
0: พอคุยรอบทิศเนี่ยเขาไม่จ้างทางไทย BS ผู้บริหารตอนนั้นก็
1: สนใจ
0: ว่าอยากได้ฟอร์แมตรายการอย่างนี้ซึ่งไทย PBS ไม่มี
1: เขาคุยกับผมนี่แหละ
0: มาคุย
2: นี่
0: เล่าให้ฟัง
2: ปัญหาเกิดจากคนนี
0: ้มาที่คุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์ก็มาชวนคุณสุทธิชัยผมเนี่ยไม่อยากทำ
1: คุณยากที่สุด
0: แต่ว่าเกรงใจคุณสุทธิชัยจริงจริงจริงเพราะผมยังทำรายการฟังหูไว้หูจนถึงวันนี้
2: ก็
0: มาโดยที่ก่อนที่เราจะได้ออกรายการเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบนะเราต้องทำเทปเดโม่หนึ่งเทปนะ
2: ใช่
0: เราต้องทำเทปเดมอนนะหมายความว่าทำเทปตัวอย่างไปให้คณะกรรมการเขาพิจารณาว่า
2: ผ่านไม่ผ่าน
0: ซึ่งผมไม่เคยทำแบบนี้นะครับในชีวิตผมไม่เคยนะครับจ้างผมไปทำรายการก็ทำเลยครับไม่มีแบบว่าไปทำเดโมแล้วเอาไม่เอา
1: มีข้อมูลหนึ่งคุณชัยกับอาจารย์วีระไม่รู
0: ้
1: หลังจากคุยกันอยากได้อาจารย์วีระทั้งทีมนะก็คุยกันกว่าจะจบได้หรือว่าอาจารย์ว
2: ี
1: ระบอกว่าจบก็โอเคนะฮะเพราะทางนี้เขาบอกว่าขอดูเรตติ้งหน่อยเดิมอ่ะขอดูผู้ชมไงแล้วก็ทางนี้ก็ต้องไปประเมินว่าเรตติ้งเป็นยังไงคนดูแค่ไหนยังไงอ่ะกว่าจะเป็นคุยให้คิด
0: ก็อาจพูดกับคนชมได้ว่าในช่วงที่ออนแอร์ที่เป็นทาง Facebook TikTok อะไรเนี่ยมีคนดูณเวลาที่ออกอากาศไม่ใช่ออกเทปซ้ำเท่าที่เขาทำตัวเลขให้ดูนะขั้นต่ำประมาณแสนนึงแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งขึ้นไปถึง150,000ในช่วงเวลาที่กำลังออกอากาศอย่างนี้ที่ดูกันอยู่นะนะแต่หลังจากนั้นมันจะไปปิวมันจะไปดูย้อนดูเวียนอะไรก็อีกเรื่องนึงมาออกอากาศซ้ำตอนเช้าหรือตอนบ่ายวันเสาร์อ่ะประมาณ 70,000ซึ่งก็รวมๆแล้วก็อย่างเงี้ยคือดูครั้งแรกเหมือนกันดูครั้งแรกออกตอน3ทุ่มถึง4ทุ่มกับดูครั้งที่2ตอนออกบ่ายวันเสาร์จำเวลาไม่ได้บ่าย2หรือบ่ายโมงอะไรประมาณนี้นะส่วนมันดีไม่ดีมันชอบไม่

0: ชอบมันอะไรอันนี้แล้วแต่ใครจะวิจารณ์อะไรผมก็พูดได้แค่นี้นะ
1: ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินท่านผู้ชมเป็นคน
0: ไม่ต้องโหวต
1: กำหนด
0: ผมไม่ชอบโหวต
2: ไม่ชอบโหวต
0: ไม่ชอบโหวต
1: ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรชีวิตเราเป็นคนทำสื่อมาตลอดชีวิตนี่ก็30 40ปีนี่ก็50ปีคุณกี่ปีอ่ะ
2: 30
1: ฉะนั้นมันก็ผ่านมาทั้งหมดแล้วล่ะผมผ่านถูกถอดรายการถูกยึดรายการถูกไล่ออกจากสถานีไปตั้งใหม่พยายามที่จะสร้างให้การทำสื่อมันมีศักดิ์ศรีมันมีความถูกต้องและมันรับผิดชอบต่อสังคมเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้มากที่สุดฉะนั้นทั้งหมดนี้ทุกคนมีประวัติการทำงานของตัวเองที่ตรวจสอบได้แล้วรายการนี้ก็ถูกตรวจสอบได้ว่าเนื้อหาว่าความคำว่าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยได้สร้างอะไรในทำนองเนื้อหาของการวิเคราะห
0: ์ผมเสริมคุณวิชัย
2: ครับ
0: เราทำสัมมาอาชีวะ
2: ไม่ได้โกงใคร
0: ใช้หลักวณิชสูตร
2: แปลหน่อยเข้าไม่ถึง
0: พระไตรปิฎกห้าอย่างที่ไม่ควรทำแล้วไม่ใช่สัมมาอาชีวะ1ค้าขายอาวุธ2ค้าขายมนุษย
1: ์
0: 3ค้าขายสัตว์เพื่อนำไปฆ่า4ค้าขายของมึนเมา5ค้าขายยาพิษหมด5อย่างนี
1: ้
0: ถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะทำรายการก็เป็นสัมมาอาชีวะ
1: ชม
0: ผมไม่ได้ทำมิจฉาอาชีวะคุณจะมาว่าอะไรผมกันนักหนาโอเคไป
2: ไปนะ
0: หมดแล้ว
1: โอ้
0: คุณจะพูดอะไรสรุปแล้วไปแล้ว
1: นี่เลยเวลาครับขอบคุณแล้วพบกันสัปดาห์หน้ายังอยู่ครับยังอยู่นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

23กันยายนปี2026ที่ผ่านมาสื่อหลายสำนักรายงานอ้างอิงข้อมูลของกองทัพโปแลนด์ว่าเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารรุ่น MI-8 ของกองทัพรัสเซียที่บินมาจากแคว้นคาลินินกราดได้ล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของโปแลนด์เป็นระยะทางราว300เมตรทางตอนเหนือของเมืองปราเนียโวเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ใช้เวลาอยู่ในน่านฟ้าประมาณ42วินาทีก่อนจะบินกลับออกไปหลังกองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสกัดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการล้ำน่านฟ้าของชาติสมาชิกนาโต้แห่งนี้แต่ที่ผ่านมาสิ่งที่ล้ำเป็นโดรนหรือขีปนาวุธไม่ใช่อากาศยานที่มีคนขับเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังโดนัลด์ทัสก์นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ประกาศว่ารัสเซียคือภัยคุกคามความมั่นคงของยุโรปและยุโรปต้องเตรียมรับมือให้พร้อมโดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่าช่องสวาวกิ

0: ลักษณะทางกายภาพและที่ตั้งของช่องสุวากิทำให้ที่นี่ถูกเรียกว่าเป็นจุดอ่อนของชาตินาโต้
1: ต้นเดือนพฤษภาคมปี2026ที่ผ่านมาที่อาริตุสเมืองเล็กๆของประเทศลิทัวเนียเต็นท์บัญชาการภาคสนามยานพาหนะทางทหารทั้งรถหุ้มเกราะและเฮลิคอปเตอร์ถูกลำเลียงเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มทำการฝึกซ้อมรบภายใต้ปฏิบัติการ Brave Griffin 26บนเวทีกีตานัสนาวเซดาประธานาธิบดีลิทัวเนียและคาโรนัฟรอฟสกี้ประธานาธิบดีโปแลนด์พร้อมด้วยนายทหารระดับสูงเข้าร่วมสังเกตการณ์หลังจากเสร็จสิ้นผู้นำโปแลนด์ระบุว่าการซ้อมรบร่วมระหว่าง2ชาตินาโตอย่างโปแลนด์และลิทัวเนียมีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง
2: Wypełniamy te zobowiązania z jednej strony za sprawą nie tylko deklaracji, ale wydatków finansowych, z drugiej strony modernizacji naszych sił zbrojnych, z trzeciej strony kwestiami sojuszniczymi, dyplomatycznymi i partnerskimi, ale czego dowodem są dzisiejsze ćwiczenia, także zaangażowaniem naszych sił zbrojnych do trenowania realnych scenariuszów potencjalnego zagrożenia.
1: ภัยคุกคามความมั่นคงที่ผู้นำโปแลนด์ระบุถึงอยู่ห่างออกไปจากจุดซ้อมรบประมาณ50กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดเปราะบางมากที่สุดขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จนถึงมีการเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือนส้นเท้าอะคิลิสของนาโต้นั่นก็คือบริเวณที่เรียกว่าช่องสุวากิตั้งอยู่ระหว่างประเทศโปแลนด์และลิทัวเนียช่องสุวากิคือแถบแผ่นดินที่มีความกว้างประมาณ 65-100 กิโลเมตรด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับแคว้นคาลินินกราดของรัสเซียส่วนด้านตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศเบลารุสในช่วงสงครามเย็นซึ่งเป็นการแข่งขันชิงอิทธิพลระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์ช่องสุวากิไม่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ใดๆเนื่องจากสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นชาติหลักของฝ่ายคอมมิวนิสต์ครอบครองพื้นที่แถบนี้ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เข้าสู่ปี1989โปแลนด์หลุดพ้นจากอิทธิพลของโซเวียตก่อนก้าวเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวปี1990ลิทัวเนียก็ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากโซเวียตเช่นเดียวกันเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปีถัดมาลิทัวเนียและโปแลนด์ลงนามยอมรับแนวพรมแดนเดิมตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่งผลให้บางส่วนของช่องสุวากิอยู่กับโปแลนด์บางส่วนอยู่ในลิทัวเนียด้วยประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เคยถูกผนวกหรือเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตปี1999โปแลนด์ตัดสินใจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความมั่นคงของตะวันตกอย่างเต็มตัวด้วยการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้5ปีถัดมาลิทัวเนียและอีก2ชาติเล็กๆที่อยู่บนทะเลบอลติกอย่างลัตเวียและเอสโตเนียก็ตามเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เช่นเดียวกันผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในคราวนั้นคือสถานะของช่องสุวากิที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ไม่เคยมีความหมายมากนักความสำคัญของช่องสุวากิทวีขึ้นมาเนื่องจากแถบดินแดนเล็กนี้ได้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกเส้นเดียวที่เชื่อมเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียให้เข้ากับสมาชิกนาโต้ที่เหลือในยุโรปการซ้อมรบบริเวณช่องสุวากิจึงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีชาตินอกนาโต้พยายามจะตัดขาดหรือยึดครองจุดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของนาโต้จุดนี้ในวันที่มีการซ้อมรบภายใต้ปฏิบัติการ Brave Griffin 26เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโปแลนด์ซึ่งไปสังเกตการการซ้อมรบระบุว่าชาติที่มีศักยภาพหรือแนวโน้มในการตัดขาดช่องสุวากิมากที่สุดคือรัสเซีย
2: ประชาชนโปลสกาและลิทวาดิอะโกโนซูโอto samo zagrożenie, które wydaje się być, drodzy Państwo, dla nas oczywiste. To zagrożenie niezmienne ze strony Federacji Rosyjskiej jest z jednej strony i Białorusi z drugiej strony. Doświadczamy tego właściwie każdego miesiąca w trakcie wojny hybrydowej i jesteśmy tego świadomi.
1: ศักยภาพในการตัดขาดมาจากข้อได้เปรียบทางกายภาพเนื่องจากรัสเซียมีพื้นที่ติดกับช่องสุวากินั่นก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าแคว้นคาลินินกราดซึ่งถือเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีการประจำการทางการทหารหนาแน่นมากที่สุดในโลก
3: อ
1: าสไตล์โกธิกอิฐสีแดงเผาตั้งโดดเด่นหอคอยทรงสูงและหลังคาสูงชันที่มุงด้วยกระเบื้องโทนสีส้มและสีน้ำตาลให้ความรู้สึกสงบและน่าเกรงขามนี่คืออาสนวิหารเคอร์นิสแบกหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของคาลินินกราดดินแดนเล็กๆของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกในอดีตจุดนี้เป็นของราชอาณาจักรรัสเซียถูกเรียกในชื่อเคอร์นิสแบกหรือหุบเขาแห่งกษัตริย์ก่อนจะตกอยู่ในความครอบครองของเยอรมนีในเวลาต่อมาด้วยตั้งอยู่กึ่งกลางของทวีปยุโรปทั้งรัสเซียและเยอรมนีใช้ที่นี่เป็นศูนย์กลางการเงินการค้าและสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตกหลังสหภาพโซเวียตชนะกองทัพนาซีเยอรมนีได้ในสงครามโลกครั้งที่2เมืองเคิร์น

0: นิสแบกถูกสหภาพโซเวียตยึดไว้ได้ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นคาลินินกราดอาคารคอนกรีตแบบโซเวียตที่เน้นความทรงพลังและเส้นสายทางเรขาคณิตที่ตรงไปตรงมาถูกสร้างแทรกกับสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในช่วงสงครามเย็นสหภาพโซเวียตใช้คาลินินกราดเป็นที่ตั้งศูนย์บัญชาการกองเรือบอลติกเนื่องจากเป็นเมืองท่าเพียงแห่งเดียวที่น้ำไม่แข็งตัวในฤดูหนาวเรือรบเรือดำน้ำจึงสามารถออกปฏิบัติการสู่ทะเลบอลติกและมหาสมุทรแอตแลนติกได้ตลอดทั้งปีนอกจากเป็นศูนย์บัญชาการของกองเรือบอลติกแล้วคาลินินกราดยังถูกสหภาพโซเวียตวางให้เป็นป้อมปราการด่านหน้าในการสกัดอิทธิพลของโลกเสรีเนื่องจากอยู่ชายขอบตะวันตกและใกล้ศูนย์กลางอำนาจของยุโรปมากที่สุดฐานทัพอากาศคลังเก็บหัวรบนิวเคลียร์และขีปนาวุธถูกสร้างและติดตั้งประจำการพร้อมทหารนับแสนนายจนคาลินินกราดได้รับฉายาว่า Unsinkable Aircraft Carrier หรือเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมที่นี่ยังถูกใช้เป็นศูนย์กลางส่งกำลังบำรุงไปยังดินแดนรอบข้างที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตตั้งแต่เบลารุสโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียคาลินินกราดทำหน้าที่ทั้งเป็นป้อมปราการทางด้านการทหารคุมเชิงโลกเสรีและจุดเชื่อมต่อเครือข่ายความมั่นคงของค่ายคอมมิวนิสต์แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียเข้าเป็นสมาชิกนาโต้หลังสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991คาลินินกราดถูกแยกออกจากแผ่นดินแม่รัสเซียกลายเป็นดินแดนที่โดดเดี่ยวโดยมีเบลารุสและชาตินาโต้อย่างโปแลนด์และลิทัวเนียห้อมล้อมเอาไว้ในช่วงเวลานั้นรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีบอริสเยลซินกำลังเผชิญกับวิกฤตที่วุ่นวายที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจการเมืองปัญหาอาชญากรรมมาเฟียครองเมืองรวมไปถึงความพยายามแบ่งแยกดินแดนที่เกิดขึ้นหลังการล่มสลายของสหภาพป้อมปราการทางการทหารที่เคยยิ่งใหญ่จึงถูกปล่อยทิ้งให้ทรุดโทรมทหารจำนวนมากถูกปลดประจำการเข้าสู่ปี1996มีความพยายามทำให้คาลินินกราดพึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เป็นภาระของรัฐบาลกลางที่กำลังเจอกับวิกฤตแทบทุกด้านด้วยทำเลที่ตั้งอันโดดเด่นคาลินินกราดมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบที่จะกลับมาเป็นศูนย์กลางการค้าอีกครั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนคาลินินกราดจากป้อมปราการทางการทหารให้เป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับสหภาพยุโรปเหมือนกับที่ฮ่องกงทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมจีนกับโลกตะวันตกแต่แผนนี้ก็เจอกับอุปสรรคเมื่อสิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกกลุ่มอิทธิพลและมาเฟียใช้เป็นช่องทางหนีภาษีและฟอกเงินเข้าสู่ปี2000เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรัสเซียเมื่อบอริสเยลซินลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีก่อนส่งมอบอำนาจต่อให้กับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำคนใหม่ของรัสเซียตัดสินใจเปลี่ยนคาลินินกราดให้กลับมาเป็นป้อมปราการทางการทหารทันทีเพราะในขณะนั้นโปแลนด์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้ขณะที่เอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เสร็จสิ้นในปี2004การงัดข้อระหว่างรัสเซียกับนาโต้ก็เกิดขึ้นทันทีที่บริเวณช่องสุวากิ
1: สำหรับสวัสดิ์สัตว์รู้สึกตัวนิสัยสิ่งกษัตริย
0: ์การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สมัยใหม่เพราะไม่เพียงเป็นการยุติยุคการแบ่งขั้วอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่การจัดตั้งรัฐเอกราชใหม่15รัฐและการล่มสลายของบล็อกตะวันออกเมื่อประเทศบริวารเดิมของโซเวียตในยุโรปดีดตัวหลุดพ้นจากการควบคุมของมอสโกขอบเขตอธิปไตยถูกขีดใหม่ให้ชัดขึ้นรวมถึงบริเวณช่องสุวากิที่อยู่ภายใต้การครอบครองของโปแลนด์และลิทัวเนียอย่างสมบูรณ์และสิ่งนี้กระทบต่อรัสเซียเนื่องเพราะจากนี้ไปจะไม่มีเส้นทางบกที่เชื่อมแผ่นดินใหญ่เข้าสู่คาลินินกราดที่โดดเดี่ยวได้โดยตรงอีกต่อไปรัสเซียเคยมีความพยายามเจรจาเพื่อให้โปแลนด์เปิดช่องสุวากิให้เป็นระเบียงขนส่งแต่โปแลนด์ปฏิเสธรัสเซียจึงหันมากดดันอีกชาติที่มีอธิปไตยเหนือช่องสุวากินั่นก็คือลิทัวเนียโดยพยายามกดดันให้พื้นที่นี้เป็นระเบียงทางการทหารเพื่อที่รัสเซียจะได้เคลื่อนพลหรือขนยุทโธปกรณ์เข้าคาลินินกราดได้โดยไม่ต้องผ่านศุลกากรและการตรวจเช็คจากลิทัวเนียแต่ลิทัวเนียปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวโดยระบุว่าการทำเช่นนั้นเท่ากับเป็นการละเมิดอธิปไตยของตน ความตึงเครียดเกิดขึ้น

ทันทีและเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางการทหารในที่สุดลิทัวเนียก็ยอมผ่อนปรนให้รัสเซียใช้ช่องสุวากิได้ในปี2003ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องใช้สำหรับการขนส่งสินค้าและพลเรือนเท่านั้นโดยต้องมีเอกสารผ่านแดนที่ได้รับการรับรองจากทางการความตึงเครียดเหนือช่องสุวากิผ่อนลงชั่วคราวก่อนจะกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกหลังเกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991

0: 24กุมภาพันธ์ปี2022รัสเซียส่งทหารกว่า 200,000 นายเข้ารุกรานยูเครนสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินยุโรปในรอบกว่า80ปีระเบิดขึ้นสหภาพยุโรปเปิดประชุมด่วนก่อนประกาศตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรชุดใหญ่ต่อรัสเซียทันทีการคว่ำบาตรมีตั้งแต่ปิดน่านฟ้าไม่ให้เครื่องบินรัสเซียผ่านตัดธนาคารรัสเซียออกจากระบบสวิฟต์สั่งอายัดทุนสำรองของธนาคารกลางรัสเซียรวมไปถึงการจำกัดการเข้าถึงสินค้าเทคโนโลยีสำคัญทั้งหมดนี้เพื่อยุติเครื่องยนต์ทางการทหารของรัสเซีย
1: In coordination with President Biden, President Macron, Bundeskanzler Scholz and Prime Minister Draghi, as well as Prime Minister Trudeau and Prime Minister Johnson, we considered a significant tightening of our international response. The European Union and its partners are working to cripple Putin's ability to finance his war machine. As Russian forces unleash their assault on Kiev and other Ukrainian cities, we are resolved to continue imposing massive costs on Russia. Costs that will further isolate Russia from the international financial system and our economies.
0: การคว่ำบาตรยังรวมไปถึงการปิดเส้นทางสัญจรและทางรถไฟหลายเส้นที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับยุโรปเช่นเส้นทางรถไฟที่ชื่ออาเลโกรที่เดินทางระหว่างกรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์และเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียซึ่งถูกระงับอย่างถาวรตั้งแต่เริ่มต้นสงครามอีกจุดสัญจรที่มีการเปลี่ยนแปลงคือเส้นทางที่ผ่านช่องสุวาวกิเดือนมิถุนายนปี2022ลิทัวเนียประกาศไม่ยอมให้รถไฟของรัสเซียที่ขนสินค้าประเภทเหล็กถ่านหินปูนซีเมนต์และสินค้าเทคโนโลยีผ่านดินแดนของตนบริเวณช่องสุวาวกิเนื่องจากสินค้าเหล่านี้อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปประธานาธิบดีปูตินแสดงความไม่พอใจอย่างหนักทันทีและระบุว่านี่คือความพยายามในการปิดล้อมคาลินินกราดก่อนขู่ตอบโต้ลิทัวเนียด้วยมาตรการที่รุนแรงขณะที่ชาวรัสเซียในคาลินินกราดแสดงความกังวลว่าอาจจะเกิดสภาวะขาดแคลนสินค้าหรือสินค้ามีราคาแพงขึ้นถ้าต้องขนส่งด้วยเครื่องบินหรือทางเรือแทนอีกความกังวลคืออาจจะมีการปะทะทางการทหารกันหากประธานาธิบดีปูตินตัดสินใจใช้กำลัง
2: ก็ได้โดยตัวเวดิโอนิสันซ์นาลูชุดปิชาตักนานาชิริกิโอนิรายอนนี่อสตานุซิบิสดิฟิซิตเนี่ยแค่กี่ตัวทวารีโน่จะบูดิตพลาโซย์โอชิมบิสต์รสกอร์และดูมีนาชิปรัฐวิทยาลัยจะได้วิธีจากด้านในสิทุอาซีฟิวริชิตซ์ในเวลาเวรีมีนัสปานิกินิคักอยนิต
3: No tak, конечно, боязно, потому что неизвестно, как Российская Федерация отреагирует на это, и, соответственно, как на ответ Российской Федерации отреагируют власти, ну, Литвы в данном случае. Поэтому...
0: เหตุการณ์นี้คลี่คลายลงหลังสหภาพยุโรปปรับมาตรการคว่ำบาตรที่ให้การขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียกับแคว้นคาลินินกราดยังสามารถทำได้ตราบใดที่ไม่ใช่ยุทโธปกรณ์การเดินทางและการขนส่งสินค้าที่ไม่อยู่ในรายการคว่ำบาตรผ่านช่องสุวากิจึงยังคงดำเนินต่อได้แต่อยู่ภายใต้ความเข้มงวดที่มากขึ้นในวันที่สงครามยูเครนกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดชื่อของช่องสุวาวกิถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในฐานะจุดเสี่ยงที่จะมีการปะทะกันระหว่างรัสเซียกับชาตินาโต้เนื่องจากเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างสูงกับทั้งสองฝ่ายสำหรับรัสเซียการได้ครองช่องสุวาวกิไม่เพียงแต่จะช่วยปลดล็อกความโดดเดี่ยวของคาลินินกราดแต่ยังสามารถทำลายแนวที่เรียกว่าปีกตะวันออกหรืออีสเทิร์นแฟลงก์ของนาโต้ได้ด้วยเพราะเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียที่เชื่อมต่อกับโปแลนด์ด้วยถนนและทางรถ

0: ไปจะถูกตัดขาดจากชาตินาโต้ที่เหลือทันทีส่งผลให้การส่งกำลังเพื่อเข้าช่วยแทบเป็นไปไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ช่องสวากิถูกขนานนามว่าส้นเท้าอะคิลิสของนาโต้หรือจุดเปราะบางที่สุดของนาโต้และหากรัสเซียต้องการตีจุดอ่อนนี้ประตูทางเข้ามีอยู่2ทางทางแรกคือคาลินินกราดที่ขณะนี้ได้กลายมาเป็นป้อมปราการทางการทหารอีกครั้งหลังรัสเซียนำยุทโธปกรณ์ประสิทธิภาพสูงกลับมาประจำการใหม่ตั้งแต่ระบบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้อิสกันเดอร์ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ที่มีระยะยิงไกลถึง500กิโลเมตรไปจนถึงระบบขีปนาวุธ S-400 ทางที่สองเพื่อเข้าตีจุดอ่อนคือทางประเทศที่มีชื่อว่าเบลารุสตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกและเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตปี1991ซึ่งเป็นปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเบลารุสตัดสินใจประกาศเอกราชเลือกเส้นทางใหม่เพื่อให้หลุดจากระบอบสังคมนิยมที่พูดถึงความเท่าเทียมแต่กลับเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำและยากจนผู้คนต่างวาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นเกือบ3ทศวรรษหลังได้เอกราชเบลารุสยังติดอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำคนเดียวนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกซึ่งมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับมอสโกขณะที่ด้านเศรษฐกิจก็ยังพึ่งพาตนเองไม่ได้เนื่องจากไม่มีทางออกสู่ทะเลและไม่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นของตนเองเบลารุสต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจากรัสเซียการพึ่งพามีตั้งแต่การรับความช่วยเหลือด้านการเงินไปจนถึงการได้ซื้อพลังงานราคาถูกเพื่อมาประคองเศรษฐกิจเหตุผลที่รัสเซียทุ่มทรัพยากรเพื่อค้ำจุนอำนาจของประธานาธิบดีลูคาเชนโกมาโดยตลอดก็เนื่องจากที่ตั้งของประเทศนี้เบลารุสมีพื้นที่ประมาณ 27,600 ตารางกิโลเมตรด้านตะวันออกและเหนือติดกับรัสเซียด้านใต้ติดกับยูเครนส่วนด้านเหนือติดกับลัตเวียต่อลงมาทางตะวันตกเป็นลิทัวเนียและโปแลนด์สองชาติที่เป็นเจ้าของอธิปไตยเหนือช่องสวาลกิลักษณะทางกายภาพนี้ทำให้เบลารุสมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรัสเซียเพราะในขณะที่คาลินินกราดเป็นดินแดนส่วนแยกทำให้การขนส่งกำลังบำรุงทำได้เพียงทางทะเลหรือทางอากาศซึ่งเสี่ยงต่อการถูกโจมตีกลับจากนาโต้เบลารุสมีชายแดนติดกับรัสเซียมีรถไฟทางหลวงและโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารที่เชื่อมต่อกันทำให้การระดมพลและยุทโธปกรณ์ทำได้สะดวกและรวดเร็วกว่ามากเบลารุสจึงเป็นกุญแจทางยุทธศาสตร์ที่ขาดไม่ได้หากรัสเซียต้องการยึดช่องสวาลกิปลายเดือนมีนาคมปี2023หรือ13เดือนหลังสงครามในยูเครนระเบิดขึ้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศแผนการส่งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีไปประจำการในเบลารุสโดยระบุว่าเป็นไปตามคำขอของประธานาธิบดีลูคาเชนโกหลังจากนั้นอีก3เดือนผู้นำรัสเซียปรากฏตัวก่อนประกาศว่าหัวรบนิวเคลียร์ลูกแรกถูกส่งเข้าประจำการในเบลารุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกระบวนการทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในปี2023
1: Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси.Но только первые. У нас это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью.
0: หลังเสร็จสิ้นทุกกระบวนการรัสเซียและเบลารุสก็เปิดฉากซ้อมรบนิวเคลียร์ร่วมกันใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2026หรือเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาการซ้อมรบนิวเคลียร์ในครั้งนั้นครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การซ้อมระบบสื่อสารการตรวจสอบรหัสอนุมัติการเคลื่อนย้ายหัวรบออกจากคลังและการติดตั้งหัวรบบนขีปนาวุธรวมไปถึงการทดสอบยิงขีปนาวุธจริงด้วยการติดตั้งหัวรบจำลองนอกเหนือจากการซ้อมรบด้านนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีรัสเซียและเบลารุสยังจัดการซ้อมรบภาคพื้นดินทางอากาศและทางทะเลด้วยกันใหญ่ที่สุดคือการซ้อมรบภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อซาพาด2025โดยมีทหารกว่าแสนนายเข้าร่วมความเคลื่อนไหวของรัสเซียทำให้นาโต้ต้องยกระดับความพร้อมทางการทหารในปีกตะวันออกของตนเช่นกันยี่สิบสองพฤษภาคมปี2025ที่กรุงวิเนียสเมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย นายกรัฐมนตรีฟิลิปแมสผู้นำเยอรมนีและประธานาธิบดีกีตานัสนาวเซดาของลิทัวเนียร่วมกันเดินตรวจแถวทหารบกของทั้งสองประเทศขณะที่ประชาชนยืนรอบกธงของสองชาติเต็มสองข้างทางนี่คือส่วนหนึ่งของพิธีการจัดตั้งกองพลยานเกราะเยอรมนีถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองที่เยอรมนีส่งทหารไปประจำการในต่างประเทศเป็นการถาวรแต่เพียงลำพังผู้นำเยอรมนีประกาศบนเวทีว่าทหารจากกองพลยานเกราะชุดแรกจะมี800นายและจะเพิ่มเป็น 5,000 นายในอนาคตอันใกล้โดยการตัดสินใจส่งทหารเข้าประจำการแบบถาวรที่ลิทัวเนียก็เพื่อเสริมกำลังให้แนวปีกตะวันออกของนาโต้ที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น
2: Hosting foreign troops on one's own soil is not something to be taken for grantedespecially here in Lithuania. For us, too, and for the Bundeswehr in particular, today marks a step into a new era. Never before have we permanently stationed a large military unit abroad.
0: นอกเหนือจากการเตรียมพร้อมของฝั่งลิทัวเนียโปแลนด์อีกชาติที่มีอธิปไตยเหนือช่องสุวาวกิก็ยกระดับการป้องปรามของตนเช่นกันกลางปี2024มีการเปิดใช้ฐานทัพป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐแห่งแรกในดินแดนโปแลนด์อย่างเป็นทางการฐานทัพแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเรซิโคโวทางตอนเหนือของโปแลนด์ซึ่งมีระยะห่างจากคาลินินกราดราว250กิโลเมตร
3: Przez tą instalację przez bazę amerykańską w Redzikowie Europa Stany Zjednoczone Polska NATO stają się jeszcze bardziej bezpieczne stają się najpotężniejszym sojuszem we współczesnym świecie
0: นอกเหนือจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารเพิ่มโปแลนด์และลิทัวเนียสองชาติที่อยู่บนช่องสุวาวกิหรือส้นเท้าอะคิลิสของนาโต้ยังทำการซ้อมรบร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการซ้อมรบของสองชาติในหลายครั้งเน้นไปที่การจำลองฉากกระทัดในกรณีที่มีกองทัพรัสเซียโจมตีขนาบมาทั้งจากทางฝั่งเบลารุสและฝั่งคาลินินกราด

0: 23กันยายนปี2026ที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารรุ่น MI-8 ของรัสเซียที่บินมาจากแคว้นคาลินินกราดล้ำเข้ามาสู่น่านฟ้าโปแลนด์แม้จะเป็นการล้ำเพียง42วินาทีแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้สถานการณ์ด้านปีกตะวันออกของนาโต้ร้อนระอุขึ้นโปแลนด์ออกมาระบุทันทีว่าเหตุการณ์นี้คือการทดสอบนาโต้โดยความเสี่ยงจากการถูกคุกคามจากรัสเซียสูงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่กี่วันหลังจากนั้นประธานาธิบดีปูตินเปิดแถลงข่าวประกาศว่ารัสเซียไม่เคยคิดโจมตีชาติใดแต่เป็นยุโรปที่ต้องการโจมตีรัสเซียบนเวทีผู้นำรัสเซียระบุด้วยว่าจะตอบโต้กลับด้วยอาวุธทุกชนิดรวมถึงนิวเคลียร์หากมีชาติใดพยายามแตะต้องดินแดนที่ชื่อคาลินินกราด
1: Mы никому не угрожаем. Мы не собираемся ни на кого нападать. Ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. И граждане европейских стран должны это четко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего некоторого политического руководства своих стран.

การออกมาแถลงขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ของประธานาธิบดีปูตินเกิดขึ้นหลังทางการรัสเซียส่งจดหมายอย่างเป็นทางการกล่าวหานาโต้ว่ากำลังวางแผนตัดขาดคาลินินกราดข้อความเตือนนี้ถูกส่งผ่านช่องทางการทูตซึ่งถือเป็นทางการมากกว่าคำขู่ทั่วไปที่เคยเกิดขึ้นในอดีตความตึงเครียดที่แนวปีกด้านตะวันออกของนาโต้ถูกยกระดับจุดที่เปราะบางมากที่สุดคือช่องสุวากิแถบดินแดนที่รัสเซียต้องการเพื่อใช้เป็นทางบกไปที่คาลินินกราดและเป็นแถบดินแดนเดียวกันที่สำคัญอย่างยิ่งต่อนาโต้ในฐานะจุดเชื่อมทางบกเดียวที่เชื่อมต่อชาติบอลติกการปะทะกันเพียงเล็กน้อยบริเวณจุดยุทธศาสตร์นี้จึงอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างนาโต้กับรัสเซีย

0: จะชนะเลือกตั้งมีประชาชนเป็นผู้ซื้อ
1: consumer as voter
2: เอาการตลาดมานับใช
3: ้สิ่งที่เรียกว่านโยบายสื่อสารให้กับประชาชน
4: ถ้าจะให้ซื้อก็ต้องหา product ทำให้ product เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เขา job to be done
5: รายการ How to Win People's Heart กลยุทธ์ชนะใจออกอากาศวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
6: ติดตามชมภาพยนตร์เช้านั้นวันพุธอันคัตเวอร์ชั่นได้ทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวีเริ่มสตรีม19ตุลาคม2569
7: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
8: น้ำยังคงท่วมสูง
9: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
7: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
10: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
11: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
7: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
12: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
7: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: ความเข้าใจผิดอันนึงของคนไทยจำนวนไม่น้อยมักจะคิดว่าเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบเรื่องของเชื้อชาติคนจีนจะต้องทรีตเราเป็นพิเศษมากกว่าชาติอื่นๆแน่เวลาดีลการค้าและดีลเรื่องธุรกิจกันเรื่องเชื้อชาติไม่ใช่ประเด็น
1: ทุนจีนทุนสีเทาเราจะมองยังไงเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงครับ
0: จัดการไทยเทาก่อนคือคนจีนไม่ชอบมีปัญหาดีลการค้าคือทางไหนที่ทำให้เรื่องจบได้เขาทำบางทีเขาไม่ได้สนใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่เขาผิดไหมเขาไม่ผิดคำถามก็คือเราทำให้เกิดช่องโหว่ตรงนั้นไหมถ้าเราปิดช่องโหว่นั้นได้ก็จบ

0: พี่นุ่นครับวันนี้ขออนุญาตรบกวนพี่นุ่นมาร่วมรายการ Back to Basics สักนิดหนึ่งนะครับจากที่เป็นพิธีกรรายการมองจีนมุมใหม่ในไทย PBS Podcast นะฮะถ้าจะถามคำถามถึงจีนกับพี่นุ่นผมขอถามอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันว่าอะไรที่ทำให้พี่นุ่นสนใจในประเทศจีนครับจุดเริ่มต้นคืออะไรครับ
1: ถอยไปใช้เวลานานพอสมควรนะฮะบอกว่า30ปีบวกกันแล้วกัน
0: 30ปีบวก
1: ใช่เริ่มแรกเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกสุดเลยเนี่ยยุคนั้นจีนยังไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่แต่เพราะตัวเองมีเชื้อสายจีน
0: ครับ
1: นี่คือความสนใจแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเห็นว่ามันมีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่น่าสนใจโดยเฉพาะจุดเด่นที่สุดคือระบบการปกครองที่เป็นสังคมนิย
0: ม
1: ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันต่างจากวิธีปกติของประชาธิปไตยของเราในแบบไหนนี่เป็นจุดเริ่มต้นจุดที่สองพอหลังจากนั้นมามีโอกาสไปเรียนภาษาจีนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีจังหวะของชีวิตที่ได้เดินทางไปจีนจากการทำงานเป็นนักข่าวในหลายโอกาสก็จะเห็นบางอย่างซึ่งยุคนั้นต้องบอกเลยตอนแรกที่ไปเนี่ยภาพของคำว่าความล้าสมัยนะมันยัง
0: ม
1: ีนะล้าสมัยยังมีแล้วเราก็จะเปรียบเทียบตลอดเวลาแต่พอถึงมันเร่งติดสปีดในตอนยุคของสีจิ้นผิงนี่แหละที่เรียกว่าถั่วเฉลี่ยถ้าจะไปจีนปีนึงสักไม่ต่ำกว่าสักครั้งสองครั้งเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอันนี้ก็คือความสนใจที่สองและเห็นความเปลี่ยนแปลงและตัวที่สามก็คือว่าอยากจะไปรู้จักว่าสิ่งที่จีนคิดเนี่ยคิดอะไรอยู
0: ่
1: แล้วมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปเยือนเนี่ยก็เลยยิ่งสนใจมากขึ้นแล้วพอเราทำงานข่าวเราก็รู้ว่าโลกของข่าวสารเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาในมิติของความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเลยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้สนใจจริงจัง
0: ครับ
1: และตอนนี้พอมาทำสื่อซึ่งทำมาโดยตลอดเนาะเลยมีปณิธานเรื่องนึงที่ตั้งใจว่าตราบใดที่ยังมีโอกาสได้ทำสื่ออยู่เนี่ยหน้าที่นึงที่อยากจะทำให้ได้ก็คือว่าเอาข้อมูลเกี่ยวกับจีนมาทำให้คนไทยเท่าทัน
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นการสนับสนุนโดยไร้เงื่อนไขนะข้อวิพากษ์เราก็มีข้อที่ชื่นชมจากที่มีความเป็นจริงก็มีแต่หัวใจสำคัญคือทำให้คนไทยเนี่ยมีภาพที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะหลายเรื่องเจอกับตัวเองว่าภาพเก่าๆที่จีนเคยถูกประมาทนะอาจจะเป็นแบบ

0: ติด้อยพัฒนาชาติที่ไม่มีระเบียบวินัยเสียงดังโวกเวกโวยวาย
1: ห้องน้ำ
0: ชาติที่ห้องน้ำเรื่องนี้ก็พูดได้ยาวชาติที่ห้องน้ำไม่สะอาดแล้วก็ชาติที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเยอะสูบบุหรี่ใช่ไหมดื่มเหล้าหรืออื่นใดเนี่ยภาพเหล่านี้ยังมีอยู่แต่ตอนนี้มันมีภาพใหม่ที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดนะพูดถึงสินค้าสินค้าจีนถูกตาประทับเอาไว้เลเบลว่าของราคาถูกและไม่ทนใช้ครั้งเดียวทิ้งคือซื้อเสียของ
1: เมื่อก่อนคนจะยี้กับคำว่า Made in China ไชน่ามาก
0: ถูกแต่ว่าป้ายใหม่ที่เขาแปะ Made in China 2025ซึ่งผ่านมาแล้วนะเขาสำเร็จ1ขั้นและตอนนี้แผนที่วางยาวๆก็คือ2030มันมีวิชั่นแล้วก็มันมีดรีมคือ China Dream 2035แล้วต่อไปถึง2049เราจะเห็นว่าแผนของเขาที่มันวางยาวๆแล้วมีความเปลี่ยนแปลงหลายขั้นที่น่าสนใจอันนี้ล่ะค่ะเป็นความตั้งใจที่ว่ามีโอกาสก็ได้เข้าไปเห็นก็เอามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมชาวไทยให้เข้าใจมากขึ้นไม่ต้องอวยแล้วก็ไม่ต้องวิพากษ์โดยที่ไม่เห็นข้อมูลการใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้แต่เห็นเขาตามความเป็นจริงเป้าหมายเพื่ออะไรเพราะเราไม่อาจหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องกับจีนได้ในหลายมิติใช
1: ่
0: ไหมฮะดังนั้นการที่เท่าทันเขาเขาจะเป็นโอกาสเราที่เราจะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าร่วมกระแสกับการพัฒนากับเขาได้แต่อันไหนที่มันจะเป็นภัยกับเราเราก็จะดักทางเอาไว้เราก็ป้องกันได
1: ้การที่รู้เท่าทันจีนอย่างหลายๆเพจในโลกออนไลน์ก็จะเห็นว่าคนที่ทำคอนเทนต์จีนอ่ะส่วนใหญ่จะชื่นชอบอย่างที่พี่นุ่นชื่นชอบนะครับแต่เขาก็จะไม่มีด้านมืดของจีนมาเผยแพร่แต่พี่นุ่นเนี่ยทำด้านมืดของจีนด้วยถึงบอกว่ามีความแบบต้องเข้าทันเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เรียกว่าเป็นด้านมืดคงไม่ใช่แต่ว่าเรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ทุกสังคมทุกประเทศอยู่แล้วเอาง่ายๆถ้าพูดถึงจีนเทาตอนนี้กำลังถูกตราหน้าใช่ไหมพี่ก็ตั้งคำถามก่อนว่าก่อนจะไปถึงจีนเทาตรงนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมีไทยเทาอยู่ไงถ้าไม่จัดการไทยเทาซะแน่นอนมีจีนเทาอาจจะมีชาติอื่นๆที่เป็นสีเทาแต่ยังไม่ถูกไฮไลท์มากอาจจะเป็นเพราะบริบทคือจีนกำลังอยู่ในสปอตไลท์นั่นเองเพราะตอนนี้ถ้าพูดถึงปริมาณของข่าวสารเนี่ยมันจะมีอยู่หลายกลุ่มถ้ายกตัวอย่างที่ชัดที่สุดว่าจีนปรับตัวเองนะ30ปีที่แล้วเนี่ยจะรู้ข่าวสารเกี่ยวกับจีนเนี่ยมี2ทางอันที่1ต้องรู้ภาษาจีนเพราะอ่านข่าวจากของจีนโดยตรง
1: อ
0: ันที่2ต้องอ่านข่าวจีนจากสื่อภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่พอสอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ภาพนี้แล้วเพราะว่าอะไรนโยบายของรัฐบาลจีนส่งออกจีนไปสู่โลกในทุกมิติรวมทั้งส่งออกสื่อด้วยมีคนจีนจำนวนมากที่เรียนรู้ภาษาไทยและภาษาทั่วโลกนะแล้วตั้งสำนักข่าวสื่อในภาษานั้นๆโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเป็นการส่งไดเรกจากจีนไปสู่ชาตินั้นๆในภาษานั้นก็เรียกว่าตัดตอนภาษาอังกฤษอันที่สองก็คือว่ามีปริมาณของนักข่าวจีนสื่อจีนที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากที่ส่งออกเรื่องราวแต่ต้องเข้าใจว่าข่าวสารที่มาจากสื่อของจีนเป็นสื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ 100%เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีประเด็นที่อาจจะล่อแหลมหรืออาจวิพากษ์วิจารณ์หรือตรวจสอบและยังมีสื่ออีกกลุ่มนึงก็คือโซเชียลมีเดียของจีนของคนจีนซึ่งถือว่าตอนนี้เขาเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันและยังมีเรื่องของตัวของคนต่างชาติที่การเข้าไปจีนไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วมีฟรีวีซ่ายิ่งด้วยท
1: ุ
0: กคนก็จะเกิดเพจเต็มไปหมดว่าเที่ยวจีนง่ายด้วยตัวเองเมืองนั้นมณฑลนี
1: ้
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนไปแล้วมีความประทับใจกับสิ่งที่เห็นก็ถูกเอามานำเสนอนี่เฉพาะแค่บริบทว่าเอาเป็นสื่อสำหรับภาษาไทยเนาะดังนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนว่าปริมาณข่าวสารมันก็ไม่เท่ากันเราก็จะเห็นจีนเยอะหน่อยแล้วก็จะเห็นคนที่ชื่นชมเยอะหน่อยซึ่งอันนี้ไม่แปลกเพราะเขามีข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงๆในด้านที่ถูกโลกประชาธิปไตยตำหนิเสรีนิยมตำหนิว่าเป็นสังคมนิยมที่แบบไม่โอเคเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่เขาหมุนพลิกด้านของความเป็นสังคมนิยมทำให้เขาสามารถควบคุมคนในประเทศได้1,400ล้านบวกๆเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเวลาประกาศนโยบายอันนึงถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยคง
1: ไม่มีใครเห็นด้วยทั้งหมด
0: สาหัสกันดังนั้นเขาหมุนด้านที่เขาจะต้องควบคุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยก็มาทำให้กำกับให้ประเทศไม่วุ่นวายและยุ่งเหยิงได้ใช่ไหมและมันมีผลต่อมาก็คือความต่อเนื่องของนโยบายอย่างที่บอกเราจะเห็นว่าเปลี่ยนผู้นำมาหลายสมัยจนกระทั่งถึงสีจิ้นผิงเนี่ยหลายเรื่องมันสำเร็จที่ถูกประกาศได้เช่นพ้นเส้นความยากจนตอนนี้เขาตั้งเป้าว่าเป็นประเทศที่มีจะมีรายได้สูงในอนาคตอ่ะซึ่งเราก็ประเมินว่าเป็นไปได้นะ
1: ครับ
0: เพราะก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วข้อที่3ที่มีข้อได้เปรียบของเขาก็คือว่าไอ้ตัวของการมีนโยบายจากรัฐบาลที่ทำให้หนุนหลังในบางนโยบายที่รัฐมองเห็นว่าเป็นประเด็นแห่งวาระแห่งชาติอ่ะมันทำให้ภาคเศรษฐกิจเนี่ยไปด้วยและเอาด้วยแล้วก็ในบางเรื่องเขาก็ใช้ความเป็นสังคมนิยมของเขาเนี่ยมาคุม

0: คนในประเทศซึ่งมันก็หมุนได้ผลดีนะคะก็ต้องพูดว่าเหรียญ2ด้านตัวอย่างด้านที่เห็นว่าน่าสนใจแล้วนี้เหมือนกับมีคนในเมืองไทยกำลังจะเอาระบบนี้มาคือ social credit score คะแนน
1: ทำความดี
0: ใช่แต่ตัวนี้มันก็จะมีข้อได้เปรียบอยู่บางอย่างคือพอใช้ตัวนี้เป็นแรงเชิงบวกอ่ะก็เท่ากับว่าปรามคนที่จะเกเรและทำผิดเช่นระเบียบวินัยในการขับรถยนต์คือถ้าคะแนนโดนตัดแต้มเยอะๆคุณก็จะถูกแบนไปกับขี
1: ่
0: คุณก็จะลำบากขึ้นหรือถ้าแต้มคุณลดลงแปลว่าคุณจะไม่ได้เครดิตสินเชื่อจะไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยถ้าความดีเยอะก็ได้หรืออย่างล่าสุดพี่ไปมณฑลการสู้มาก็จะมีโครงการว่ามีพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นในเมืองเข้าเด็กนักเรียนมาเป็นผู้นำชมพิพิธภัณฑ์
1: ครับ
0: แล้วเด็กนักเรียนยุคใหม่คนจีนนี่น่าสนใจมากภาษาอังกฤษได้นะเด็กน้อยประถมอ่ะมาถึงผู้จาฉะฉานนั่นนี่พี่ก็เข้าไปถามนอกรอบกับเขาว่านี่หนูมาเองในคุณครูสั่งมาหรือยังไงก็บอกว่าไม่มันเป็นระบบที่เขาไปแสดงความจำนงลงชื่อไว้ว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นอาสา
1: อ๋ออยากมา
0: ทำที่นั่นที่นี่แล้วพอถึงเวลามีกิจกรรมมีคณะมาคุณครูโรงเรียนก็จะจัดมาให้เด็กก็มาด้วยความสมัครใจถามว่าเด็กได้ฝึกอะไร1ฝึกความกล้าแสดงออก2ฝึกการใช้ภาษา3ฝึกการพูดที่สาธารณะ4เขาได้แต้มคะแนนซึ่งตัวเนี้ยก็จะไปรวมเป็นคะแนนสังคมโซเชียลเครดิตสกอร์อีกเพราะฉะนั้นตัวนี้คือมันเป็นมาตรการที่เขาทำที่น่าสนใจและไอ้ตัวของการติดตามไบโอข้อมูลของประชากรจีนเนี่ยนะฮะในด้านนึงอ่ะคนรู้สึกว่ากำลังถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพแต่เขารู้สึกว่าเขายอมแลกกับบางอย่างเช่นความปลอดภัยในสังคมพูดง่ายๆตอนนี้เนี่ยเมืองจีนเป็นเมืองที่มีหูทิพย์และตาทิพย
1: ์
0: พูดเหมือนดีนะจริงๆแล้วคือทันทีที่คุณก้าวลงจากเครื่องบินและเข้าสู่อาณาเขตเมืองจีนเนี่ยคุณถูกกล้
1: อ
0: ง CCTV ในจับจ้องมองแล้วในด้านหนึ่งคือข้อมูลการเคลื่อนไหวคุณน่ะไม่ลอดพ้นสายตาหรือไม่ลอดเปรนสายตาของการจับจ้องของรัฐบาลแต่ข้อดีก็คืออาชญากรเกิดขึ้นอ่ะอาชญากรรมเกิดขึ้นตามได้ไวมากแล้วเราจะเห็นว่าในเมืองจีนตอนนี้สิ่งหนึ่งที่สร้างความรู้สึกเซนซิ่งในทันทีของคนต่างชาติคือรู้สึกปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่เยอะแต่ถ้าฝั่งของเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัวเนี่ยเพื่อนคนจีนพี่ก็เคยพูดว่าเขาไม่รู้สึกอะไรละเพราะเขาไม่คิดว่าเขามีความลับเนื่องจากข้อมูลมันไปอยู่ที่รัฐบาลหมดแต่เท่ากับว่าเขาลอมเทรดเขายอมแลกอะไรบางอย่างอันนี้ก็เห็นมุมที่มันเกิดขึ้นถ้าจะยกตัวอย่างอีกอันนึงอย่างเช่นวิธีการจัดการของจีนเพื่อจะทำใหประชากรพ้นเส้นความยากจนมันก็เรียกว่าสุดโต่งในบางกรณีนะเช่นในบางพื้นที่มีเป็นนโยบายของรัฐบาลมาเลย บอกว่าเพื่อให้คนพ้นเส้นความยากจนเขาจะผูกบัดดี้คู่กันระหว่างข้าราชการกับครอบครัวที่ยากจนคือเจ้าหน้าที่1คนเนี่ยดูแล1หรือ2ครอบครัวแล้วตั้งเกณฑ์ไว้เลยปีนี้ต้องมีรายได้ต้องทำให้เขามีการงานอาชีพและมีทางในการสร้างรายได้ขึ้นมาเนี่ยได้เท่านั้นเท่านี้กี่หยวนต่อปีอะไรก็ว่าไปแล้วผูกความสำเร็จเอาไว
1: ้ครับ
0: เจ้าหน้าที่คนนี้ทำไม่สำเร็จไม่ได้เลื่อนขั้น
1: อ๋อมันเป็น KPI ด้วยนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะหนักหนามากเลยนะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดอยู่บ้านตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปแบบผูกพันทำทุกวิธีทางให้ครอบครัวในความดูแลเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วตัวเองถึงจะได้ปูนบำเหน็จถ้าโลกเสรีนิยมก็จะมองว่านี่ก็คงสุดโต่งมากแล้วก็ถูกแบบว่าข่มขืนใจแต่พอเป็นความสำเร็จเอ้าม
1: ันเห็นรูปมัน
0: เห็นรูป
1: เป็นประจักษ์ครับ
0: และเจ้าหน้าที่รัฐจีนหลายคนเลยที่ว่าทุ่มเทกับการช่วยเหลือ เวลาที่พ้นตำแหน่งหรือได้โปรโมทแล้วเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านมาส่งเพราะเขาเห็นความทุ่มเทอันนี้มันก็จะเป็นโมเดลอันนึงมันถึงเป็นนิยามบางอย่างที่ทำให้จีนตอนนี้สามารถที่จะกล้าพูดอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยหรือมีการปกครองในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือเป็นโมเดลที่ชาติอื่นเอาไปคงจะใช้ไม่ได้ผลเท่ามีความแตกต่าง
1: เพราะว่าถ้าเห็นจีนทำอย่างนี้ประเทศอื่นก็ถ้าจะทำตามก็คงจะทำตามได้ไม่ยากเอ้ยได้ไม่ง่าย
0: อาจจะทำตามได้แต่ผลไม่เหมือนกัน
1: เ
0: พราะมันมีปัจจัยไม่เหมือนกัน
1: ครับคนไทยเรามักจะชอบพูดว่าจีนกับไทยเนี่ยเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับความสัมพันธ์เชิงสายเลือดเนี้ยมันเป็นแต้มต่อในการทำการค้าหรือความร่วมมือนั้นต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยพี่นุ่นมองว่าไทยกับจีนเราเป็นพี่น้องที่ร่วมเชื้อสายกันได้ไหมฮะถ้าจะยกความสัมพันธ์ตรงนี้มาครับ
0: แลกเปลี่ยนคำถามนี้ต้องบอกว่าชวนถอยไปดูในภาพใหญ่ก่อน
1: ครับ
0: อันที่หนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยจำนวนมากนะ มีเชื้อสายจีน
1: ใช่
0: ซึ่งก็มีอยู่ในหลายชาติเช่นเดียวกันเพราะว่ายุคที่ เกิดการอพยพ

0: ครั้งใหญ่ที่สุดก็ตอนที่เกิดสงครามการเมืองในประเทศของจีนแล้วก็มีปัญหาความยากจนคนก็ออกไปหาโอกาสและชีวิตกลายเป็นจีนที่ออกไปสู่ประเทศต่างๆรวมไปถึงไกลๆอย่างฝั่งของยุโรปหรืออื่นใดด้วยแต่โฟกัสเอามาตรงที่ว่าไทยเป็นประเทศเล็กอ่ะเพราะฉะนั้นประชากรส่วนมากแล้วตอนนี้ก็เป็นเจเนอเรชันที่2 3แล้ว4แล้วด้วยที่เกิดขึ้นมา1มีเชื้อสายแน่ๆในอดีตเคยนับเนื่องว่ามีความเป็นพี่น้องกันเพราะว่าจีนพ้นทะเลที่ตั้งลกลากอ่ะส่วนใหญ่อยู่ในเยาวราชอย่างเงี้ยยังคำนึงถวิลหากลับไปหาครอบครัวรากที่ส่วนใหญ่คือซัวเถาแต่จิ๋วทางฝั่งกวางตุ้งแล้วก็ไหหลำใช่ไหมอยู่เนืองๆยังมีความผูกพันอยู่เพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องนี้แต่พอโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนผ่านมาเป็นร้อยปีมันก็ยังมีความสัมพันธ์อยู่เพียงแต่ว่าความเข้าใจผิดอันนึงของคนไทยจำนวนไม่น้อยมักจะคิดว่าเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบเรื่องของเชื้อชาติคนจีนจะต้องทรีตเราเป็นพิเศษมากกว่าชาติอื่นๆแน
1: ่ครับ
0: อันนี้ถูกส่วนหนึ่งและก็มีไม่ถูกด้วยเพราะถ้าโดยภาพใหญ่เวลาดีลการค้าและดีลเรื่องธุรกิจกันเรื่องเชื้อชาติไม่ใช่ประเด็น
1: ผลประโยชน
0: ์ถูกคุณไปเชื่อมกับเขาคุณให้ประโยชน์อะไรก็ได้
1: ไม่มีหมูไม่มีแมวไปยื่นนะเขาก็ไม่ให้มา
0: อันนี้แล้วเป็นพื้นฐานนะ คนไทยเองก็เป็นแบบเดียวกันทุกๆชาติเหมือนกันหมดแต้มต่อเรื่องเชื้อชาติจะไม่ใช่เรื่องสำคัญในกรณีนี
1: ้
0: แต่ในด้านหนึ่งถ้ามองเอาเฉพาะในอาเซียนก็แล้วกันไทยเราถือว่ามีแต้มต่อเรื่องนี้จริงๆ
1: ค
0: ือเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางที่เรียกว่าร้ายแรงหรือเป็นปัญหากับจีนเลยดังนั้นคำถามสำคัญก็คือว่าในเมื่อเรามีข้อดีตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ข้อดีของมันหมุนมาทำให้เกิดประโยชน์ระหว่างไทยกับจีนได้อย่างไรที่บอกว่าไม่มีลองเปรียบเทียบแบบนี้ฟิลิปปินส์เวียดนามมีปัญหาทะเลจีนใต้ใช่ไหมลาวกับกัมพูชาก็อยู่ในสถานะที่ขอรับความช่วยเหลือจากจีนเยอะมากเป็นพิเศษหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็ใกล้ๆเราเลยนะแต่ไทยเราเนี่ยบริบทของความแน่นแฟนของความสัมพันธ์ไล่มาตั้งแต่ระดับราชวงศ์นะความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์หรือความร่วมมือด้านต่างประเทศและอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นโดยราชสำนักของไทยเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกและทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระดับรัฐต่อรัฐเราก็ไม่เคยมีปัญหาคุณอนุทินล่าสุดยังใช้ประโยชน์จากการเป็นลูกหลานจีนไปพูดภาษาจีนให้ใช่ไหมไล่ลงมาถึงระดับของหน่วยงานของกระทรวงความร่วมมือด้านนึงนะที่ไม่เคยขาดตอนในความสัมพันธ์ระหว่างกันคือด้านวิทยาศาสตร์และลงมาถึงระดับของภาคธุรกิจการค้าเรามีหน่วยงานการค้าระหว่างไทยจีนเนี่ยในภาคเอกชนเนี่ยเต็มไปหมดเลยทุนธุรกิจของไทยก็มีหลายเจ้าที่ถือว่าไปเป็นยักษ์ใหญ่ในจีนลงมาถึงระดับบุคคลต่อบุคคลการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมเรื่องของความสัมพันธ์แล้วมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องการแต่งงานใช่ไหมเชื่อมสัมพันธ
1: ์
0: มันมีสองแบบนะ คือกรณีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นี่มันมีปัญหาในเมืองไทยแต่กรณีความสัมพันธ์เชิงบวกคือแต่งงานเป็นเขยไทยสะใภ้จีนหรือ
1: แบบ
0: เป
1: ็
0: น
1: ถูกกฎหมาย
0: เขยจีนสะใภ้ไทยอันเนี้ยก็ทำให้เห็นว่าใกล้ชิดและชื่นมื่นมาก
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่ามันผูกโยงกันหมดโจทย์คำถามสำคัญคือเมื่อใกล้กันขนาดนี้แน่นอนสายเลือดสืบทอดจากบรรพบุรุษไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดสำหรับการดีลการค้าและธุรกิจนะผลประโยชน์ต่างหาก
1: ครับ
0: นะแต่2ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติเนี่ยเราจะหมุนมันมาให้เป็นประโยชน์แล้วคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์อันนี้อย่างไรพี่คิดว่านี่คือคำถามสำคัญกว่า
1: เรื่องการหาคู่เรื่องการแต่งงานเหมือนจะมีผลกระทบมาจากนโยบายด้านประชากรด้วยใช่ไหมครับของจีน
0: ใช่จีนเคยใช้นโยบายลูกคนเดียวมาเป็นระยะเวลานานมากและมันส่งผลสืบเนื่องมาหลายประเด็นจนกระทั่งเรียกว่ากลายเป็นปัญหาใหม
1: ่
0: ของประเทศแต่ตอนนี้เลิกแล้วนะตอนนี้เขาเปิดกว้างแล้วที่จะให้คนจีนสามารถจะมีลูกได้มากกว่า1คนแต่นโยบายลูกคนเดียวที่ส่งผลสะเทือนนั่นคืออะไรอย่างแรกที่สุดคือประชากรสัดส่วนหญิงชายไม่สมดุลผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรก็คือผู้หญิงเลือกได
1: ้
0: ผู้ชายchoice น้อยกว่าม
1: ีคำ
0: 2คำที่เกิดขึ้นเป็นคำเรียกว่าแสลงหรือคำเรียกในภาษาจีนน่ะจะเกิดเรียกว่าเป็นผู้หญิงเหลือเลือกหรือผู้ชายเหลือเลือก
1: ครับ
0: เซิงหนิวกับเซิงหนานหนิวคือผู้หญิงหนานคือผู้ชายเนาะ
1: ครับ
0: คำว่าผู้หญิงเหลือเลือกแปลว่าคือคนที่สเปคสูงมากสูงเลี้ยวสำหรับผู้หญิงอ่ะเพราะว่าเขามีสิทธิ์เลือกได้ไงสวยรวยเก่งการศึกษาสูง บ้านมีฐานะคนเหล่านี้คือผู้หญิงเขามีสิทธิ์เลือกอาจจะมีผู้ชายเป็นร้อยเข้าคิวรอเขาเพื่อว่าขอมาเป็นคู่ตุนางานแต่งงานแต่ถ้าผู้ชาย คุณสมบัติไม่ผ่าน

0: น่ะเขาก็ไม่อยากจะได้ใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นคืออะไรถ้ามันไม่ผ่านนิยมหาคู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: เขาก็จะไม่ได้แต่งงานค้างตึงอ่ะเป็นสาวโสดขึ้นคานแบบภาษาบ้านเรา
1: ครับครับ
0: นี่ถูกนิยามมาสาวขึ้นคานบ้านเราก็คือประมาณว่าผู้หญิงเหลือเลือกของคนจีนอันเนี้ยมันเป็นปัญหาเลยนะ
1: เราจะมองว่าผู้หญิงที่เหลือเลือกเป็นผู้หญิงที่เลือกมากแล้วจนเลือกไม่ได้ได้ไ
0: หมในความหมายนั้นเป็นไปได้แล้วมันมีกลุ่มนึงผู้ชายเหลือเลือกผู้ชายเหลือเลือกสเปคตรงกันข้ามทั้งหมดกับผู้หญิงเหลือเลือก
1: อู้
0: เพราะเหตุผลของการเบ้ของประชากรไงส
1: ั
0: ดส่วนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงไงผู้ชายเหลือเลือกคุณลักษณะจะเป็นดังนี้ไม่หล่
1: อ
0: ยากจนหรือตังน้อยไม่มีบ้านไม่มีรถเป็นของตัวเองเงินเดือนอาจจะไม่ได้สูงแล้วแถมการศึกษาไม่สูงอาจจะไม่ได้จบปริญญาตรีไปเรียนวิชาช่างหรือการศึกษาต่ำ
1: ครับ
0: แล้วอาจจะอยู่ในชนบทคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์เพเยอจะได้ลูกคุณหนูมาแต่งงานด้วยเด็ดขาดที่เป็นคนจีนเพราะก็ไม่เอาเขาไม่แลดังนั้นนี่คือปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาของจีนจากการที่ประชากรไม่สมดุล นะแต่ทีนี้ประเด็นที่พูดถึงคือว่าเมื่อถูกพ่อแม่คาดหวังว่าต้องแต่งงานพ่อหนุ่มเหลือเลือกเหล่านี้จะทำยังไงสาวเหลือเลือกก็เป็นความยากลำบากนะแต
1: ่
0: ดีกรีที่เขามีทางออกกว่านั้นคือหนุ่มเหลือเลือกเนี้ยก็เลยต้องไปหาสาวต่างชาติมาแต่งงานด้วย
1: หนึ่งในหมู่คือบ้านเราไหม
0: ใช
1: ่
0: ก็จะมีเยอะๆอย่างเช่นเวียดนามเวียดนามนี่มันมีข้อได้เปรียบเพราะว่าเขาพูดภาษาจีนได้บางส่วนใช่ไหมพรมแดนติดกันแล้วก็จะมีสาวลาวแล้วก็จะมีสาวไทยอย่างน้อยเนี่ยในชาติเหล่านี้ที่มีการแต่งงานข้ามชาติจำนวนหนึ่งอันนี้ไม่นับในกลุ่มของคนที่รู้จักกันเองแล้วรักกันเองแล้วแต่งงานกันเองนะซึ่งชีวิตก็จะโอเคแต่กลุ่มนี้จะไปเกี่ยวโยงกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เรียกว่าอาจจะเป็นด้านมืดด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นคือกระบวนการค้ามนุษย์แล้วก็หลอกลวงคนไปแต่งงาน
1: ครับ
0: เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในคนในสังคมจีนคือมันจะต้องมีสินสอดซึ่งทางฝั่งฝรั่งไม่มี
1: ครับ
0: อย่างแรกอ่ะคือถ้าจะแต่งงานต้องถูกถามเสมอมีบ้านไม่มีรถไห
1: ม
0: เงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: ทีนี้ผู้ชายเหลือเลือกเป้าไม่ได้มีตัวเลือกมากนักเขาก็ต้องเตรียมสินสอดประมาณนึงก็ต้องเป็นระดับแสนบาทอะสมมติว่าทางออกก็คือว่าถ้ามาหาคนต่างชาติเข้ามาแต่งงานด้วยเพื่อเป้าหมายคือมีลูกสืบสกุลนะเพราะนี่คือสิ่งที่จีนให้ความสำคัญใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องหวังว่าผู้หญิงแต่งงานต้องมีลูกได้ถ้ามีลูกไม่ได้นี่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลือกของเขาเนี่ยเขาก็ต้องหาทีนี้มันก็จะมีกระบวนการยังไงบ้างไม่ได้มีสังคมเยอะไม่ได้ไปเจอผู้คนเยอะก็อาจจะมีในหน้าอาจจะมีกระบวนการที่มาบอกหรือบอกต่อกันว่าบ้านนี้เคยมีเมียต่างชาติแล้วอ้าวมีญาติพี่น้องไหมแนะนำกันหน่อยระบบแม่สื่อแม่ชักก็เข้ามาในช่วงนี้แหละแล้วก็เข้าไปแต่ที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นภาระซึ่งก็ต้องเข้าใจกระทรวงการต่างประเทศที่หรือสถานกงสุลไทยเนาะที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยนอกจากการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนแล้วก็ยังต้องมาช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยและเหตุนี้ไม่ได้มีที่จีนอย่างเดียวในประเทศอื่นก็มีแต่ว่าที่จีนจะมีดีกรีตรงนี้คือการช่วยเหลือสาวไทยที่อาจจะไม่ยินยอมพร้อมใจหรืออาจจะถูกหลอกลวงไปหรืออาจจะไม่ได้เตรียมตัวเองให้ดีพอแล้วพอไปแต่งงานกับคนจีนแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเนี้ยมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนไทยจำนวนมากเลยผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในวงวนตรงนี้แล้วเกิดปัญหาแล้วต้องขอให้ศาลกงสุลช่วยเหลือซึ่งอย่างที่พี่เคยไปที่คุณหมิงเนี่ยท่านกงสุลใหญ่ในเวลานั้นนะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้อยากจะให้สื่อสารให้คนไทยรู้เยอะๆว่าการไปแต่งงานกับต่างชาติหรือกับคนจีนเนี่ยมันไม่ได้มีความชื่นมื่นอย่างเดียวแต่มันมีด้านอื่นด้วยมันก็มีกรณีแบบนี้อีกเหมือนกันนะคนไทยก็ไปเปียวเขานะสาวไทยหลายคนนี่ก
1: ็
0: รู้ทั้งรู้ว่าเป็นกระบวนการในหน้าเพื่อจ้างไปแต่งงานสมยอม อันที่หนึ่งคือเขาอาจจะมีความจำเป็นต้องการเงินเนาะก็เอาเงินค่าสินสอดมาหรือว่ายอมไม่ถูกหักค่าในหน้าไปด้วยพร้อมใจแต่มีบางคนน่ะเคยมีประสบการณ์แต่งงานมาแล้วแล้วทำหมันอันนี้เคสเกิดขึ้นจริงที่อุดร
1: ครับ
0: เมื่อหลายปีก่อนตัวเองทำงานแล้วก็บอกกับในหน้าตรงๆว่าไม่สามารถจะมีลูกได้นะแต่ว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาอยากได
1: ้
0: ผู้หญิงที่พร้อมจะมีลูกสืบสกุลเนี่ยเขาได้ในหน้าบอกว่าไม่ต้องไปบอกเขาแล้วก็ไปแต่งงานแต่ก็มีความไม่เข้ากันท้ายที่สุดก็คือต้องเลิกราทีเนี้ยเราก็ไปเปียวใส่เขาแล้วก็ไปไม่น่ารักใส่เขาหลายเรื่องแล้วก็จะมีกรณีของคนไทยที่แบบไปโดยผิดกฎหมาย
1: ค
0: ือไม่ได้ทำวีซ่าให้ถูกต้องไม่ได้ทำเอกสารทางการถูกต้องและบางทีรับเงินสินสอดเข้ามาแล้วเชิดหนี
1: ก็มี
0: มีเหมือนกันนี่คือปัญหาที่ซ่อนอยู่ระหว่างทางที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือกรณีของผู้ชายเหลือเลือก

0: ที่จำเป็นต้องหาทางทำให้ตัวเองอยู่ในวงจรของชีวิตที่สมบูรณ์ได
1: ้ครับ
0: แต่อย่างผู้หญิงเหลือเลือกเนี่ยตอนหลังก็เลยมีค่านิยมอีกอันนึงจนกระทั่งมีอยู่ยุคนึงบริษัทโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบิวตี้และคอสเมติกความสวยงามเขาทำแคมเปญทำโฆษณาอันนึงเพื่อจะพยายามจะเปลี่ยนค่านิยมของครอบครัวคือพ่อแม่

0: ของสาวโสดจำนวนมากแล้วก็มีผลที่ทำให้พ่อแม่หลายคนเปลี่ยนทัศนคติ
1: อัน
0: นี้ก็คือโฉมใหม่ของจีนที่เปลี่ยนไปในเชิงสังคมวัฒนธรรม
1: ครับช่วงท้ายครับพี่นุ่นครับถ้าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนถ้าจะพูดเรื่องภาพลักษณ์ที่ไทยค่อนข้างจะเป็นห่วงก็คือเรื่องของทุนจีนเรื่องของทุนสีเทาอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมองยังไงเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงครับ
0: อย่างที่บอกว่าทุนจีนที่เข้ามาเนี่ยเวลาพูดคำว่าทุนเทาอ่ะเราต้องไปนิยามก่อนว่าก่อนจะมีทุนเทามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะมันมีไทยเทาไง
1: เพราะว่าไทยมันเทาก่อน
0: ถูก
1: เออ
0: แต่ถ้าพูดอย่างนี้บอกว่าการลงทุนของจีนเข้ามาอยู่ในไทยหรือในชาติอื่นๆเนี่ยอยากจะมองให้เห็นเป็นกรุ๊ปๆนะถ้าในอดีตอ่ะถ้าจีนพ้นทะเลนั่นคือมาแบบปักลกราก
1: ครับ
0: แล้วก็ย้อนกลับไปเรียกว่ามีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ใกล้ชิดเป็นเหมือนญาติมิตรในครอบครัวแต่จีนยุคใหม่อ่ะอย่างยุคจีนห้วยขวาง
1: อ
0: ันนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นจีนยุคใหม่ที่มาเพื่อลงทุนทำการค้าเอากำไรเป็นที่ตั้งอาจจะมีตังบ้างไม่มีตังบ้างก็มาแบบทุนเรียกว่าอาจจะปักลกรากหรือแต่งงานกับคนไทย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นจีนแบบเจเนอเรชัน2ก้อนใหญ่เนาะแล้วจะมีกลุ่มที่3ที่มาก็คือเป็นกลุ่มที่ออกจากจีนมาเพื่อแสวงหาโอกาสของตัวเองในประเทศไทยหรือในชาติอื่นเช่นกลุ่มที่มาเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี้ย่านจีนใหม่อีกยุคนึงก็คือย่านรามอินทรานะมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เรียกว่าเจ้าของเป็นจีนไปแล้วเอกชนก็มีคนเหล่านี้พฤติการที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กจะมาหาโอกาสคือหนีการสอบเกาเข่าเอ็นทรานซ์ที่แข่งขันเยอะหนักหนามากอ่ะมาเรียนต่างประเทศเมืองไทยได้ดีกรีเด็กนักเรียนนอก
1: ค่
0: าใช้จ่ายไม่แพงพ่อแม่คิดถึงก็มาหาได้แล้วการเรียนก็ง่ายชีวิตก็ปลอดภัยอาหารการกินก็โอเคเมืองไทยภาพลักษณ์ดีอยู่แล้วคนกลุ่มนี้ก็จะมาแล้วก็พอมาเรียนมีโอกาสทางการศึกษาเห็นลู่ทางค้าขายอ่ะลงลากปักฐานอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอีกก้อนนึงมาเลยนะเรามีจีนเยาวราชเรามีจีนห้วยขวางเรามีจีนตรงแถวรามอินทราจีนยุคต่อมาอันนี้เป็นมาแบบเศรษฐีมามาคือเล็งเห็นเป้าลงทุนแล้วก็ลงทุนเสร็จปั๊บก็กลับไปจีนเงินก็ไหลกลับไปจีนไม่ว่าจะเป็นลงของทุเรียนผลไม้ภาคตะวันออกนักลงทุนเนี่ย data center ที่กำลังเป็นความห่วงใยของเราอีกชั้นหนึ่งว่ามันต้องคอนซูมใช้น้ำใช้พลังงานไฟอย่างมหาศาลเนี่ยแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับไทยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้พูดในกลุ่มของลงทุนถูกต้องอ่ะนะอันนี้มาแบบนักธุรกิจมาแบบเห็นผลประโยชน์มาแบบดีลการค้าที่ถูกต้องเลยคำถามสำคัญก็คือว่าการลงทุนในแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เขาต้องการกำไรแต่ไทยเราต่างหากรองรับแค่ไหนที่ทำให้เราได้ประโยชน์จากการลงทุนร่วมอย่างคุ้มค่าเพียงพอนะบนประโยชน์ร่วม
1: อ
0: ันนี้ดูท่าเรายังไม่ค่อยพร้อมซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่ต้องจัดการเร่งด่วนก่อน
1: ครับ
0: อย่างข้อ Data Center เนี่ย2คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นยังไม่มีคำตอบจากหน่วยงานรัฐก็คือว่าเราจะทำยังไงให้การใช้น้ำใช้ไฟหรือการใช้ทรัพยากรของไทยเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาของเราในอนาคตกับอันที่สองมันมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีไห
1: ม
0: สามารถสร้างความรู้หรือสร้างการจ้างงานของไทยได้ทำให้เราเนี่ยโตได้เองในอนาคตไหมจากความก้าวหน้าที่จีนมานำหน้าเราแล้วมาลงทุนในเราอันเนี้ยพื้นฐานพวกนี้นี่คือปัญหาชุดหนึ่งอ่ะกลับมาอีกกลุ่มนึงที่มาแบบไม่ถูกกฎหมายไอ้อันเนี้ยถึงที่บอกว่าจัดการไทยเทาก่อน
1: ครับ
0: มีตั้งแต่พ่อทิพย์แม่ทิพย
1: ์
0: เรื่องนี้รู้กันมานานแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่เพิ่งจะมาดำเนินการประมาณนึงซึ่งยังไม่หมดไปหรอกเราจะมีมาตรการในเชิงป้องกันอย่างไร
1: ครับ
0: หรือกลุ่มลงทุนที่เรียกว่ามาฟอกเงินผ่านนอมินี
1: ครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกฎหมายด้วยนะพวกนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เร่งจัดการเป็นเรื่องเร่งด่วนก็อย่างว่าเพื่อคำสำคัญก็คือว่าทำให้จีนเป็นโอกาสของเราถ้าเราเท่าทันมันมีคำหนึ่งที่คนที่ทำงานอยู่กับจีนเนี่ยพูดกับพี่ซึ่งพี่รู้สึกว่านี่คือใช่เลยคือนี่คือวิธีคิดของคนจีนและเป็นค่านิยมคนจีนที่แบบเราควรต้องกลับมาดู
1: ครับ
0: คือคนจีนไม่ชอบมีปัญหาไม่ชอบมีปัญหาดีลการค้าคือทางไหนที่ทำให้เรื่องจบได้แล้วเขาได้ประโยชน์ดีลเร็วดีลจบได้เขาทำบางทีเขาไม่ได้สนใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่า
1: อ๋อครับ
0: ใช่ไหมแต่เขาผิดไหมเขาไม่ผิดคำถามก็คือเราทำให้เกิดช่องโหว่ตรงนั้นไหมถ้าเราปิดช่องโหว่นั้นได้ก็จบการปราบปรามเข้มงวดก็ทำให้จีนเทาอยู่บ้านเดินไม่ได
1: ้
0: ก็กลับมาที่เราแล้วเราจะทำอะไรบ้างก็เป็นคำถาม
1: ครับขอบคุณพี่นุ่นครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

0: างพื้นที่อยู่ในเมืองที่มีทั้งข้อมูลเทคโนโลยีและหน่วยงานพร้อมแต่ทุกอย่างยังโกลาหล
1: คุณมีบทเรียนตั้งหลายทีแล้วคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องวางแผนแล้วว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้น
0: บางพื้นที่ท่วมซ้ำซากทุกปีแต่ปัญหาการบริหารจัดการน้ำก็ยังเหมือนเดิม
2: ปีที่แล้วกี่เดือนครับ4 เดือนแน
0: ่น้ำท่วมบทเรียนที่ไม่เคยถอด Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา22:30 นทางไทย PBS
3: อีกไม่นานต่อมาเมื่อกองเพลิงดับมอดลงเมื่อกองเพลิงดับมอดลง
4: ระบบเศรษฐกิจย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารงานในองค์การ
3: ขณะที่นกฟีนิกซ์กำลังโบยบินไปมา
5: พระราชาพระนามว่ามหาชนก

0: ขาอ่านแล้วก็คงไม่มีหนังสือเสียงฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นคนพิการคนอื่นที่ยังรอหนังสือเสียงอยู่ครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสิริอมรโมลีค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดเริ่มจะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ประสบภัยทางภาคตะวันออกยังต้องอยู่กับน้ำมหาศาลที่คงค้างในพื้นที่อีกพักใหญ่ๆค่ะมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยที่เป็นลักษณะคอขวดคุณผู้ชมครับผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่คนที่ลำบากค่ะน้ำที่ท่วมขังนานยังกระทบทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจไปเต็มๆด้วยน้ำที่ยังท่วมสูงในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีทำให้เจ้าของฟาร์มควายไทยในตำบลบางยางต้องย้ายควายมากกว่า300ตัวเพื่อหนีน้ำท่วมค่ะบางตัวเป็นควายเผือกมูลค่าสูงถึง70ล้านบาทเจ้าของฟาร์มควายไทยบอกว่าเมื่อปี2566น้ำเคยท่วมฟาร์มเสียหายไปแล้วครั้งหนึ่งจนมาครั้งนี้ทรัพย์สินหายไปกับน้ำคิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า20ล้านบาททำให้เจ้าของต้องถอดใจประกาศขายควายทั้งหมดเบื้องต้นจะย้ายควายไปอยู่ที่จังหวัดน่านก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร
1: ่ก็คงจะต้องปิดฟาร์มตำนานของหลายๆตำนานที่อยู่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีก็คือหนึ่งก็คือฟาร์มควายที่ใหญ่ที่สุดในระบบประณีตนะประณีตก็คือในการเลี้ยงแบบประณีตของประเทศไทยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปิดตำนานของนมควายไทยนะครับนมควายไทยที่เราสรรสร้างมาทั้งหมดอ่ะประมาณบ่มเพาะฟักมาใช้ระยะเวลาเกิน10 กว่าปีแล้วก็เราต่อสู้กันมาเพื่อเป็นตัวอย่างของเกษตรกรทั้งหมดทั้งมวลว่าเรารีดนมเป็นนมควายไทยเป็นเจ้าแรกของประเทศนะเราเป็นเจ้าแรกที่จับควายที่อยู่เลี้ยงในท้องทุ่งท้องนาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเอามาเป็นเลี้ยงแบบประณีตยืนโรงเรือนแบ่งเป็นล็อกยืนโรงเรือนทั้งหมดมีถึง10โรงเรือนนะฮะก็การจัดการก็ง่ายอะไรทุกอย่างง่ายหมดแต่ว่าทุกอย่างมันดีหมดแต่มาแพ้ภัยธรรมชาติ
0: อำเภอบ้านสร้างสถานการณ์ยังหนักค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในเขตเมืองปราจีนบุรีกันบ้างทีมข่าวไปสำรวจพื้นที่ภายในหมู่บ้านการเคหะตำบลบางเดชะน้ำยังคงท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านที่นี่ไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนนี้น้ำเริ่มเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วชาวบ้านร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนห้องน้ำเรือสิ่งของจำเป็นและอาหารด้วยโดยเฉพาะจุดที่ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงค่ะขณะเดียวกันอบจ.ปราจีนบุรีและทหารต้องเร่งนำกระสอบทรายไปวางเป็นแนวกันน้ำพร้อมกับใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายในบ้านและเตรียมฟื้นฟูหลังจากน้ำลดส่วนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรากระทบกับบ่อเลี้ยงปลาเอกชนในที่ประมาณ20ไร่มีปลาบึกตายกว่า400ตัวเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดงและทหารจากกองพลทหารราบที่11ต้องนำรถแบ็คโฮและเรือเข้าไปกู้ซากปลาที่ลอยตายภายในบ่อเลี้ยงแบบปิดก่อนที่จะนำปลาทั้งหมดไปฝังกลบและโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อเจ้าของบ่อเขาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนมากับน้ำหลากทำให้ปลาตายไปทั้งบ่อจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำ
2: เป็นน้ำมันมาจากปราจีนบ้างนครนายกบ้างเขื่อนขุนด่านเขาก็ระบายออกมามันก็ลงมาที่นี่แหละ
3: พี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วเคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหม
2: ไม่เคยเป็น
3: เลี้ยงมากี่ปี
2: คือเริ่มต้นในประมาณสัก30 ปี
3: 30 ปีไม่เคยเจอเลย
2: ไม่เคยเจอก็มาเจอรุ่นนี้ที่เราขายยังไม่หมดก็เท่าที่เหลือเนี่ยมันตายหมด
3: ประเมินความเสียหายเป็นจำนวนเงินอย่างพี่เท่าไหร่ครับ
2: ผมกดตัวเลขดูนะมันก็ตกประมาณ1.4-1.5 ล้าน
0: วันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบค่ะเบื้องต้นพบค่าออกซิเจนในน้ำต่ำซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปลาตายแต่ยังต้องรอผลตรวจสารเคมีและสารโลหะหนักเพิ่มเติมจากห้องปฏิบัติการคาดว่าจะรู้ผลอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ส่วนที่มาของน้ำเสียเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นน้ำที่ไหลมาจากกรุงเทพมหานครผ่านคลองนครเนื่องเขตในช่วงน้ำท่วมนอกจากนี้ยังคงต้องตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีประมาณ5แห่งว่ามีแหล่งน้ำหรือว่าทางระบายน้ำเชื่อมต่อกับบ่อเลี้ยงปลาหรือไม่ค่ะ คุณผู้ชมครับปัญหาน้ำค้างทุ่งโดยเฉพาะที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะเพราะว่ายังมีมวลน้ำที่ยังระบายไม่หมดประมาณ 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรและจากการสำรวจเส้นทางระบายน้ำภาคตะวันออกหลายจุดมีลักษณะเป็นคอขวดตามธรรมชาตินะคะหากระบายน้ำออกทางแม่น้ำบางปะกงเพียงทางเดียวออกสู่ทะเลอ่าวไทยก็จะทำได้ดีเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลลงแต่ว่าในเดือนตุลาคมภาวะน้ำทะเลหนุนสูงวันหนึ่งค่ะน้ำลงไปแค่2ช่วงการระบายน้ำตามธรรมชาติจึงทำได้ล่าช้าและทำได้ยากด้วยขณะเดียวกันการผันน้ำเข้าเครื่องสูบฝั่งอ่าวไทยที่มีพื้นที่เป็นคลองหลังเต่าหรือว่าเนินดินใต้น้ำเป็นบริเวณรอยต่อกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการก็เป็นเหมือนฝายกั้นน้ำอยู่ใต้น้ำทำให้น้ำไหลได้ช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.ต่อเนื่องโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำที่ท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราต้องเร่งระบายน้ำในช่วงที่น้ำทะเลไม่หนุนส่วนพื้นที่กรุงเทพบอกว่าหมู่บ้านฟอร่าวิลเขตหนองจอกยังคงมีน้ำท่วมหนักได้เร่งรวมกำลังไปช่วยสนับสนุนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครตามการร้องขอแล้วส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายกระบุว่าทยอยโอนไปแล้วกว่า 11,000 ครอบครัวและได้กำชับให้เร่งรวบรวมรายชื่อพร้อมกับตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องเพื่อโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแต่ละครัวเรือนได้โดยเร็วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำให้ผู้ราชการจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้

0: ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกด้านเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้เป็นช่วงที่น้ำมีปริมาณมากค่ะหลังจากที่ผู้ต้องหา3คนสำคัญในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้รับการปล่อยตัวก็เกิดคำถามตามมามากมายนะคะโดยเฉพาะคำถามว่าสุดท้ายคดีนี้จะคว้าน้ำเหลวไปไม่ถึงตัวการหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าคดีนี้จะไม่เป็นมวยล้มขณะที่วันนี้มีการขยายผลจับกุมขบวนการทุจริตสอบเพิ่มเพราะว่าเป็นนายกอบจนครนายกหลังจากพบพฤติการเรียกรับเงินจากผู้สอบตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.นำหมายสารเข้าคุมตัวนางพาณีนราศีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์ตำรวจเปิดเผยว่าคดีนี้ผู้เสียหายนำหลักฐานเข้าแจ้งความนางพาณีซึ่งอ้างว่ารู้จักกับผู้ใหญ่สามารถให้ความช่วยเหลือบรรจุสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้มีการเรียกรับเงิน 350,000 บาทแต่เมื่อผลสอบออกมาไม่เป็นไปตามที่ตกลงจึงได้ขอคืนเงินแต่กลับถูกปฏิเสธเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยนายอัศวินโชติธนังหรือว่าวินธนพัชรโภคินนางสาวสัตพรธนพัชรโภคินและนายพิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าคดีนี้จะไม่เป็นมวยล้มหลังจากที่ทั้ง3คนซึ่งถูกจับกุมเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปี69และปปช.สรุปสำนวนการสอบสวนเพื่อส่งฟ้องต่ออัยการไม่ทันและการฝากขังครบกำหนด84วัน
1: ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนแล้ว
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าก่อนหน้านี้ทางกระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะแต่ว่าในข้อกฎหมายมีหลักเกณฑ์ของการฝากขังว่าฝากขังได้กี่ผลัดแต่เงื่อนไขก็คือมีคนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก
2: คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับหลายพันถึงหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ปปช.เนี่ยไม่สามารถทำข้อมูลเสร็จได้ทันนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งฟ้องแต่ในการที่ไม่ได้ส่งฟ้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบเมื่อปปช.ทำรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเมื่อมีการสั่งฟ้องคดีนี้ก็ต้องดำเนินต่ออยู่แล้วนะครับในส่วนรายละเอียดว่าทำไมถึงไม่ทันทำไมอะไรอย่างนี้อันนี้ผมไม่ทราบ
0: นายวรสิทธิ์ปฏิเสธที่จะให้คำตอบในประเด็นว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีออกนอกประเทศค่ะบอกแค่ว่าสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำได้ทำไปหมดแล้วตั้งแต่เพิกถอนรายชื่อคนที่มีการแก้คะแนนและความคืบหน้าล่าสุดกำลังเร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยตัวเองกลับเข้าไปในระบบให้เร็วที่สุดซึ่งคาดว่าจะชัดเจนไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้ขณะที่นายอาสพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกล่าวถึงการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีนี้ว่าเนื่องจากครบกำหนดฝากขังโดยที่ผู้ต้องหาถูกจับกุมและฝากขังตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ฝากขังได้สูงสุด7ผลัดผลัดละ12วันรวม84วันทางนี้ปปช.ชี้แจงต่อคณะกรรมการอ้างอิงว่าตำรวจส่งมอบสำนวนให้กับปปช.ไต่สวนจึงเหลือเวลาฝากขังเพียง3ผลัดจึงไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันซึ่งตามระเบียบของปปช.มีระยะเวลาไต่สวนสูงสุด2ปีจึงทำให้กรณีนี้ไม่ได้ทำให้ทิศทางคดีเปลี่ยนไปหรือทำให้เกิดความเสียหายเนื่องจากในช่วง84วันที่ผ่านมาปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอีกคดีใหญ่ที่ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อค่ะเป็นคดีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จให้กับลูกคนต่างชาตินะคะตำรวจยังคงขยายผลเครือข่ายคนจีนที่เข้ามาทำผิดกฎหมายโดยวันนี้มีปฏิบัติการจับสามีภรรยาชาวจีนซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวที่จ้างคนไทยรับรองบุตรตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำหมายสารเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวในอี้หลงแซ่จางนางสาวจินกุ้ยหลีและบุตรชายอายุ13ปีซึ่งเป็นชาวจีนที่บ้านพักย่านบางทองหลางกรุงเทพมหานครหลังจากขยายผลจากการดำเนินคดีนายวุฒิชัยศรีรักษาซึ่งรับเป็นผู้จดทะเบียนรับรองบุตรชาวจีนเป็นลูก เพื่อให้ได้สัญชาติไทยรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบบัตรประชาชนของนายอี้หลงขึ้นต้นด้วยเลข5ซึ่งเป็นการเพิ่มชื่อตั้งแต่ปี2532
3: ในส่วนของอี้หลงอ่ะมันเป็นกรณีของผู้ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี32แล้วก็มาทำบัตรใหม่ในส่วนของที่ว่าทำจากแม่สายใช่ไหมเวียงแก่นใช่ไหมเวียงแก่นเวียงแก่นเวียงแก่นตั้งแต่แรกเริ่มแล้วอ่ะมันไม่ในเรื่องของรายละเอียดของการทำบัตรประชาชนครั้งแรกของอี้หลงเนี่ยในชุดปฏิบัติการที่เข้าไปตรวจสอบเอกสารในตอนนั้นน่ะมันยังหาไม่เจอนะฮะเพียงแต่ว่าที่เราดำเนินการจับกลุ่มอี้หลงในรอบนี้คือการที่เขาอ่ะมาทำบัตรครั้งที่สองตอนปี57
0: พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในอี้หลงพบว่าได้ดำเนินกิจการในไทยหลายอย่างโดยตั้งบริษัทในชื่อบริษัทกุ้ยจงไทยในย่านห้วยขวางมีการมอบอำนาจให้กับหญิงชาวไทยเป็นผู้ดูแลซึ่งดำเนินกิจการทั้งการนำเข้าสินค้าจากจีนมาจำหน่ายการทำทัวร์นำคนจีนมาทำบุญและจำหน่ายวัตถุมงคลซึ่งมีเงินหมุนเวียนในบัญชีของนายอี้หลงและภรรยารวมกว่า500ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบว่าการเข้ามาทำธุรกิจของนายอี้หลงเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นโนมินีและฟอกเงินหรือไม่รวมถึงขยายผลกรณีพบข้อมูลว่านายอี้หลงอาจจะเป็นนายหน้าขายสัญชาติไทยสำหรับการดำเนินคดีตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง3คนในความผิดเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเอกสารขึ้นทะเบียนราชเท็จส่วนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นวัดแห่งหนึ่งหลังจากได้ข้อมูลหลังจากจับกุมทรายโลนอายหรือว่าหลวงยี่หลงชายสัญชาติเมียนมาเมื่อเดือนสิงหาคม2559ขณะที่พยายามลักลอบนำเงินสด23ล้านบาทออกนอกประเทศการจับกุมครั้งนั้นตำรวจตรวจสอบพบว่าเขามีหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาและบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์ออกโดยสำนักทะเบียนอำเภอแม่สายซึ่งผิดเงื่อนไขกฎหมายเพราะว่าในระบบทะเบียนราษฎร์ชื่อของหลวงยี่หลงถูกเพิ่มเข้าทะเบียนบ้านประเภทวัดณสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สายเมื่อเดือนเมษายน2559ก่อนจะถูกจับเพียงแค่4เดือนจากการสืบสวนพบว่าหลวงยี่หลงบวชเป็นพระภิกษุที่วัดดังกล่าวประมาณ24ปีเมื่อลาสิกขาได้ขอให้วัดออกหนังสือรับรองว่าเคยอาศัยอยู่ที่วัดจริงและได้นำหนังสือรับรองไปยื่นขอทำทะเบียนประวัติและบัตรเลขศูนย์คุณผู้ชมคะจากคดีนี้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบชื่อในทะเบียนบ้านวัดพบว่ามีบุคคลต่างด้าวได้รับบัตรเลขศูนย์จากการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านวัดอีก13คนกรมการปกครองจึงสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นการได้บัตรเลขศูนย์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าอาวาสในความผิดตามพรบคนเข้าเมืองและพรบทะเบียนราษฎร
3: ยังไม่มีความผิดในเรื่องของการรับรองให้ได้บัตรซึ่งบัตรศูนย์นะครับเพราะว่าท่านรับรองในส่วนว่านายหลวงหรือนายไซเนี่ยได้มาอยู่ที่วัดนี้จริงหรือไม่ท่านมาอยู่จริงท่านก็รับรองว่าได้มาอยู่นะครับดังนั้นในส่วนการทำความผิดของท่านเจ้าวาดในส่วนของงานทะเบียนเนี่ยณขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้พบว่าเป็นความผิดและยังไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรนะครับแต่ส่วนที่มีการดำเนินคดีกับท่านเจ้าวาดเนี่ยคือดำเนินคดีในส่วนของกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับในเรื่องที่ท่านรับรู้แล้วก็อนุญาตนะครับให้คนเมียนมานะครับเข้ามา อยู่ที่วัดนะครับในลักษณะของการบวชเป็นพระนะครับหรือเนนนะครับโดยที่ไม่มีหนังสือเดินทางส่วนหนึ่งนะครับหรืออยู่ขาดเกินกำหนดระยะเวลาส่วนหนึ่งนะครับ
0: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังจับกุมนายลีซีจุนหรือว่าจินไทลื้ออายุ43ปีซึ่งมีหมายจับแดงตำรวจสากลในคดีช่อโกงประชาชนและระดมเงินฝากโดยผิดกฎหมายในประเทศจีนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 15,000 ล้านบาทจากนั้นได้เข้ามาฟอกตัวในประเทศไทยโดยอาศัยช่องทางทุจริตสวมทะเบียนราษฎรซึ่งจ่ายเงิน1ล้านบาทให้กับขบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสวมสิทธิ์ทำบัตรเลขศูนย์ในอำเภอแม่สายกรณีนี้พบผู้ร่วมขบวนการมากถึง14คนมีทั้งข้าราชการอย่างอดีตปลัดอำเภอแม่สายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและกลุ่มนายหน้าพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยเขาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน DSI กรณีบริจาคเงิน 1.5 ล้านบาทให้กับมูลนิธิกันจอมพลังค่ะหลังจากมีผู้ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธินี้นายกรรชัยกำเนิดพลอยหรือว่าหนุ่มกรรชัยเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พื่อให้ข้อมูลในฐานะ

พยานกรณีบริจาคเงินให้กับมูลที่กันจอมพลังช่วยสู้หลังจากมีผู้ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของมูลนิธิว่ามีการนำเงินบริจาคไปใช้โปร่งใสหรือไม่ในกันชัยเปิดเผยว่าการเข้าให้ข้อมูลวันนี้เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับเงินบริจาคให้กับมูลที่ดังกล่าวซึ่งได้บริจาคหลายครั้งครั้งแรกในช่วงปี2567เพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์อุทกภัยที่ภาคเหนือ1ล้านบาทเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของนายกันถัดพงไพบูลย์เวชหรือว่ากันจอมพลังและวันที่17มีนาคม2568ได้บริจาคเงิน 500,000 บาทด้วยการโอนเงินเข้ามูลนิธิจากนั้นบริจาคอีกหลายครั้งทั้งโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลและบัญชีของมูลนิธิในการใช้บุระบุว่านอกจากการบริจาคให้กับมูลนิธิดังกล่าวแล้วก็ยังบริจาคให้กับมูลนิธิอื่นๆอีกด้วยเพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนส่วนเหตุผลที่เลือกบริจาคผ่านมูลนิธิกันจอมพลังส่วนหนึ่งเกิดจากความเชื่อใจมากกว่าความสนิทสนมส่วนตัวและที่ผ่านมาไม่เคยสอบถามรายละเอียดเรื่องของการนำเงินไปใช้กรมป่าไม้บูรณาการกำลังกับหลายหน่วยงานเปิดยุทธการพิทักษ์ป่าชัยปราการค่ะเป็นการเข้าไปรื้อถอนแปลงปลูกขิงกว่า250ไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฝ่ายปกครองตำรวจสอบสวนกลางตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กรมน.และหน่วยงานทหารกว่า300คนเปิดยุทธการพิทักษ์ป่าชายประการรื้อถอนแปลงปลูกขิง3แปลงรวมพื้นที่ประมาณ258ไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี2507เพื่อคืนพื้นที่สู่กระบวนการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนนายพัฒน์พงษ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้ระบุว่าพื้นที่แปลงปลูกขิงผ่านการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วรวมทั้งการออกคำสั่งทางปกครองและปิดประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อถอนตามที่กำหนดนอกจากนี้จากการตรวจสอบของเกษตรในอำเภอชัยปราการพบว่าขิงในพื้นที่มีปัญหาเชื้อราขณะที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำแม่ทะลบซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินแหล่งน้ำและระบบนิเวศจึงจำเป็นต้องเร่งจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมภายหลังการรื้อถอนแล้วเสร็จองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำและเป็นพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของชุมชนต่อไปในอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนยุติปัญหาชาวบ้านห้วยเคี้ย7ครอบครัวที่ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านพร้อมกับขู่ฆ่าค่ะเป็นเหตุผลที่มีต้นเหตุมาจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความฝันนายคำผันโมกไทยสงในอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรกองก๋อยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปงและเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ห้องประชุมอบต.ป่าโปงกรณีชาวบ้านห้วยเฮีย7ครอบครัวถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านและขู่ฆ่าด้วยเหตุผลจากความเชื่อเรื่องความฝันผลการเจรจาไกล่เกลี่ยทั้ง2ฝ่ายตกลงยุติความขัดแย้งมีการจับมือแสดงความจริงใจและตกลงที่จะอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสันติในอำเภอศบเมยย้ำว่าไม่อยากให้มีการใส่ความหรือว่ากล่าวหากล่าวร้ายต่อกันอีกพร้อมกับชี้แจงว่าการขับไล่ราษฎรออกจากพื้นที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายไม่สามารถอ้างความเชื่อส่วนบุคคลมันละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นได้ตราบใดที่ทั้ง7ครอบครัวประกอบอาชีพสุจริตและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นหลังการหารือในอำเภอศบเมยได้นำชาวบ้านคู่กรณีเดินทางไปยังวัดแสนทองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกอบพิธีดื่มน้ำสาบานให้คู่ขัดแย้งกลับมารักใคร่กลมเกลียวและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทย PBS เตรียมส่งหนังสือถึงบอร์ดสตง.ร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสตง.ดำเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานจากเขตข้อมูลที่ตรวจสอบยังไม่ได้ข้อยุติค่ะแต่ว่าข้อมูลกลับรั่วไหลสู่สาธารณะสร้างผลกระทบเสียหายต่อองค์กรนายพิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะหรือไทย PBS เปิดเผยว่าเตรียมส่งหนังสือร้องเรียนไปยังประธานกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องกรณีการดำเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินของสตง.กรณีมีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์บางสำนัก
ทำให้สาธารณชนเข้าใจว่า

0: อสตง.ได้มีคำสั่งชี้มูลความผิดและสั่งการให้ผู้อำนวยการและพนักงานของสสท.จำนวน10คนชดใช้เงิน85,220,000 บาทโดยที่สสท.ในฐานะหน่วยรับการตรวจไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดยข้อมูลถูกเผยแพร่สู่สาธารณะทั้งที่กระบวนการพิจารณายังไม่เป็นที่สิ้นสุดสร้างความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรรวมถึงกระทบต่อสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ทางสสท.ยังขอใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาวินัย4ประเด็นคือการเปิดเผยข้อมูลระหว่างการตรวจสอบมาตรการรักษาความลับของข้อมูลความรับผิดชอบต่อกรณีข้อมูลรั่วไหลและแนวทางแก้ไขและเยียวยาความเสียหายค่ะน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่กระทบถึงผักค่ะปีนี้หลายคนเหมือนว่าผักแพงมากกว่าทุกปีนะคะมาในช่วงเดียวกันกับเทศกาลกินเจพอดิบพอดีทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องขึ้นราคาอาหารเจรับกับต้นทุนที่สูงขึ้นแม่ค้าขายแกงถุงอาหารเจจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าปีนี้ผักแพงมากค่ะสู้ราคาไม่ไหวเมนูต้องเปลี่ยนไปเน้นโปรตีนเกษตรแทนขณะที่บางร้านต้องปรับขึ้นราคาอาหารเจถุงละ5 บาทเพื่อความอยู่รอดแม่ค้าขายแกงถุงอาหารเจเริ่มจะนำอาหารเจหลากหลายเมนูออกมาวางจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ตลาดใต้หรือว่าตลาดเทศบาล1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อเริ่มรับประทานอาหารเจในวันล้างท้องก่อนที่จะถึงเทศกาลกินเจ10-18ตุลาคมนี้แม่ค้าขายอาหารเจต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยผักแพงกว่าทุกปีวัตถุดิบอย่างอื่นก็แพงด้วยแต่ว่าบางร้านยังคงต้องขายอาหารราคาเดิมแกงถุงละ40 บาทแต่ว่าบางเมนูที่ใช้ผักมีราคาสูงมากขึ้นค่ะอย่างผักกวางตุ้งและกะหล่ำปลีทำให้แม่ค้าต้องเปลี่ยนไปใช้โปรตีนเกษตรเป็นหลักขณะที่แม่ค้าบางรายเดิมเคยขายแกงถุงเจถุงละ35 บาท3 ถุง 100 บาทแต่ว่าปีนี้ต้องปรับราคาขายเป็นถุงละ40 บาทแทน
1: ขาย300ไม่ได้แล้วปีนี้
2: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วต้องขาย40ค่ะเพราะมันขึ้นราคาหมดเลยปีนี้ต้องขอขาย40ค่ะสู้ไม่ไหวขายราคาเก่าตายแน
2: ่แล้วคุณจั๊บล่ะครับ
1: 40 บาทเท่ากันหมดเลยค่ะ
2: แล้วปีที่แล้วจนคุณจั๊บ
1: ปีที่แล้วคุณจั๊บก็40แต่ว่ากับข้าวขาย300ค่ะแต่วันนี้ปีนี้ขายไม่ได้แล้วกับข้าวอะค่ะ
2: ผักขึ้นเยอะเลย
1: ใช่ค่ะผักขึ้นเยอะต้นทุนขึ้นค่ะ
0: ไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางไปยังศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อร่วมกินเจล้างท้องเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนที่จะเริ่มงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์รวมถึงเป็นการแสดงความตั้งใจในการรักษาศีลทำจิตใจให้สงบและเริ่มต้นเทศกาลกินเจตามความเชื่อและประเพณีที่สืบต่อกันมาขณะที่มูลนิธิวิหารเซียนกำแพงเพชรตำบลสักแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรเริ่มเปิดโรงทานเพื่อต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจเพื่อให้บริการอาหารเจแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอด9 วันมีประชาชนเดินทางมารับประทานอาหารเจกันอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจละเว้นชีวิตสัตว์สะสมบุญบารมีและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวด้วยนายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันว่าจะไม่นำการเมืองมาแทรกแซงการทำผิดกฎการเงินของสโมสรแมนซิตี้ค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวัน
3: แอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันว่าบทสัมภาษณ์ของเขาก่อนหน้านี้ไม่ได้ต้องการลดทอนความร้ายแรงในการทำผิดกฎการเงินของสโมสรแมนซิตี้เพียงแต่ความผิดของแมนซิตี้ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังและเป็นอิสระโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงบทลงโทษของแมนซิตี้ซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษถูกกล่าวหาว่าพยายามแทรกแซงการเมืองเพราะถูกกดดันจากกลุ่มทุน UAE ซึ่งขู่ว่าจะถอนการลงทุนในสหราชอาณาจักรบรรดาสมาชิกที่ร่วมงานประชุมสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือ CAF ให้คำมั่นว่า54ชาติสมาชิกของทวีปแอฟริกาจะสนับสนุนจานนี่อินฟานติโนให้ทำหน้าที่ประธานฟีฟ่าต่อไปอีก1 สมัยทั้งนี้มีการรวบรวมข้อมูลจากสำนักข่าว AP ระบุว่าอินฟานติโนยังมีชาติสมาชิกฟีฟ่าถึง87ชาติจากทั้งหมด211ชาติที่แสดงท่าทีสนับสนุนเขาก่อนการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าในเดือนมีนาคมปีหน้า สิงคโปร์

0: จอสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเช้าวันนี้เพียง2วันก่อนการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกหรือ F1 รายการสิงคโปร์กรังปรีซในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยสิงคโปร์ตกอยู่ในสภาพถูกปกคลุมด้วยควันมานานหลายสัปดาห์จากผลของไฟป่าในอินโดนีเซียและคุณภาพอากาศอยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพแต่ FIA องค์กรกำกับดูแลการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตยืนยันเมื่อวานนี้ว่าการแข่งขัน F1 จะไม่ได้รับผลกระทบอเล็กซีโมชานอฟนักดำน้ำแบบฟรีดิฟชาวรัสเซียสร้างสถิติโลกครั้งใหม่ด้วยการดำดิ่งสู่ความลึก137เมตรซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติเดิมของตัวเองครั้งที่7โดยโมชานอฟทำสถิตินี้ท่ามกลางผืนน้ำอันเงียบสงบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณนอกชายฝั่งเมืองลิมาซอลประเทศไซปรัสซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภทความลึกซึ่งสถิติเดิมที่โมชานอฟทำไว้คือ136เมตรเมื่อปี2023ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาเทควันโดนำโดยชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำนักกีฬาชุดเอเชียนเกมส์เข้าขอบคุณผู้สนับสนุนหลังจากทำผลงาน1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงโดยหลังจากนี้ทีมเทควันโดไทยยังเหลืออีก2รายการส่งท้ายปีคือในศึก Asian Indoor and Martial Arts Games ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
1: ผมอยากรู้ว่า
2: ถ้าให้นึกถึง
3: 6ตุลา
2: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
0: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
4: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
0: อยากรู
5: ้ณตอนนั้นเพลงอะไรฮิตที่สุด
2: เขียนตอนขึ้นปี2เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันนี้
6: ประมาณจากประกาศว่าสุด
2: มันต่างกันไหม
7: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Octจากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
2: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
7: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. เย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวบ้านจังหวัดยะโสธรรวมกลุ่มสารเครื่องจักสานเป็นของรางวัลจับฉลากสอยดาวเตรียมงานประเพณีวันออกพรรษาที่วัดประจำหมู่บ้านนำรายได้เข้าวัดการท่องเที่ยวปักหมุดเชียงใหม่เปิดหมู่บ้านไตลื้อเมืองลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดภาษาเวลเนสระดับพรีเมียมยกระดับการท่องเที่ยวสารสนีพลอยวิไลพาชมสินค้าพริกแกงน้ำพริกแกงเผ็ดกลุ่มแม่บ้านหนองตางุ่นจังหวัดจันทบุรีใช้เครื่องเทศและสมุนไพรกว่า20ชนิดเครื่องปรุงอย่างพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนี่ถือว่าเป็นเครื่องปรุงคู่บ้านคู่ใจชาวอีสานกันแทบทุกหลังคาเรือนนะครับฉะนั้นกลุ่มวิสาหกิจชาวบ้านที่มหาสารคามก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับผลิตพริกป่นขึ้นมาแล้วก็มีข้าวคั่วด้วยครับทำสดใหม่ทุกวันการันตีว่าแซ่บเผ็ดถึงใจครับทุกวันอังคารของสัปดาห์ครับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านดอนกลอยที่หมู่4ตำบลขวาวไร่ที่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับจะมารวมตัวกันที่ลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะครับเพื่อผลิตพริกป่นข้าวคั่วส่งขายในเขตตำบลขวาวไร่แล้วก็ใกล้เคียงเพื่อสร้างรายได้กันเคล็ดลับเล็กๆนะครับจะใส่เกลือลงไปคั่วด้วยครับประมาณสักครึ่งกำมือพริกจะได้ไม่มีกลิ่นฉุนนะครับเวลาคั่วจะได้ไม่จามแสบจมูกก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับโดยใช้เหล็กยาวที่ดัดแปลงขึ้นตีปลายเป็นแผ่นๆกับไม้คั่วครับยาวสักเมตรหนึ่งคอยดันคอยพริกนะครับเพื่อไม่ให้พริกมันไหม้พอได้ที่ก็นำขึ้นนะครับใส่กระจาดก่อนนำไปตำในครกกระเดื่องไม้แบบโบราณที่ยังต้องใช้แรงคนมาช่วยกันตำอยู่ครับ
1: บางคนก็ไม่มีนาทำแล้วก็จะมาทำว่างๆเวลาว่างมาทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นรายได้เสริมจ้ะ
2: พริกเรารับซื้อที่ไหนคะ
1: พริกเราแต่ก่อนเราปลูกแต่ว่ามันไม่ได้ผลก็เลยไปซื้อที่ตลาด
3: ข้าวคั่วล่ะแม
1: ่ข้าวคั่วที่โรงสีของบ้านเราเอง
3: ก็เป็นปลายข้าวจากที่เขามา
1: ปลายข้าวของโรงสีของบ้านเราเองค่ะ
3: ก็คือก็เป็นการสร้างรายได้อีกทาง
1: จ้าสร้างรายได้หมุนเวียนคือเผ็ดมากมีรสเผ็ดหอมสะอาดจ้าเออตอนนี้มีอย.ด้วยจ้า
3: ได้มาตรฐาน
1: ได้มาตรฐานอย.ด้วยจ้า
3: ทีนี้ช่วยเหลือผู้เฒ่ายังไงบ้างคุณแม่ไม่ให้เหงาบ่ให้
1: มาไม่ให้เหงามีความสามัคคีจ้าเวลาว่างมาร่วมกันสามัคคีกันไม่เหงา
0: จากนั้นก็นำไปปั่นให้ละเอียดนะครับแล้วก็นำมาบรรจุใส่ถุงขายส่วนอีกกระทะหนึ่งนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวคั่วครับก็เป็นปลายข้าวที่ซื้อมาจากโรงสีชุมชนของหมู่บ้านนะครับเป็นการกระจายรายได้ด้วยให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่กันข้าวคั่วนี้จะใช้เวลาคั่วนานกว่าพริกนะครับสักประมาณ30นาทีจนกว่าข้าวจะเปลี่ยนสีออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เอาไปตำในครกกระเดื่องแล้วก็ปั่นละเอียดครับแล้วค่อยบรรจุลงถุงขาย
1: นี่กำลังเริ่มทำผงลาบผงออม
3: อนาคตเนาะ
1: จ้า
3: ของเราเวลาเรารวมกลุ่มผลิตนี่เรารวมกลุ่มยังไงแบ่งหน้าที่ก
1: ัน แบ่งมีแบ่งหน้าที่จ้า
3: ทำอะไรบ้าง
1: มีคั่วมีตำแล้วก็เอาไปบดอีกรอบแล้วก็มีกอกถุงจ้าแล้วมัด
3: ขายยังไงบ้างคะ
1: ขายส่งเป็นพวงละ20สามถุงห้าสิบอย่างเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าสั่งจ้ะ
3: ออเดอร์ล่ะคะแม่
1: ออเดอร์ก็มีทุกวันจ้ะมีมาซื้อถึงที่แล้วก็นำส่งด้วยค่ะ
0: กลุ่มก่อตั้งเมื่อปี2552นะครับปัจจุบันมีสมาชิก32คนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะทำให้เสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าภายในวันเดียวกันนะครับลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่นี่สดใหม่สะอาดไม่ค้างคืนแน่นอนปกติแล้วถ้าฝนไม่ตกนะครับกลุ่มก็จะใช้วิธีการคั่วพริกนะครับในเตาฟืนแล้วก็คั่วข้าวคั่วด้วยแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็เลยใช้เตาแก๊สแทนครับที่จังหวัดสตูลนะครับพาไปฉลองกับขนมดัวบุรีครับเป็นรสชาติ100ปีของเมืองสตูลกันแล้วนะครับยังคงมีคนสืบทอดกันอยู่ถือว่าเป็นมรดกอันซีนของจังหวัดสตูลขนมดัวบุรีหรือชาวบ้านรู้จักกันในชื่อขนม2เมืองนะครับเป็นขนมพื้นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์สืบทอดมากว่า100ปีครับถือเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมภูมิปัญญาระหว่างชาวสตูลกับมาเลเซียทั้งเอกลักษณ์รูปร่างแปลกตาแล้วก็การเลือกใช้แป้งสาลีสูตรพิเศษนะครับต้องเอามาผ่านกรรมวิธีเฉพาะเทคนิคการนวดแป้งนะครับควบคุมอุณหภูมิแล้วก็การขึ้นรูปทรงโบราณนี่ล้วนเป็นทักษะที่บรรพบุรุษถ่ายทอดไว้ครับเพื่อยังคงรสชาติต้นตำรับเมืองสตูลให้ได้มากที่สุดด้วยปัจจุบันนี้ทำที่ร้านสี่พี่น้องในอำเภอละงูครับเขาสืบทอดมาเป็นรุ่นที่5แล้วครับ
1: มีก็มีแป้งแป้งข้าวเจ้ากะทิน้ำตาลเกลือนิดหน่อยแล้วก็มีเติมกลิ่นด้วยน้ำนมแมวแล้วค่ะแล้วก็สีเมื่อก่อนเขาใช้ไม้ฝางนะคะสมัยก่อนแต่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปใช้สีผสมอาหารแล้วก็คั่วนานประมาณเป็นชั่วโมงอะค่ะให้มันเหนียวเข้มข้นดีไฟแรงไม่ได้ค่ะเพราะมันจะจับเป็นก้อนถ้าไฟแรงมันจะจับเป็นก้อนแล้วก็เอาไม่อยู่แต่

0: นไม่อยู่ต้องเติมน้ำพอเติมน้ำยิ่งเติมน้ำเราก็ยิ่งควรนานก็เลย
1: นี่เขาจะทานกันไหมคะทานกันที่ส่วนใหญ่ก็ใช้ในงานเทศกาล
0: อันนี้เมื่อก่อนตอนที่ขายตอนที่ทำขายจะขายตอนเดือนสินอดไงคะตอนแรกตอนสินอดตอนเดือนบวชพอเวลาเดือนบวชคุณเก๋ชอบกินเพราะว่าคุณเก๋การย่อยกระเพาะอะไรก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ท้องว่างมาทั้งวันก็ชอบกินขนมนี้กับน้ำผึ้งหวานอ่อนๆค่ะ
2: พอแป้งสุกก็ยกขึ้นมาครับแล้วก็ตักไส้ขนมใส่ลงไปก่อนจะพับให้สวยงามก็กินได้เลยครับกินคู่กับชากุหลาบนะครับจะได้รสชาติที่ดีตัดเลี่ยนได้ครับตัวขนมเนี่ยจะรสชาติหวานฉ่ำนะครับบวกกับแป้งเหนียวนุ่มด้วยเป็นของกินนิยมกันในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งมีปีละ1ครั้งเท่านั้นทำครั้งละ 4,000 ถึง 5,000 ลูกนะครับลูกค้ามีทั่วทั้งมาเลเซียจำหน่าย4ชิ้น10บาทนะครับแล้วก็ในงานยังมีการแสดงระบำขนมดัวบุรีครับเป็นการประกาศความภูมิใจว่าขนมดัวบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทย
3: เสน่ห์ของขนมดัวบุรีเนี่ยอยู่กับความแปลกของรูปร่างแล้วก็รสชาติของขนมที่มีแป้งที่ทำด้วยแป้งสาลีนะครับมีความเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็รสชาตินุ่มลิ้นนะครับทานแล้วจะติดใจนะครับแล้วก็อยากจะทานต่อๆไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดนะครับนั่นคือความเป็นเสน่ห์ของขนมดัวบุรีแล้วก็ในความเป็นชื่อดัวบุรีด้วยที่เป็นชื่ออัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับของภาคอื่นจังหวัดอื่นนี่คือความเป็นอัตลักษณ์ทำให้เป็นอันซีนไทยๆของจังหวัดสตูลได้รับการคัดเลือกครับ
2: การยกระดับขนมดัวบุรีในครั้งนี้ครับยังเป็นการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์รับเอาไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติมาสัมผัสรสชาติที่มีชีวิตครับก็เป็นการประกาศการท่องเที่ยวของสตูลนะครับว่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับรวมถึงยังมีขนมพื้นเมืองโบราณแบบนี้ให้ลิ้มลองกันด้วยครับที่จังหวัดยโสธรนะครับใกล้จะถึงงานเทศกาลวันออกพรรษากันวัดในชุมชนก็เตรียมจัดงานชาวบ้านก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับไปสารเครื่องจักสารเอาไว้เพื่อเป็นของรางวัลเอาไว้จับสลากรางวัลสอยดาวกันชาวบ้านหนองหินตำบลหนองหินที่อำเภอเมืองยโสธรนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ว่างเว้นจากการทำงานหลักนะครับส่วนใหญ่ก็เชี่ยวชาญการสารเครื่องจักสารอยู่แล้วมารวมตัวกัน20กว่าคนนะครับที่วัดบ้านหนองหินซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านนะครับมาช่วยการสารเครื่องจักสารหลายอย่างครับมีตะกร้ากระบุงกระด้งกระติบมวยนึ่งข้าวเหนียวเปลนอนบุ้งกี่สุ่มไก่สุ่มปลารอบดับปลาต่างๆอีกหลายอย่างนะครับทุกคนมาแบบไม่มีค่าจ้างนะครับมาด้วยความสมัครใจกันมาช่วยกันสารเครื่องจักสารประจำในช่วงเข้าพรรษาเลยเพื่อจะได้นำไปเป็นของรางวัลจับสลากรางวัลสอยดาวในงานประเพณีวันออกพรรษาปีนี้ครับ
4: เครื่องใส่ต่างๆของโบราณที่ผู้เฒ่าผู้แก่เฮ็ดแต่ก่อนนี่นอกจากจะได้กิจกรรมดีๆแล้วยังได้ความสมัครสมานสามัคคีชุมชนเข้มแข็งนำเนี่ยรายการมาร่วมกันผู้เฒ่าได้กินข้าวแค่5สารกระตากระท่อขอเวลาเที่ยงพักกินข้าวร่วมกันคุยกันม่วนสนุกแค่5มีความสุขและก็เป็นประธานธรรมสืบสานกันมาโดนแล้วต่อไปก็เลยได้เฮ็ดทุกปีทุกปีอยู่วัดต้องเห็นน่ะฮอดเวลานี่ล่ะเดือนช่วงเข้าพรรษาน่ะเพิ่นสิมาเฮ็ดกันทุกปีก็มีชาวบ้านผู้ใจดีเพิ่นบริจาคไม้ไผ่มาให้ไปไผ่เข้ากันติได้ฮู้แล้วก็เชิญคนไปเอาเนี่ยคณะกรรมการพากันไปเอามาให้สร้างพรรษามีแต่นักปราชญ์ครูบาอาจารย์วัดอาจารย์ตัวนี
5: ้บ่ได้จ้างบ่ครับ
4: บ่ได้จ้างบ่ได้ยังกายจิตเขาน้ำกันเลยล่ะความผ้าจิตปลาห้อมถวยน้ำกัน
2: รางวัลส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องจักสารนะครับที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นมาเองไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็เอาไปใช้งานได้จริงด้วยครับเพื่อนำรายได้เข้าวัดบำรุงศาสนาต่อไปก็ถือว่าที่นี่ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้คนที่สนใจทั้งลูกหลานหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมาหัดเรียนรู้การใช้งานจักสารแบบนี้ด้วยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้ปักหมุดเลือกจังหวัดเชียงใหม่รับเปิดเส้นทางเชียงใหม่โซแอนเซนนะครับเปิดหมู่บ้านไตลื้อเมืองหลวงเหนือครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจะประสานเรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของสุขภาพทั้งการนวดแล้วก็อาหารเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ครับ

0: จุดหมายแรกครับคือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไตลื้อเมืองลวงเหนือที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับเป็นชุมชนชาติพันธุ์ไตลื้อที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า600ปีไปสักการะเจดีย์ม่านวิหารลื้อครับโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไตลื้อปัจจุบันชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือครับทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นเครื่องมืออนุรักษ์รากเหง้าควบคู่สร้างรายได้กันไปครับพัฒนาฐานเรียนรู้10ฐานนะครับครอบคลุมทั้งศาสนาความเชื่ออาหารงานหัตถกรรมและเกษตรกรรมเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์เส้นทางเชียงใหม่โซแอนเซนนะครับภายใต้เทศกาล Amazing เชียงใหม่ Green Guide Fest 2026นะครับผสานเอาเสน่ห์ของเชียงใหม่ผ่าน4มิตินะครับวัฒนธรรมอาหารศิลปะและการดูแลสุขภาพ
1: เนื่องจากว่าทางที่เราได้เลือกเชียงใหม่นะคะเป็นเชียงใหม่โปรโตไทป์คือเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะของททเลือกแล้วก็ในเรื่องจากว่าเชียงใหม่เนี่ยค่ะได้รับเลือกจากได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็น Creative Cityด้านโฟกแอนด์ด้านคราฟแอนด์โฟกอาร์ตด้วยนะคะเราก็เลยอยากจะพาสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยที่เราไปทางบ้านไตลื้อบ้านไตลื้อบ้านลวงเหลือเนี่ยค่ะก็เพื่อแสดงถึงประเพณีวิถีชีวิตของชาวไตลื้อซึ่งเป็นตัวแบบเป็นประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาจริงๆซึ่งเขายังคงรักษาไว้จนปัจจุบันนะคะ
0: นักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสวิถีชุมชนนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆไปเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำข้าวแคบอาหารพื้นถิ่นของชาวไตลื้อครับมีเวิร์กช็อปงานคราฟจากเส้นได้แล้วก็ถุงย่ามด้วยอีกไฮไลท์คือไปแอวเฮือนเยือนพญาครับเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองอาหารพื้นบ้านกันนะครับเพื่อทำให้วัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่เพียงสิ่งที่มาแสดงแต่เป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้คน
1: ช่วงนี้ก็คือนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นช่วงโลแต่ว่าก็เท่าที่สอบถามจากคนในเชียงใหม่ก็เห็นว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือชาวยุโรปก็ยังเดินทางมาอยู่คือช่วงโลซีซั่นก็จะดีอย่างหนึ่งตรงที่ราคาที่พักหรืออะไรก็จะถูกกว่าในช่วงไฮค่ะเราก็เลย
2: เชิญ
1: ค่ะ
2: ช่วงดีดูฝน
1: ช่วงให้ท่องเที่ยวคือตอนนี้เราจะไม่เรียกว่าช่วงโลซีซั่นละเราจะเรียกว่ากรีนซีซั่นนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาพบได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่ความชุ่มชื่นนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะชอบมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศนะคะมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไม่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเช่นกันค่ะ
0: จากนั้นคณะเดินทางไปยังฟ้าล้านนาอาร์ตมิวเซียมนะครับไปชมนิทรรศการศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับประเพณีดั้งเดิมได้แล้วก็ปิดท้ายทริปด้วยกิจกรรมดูแลสุขภาพที่ฟ้าล้านนาสปาทำลูกประคบสมุนไพรสดพร้อมทดลองนวดด้วยลูกประคบทำมือนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมฟ้าล้านนาสปาที่รองรับนักท่องเที่ยวครับเชียงใหม่ถือว่ามีต้นทุนทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาที่โดดเด่นนะครับประมาณผสานเป็นการท่องเที่ยวใหม่สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ดีครับพื้นที่ของจังหวัดพะเยาตอนนี้มีขวงศิลป์เก๋าโก้ครับในเขตเทศบาลเมืองพะเยาที่นี่เป็นแหล่งที่รวบรวมงานศิลปะจากศิลปินในเมืองพะเยาหลายรายนะครับมาเปิดขายด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกันด้วยครับผลงานศิลปะทั้งภาพวาดนะครับแกะสลักงานปั้นงานพิมพ์ลายตลอดจนงานอื่นๆนะครับมาเปิดเป็นร้านขนาดเล็กของศิลปินเมืองพะเยา12ร้านค้าเลยครับที่นายบุญชูช่างคำแกนนำศิลปินเมืองพะเยารวบรวมศิลปินในพื้นที่ครับมาแสดงงานศิลปะกันหลังศูนย์วิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพะเยาโดยปรับปรุงพื้นที่แบบวินเทจนะครับรวบรวมศิลปินในพื้นที่มีงานเพ้นท์งานปั้นงานแกะสลักแล้วก็แต่ละร้านเขาตกแต่งอย่างสวยงามไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
3: แต่ก่อนมาเขาเปิดที่มอจร้อนนะสันปีสุดมอจร้อนนะมันยายตายแล้วก็เขากำตอนแรกว่าจะคิดเลิกละอายุนั่งไรเนาะคิดไปคิดมาเขาเปลี่ยนที่มาแตกมาจากจังไม่พอง

0: บ้านถวายนะช่วงโควิดเนี่ยเนี่ยเขารวมตัวกันมาข้างบ
1: ่
0: กลุ่มศิลปินเขาเสียดายศิลปินพะเยามันยังมีเหมือนจังไม่จังหายเนาะพ่อเปิดกันติดต่อกันมาศิลปินล้านนะ
2: หลานได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองพะเยาครับจากสถานที่บริเวณใต้ต้นเก้าโกหรือว่าต้นฉำฉาหรือว่าต้นจามจุรีครับก็เลยเรียกตรงนี้ว่ากวงสินเก้าโกหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมกวงสินที่นี่ก็ชอบกันนะครับยิ่งคนต่างชาติเขาชอบกันมากก็จะเดินทางมาอุดหนุนผลงานทำให้จำหน่ายสินค้าได้ด้วยครับ
0: 12คนครับตอนนี้หรือว่าจะช่วยสอนร้อนนักเรียนแต่ยังตั้งหลังนี่ก็มาอะไรพะเยาเป็นมาของงานเขาทุกครั้งแล้วก็มีอะไรเพลงนี้พะเยาของเป็นมารวมแล้วก็โรงเรียนอื่นเปิดกับเขาไหม
3: คร
0: ับ เฉพาะนักเรียนเนี่ยเขาเรียนฟรีกับหมู่ชุมชนนี่ก็เป็นโครงการของปรัชญ์สันติก
3: ับ
0: นายกที่เปิดเดี่ยว3ชุมชนมาเป็นเชื่อมโยงกันนี้อย่างบ้านข้างวัดจังไม
3: ่
0: เกิดจากการที่เศรษฐกิจในพะเยาดี
2: จะเปิดทำการตลอดทั้งวันนะครับในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เปิดบริการสอนให้คนสนใจด้วยเด็กนักเรียนนักศึกษาครับหรือว่าผู้สูงอายุผู้สนใจก็มาสอนให้ฟรีครับซึ่งการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็กำลังเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับยกระดับให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวในเชิงของศิลปะต่อไปครับพาไปชมสินค้าน้ำพริกแกงเผ็ดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตางหมุนที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีกันนะครับรวมกันทำเครื่องแกงคุณภาพใช้เครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรกว่า20ชนิดเลยรับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
4: หอมเด็ดเผ็ดร้อนจุดเด่นของน้ำพริกแกงเผ็ดแบรนด์แม่ครัวเอกผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตางหุ่นอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีที่รวมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นสืบสานการทำเครื่องแกงและน้ำพริกคุณภาพโดยใช้เครื่องเทศและสมุนไพรมากถึง20ชนิดรวมถึงสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างกระต่ายจามเพื่อสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารจันทบุรี
5: บ่อน้ำปลามันแตกอะค่ะแล้วครั้งนี้มันก็หาวัตถุดิบยากเราก็เลยคิดว่าเราจะทำกลุ่มแบบไหนดีเนาะรวมกลุ่มกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยมาทำน้ำพริกแกงเพราะว่าเราทุกบ้านอะเขาใช้กันอยู่แล้วเนาะนี่ก็มีสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็เราก็มีสูตรที่มันสืบทอดกันมาตั้งแต่คุณปู่ย่าตายายนะ
6: ทีเด็ดของเขาเลยคุณผู้ชมที่เป็นไฮไลท์ไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาจะใช้ตัวนี้นี่เรียกว่ากระต่ายจาม
5: ค่ะ
6: เป็น
5: สมุนไพรพื้นบ้านเราค่ะ
6: ขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะคุณผู้ชมสงสัยว่าต้นมันเป็นยังไงอันนี้ไปถอนมาให้ดูแล้วอันนี้ถอนมาสดๆเลยนะคะก็คือจะให้พวกผลช่วงหน้าฝน
5: ค่ะก็จะเกิดขึ้นตอนเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วเขาจะออกดอกพฤศจิกาค่ะปีนึงก็จะมีครั้งเดียวค่ะออกดอกแล้วเราก็เก็บไว้
6: คือมีสรรพคุณช่วยอะไรบ้างคะ
5: มันจะช่วยแบบบำรุงหัวใจอะเนาะเราเสิร์ชดูค่ะบำรุงหัวใจแล้วมันก็กลิ่นหอมอะ
4: วัตถุดิบในการทำน้ำพริกแกงเผ็ดมีทั้งกระต่ายจามข่าตะไคร้ขมิ้นชันหัวไผ่ขิงแห้งพริกแห้งดอกผักชีดอกกะเพราผิวมะกรูดและอื่นๆค่ะจากนั้นก็จะนำวัตถุดิบมาหั่นปอกเปลือกแล้วนำไปปั่นจากนั้นก็จะตำให้ละเอียดโคลกให้เครื่องสมุนไพรกับเครื่องปรุงเข้ากันจนได้เนื้อที่เนียนละเอียดน้ำพริกแกงเผ็ดสามารถเก็บรับประทานได้นานนับเดือนค่ะแต่ต้องแช่เย็นค่ะราคามี20บาทและ100บาทขึ้นอยู่กับขนาดจำหน่ายในพื้นที่และออนไลน์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รับมาตรฐานอย.ค่ะ
6: คุณผู้ชมน้ำพริกแกงเผ็ดตรงนี้เขาจะทำขายทั้งหมด2ขนาดนะคะจะมีใหญ่กับเล็กต้องบอกว่าตอนนี้ไม่พอขายเลยใช่ไหมคะ
5: คุ
6: ณป้าเราขายที่ไหนบ้างคะตรงนี
5: ้ขายที่ตลาดนายอามค่ะแล้วก็ร้านค้าใกล้เคียงหมู่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งขายออนไลน์แล้วก็มีร้านค้าที่ก็เป็นพ่อค้าค่ะเขาขายแกงอ่ะค่ะก็สั่งมาจากเมืองชนบ้างค่ะ
6: ก็แบบขายส่ง

0: ้วยขายส่งด้วยแล้วก็ขายปลีกด้วยแต่ละเดือนยอดขายอยู่ที่ประมาณกี่กิโลคะตรงนี
1: ้ประมาณ100กว่าโลได้
0: ค่ะ100กว่าโลลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเจ้าประจำอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะแล้วก็มีเจ้าใหม่ที่เค้า

0: อันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณแม่
1: อันนี้กล่องละ59
0: ค่ะ59บาท
1: ผงลาบค่ะ
0: ผงลาบผงลาบ
1: ผงลาบกระต่ายจามค่ะอันนี้มันสะดวกใช้เพราะว่าเราลวนเนื้อสัตว์แล้วเราก็เอาผงลาบใส่ไปเลยก็จะได้รสชาติเปรี้ยวเผ็ดไม่ต้องไปใส่อะไรแล้วเราก็ใส่ผักที่เราชอบอะค่ะแค่นั้นแหละ
2: การรวมกลุ่มแปรรูปน้ำพริกแกงเผ็ดของที่นี่ทำให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เสริมเกษตรกรในพื้นที่ได้นำผลผลิตสมุนไพรมาจำหน่ายและยังสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะ
3: ได้ความสนุกได้เพื่อนได้เริ่มมีรายได้เสริม
4: มาได้มีมาขายสมุนไพรมีข่าตะไคร้หัวขมิ้นหัวไผ่แล้วก็ผักชีไร่ผักชีฝรั่ง
5: ปลูกเอง
4: ปลูกเองจ้ะมาขายได้เงิน
6: งานเกษตรอำเภอในยาอามาค่ะถ้าจะมีแบบการให้การอบรมให้ความรู้เนาะกับกลุ่มที่เข้มแข็งโดยเฉพาะกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเนาะแล้วก็มีการรวมตัวจัดตั้งที่แรกอะค่ะจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนาะแล้วก็มาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตังหุ่นนะคะค่ะก็จะเป็นในด้านของความรู้แล้วก็งบประมาณในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต
7: กลุ่มก็เป็นกลุ่มที่สามารถที่จะต่อยอดโดยเอาความรู้ป่าชาวบ้านเนี่ยมาทำเป็นนวัตกรรมที่จะทำให้พริกแกงของเขาเนี่ยได้นำไปสู่ครัวเรือนได้อย่างที่การันตีไว้ว่ารสเด็ดเผ็ดร้อนนะครับ
1: ใส่น้ำหมู
0: เขาเรียกว่าจุดเด่นของพริกแกงเรามีจุดเด่นยังไงคะตรงนี
1: ้จุดเด่นของเราคือหอมเด็ดเผ็ดร้อนนะคะ
0: เห็นแล้วหิวแล้ว
1: ถ้าเราแกงเล่นๆก็อร่อยแล้วพวกนี
0: ้เอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างคะ
1: มีแกงเผ็ดแบบนี้แล้วก็มีผัดเผ็ดนะคะ
0: เห็นบอกว่าลูกค้าเวลาซื้อไปทำกับข้าวนี่คือกลิ่นหอมฟุ้งทั่วหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะ
2: ใช้เวลาปรุงอาหารไม่นานก็ได้ชิมเมนูแกงเผ็ดฝีมือแม่ๆของที่นี่แล้วค่ะเป็นแกงที่รสเด็ดเผ็ดถึงใจหอมสมุนไพรแบบสุดๆไปเลยค่ะเรียกว่าเป็นพริกแกงรสชาติเอกลักษณ์ของจันทบุรีที่สร้างอาชีพและความยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ
8: เดี๋ยวทางกลุ่มจะต่อยอดนะครับพัฒนาพริกแกงเนี่ยให้เป็นแบบผงด้วยจะได้สะดวกในการใช้งานพกพาง่ายครับแล้ววันนี้รับปิดท้ายกันด้วยไปเที่ยวน้ำตกอ่างปลากั้งนะครับอยู่กลางป่าขนาดความสูง3ชั้นนะครับแล้วก็มีทานน้ำไหลเป็นสไลเดอร์ธรรมชาติที่จังหวัดยโสธรครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ว่าเธอจะ
1: น้องเขาบอกว่าพ่อเขาป่วยเพราะเป็นคนกินอะไรง่ายๆใครให้กินอะไรก็กิน
2: กินอะไรช่วยได
3: ้ผัดกะเพราไข่ดาวไม่ใช่อาหารสิ้นคิดแต่เป็นอาหารที่คิดมาดีแล้ว
1: พี่อยากจะให้แม่ของน้องสอนพี่ทำผัดกะเพราพอจะเป็นไปได้ไหมคะ
4: มือป้องอย่างนี้ลูก
5: นะสำหรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียง

0: จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมและไข่ตุ๋นจะชวนไปลุยน้ำวางเบ็ดตามล่าหาสุดยอดปลาน้ำจืดหายากรสชาติดีเนื้อแน่นมันอร่อยที่ลำห้วยท่าเคยอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมวันนี้ผมได้นัดกับพี่จินชาวบ้านของที่นี่จะมาทำขนมอร่อยๆให้เราได้ชิมกันครับ
2: วันนี้เรามาเที่ยวกันที่บ้านคานะครับจังหวัดราชบุรีซึ่งที่นี่ก็ต้องเป็นแหล่งขึ้นชื่อของวัตถุดิบอย่างเช่นสับปะรดที่คนจะรู้จักกันดีแต่ว่าวันนี้พี่จินบอกว่าที่นี่มีของดีอย่างนึงก็คือกล้วยก็อร่อยด้วยใช่ไหมครับ
3: อร่อยค
2: ่
3: ะ
2: แต่วันนี้พี่จินก็เลยจะทำขนมอะไรให้ผมกินครับ
3: ขนมกล้วยค่ะ
2: พี่จินเป็นคนบ้านคาโดยกำเนิดเลยไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: เขาบอกว่าที่นี่เขาจะมีวัตถุดิบอยู่อย่างหนึ่งที่จะไปจับกันในลำห้วยใช่ไหมครับ
3: ใช
2: ่แล้วก็จะต้องมาในช่วงนี้ฤดูแบบฤดูฝนหรือว่าแบบปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยก็จะมีอ่ะลองมาช่วยพี่จินดีกว่าต่อไปใส่อะไรครับ
3: ต่อไปใส่มะพร้าวค่ะแป้งข้าวเหนียว
2: แป้งข้าวเหนียวก่อนนะ
3: นี่แป้งข้าวเจ้า
2: แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้า
3: ข้าวเจ้า
2: พอๆกันอ่ะอัตราส่วนเท่าๆกันเลยเน
3: า
2: ะน้ำตาลใส่เลยไหมพี่
3: น้ำตาลใส่
2: เขาก็นวดไปเรื่อยๆนะครับจนเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวนี้มาดูวิธีห่อดีกว่ามาถึงขั้นตอนห่อแล้วใบตอง1ใบใช้1ใบหรือ2ใบ
3: ใบเดียว
2: ผมใบเดียวเลยโอ้โหฝีมือเลยไม่กลัวรั่วเลย นี่แล้วก็ม้วนพับอันนี้เราทำแบบง่ายๆเลยเนาะไม่ต้องทำแบบคาดไม่ต้องทำอะไรเลยนะนึ่งนานไหมพี่จิน
3: ประมาณ20
2: ประมาณ20นาทีนะเดี๋ยวเราก็ห่อไปเรื่อยๆนี้เรานึ่งไปก่อนผมหิวอ่ะพี่คือผมหิวแล้ว ผมรอเขาห่อหมดไม่ไหวคุณผู้ชมผมขอชิมก่อนว้าวหอมเลยขนมกล้วยนี่ยิ่งกินร้อนๆยิ่งอร่อยนะพี่จินนะ
3: อร่อยค่ะ
2: โอ้ตัดแล้วรู้เลยว่าแบบกล้วยเยอะแป้งน้อยอ่ะมันจะไม่เหนียวนะมันจะเป็นนุ่มๆกล้วยคุณผู้ชม
4: หวานนะ
3: ไม่หวานใช่ไหมกำลังดี
2: คือเขาทำเองเขาก็กล้วยเยอะมะพร้าวเยอะแป้งน้อยมันเลยอร่อยเนาะเราเติมพลังแล้วจะไปหาสุดยอดวัตถุดิบของบ้านคากันผมต้องไปหาใครนะ
3: หาบัส
2: หาบัส
3: หาตาบัส
2: ผมไปโบกรถริมถนนได้เหรอรถบัสได้เหรอ
3: ไม่ใช่
2: หรือยังเอาพี่เขาชื่อบัส
3: ใช่
2: ขอให้ไปหาพี่บัสงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่บัสกันดีกว่าสวัสดีครับ
5: ครับ
2: พี่บัสใช่ไหมครับผม
5: ครับผม
2: เขาบอกให้ผมมาตามหาพี่บัสเขาบอกว่าถ้าอยากหาวัตถุดิบขึ้นชื่ออร่อยอร่อยของบ้านคาต้องมาหาพี่บัสเลยนี่พี่บัสกำลังหาวัตถุดิบอะไรอยู่ครับ
5: หาเหยื่อไว้หาปลาครับไส้เดือนครับ
2: อ้าวแสดงว่าวัตถุดิบที่เราจะมาตามหากันในวันนี้คือปลา
5: ครับ
2: เป็นปลาอะไรครับ
5: ปลาในแม่น้ำท่าเคยก็มีหลักๆก็ปลากระทิงครับ
2: ปลากระทิงมันหายากนะพี่ปกติอ่ะ
5: ก็ที่นี่มีเยอะครับ
2: ที่นี่มีเยอะครับ
5: ครับ
2: เฮ้ยหนูรู้จักปลากระทิงหรือเปล่าหนูรู้จักปลากระทิงหรือเปล่าปลากระทิงนี่มันจะคล้ายๆปลาไหลแต่ตัวใหญ่กว่าใช่ไหมเป็นปลาแบบเป็นปลาหนังแล้วก็ลักษณะรูปทรงยาวๆนะ
5: มีลาย
2: ประมาณนั้นแล้วหายากถือว่าเป็นของหายากเลยนะแต่ที่นี่เขามีเยอะหรอ
5: มีเยอะครับ
2: ช่วงนี้พี
5: ่ครับช่วงน้ำไหลลากช่วงนี้ครับเยอะ
2: เอาสายไฟมาทำไมอ
5: ่
2: ะ
5: อันนี้เป็น
2: เ
5: ป็นเถาย่านางครับเอาไว้ร้อยเหงือกปลาเวลาเราจับปลาได้ครับ
2: คือย่านางที่ผมเอามาทำแกงนี่แหละแกงออกมาย่านางอันนี้คือตัวต้นมันอ่ะลำต้นมัน
5: ครับเถามันนะครับ
2: ก่อนที่เราจะไปจับปลากระทิงตอนนี้ผมได้หมาวัวพันธุ์ใหม่หมาวัวกินหญ้าแล้วครับคุณผู้ชมนะครับเขามีปลากระทิงนี่มีหมาวัวครับเอานี่เนี่ยโอ้ยเยอะแยะเลยโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยอ่ะอันนี้เขาเรียกไส้เดือนอะไรพี
5: ่ไส้เดือนขดครับ
2: ไส้เดือนขดอ๋อมันจะขดไปขดมามันจะไม่เหมือนตัวแดงๆเล็กๆ
5: มันจะม้วนอย่างเงี้ยครับ
2: เราก็ได้ไส้เดือนมาแล้วคราวนี้เรามาดูเบ็ดตอนแรกผมนึกว่าพี่เขาเอาสายอะไรห้อยคอมาผมไม่ทันสังเกตปรากฏว่านี่คือเบ็ดครับเบ็ดอันนี้เขาเรียกเบ็ดอะไรผมเรียกเบ็ดลาวเหมือนกันไหมใช่อันเดียวกันไหม
5: คล้ายๆกันครับ
2: บางทีพวกที่หาปลาตามแม่น้ำเขาก็จะไปวางไว้ยาวๆแล้วก
5: ็
2: เกี่ยวเหยื่อคล้ายๆกัน
5: ครับ
2: แต่อันนี้เขาไม่ได้ใช้เอ็นใช้เชือก
5: ใช้เชือกไนลอนครับมันจะปลดง่ายครับเราไปหาทำเลเราก็ผูกตรงไหนก็ได้
2: จะง่ายกว่าเอ็นใช่ไหมเพราะว่าเอ็นมันแบบบางทีมันถ้ามันไม่มีตัวห่วงนี่อะไรมันก็ผูกไม่ได้อันนี้มันผูกกับกิ่งไม้ผูกกับอะไรได้เลย
5: ได้ครับ
2: วิธีเกี่ยวมันต้องมีใช่ไหมมันต้องคิ้มเข้าทางหัวถูกป่ะ
5: ใช่ๆครับ
2: คือให้มันปิดตัวเบ็ดให้มิดเลย
5: ใช่ครับ
2: แล้วก็เหลือปลายไว้หน่อยให้ขยับได้เพื่อล่อปลาแล้วเราไปกันดีกว่าดูหมาผมงงก็จะมาคุณผู้ชมมายืนมาเหยียบเท้าผมทำไมผมก็ไม่เข้าใจเลยคุณผู้ชมผมซื้อบีเกิลนะพอผมเรียน

0: เลี้ยงนานๆอ่ะมันกลายเป็นยัดชุนอ่ะไส้กรอกอ่ะดูสิแซวไม่ได้ด้วยน้อยใจไปเลยไปเรียกว่าไปจับปลาดีกว่าน้อยใจนะห้ามแซวนะคุณผู้ชมอย่าพิมพ์คอมเมนต์แซวมานะเดี๋ยวน้อยใจนะทางนี้ตุนทางนี
1: ้เดี๋ยวเราลงมาอีกช่องนี้ครับ
0: ลงยังไงอ่ะเนี่ย
2: ตุนเดี๋ยวตุนน่ะตุนไม่กลัวแต่ตุนรอบุ๊กด้วยดิคือบุ๊กลงแบบตุนไม่ได้ไงอ้าวแล้วมันก็มาคากันอยู่ตรงนี้เอายังไงล่ะตุนมันคากันอยู่เนี่ยมันไปไม่ได้รถติดจริงๆเนี่ยถ้ามาคนเดียวก็ลำบากแล้วนะอีลำบากกว่าอีตรงหมาติดเลยเนี่ย
1: ติดทวัน
2: เลยหมาติดทวันอีกโอ้โหยกไปขึ้นเดี๋ยว
1: ดูนะครับ
2: เอาหมาติดทวันแล้วก็อยากลงด้วยนะไม่ใช่ไม่อยากลงอ่ะนำไปก่อนเลยนะเห็นน้ำได้ที่ไหนแล้วครับไข่ตุนเนี่ยโอ้ลำธารไม่ลึกนะไหนดูไข่ตุ๋นยืนลึกไหมไม่ลึกแล้วก็ชอบด้วย
0: พอได้ลงน้ำไข่ตุ๋นก็ซ่าเลยครับถ้าอย่างนั้นแสดงให้เขาดูกันไปเลยไข่ตุ๋นว่าเรานั้นเป็นแชมป์ว่ายน้ำตัวจริง
2: ว่ายน้ำโชว์หน่อยเร็วปั๊บปั๊บว่ายหน่อยเร็วว่ายหน่อยปั๊บไม่ว่ายแล้วหนูลูกศิษย์ป้าไข่ไม่รู้นี่ถ้าไม่ตายป้าไข่นะไม่ไหวแล้วเหรออ่ะไปหาทีมงานลูกไปหาทีมงานไป
0: ไข่ตุ๋นพี่บุ๊กให้โอกาสคิดอีกทีนึงว่าจะไปด้วยกันไหมพิธีกรตัวจริงมันต้องแบบนี้ลูกมานี่เลยตกลงจะไปด้วยกันใช่ไหม
3: อ้าวไปไหน
0: ไปไหมลูกไปไหมตุ๋นมาทางนี
2: ้มาผมมาได้ครึ่งทางเปลี่ยนใจกลับมาแล้วนู่นไปอยู่นู่นแล้วคุณผู้ชมอ่ะ
4: แบบนี้มันต้องดูจากอะไรนะพี่ว่าอย่างไรน่าจะมีตัวปลาม
1: ันเป็นซุ้มลกๆนี่ครับปลาน่าจะแอบอยู่ข้างใน
4: ต้องเป็นกอต้องเป็นโพรงหญ้า
1: ครับ
4: เนี่ยถ้าเป็นโล่งๆอย่างนี้อย่างตรงผมยืนตรงนี้ไม่ได้ไม่มีถ้าปลากระทิงจะอยู่แบบนี
1: ้ครับ
4: อันนั้นคือพี่เอาเหยื่อจุ่มลงไปเหรอ
1: เอาเหยื่อลงให้ถึงพื้นดิน
4: อ๋อต้องเอาเหยื่อให้ถึงข้างล่างแล้วก็เอาเชือกมาผูกข้างบนก็วางแบบนี
1: ้ทำเลไปเรื่อยๆ
4: ก็หาทำเลไปเรื่อยๆเราก็เดินไล่เลาะไปแต่ละช่วงห่างกันมากน้อยเท่าไหร่แล้วแต่เลย
1: แล้วแต่
4: เราเห็นตรงไหนมันเหมาะ
1: ใช่ครับ
4: ตรงไหนมันดูรกยิ่งดีมีงูบ้างไหมปกติ
1: ก็มีบ้างครับแต่น้อย
4: ก็มีบ้างนะครับแต่น้อยแต่งูมันไม่กินเบ็ดใช่ไหม
1: มันจะมีงูกินปลาครับ
4: คือปลาติดเบ็ดแล้วงูมันกินปลาอีกทีนึงมันก็เลยติดเบ็ดไปด้วย
1: ครับ
4: โอ้โหสนุกเลยแหละปกติคือพี่บัสเป็นคนที่นี่เป็นคนพื้นที่เลย
1: ใช่ครับ
4: วิธีการหาปลาแบบนี้มันเป็นวิธีแบบประมงพื้นบ้านคือทำกันอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหม
1: ครับทำตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก่อนถ้าตะเรียนมันอยู่เสาร์อาทิตย์เราก็พากันมาหาปลาเนี่ย
2: โอ้บรรยากาศดีมากจริงๆที่นี่นะไม่จำเป็นว่าจะต้องมาหาปลากระทิงอย่างเดียวผมว่ามาเที่ยวก็ได้นะพี่เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยเหมือนน้ำตกเลยแล้วก็แน่นอนว่าน้ำตรงนี้ก็สะอาดเพราะว่าถ้ามันมีปลาชุมเนี่ยแปลว่ามันไม่มีสารเคมี
0: มาจับต้องดูช่วงเวลาไหมเช้ากลางวันเย็นเลยมีผลไหม
5: ไม่ครับเราดูน้ำอย่างเดียวครับ
0: ดูน้ำเป็นหลักเลย
5: ครับถ้าน้ำขุ่นถ้าน้ำหลากมาปลาจะออก
0: ขอปลากระทิงชอบน้ำขุ่น
5: ครับ
0: เหตุผลที่ปลากระทิงจะจับได้เยอะในช่วงน้ำหลากก็เพราะว่าปริมาณน้ำฝนที่ชะล้างหน้าดินจากต้นน้ำเทือกเขาตะนาวสีได้พัดพาตะกอนธาตุอาหารต่างๆให้ไหลลงสู่ลำห้วยท่าเคยแห่งนี้จึงทำให้ปลากระทิงจำนวนมากมาหาอาหารบริเวณนี้นั่นเองครับ
2: เมื่อกี้คุณผู้ชมผมถามพี่บัสอยู่อันนึงคือผมอยากรู้ว่าเขาจำได้ยังไงว่าเขาแบบผูกไว้ตรงไหนบ้าง
4: พี่บัสเขาบอกว่าเวลาเราเดินเข้าไปครับวิธีทำสัญลักษณ์คือเขาจะแหวกพอเวลาเดินกลับมามันก็จะเห็นว่าตรงนี้ถูกแหวกไปว่ามีเบ็ดจะไม่ได้มีการแบบมีทุ่นหรือมีอะไรนะเขาจะใช้วิธีแหวกกอหญ้าตรงนั้นออกก่อนผูก
2: คุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเบ็ดผมสัญลักษณ์ว่าผมมั่นใจว่าตัวนี้เกินโล
4: อันดับแรกเราต้องล้วงลงไปก่อนเนี่ยผมเล็งแล้วผมจะผูกไข่ท่อนนี้ต้องเอาให้มันแหวกหญ้าแหวกอะไรลงไปเลยใช่ไหมพี่
1: ให้ถึงพื้นนะ
4: แล้วถ้าลงไปปุ๊บแล้วมันกินเลยอะ
1: ยังคร
4: ับ อ๋อยังนะยังไม่เข้าปากกันเลยนะ
1: ครับ
4: เอาละแล้วก็ผูก
2: อันนี้ต้องได้ตัวใหญ่มากผมบอกเลยนี่มีไข่อยู่ไม่เหมือนใครตัวนี้ใหญ่มากอะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนนี้เป้าหมายของผมนะคุณผู้ชมไม่ใช่การหาปลากระทิงแล้วผมจะไปตรงนู้นเพราะมันสวยนะครับเหมือนมาเที่ยวอะตอนนี้หน้าที่หาปลากระทิงไปที่

0: กำลังจับปลากระทิงนะครับปูเป็ดอยู่ผมก็ขอมานั่งชมบรรยากาศแล้วกันวิวดีมากครับผมเดี๋ยวเรารอกินของอร่อยกัน
1: ว้าวตาย
2: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปกู้เบ็ดกันแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะได้ปลากระทิงหรือเปล่าครับ
1: ของผมของผมพี่พัดนี่ของผมของผมนี่ของผมคุณผู้ชมเฮ้ยดึงอ่ะผมพี่พัดเอาไม่ขึ้นเลยอ่ะ
3: ให้พี่พัดช่วยล้วงดีกว่า
1: เนี่ยคุณผู้ชม
3: ดึงแล้วเอาไม่ขึ้นน่าจะกินแล้วไปพัน
2: เฮ้ยกินแล้วไปพันด้วยอ่ะแสดงว่าตัวต้องใหญ่มากอ่ะ
3: รอยกินอยู่
4: ก็มันดึงพยายามดึงเหยื่อไปครับ
3: อ๋อนี่มันมีรอยกัด
1: แล้วอย่างนี้ผมต้องทิ้งไว้ได้ไหมพี่หรือว่าก็ปรับเหยื่อนิดนึงใช่ไหม
4: ปรับเหยื่อหน่อยแล้วก็หย่อนไปเหมือนเดิมก็ได้ครับ
3: ปรับเหยื่อไปใหม่หน่อยนะแล้วก็หย่อนไปอันนี้พี่วัดบอกว่าได้คุณผู้ชม
1: ปัตตะกับ
2: ปัตตะกับมาแล้วคุณผู้ชมปัตตะกับอุ้ยตัวใหญ่อะอันนี้เอาไปทำอะไรกินได้บ้าง
5: นี่ทอดก็ได้ครับ
2: ทอดก็ได้เนาะแล้วคราวนี้พี่จะทำยังไงดีพี่บอกว่าใช้เนี่ยย่านางอันนี้คือเราเอาไปทำอาหารได
5: ้นี่ไปปลดก่อน
2: อันนี้ร้อยเงือกมันนี้เหรอ
5: ครับ
2: อ๋อแล้วอย่างนี้เราก็ได้ปลาเราก็ร้อยไปเรื่อยแล้วก็เหน็บเอวไว
5: ้ใช่ก็ถือไปอย่างนี้ครับ
2: ถือไว้อย่างนี้ตัวแรกของเรามาแล้วคุณผู้ชม
3: อ๋อเหยื่อหายเขาก็เกี่ยวเหยื่อใหม่เนาะไม่ต้องเก
2: ็
3: บ
2: แปลว่าแบบนี้ก็คือทำได้เรื่อยๆเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเรื่อย
3: ๆแล้วก็กลับไปก็เดี๋ยวก็ผูกมาอีกรอบนึงอย่างนี้ได
5: ้ได้ครับ
2: ว่ายน้ำดีกว่า
1: ว่ายน้ำแล้วครับผม
5: เรียกตึง
3: ไหน
2: ตึงอย่างนี้จะมีลุ้นถูกไหมแปลว่าดึงแต่ว่าอาจจะติดหรือไม่ติดอีกเรื่องนึง
5: ดึงไม่ได้ใช่ไหม
2: ทีนี้มันดึงขึ้นเลยไม่ได้มันต้องสาวไปถ้าดึงขึ้นเลยมันมีโอกาสหลุดถูกไหม
5: ครับ
2: มันต้องสาวไปให้ถึงตัวเบ็ดตึงนะตึง
5: กระทิง
2: กระทิงรู้เลยเหรอว้าวมาแล้วตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยพี่อันนี้จับได้ไหมพี
5: ่ไม่ได้ครับต้องใช้เสื้อ
2: ทำไมอะพี
5: ่มันมีหนามอยู่ด้านหลังกับตรงท้องมันครับ
2: อ๋อเป็นอาวุธมันเหรอ
5: ครับ
2: พี่บัสบอกว่าถ้าเกิดเราโดนหนามแหลมๆตรงตัวปลากระทิงจะทำให้เกิดอาการปวดได้ครับ
3: ดูเหมือนเป็นฝีมือผมเลยนะแต่ถ้าเห็นภาพก่อนหน้านี้ตรงโขดหินนะจะรู้เลยว่าผมจับปลาได้เยอะมาก
5: ตัวไซส์กลางๆยังไม่ใหญ่มาก
3: ไซส์แบบนี้ถือว่ากำลังกินไหม
5: ครับครับ
2: หลังจากที่ได้ปลาตัวที่2อย่างปลากระทิงแล้วตัวที่3ก็ตามมากันแบบติดๆเลยครับตะกับ
3: ตะกับนะครับตัวที่3แล้วจริงๆแล้วปกติพี่ปาเขาบอกว่าเขาหาได้เยอะกว่านี้มากเลยแหละแต่ว่าวันนี้มันเหมือนกับมันมีตัวเขาเรียกตัวอะไรเดียวคุณผู้ชมแล้วแต่คุณผู้ชมจะจำกัดความในการทำให้เขาทำงานยากขึ้น
2: วันนี้นอกจากผมแล้วพี่บัสยังได้ชวนเพื่อนๆแก๊งหาปลามาช่วยหากันอีกแรงด้วยนะครับ
3: อันนี้ก็คือเป็นแก๊งที่หาปลาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
5: ใช่คร
3: ับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: โอ้โหเยอะอยู่นะขอแอบดูหน่อยมีปลาอะไรบ้างพี่บัส
6: อันนี้ปลากดหิน
3: อ๋อกดเอ้ยกดหินนี่ไม่ค่อยเคยเห็นอันนี้อร่อยเหรออ
6: ร่อยครับเนื้อมันเลย
3: โอ้แล้วก็มีปลาไหลด้วยนี่ปลาไหล
6: นี่ปลากดขาว
3: ปลากดขาวนี่เหมือนกับเวลาเราไปตกตามแม่น้ำเราก็เจอ
6: เคยครับแต่นี่มันไซส์เล็ก
3: ไซส์เล็กแต่ปลากดหินนี่ไม่เคยเห็นนะถือว่าแปลกหายากใช่ไหมหายาก
6: ครับ
3: อันนี้ได้ปลากระทิงหมดเลยปลากระทิงแล้วก็มีปลากดติดมาตัวนึงเราใช้เวลาประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงการไปจับกัน3คนนะนี่ดูความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่คุณผู้ชมถ้าเกิดไม่มีผมเนี่ยเขาจะจับได้เยอะกว่านี้ คือนี่คือผมที่คอยป่วนเขาตลอดเวลาไง
2: ปลาสอนทำดีกว่าปลากระทิงนี่มีเกล็ดไหม
7: ไม่มีครับ
2: นะไม่ต้องขอดเป็นปลาหนัง
7: ถึงตอนจับต้องระวัง
2: เงี้ยงที่หลังปลากระทิงนี่มีกี่ชนิดพี
7: ่ที่เห็นแถวนี้ก็มันจะมีกระทิงหม้อกับกระทิงไฟ
2: แต่คือจริงแล้วอาจจะมีเยอะกว่านั้น
7: ครับ
2: แต่กระทิงไฟนี่ก็จะหายาก
7: ครับจะเป็นปลาเลี้ยงในตู้ครับ
2: อ๋อเป็นปลาสวยงาม
7: ครับ
2: อันนี้กระทิงหม้อมาลองดู

0: กันนะผ่าท้องอันนี้คือเราไปล้างมาแล้ว
1: ครับล้างแล้วรอบนึง
0: เราล้างด้วยอะไรล้างเมืองมันด้วยอะไร
1: ล้างด้วยน้ำเปล่านี่แหละครับ
0: เอาไส้ออกก่อนแล้วเขามีก้างไหม
1: ไม่มีครับมีแต่สันหลังเดียว
0: อ๋อมีก้างสันหลังอย่างเดียวคือก้างกลางอย่างเดียวแต่จะไม่มีก้างข้างไม่มีก้างทะแยง
1: ใช่ๆ
0: ก็คือเหมือนปลาไหลเลยอ่ะเอาก้างกลางออกก็กินได้เลยตัวเงี้ยงมันอ่ะเราไม่ต้องออกก่อนหรอ
1: ไม่ต้องคร
0: ับ แล้วเวลาเรากินเราจะไม่โดนมันหรอ
1: เอาช้อนชาวบ้าน
0: ก็คือต้องแยกออกได้เลยก็คือระวังแค่ตอนทํานะเออแต่ว่ามันดูทำความสะอาดง่ายเนาะไม่ต้องล้างน้ำเกลือไม่ต้องอะไรอ๋อแต่มันเป็นปลาน้ำไหลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคาวอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: มันจะไม่เหมือนปลาบ่อเลี้ยงหรือว่าปลาบ่อดินนะครับมันก็จะมีกลิ่นดินอันนี้เป็นปลาน้ำไหลอันนี้คือไปปรุงอาหารได้แล
1: ้
0: ว
1: ได้ครับ
0: แต่เขาบอกว่าวิธีทำปลากระทิงให้อร่อยแบบก่อนจะเอามาปรุงควรเอาไปย่างก่อน
1: มันจะทำให้เนื้อมันนุ่มขึ้นครับ
0: เนื้อมันจะนุ่มมันจะฟูอร่อยนะวันนี้พี่บัสจะทำเอาไปทำอะไร
1: เอาไปดูแรกต้มโค้งครับ
0: ใส่อะไรก่อนอันดับแรกพี
1: ่ใส่ข่าตะไคร
0: ้โอ้ข่าทำไมงามจังอ่ะปลูกเองเหรอพี
1: ่ครับข่าเหลืองครับ
0: ข่าเหลืองแล้วมันต่างจากข่าทั่วไปที่ผมใช้ยังไงอ่ะ
1: มันแก่จัดมันจะเป็นสีเหลืองเลยถ้าข่าทั่วไปมันจะออกขาวๆไม่เป็นข่าแดง
0: เหมือนผมเคยเห็นละคือหัวมันจะเหลืองๆเหมือนขมิ้นอย่างนั้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: มันจะหอมกว่า
1: ครับ
0: อันนี้ตะไคร้ครับอันนี้ตะไคร้เหลืองป่ะ
1: ใช่ธรรมดา
0: อันนี้มะกรูดเขียวนะ
1: ครับ
0: แดงต้องเอาไปเผามาก่อนแล้วที่นี่เขาเผาเตาถ่านด้วยไง
2: โอ้หอมมาก
1: เดี๋ยวใส่เนื้อปลาเลยครับน้ำเดือดแล้ว
0: นี่ใส่น้ำมะขามเปียกเอาจัดๆไปเลยนะพี่นะ
1: ครับ
0: คนราชบุรีเนี่ยชอบกินรสชาติอะไรกันส่วนใหญ
1: ่รสจัดครับ
0: น้ำปลารสจัดนะ
1: ครับ
0: หมดไปเลยดีกว่าผมว่าไม่เปรี้ยวอ่ะพี
1: ่ไม่เปรี้ยวต้อง
0: ใส่เยอะอันนี้เดือดแล้วต่อมาอันนี้คือทีเด็ดเลยพริกแห้งคั่วกับกระเทียมคั่วแล้วมาโขก
1: ให
0: ้
1: หอม
0: ให้หอมนะอันนี้หมดเลยไหม
1: หมดเลยครับ
0: โอ้ที่รสจัดจริงอะพี่บัตอะพี่บัตกินส้มตำใส่พริกกี่เม็ด
1: หลายเม็ดอยู่ครับ
0: หลายเม็ดเลยโอ้โหจุดเด่นของต้มโค้งเนี่ยก็คือการเอาพวกเครื่องสมุนไพรเนี่ยเขาเอาไปเผาเอาไปคั่วก่อนแล้วมาต้มก็อร่อยแล้วปลากระทิงของเราก็ไปย่างมันเลยเป็นกลิ่นแบบต้มที่หอมกลิ่นควันไฟอะในขนาดยังไม่ได้กินเลยนะยังได้กลิ่นเลยอะอันนี้กะเพราของพี่บัตเขาเป็นกะเพราบ้านด้วยนะคือกะเพราบ้านเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหถึงใจเลยแหละเสร็จแล้วครับต้มโคลงปลากระทิงนี่ครับผมคุณผู้ชมของดีหายากหนึบมากนะเนี่ยดูเราแกะเนื้อนี่เรารู้เลยว่ามันหนึบอ่ะเนี่ยเหนียวหนึบเลยด้วยอร่อยคุณผู้ชมมันเป็นรสชาติที่เราหาในปลาอื่นไม่ได้คือมันเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์บ้างนะครับเนื้อหนึบเนื้อเด้งแล้วก็มีความหวานแต่ว่ารสสัมผัสเนี่ยคล้ายๆกับเนื้อไก่เด้งปลากระทิงนี่ถ้าเทียบกับปลาไหลนะครับถือว่ารสชาติใกล้เคียงกันแต่ว่าปลากระทิงเนี่ยข้อดีก็คือว่าผมว่าเนื้อเยอะกว่าโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วน้ำซุปหอมมากเลยเพราะว่ามันมีทั้งแบบตัวพริกเผาตัวปลาย่างนะกลิ่นจะหอมมากเลยอุ้ยอร่อยอ่ะแค่ถ้วยแรกก็โดนแล้วอันต่อไปอะไรพี
1: ่กระทิงใส่มะกอกป่าครับ
0: มะกอกป่านี่ก็คือที่ไปทำส้มตำนี่
1: ใช่ครับ
0: ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูในฟู้ดเวิร์กได้นะครับเทปมะกอกป่าครับผมเริ่มจากพริกแห้งแล้วก็มีกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะ
1: ก็กะปิ
0: ทำไมพี่บัตรทำอาหารเป็นน่ะ
1: ดูแม่เขาทำเราก็จำเอา
0: อ๋อนี่คือสูตรที่จำมาจากคุณแม
1: ่ครับ
0: คุณแม่พี่บัตรก็เป็นคนพื้นที่ของที่นี่เลย
1: ใช่ครับราชบุรีนี้จะมีคนเผ่ากะเหรี่ยงเยอะแม่ผมก็เป็น
0: อ๋อวัฒนธรรมอาหารมันเลยผสมผสานครับผมว่าผมแปลกใจอย่างนึงปกติใบกระเจี๊ยบเนี่ยถ้าไม่ใช่ชาวกะเหรี่ยงก็จะเป็นชาวมอญที่นิยมใช้กันตามเครื่องจนแหลกแล้วเนี่ยใส่เลยไหมพี
1: ่ใส่เลย
0: ใส่ไปเลยอันน้ำแบบน้ำคุกคีอย่างนี้เลยเหรอ
1: ครับก็มะกอกใส
0: ่ไม่ต้องทุบไม่ต้องอะไรหรอง
1: ั้นก็ตำ
0: เอาตำมาได้ได้มาหอมเลยอยากกินส้มตำเลยอ่ะ พอได้กินมะกอกป่านี่หิวส้มตำเลยคุณผู้ชมที่ผมทราบข้อมูลนะครับสรรพคุณของปลากระทิงเนี่ยจะช่วยบำรุงเรื่องของตับเรื่องของม้ามแล้วก็ช่วยในเรื่องของกระเพาะอาหารเดือดแล้วใส่น้ำปลาอันนี้คือใบกระเจี๊ยบแดงนะคุณผู้ชมที่เรามาทำน้ำกระเจี๊ยบแหละมันจะให้เปรี้ยวนะครับน่ากินมากอ่ะมันดูเข้มข้นมากเลยพี่ครั้งแรกในชีวิตนะแกงมะกอกป่าดูความเด้งของเนื้อนี่หูดูหนึบโม่แปลกใ แปลกจังปลากระทิงอะครับย่างกับต้มเนี่ยเหมือนเป็นปลาคนละอันกันเลยนะถ้าเอาไปย่างก่อนนะครับเนื้อมันจะฟูๆแล้วก็หนึบๆแน่นๆแต่ถ้าเอามาต้มเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อเด้งๆเหมือนอารมณ์เหมือนพวกปลา

0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันแปลกเนาะปลาแบบเดียวกันแค่วิธีการปรุงที่ต่างกันมันได้รสชาติที่ต่างกันโอ้น้ำอร่อยรสชาติอ่ะมันก็เผ็ดเค็มตามที่ปรุงกันแหละแต่มันมีกลิ่นของมะกอกอยู่ในน้ำอ่ะคือผมไม่เคยกินน้ำแกงที่มันมีกลิ่นมะกอกมาก่อนเลยอ่ะมันถือว่าแปลกมากเลยอ่ะอร่อยโดน
1: เชฟเคยกินแบบทอดป่ะครับ
0: ปลากระทิงทอดอ่ะไม่เคยนะต้องลองครับทำน้ำจิ้มก่อนไหมพี่ระหว่างรอน้ำมันร้อน
2: ได้ครับ
0: น้ำจิ้มก็จะมีอะไรพริก
2: กระเทียมเกลือหน่อยนึง
0: ก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดไหม
2: ใช่ครับ
0: ปรุงรสนะครับน้ำปลาสัก2ช้อนพอไหมพี
2: ่ครับ
0: น้ำตาลนิดนึงมะนาวโอ้ยอยากกินหอยแครงเลยอ่ะเรามาดูปลากันนะถ้าทอดนี่เราจะเลือกไซส์เล็กหน่อยถูกไหม
2: ครับ
0: ทำไมถึงต้องเอาตัวเล็กๆมาทอดอ่ะก็คือมันกินก้างไปได้เลย
2: ได้ครับกินได้ทั้งตัวครับ
0: คือทอดกรอบแล้วกินไปหมดเลยเอาแล้วไอ้ตรงเงี้ยงข้างหลังก็กินได้เหรอ
2: ได้ครับมันโดนกรอบหมดครับ
0: อ๋อถ้ากรอบกินได้หมดเลย
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราจะคุกอะไรต่อ
2: คุกเกลือครับ
0: อันนี้ก็คือปรุงรสหรือว่ามันเป็นเทคนิคไม่ให้ติดหรือยังไง
2: ไม่ติดด้วยแล้วก็ปรุงรสมันนิดนึงครับ
0: เหมือนแบบไก่ทอดเกลืออะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะ
2: ครับ
0: ทำไมอ่ะจะไปไหนอยู่ด้วยกันพี่โอ้ยกระเด็นเหมือนกันนะเนี่ยพี่อย่าลุกนะเก้าอี้อ่ะมันต้องลุกพร้อมกันถ้าลุกคนอื่นมันจะหลบไม่ได้เคล็ดลับก็คือว่าให้ทอดด้วยไฟปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนานๆให้กรอบถึงข้างในคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ผมปลากระทิงทอดเกลืออันนี้คือกรอบกินครีบกินหางได้เลยนะกรอบคือปลากระทิงครับเวลาไปทอดแล้วมันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมมากเลยจริงๆไม่ต้องจิ้มก็อร่อยนะมันมีรสของเกลืออยู่แล้วครับหูอร่อยเด็ดเลยวันนี้ขอบคุณพี่บัตรมากวันนี้สนุกวันนี้ได้ไปจับปลากระทิงได้ไปเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาตินะและที่สำคัญที่นี่อากาศดีครับแล้วก็ยังมีความแบบเสน่ห์ของความเป็นชุมชนหรือธรรมชาติอยู่เยอะมากขอบคุณพี่บัตรมากครับขอบคุณครับวันนี้จะมาชวนทำแกงในสไตล์เกาหลีนะครับคนเกาหลีจะเรียกว่าแกงเผ็ดชื่อในภาษาเกาหลีนะครับเขาก็จะเรียกว่าโกดึงงอโจริมนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นปลาแมคคาเรลหรือว่าปลาซาบะแต่วันนี้ผมจะทำแกงเผ็ดปลากระทิงในสไตล์แบบเกาหลีอันดับแรกเราก็มีหัวไชเท้าตามด้วยหอมใหญ่แล้วก็ใส่เนื้อปลากระทิงนะครับวันนี้ผมเลือกแบบย่างมาอยากให้ตัวน้ำแกงของเรามีกลิ่นควันไฟด้วยนะครับผมก็จะมาทำตัวซอสปรุงรสนะครับก็จะมีน้ำตาลประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าใครมีซีอิ๊วเกาหลีก็ใช้ก็ได้หรือถ้าไม่มีเนี่ยก็ประมาณซีอิ๊วขาวบ้านเราก็แทนได้นะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับน้ำมันงาเล็กน้อยครับอันนี้จะเป็นอันนึงที่อาจจะหายากนิดนึงแต่จริงแล้วบ้านเรามีขายเขาเรียกว่าเทนจังหรือว่าเต้าเจี้ยวในสไตล์เกาหลีนั่นเองเทนจังประมาณ1ช้อนโต๊ะผมก็จะเอาตัวซอสที่ทำเนี่ยราดลงไปเลยครับหอมมากเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมสับนะครับอันนี้เป็นขิงสับครับใส่น้ำลงไปนะครับให้อยู่ในระดับเดียวกับเนื้อปลาเลยครับหลังจากนั้นก็ตั้งให้เดือดครับผมโอ้หอมมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็จะใส่เครื่องที่เหลือลงไปต้นหอมญี่ปุ่นครับก็พริกชี้ฟ้าครับสาเกครับอันนี้ก็จะใส่ทีหลังนะครับเพิ่มกลิ่นหอมหอมนะครับอันนี้นะครับจะเป็นพริกป่นแบบเกาหลีก็คือจะไม่เผ็ดถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยเราสามารถใช้พริกชี้ฟ้าแห้งนะครับไปป่นแล้วก็ใช้แทนได้เลยนะครับถือว่าเป็นอาหารจานที่ทำง่ายนะครับแต่รับรองว่ากินกันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนี่คือรสชาติอาหารเกาหลีแท้ๆเลยแต่ว่าใช้วัตถุดิบแบบไทยๆครับใครที่เป็นสาวกอาหารเกาหลีชอบรสชาติแกงในแบบเกาหลีอยู่แล้วรับรองว่าจานนี้ถูกใจแน่นอนแต่ที่พิเศษแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากๆคือปลากระทิงครับต้องบอกว่าเนื้อหนึบเนื้อแน่นมากเอาไปต้มนานๆเนี่ยครับต้มจนรสชาติของผักแล้วเครื่องทั้งหมดออกมาเนี่ยแต่เนื้อปลาก็ยังหนึบยังแน่นยังเด้งอยู่แล้วพอเราเอาปลากระทิงไปย่างมาก่อนทำให้แกงเกาหลีหม้อนี้นะครับมีกลิ่นของควันไฟที่เป็นเอกลักษณ์มากๆถือว่าช่วยส่งเสริมให้แกงเกาหลีเนี่ยมีรสชาติที่พิเศษและเข้ากับสไตล์คนไทยได้ดีมากขึ้นครับนี่นะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีต้องบอกว่าที่นี่นะครับธรรมชาติสวยงามมากนะครับวิวทิวทัศน์แล้วก็อากาศดีจริงๆแต่ทีเด็ดที่ประทับใจสุดๆคือวัตถุดิบของเราในวันนี้ครับปลากระทิงไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วิธีการจับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่และรสชาติผมบอกเลยว่าประทับใจเป็นอีกทริปนึงที่รับรองว่าผมไม่มีวันลืมแน่นอนวันนี้ผมกับไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าไข่ตุ๋นไม่ไหวแล้วไข่ตุ๋นตอนบุ๊กซื้อหนูอะที่ฟาร์มเขาบอกหนูเป็นบีเกิลทำไมพอซื้อมาแล้วหนูกลายเป็นพันไส้กรอกไปได้แล้วมึกจะวิ่งไปไหนนี่มันพุงหรือมันอะไรหนูกินอะไรเข้าไปหนู

0: พุงสิเนี่ยฮะ
1: ดูผลงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
2: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Welter คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
3: บอกมาสิว่าชอบ
2: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
4: มีแพ้ลำบากค่ะ
2: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคม
5: การที่จะ
2: How to win people's heart กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
6: ถูกต้อง
2: The Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันเทคเทคอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย
7: SCA SCA
2: 10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาที Local List คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
8: มหาอำนาจบ้านนาม
9: ายกกวน
8: นี่ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ
10: ก็เจ้าแรกเลย
8: ฮะเจ้าแรกของที่นี่เลยเหรอครับ
10: ที่นี่ล่ะฮะอำเภอบางใหญ่ตำบลบางม่วง
11: รวมผงส้มจี๊ดครับ
12: ไอออนแปลว่าต้นนี้ราคาอยู่ที่ 55,000 ค่ะ
13: เดี๋ยวเราจะขุดหน่อของเขาทำการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
8: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันได้เยอะหรอครับ
13: ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราสมมติว่าเราต้องการสักพันต้น
8: ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
14: สัปดาห์นี้พี่เสนาหอยชวนมาเปิดโลกไปกับเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ใน50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลก
15: ภาพเหล่านี้หมายถึงบุคคลใด
8: เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกดกันใหญ่เลยทีนี้พี่ไม่ได้บิ้วนะ
16: โอ้ยจะร้องไห้แล้ว
14: ขาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้17นาฬิกา5นาทีทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: เขาปิดไฟให้เรานะเพื่อให้เราเห็น
2: ให้เราเห็นเลย
1: ธรรมดาก็จะไม่ปิดไฟนี่โอ้นี่ดิเรื่องแสงมากว้าวเรื่องแสงมาก
2: พอเราเข้าใจแหล่งของวัตถุดิบเราเข้าใจวิธีการจับผมว่าเราจะกินปลาหมึกหิ่งห้อยอร่อยขึ้นเราจะให้คุณค่าของปลาหมึกหิ่งห้อยได้มากขึ้น
3: น่ะผมแอบถามชาวประมงเขาบอกรายได้เท่าไหร่ทำงาน3เดือนมากกว่าคนญี่ปุ่นธรรมดา2เท่าประมาณ10ล้านเยน
4: ไม่ใช่ว่าแค่อร่อยอย่างเดียวมันดูอร่อยทั้งตา
2: ใช่
4: ทั้งสัมผัส
2: ใช่มันคือไฟเซน
4: ศิลปะมากเลย
2: เคยได้ยินไหมนะฮะว่าเวลาเราพูดถึงร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าไก่แค่ไหนอยู่ในซอกหรือไม่มีที่จอดรถถ้าอร่อยจริงฉันก็ไป
5: ดูให้รู
6: ้ดูให้รู้รู้ให้ลึกวันนี้มากับแขกพิเศษท่านหนึ่งจากเมืองไทยค่ะถ้าคุณเคยกินอาหารญี่ปุ่นแบบเดิมๆแล้วบอกว่าเริ่มเบื่อถ้าคุณอยากสัมผัสจิตวิญญาณเชฟมิชลินของญี่ปุ่นแต่จองยากเหลือเกินและถ้าอยากจะเข้าใจวัฒนธรรมการกินอาหารญี่ปุ่นแบบที่ไม่ต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นก็ฟินได้ต้องมาทำความรู้จักกับบุคคลท่านนี้ที่คนญี่ปุ่นเรียกเขาว่าบิ๊กซังค่ะ
2: วันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตพาอาจารย์ฟูจิไป
1: ผมก็ต้องขออนุญาตครับ
2: โทยามะครับ
1: ครับ
2: มันเป็นดินแดนแห่งอาหารน
1: ะ
2: ครับซึ่งมีทั้งภูเขา
1: ครับ
2: ทั้งทะเล
1: ครับ
2: มันความอุดมสมบูรณ์มากในแอเรียของเมืองตรงนั้นนะฮะที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจเนี่ยเขาเรียกว่าย่านฮิกาชิอิบาเซะซึ่งตอนนี้มีเชฟระดับท็อปของประเทศญี่ปุ่นเลยนะมารวมตัวกันอยู่ที่นั่น
1: จะได้ไปนี่ต้องมีคนคอนเนคชั่นหรือเปล่า
2: ร้านในญี่ปุ่นมันจะมีอินโทรดักชั่นโอลี
1: ่
2: แต่ที่เขาเรียกอะไรฮะอิจิเกนซังก็ต้องเหมือนผมรู้จักผมพาไปได้ครับนอกจากจะไปกินผมก็ยังจะพาอาจารย์ฟูจิไปสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เคยมีใครได้ทำไปสัมผัสการจับปลาหมึกหิ่งห้อยซึ่งตอนนี้
1: ยังไม่เคย
2: ดูการพอดี
1: เดี๋ยวแล้วตอนนี้เราจองไว้แล้วเหรอฮะ
2: จองไว้แล้วครับทุกอย่างเรียบร้อย
6: เราเดินทางไปถึงโทยามะก็ต้องพักผ่อนให้พร้อมเพื่อร้อยถึงเวลาตีสองที่จะได้ออกเรือพร้อมชาวประมงกันไปเลยค่ะ
1: ตอนนี้เรามาที่ท่าเรือนะฮะจะมาขึ้นเรือชาวประมงแล้วตกปลาหมึกเนี่ยมันยากมากเลยใช่ไหม
2: ยาก
1: ครับ
2: เพราะปกติเนี่ยเขาจะมีโฮโตรุอิกะมิวเซียมที่เราจะนั่งเรือเหมือนเป็นเรือท่องเที่ยวแล้วออกไปดูการตกหมึกการจับปลาหมึกแต่เนี่ยเราขอขึ้นไปบนเรือ ของชาวประมงที่ตกหมึกเลย
1: โอ้
2: มันต่างกัน
6: ตอนที่เรามาถึงที่ท่าเรือไม่มีคนเลยนะคะเราก็งงว่าเอ๊ะเรือลำไหนนะใครจะพาเราไปแต่พอถึงเวลาดูสิคะชาวประมงเดินออกมาทำหน้าที่กันแข็งขันเรือใครเรือมันทำหน้าที่ของตัวเองไปและแล้วก็มาถึงเวลาลงเรืออากาศกำลังเย็นสบายไปกันเลยค่ะ
2: ณตอนนี้นะครับก
1: ็
2: ได้พาอาจารย์ฟูจิมาอยู่กลางอ่าวโตยามะนะฮะเป็นโอกาสพิเศษมากของพวกเรานะฮะที่ทางเมืองโตยามะเนี่ยได้ให้เกียรติและอนุญาตให้เรามาร่วมไปดูวิธีการทำงานในการจับปลาหมึกหิ่งห้อยของคนโตยามะเลยพอเราเข้าใจแหล่งของวัตถุดิบเราเข้าใจวิธีการจับผมว่าเราจะกินปลาหมึกหิ่งห้อยอร่อยขึ้นเราจะให้คุณค่าของปลาหมึกหิ่งห้อยได้มากขึ้นอ่ะ

0: าเรือลำนู้นเรือที่อยู่ฝั่งนู้นอ่ะเรือเล็กอ่ะจะช่วยต้อนมาเข้ามาให้เข้ามาใกล้ๆใกล้เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆสดมากเพราะมันดึ๊บๆๆๆอยู่เลยอ่ะมันดึ๊บๆๆอยู่เลยอ่ะ
1: โอ้
0: เห็นแล้วอยากกินเลย
2: เนี่ยดูดิคนรอกินอ่ะ
0: โอ้ย
2: ตอนนี้เขาจะใกล้ขึ้นแล้วใกล้ถึงบนเน็ตจะถึงแหจะถึงข้างบนผิวน้ำแล้วครับ
0: เห็นปลาหมึกเห็นมันลอยขึ้นมา
2: ลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้ว
0: ลอยแล้วลอยขึ้นมา
2: ปกติเขาไม่ปิดให้เราปกติเขาไม่ปิดนะ
0: เขาปิดไฟให้เรานะเพื่อให้เราเห็น
2: ให้เราเห็นเลย
0: ธรรมดาเขาจะไม่ปิดไฟอยู่วู้นี่ดิเรื่องแสงมากอ้าวเรื่องแสงมากโอ้โหอาริโตไซมัส
2: อันนี้เขาทำให้เราโดยเฉพาะนะ
0: อาริโตไซมัสอาริโตไซมัส
2: อาริโตโกไซมัส
0: นี่ก็คือนะปลาหมึกที่สดๆเลยนะจริงๆแล้วเราจะกินนะแต่ว่าเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมันยังมีส่วนที่ยังกินไม่ได้นะถ้าเรากินปุ๊บเนี่ยอาจจะท้องเสียนะฮะอันนี้มาดูนี่กันเป็นปลาหมึกที่ยังมีชีวิตอยู
3: ่ใ
0: ช่ต้นนุ่มมาเลยเขาบอกว่าจะได้เอามาเป็นดินเซียมด้วยอันนี้ก็เอามา
2: จะเป็นร้านอาหารพิเศษ
0: ใช่อาหารพิเศษให้มันมีชีวิตอยู่เอามาโชว์ได้ปลาเต็มเลยเนี่ยดูด้านนู้นดูดิธรรมดาปลาก็มีค่ามากนะฮะผมไม่เอาเพราะจะเอาโพตาลีกาเนี่ย

0: ธรรมดาแล้วนะไม่ใช่ธรรมดาถ้าวันที่ได้เยอะๆเนี่ยจะได้200เข่ง
1: โอ้
0: で、いろんな仕事されたり。
2: そうですね、いろんな職人だとか。
0: ああ。
2: みんな天然に。
0: ああ、いろんなことをされてる。ตอนนี้เราคิดว่าเต็มแล้วนะถามว่าจะกลับไหมบอกยังไปที่นึงเอาให้เต็มเรือมากกว่านี้ครับ
3: โอ้โห
0: เอาอีกเหรอตอนนี้เราไปมา2รอบแล้วฮะจะไปอีกรอบนึงฮะเอาให้เต็มเรือจริง
4: เราโชคดีตลอดการตกหมึกใน2ชั่วโมงครึ่งแต่พอครึ่งชั่วโมงสุดท้ายฝนตกจริงจังเลยค่ะที่เราฝนก็ไม่มีได้บรรยากาศแบบชาวประมงแท้ๆเลยนะคะอย่างที่ฟูจิเซนเซบอกไปนะคะชาวประมงต้องทำงานตั้งแต่ประมาณตีสองถึงเที่ยงวันตลอดระยะเวลาของฤดูตกหมึกโอตารุอิกะในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนค่ะงานหนักและก็ต้องแข็งแรงมากๆเลยค่ะ
5: นี่คือการทำงานแข่งกับธรรมชาติมากๆนะฮะคือฝนโปรยนะฮะอากาศเริ่มเย็นลงนะฮะก็ต้องรีบทำอย่างเร็วที่สุดทุกคนเนี่ยเตรียมสแตนด์บายแล้วฮะตะกร้าข้างหลังโอ้สุดยอดมากประทับใจสุด
0: ถามชาวประมงเขาบอกรายได้เท่าไหร่ทำงาน3เดือนมากกว่าคนญี่ปุ่นธรรมดา2เท่า
5: 2เท่า
0: ประมาณ10ล้านเยนประมาณ3ล้านบาท4ล้านบาท
5: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
0: ใช่ๆ
5: มันต้องไม่ฝ่า
0: ไม่งั้นคนก็แย่งมันทำงานกันแล้วใช่ใช
5: ่ก็เขาจะเป็น1ใน12คน
0: ในงานได้ไง
5: แบบนี้ได้ยังไงแต่ละคนมีตำแหน่งยืนของตัวเองผมถึงบอกว่าการส่งต่อคุณค่าเนี่ยเขาต้องมีรายได้ที่คุ้มเขาถึงทำออกมาได
0: ้จริงๆ
5: ประณีต

0: เรือหลายลำที่กลับมาได้หมึกแล้วก็ปลาอื่นๆมาเยอะแยะเลยค่ะแต่เรือทุกลำก็ต้องออกทะเลไปอีกงานของวันนี้ยังไม่จบค่ะ
1: โอ้บายบายกันแล้วไปอีกรอบนึงนะเนี่ยเรามาส่งแล้วไปอีกรอบนึงนะเนี่ยไปแล้ว
2: ตอนก่อนลงเนี่ยตื่นเต้นมากฮะไม่เคยเห็นอะไรวิวแบบนี้แล้วไอ้ตอนที่มันตื่นเต้นที่สุดคือตอนช่วงพีก็คือมันเรืองแสงปิดไฟแล้วมันเรืองแสงเป็นฟ้าแบบโหมันธรรมชาติมันสวยขนาดนี้ได้อะ
3: ความทรงจำมันอยู่ในหัวใจไปแล้ว
4: นี่
1: ไอ้ความหนาวความเหนื่อยนะเวลาเรากลับมาคิดถึงเนี่ยโอ้ยวันนั้นมันหนาวมากเลยมันมีความไอ้ตรงเนี้ยมันจะลืมไม่ลง
2: ไม่ได้คุณบิ๊กไม่ได้พี่บิ๊กนะครับเราไม่ได้มานะ
3: ใช่ครับเรายินดีครับเราท่านยินดีครับขอบคุณครับ

0: だから、はい、もうほらうちはここで今日50昨日50買った
1: すっげえじゃあ今1234567 8จะซื้อตะกร้าเนี่ยนะวันเมื่อวานเนี่ยซื้อไป50ตะกร้านี่คือ10 20 30 40 50ตะกร้าดูยังไงว่ามันสดไม่สดเพราะแต่ละตะกร้าไม่เหมือนกันแล้วแต่ละบ่อก็ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าไอ้ตรงแก้มเนี่ยแก้มทองเนี่ยคือของดีถ้าแก้มขาวอ่ะไม่ดีเนี่ยแก้มขาวเห็นไหม

0: เราจะสัมผัสความรุ่งเรืองในอดีต
1: อ๋อ
2: ใช่ฮะ
0: ถัดจากนี้ไปเป็นทะเลละ
1: นะ
0: ใช่นี่ขั้นแรกทะเลนะคือเจแปนซีอยู่ข้างในซึ่งมันเป็นจุดพักการเดินเรือในยุคอดีต
1: แล้วทำไมตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
0: เทคโนโลยีเปลี่ยนไปการขนส่งการค้าขายมีเครื่องบินมีรถไฟการขนส่งทางเรือมันก็ลดลง
1: ลดลง
0: น้อยลงแล้วก็บอกว่ามันมีคนที่คิดเนี่ยไอ้แค่ถนนเส้น

0: ทำยังไงให้แม่งคือศูนย์รวมของอาหารและศิลปะถ้าไม่มีเวลาไปที่ไหนเลยเนี่ยมากินตรงนี้จะเข้าใจเพราะว่าคุณมัสดะเนี่ยเขาก็ไปเชื้อเชิญบนถนนเส้นนี้มันก็เลยมีร้านอาหารระดับเทพเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5-6 ร้านนะหลายคนที่มาอยู่ร้านอาหารที่มาอยู่บนถนนเส้นนี้เขาอยู่กระจัดกระจาย
1: อ๋อที่ผ่านมา
0: ใช่เขาอยู่คนละเมืองนู้นอยู่เมืองนั้นทีเนี้ยไปรวมมาอยู่ที่นี่
1: ซึ่งแสดงว่าต้องโน้มน้าวได
0: ้ซึ่งร้านอาหารผมจะพาอาจารย์ไปกินเนี่ย
1: ครับ
0: เข้ามาคนแรก
2: เดี๋ยวนี้พาเพื่อนๆลูกทัวร์มาเขาเห็นเขาไม่ตกใจไม่มีอะไรเลย
0: no ไม่ตกใจครับชอบทำไมเจ๋งต้องคนเยอะทำไมเจ๋งต้องพลุกพล่านอาจารย์อันนี้คือไม่ต้องเยอะก็เจ๋งได้ร้านแต่ละที่เนี่ยมันไม่ได้มีศักยภาพในการรับความแมสและคนเยอะๆขนาดนั้น
2: หมายถึงว่าเจ๋งแต่ว่ามันก็ต้องเข้าคิวเป็นเดือนเลย
0: ใช่อ๋อ
2: ใครฮะ
0: มัสดะทัง
2: มัสดะทัง
0: นี่ไงนี่คือตัวจริงคนที่พัฒนาถนนเส้นนี้ให้เอาทั้งร้านอาหารศิลปะจุดกำเนิดของถนนเส้นนี้เลย
2: เห็นแล้วรู้สึกอยากเจอเลยอ่ะ
3: บุคคลท่านนี้ไม่ได้เจอกันง่ายๆแต่เราบังเอิญเจอเขาค่ะสุดยอดไปเลย
4: ถ้าเกิดว่าคุชิวะก็欲しそうな顔をしてるんですそれで一緒に飲んでて僕の欲しそうが伝わるคุชิวะ
2: นั่นหนึ่งนั่นคือทำงานเพื่อเขาเองเพื่อชีวิตของเขาเองแล้วคุณไปพูดกับคุณฟูจิหรือคนอื่นเนี่ยยังไงเขาบอกว่าไปทานเหล้าด้วยกันแล้วก็เห็นว่าเขาอยากจะมาเขาเนี่ยไปเห็นพวกฝรั่งเศสไปเห็นพวกประเทศอื่นนะฮะเขาโชว์ความเจ๋งของประเทศเขาแล้วประเทศญี่ปุ่นรู้สึกว่าเราไม่ค่อยโชว์เราจะสำรวมเกินไปเขาบอกว่าเขาอยากจะโชว์ความเจ๋งของความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยให้คนได้รู้จักเยอะๆก็เลยคิดอย่างนี้ขึ้นมาครับ
0: เราชื่นชอบในคอนเซปต์ของมัตสึดาซังอยู่แล้วคือจากร้านอย่างเงี้ยคุณไม่รู้หรอกว่าภายนอกคืออะไรข้างใน
2: ไม่รู้เลย
0: เนี่ย
2: ดูแบบ
0: ร้านโซบะถัดไปเป็นร้านซีฟู้ดเนนจิริเตข้างนอกเนี่ยคุณดูไม
2: ่ออ
0: กแต่ข้างในเปิดแบบโหโมเดิร์น
3: ถนนค่อนข้างเงียบจริงๆค่ะดูข้างนอกไม่รู้เลยว่าทั้งถนนคือร้านอาหารชั้นเลิศโรงงานผลิตสาเกแบบแถวหน้าและทุกร้านไม่ได้เข้าไปใช้บริการกันได้ง่ายๆนะคะ
2: บังเอิญอีกแล้ว
0: ใช่นี่ก็เป็นร้านซูชิ
2: คืออยู่ออกเซียนจะให้ไหน
0: ใช่
2: อยู่ออกเซียนจะให้ไหน
5: ให้ได้ไหน
2: นี่ไงนี่เราพูดจริงๆคือถ้าไม่จองจะเข้าไม่ได้จริงๆนี่เราถามเจ้าของนะ

0: ื่นเต้นเลยแล้วรู้สึกเกรงใจอ่ะมานั่งรองนั่งเข่าเข่างี้เลยเหรอ
1: เชิญชมครับอันนี้คือการต้อนรับแบบสูงสุดแล้วเฮ้ยแล้วต่อฟูจิซังฟูจิซังฟูจิ
0: โอ้ยดีสิโอ้ยดีสิเฮ้ยเจ๋งมาก
2: ゆでてお味をつけたお出汁に漬け込んだもの、それから、4月1日から、はい、解禁になってます富山湾の白エビ添えております
1: ตอนนี้มันเป็นฤดูกาลของกุ้งขาวด้วยอย่างที่ผมบอกอาจารย์อยู่แล้วนะก็คือโปโตริกะและกุ้งขาวเนี่ยมันคือซิกเนเจอร์ของโตยามะแล้วก็ในพวกผักป่าซันไซเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร
0: ์มุ่งไปเอามาจากป่า
1: ใช่ซึ่งฟูจิซังเนี่ยก็คือเขาซอร์ซิ่งจากโตยามะหมดเลย
2: ทุริมีเทลโมโนโมありますしあのお願いして取ってきても山に入る方にお願いして取ってきてもらうものも
1: คือคอนเซ็ปต์ของฟูจิซังเนี่ยก็คือเขาต้องการสนับสนุนวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็เน้นเรื่องของตามฤดูกาล
0: พอเขาอธิบายเนี่ยมันทำให้เราอยากกินมาก
1: ใช่ครับผม
0: นี่เป็นกุ้งที่กำลังเปิดกินเพื่อเปิด
1: นั่นแหละครับ
0: จับได
1: ้นั้นเนี่ยด้วยรสชาติเนี่ยเราลองชิมดูว่าเป็นรสอะไรอิตาลีมาสเนี่ยมันเอาความเฟรชมันมีรสชาติความเฟรชความกรอบของผักนะมีความหวานของกุ้งนะฮะแล้วก็มีไอตัวน้ำซอสที่มีเปรี้ยวอยู่นิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกน้ำย่อย
0: เพราะนั้นเวลามาคนต่างชาติมาก็จะมีคนแปลให้เหรอ
1: ไม่มี
0: แต่ถ้ามากับคุณบิ๊กจะมาแปล
1: ถ้ามีเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังหมดว่าทำไมถึงกินแบบนี
0: ้
1: ระหว่างกินวัฒนธรรมเป็นยังไงอย่างต้นตำรับที่เราจะหากินคาซากิได้เยอะเนี่ยอย่างที่อาจารย์รู้ก็คือเกียวโตเขาก็จะกินเป็นคอร์สพวกนี้อยู่แล้วซึ่งต้องประกอบด้วยการปรุงครบทุกอย่าง
2: ชินโดะดัมปลิง
1: ทำเป็นเหมือนเกี๊ยวยัดไส้ชิโรเอบิเขาจะเป็นคนที่พิถีพิถันเรื่องดาชิมากเพราะฉะนั้นเรากินซุปเนี่ยมองใสๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่า
0: โอ้มันลึกซึ้งมากมัน
1: อาจารย์เข้าใจใช
0: ่หอมหวาน
1: หอมเนี่ยมันคาลิด้วยมันไม่ใช่เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลนะใช่
0: ทำยังไงอะเน
1: า
0: ะ
1: ก็คือเนี่ยต้องบอกว่าดาชิคือซิกเนเจอร์ของฟูจิซังด้วย
3: ไม่ใช่แค่อธิบายถึงหลักการของอาหารญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งเท่านั้นจะกินอาหารญี่ปุ่นแล้วรู้ว่าจานนี้มีรสอูมามิไหมบิ๊กซังก็มีเคล็ดลับมาบอกค่ะหลังจากทีมงานได้ฟังกินอาหารญี่ปุ่นมื้อต่อมาทดลองกันตลอดเลยค่ะสนุกมาก
1: ๆวิธีการทดสอบง่ายๆว่าอาหารนั้นมันอูมามิเนี่ยถ้าเป็นผมนะเวลาผมบอกคนง่ายเวลากินอาหารเข้าไปแล้วแล้วคือน้ำลายอีก2ครั้งแล้วมันยังมีรสนั้นอยู่นั่นแหละคืออูมามิมันยังฉ่ำคอ
0: โอ้ลึกซึ้งอ่ะ
1: อาจารย์ลองคือน้ำลายเปล่าๆถ้ามันยังรู้สึกหวานหรือชุ่มเนี่ยคืออูมามิ
0: ท่านบอกว่ากว่าจะคิดเมนูออกมาได้เนี่ยฮะคิดมาได้ยังไงออกมาเป็นแบบนี้เป็นรสชาติอะไรแบบไหนบอกว่าท่านบอกว่าการที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศไปดูต่างประเทศแล้วเอาของที่ต่างประเทศมาผสมผสานเอามาใช้กับอาหารญี่ปุ่นได้ไหมเอามาผสมแบบนี้เป็นไปได้ไหมก็ลองมานะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้บวกกับประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ของในฤดูกาลมาใช้ด้วย
1: ไม่เบื้องต้นคือตัวเขาเป็นคนโตยามะอยู่แล้วอยู่ในจังหวัดนี้แต่คนละเมืองแต่เขาเพิ่งย้ายมาที่อิวาเซะเนี่ย5ปีที่แล้วเขาเปิดมาอยู่ที่นี่5ปีนะ2ปีแรกเขาได้2ดาวมิชลิน2023เขาได้ Destination Restaurant Award Japan Time เนี่ยก็คือเป็น Destination Restaurant ทั้งประเทศให้10ล้านเขาเป็น1ใน10แล้วก็พอเขาได้นั้นเสร็จใช่ไหม Tabelog Award ปีแรกได้ Bronze ปีล่าสุดได้ Silver เลย
3: รสชาติสมกับรางวัลที่ได้จริงๆเลยนะคะรวมทั้งความละเมียดละไมในการจัดตกแต่งจานอาหารทำให้การกินรื่นรมขึ้นไปอีก 50% เลยค่ะและอาหารทั้งหมดที่ใช้โอตารุอิกะเป็นวัตถุดิบหลักก็เป็นฝีมือเชฟที่ออกเรือไปตกหมึกมาเองเลยค่ะสุดยอดแห่งความพิถีพิถันจริง
1: ๆกลางคอสของไคเซกิเนี่ยมันจะมีจานหนึ่งที่เรียกว่าฮัสซุนเชฟหรือร้านหรือซิกเนเจอร์ของแต่ละร้านเนี่ยก็จะใช้ศิลปะทั้งหมดที่ตัวเองมีในการตกแต่งจานนี้เพื่อความสวยงามคือพรีเซนต์กันสุดฤทธิ์
0: ไม่ใช่ว่าแค่ อร่อยอย่างเดียวมันดูอร่อยทั้งตาท
1: ั้
0: งสัมผัส
1: มันคือ5 senses
0: ศิลปะมากเลยเนาะ
1: อันนี้เราจะเข้ายากิโมโนะก็คือกินแบบย่างละ
0: บอกว่าถ้าไม่สดเนี่ยจะกินรสชาติแบบนี้
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลย
1: อันเนี้ยเราไม่มีคาวสักแอะเลยนะอันนี้เราลืมความคาวแม้นะแต่เรากินน้ำทะเลในท้องมันนะ
0: ที่คนบอกว่าไม่ชอบของดิบก็เพราะคาวเพราะคุณกินมันไม่สด
1: ใช่โอ้โหนี่เห็นไหมนี่ผักป่าเลยเนี่ยเมื่อกี้เรากินเขาเรียกยากิโมโนะเดี๋ยวจะกินอาเกโมโนะแล้วก็คือของทอด
4: สกอตช์ฮอตาลุยกาโมเทมปุระโอให
1: ้โอ้ยฮอตาลุยกาเทมปุระ
3: เชฟฟูจิอิได้รับการยอมรับในหมู่ชาวญี่ปุ่นอย่างมากค่ะเราได้มีโอกาสพบกับแขกพิเศษของทางร้านกลุ่มหนึ่งทุกท่านเดินทางมาจากโตเกียวเพื่อกินอาหารกลางวันแล้วก็กลับในวันเดียวกันเลย
5: ここに来て取りたての山で摘んできた山菜や今朝取れたばっかりのお魚や今朝取れたばっかりのホタルイカこういうものが食べられるのはここでしかないので素晴らしかったです
3: ทั้งออกเรือตกหมึกทั้งกินอาหารแบบไคเซกิอิ่มหนำได้อรรถรสแต่เรายังไม่ได้แนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับบิ๊กซังเลยทำไมต้องเป็นคนนี้ที่พาเรามาสัมผัสเรื่องลึกๆของอาหารญี่ปุ่นมาค่ะมาทำความรู้จักบิ๊กซังไปด้วยกัน
0: ขอทราบประสบการณ์ในเกี่ยวกับเรื่องอาหารนี่หน่อยครับ
1: เอาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยก็คือมาจากคุณพ
0: ่อ
1: นะครับคุณพ่อเนี่ยจบญี่ปุ่นเลยตั้งแต่จำความได้เลยก็คือพ่อก็พาไปกินอาหารญี่ปุ่นตั้งแต่เล็กหลังจากนั้นโตขึ้นทำธุรกิจก็มีโอกาสได้เดินทางมาญี่ปุ่นแล้วก็มีเพื่อนๆญี่ปุ่นมาก

0: ขึ้นทีนี้ลงลึกเลยเจอฟู้ดดี้ญี่ปุ่นเนี่ยทีนี้กลายเป็นหลงรักในอาหารญี่ปุ่นในวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นเลยผมไม่คนกินแล้วผมก็มักจะตั้งคำถามเสมอว่าอาหารในแต่ละอย่างเนี่ยมันทำไมถึงเป็นแบบนี้ถามผู้รู้ศึกษาหาความรู้เอาศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเราก็ไปกินเยอะตรงนั้นแหละเราก็เริ่มมีประสบการณ์มากพอที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้ร้านอาหารในญี่ปุ่นเนี่ยผมนึกถือว่าเขาเป็นไอดอลผมความพิถีพิถันความใส่ใจมาตรฐานต่างๆต้องยอมรับว่าเขาสูงกว่าบ้านเราบางร้านเนี่ยเราจะเห็นร้านอาหาร7คน8คนอย่างเงี้ยเยอะมาก6คนก็มีซึ่งเป็นร้านสเปเชียลมากอ่ะซึ่งเราจะเห็นในลักษณะนี้น้อยมากในประเทศไทยเคยได้ยินไหมล่ะฮะว่าเวลาเราพูดถึงร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าไกลแค่ไหนอยู่ในซอกหรือไม่มีที่จอดรถถ้าอร่อยจริงฉันก็ไป
1: เรื่องจริงเลยนะคะถ้าดีจริงอดทนยืนหยัดเป็นตัวจริงในสิ่งที่เราทำให้ได้อยู่ไกลแค่ไหนร้านเล็กยังไงลูกค้าก็จะตามไปและจะอยู่ได้ยาวนานแบบยั่งยืนนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมในญี่ปุ่นจึงมีร้านอาหารหรือธุรกิจที่อยู่มานานเป็นร้อยปีไม่น้อยเลยค่ะ
2: แล้วการที่ทำแบบนี้เขาไม่หาว่าอวยญี่ปุ่นเกินไปเหรอ
0: ไม่ผมไม่แคร์ใครไม่เห็นแต่ผมเห็นคุณไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนผมคุณจะลองมาเห็นเหมือนผมก็ได้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่มันเกิดมาก่อนเราเท่าไหร่ขอให้เรานอบน้อมเคารพและเรียนรู้คุณเปิดใจเข้าใจมันเนี่ยแล้วคุณมาสะท้อนมองตัวเองว่าคุณอยากเป็นแบบนั้นไหมคุณอยากมีธุรกิจ100ปีแบบเขาไหมหรือคุณจะทำธุรกิจฉาบฉวยอันนี้มันเป็นทางที่คุณเลือกเองไม่ใช่ใครจะกำหนดให้คุณได้ไม่ต้องเป็นเชฟหรอกเป็นใครก็ได้ขอให้คุณมีความเข้าใจมีแพชชั่นที่สูงพอแล้วตั้งใจทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเนี่ยผมว่ามันไปถึงตรงนั้นเอง
1: เรามีคำถามหนึ่งว่าทำไมบิ๊กซังจะต้องพาไปแต่ร้านที่จองยากราคาค่อนข้างสูงหรือว่าราคาเป็นตัวกำหนดคุณภาพทั้งหมดของร้านอาหารร้านหนึ่งหรือเปล่าคะ
0: คือหนึ่งสำหรับคนที่มากับผมใช่ไหมฮะเขาเวลาน้อยกว่าผมเขาอาจจะมีแค่ปีนึงอาจจะไม่ได้ครั้งเดียวเพราะนั้นผมต้องคัดสรรสิ่งที่ดีสุดให้เขาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะเจอก็คือโชคุนินคือระดับศิลปินระดับเชฟที่มีฝีมือสุดร้านบางร้านนะร้านบะหมี่ร้านราเมงถ้าเข้าคอนเซปต์นี้ผมก็พาไปกินอ่ะผมยกตัวอย่างมีร้านนึงในเมืองไยสึเป็นร้านราเมงที่ผมชอบมากจากร้าน20ที่นั่งเหลือ14ที่นั่ง
2: อ๋อตั้งใจลด
0: ก็ตั้งใจลดคือบ้าเปล่าใครจะไปคิดมีจะ
2: เ
0: ขาม
2: ี
0: แต่เพิ่มไซส์ตัวเองนี่ไปลดไซส์ตัวเองแล้วเอาที่ที่เหลือมาทำบะหมี่เองแล้ววันนึงเสิร์ฟบะหมี่3แบบอย่างเงี้ยคือมันโหชามละ300บาทนี่เป็นผมให้ 3,000 น่ะเพราะว่าเรื่องราวความตั้งใจของเขานี่คือสุดของสุดอย่างเงี้ย
2: พาเชฟมาดูแล้วก็ให้ทีวีชิโซกะมาสนใจ
0: เพื่อนผมเองเนี่ยซึ่งเป็นปรมาจารย์เรื่องการทำปลาเนี่ยนะคือนาโอกิไมดะผมได้คุยกับเขานะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะทำมาสเตอร์คลาสอยากเราอยากยกระดับปลาไทยจริงๆนะฮะเราอยากได้คอนเทนต์นี้เก็บไว้ไอ้ผมก็ถ่ายวิดีโออะไรไม่เป็นหรอกเลยเขียนโปรโพโซไปที่รัฐบาลที่สุโขทัยสุดท้ายก็คุยกันสรุปว่าถ่ายเป็นเรียลลิตี้โชว์เลยตามผมตั้งแต่ตีห้ายันเที่ยงคืนทุกวัน6วันนอกจากนั้นยังตามมาถ่ายเชฟอีก2คนที่เมืองไทยว่าที่เรียนไปแล้วกลับมาปฏิบัติได้อย่างไรบ้างเมคลองสตอรี่ช็อตวิดีโออันนี้คลิปอันนี้ได้รางวัลสารคดียอดเยี่ยมของญี่ปุ่นเฉยเลย
1: เรารู้จักกับบิ๊กซังได้แค่ส่วนเสี้ยวเดียวของทั้งหมดนะคะและที่โทยามะก็ยังมีร้านอาหารที่ควรจะไปลองอีกมากตอนหน้าเราจะไปกินกับบิ๊กซังอีกเกริ่นไว้ก่อนว่ามันคือโซบะที่ไม่ใช่แค่เส้นโซบะขายโซบะยังไงให้อาหารยืนกินราคาเบาตามสถานีรถไฟกลายเป็นคอร์สไคเซกิที่ทำราคาได้เป็นหมื่นเยนติดตามให้ได้นะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลย

่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ตอนนี้นะฮะวางอยู่กับพระครูศรีเจติยาพรนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครนะครับผมกราบนมัสการนะฮะพระอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณโยม
0: ครับผมพระอาจารย์ครับตอนนี้นะฮะทั้งตัววางเองแล้วก็ผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะฮะพร้อมมากๆแล้วฮะที่จะเรียนรู้หลักธรรมหลักคำสอนต่างๆนะครับผม
1: เจริญพร
0: ครับผมพระอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้จริงๆไม่ใช่เดี๋ยวนี้หรอกผมรู้สึกว่ามันเป็นมานานแล้วเรื่องของการบูชาเทพครับอาจารย์จริงๆเรื่องนี้ผมตั้งแต่ผมวัยรุ่นได้ครับอาจารย์ผมก็เห็นแหละตั้งแต่สมัยก่อนมีการบูชาเทพองค์นั้นเทพองค์นี้บางทีไม่ใช่เทพด้วยเป็นตุ๊กตาบ้างแหละอะไรบ้างแหละผมอยากรู้ว่าพระอาจารย์จริงๆแล้วแบบนี้สมควรไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าในฐานะของเรานะในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะพระพุทธเจ้าให้เชื่ออยู่สี่อย่างนั่นก็คือเชื่อกรรมเชื่อผลของการกระทำเชื่อว่าทำดีได้ดีและก็เชื่อการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้วางหลักความเชื่อในพระพุทธศาสนาก่อนแต่ว่าการบูชาเทพหรือว่าสิ่งต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นผสมประสานกันมาตั้งแต่อดีตนะเพราะว่าเราก็คิดว่ามีเทพคุ้มครองศาสนาหรือว่ามีเทพอะไรต่างๆบางคนก็ไปขอพรนะแล้วว่าขอพรกับพระบางคนก็คิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพาน
0: ครับอาจารย
1: ์ท่านคงไม่มาช่วยเราก็ไปที่ไหนคราวนี้ก็มีเทพเหมือนยังมีเทพแล้วก็ทำการบูชาแต่การบูชาของเรานั้นก็คือไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นหรือว่าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เบียดเบียนตัวของเราเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางทรัพย์สินเราพอมีหรือว่าจะเป็นการเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นเพื่อมาการบูชาอะไรต่างๆก็เป็นไปตามความเชื่อของแต่ละคนนะเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามหรือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรไปห้ามโดยเด็ดขาดก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นความเชื่อของบุคคลซึ่งประเทศไทยของเราก็มีความเชื่อในเรื่องนี้มาก็ตั้งยาวนานในการที่จะแก้ปัญหาอะไรต่างๆคือต้องเข้าสู่พระพุทธศาสนาและก็ศึกษาธรรมให้ประกอบด้วยสติปัญญาแล้วก็จะพิจารณาเห็นถึงว่าสิ่งที่เราทำไปหรือว่าอะไรที่มีคนบูชานั้นเป็นไปตามหลักหรือไม่อันนี้เราก็ใช้ปัญญาของเราได้พิจารณาส่วนๆคร
0: ับพระอาจารย์ครับอย่างนี้ฮะปีพระอาจารย์เน้นมากเรื่องความเชื่อผมอยากรู้ครับพระอาจารย์ว่าเราจะแยกแยะระหว่างความเชื่อกับความงมงายครับพระอาจารย์ยังไงได้บ้างครับ
1: ความเชื่อก็คือที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนั้นคือตามหลักศาสนาตามหลักพระพุทธศาสนาเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุผลรองรับก็จะกลายเป็นความงมงายได้ถ้าหากว่ามีเหตุผลรองรับนะตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะในส่วนนี้ส่วนที่เราเห็นการบูชาอะไรนั่นก็เป็นสิทธิของแต่ละท่านของแต่ละคนนะเราก็ไม่ก้าวล่วงก็เป็นไปตามที่บางทีเขาก็อาจจะบูชาแล้วสำเร็จก็ได้บูชาแล้วสมปรารถนาก็ได้นะเราก็ถ้าหากว่าทำแล้วไม่สำเร็จไม่ดีไม่งามเขาคงไม่ทำ
0: แล้วจริงครับจริงจริงๆพี่พระอาจารย์พูดเรื่องหนึ่งผมเห็นด้วยมากเลยคือทำเท่าที่ใจเราศรัทธาใช่ไหมพระอาจารย์ก็คือทำที่ไหว
1: ทำที่ไหว
0: ทำที่ไหวทำไม่ผิดแต่ก็ทำที่ไหวอย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาทำ
1: โอ้ยอย่างนั้นไม่
0: ไม่ควร
1: คือ

0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงเทพารักษ์ทั้งหลายนี่ท่านคงไม่ปรารถนาในเรื่องเหล่านี้หรอก
1: ครับอาจารย
0: ์ก็จะเป็นการบูชาในส่วนของอามิสบูชา
1: ครับอาจารย์แต่ว่าจริงผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจารย์เขาบูชาเทพเอ่ยหรือว่าไปบนศาลกล่าวต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่าเขามีความอยากได้อยากมีพระอาจารย์คือด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปแน่นอนความอยากได้อยากมีมีไม่สิ้นสุดอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้1จะเอา2จะเอา2จะเอา3ในเชิงทางธรรมพระอาจารย์เราควรจะจัดการอารมณ์หรือความรู้สึกแบบนี้ยังไงฮะให้แบบเราอาจจะน้อยๆลงหน่อยหรือว่าแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงดีครับอาจารย
0: ์การบนการไปขอพรนะเป็นการไปขอกำลังใจเป็นการไปขอกำลังใจกำลังใจจากเหมือนกับว่าเราเคารพนับถือพระพุทธรูปหรือว่าเทพองค์ใดก็เราก็นับถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของเรานะสมมติว่าโยมวางจะไปสอบอย่างนี้นะแม่ครับวันนี้ผมจะไปสอบแม่อวยพรไหมขอให้สอบผ่านนะสอบได้นะแล้วก็คราวนี้เราจะไปหาเทพหรือว่าหาอะไรต่างๆแล้วก็ไปเพื่อบอกว่าเราจะไปสอบนะท่านช่วยเราหน่อยนะก็คือเป็นการไปเพิ่มกำลังใจเสร็จแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าเราปรารถนาอย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เราไปขอนั้นจะสำเร็จหรือไม่นั้นต้องประกอบด้วยเหตุ4อย่าง
1: ครับ
0: อย่างที่1อยู่ถูกที่อยู่ถูกที่อย่างที่2ก็คือการคบคน
1: ครับ
0: นะอยู่ถูกที่ทำดีถูกคนเป็นอย่างที่2 อย่างที่3ตั้งตนไว้ชอบอย่างที่4ปุเพกตปุญญตาก็คือบุญเก่าอุดหนุนก็คือเป็นไปตามจักรสีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าไปสู่ความเจริญได้ต้องประกอบด้วยเหตุ4อย่างนั่นก็คืออยู่ในที่เหมาะที่ควรสมมุติว่าจะทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งจะค้าจะขายทำเลดีไหมเหมาะสำหรับที่จะค้าขายสิ่งนี้ไหม
1: ครับ
0: อย่างที่สองคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปรึกษาของเราระดับมันสมองของเรานั้นเรามีใครบ้างที่เป็นสัตบุรุษที่ให้คำแนะนำแก่เราได้อย่างที่สามก็คือตัวของเราอัตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบไหมสมมุติจะไปสอบแต่ไปอ้อนวอนอย่างเดียวไม่อ่านไม่เขียนไม่หาที่พึ่งไม่สำเร็จและอย่างที่สี่ก็คือเรื่องของบุญเก่า
1: ครับอาจารย
0: ์ถ้าหากว่าเราไปขอที่ไหนคนนั้นสำเร็จนะคนนั้นสำเร็จแสดงว่าเขามีคุณธรรม4อย่างนี้นั่นก็คืออยู่ถูกที่ทำดีถูกคนตั้งตนไว้ชอบและบุญเก่าอุดหนุนจึงสำเร็จได้ฉะนั้นเราจึงเห็นว่าคน100คน 1,000 คนสำเร็จอยู่คนหนึ่งหรือว่า2คนเท่านั้นนอกนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในคุณทั้ง4อย่างนี้จึงไม่สำเร็จ

0: พระอาจารย์ครับเมื่อกี้เราพูดถึงการความอยากได้อยากมีแล้วก็เรื่องของบนบานศาลกล่าวด้วยจริงๆผมอยากรู้อีกนิดนึงครับอาจารย์เรื่องของการบนบานศาลกล่าวว่าการบนบานศาลกล่าวเทพเทวาต่างๆที่บอกว่าให้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วพระอาจารย์เทพเทวาเนี่ยช่วยเราได้จริงไหมครับพระอาจารย์
1: จะช่วยได้ก็ต้องไปตามหลักที่พูดไว้เมื่อสักครู
0: ่ครับอาจารย
1: ์นั่นก็คืออยู่ถูกที่ทำดีถูกคนตั้งตนไว้ชอบแล้วก็บุญเก่าอุดหนุน
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จโดยที่คนอื่นบันดาลนะนอกจากว่าความสบายใจ
0: ครับอาจารย
1: ์แล้วก็ไปเพิ่มกำลังใจที่สำคัญก็คือการตั้งเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูวิธีการที่เราจะได้จะมีจะเป็นนั้นว่าจะต้องทำอย่างไรไม่ใช่ว่าเราไปขอและสำเร็จแน่นอนกลับบ้านนอนไม่ได้
0: จริงครับอาจารย์
1: ไม่ได้
0: บางคนขอแบบขอรวยกลับบ้านไปนอนอยู่บ้านเฉยๆ
1: ไม่มี
0: ครับ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
0: ครับ
1: ทั้งอดีตและก็ปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได
0: ้
1: ถ้าไม่สมพร้อมทั้งเหตุ4อย่างนี้นะเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสําเร็จตามที่เราปรารถนาถ้างั้นก็ไม่มีคนจนไม
0: ่
1: มีคนเสียใจไม่มีคนที่จะต้องทุกข์ร้อนใจอะไรต่างๆไม่มีก็เพราะว่าทุกคน

0: ีเหตุมีผลจริงจะได้สิ่งอะไรต่างๆมาได
1: ้
0: ในส่วนนี
1: ้แต่ผมชอบที่อาจารย์พูดนะฮะว่าการบนบานการไปขอพรจริงๆมันคือการขอ
0: กำลังใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมฟังแล้วผมโอ้จริงเพราะบางทีเราไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเราต้องการกำลังใจในการ
0: ใช่เมื่อกี้ไปบอกผู้ใหญ่เราจะสอบนะเราจะทำงาน
1: จริงฮะจริงเพราะผมเคยได้ยินคำหนึ่งที่อากงอาม่าเคยบอกผมว่าเนี่ยเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพ่อแม่
0: ใช
1: ่เทพประจำบ้านจริงๆไม่ต้องไหว้ที่ไหนหรอกไหว้ที่บ้านนี่แหละ
0: ไหว้ที่บ้าน
1: ง่ายที่สุดไม่ต้องไปศาลไหนด้วย
0: ขอเท่าไหร่ได้เท่านั้น
1: จริงฮะแล้วพอฟังพระอาจารย์ผู้วิผมนึกถึงคำนี้เลยว่าจริงๆเทพที่ใกล้ตัวของเราที่สุดที่บางทีเราละเลยด้วยก็คือพ่อแม่ของเรานี่เองกับบ้านบ้างอะไรบ้างไปหาแกบ้างอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เป็นกำลังใจอย่างหนึ่ง
1: ครับพระอาจารย
0: ์ที่เราเคารพนับถือ
1: พระอาจารย์ครับแล้วอย่างเงี้ยเรื่องบทสวดครับพระอาจารย์คืออย่างผมเนี่ยผมต้องพูดตามตรงเลยว่าผมจบนานาชาติใช่ไหมครับพระอาจารย์แล้วเรียนต่างประเทศทีนี้พอเรากลับมาที่ไทยเนี่ยเราไปไหว้พระเราไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็จะมีเหมือนแท่นที่เราสามารถอ่านบทสวดได้อย่างตัวผมเองเนี่ยพระอาจารย์ผมเป็นคนที่อ่านภาษาไทยไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นบางทีเราอ่านผิดไอ้ผมยอมรับเลยผมอ่านผิดผมอยากรู้ว่าพระอาจารย์บางทีเราอ่านบทสวดผิดบ้างท่องบทสวดผิดบ้างจริงๆแบบนี้ผิดไหมฮะในเชิงหลักธรรมครับอาจารย
0: ์ก็ไม่ผิดสวดผิดก็สวดใหม่ได้ถ้าเราไม่รู้อักขระภาษาบาลีก็ไปถามคนที่เขารู้ว่าคำนี้อ่านว่าอย่างไรก็สวดผิดก็สวดใหม่ได้ไม่มีปัญหาและก็ไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยใดๆแก่ตัวผู้สวดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสวดก็เป็นการระลึกในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือความตั้งใจของเราว่าเราจะตั้งใจทำดีอยู่แล้วนะสวดผิดสวดถูกก็เราก็รู้ว่าผิดก็แก้ใหม่นะก็สวดใหม่ที่สำคัญก็คือในขณะที่เราสวดนั้นต้องสวดด้วยอาการสำรวมและก็ตั้งสติในการสวดนะถ้าสวดผิดก็สวดใหม่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการสวด
1: ครับจริงๆสมัยนี้ผมว่าด้วยโทรศัพท์มือถือด้วยพระอาจารย์เดี๋ยวนี้จริงๆมันเสิร์ชง่ายถูกต้องยังไงฟังเอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์พระอาจารย์ครับอย่างนี้ผมอยากทราบอ่ะพระอาจารย์จิตคืออะไรครับพระอาจารย์เดี๋ยวเวลาผมฟังผมจะรู้สึกว่าจิตบางทีเขาจะมีคำว่าจิตปรุงแต่งบ้างจิตนั่นจิตนู้นจิตนี้จริงๆแล้วคำว่าจิตอะครับมันคืออะไรครับอาจารย์
0: จิตคือสภาวะรับรู้อารมณ์
1: ครับอาจารย์
0: จิตคือสภาวะรับรู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาโดยทวารทั้ง5ก็คือตาหูจมูกลิ้นและก็กายนะตาของเราเห็นรูปจิตของเราไปปรุงแต่งว่าสวยว่างามว่าดีว่าไม่ดีนะจมูกของเราได้กลิ่นเหม็นบ้างกลิ่นหอมบ้างจิตของเราก็จะปรุงแต่งแล้วก็บอกให้รู้จิตของเรานี่ก็เป็นผู้ที่รับรู้อารมณ์ที่เข้ามากระทบเรานะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางกายนี่เรารู้สึกได้นี่ก็คือเป็นผู้ที่รับรู้อารมณ์
1: ครับอาจารย์
0: ที่เราจับตัวอะไรต่างๆนี่แล้วก็มาปรุงแต่งอีกทีนะว่าดีว่าไม่ดีถูกจริตของตัวเขาเราไม่หรือว่าไม่ถูกจริตอะไรต่างๆก็จิตเป็นผู้ปรุงแต่ง
1: ครับ
0: นะที่จริงก็คือผู้ที่รับรู้อารมณ์นั่นเอง
1: พระอาจารย์ครับผมมีเรื่องนึงที่ผมสงสัยอย่างเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยพระอาจารย์บางทีผมเคยได้ยินบางคนพูดว่าแบบบาปบุญคืออะไรบาปหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเราจะอธิบายให้คนเหล่านั้นฟังยังไงครับว่าแบบบาปบุญมันคืออะไรมีจริงไม่มีจริงประมาณนี้ครับอาจารย
0: ์บุญก็คือสภาวะที่เราทำไปแล้วมีความสุขใจ
1: ครับอาจารย
0: ์ไม่เดือดร้อนในภายหลังนะไม่เดือดร้อนในภายหลังแล้วก็ไม่กระทบใครด้วยอันนี้คือเป็นบุญใช่ไหมในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราทำสิ่งใดไปแล้วนะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ตัวของเราด้วยเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยอันนั้นแหละคือเป็นตัวบาป
1: ครับ
0: เป็นนามธรรมนะเราไม่สามารถที่จะจับต้องให้เป็นรูปธรรมได้นอกจากว่าสภาวะที่เราเห็นนะถ้าหากว่าจิตเป็นบุญเป็นยังไงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมจิตเป็นบุญนะขณะที่อีกก็เป็นบาปก็อาจจะมีความเศร้าหมองนะหน้าตาไม่สดใสผิวพรรณก็เศร้าหมองก็จะแสดงออกมาในรูปแบบลักษณะนั้นแต่ถ้าถามถึงว่าตัวบาปตัวบุญนั้นเป็นอย่างไรก็ลองพิจารณาดูว่าทำสิ่งใดไปแล้วเดือดร้อนในภายหลังไหม

0: มีความทุกข์ใจไหมอยู่ลึกๆเราอาจจะบอกว่าโอ๊ยเราทำไปแล้วเรามีความสบายใจสมมติว่าเราไปตีคนอื่นได้แก้แค้นเราบอกว่าโอ้มีความสบายลึกๆสบายใจจริงไหมก็กลัวเขามาแก้คืนไหมอันนั้นแหละคือกินร้อนนอนทุกข์ก็เป็นตัวบาปของเราที่แสดงออกมาในลักษณะนี
1: ้ครับพระอาจารย์แล้วอย่างนี้ผมพอพูดถึงบาปบุญปุ๊บมันก็มีหลายคำเข้ามาในหัวผมแล้วอย่างคำว่าแบบว่าธรรมะพระอาจารย์จริงๆธรรมะนี่เราได้ยินบ่อยมากแล้วอย่างคำว่าอธรรมพระอาจารย์คำว่าธรรมแปลว่าอะไรครับจริงๆคำว่าธรรมะกับอธรรมครับมันจริงๆมันแปลว่าอะไรครับพระอาจารย
0: ์ธรรมะก็คือสิ่งที่ถูกต้องเป็นตามธรรมชาตินะอธรรมก็คือตัวธรรมะนี่แหละแต่ที่ว่าเป็นธรรมะที่ไม่ควรทำ อย่างเช่นพระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์ได้ตรัสธรรมะไว้มากมายแต่ก็ตรัสในเรื่องของอธรรมไว้ด้วยก็คือธรรมะที่ไม่ควรทำ
1: ครับ
0: นะอย่างเช่นในเรื่องของความโลภความโกรธความหลงถือว่าเป็นอกุศลมูลอันนี้เป็นอธรรมแต่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอันนี้เป็นธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมะที่เป็นอธรรมที่ไม่ควรทำในทางตรงกันข้ามพระพุทธองค์ก็จะตรัสที่ธรรมที่ควรทำก็คืออโลภะอโทสะอโมหะอย่างนี้เป็นต้นก็คือมันก็อยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ไม่ควรทำธรรมะเป็นสิ่งที่ควรทำอธรรมนี่ก็คือธรรมะเหมือนกันแต่ว่าไม่ควรทำ
1: ครับอาจารย
0: ์ไม่ควรทำ
1: แล้วอย่างนี้การปล่อยวางครับอาจารย์ถือว่าเป็นธรรมะไหมฮะเพราะบางทีคุณพ่อจะบอกว่าเนี่ยเราต้องปล่อยวางนะปล่อยวางแล้วจะหลุดพ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเป็นธรรมะด้วยไหมฮะอย่างนี้
0: เป็นธรรมะว่าของเราบางครั้งบางทีมันไม่ได้ทุกอย่างตามที่เราคิดใช่ไหม
1: ครับผม
0: เราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลาภสักการะหรือว่าเรื่องระบบเศรษฐกิจเรื่องยศเรื่องอะไรต่างๆเราปรารถนาความปรารถนาของเรานี่มากมาย
1: จริงครับ
0: แต่ว่าสำเร็จทั้งหมดไหมก็ไม่สำเร็จทั้งหมด
1: จริงครับ
0: เมื่อไม่สำเร็จทั้งหมดเราก็ต้องรู้จักปล่อยวาง
1: คร
0: ับ โบราณท่านว่าปล่อยก็ว่างวางก็เบา
1: ครับผม
0: เอาก็หนักนะปล่อยก็ว่าก็แล้วปล่อยไปบ้าง
1: พระอาจารย์ครับคนสมัยนี้พระอาจารย์โกรธง่ายมากเดี๋ยวนี้นิดๆหน่อยๆก็คือโกรธอะครับบีบแตรอย่างเงี้ยโกรธแหละในทางธรรมอะครับช่วยอะไรได้ไหมครับผมในเรื่องของอารมณ์แบบนี้ครับพระอาจารย
0: ์อารมณ์ร้อนเกิดจากความอะไรจากใจของเราที่ไม่เป็นกลาง
1: ครับ
0: ไม่เป็นกลางแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีภาวะของความโกรธความเกลียดอยู่ในจิตในใจของตัวเองนะถ้าทางธรรมนี่ก็ต้องที่บอกไว้ในเบื้องต้นว่าต้องเจริญเมตตา
1: ครับ
0: คิดถึงความจำเป็นของคนอื่นนะเราแผ่ความเมตตานี่ก็คือการพิจารณาดูว่าบางทีความจำเป็นของคนอื่นเขาอาจจะรีบก็ได้เขาอาจจะรีบก็ได้และในส่วนนี้ก็ให้มองโลกตามความเป็นจริงนะอย่างเช่นหลวงปู่ดีเนาะนะอาจจะเคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ที่จังหวัดอุดรธานีนะพระเทพวิสุทธาจารย์นะท่านมีอะไรท่านก็จะดีเนาะดีเน
1: า
0: ะดีเนาะดีเนาะวันหนึ่งมีญาติโยมไปนิมนต์ท่านไปนิมนต์ท่านให้ไปฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็แสดงธรรมปรากฏว่าท่านกลับจากบิณฑบาตก็นั่งรอจน 7:00 น 8:00 นยังไม่มาเสียทีท่านก็ฉันข้าวท่านก็บอกว่าดีเนาะฉันของเราก่อนก็ดีเหมือนกันท่านก็ฉันข้าวฉันไปไม่กี่คำนะโยมมารับพอดีท่านก็บอกว่าโอ้ดีเนาะมารับแล้วเราก็จะได้ไปในงานพอไปถึงระหว่างกลางทางรถเสียท่านก็บอกว่าจอดรถก็ดีเนาะจะได้ชมวิวพอจอดรถเสร็จเขาก็บอกว่าหลวงพ่อนะช่วยเข็นรถหน่อยท่านก็ดีเนาะจะได้ออกกำลังกายด้วยวันนี้เสร็จแล้วพอไปถึงงานปุ๊บเขาบอกว่าได้เวลาแสดงธรรมแล้วนะครับหลวงพ่อข้าวไม่ต้องฉันได้ไหมดีเนาะมาก็ทำงานเลยพอแสดงธรรมเสร็จนะโยมก็ชงกาแฟถวายนะเพราะว่าเห็นว่าท่านยังไม่ได้ฉันเช้ามาก็จัดถวายประเอิญว่าไอ้คนชงกาแฟนั้นนะ

0: ตาไม่ดีไปตักเกลือใส่แทนน้ำตาลท่านก็จิบเข้ามาก็ท่านก็บอกว่าดีเนาะท่านก็วางไว้ที่โต๊ะเสร็จแล้วพอท่านลงจากธรรมาสน์ลูกศิษย์ทั้งหลายก็เป็นของเหลือจากพระก็คิดว่าเป็นของมงคลลูกศิษย์ก็รีบคว้ามาเลยก็ดื่มเข้าไปก็เรียกว่าบ้วนแทบไม่ทันเลยเค็ม
1: ไปแปลก
0: ใจก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อฉันเข้าไปได้ยังไงฉันกาแฟรสขมรสหวานมาก็มากแล้วฉันเค็มๆบ้างจะเป็นไรดีเนาะคือท่านมองโลกในแง่ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่มีความใจร้อนก็ขอให้มองโลกในแง่ดีว่าบางอย่างก็ไม่ได้ใช่ว่าเป็นไปตามที่เราคิดอยู่ในใจของเราเท่านั้นเอง
1: พระอาจารย์ผมชอบมากผมฟังแล้วเมื่อกี้จริงทุกอย่างจริงๆอยู่ที่มุมมอง
0: อยู่ที่มุมมองของเรา
1: อยู่ที่มุมมองเลยเพราะแบบเพราะเหตุการณ์บางอย่างที่เรามองว่าไม่ดีจริงๆแล้วมันอาจจะมีเหตุผล
0: มีเหตุผลและก็เป็นความจำเป็นของใครหลายๆคนก็ได้นะที่เรามองไม่เห็นหรือว่าเราไม่ทราบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องวางใจของเรา
1: จริงๆแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราเริ่มมีอารมณ์กับพระอาจารย์อย่างบางทีเราอาจจะตอนแรกๆอาจจะยังไม่ได้แต่แบบพอเขาบีบแต่มาปุ๊บเราควรจะจัดการพอมันเริ่มจะอารมณ์ไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยพระอาจารย์เราควรจะจัดการอารมณ์ตอนนั้นยังไงครับในวินาทีนั้นถ้าเกิดสมมติยังอาจจะยังปฏิบัติไม่ถึงจุดนั้นนะพระอาจารย
0: ์คือต้องถามว่าตอนที่เขาบีบแต่แล้วมีผลกระทบอะไรกับเราหรือเปล่า
1: ครับจริงครับพระอาจารย์จริงมีผลกระทบอะไรกับเราหรือเปล่า
0: แต่ครับว่าแล้วก็ไม่เป็นไรดิแล้วไม่เป็นอุบัติเหตุหรือว่าบางทีเขาอาจจะหวังดีก็ได้เพราะให้เราชิดรถหน่อยหรือว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหลังเราก็มองดูความหวังดีของเขาก่อนก็ได้เขาอาจจะหวังดีกันแล้วก็ได้บางทีไฟท้ายอาจจะเสียบางทีอาจจะกระโปรงท้ายรถเปิดอย่างนี้แล้วก็คิดไปในแง่ดี
1: คือแต่ผมชอบที่พระอาจารย์พูดมีผลกระทบอะไรกับเราหรือเปล่าจริงก็คือแค่แต่เท่านั้นเอง
0: แค่แต
1: ่ถ้ามองเป็นแค่แต่ก็แค่นั้น
0: แค่นั้นก็จบแค่นั้น
1: จริงครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับอย่างนี้อยากให้พระอาจารย์ฝากนิดนึงครับว่าอย่างตอนนี้ครับคนเรามีเยอะแยะเนาะพระอาจารย์เนาะแบบเยอะแยะไปหมดเลยอยากให้พระอาจารย์พูดนิดนึงว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตของมนุษย์เราอะครับพระอาจารย์คือมันควรจะเป็นอะไรดีครับในเชิงของทางธรรมอะพระอาจารย
0: ์ในเชิงของทางธรรมนะก็ต้องอยู่ที่โลกธรรมทั้ง8อย่างแต่ว่าเราจะอยากได้เฉพาะฝ่ายดีเท่านั้นก็คือมีลาภก็คือมีหน้าที่การงานใช่ไหมที่มั่นคงมีเงินมีทองมีจัดปัจจัยดำรงชีวิตใช่ไหมมีลาภมียศก็คือการได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีเพื่อนมีพี่มีน้องมีบริวารหรือว่าเรียกว่ามีกัลยาณมิตรก็ได
1: ้
0: นะได้รับการยอมรับจากคนทั้งหลายอย่างที่สามก็คือในส่วนของการได้รับการยกย่องการชมเชยนะเราก็ต้องมีแหละนะในฐานะที่เป็นพุทธชนโดยเฉพาะคฤหัสถ์ก็อยากจะให้มีคนชมเราบ้างนะยกย่องเราบ้างนะสรรเสริญเราบ้างนะและอย่างสุดท้ายก็คือมีความสุขมีความสุขนี่ก็ต้องเริ่มจากไหนเริ่มจากตัวเรามีกินมีใช้มีครอบครัวที่อบอุ่นและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะทำบุญหรือว่าทำดีตามคติศาสนาของเราในส่วนนี้อันนี้คือจุดมุ่งหมายของเราอย่างแน่นอน
1: พระอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยฝากคติธรรมนะฮะสอนใจสำหรับวันนี้หน่อยได้ไหมครับพระอาจารย์ครับ
0: สำหรับคติธรรมที่จะฝากไว้กับทุกท่านก็คืออย่างที่หนึ่งขอให้มีสติในทุกการกระทำของเรานะจะกินจะนั่งจะนอนจะทำกิจกรรมอะไรทุกอย่างให้มีสติอย่างที่สองให้มีความไม่ประมาทก็คืออัปมาทธรรมนะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายหรือว่าความพินาศความเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ประมาทแล้วนะทุกอย่างดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขและก็ถึงจุดมุ่งหมายตามที่เราวางไว้แต่ถ้าหาเมื่อไรที่เราขาดสติแล้วก็ประมาทด้วยนะเมื่อนั้นแหละนะความเสียหายจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ใช่ชีวิตของเราอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอฝากอยู่สองหลักธรรมก็คือสติและความไม่ประมาท
1: ครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้วางได้อะไรเยอะมากๆเลยพระอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: เจริญพร
1: ขอบคุณมาก

0: ับ
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
4: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
3: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
1: เรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
5: ひと皿から新しいひと皿へ食から文化へじゃんじゃんすーちゃんじゃんあはんすーわたなたんเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอไปดูเจ้าสิ
6: โอ้โห
5: ไปชิม
7: อร่อยมากเพโรคัน
8: พ่อโอ้ยสุดยอด
5: มากใช่ไปเรียนรู
9: ้ไปกัน
10: อุ้ยครับ
5: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซัมไรเชฟ
11: ในรายการซัมไรเทเบิลซัมไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
5: よろしくお願いします
12: เรามักจะเคยได้ยินครับว่าอาหารที่มันออกไปทางเปรี้ยวแล้วเนี่ยมันจะบูดหรือเปล่าแต่ว่าทำไมพอเป็นแหนมอ่ะบอกยิ่งเปรี้ยวยิ่งปลอดภัยเหตุผลที่รองรับสิ่งนี้คืออะไรครับและค่า pH ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้อาหารเกิดสภาวะไหนทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับหาคำตอบได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
13: คุณผู้ชมอยากทราบไหมครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรมเป็นอาหารที่มาจากคนจีนพ้นทะเลคนจีนแต้จิ๋ว
14: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
15: ่จุดเด่นของอาหารที่นี่ก็คือจะไม่ได้มีความเข้มข้นของรสชาติที่แบบจัดจ้านจะเป็นการเน้นที่ดึงวัตถุดิบขึ้นมาให้มีรสชาติของวัตถุดิบค่อนข้างชัดเจน
13: ผมจะพาทุกท่านมาชมการทำห่านพะโล้กันถึงแหล่งนะครับของเมืองซัวเถานะครับที่เฉิงไฮ้นะครับนี่นะครับตามเข้ามาดูกันเลยอุ้ยเข้ามาแล้วได้กินพะโล้กินหอมของตุ๋นยาจีนเลยนะฮะ
14: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาทางไทย PBS
13: มาดูเขาทำลูกชิ้นเนื้อวัวนะครับ
14: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

23 กันยายนปี 2026 ที่ผ่านมาสื่อหลายสำนักรายงานอ้างอิงข้อมูลของกองทัพโปแลนด์ว่าเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารรุ่น MI-8 ของกองทัพรัสเซียที่บินมาจากแคว้นคาลินินกราดได้ล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของโปแลนด์เป็นระยะทางราว300เมตรทางตอนเหนือของเมืองปราเนียโวเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ใช้เวลาอยู่ในน่านฟ้าประมาณ42วินาทีก่อนจะบินกลับออกไปหลังกองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสกัดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการล้ำน่านฟ้าของชาติสมาชิกนาโต้แห่งนี้แต่ที่ผ่านมาสิ่งที่ล้ำเป็นโดรนหรือขีปนาวุธไม่ใช่อากาศยานที่มีคนขับเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังโดนัลด์ทัสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ประกาศว่ารัสเซียคือภัยคุกคามความมั่นคงของยุโรปและยุโรปต้องเตรียมรับมือให้พร้อมโดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่าช่องสวาวกิ

ลักษณะทางกายภาพและที่ตั้งของช่องสุวากิทำให้ที่นี่ถูกเรียกว่าเป็นจุดอ่อนของชาตินาโต้

0: ต้นเดือนพฤษภาคมปี2026ที่ผ่านมาที่อาริตุสเมืองเล็กๆของประเทศลิทัวเนียเต็นท์บัญชาการภาคสนามยานพาหนะทางทหารทั้งรถหุ้มเกราะและเฮลิคอปเตอร์ถูกลำเลียงเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มทำการฝึกซ้อมรบภายใต้ปฏิบัติการ Brave Griffin 26บนเวทีกีตานัสนาวเซดาประธานาธิบดีลิทัวเนียและคาร์โรนัฟรอฟสกี้ประธานาธิบดีโปแลนด์พร้อมด้วยนายทหารระดับสูงเข้าร่วมสังเกตการหลังจากเสร็จสิ้นผู้นำโปแลนด์ระบุว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างสองชาตินาโตอย่างโปแลนด์และลิทัวเนียมีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง
1: Wypełniamy te zobowiązania z jednej strony za sprawą nie tylko deklaracji ale wydatków finansowych z drugiej strony modernizacji naszych sił zbrojnych z trzeciej strony kwestiami sojuszniczymi dyplomatycznymi i partnerskimi ale czego dowodem są dzisiejsze ćwiczenia także zaangażowaniem naszych sił zbrojnych do trenowania realnychscenariuszów potencjalnego zagrożenia.
0: ภัยคุกคามความมั่นคงที่ผู้นำโปแลนด์ระบุถึงอยู่ห่างออกไปจากจุดซ้อมรบประมาณ50กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดเปราะบางมากที่สุดขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จนถึงมีการเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือนส้นเท้าอะคิลิสของนาโต้นั่นก็คือบริเวณที่เรียกว่าช่องสุวาวกิตั้งอยู่ระหว่างประเทศโปแลนด์และลิทัวเนียช่องสุวาวกิคือแถบแผ่นดินที่มีความกว้างประมาณ 65-100 กิโลเมตรด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับแคว้นคาลินินกราดของรัสเซียส่วนด้านตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศเบลารุสในช่วงสงครามเย็นซึ่งเป็นการแข่งขันชิงอิทธิพลระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์ช่องสุวาวกิไม่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ใดๆเนื่องจากสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นชาติหลักของฝ่ายคอมมิวนิสต์ครอบครองพื้นที่แถบนี้ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เข้าสู่ปี1989โปแลนด์หลุดพ้นจากอิทธิพลของโซเวียตก่อนก้าวเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวปี1990ลิทัวเนียก็ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากโซเวียตเช่นเดียวกันเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปีถัดมาลิทัวเนียและโปแลนด์ลงนามยอมรับแนวพรมแดนเดิมตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่งผลให้บางส่วนของช่องสุวาวกิอยู่กับโปแลนด์บางส่วนอยู่ในลิทัวเนียด้วยประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เคยถูกผนวกหรือเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตปี1999โปแลนด์ตัดสินใจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความมั่นคงของตะวันตกอย่างเต็มตัวด้วยการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้5ปีถัดมาลิทัวเนียและอีก2ชาติเล็กๆที่อยู่บนทะเลบอลติกอย่างลัตเวียและเอสโตเนียก็ตามเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เช่นเดียวกันผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในคราวนั้นคือสถานะของช่องสุวาวกิที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ไม่เคยมีความหมายมากนักความสำคัญของช่องสุวาวกิทวีขึ้นมาเนื่องจากแถบดินแดนเล็กนี้ได้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกเส้นเดียวที่เชื่อมเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียให้เข้ากับสมาชิกนาโต้ที่เหลือในยุโรปการซ้อมรบบริเวณช่องสุวาวกิจึงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีชาตินอกนาโต้พยายามจะตัดขาดหรือยึดครองจุดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของนาโต้จุดนี้ในวันที่มีการซ้อมรบภายใต้ปฏิบัติการ Brave Griffin 26เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโปแลนด์ซึ่งไปสังเกตการการซ้อมรบระบุว่าชาติที่มีศักยภาพหรือแนวโน้มในการตัดขาดช่องสุวาวกิมากที่สุดคือรัสเซีย
1: ประชาชนโปลสกาและลิทวาดิอะโกโนซูโอto samo zagrożenie, które wydaje się być, drodzy Państwo, dla nas oczywiste. To zagrożenie niezmienne ze strony Federacji Rosyjskiej jest z jednej strony i Białorusi z drugiej strony. Doświadczamy tego właściwie każdego miesiąca w trakcie wojny hybrydowej i jesteśmy tego świadomi.
0: ศักยภาพในการตัดขาดมาจากข้อได้เปรียบทางกายภาพเนื่องจากรัสเซียมีพื้นที่ติดกับช่องสุวาวกินั่นก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าแคว้นคาลินินกราดซึ่งถือเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีการประจำการทางการทหารหนาแน่นมากที่สุดในโลกอาคารสไตล์โกธิกอิฐสีแดงเผาตั้งโดดเด่นหอคอยทรงสูงและหลังคาสูงชันที่มุงด้วยกระเบื้องโทนสีส้มและสีน้ำตาลให้ความรู้สึกสงบและน่าเกรงขามนี่คืออาสนวิหารเคอร์นิสแบกหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุด

0: ุดของคาลินินกราดดินแดนเล็กๆของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกในอดีตจุดนี้เป็นของราชอาณาจักรรัสเซียถูกเรียกในชื่อเคอร์นิสแบกหรือหุบเขาแห่งกษัตริย์ก่อนจะตกอยู่ในความครอบครองของเยอรมนีในเวลาต่อมาด้วยตั้งอยู่กึ่งกลางของทวีปยุโรปทั้งรัสเซียและเยอรมนีใช้ที่นี่เป็นศูนย์กลางการเงินการค้าและสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตกหลังสหภาพโซเวียตชนะกองทัพนาซีเยอรมนีได้ในสงครามโลกครั้งที่2เมืองเคอร์นิสแบกถูกสหภาพโซเวียตยึดไว้ได้ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นคาลินินกราดอาคารคอนกรีตแบบโซเวียตที่เน้นความทรงพลังและเส้นสายทางเรขาคณิตที่ตรงไปตรงมาถูกสร้างแทรกกับสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในช่วงสงครามเย็นสหภาพโซเวียตใช้คาลินินกราดเป็นที่ตั้งศูนย์บัญชาการกองเรือบอลติกเนื่องจากเป็นเมืองท่าเพียงแห่งเดียวที่น้ำไม่แข็งตัวในฤดูหนาวเรือรบเรือดำน้ำจึงสามารถออกปฏิบัติการสู่ทะเลบอลติกและมหาสมุทรแอตแลนติกได้ตลอดทั้งปีนอกจากเป็นศูนย์บัญชาการของกองเรือบอลติกแล้วคาลินินกราดยังถูกสหภาพโซเวียตวางให้เป็นป้อมปราการด่านหน้าในการสกัดอิทธิพลของโลกเสรีเนื่องจากอยู่ชายขอบตะวันตกและใกล้ศูนย์กลางอำนาจของยุโรปมากที่สุดฐานทัพอากาศคลังเก็บหัวรบนิวเคลียร์และขีปนาวุธถูกสร้างและติดตั้งประจำการพร้อมทหารนับแสนนายจนคาลินินกราดได้รับฉายาว่า Unsinkable Aircraft Carrier หรือเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมที่นี่ยังถูกใช้เป็นศูนย์กลางส่งกำลังบำรุงไปยังดินแดนรอบข้างที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตตั้งแต่เบลารุสโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียคาลินินกราดทำหน้าที่ทั้งเป็นป้อมปราการทางด้านการทหารคุมเชิงโลกเสรีและจุดเชื่อมต่อเครือข่ายความมั่นคงของค่ายคอมมิวนิสต์แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียเข้าเป็นสมาชิกนาโต้หลังสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991คาลินินกราดถูกแยกออกจากแผ่นดินแม่รัสเซียกลายเป็นดินแดนที่โดดเดี่ยวโดยมีเบลารุสและชาตินาโต้อย่างโปแลนด์และลิทัวเนียห้อมล้อมเอาไว้ในช่วงเวลานั้นรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีบอริสเยลซินกำลังเผชิญกับวิกฤตที่วุ่นวายที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจการเมืองปัญหาอาชญากรรมมาเฟียครองเมืองรวมไปถึงความพยายามแบ่งแยกดินแดนที่เกิดขึ้นหลังการล่มสลายของสหภาพป้อมปราการทางการทหารที่เคยยิ่งใหญ่จึงถูกปล่อยทิ้งให้ทรุดโทรมทหารจำนวนมากถูกปลดประจำการเข้าสู่ปี1996มีความพยายามทำให้คาลินินกราดพึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เป็นภาระของรัฐบาลกลางที่กำลังเจอกับวิกฤตแทบทุกด้านด้วยทำเลที่ตั้งอันโดดเด่นคาลินินกราดมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบที่จะกลับมาเป็นศูนย์กลางการค้าอีกครั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนคาลินินกราดจากป้อมปราการทางการทหารให้เป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับสหภาพยุโรปเหมือนกับที่ฮ่องกงทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมจีนกับโลกตะวันตกแต่แผนนี้ก็เจอกับอุปสรรคเมื่อสิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกกลุ่มอิทธิพลและมาเฟียใช้เป็นช่องทางหนีภาษีและฟอกเงินเข้าสู่ปี2000เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรัสเซียเมื่อบอริสเยลซินลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีก่อนส่งมอบอำนาจต่อให้กับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำคนใหม่ของรัสเซียตัดสินใจเปลี่ยนคาลินินกราดให้กลับมาเป็นป้อมปราการทางการทหารทันทีเพราะในขณะนั้นโปแลนด์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้ขณะที่เอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เสร็จสิ้นในปี2004การงัดข้อระหว่างรัสเซียกับนาโต้ก็เกิดขึ้นทันทีที่บริเวณช่องสุวากิ
1: สำหรับสวัสดิ์สัตว์รู้สึกตัวนิสัยสิ่งกษัตริย
0: ์การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สมัยใหม่เพราะไม่เพียงเป็นการยุติยุคการแบ่งขั้วอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่การจัดตั้งรัฐเอกราชใหม่15รัฐและการล่มสลายของบล็อกตะวันออกเมื่อประเทศบริวารเดิมของโซเวียตในยุโรปดีดตัวหลุดพ้นจากการควบคุมของมอสโกขอบเขตอธิปไตยถูกขีดใหม่ให้ชัดขึ้นรวมถึงบริเวณช่องสุวากิที่อยู่ภายใต้การครอบครองของโปแลนด์และลิทัวเนียอย่างสมบูรณ์และสิ่งนี้กระทบต่อรัสเซียเนื่องเพราะจากนี้ไปจะไม่มีเส้นทางบกที่เชื่อมแผ่นดินใหญ่เข้าสู่คาลินินกราดที่โดดเดี่ยวได้โดยตรงอีกต่อไป รัสเซียเคยมี

ความพยายามเจรจาเพื่อให้โปแลนด์เปิดช่องสุวากิให้เป็นระเบียงขนส่งแต่โปแลนด์ปฏิเสธรัสเซียจึงหันมากดดันอีกชาติที่มีอธิปไตยเหนือช่องสุวากินั่นก็คือลิทัวเนียโดยพยายามกดดันให้พื้นที่นี้เป็นระเบียงทางการทหารเพื่อที่รัสเซียจะได้เคลื่อนพลหรือขนยุทโธปกรณ์เข้าคาลินินกราดได้โดยไม่ต้องผ่านศุลกากรและการตรวจเช็คจากลิทัวเนียแต่ลิทัวเนียปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวโดยระบุว่าการทำเช่นนั้นเท่ากับเป็นการละเมิดอธิปไตยของตนความตึงเครียดเกิดขึ้นทันทีและเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางการทหารในที่สุดลิทัวเนียก็ยอมผ่อนปรนให้รัสเซียใช้ช่องสุวากิได้ในปี2003ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องใช้สำหรับการขนส่งสินค้าและพลเรือนเท่านั้นโดยต้องมีเอกสารผ่านแดนที่ได้รับการรับรองจากทางการความตึงเครียดเหนือช่องสุวากิผ่อนลงชั่วคราวก่อนจะกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกหลังเกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991

0: 24กุมภาพันธ์ปี2022รัสเซียส่งทหารกว่า 200,000 นายเข้ารุกรานยูเครนสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินยุโรปในรอบกว่า80ปีระเบิดขึ้นสหภาพยุโรปเปิดประชุมด่วนก่อนประกาศตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรชุดใหญ่ต่อรัสเซียทันทีการคว่ำบาตรมีตั้งแต่ปิดน่านฟ้าไม่ให้เครื่องบินรัสเซียผ่านตัดธนาคารรัสเซียออกจากระบบสวิฟต์สั่งอายัดทุนสำรองของธนาคารกลางรัสเซียรวมไปถึงการจำกัดการเข้าถึงสินค้าเทคโนโลยีสำคัญทั้งหมดนี้เพื่อยุติเครื่องยนต์ทางการทหารของรัสเซีย
1: In coordination with President Biden, President Macron, Bundeskanzler Scholz and Prime Minister Draghi, as well as Prime Minister Trudeau and Prime Minister Johnson, we considered a significant tightening of our international response.The European Union and its partners are working to cripple Putin's ability to finance his war machine. As Russian forces unleash their assault on Kiev and other Ukrainian cities, we are resolved to continue imposing massive costs on Russia. Costs that will further isolate Russia from the international financial system and our economies.
0: คว่ำบาตรยังรวมไปถึงการปิดเส้นทางสัญจรและทางรถไฟหลายเส้นที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับยุโรปเช่นเส้นทางรถไฟที่ชื่ออาเลโกรที่เดินทางระหว่างกรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์และเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียซึ่งถูกระงับอย่างถาวรตั้งแต่เริ่มต้นสงครามอีกจุดสัญจรที่มีการเปลี่ยนแปลงคือเส้นทางที่ผ่านช่องสุวาวกิเดือนมิถุนายนปี2022ลิทัวเนียประกาศไม่ยอมให้รถไฟของรัสเซียที่ขนสินค้าประเภทเหล็กถ่านหินปูนซีเมนต์และสินค้าเทคโนโลยีผ่านดินแดนของตนบริเวณช่องสุวาวกิเนื่องจากสินค้าเหล่านี้อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปประธานาธิบดีปูตินแสดงความไม่พอใจอย่างหนักทันทีและระบุว่านี่คือความพยายามในการปิดล้อมคาลินินกราดก่อนขู่ตอบโต้ลิทัวเนียด้วยมาตรการที่รุนแรงขณะที่ชาวรัสเซียในคาลินินกราดแสดงความกังวลว่าอาจจะเกิดสภาวะขาดแคลนสินค้าหรือสินค้ามีราคาแพงขึ้นถ้าต้องขนส่งด้วยเครื่องบินหรือทางเรือแทนอีกความกังวลคืออาจจะมีการปะทะทางการทหารกันหากประธานาธิบดีปูตินตัดสินใจใช้กำลัง
2: ก็ได้ этого введённые санкции наложат отпечаток на наши регионы районы не останутся бездефицитные какие-то товары но это будет полосой очень быстро скоро и думаю нашеправительство найдет выход с данной ситуации, и все решится в ближайшее время. У нас паники никакой нет.
3: Ну так, конечно, боязно, потому что неизвестно, как Российская Федерация отреагирует на это, и, соответственно, как на ответ Российской Федерации отреагирует власть, ну, Литвы в данном случае. Поэтому...
0: เหตุการณ์นี้คลี่คลายลงหลังสหภาพยุโรปปรับมาตรการคว่ำบาตรที่ให้การขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียกับแคว้นคาลินินกราดยังสามารถทำได้ตราบใดที่ไม่ใช่ยุทโธปกรณ์การเดินทางและการขนส่งสินค้าที่ไม่อยู่ในรายการคว่ำบาตรผ่านช่องสุวากิจึงยังคงดำเนินต่อได้แต่อยู่ภายใต้ความเข้มงวดที่มากขึ้นในวันที่สงครามยูเครนกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดชื่อของช่องสวาวกิถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในฐานะจุดเสี่ยงที่จะมีการปะทะกันระหว่างรัสเซียกับชาตินาโต้เนื่องจากเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างสูงกับทั้งสองฝ่ายสำหรับรัสเซียการได้ครองช่องสวาวกิไม่เพียงแต่จะช่วยปลดล็อกความโดดเดี่ยวของคาลินินกราดแต่ยังสามารถทำลายแนวที่เรียกว่าปีกตะวันออกหรืออีสเทิร์นแฟลงก์ของนาโต้ได้ด้วยเพราะเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียที่เชื่อมต่อกับโปแลนด์ด้วยถนนและทางรถไฟจะถูกตัดขาดจากชาตินาโต้ที่เหลือทันทีส่งผลให้การส่งกำลังเพื่อเข้าช่วยแทบเป็นไปไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ช่องสวาวกิถูกขนานนามว่าส้นเท้าอะคิลิสของนาโต้หรือจุดเปราะบางที่สุดของนาโต้และหากรัสเซียต้องการตีจุดอ่อนนี้ประตูทางเข้ามีอยู่สองทางทางแรกคือคาลินินกราดที่ขณะนี้ได้กลายมาเป็นป้อมปราการทางการทหารอีกครั้งหลังรัสเซียนำยุทโธปกรณ์ประสิทธิภาพสูงกลับมาประจำการใหม่ตั้งแต่ระบบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้อิสกันเดอร์ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ที่มีระยะยิงไกลถึง500กิโลเมตรไปจนถึงระบบขีปนาวุธ S-400 ทางที่สองเพื่อเข้าตีจุดอ่อนคือทางประเทศที่มีชื่อว่าเบลารุสตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกและเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตปี1991ซึ่งเป็นปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเบลารุสตัดสินใจประกาศเอกราชเลือกเส้นทางใหม่เพื่อให้หลุดจากระบอบสังคมนิยมที่พูดถึงความเท่าเทียมแต่กลับเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำและยากจนผู้คนต่างวาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นเกือบ3ทศวรรษหลังได้เอกราชเบลารุสยังติดอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำคนเดียวนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกซึ่งมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับมอสโกขณะที่ด้านเศรษฐกิจก็ยังพึ่งพาตนเองไม่ได้เนื่องจากไม่มีทางออกสู่ทะเลและไม่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นของตนเองเบลารุสต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจากรัสเซียการพึ่งพามีตั้งแต่การรับความช่วยเหลือด้านการเงินไปจนถึงการได้ซื้อพลังงานราคาถูกเพื่อมาประคองเศรษฐกิจเหตุผลที่รัสเซียทุ่มทรัพยากรเพื่อค้ำจุนอำนาจของประธานาธิบดีลูคาเชนโกมาโดยตลอดก็เนื่องจากที่ตั้งของประเทศนี้เบลารุสมีพื้นที่ประมาณ 27,600 ตารางกิโลเมตรด้านตะวันออกและเหนือติดกับรัสเซียด้านใต้ติดกับยูเครนส่วนด้านเหนือติดกับลัตเวียต่อลงมาทางตะวันตกเป็นลิทัวเนียและโปแลนด์สองชาติที่เป็นเจ้าของอธิปไตยเหนือช่องสวาลกิลักษณะทางกายภาพนี้ทำให้เบลารุสมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรัสเซียเพราะในขณะที่คาลินินกราดเป็นดินแดนส่วนแยกทำให้การขนส่งกำลังบำรุงทำได้เพียงทางทะเลหรือทางอากาศซึ่งเสี่ยงต่อการถูกโจมตีกลับจากนาโต้เบลารุสมีชายแดนติดกับรัสเซียมีรถไฟทางหลวงและโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารที่เชื่อมต่อกันทำให้การระดมพลและยุทโธปกรณ์ทำได้สะดวกและรวดเร็วกว่ามากเบลารุสจึงเป็นกุญแจทางยุทธศาสตร์ที่ขาดไม่ได้หากรัสเซียต้องการยึดช่องสวาลกิปลายเดือนมีนาคมปี2023หรือ13เดือนหลังสงครามในยูเครนระเบิดขึ้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศแผนการส่งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีไปประจำการในเบลารุสโดยระบุว่าเป็นไปตามคำขอของประธานาธิบดีลูคาเชนโกหลังจากนั้นอีก3เดือนผู้นำรัสเซียปรากฏตัวก่อนประกาศว่าหัวรบนิวเคลียร์ลูกแรกถูกส่งเข้าประจำการในเบลารุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกระบวนการทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในปี2023
4: Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. У нас это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью.
0: หลังเสร็จสิ้นทุกกระบวนการรัสเซียและเบลารุสก็เปิดฉากซ้อมรบนิวเคลียร์ร่วมกันใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2026หรือเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาการซ้อมรบนิวเคลียร์ในครั้งนั้นครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การซ้อมระบบสื่อสารการตรวจสอบรหัสอนุมัติการเคลื่อนย้ายหัวรบออกจากคลังและการติดตั้งหัวรบบนขีปนาวุธรวมไปถึงการทดสอบยิงขีปนาวุธจริงด้วยการติดตั้งหัวรบจำลองนอกเหนือจากการซ้อมรบด้านนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีรัสเซียและเบลารุสยังจัดการซ้อมรบภาคพื้นดินทางอากาศและทางทะเลด้วยกันใหญ่ที่สุดคือการซ้อมรบภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อซาพาด2025โดยมีทหารกว่าแสนนายเข้าร่วมความเคลื่อนไหวของรัสเซียทำให้นาโต้ต้องยกระดับความพร้อมทางการทหารในปีกตะวันออกของตนเช่นกันยี่สิบสองพฤษภาคมปี2025ที่กรุงวินิอุสเมืองหลวงของประเทศลิทัวเนียนายกรัฐมนตรีฟิลิป แมสผู้นำเยอรมนีและประธานาธิบดีกีตานัสนาวเซดาของลิทัวเนียร่วมกันเดินตรวจแถวทหารบกของทั้งสองประเทศขณะที่ประชาชนยืนรอบกธงของสองชาติเต็มสองข้างทางนี่คือส่วนหนึ่งของพิธีการจัดตั้งกองพลยานเกราะเยอรมนีถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ที่เยอรมนีส่งทหารไปประจำการในต่างประเทศเป็นการถาวรแต่เพียงลำพังผู้นำเยอรมนีประกาศบนเวทีว่าทหารจากกองพลยานเกราะชุดแรกจะมี800นายและจะเพิ่มเป็น 5,000 นายในอนาคตอันใกล้โดยการตัดสินใจส่งทหารเข้าประจำการแบบถาวรที่ลิทัวเนียก็เพื่อเสริมกำลังให้แนวปีกตะวันออกของนาโต้ที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น
5: Hosting foreign troops on one's own soil is not something to be taken for granted, especially here in Lithuania. For us, too, and for the Bundeswehr in particular, today marks a step into a new era. Never before have we permanently stationed a large military unit abroad.
0: นอกเหนือจากการเตรียมพร้อมของฝั่งลิทัวเนียโปแลนด์อีกชาติที่มีอธิปไตยเหนือช่องสุวาวกิก็ยกระดับการป้องปรามของตนเช่นกันกลางปี2024มีการเปิดใช้ฐานทัพป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐแห่งแรกในดินแดนโปแลนด์อย่างเป็นทางการฐานทัพแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเรซิโคโวทางตอนเหนือของโปแลนด์ซึ่งมีระยะห่างจากคาลินินกราดราว250กิโลเมตร
6: Przez tą instalację przez bazę amerykańską w Redzikowie Europa Stany Zjednoczone Polska NATO stają się jeszcze bardziej bezpieczne stają się najpotężniejszym sojuszem we współczesnym świecie
0: นอกเหนือจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารเพิ่มโปแลนด์และลิทัวเนียสองชาติที่อยู่บนช่องสุวาวกิหรือส้นเท้าอะคิลิสของนาโต้ยังทำการซ้อมรบร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการซ้อมรบของสองชาติในหลายครั้งเน้นไปที่การจำลองฉากทัศน์ในกรณีที่มีกองทัพรัสเซียโจมตีขนาบมาทั้งจากทางฝั่งเบลารุสและฝั่งคาลินินกราด

0: 23กันยายนปี2026ที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารรุ่น MI-8 ของรัสเซียที่บินมาจากแคว้นคาลินินกราดล้ำเข้ามาสู่น่านฟ้าโปแลนด์แม้จะเป็นการล้ำเพียง42วินาทีแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้สถานการณ์ด้านปีกตะวันออกของนาโต้ร้อนระอุขึ้นโปแลนด์ออกมาระบุทันทีว่าเหตุการณ์นี้คือการทดสอบนาโต้โดยความเสี่ยงจากการถูกคุกคามจากรัสเซียสูงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่กี่วันหลังจากนั้นประธานาธิบดีปูตินเปิดแถลงข่าวประกาศว่ารัสเซียไม่เคยคิดโจมตีชาติใดแต่เป็นยุโรปที่ต้องการโจมตีรัสเซียบนเวทีผู้นำรัสเซียระบุด้วยว่าจะตอบโต้กลับด้วยอาวุธทุกชนิดรวมถึงนิวเคลียร์หากมีชาติใดพยายามแตะต้องดินแดนที่ชื่อคาลินินกราด
1: Mы никому не угрожаем. Мы не собираемся ни на кого нападать. Ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. И граждане европейских стран должны это четко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего некоторого политического руководства своих стран.

การออกมาแถลงขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ของประธานาธิบดีปูตินเกิดขึ้นหลังทางการรัสเซียส่งจดหมายอย่างเป็นทางการกล่าวหานาโต้ว่ากำลังวางแผนตัดขาดคาลินินกราดข้อความเตือนนี้ถูกส่งผ่านช่องทางการทูตซึ่งถือเป็นทางการมากกว่าคำขู่ทั่วไปที่เคยเกิดขึ้นในอดีตความตึงเครียดที่แนวปีกด้านตะวันออกของนาโต้ถูกยกระดับจุดที่เปราะบางมากที่สุดคือช่องสุวากิแถบดินแดนที่รัสเซียต้องการเพื่อใช้เป็นทางบกไปที่คาลินินกราดและเป็นแถบดินแดนเดียวกันที่สำคัญอย่างยิ่งต่อนาโต้ในฐานะจุดเชื่อมทางบกเดียวที่เชื่อมต่อชาติ

0: ัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาUpskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer
1: มีคนรวยคนไหนแต่เขาสามารถสร้างอู๋ได้เหมือนกับของที่อัลเลาะห์สร้างไม่มีคนรวยพันล้านหมื่นล้านคนไหนสร้างมึกตาใสๆได้
2: เพราะเรานะต้องขึ้นไปเรียกร้องที่หน้าถ้ำเนียบเพราะว่าเราไปแถวสงขลาไปจันนาคือมันไม่มีผลอะไรเลยมาศึกษาหมู่บ้านเราว่าทะเลของเราที่เราป้องกันที่เรารักษานี่ทำไมเราถึงได้มารักษา
3: ทำเรื่องยากได้แสดงว่าเราก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่เรา

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะฝ่ายปกครองอำเภอกบินบุรีตำรวจสภ.วังตะเคียนนำรถบรรทุก6ล้อปิดทางเข้าออกโรงหลอมสายไฟแห่งหนึ่งที่ถูกสั่งปิดดำเนินการแต่พบรถขนขยะอิเล็กทรอนิกส์ลักลอบเข้าไปในพื้นที
1: ่ตอนนี้ของกำลังเข้านะครับรถคอนเทนเนอร์นะครับมาจากทะเบียนอะไร
0: นี่เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จำนวน2คันที่วิ่งเข้าไปในโรงหลอมสายไฟแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งโรงหลอมแห่งนี้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดได้สั่งปิดไปแล้วนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานหลังได้รับรายงานว่ามีการลักลอบขนขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปแอบประกอบกิจการจากนั้นฝ่ายปกครองอำเภอกบินบุรีตำรวจสภ.วังตะเคียนกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวแต่พบการปิดป้ายห้ามเข้าและปิดประตูเจ้าหน้าที่จึงนำรถบรรทุก6ล้อปิดทางเข้าออกไว้ป้องกันไม่ให้รถบรรทุก2คันหนีออกจากพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืนพร้อมจัดกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจดูความเคลื่อนไหวตลอดทั้งคืนขณะที่นายสุนทรคมคายกลุ่มแกนนำปราจีนเข้มแข็งกล่าวว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมจังหวัดได้สั่งปิดโรงงานแห่งนี้เนื่องจากมีการหลอมสายไฟโดยไม่มีใบอนุญาตถึง2รอบแต่ยังพบมีการลักลอบขนขยะเข้าไปในพื้นที่วันนี้ฝ่ายปกครองจะนำกำลังเข้าพื้นที่อีกครั้งหากโรงงานไม่เปิดให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจะมีการขอศาลออกหมายเพื่อเข้าตรวจค้นซึ่งพบว่าอาจมีการทำผิดกฎหมายทั้งโรงงานซึ่งทำผิดตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายพบชายขับรถส่งของวัย39ปีเสียชีวิตในกระบะตู้ทึบจอดในปั๊มน้ำมันย่านสุขสวัสดิ์ตำรวจพบยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพเร่งตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งค่ะตำรวจสน.ราชบูรณะเข้าตรวจสอบเหตุพบผู้เสียชีวิตในรถกระบะตู้ทึบจอดอยู่บริเวณลานจอดรถสถานีบริการน้ำมันปากซอยสุขสวัสดิ์46ถนนสุขสวัสดิ์เขตราชบูรณะกรุงเทพมหานครตรวจสอบภายในรถพบร่างนายเด่นจิตสมอายุ39ปีพนักงานขับรถส่งของของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ในสภาพนั่งกึ่งนอนพิงเบาะบริเวณที่นั่งคนขับจากการสอบถามพนักงานเติมน้ำมันให้ข้อมูลว่ารถกระบะคันดังกล่าวเข้ามาจอดที่ลานจอดรถตั้งแต่ช่วง2ทุ่มของคืนวันที่8ตุลาคมซึ่งเข้าใจว่ามานอนพักผ่อนจนกระทั่งกลับเข้ามาทำงานในช่วงเย็นอีกวันพบว่ารถคันดังกล่าวยังไม่เคลื่อนย้ายจึงแจ้งผู้ดูแลสถานีเข้าไปตรวจสอบเมื่อเข้าไปก็พบว่าคนขับนอนแน่นิ่งร่างกายเปลี่ยนสีจึงแจ้งตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยเบื้องต้นตรวจสอบสภาพศพไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายหรือร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินภายในรถจากการตรวจค้นพบกระเป๋าสะพายสีดำมีไอซ์บรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกรวมถึงอุปกรณ์การเสพซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ขึ้นที่ปานามาส่งผลให้สิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพอาคารพังถล่มลงมาท่ามกลางสายตาผู้คนในที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 จึงส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังพื้นที่ทั่วปานามาสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของปานามาและลึกลงไปประมาณ 12.6 กิโลเมตรมีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นในหลายเมืองขณะที่ประชาชนในกรุงปานามาซิตี้พากันออกมาอยู่นอกอาคารหลังรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเนื่องจากเกรงว่าอาคารจะพังถล่มปานามาไม่ได้เผชิญเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรงบ่อยครั้งโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าการสัญจรในคลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งหลักเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกไม่ได้รับผลกระทบศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสายันจิ๋วบางอายุ67ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่2ตำบลบางเพรียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่2ตุลาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางบ่อท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของท่านข่าวแล้วดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: กบไง
1: กบอบอบกบอบอบ
2: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฟันน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.ทางช่องไทย PBS

0: คิดเรนเจอร์สไปคิสสัปดาห์นี้พาไปทำความรู้จักกับสัตว์นักเต้นเท้าไฟที่มีพฤติกรรมสุดแปลกเป็นของตัวเอง
1: สบายจะตบมือพัน
0: สัตว์นักเต้นเท้าไฟคือตัวอะไรและภารกิจของเหล่าเรนเจอร์จะท้าทายขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7 นาฬิกา 10 นาทีกฎหมายเลข 3ช่องไทย PBS

0: าชวนพี่เอมเล่นทีสวัสดีค่ะเด็กๆอากาศดีๆแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเด็กๆชวนพี่เอมคิดได้ไหมคะมีคนมาหาแล้วดีใจจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเข้ามาได้เลยค่ะในพื้นที่แห่งความสุขแห่งนี้นะคะเอ๊แล้ววันนี้เด็กๆเอาอะไรมาชวนพี่เอมเล่นได้ดูแล้ว
1: ดูข้างหลังตรงนั้น
0: โอ้นี่คือก้อนหินนั่นเองแสดงว่าโอ้โหของพักพร้อมมาก้อนใหญ่เบ้อเล่อเลยมีใครให้ใหญ่กว่านี้ไหมคะมีโอ้โห
2: เด็กๆเอาหินมาให้พี่เอ็มดูแบบทำให้พี่เอ็ม
3: นึกออกเลยว่าเราจะมาทำอะไรกันดี
0: ฮิปจงมาตันตันตันอันนี้คือหินที่พี่เอ็มสะสมมายาวนานมากเลยที่เอามาให้เด็กๆดูเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เด็กๆรู้ว่าหินหรือแร่หรือคริสตัลเขามีหลายรูปทรงมากๆเลยในธรรมชาติเดี๋ยวให้ดูอย่างอันนี้ก็เป็น
1: คริสตัล
0: เคลียร์ควอตซ์นะคะ

0: ไซส์ลองถือดูนะแล้วก็อันนี้ก็จิ้วเดียวแต่ว่าสีน่ารักใช่ไหมไหนลองดูสิ
1: สีน่ารักกับกุ๊กกับแป๊ะ
0: ส่วนอันนี้ก็เป็นทรงแท่งมีคริสตัลเคลียร์คอสเหมือนกันแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นทรงเหลี่ยมให้เด็กๆลองถือดูแล้วดูสิว่าหินมันมีรูปทรงไม่เหมือนกันเลยใช่ไหม
1: ถ้าหินอ่ะมันตกน้ำอ่ะ
0: ถ้าหินตกน้ำคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันก็จม
0: น่าจะจมนะถ้าหินตกน้ำเนี่ยจมแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าม
1: ัน
0: หน
1: ัก
0: ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่สีฟ้า
0: แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ก็แปลกตานะเด็กว่าเนี้ยเขาเหมือนอะไร
1: น่าจะเป็นเม็ดนะ
0: จิใช่มันเหมือนกับ
1: เหมือนไข่
0: เหมือนไข่ปลาหรอแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยเหมือนกับผลไม้ชนิดหนึ่งนะ
1: องุ่น
0: ใช่เขาชื่อว่าเกรปอาเกตหรือว่าบางทีก็มีรูปทรงแบบนี้ด้วยนะ
1: เป็นถ้ำ
0: แบบนี้นะแล้วก็ข้างในอ่ะมีแบบแหลมๆด้วยมันก็เกิดจากการรวมตัวของแร่ต่างๆนะเด็กๆ

0: อะไรดี
1: ไฮไลท
0: ์ไฮไลท์มาร้องพร้อมกันนะคะ1 2 3
2: ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อ
0: ะไรดีเนี่ยจ๊ะ
1: อาเมทิส
0: โอ้โหอาเมทิสมาร้องรัวๆเร็วๆกันเลยนะคะ1 2 3
2: อาเมทิสอาเมทิสอาเมทิสอาเมทิส
0: อะไรดีพักพร้อม
3: ออฟซิเดียน
0: โอ้โหออฟซิเดียนยากเหมือนกันนะแต่เราร้องกันได้ใช่ไหม1 2 3
2: ออฟซิเดียนออฟซิเดียนออฟซิเดียนออฟซิเดียน
0: แล้วอะไรดีพักพิง
1: พิง

บอบอบกบอบอบกบอบอบกบอบอบกบอบอบกบอบอบกบอบอบ

0: ัน
1: ยินดีกับเพื่อนๆจำได้ไหมมีก้อนหินรูปทรงอะไรบ้างเดี๋ยวนุ่มๆทวนให้ฟังนะคะนี่ก้อนหินที่เหมือนกบก้อนหินที่เหมือนหัวใจก้อนหินที่เหมือนพญานาคและก้อนหินที่เหมือนจระเข้มีเวลาให้ยินดีและเพื่อนๆดู30วินาทีว่ามีก้อนหินที่เหมือนจระเข้กี่ครั้งยินดีพร้อมไหม
2: พร้อมครับยินดีพร้อมเล่นมาก
1: งั้นเชิญน้องยินดีเล่นก่อนนะคะจับเวลา30วินาที

เก่งมากเลยค่ะน้องยินดีต่อไปตาเพื่อนๆนับก้อนหินที่เหมือนจระเข้นะคะมีเวลา30 วินาทีเริ่มได้

0: ดเวลาแล้วค่ะคำตอบคือ5ครั้งเก่งมากเลยค่ะไว้มาเล่นกันใหม่นะคะ
1: ว่องไวมีคำถามหินอะไรกลัวหมอค่อยๆคิดไปว่องไวรอได้หินมีมากมายแล้วก็เอามาทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะ
2: มาทำสีจากก้อนหินกัน

0: 打你。
1: มาแล้วมาแล้วหินอะไรกลัวหมอนะคำตอบคือหินปูนหินปูนมาเกาะฟันเมื่อไหร่หมอฟันจะจัดการเรียบฟันจะได้แข็งแรง
2: พ่อฉันไม่ใช่ก้อนหินฉันคือ
3: ขัดต้องเลยซ่อม
2: พ่อฉันไม่ใช่ก้อนหินฉันคือพ่อฉันไม่ใช่ก้อนหินฉันคือ
4: ฉันคือเจ้าน้ำแข็ง
2: พ่อฉันไม่ใช่ก้อนหินฉันคือ

0: ใต้ก้อนหินฉันคือ
1: ดิฉันคือฟูใส่เสื้อสีเขียว
2: แหลมเขามีคำถามแร่อะไรแข็งที่สุดลองค้นหาข้อมูลทุกคำถามมีคำตอบเดี๋ยวกลับมาเฉยนะครับ

ทำให้รู้ว่าแร่ที่แข็งที่สุดคือเพชรเห็นสวยๆใสๆเหมือนจะเปราะบางแต่เพชรแข็งและทนการขีดข่วนมากตรงเล็บใบมีดทำลายเพชรไม่ได้เลย

โบราณต้องแบกหิน2ล้านก้อนเพื่อสร้างพีระมิดเด็กตื่นกระจิ๊ดลิแบกกระเป๋าไปโรงเรียนเองสบาย

0: Secret Code รหัสลับนักคำนวณสัปดาห์นี้เหล่าสายลับอัลฟาทั้ง3ต้องช่วยกันไขปริศนาหาคำตอบผ่านข้อมูลสถิติแผนภูมิและกราฟเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กร MAR ให้ได
1: ้มารู้ไม่มีอันไหนเป็นไปได้เลยอ่ะ
2: ตอบ0เดือนให้จบไปเลยมั้ย
3: 0เดือน
0: มาฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและอัพสกิลคณิตศาสตร์ไปด้วยกันใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณวันเสาร์นี้8 น.ทางไทย PBS

เพื่อนๆชอบไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างจอดขึ้นรถพร้อมแล้วต้องมานั่งรอรถก่อนนะมาแล้วมาแล้วเสียงแบบนี้คุ้นๆกันไหมเสียงรถอะไร

0: ับยังไง
1: ดื้อหน้ากับเถื่อนหรอ
0: แล้วพี่ไม่มีความอะไรอ่ะ
1: ไม่มีโอเคนี่แหละ
0: เดี๋ยวเราไปรอตรงนู้นคอยดักดูนะว่ารถไฟมาเลี้ยวยังไงพี่
2: Let's go.

0: พวงมาลัยแล้วมันเลี้ยวไปตามทางได้ยังไงเนี่ย
1: รถไฟหยุดแล้ว
0: ทำจากเหล็กเหรอ
2: ใช่มันทำกับเหล็ก
1: ทำไมมันไม่มียางอ่ะ
0: มันเป็นเหล็กล้อรถไฟกลมๆแล้วตรงนี้มันจะยาวออกมาหน่อย
2: ใช
0: ่แน่ๆตัวนี้เอาไว้ทำอะไร
2: เอาไว้ล็อกตรงรางรถไฟ
0: ไม่ให้มันตกรางมันเร็วไม่ได้อะ
3: ใช่มันทำ
0: เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเว้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยขับตรง
3: ใช่มันไม่มีเลี้ยวเลย
2: ก็ซ่า
1: แกะได้แล้ว
0: เก่งเหมือนลูกบอลรูปร่างมันเหมือนดัมเบล
2: ใช่แล้วมันก็เหมือนโนนัทถ้ามันไม่มีรางมันจะเลี้ยวได้ไหม
0: ไม่ได้
2: เพราะว่าม
0: ันตรงอย่างเดียว
2: รางมันโค้งรถไฟมันก็เลี้ยวไปตามราง
0: รถไฟมีล้อทรงวิเศษที่ทำให้วิ่งบนรางได้ดีทำไมล้อรถไฟต้องเป็นเหล็กด้วยนะเสียยางให้เหมือนรถยนต์เลยนี่ย่างสองเส้นแล้ว
2: มันเด้งออกมา
0: ฟิวเฮ้ยรถไฟ
2: เฮ้ยตกรางอ่ะ
0: ตกรางรถไฟปูนไม่ต้องใช้พวงมาลัยบังคับทิศทางขอให้มีล้อเหล็กวิ่งไปตามรางจะโค้งไหนก็ไม่ต้องห่วงสบายมาก
4: พวกเราคือ
5: แก๊งล้อสุดซิ่ง
6: ถึงพวกเราจะเป็นล้อกลมๆเหมือนกันแต่วิ่งไม่เหมือนกันนะรู้เปล่า
4: ล้อจักรยานของเราเมื่อถูกปั่นก็จะหมุนตัวเราก็เลยต้องเบาและกลิ้งง่ายพวกเธอจะได้ไม่เหนื่อยง่าย
7: ส่วนล้อรถยนต์อย่างพวกเราต้องมี4ล้อจะได้วิ่งอย่างมั่นคงที่ยางรถก็จะมีลายๆแบบนี้เรียกว่าดอกยางเราจะช่วยให้รถเกาะติดเนื้อกับถนนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือวิ่งบนถนนเปียกๆเราจะช่วยให้พวกเธอปลอดภัยที่สุด
8: เราคือพี่ใหญ่ใจดีล้อรถแทรกเตอร์เห็นดอกยางใหญ่ๆพวกนี้ไหมรู้เปล่ามีไว้ทำไม
7: ยาอุ๊ยไม่ไหวลื่นสุดๆเลยจ้า
8: ดินโคลนมันทางของพี่ครับน้องๆยางแบบนี้ช่วยทำให้พี่ยึดเกาะทางดินโคลนได้ชิวๆเลย
6: ทึ่งกระช่องไม่ทึ่งกระช่องปูนล้อรถไฟมาแล้วจ้าพวกเราเป็นล้อเหล็กไม่มียางไม่ต้องงงเพราะเราต้องแบกทั้งคนทั้งของหนักล้ออย่างเราก็เลยต้องแข็งแรงสุดๆแถมเหล็กยังช่วยให้วิ่งไหลลื่นบนรางด้วยขอบล้อเนี่ยช่วยประคองไม่ให้เราวิ่งตกรางและที่สำคัญเวลารถไฟเบรกล้อจะเสียบกับรางจนร้อนสุดๆถ้าเป็นยางเหมือนล้อแบบอื่นๆต้องละลายแน่ๆล้อรถไฟก็เลยต้องแข็งแรงและทนทานความร้อนสูงได้ล้อกลมๆเหมือนกันแต่มีหน้าที่ต่างกันเพื่อให้พวกเธอปลอดภัย
0: แล้วว่าตรงๆรอบล้อก่อนเอาวันนี้3อันสีดำ3

ถไฟของเราบ้างขอเสียงรถไฟหน่อยเร็วปูนกั

0: คมาฟังแพลนสนุกๆของวันนี้1ไปรับหนูน้อยเว็บเบอร์3คนน่ารักสุดๆช่วงบ่ายเราจะไปเลี้ยงเด็กกัน
1: เว็บเบอร์คือพวกที่กินความรู้สึกคนอื่นใช่ไหม
0: ใช่พวกเขากินความรู้สึกไม่ตกใจแล้วล่ะพอได้สนิทกับเขาเขาก็น่ารักนะ2ไปรับบิ๊บกับคลีโอให้เขามาช่วยฉันเลี้ยงเด็กเขาก็ไม่ได้ถนัดเรื่องนี้เท่ากับฉันหรอกแต่เรื่องแบบนี้สอนกันได้
1: ใช่แล้วเธอเป็นกูรูเรื่องเลี้ยงเด็ก
0: 3เราจะพาเด็กๆเว็บเบอร์กับผู้ช่วยพี่เลี้ยงเด็กไปกินมื้อเที่ยงที่ยำคลัสเตอร
1: ์โอ้ฉันชอบร้านนี้มากเลยทุกอย่างใส่ชีสหมดเลยโอ้จะได้ไม่ต้องกินนี่เนื้อบดรสตับกินจนเบื่อ
0: 4หลังกินของอร่อยก็ต้องพาเด็กๆกลับไปส่งที่บ้านด้วย
1: วันที่แสนเพอร์เฟกต
0: ์เพอร์เฟกต์สุดดีใจนะที่ได้เจอพวกเธอเหมือนกัน
1: ที่ต่อไปดาวทวิง
2: จะไปไหนเหรอบีบ
3: บอกไปแล้วไงฉันต้องไปช่วยเลี้ยงเด็กกับอลิสและคลีโอ
2: เลี้ยงเด็กเหรอเลี้ยงเด็กไม่ใช่เลี้ยงบอลระวังจะทำหลุดมือนะ
3: เราจะไปที่ดาว Star World และกินมื้อเที่ยงที่ยามคลัสเตอร์
2: ไม่เห็นเคยได้ยินชื่อ
3: เหมือนกันเลยฟิปแต่ก็น่าสนุกดี
2: โอ้ฮู้เย้วู้ฮู้อย่าทำเด็กหลุดมือล่ะบิ๊บ
3: มาแล้วเอ้ยตัวอะไรเนี่ย
0: เด็กที่เราจะเลี้ยงไง
3: เกะกะกันจังเอ้ย
0: โอ้ยการเลี้ยงเด็กข้อที่หนึ่ง
3: เอ้ย
0: เธอจะต้องไม่กลัวเด็กเด็ก
1: ที่ต่อไป Star World
3: โอ้ Star World เป็นดาวที่มีแต่อินฟลูเอนเซอร์ต่างจากโลกของฉันลิฟลับ
0: เอาล่ะเด็กๆยืนเข้าแถวอย่าแตกแถวนะตามฉันมา
4: โอ้โ
3: หไงจ๊ะหนูน้อยมากันแล้วดีใจจัง
0: พร้อมมาเลี้ยงเด็กแล้วไปกินยำคัสเตอร์กันหรือยัง
3: พร้อมแล้วแล้วเด็กๆเว็บเบอร์ไปไหนแล้ว
0: เห็นไหมฟองอากาศโซเชียลมีเดียมันอันตรายไปเร็วเด็กๆต้องไปกันแล้ว
3: ที่ดาวฉันไม่มีใครกดไลค์ให้แบบนี้เลยอ่ะ
5: บอกตรงๆเลยนะฉันว่าฉันได้เยอะเกิน
1: โย
3: เด็กพรุ่งนี้ส่งกันจัง
0: เลี้ยงเด็กอาจจะเป็นงานหนักแต่ว่ามันก็คุ้มค่า